สวัสดีครับนักศึกษาในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในเรื่องที่8นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับเนื่องจากเนื้อหาของในเรื่องที่8เนี่ยนะครับก็จะมีฐานความผิดอยู่หลายฐานความผิดนะครับวันนี้ก็อาจจะดูได้เฉพาะในเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรานะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรามาเริ่มกันในเรื่องที่1นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะซึ่งเพราะอะไรนะครับเราถึงต้องมาศึกษากันนะครับเนื่องจากว่าการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในด้านไหนๆนะครับก็ต้องใช้เจ้าพนักงานนะครับเป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกฎหมายเนี่ยนะจึงต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานไว้เป็นพิเศษนะเช่นกันนะครับเจ้าพนักงานก็ถืออำนาจในมือนะปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับกฎหมายนะก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้อยู่กับร่องกับรอยเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับนะโดยสรุปเนี่ยนะก็คือกฎหมายอาญาของเราเนี่ยฮะก็จะมีทั้งเรื่องที่คุ้มครองเจ้าพนักงานและควบคุมเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกันนะครับนะส่วนความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับก็แน่นอนนะครับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะตั้งแต่ผู้พิพากษานะครับอัยการนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในกลุ่มนี้นะหรือว่าเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการยุติธรรมเนี่ยไปกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษนะหนักกว่านะไปกระทำต่อเจ้าพนักงานโดยทั่วไปนะครับนะเรื่องแรกนะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับมาดูก่อนว่าลักษณะของการคุ้มครองเจ้าพนักงานเนี่ยนะมีลักษณะยังไงนะอย่างกรณีแรกนะตัวอย่างก็คือมาตรา393นะครับการดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะตามตัวบทเนี่ยนะครับเป็นการดูหมิ่นคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับโทษก็คือจะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับจะอยู่ที่มาตรา136นะตรงนี้ผู้ถูกดูหมิ่นเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นการดูหมิ่นผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานนะครับโทษเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็คือเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นหนึ่งในมาตรการที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะว่าถ้าหากคุณไปดูหมิ่นนะเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมฮะมาแจกใบสั่งมาล็อกล้อเนี่ยนะดาเลยเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา136นี้นะครับอันนี้ก็นะพูดง่ายๆคือถ้าไปกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับโทษก็จะสูงกว่าปกตินะนี่เป็นการคุ้มครองนะฮะต่อมาควบคุมล่ะนะครับควบคุมก็อย่างเช่นในกรณีของมาตรา352นะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเป็นบุคคลทั่วๆไปนะไปกระทำความผิดฐานยักยอกนะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปยักยอกนะอันนี้จะเป็นมาตรา147นะโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะหรือตลอดชีวิตนะแล้วปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทเนี่ยเห็นได้ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นการควบคุมเจ้าพนักงานว่าถ้าหากคุณมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วไปกระทำความผิดนะครับโทษที่จะต้องรับนะก็ต้องสูงกว่าหนักกว่าคนทั่วไปกระทำความผิดนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างของการควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะครับต่อมานะครับความหมายของเจ้าพนักงานคือใครล่ะนะแต่เดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีคำนิยามว่าอย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องอาศัยคำพิพากษาศาลฎีกาในการอธิบายความหมายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายอาญานะครับได้บัญญัติเอาไว้แล้วนะในมาตรา1วงเล็บ16นะครับได้พูดถึงความหมายของเจ้าพนักงานเอาไว้นะว่าหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามของเจ้าพนักงานนะก็จะไม่มีปัญหาต่อไปนะว่ากรณีไหนบ้างนะครับที่เข้าข่ายนะเป็น

ความผิดต่อเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าพนักงานกระทําความผิดนะครับนะนี่ก็อธิบายนะฮะลักษณะของคำนิยามที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือต้องนะกรณีไหนบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับก็แบ่งเป็น3กรณีย่อยๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับหลักการที่สำคัญอีกประการนึงก็คือ

นะเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากจะต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะครับครับข้อสังเกตการที่2ก็คือหากไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับก็มีความผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบในส่วนของผู้กระทำความผิดนะว่าถ้าหากกฎหมายบอกว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานนะจึงจะเป็นความผิดแล้วบุคคลทั่วไปไปร่วมทำผิดกับเจ้าพนักงานเนี่ยเต็มที่ก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนนะครับนะนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับต่อมานะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยมีหลายมาตรานะครับก็จะขออนุญาตยกมานะเฉพาะมาตราที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับในข่าวก็ดีนะครับนะฮะเรื่องแรกนะครับก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะตามมาตรา136นะครับผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวางโทษเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ถูกดูหมิ่นต้องเป็นเจ้าพนักงานนะครับและการดูหมิ่นนั้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นะครับถ้าเป็นการดูหมิ่นเรื่องส่วนตัวนะครับตำรวจไปจอดรถขวางหน้าบ้านนะทหารไปขับรถชนท้ายอย่างเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยนะเราไปดูหมิ่นเราไปด่านะครับก็ไม่ผิดตามมาตรา136นะก็ผิดแค่ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับนะว่าต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับนะอันนี้ก็เห็นในข่าวบ่อยนะฮะนะครับตำรวจเรียกให้จอดจะแจกใบสั่งจอดรถขวางจอดรถผิดกฎจราจรจะแจกใบสั่งเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจก็ไปด่าว่าด้วยคำหยาบๆคล้ายๆนะอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้นะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา137นะครับผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานนะซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะเป็นบททั่วไปนะครับมาตรา137เนี่ยนะเดี๋ยวเราศึกษาต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีบทเฉพาะนะว่าถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นนะ137เนี่ยก็เป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานทั่วๆไปนะฮะอย่างเช่นโฉนดที่ดินไม่หายแล้วไปแจ้งว่าหายอย่างเงี้ยนะหรือว่าเคยสมรสแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งขอจดทะเบียนสมรสแล้วบอกว่ายังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่บอกว่าเป็นบททั่วไปนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีบทเฉพาะต่างๆนะอาจจะเป็นเรื่องความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จต่างๆนะก็จะเฉพาะเจาะจงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นะนอกจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแล้วนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยว่าทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจึงจะเป็นความผิดนะถ้าแจ้งไปแล้วมันไม่ทำให้ใครเสียหายเลยนะไม่ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเลยก็ไม่เป็นความผิดนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองไปดูว่าอย่างไรบ้างมันถึงจะเข้ามันถึงจะครบองค์ประกอบความผิดนะครับต่อมานะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งนะที่ใกล้ตัวเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษนะครับไม่ใช่แค่ด่าไม่ใช่แค่ดูหมิ่นและอันนี้ต่อสู้ขัดขวางเลยนะครับไปต่อยไปเตะไปแย่งตัวผู้ต้องหาต่างๆนานานะครับนะอันนี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา138นี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ดูให้ดีนะครับว่ามาตรา138เนี่ยนะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็ผิดแล้วนะรวมไปถึงผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา138นะครับแต่ข้อสังเกตก็คือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตรงเนี้ยต้องมีกฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับว่าเขามีหน้าที่ต้องช่วยเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นกำนันเนี่ยแน่นอนเป็นเจ้าพนักงานสารวัตรกำนันนะครับก็มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะว่าต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องนะเป็นบทอีกบทบัญญัตินึงที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะไม่ให้ใครมาต่อสู้ขัดขวางนะครับต่อมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบทเหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนะการต่อสู้ขัดขวางมีการใช้กำลังขู่เข็นนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับต่อมานะครับข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะครับนะมาตรา139นะครับผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังรุสร้าย
หรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังรุสลายต้องระวางโทษ

นะครับอันนี้ก็เป็นการข่มขืนใจเจ้าพนักงานที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับอย่างเช่นขับรถแข่งกันมานะครับตำรวจ2นายจะไปจับเด็กวัยรุ่นนะครับที่เข้าร่วมในการแข่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับจะจับ2คนแต่ปรากฏว่าเพื่อนอีก30คนเดินมาถ้าจับมีเรื่องแน่อย่างเงี้ยตำรวจเห็นท่าไม่ดีและตัวเองมี2คนมี2นายพักพวกผู้ต้องหามีกัน30อย่างเงี้ยไอการกระทำของพวกผู้ต้องหาอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา139นะครับข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรานะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับต่อมานะครับให้สินบนเจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับตรงเนี้ยเป็นการเอาผิดคนที่ให้สินบนนะครับคนที่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้นะอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได้หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับให้แก่ใครล่ะเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาจังหวัดนะครับสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะต้องระวังโทษนะข้อสังเกตของมาตรานี้ก็คือนะครับไม่จำเป็นว่าต้องให้ในขณะนั้นนะฮะนะเฉยได้ว่ามาตรา144เนี่ยให้ทันทีก็ได้ขอให้ก็ได้หรือรับว่าจะให้ก็ได้นะอาจจะไปให้กันในอนาคตก็ได้นะแล้วให้อะไรล่ะอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนนาฬิกาก็ได้หรือเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไปนะฮะเป็นการได้ใช้บริการร้านอาหารฟรีโรงแรมฟรีก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องลองสังเกตว่าต้องเป็นการนะครับให้ไปนะโดยมีเจตนาเพื่อจูงใจนะครับให้กระทำการไม่กระทำการหรือประพฤติการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญของ144นะครับต้องเป็นการให้สินบนเพื่อไปทำสิ่งที่ผิดนะถ้าให้ไปทำในสิ่งที่ถูกอันนี้ประชาชนไม่ผิด144นะแต่เจ้าพนักงานที่รับเนี่ยถึงแม้จะรับไปทำในสิ่งที่ถูกก็ผิดนะฮะนะเดี๋ยวเราจะมีอีกมาตราหนึ่งให้เราดูกันนะแต่มาตรา144นี้เอาผิดคนที่ให้สินบนเจ้าพนักงานจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อให้สินบนไปเพื่อให้เจ้าพนักงานเนี่ยไปกระทำในสิ่งที่ผิดไปกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่ก็เป็นหัวใจของมาตรานี้นะครับต่อมานะครับ148นะครับเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะเอาผิดตัวเจ้าพนักงานและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้นะซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับต้องระวังโทษนะมาตรา148เนี่ยนะครับเราเรียกมีชื่อเล่นเรียกว่าแกล้งจับนะคือเขาไม่ผิดแล้วไปจับเราเรียกเงินอันนี้จะผิด148นะครับนะอันนี้คือเป็นเรื่องแกล้งจับนะเขาไม่ผิดเขาไม่ฝ่าไฟแดงแล้วไปแกล้งจับแล้วเรียกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา148นะส่วน149นะเจ้าพนักงานรับสินบนนะครับอันนี้คือปฏิบัติหน้าที่แต่ต้นเขาฝ่าไฟแดงแล้วจับแต่พอจับแล้วแล้วถึงเรียกเงินเรียกทองเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะแตกต่างกันก็คือนะเป็นการเรียกรับสินบนนะครับไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่อันนี้เป็นการป้องกันเอาไว้นะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานและไปเรียกรับประโยชน์เรียกรับสินบนเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามาตรา148กับ149ต่างกันยังไง148เป็นเรื่องการแกล้งจับแล้วเรียกเงิน149เป็นเรื่องทำตามหน้าที่เขาผิดจริงจับแล้วแล้วถึงไปเรียกเงินนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างต่อมานะครับเจ้าพนักงานยักยอกก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานคนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินนะแล้วก็ไปเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองนะเป็นการเอาตัวทรัพย์ไปนะนี่ก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเจ้าพนักงานยักยอกต่อมานะ151เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตนะก็คือไม่ได้เอาตัวทรัพย์ไปแล้วแต่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวทรัพย์นะที่เห็นได้บ่อยก็คืออย่างเช่นเอารถหลวงไปใช้เนี่ยอย่างเงี้ยเข้าข่ายผิดตามมาตรา151นะครับแต่คือไม่ใช่เป็นการเบียดบังเอาตัวทรัพย์ไปแบบเรื่องยักยอกนะครับนะอันนี้ก็คือต่อมาคือ157นะเป็นบททั่วไปเลยนะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเป็นบททั่วไปถ้าไม่เข้ามาตราไหนก็จะมาผิดมาตรานี้157ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะเป็นเจ้าพนักงานกลุ่มเฉพาะแล้วนะครับนะอย่างเช่นผู้พากษาอัยการพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับมีความผิดฐานอะไรบ้างล่ะนะฮะฐานแรกนะครับก็คือเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

นะคล้ายคลึงกันนะครับเปลี่ยนเจ้าพนักงานทั่วไปเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนนะครับลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าการให้สินบนเนี่ยให้ต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะก็จะมีมาตรา167บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะนะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จนะเกี่ยวกับคดีอาญาอันนี้จะเป็นบทเฉพาะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เรารู้ไปแล้วแจ้งความเท็จกรณีทั่วไปแต่ถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะแล้วไปแจ้งต่อใครล่ะต่อพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาคือเป็นความเท็จที่มันเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะโทษก็จะหนักขึ้นนะแล้วก็จะเป็นความผิดตามมาตรา172นี้นะครับฟ้องเท็จนะมาตรา175นะครับผู้ใดเอาความเท็จนะผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญานะครับหรือกระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นแรงกว่าที่เป็นความจริงนะต้องระวังโทษนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะครับฟ้องเท็จนะครับนะจะเห็นได้ว่ามาตรา175เนี่ยนะครับจะเอาผิดเฉพาะการเอาความเท็จนะที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นไปฟ้องนะครับนะถ้าเป็นเรื่องคดีแพ่งนะเป็นเรื่องแพ่งทางแพ่งเรื่องผิดสัญญานะครับต่างๆนานาเนี่ยผิดสัญญาซื้อขายผิดสัญญาเช่านะฮะละเมิดต่างๆเนี่ยถ้าเอาความเท็จเรื่องทางแพ่งไปฟ้องเนี่ยไม่ผิดนะฮะไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับนะแต่ถ้าผู้ถูกฟ้องเขาเสียหายอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเรียกเงินเรียกทองกันนะฮะเอาความเท็จทางแพ่งไปฟ้องไม่ผิดอาญาแต่อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับเฉพาะเอาความเท็จที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นเนี่ยไปฟ้องต่อศาลจึงจะเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จนะมาตรา175นะฮะนักศึกษาก็จำไว้เป็นหลักง่ายๆว่าฟ้องเท็จเนี่ยเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่มีความผิดนะครับต่อมาเบิกความเท็จอันนี้ไม่ใช่เรื่องฟ้องแล้วเป็นเรื่องการไปเบิกความในศาลนะไปเป็นผู้เสียหายไปเป็นพยานต่างๆนานานะแล้วไปเบิกความในชั้นศาลนะฮะตรงเนี้ยเบิกความเท็จเนี่ยมีความผิดทั้งเบิกความเท็จในคดีอาญาเบิกความเท็จในคดีแพ่งเป็นความผิดทั้งสิ้นนะฮะมาตรา177เบิกความเท็จนะในการพิจารณาคดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีต้องระวางโทษอันเนี้ยมาตรา177นะจะเป็นการเบิกความเท็จในคดีแพ่งนะถ้าเป็นการเบิกความเท็จในคดีอาญาต้องรับโทษหนักขึ้นตาม177วรรค2นะครับนะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนะถ้าฟ้องเท็จเฉพาะฟ้องคดีอาญาเป็นเท็จเท่านั้นที่มีความผิดแต่ถ้าเบิกความเท็จนะครับไม่ว่าจะเบิกความเท็จในคดีแพ่งก็เป็นความผิดเบิกความเท็จในคดีอาญาก็เป็นความผิดและต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบิกความเท็จนะครับนะฮะต่อมานะครับความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบนนะครับอันนี้ก็คล้ายคลึงกันนะครับว่าถ้าหากคุณเป็นเจ้าพนักงานนะครับในตำแหน่งที่กฎหมายระบุเอาไว้นะในมาตรา201นะตุลาการนะครับผู้พักศาลนั่นแหละนะครับพนักงานอัยการนะครับผู้ว่าคดีปัจจุบันไม่มีละนะหรือพนักงานสอบสวนนะเป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะสำหรับตนเองก็ได้นะหรือเรียกไปให้คนอื่นก็ได้นะครับนะโดยมิชอบนะครับเพื่อกระทำการหรือไม่กับอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษนะหลักการคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้กระทำผิดจากเจ้าพนักงานทั่วไปนะเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกรับสินบนนะครับอาจจะเป็นเงินทองก็ได้นะหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะอย่างที่บอกไปนะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นประโยชน์ในการได้ใช้ห้องพักไปพักในโรงแรมฟรีอย่างเงี้ยไปกินอาหารฟรีอย่างเงี้ยนะก็เข้าข่ายเป็นการเรียกรับสินบนแล้วนะครับและการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เรียกไปเพื่อตัวเองจะได้ใช้ประโยชน์อาจจะเป็นการเรียกเพื่อให้ผู้อื่นก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หลักการคล้ายคลึงกันนะครับนะและข้อสำคัญอีกประการนึงก็คือนะการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับหลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับนะฮะผู้กระทำความผิดทำผิดจริงๆนะครับนะฮะตามหน้าที่อัยการต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วปรากฏว่าพนักงานอัยการคนนั้นดันไปเรียกเงิน2ล้านนะถ้าจ่ายเงินมา2ล้านแล้วฉันจะฟ้องผู้ต้องหาให้ทั้งที่มันก็เป็น

การกระทําการตามหน้าที่โดยปกติตรงนี้ก็เป็นความผิดนะฮะนะครับอันนี้ก็นะการเรียกรับยอมจะรับสินบนเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมนะการทำงานนะของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับนะต่อมานะครับเมื่อไหร่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยนะครับผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะการหลบหนีที่คุมขังทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังนะครับให้ที่พำนักแก่ผู้หลบหนีที่คุมขังนะแล้วก็กรณีเจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังนะตรงนี้นะก็จะเป็นกลุ่มของฐานความผิดนะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะซึ่งนักศึกษาอาจจะได้เรียนมาแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะว่าถ้าในกรณีผู้สนับสนุนเนี่ยต้องเป็นการสนับสนุนก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับถ้าเขาทำผิดเสร็จแล้วเขากำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนแล้วนะมันจะเป็นความผิดตามมาตรา189นะครับช่วยผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะเขาปล้นร้านทองมาไปชิงทองมานะกำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นความผิดตามมาตรา189นะส่วนมาตรา190เนี่ยหลบหนีที่คุมขังคือถูกจับและฝากขังในชั้นสอบสวนฝากขังในชั้นพิจารณาคดีแล้วหลบหนีจากที่คุมขังนะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้190นะฮะต่อมานะทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังไปช่วยอ่ะนะครับคนร้ายไม่ได้หนีเองนะฮะแต่ญาติอย่างเงี้ยไปช่วยให้หนีออกมาจากเรือนจำก็ดีนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา191นะครับต่อมานะครับให้ที่พำนักผู้หลบหนีที่คุมขังนะคือเขาแหกคุกมาแล้วนะพูดง่ายๆแหกคุกนี่แหละนะแหกคุกมานะครับแล้วก็ให้ที่อยู่ให้ที่พักนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา192นะครับนะนอกจากนั้นนะครับตัวเจ้าพนักงานนะที่มีหน้าที่ควบคุมนะผู้ถูกคุมขังนะครับแล้วทำให้ผู้ถูกคุมขังเนี่ยเขาหลุดพ้นจากการคุมขังเนี่ยตัวเจ้าพนักงานก็มีความผิดตามมาตรา204ด้วยนะครับนะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการทำให้การจับกุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยสามารถกระทำได้นะแล้วก็การควบคุมให้อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อที่จะนำไปพิจารณาคดีเอาผิดลงโทษเนี่ยนะเป็นไปได้นะครับนะไปช่วยให้เขาหลบหนีไปให้ที่พำนักพักพิงต่างๆนะก็ผู้ที่กระทำก็จะมีความผิดนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะที่สำคัญก็คือนะครับเนื้อหาในเรื่องที่8เนี่ยโดยหลักการก็คือกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าผู้ที่ถูกกระทำก็ดีหรือผู้กระทำความผิดก็ดีเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานไหมนะก็ต้องย้อนไปดูคำนิยามนะว่าเจ้าพนักงานคืออะไรนะและประการที่2เป็นเจ้าพนักงานไม่พออย่างเดียวไม่พอนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีเนี่ยนะมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานนะก็ไม่มีความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอย่างเงี้ยน้อยแล้วไปกระทำความผิดเรียกภาษีเกินคิดภาษีน้อยเกินไปอย่างเนี้ยนะก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็เบื้องต้นเป็นเจ้าพนักงานไหม2มีหน้าที่เกี่ยวข้องไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานก็ดีแต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะครับอย่างเช่นมีตำรวจ2นายนายนึงมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือมีหน้าที่ดูแลปืนของโรงพักอีกคนนึงเป็นตำรวจเฝ้ายามทั่วไปนะเป็นสายตรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลปืนของโรงพักเลยแล้วปรากฏว่าตำรวจ2นายเนี้ยนะไปร่วมกันเบียดบังเอาปืนไปนะเฉพาะนายตำรวจที่มีหน้าที่ในการดูแลปืนเท่านั้นที่จะผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกส่วนอีกคนนึงถึงแม้จะเป็นตำรวจเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลอาวุธปืนเลยก็ผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่นักศึกษาต้องพิจารณานะว่า1เป็นเจ้าพนักงานมั้ยนะครับ2มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทำนั้นไปหรือเปล่านะครับนะก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะครับ

แล้วก็ต้องแยกให้ได้นะว่าแต่ละฐานความผิดมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเจ้าพนักงานเรียกสินบนเนี่ยนะฮะคือยังไงการแกล้งจับนะแล้วเรียกเงินก็ดีต่างจากการปฏิบัติหน้าที่จับแล้วเรียกเงินยังไงนะอันนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจแยกแยะให้ได้ว่าแต่ละฐานความผิดเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงนะคนให้สินบนนะครับให้ไปทำในสิ่งที่ถูกเขาไม่ผิดนะตำรวจจะจับผู้ร้ายให้เงินไปแสนหนึ่งให้รีบไปจับอย่างเงี้ยคนที่ให้ไม่ผิดฐานให้สินบนแต่เจ้าพนักงานที่รับนะถึงแม้จะรับไปทำหน้าที่รับไปจับคนร้ายก็เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะที่เป็นสาระสำคัญนะของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญนะฮะนักศึกษาก็ต้องลองพิจารณาดูให้ดีนะครับก็มีความสำคัญนักศึกษาจะพบเจอนะครับในข่าวต่างๆนะว่านะครับเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนั้นเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนี้การแจ้งความเท็จต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นบทที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นการทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนะครับมันเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับแล้วก็กฎหมายก็ต้องทั้งคุ้มครองและควบคุมนะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายอาญานี่ก็เป็นกฎหมายที่เป็นการทั่วไปนะนอกจากนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ยินกฎหมายเกี่ยวกับการเอาผิดเจ้าพนักงานที่ทุจริตอาจจะเป็นกฎหมายปปท.กฎหมายปปช.ก็ว่าไปในกฎหมายครับนะแต่ในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็จะมีอยู่2เรื่องนี้แหละครับนะการความผิดกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เนื้อหาอาจจะค่อนข้างเยอะนะนักศึกษาก็ต้องบริหารจัดการในการทำความเข้าใจให้ดีครับนะซึ่งในวันนี้ก็คงมีเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุญาตยุติการบรรยายในเรื่องที่8ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถคันนี้ไม่ที่จอดท่านรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
9: าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
10: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
11: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
12: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
13: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
14: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับวันนี้จะพูดเรื่องของหน่วยที่8นะครับในชุดสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยหน่วยที่8จะว่าด้วยพรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับถ้านักศึกษาอ่านหน่วยนี้ทั้งหมด

นะครับหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วย4ตอนจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นนะครับว่าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองจะเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปสู่เรื่องของพรรคการเมืองในต่างประเทศนะครับทั้งพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองประชาธิปไตยและพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนักศึกษาลองนึกภาพดูนะฮะในประเทศต่างๆทั่วโลกเราอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียนี่มันกว้างไปทางตะวันตกเราเอเชียใต้ก็มีใหญ่ๆก็มีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสิ่งนี้นะครับถ้าเอเชียตะวันออกอยู่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีโอชิเนียด้วยไปทางแปซิฟิกตอนใต้มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตรงข้ามกับเราก็มีอเมริกานึกจินตนาการไปว่าพรรคการเมืองมีอยู่ในทุกประเทศแต่จะเป็นรูปแบบใดผมก็แบ่งคร่าวๆว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยยุคที่เราเรียกกันว่ายุคหลังสงครามเย็นเนี่ยมันมีประเทศที่กำลังพัฒนาประชาธิปไตยไทยเราก็น่าจะอยู่ในลักษณะนั้นด้วยนะครับเพราะเราผ่านการยึดอำนาจของผู้นำทหารที่เรียกว่าการรัฐประหารคุปเดอตาเนี่ย2557นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันใหม่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะพูดถึงส่วนนั้นแต่พอตอนที่3นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนะครับตั้งแต่เราย้อนไปประวัติศาสตร์เราตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการเมืองปกครอง2475นะครับแต่ตอนนั้นพรรคการเมืองยังไม่ได้รับการยอมรับเรามาเริ่มกันตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะ2489เราจึงเริ่มเขียนว่าให้คนไทยจะตั้งพรรคการเมืองได้นะครับก็จะดูเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับจนถึงภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง2560นะครับตรงนั้นแล้วในตอนสุดท้ายก็จะมาดูว่าพรรคการเมืองนี่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรต่อการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีการเลือกตั้งเราก็มองไปว่าเราจะพัฒนาการเมืองเราไปสู่ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองทำยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะดูว่าบทบาทของพรรคการเมืองไทยกับเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเพราะเสถียรภาพทางการเมืองไทยมีปัญหามากและส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับพรรคการเมืองทีนี้มาดูตอนที่1นี่นะครับแนวคิดทฤษฎีเนี่ยแนวคิดทฤษฎีก็จะพูดด้วยหลักๆนะครับก็คือเรื่องของความหมายของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคือพรรคการเมืองในโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีคนจัดไว้เป็นจำนวนน่าจะเป็นร้อยๆระบบนะครับเพราะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเลยนะถ้าท่านนึกถึงสหรัฐอเมริกาเรานึก2พรรคใหญ่นะครับรีพับลิกันกับเดโมแครตแต่ความเป็นจริงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีพรรคการเมืองนับเป็น10พรรคนะมีพรรคเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายครับแม้กระทั่งผู้สมัครอิสระในอังกฤษเราได้ยินชื่อ2พรรคใหญ่นะครับมีอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงาน Conservative Party กับLabor Party แต่ความเป็นจริงแล้วมีพรรคย่อยเยอะแยะมี Liberal มี Social Democrat มีแม้กระทั่ง Socialist ในฝรั่งเศสมีเป็น10พรรคนะครับเพราะฉะนั้นระบบพรรคมันก็มีเยอะทีนี้จะมาให้ความหมายพรรคให้ครอบคลุมทั้งหมดในระบบพรรคนี่ก็จะลำบากแต่พูดกว้างๆนะครับผมบอกว่าถ้ามองกว้างๆก็หมายความว่าเขามีคนนะครับมีความสนใจกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆบางคนก็มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มารวมกันแล้วก็จัดตั้งพรรคจัดองค์กรพรรคนะองค์กรก็หมายถึงมีระบบการทำงานมีคณะกรรมการมีหน่วยงานย่อยต่างๆทำหน้าที่เพื่อจะไปสู่เป้าหมายพรรคการเมืองเป้าหมายคืออะไรคือเป้าหมายในการเอานโยบายของพรรคหรือว่าเป็นอุดมการณ์หรือความคิดต่างๆของพรรคที่ไปบอกกับสาธารณชนให้สาธารณชนเลือกผู้สมัครของพรรคแล้วเข้าไปทำงานในระบบการเมืองหลักๆก็คือในระบบรัฐสภาถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะเอานโยบายเหล่านั้นนะครับไปผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะที่เรียกว่า public policies นะที่ออกมาเป็นนโยบายต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือหลักสำคัญคือเป้าหมายคือความหมายของพรรคการเมือง
นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นมาของพรรคการเมืองนี่นะครับถ้าจะดูให้ชัดเจนเนี่ยสังคมโลกเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่ามีระบบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับอย่างในอังกฤษนี่ปฏิวัติอุตสาหกรรมปี2004ปีคริสตศตวรรษปี1800ปี1700กว่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นศตวรรษที่18เมื่อ200ปีนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยศตวรรษที่19เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วสังคมก็มีความเป็นเมืองมากขึ้นหมายความว่าคนมาอยู่รวมกันอยู่แออัดในแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับมีระบบซื้อขายจ่ายแจกระบบตลาดอะไรต่างๆแล้วก็สร้างระบบการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญนะครับมีแยกอำนาจนะครับหมายความว่ารูปแบบเผด็จการแบบเดิมๆก็จะหายไปสังคมแบบสมัยใหม่นี่พัฒนาขึ้นประมาณ200กว่าปีถ้าพูดที่สหรัฐอเมริกาก็สหรัฐอเมริกาปลดแอกตัวเองจากอาณานิคมปี1776ก็คือศตวรรษที่18นะครับท่านหลายท่านถ้าสนใจประวัติศาสตร์จะจำได้ว่าสมัยอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยยังสู้รบสงครามการเมืองกันเลยครับ1853คือศตวรรษที่19นะสหรัฐอเมริกาก็200กว่าปีตอนนี้ล่ะครับเริ่มเป็นสังคมแบบใหม่พรรคการเมืองก็เริ่มก่อเกิดขึ้นทำไมพรรคการเมืองก่อเกิดพรรคการเมืองสมัยใหม่นี่นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอำนาจที่เคยอยู่กับพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนี่นะครับก็อ้างว่าพระมหากษัตริย์ได้อำนาจมาจากเทพเจ้าจากก๊อตนะโดยมีพระสันตะปาปาเป็นคนเชื่อมโยงเอาอำนาจจากเทพเจ้ามาให้กับพระมหากษัตริย์นะครับพรรคการเมืองในยุคก่อนก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ปกครองโดยพระมหากษัตริย์กับกลุ่มผู้ปกครองแต่พอสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มให้อำนาจบอกว่ามาอยู่กับประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อไปออกกฎหมายมาปกครองบ้านเมืองนะที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า no taxation without representation อังกฤษเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ประชาชนมีตัวแทนในสภานะเขาก็จะไม่จ่ายภาษีนะสุดท้ายก็เลยต้องกำหนดสภาขุนนางก็เลยต้องกำหนดว่าอ้าวคนไหนที่จ่ายภาษีได้คนนั้นก็ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมีตัวแทนก็เริ่มสร้างพรรคการเมืองสมัยใหม่ขึ้นมาพอขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปพรรคการเมืองก็จำเป็นครับที่จะต้องทำยังไงที่จะต้องไปตั้งสาขาพรรคไปตั้งหน่วยงานพรรคองค์กรพรรคเพื่อจะไประดมคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนี่มาเลือกพรรคก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นนี่แหละครับคือการก่อเกิดของพรรคการเมืองสมัยใหม่นะครับทีนี้ในอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับจริงๆมีแนวคิดทฤษฎีเยอะแยะมากมายถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้ยินชื่อของมอริส ดูเบเยอร์นะวิลเลียมกู๊ดแมนนะครับเคลอสันใครต่อใครเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งผมเองก็เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองมา 20-30 ปีแต่ทีนี้จะพูดว่าแนวคิดทฤษฎีที่ค่อนข้างคลาสสิกคือเสนอมานานและคนยังใช้กันอยู่และอธิบายได้ก็คือของแซมมวลพีฮันติงตันนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่เขาบอกว่าการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญอยู่อันนึงสำหรับฮันติงตันนะเขาบอกว่าพัฒนาการทางการเมืองต้องสร้างสถาบันทางการเมืองครับตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือสร้างสถาบันพรรคการเมืองนะครับฮันติงตันบอกว่าการจะพรรคการเมืองที่ก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นสถาบันเลยนะครับมันต้องไปสร้างสถาบันก่อนการจะสร้างสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นมีความสามารถในการปรับตัวนะครับadaptability ปรับตัวหมายความว่าไงพรรคการเมืองต้องผ่านเวลานะครับผ่านเวลาไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลายคนคณะกรรมการผู้นำพรรคหลายรุ่นแต่พรรคก็ยังคงอยู่และพรรคก็เปลี่ยนบทบาทของพรรคให้เหมาะกับสถานการณ์เพราะพรรคการเมืองก็เหมือนกับเราคนเราดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเราต้องปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมนะครับเราไปอยู่ในป่าเขาเราจะสั่งอาหารสั่งแกร็บสั่งอะไรเนี่ยไปส่งก็คงจะไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าเราจะกินอะไรได้บ้าง

น้ําจะมาจากที่ไหนในป่ามีอะไรให้เรากินแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อีกแบบนึงอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพก็แบบนึงนะฮะอยู่สงขลาก็แบบนึงเราไปอเมริกานะฮะไปนิวยอร์กก็อีกแบบนึงคนเราต้องปรับตัวพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันครับต้องปรับตัวตรงนั้นให้ได้บทบาทในแต่ละยุคอาจจะไม่เหมือนกันอันที่สองพรรคการเมืองต้องมีความซับซ้อนในองค์กรของพรรคเนี่ย complexity พรรคการเมืองถ้าไม่จัดองค์กรให้มันซับซ้อนนะครับหมายความว่าหัวหน้าพรรคหรือคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยเป็นคนทำทุกอย่างเลยคิดก็มาจากคนนี้นะคิดอะไรต่างๆคิดมาคนเดียวแล้วคนอื่นไม่เข้าใจแล้วคนนี้คิดอะไรทุกอย่างต้องวิ่งเข้าไปหาคนนี้เงินก็ต้องคนนี้เหมือนคนนี้เป็นเจ้าของพรรคเป็นอะไรทุกอย่างอย่างนั้นพรรคการเมืองไม่ก้าวหน้าหรอกครับนะฮะเหมือนครอบครัวเราถ้ามีเป็นครอบครัวแบบครอบครัวขยายนะฮะปู่ย่าตายายลูกหลานที่ด้วยกันแต่เงินอยู่กับคุณตาคนเดียวยกตัวอย่างคุณตาเป็นเศรษฐีเก่าเนี่ยทุกคนพึ่งคุณตาคนอื่นไม่ทำงานเลยครอบครัวนั้นไปไม่ไหวพรรคการเมืองก็ต้องขยายบทบาทหน้าที่ให้กับหลายๆคนอันนี้สำคัญนะครับซึ่งพรรคการเมืองไทยไม่มีอันที่สามต้องมีความเป็นเอกภาพภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า autonomy นะเอกภาพความเป็นอิสระโทษขออภัยครับ autonomy นี่คือความเป็นอิสระของพรรคเอกภาพจะเป็นอีกตัวหนึ่งเอกภาพคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่า coherence ซึ่งมันสัมพันธ์กันแต่อิสระของพรรคหมายความว่าคนทำงานในพรรคเนี่ยต้องทำงานโดยอิสระนะฮะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำงานคนนี้เกี่ยวกับกฎหมายคนนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลคนนี้สนใจเรื่องการเกษตรทุกคนทำหน้าที่โดยอิสระแต่ไปทำเพื่อให้เป้าหมายของพรรคนี่มันรู้ผลคือให้นโยบายพรรคดำเนินการไปได้พรรคประสบความสำเร็จเพราะถ้าทำอย่างนั้นประชาชนก็จะสนับสนุนแต่ถ้าไม่ทำโดยเฉพาะคำที่ไปบอกกับสาธารณชนไว้สัญญาไว้แต่ไม่ทำประชาชนจะไม่สนับสนุนนะครับเอกภาพก็จะเกิดขึ้นมาจากอะไรความเป็นกลุ่มก้อนก็มาจากการที่ทำงานต่างคนต่างรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่ทำก็ทำตรงนี้แหละครับจะก่อเกิดให้ความเป็นสถาบันของพรรคนี่มันสูงขึ้นนะสถาบันของพรรคไม่ได้เกิดอยู่กับผู้นำพรรคเศรษฐีผู้นำพรรคร่ำรวยมีอดีตส.ส.แห่เข้าไปอยู่ในพรรคเยอะๆไม่ได้เกี่ยวครับนะซึ่งหลายประเทศคล้ายๆกับประเทศไทยเกิดมาแล้วในที่สุดก็ล่มสลายไปแล้วก็แตกกันนะครับแตกแยกกันเคยโกรธกันก็กลับมาเขาบอกว่ากลับมาจุบกันใหม่กลับมาดีกันใหม่นี่คือทฤษฎีคลาสสิกของฮันติงตันฮันติงตันบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ใน4องค์ประกอบสุดท้ายประชาชนก็สนับสนุนหรือ popular support และยิ่งประชาชนสนับสนุนก็หมายว่าคะแนนเสียงได้โอกาสได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่จะปรับบทบาทหน้าที่ก็จะได้และเป็นอย่างนี้สิ่งที่พรรคจะก่อให้เกิดขึ้นคืออะไรครับองค์กรพรรคก็จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่จะสอนเรื่องการเมืองวินัยอุดมการณ์ความคิดความอ่านการเรียนรู้ทางการเมืองสร้างผู้นำทางการเมืองประชาชนก็จะเรียนรู้จากองค์กรพรรคนี่คือส่วนสำคัญนะครับนี่คืออันแรกนะครับของหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีของพรรคการเมืองแต่พอเรื่องที่สองที่บอกว่าพรรคการเมืองในต่างประเทศเนี่ยที่ผมแยกมาเป็น3กลุ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือพรรคการเมืองเกิดขึ้นในระบบการเมืองสมัยใหม่เมื่อ200กว่าปีอย่างที่ว่านี่นะครับกลุ่มแรกคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมีประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติอยู่ประมาณ199ประเทศจริงๆมีประเทศ200กว่าแต่ที่มีตัวแทนอยู่ในสหประชาชาติที่เขายอมรับนี่199ประเทศเนี่ยไทยเราก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูเรื่องระบบการเมืองกับระบบพรรคการเมืองเนี่ยมันก็แยกลำบากทีนี้มันก็แยกได้กว้างๆว่าเป็นประเทศที่มาในทางประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนให้มีการเลือกตั้งประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้การเลือกตั้งนั้นอาจจะไม่สม่ำเสมออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วประเทศที่มีกลุ่มคนกลุ่มเดียวเนี่ยครับปกครองอย่างประเทศจีนเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยสมัยที่3แล้วจะ10กว่าปีแล้วแล้วดูเหมือนว่าดูตอนนี้คนจีนเริ่มต่อต้านที่บอกว่าสีจิ้นผิงจะอยู่ในตำแหน่งจนตลอดชีวิตเหมือนอดีตประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันนี่มันไม่ป๊อปปูล่าในลักษณะนั้นทีนี้พอถ้าดูกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างอเมริกา200กว่าปีเขาก็เป็นอย่างนั้นโดนัลด์ทรัมป์พยายาม

จะบิดเบือนพยายามจะบอกว่าอำนาจตัวเองถูกขโมยไปมีคนโกงการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ไม่เกิดผลนะครับคนไม่เห็นด้วยนะมีเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกเป็นฝ่ายขวามากๆเลยครับไปถล่มตึกของ Capitol Hill ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่กำลังอยู่ในกระบวนการแต่ยังไงก็ตามอเมริกาก็ยังยืนหยัดที่บอกว่าประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญนี่คือส่วนหนึ่งส่วนยุโรปก็เรียกว่ายุโรปตะวันตกนะครับตั้งแต่เยอรมนีก็หลังสงครามโลกที่2นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นระบอบเผด็จการของนาซีเยอรมันฝรั่งเศสนะครับมาอังกฤษสเปนโปรตุเกสอิตาลีนะครับขึ้นยุโรปทางตอนเหนือไปทางสแกนดิเนเวียฮอลแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อย่างนี้เป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งที่มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เรียกโอเชียเนียเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรานะฮะอันนี้ก็วัฒนธรรมเพราะเป็นคนตะวันตกไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นรูปแบบประชาธิปไตยก็ถือว่าประเทศเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมีการเลือกตั้งสม่ำเสมอมีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่มี2บางทีหลายประเทศก็2พรรคใหญ่2พรรคครึ่งหรือ3พรรคอย่างอังกฤษบางทีก็กลายเป็น2พรรคครึ่งคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ชนะทั้งหมดแต่ได้เสียงข้างมากก็ไปรวมกับลิเบอรัลยกตัวอย่างลิเบอรัลมีคะแนนอยู่พอสมควรก็รวมแล้วได้เสียงข้างมากในสภาเขาก็เรียกว่าเป็น2พรรคครึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งอย่างตอนนี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษได้ปกครองเนี่ยที่ได้นายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยตอนนี้ได้เสียงข้างมากก็อยู่มาต่อเนื่องพรรคการเมืองในประเทศเหล่านี้ก็ค่อนข้างมีความเป็นสถาบันสูงประชาชนให้การสนับสนุนนะครับแม้ว่าประชาชนในประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งหมดก็ตามนะครับอันนี้คือลักษณะสำคัญของประเทศตะวันตกที่เขาดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่ตรงนี้อาจจะพูดเฉพาะตัวพรรคการเมืองก็ไม่เชิงนักนะครับเพราะว่าประชาชนเขามีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยด้วยมันจึงเสริมระบบพรรคในประเทศเหล่านี้ส่วนในกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มที่จะเรียกว่าไงครับเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึงเผด็จการโดยตรงเนี่ยก็ในเอกสารอันนี้เนี่ยผมเขียนถึงประเทศจีนนะครับถ้าเป็นเผด็จการนะครับจีนก็ระบบพรรคเดียวเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนปฏิวัติคอมมิวนิสต์โดยประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเอาพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิวัติล้มระบอบสาธารณรัฐของเจียงไคเชกในปี2492นะครับเจียงไคเชกก็มาอยู่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันปัจจุบันที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยฮะจีนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยแต่ไต้หวันเขาก็บอกเขาเป็นประเทศอิสระนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างอันนั้นเพราะระบบพรรคเดียวมาตลอดอย่างที่ผมพูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็มาที่ประเทศที่กำลังสร้างประชาธิปไตยนะสร้างประชาธิปไตยอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าผมยึดเอาตรงที่จะเรียกว่าไงครับทำให้สงครามเย็นของโลกเรานี่ล่มสลายไปก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี 2532-33 ซึ่งตอนนั้นเองสิ่งที่เรียกว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียหรือ USSR เนี่ยก็ล่มสลายซึ่งเขารวม15สาธารณรัฐเข้ากับรัสเซียรวมกันเรียกว่าเป็น USSR มาจาก Union Socialist Soviet นะครับ Republic15สหรัฐมารวมกันล้มสลายก็หมายความว่าเขาเปลี่ยนใหม่เขาไปสู่ระบบเลือกตั้งสหรัฐต่างๆก็แยกมาเป็นอิสระเหมือนที่เกิดสงครามในยูเครนตอนนี้นะยูเครนก็เดิมอยู่กับ USSR แต่ตอนนี้แยกเป็นอิสระแล้วจะมาเข้ากับทางสหภาพยุโรปก็คือรวมยุโรปตะวันตกกับตอนใต้และตอนเหนืออย่างนี้นะครับพอสงครามเย็นมาสิ้นสุดนะประเทศต่างๆมีอิสระมากขึ้นก็หันมาสู่ระบบที่ให้มีการเลือกตั้งอย่างในรัสเซียก็ต้องระบบพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวก็เปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าก็พยายามวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยที่ครองอำนาจมา20ปีเนี่ยก็พยายามจะให้พรรคเดียวเนี่ยผูกขาดอำนาจนะกลายเป็นลักษณะที่นำไปสู่รูปแบบเผด็จการมากขึ้นแทนที่จะเกียร์มาเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับก็ท่านนึกภาพใต้สหรัฐอเมริกาลงมาก็มีเม็กซิโกเวเนซุเอลานะครับปานามาเนี่ยฮะที่เป็นยาวๆระหว่างเหนือกับใต้ที่มีคลองตัด

ชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกลงมาโคลอมเบียมาถึงเปรูอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกในตอนนี้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการทหารที่เคยต่อสู้กันเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่อมีอะไรนะครับมาสู่ระบบให้เลือกตั้งอย่างบราซิลก็เพิ่งเลือกตั้งไปเร็วๆนี้นะครับหลายประเทศแม้กระทั่งเปรูก็เลือกตั้งแม้จะเกิดความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ในเอเชียเราหลังจากที่พ้นจากอาณานิคมตอนหลังสงครามโลกที่สองก็เริ่มมาสู่ระบบที่หลายประเทศก็เอาตามเมืองแม่อย่างอินเดียนะครับอังกฤษเคยปกครองอินเดียก็ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษแล้วก็ให้เลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับหลายประเทศก็เปลี่ยนมาสู่การเลือกตั้งในลักษณะนี้แต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องดูบริบทของแต่ละประเทศแต่ถ้ามีการเลือกตั้งหนีไม่พ้นนะครับก็ต้องมีจะเรียกว่าไงเป็นจะเรียกว่าต้องมีพรรคการเมืองแหละครับจะแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ต้องเกิดลักษณะนั้นนะครับแปดจุดสามจะบอกถึงพัฒนาการของพรรคมาก่อนว่าเกิดยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเอาตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าหลัง2475เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยความรู้สึกหรือว่าความคิดการยอมรับพรรคการเมืองนี่น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เขียนในรัฐธรรมนูญท่านจำได้นะฮะท่านหยุดวันที่10ธันวาคมทุกปีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวันรัฐธรรมนูญอันนั้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่ประกาศใช้เมื่อ10ธันวาคม2475ตอนนั้นไม่ได้เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้มาเขียนในปี2489ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับบัญญัติไว้ในมาตรา14เลยบอกว่าคนไทยสามารถรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยรวมตั้งพรรคการเมืองได้เขียนในรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เขียนเป็นกฎหมายพรรคการเมืองออกมาโดยเฉพาะนักการเมืองในสภาก็เลยตั้งพรรคกันเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่ประมาณสักไม่เกิน10พรรคที่พรรคแรกเลยที่จำได้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นคนที่สนใจทางการเมืองเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคก้าวหน้าแต่ตอนหลังท่านยุบมารวมกับหลายคนนักการเมืองหลายคนแล้วสนับสนุนผู้นำคณะราษฎรคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคตั้งกันเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดวันที่6เมษายน2489ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หรือประชาธิปไตยเนี่ยมาจากคำว่าเดโมแครตก็ยกให้นายควงอภัยวงศ์นะซึ่งเป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนผู้นำซึ่งเป็นมันสมองของคณะราษฎรนะบุคคลสำคัญเลยก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็ตั้งพรรคสหชีพมาสนับสนุนคนที่สนับสนุนผู้นำทหารเรือบางคนก็ตั้งพรรครัฐธรรมนูญพอประชาธิปัตย์แตกกันเรื่องปัญหาการส่งผู้สมัครลงสมัครตัวแทนสสคนหนึ่งมาจากทางอีสานก็แยกออกมาตั้งพรรคประชาชนนายเลียงชัยการอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดพรรคอยู่ประมาณนี้แต่พรรคการเมืองไทยภายใต้ระบบการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพก็มีปัญหาพอ2489พอปลายปี2490ครับทหารก็มายึดอำนาจพรรคการเมืองก็ยังอยู่นะครับแต่ทหารก็ยังกระชับอำนาจต่อไปจนกระทั่ง2494ยึดอำนาจอีกทีนึงครับผู้นำคณะราษฎรเดิมนะครับที่ไปอยู่ในสายทหารก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านก็ไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นไปทางทหารเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาตรงนี้นะฮะ2498จอมพลป.ที่เป็นนายกท่านก็ไปออกพ.ร.บ.พรรคฉบับแรกนะครับท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคเสรีมนังคศิลาแต่ทหารก็ทะเลาะ กันจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจในปี2500แล้วก็ล้มพรรคเสรีมนังคศิลาแล้วก็ยึดอำนาจอีก2501จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเป็นนายกเลยจนกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมในปี2506จอมพลถนอมก็เป็นต่อแล้วก็มาออกพ.ร.บ.พรรคอีกฉบับหนึ่งฉบับที่2 2511ครับจอมพลถนอมก็ตั้งพรรคสหประชาไทยเป็นหัวหน้าพรรคครองอำนาจไปเลยครับแล้วเบื่อที่มีฝ่ายค้านก็ยึดอำนาจอีกในปี2514

แล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่ประชาชนนิสิตาในกรุงเทพเนี่ยนะครับต่อต้านทหารในสอบในปี2516ที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลา16นะหลังจากนั้นก็มาออกพรบ.พรรคฉบับที่3ภายใต้รัฐธรรมนูญ2517นะครับพรบ.พรรคก็ออกในปี2517แล้วก็มาทหารก็มายึดอำนาจอีก2ครั้งนะครับ2519 2520นะครับจึงมาออกรัฐธรรมนูญ2521ก็มาสู่ระบบที่เรียกกันตอนนั้นว่ากึ่งประชาธิปไตยคือมีทั้งเลือกตั้งบางส่วนก็มาจากแต่งตั้งเหมือนในตอนนี้แหละครับเหมือนหลังรัฐประหาร2557นั่นแหละจนกระทั่งปี2524จึงออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง2524ทีนี้ก็พูดถึงการจัดตั้งสาขาพรรคอะไรต่อมีอะไรนี่คือความต่อเนื่องมานะฮะของพรบ.พรรคแล้วในที่สุดก็มาเกิดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองแล้วเพราะนักการเมืองจากพรรคการเมืองก็ดีจากทหารก็ดีก็ต่างคอร์รัปชันนะครับไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุดก็นำไปสู่การเกิดกฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะครับที่คราวนี้เรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ไม่ใช่พ.ร.บ.แบบเดิมว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2541อันนี้ก็มาสิ้นสุดรัฐประหาร2549ก็มาปฏิรูปอีกทีนึงก็เกิดพ.ร.ป. 2550ครับคงจำได้นะฮะเลือกตั้งปี2550และ2554ที่ได้นายกผู้หญิงนะครับแล้วก็มารัฐประหารปี2557ก็ยังมายึดว่าพอมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องออกพ.ร.ป.กฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะฮะก็คือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ครับนี่คือพัฒนาการที่เป็นพรรคอย่างนี้

0: ตศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: แถวลูกเข้าแถวอย่าแซงกัน
2: ไกล
3: เอาไ
2: ร
3: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: สุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดนนทบุรีครับถือว่าเป็นจังหวัด1ใน5จังหวัดปริมณฑลนะครับที่มีความเจริญในแทบทุกๆด้านเลยแหละครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดจังหวัดนึงเลยก็ว่าได้ของประเทศไทยนะครับแต่ท่ามกลางความเจริญในรูปแบบของสังคมเมืองสมัยใหม่นี่เองจังหวัดนนทบุรีครับก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่นี่นะครับซึ่งรอผู้คนเข้ามาสัมผัสกันอีกมากมายเลยล่ะครับอย่างเช่นที่ชุมชนปลายบางอำเภอบางกลวยแห่งนี้นี่เองครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปติดตามรายละเอียดกับเรื่องนี้กันครับในช่วง Green View

ดีครับน้องๆและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลปลายบางอำเภอบางกล้วยจังหวัดนนทบุรีเป็นตำบลที่มีทั้งหมด5หมู่บ้านนะครับตำบลปลายบางมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครแต่ว่าก็ยังคงรักษาความเป็นท้องถิ่นไว้ได้อย่างดีทีเดียวครับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้านด้วยกันพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นสวนผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สวนผักด้วยครับชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเราไปดูกันนะครับว่าชาวชุมชนปลายบางเขามีวิถีชีวิตอย่างไรครับ

0: ุณผู้ชมครับชุมชนปลายบางแห่งนี้รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนริมคลองที่ดูสบายๆอาศัยอยู่เป็นชุมชนในคลองมีเรือและบ้านริมน้ำที่บ่งบอกว่าคลองบริเวณนี้มีชีวิตคลองที่ใช้ในการสัญจรของชุมชนปลายบางคือคลองมหาสวัสดิ์ทั้งสองฝั่งคลองแบ่งอาณาเขตไว้อย่างชัดเจนระหว่างกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแนวรั้วตลอดแนวส่วนอีกฝั่งเป็นนนทบุรีที่มีบ้านริมน้ำอยู่ตลอดฝั่งเช่นกันคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองขุดที่ใช้แรงงานชาวบ้านขุดถึง80คนใช้เวลาขุดถึง8เดือนขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อใช้เดินทางไปสักการะพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมและใช้ในการค้าขายโดยเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำนครชัยศรีถึงแม้ในปัจจุบันจะมีถนนเข้ามาแต่ชุมชนก็ยังนั่งเรือไปทำกิจวัตรประจำวันอยู่ทั้งนี้เพื่อหลบหลีกการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนปลายบางแห่งนี้ครับเขามีการรักษาวัฒนธรรมแล้วก็ทำการเกษตรแบบพอเพียงหลากหลายด้านเลยละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วง Green Shot ครับ

0: มีสถานที่หลายแห่งที่น่าสนใจรอให้ไปเยี่ยมชมกันนะครับ
1: ท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ลงจากท่าเรือบ้านกำนันชาวแล้วก็มาขึ้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็มาแวะที่สวนคุณรัตวรรณแล้วก็มาดูพิพิธภัณฑ์ที่วัดศรีรังบุญแล้วก็ไปแวะบ้านร้อยปีมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ของต่างๆตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ไปเที่ยววัดส้มเกี้ยงมีสะพาน200ปีแล้วก็ไปที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติของผู้ใหญ่สมเกียรติแล้วเราก็จะไปถึงตลาดน้ำวัดตะเคียนหรือว่าวัดโบสถ์ก็ได้ครับแพ็กเกจเราตั้งแต่299ไปแล้วครับถ้าไปวัดตะเคียนแล้วก็เพิ่มแพ็กเกจอีกหน่อยแพ็กเกจนี้ยังไม่รวมอาหารครับถ้ารวมอาหารคุณรัตวรรณก็ประมาณหัวละประมาณ150บาทครับ
0: คุณผู้ชมครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชนและวัฒนธรรมควรปลายบางมีหลายสถานที่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างศาลเจ้าแม่ทับทิมวัดศรีเรืองบุญบ้านโบราณ100ปี

และศูนย์เรียนรู้ลดาวันศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือศาลเจ้าจุยบัวเนี่ยวมีอายุร้อยกว่าปีลักษณะของศาลจะสร้างด้วยไม้กว่า 90% ส่วนหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่จุยบัวเนี่ยวที่แปลว่าเจ้าแม่ชายน้ำซึ่งเป็นเทพธิดาที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเรือและชาวประมงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือและที่มาของศาลแห่งนี้นั้นสืบเนื่องมาจากในอดีตเมืองนนทบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองท่าและชุมทางค้าขายทางเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งนั่นเองครับวัดศรีเรืองบุญเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่ามาจัดแสดงให้ชมกันอีกด้วยนะครับบ้านโบราณร้อยปีเป็นบ้านเก่าประมาณร้อยปีของตระกูลช่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุของบรรพบุรุษและของสะสมของโบราณหาชมยากไว้จัดแสดงภายในบ้านและเป็นเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริงในอดีตที่ได้เก็บสะสมไว้ในสภาพสมบูรณ์มากๆให้คนรุ่นหลังได้เยี่ยมชมกันครับศูนย์เรียนรู้ลดาวันเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นติดตามคุณกิตติพันธ์ไปชมกันได้เลยครับ

0: ุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้สวนลัดดาวันอยู่ที่ตำบลปลายบางนะครับแล้วก็เจ้าของสวนนั้นก็ยืนอยู่กับผมแล้วครับพี่ลัดดาวันหรือเรียกสั้นๆว่าพี่อ๋อยครับ
1: สวัสดีคร ับ สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยครับพี่อ๋อยนะครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ซึ่งปลูกสวนมากมายนะครับเป็นเกษตรแบบผสมผสานอยากทราบว่าในสวนแห่งนี้เริ่มต้นนี่เป็นยังไงครับก่อนที่จะมาทำ
1: คือเดิมเป็นสวนส้มเขียวหวานนะคะแล้วก็หลังจากส้มเขียวหวานก็จะปลูกได้ประมาณ10ปีก็ต้องรื้อออกแล้วก็มาปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนตอนนั้นทุเรียนได้ผลดีมากเลยน้ำท่วม38ตายหมด
0: อ๋อมีน้ำท่วมปุ๊บ
1: ใช่
0: แล้วสวนก็ต้นไม้ตายหมดเลย
1: ตายหมดเลยก็เลยมาเริ่มใหม่เป็นเกษตรผสมผสาน
0: คร
1: ับ ก็คือถอดใจจากทุเรียนแล้วไม่ปลูกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตายแล้วก็พอดีมีงบประมาณของอบจมาสนับสนุนให้ฟื้นฟูแล้วก็สมเด็จพระเทพให้อนุรักษ์พันธุ์ดั้งเดิมทุเรียนก็เลยเริ่มมาปลูกทุเรียนใหม่ทีนี้ทุเรียนเนี่ยมันผลมาระยะยาว 5-7 ปีถึงจะมีลูกใช่ไหมคะระหว่างที่เรารอทุเรียนมีลูกเราก็
0: ปลูกอย่างอื่นไปด้วย
1: ผสมผสานใช่ก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วย

0: หอมส้มเขียวหวานส้มโอมะม่วงมะพร้าว
1: ตอนเริ่มต้นก็เป็นสวนก่อนนะครับแล้วมีแนวคิดยังไงครับถึงต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาครับ
0: ก็พอดีพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมให้เราเลิกใช้เคมีให้มาใช้อินทรีย์พัฒนาที่ดินก็เลยมาสอนให้เราทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำแล้วก็สารไล่แมลงที่ทำจากพอดอ7ก็ให้เราตั้งกลุ่มกันแล้วเขาจะมีงบประมาณมาสนับสนุนก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมากลุ่มเริ่มแรกมีประมาณ20คน
1: แสดงว่าที่นี่ก็ต้องมีกลุ่มอาชีพอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: เป็นกลุ่มอะไรครับ
0: กลุ่มอาชีพแบบวิสาหกิจชุมชนรักพัฒนาคือรวมกันทำปุ๋ยน้ำเดือนนึงเราจะมารวมกันทำครั้งหนึ่ง
1: ก็คือว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน
0: เกษตรกร
1: เข้ามารวมกันในส่วนแห่งนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ผมก็เลยอยากทราบว่าพื้นที่ของส่วนแห่งนี้มีประมาณเท่าไหร่ถึงปลูกแบบเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างเงี้ยครับ
0: มีประมาณ5ไร่ค่ะ
1: แล้วแต่งโซนการจัดยังไงบ้างคร
0: ับ ก็คือโซนก็จะมีโซนเลี้ยงไส้เดือนโซนเลี้ยงชนโรงแล้วก็เลี้ยงหน้าวัวมีพื้นที่เลี้ยงหน้าวัวประมาณไร่หนึ่งแล้วก็ทุเรียนส้มโอส้มเขียวหวานพวกนี้ก็จะปลูกผสมผสานกันในเนื้อที่ประมาณ3ไร
1: ่ก็คือเรียกได้ว่าทั้งหมดอยู่ใน5ไร่นี
0: ้
1: แล้วก็แบ่งไปตามสัดส่วนเอางี้อยากให้พี่พาผมเข้าไปดูว่าการจัดโซนอย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง
0: ได้ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะไหนดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่นะ
0: เชิญทางนี้เลยค่ะ
1: นำผมไปเลยสังเกตว่าในสวนเนี่ยเป็นสวนแบบผสมผสานจริงๆนะครับป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีปลูกอะไรบ้างที่
0: ก็มีทุเรียนมีส้มโอมีมะนาวมีส้มเขียวหวาน
1: ครับนู่นมีมะเฟืองด้วยนะที่ผมเห็น
0: มีมะเฟืองใช่
1: แสดงว่าที่นี่ก็เป็นการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี
0: ใช่ค่ะของเราเป็นอินทรีย์ทั้งหมดปุ๋ยเราก็ใช้จากมูลไส้เดือนที่เราผลิตเอง
1: ในส่วนของผมเห็นมีคลองตรงนี้
0: อันนี้เขาเรียกท้องร่อง
1: ท
0: ้องร่องสวนเราไว้เก็บน
1: ้
0: ำใช่เอาไว้เก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรเนี่ยค่ะ
1: ก็คือต่อตามท่อมาแบบนี้
0: ใช่ใช
1: ่แล้วระบบน้ำที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็น้ำที่นี่ยังดีอยู่นะคะ
1: หมายถึงว่า
0: ไม่เน่าเสีย
1: การเปิดสปริงเกอร์เป็นเวลายังไงบ้าง
0: อ๋ออันนี้เราใช้เมนวลก็คือถ้าฝนไม่ตกเราก็เปิดถ้าฝนตกก็ไม่ต้อง
1: แต่ก็คือดึงน้ำจากท้องร่อง
0: นี้ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูไส้เดือน
0: ใช่เชิญเลยค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมครับที่บอกจะมาลงเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทำยังไงครับหมายถึงการเลี้ยงการเลี้ยงก่อน
0: เราก็เลี้ยงในกะละมังเนี่ยค่ะพอเลี้ยงในกะละมังพอครบเดือนแล้วเราก็กะละมังครั้งหนึ่งเราจะเลี้ยงประมาณเดือนหนึ่งพอครบเดือนแล้วเราก็จะเอามาล่อนค่ะ
1: หมายถึงพันธุ์ที่ได้มาจากไหนครับ
0: อ๋อจากของไฟฟ้าค่ะ
1: อ๋อเขาให้มาอีกทีนึง
0: ใช่ใช
1: ่มา
0: ไฟฟ้าม
1: าให้ความรู้ตั้งแต่แรกแล้วก็
0: มาสอน
1: เป็นโรงเรียน
0: มาสอนแล้วก็ให้พันธุ์ด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นพันธุ์ AF
1: เวลาขยายพันธุ์นี่ยากไหมครับ
0: ไม่ยากค่ะเราก็เอาตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้ไปใส่กระมังแล้วก็ใส่ขี้วัวหมักขี้วัวจะหมักไอจุลินทรีย์ไว้ประมาณ3คืนเพื่อให้มันหมดกลิ่น
1: แล้วต้องเลี้ยงไปกี่วันนะครับถึงจะออกมาร่อน
0: เดือนหนึ่ง
1: ค่ะหนึ่งเดือน
0: ประมาณเดือนหนึ่ง
1: แล้วก็เอามาทำแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเครื่องเลี้ยง
0: เครื่องร่อน
1: เครื่องร่อนเครื่องร่อนส่วนที่ลงมาก็คือเป็น
0: ปุ๋ยค่ะ
1: นะฮะแล้วก็อันนี
0: ้ก็คือ
1: ก็ลำเลียงลงมา
0: ค่ะอันนี้เราก็เอาไปเลี้ยงต
1: ่อ
0: แต่ถ้าเราไม่เลี้ยงต่อเราก็เอาไปใส่ต้นไม้ได้เลย
1: สังเกตเห็นว่ามีไส้เดือนปะปนมาอยู่ด้วย
0: ใช่ใช่จะมีไข่ไส้เดือนตัวไส้เดือนปนอยู
1: ่ก็คือวนลูปกลับไปเลี้ยงอีก
0: ใช่ค่ะ
1: คือหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ออกมาเป็นผงแบบนี้นะครับ
0: แล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ3วันเพื่อให้มันแห้งให้มันคลายความชื้น
1: หมายถึงว่าเอามาเป็นผงอย่างนี้แล้วก็ต้องทิ้งไว้ก่อนก
0: ่
1: อน
0: ที่จะบรร
1: จุไปขาย
0: แล้วถึงจะบรรจุ
1: แล้วขายยังไงครับ
0: กิโลละ50บาทค่ะ
1: กิโลละ50บาท
0: ค่ะ
1: ก็บรรจุใส่ถุงแล้วก็ไปขาย
0: ค่ะ
1: ครับนี่ก็คือโรงเลี้ยงไส้เดือนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าซื้อเป็นกระสอบเราก็จะลดให
1: ้เห็นว่ามีอย่างอื่นอีกนะในส่วนแห่งนี้ไม่ได้มีแค่โรงเลี้ยงนี้ครับ
0: ใช่ค่ะเราก็จะมีวิธีหาปลาพื้นบ้านก็คือชาวเมืองนนท์เนี่ยไม่เน้นหาปลาขายจะเน้นหาปลาทานเองก็จะมีแหมียอประมาณนี้ค่ะ
1: ก็เป็นวิถีชีวิตที่ดั้งเดิม
0: ใช่คือเราไม่ต้องซื้อทานเราหาปลาในท้องร่องสวนเราทานเอง
1: เราต้องไปดูแล้วครับว่าอยู่ตรงไหน
0: คือชีวิตชาวเมืองนนท์เนี่ยไม่มีตังค์เลยก็อยู่บ้านได้ก็สามารถอยู่ได
1: ้ยังไงครับขออธิบายเพิ่ม
0: ก็คือผักเรามีปลาเรามีใช่ไหมคะผักเราก็ไม่ต้องเป็นต้องผัดเราใช้ต้มเราก็ได้
1: ตอนแรกที่เดินมาเห็นทางหลังบ้านหรือหน้าบ้านนะที่เป็นคลองใช่ไหม
0: ที่เป็นคลองนี่คือหน้าบ้าน
1: หน้าบ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วตอนปัจจุบันนี้คือ
0: หลังบ้าน
1: หลังบ้านสลับกับ
0: ทางรถพอทางรถมามันก็จะกลายเป็นทางรถเป็นหน้าบ้าน ทางคลองก็จะเป็นหลังบ้านไป
1: ก็ปรับเปลี่ยนตามการเวลาไปนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราไปดูเครื่องดักปลากันดีกว่าครับ
0: แต่ชีวิตเราก็ยังเดิม
1: ๆตลอดทางนี่มีแต่ของกินทั้งนั้นนะครับพี่อ้อย
0: ส้มเขียวหวานอันนี้ก็จะเป็นแหนะคะเป็นเครื่องมือหาปลาของเกษตรกรภาคกลางนะคะซึ่งเราจะหาปลาเอาไว้ทานกันเองเกษตรกรภาคกลางจะไม่เน้นหาปลาขาย
1: ก็คือเรียกว่านี่คืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของสวนแห่งนี
0: ้ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: ก็เป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆยุคใหม่เนาะไม่เคยเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าอุปกรณ์จับปลามีอะไรบ้างพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บก็จะได้เห็นอย่างเช่นอันนี้
0: อันนี้เป็นสวกค่ะเอาไว้ตักปลาในยอ
1: สวกเด็กยุคใหม่ก็น่าจะเรียกสวิงธรรมดาสวก
0: แล้วแตกต่างกับสวิงสวิงคืออันนี
1: ้อ๋อใหญ่กว่ากัน
0: อันนี้ไปช้อนปลาในท้องร่องได
1: ้อ๋อก็มีหลากหลายที
0: ่และอันนั้นจะเป็นสุ่ม
1: ครับ
0: สุ่มเอาไว้ครอบลงไปแล้วก็
1: ล้วงไป
0: แล้วก็จับปลาช่อนปลาดุกอันนั้นจะเป็นสุ่ม
1: ก็มีหลายอย่างที่จับปลาได้แต่อันนี้ครับน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเราก็มีเกณฑ์ที่จะจับได้ด้วย
0: เด็กๆจะชอบค่ะลองยกดูค่ะ
1: ยกได้เลยเหรอคร
0: ับ ได้เคยค่ะ
1: มันจะได้ปลาหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ได้สิ
1: เอาละครับจะได้ปลาหรือเปล่าลองดูนะครับอันนี้คือเรายกยอนะคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้คือวิถีชาวบ้านจริงๆเลยเราก็ยกยอขึ้นมาเราได้ปลาเราก็ทำแค่พอทาน
1: นะ
0: เราจะได้ทานปลาสด
1: ๆผมเมื่อยแล้วนะครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามีบริการนวด
1: ที่นี่ก็มีบริการนวดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ไปยังไงครับ
0: เนี่ยเดินไปในนี้เลยแล้วก็ข้ามสะพาน
1: ป้าไปไม่ไปกับผม
0: ไม่ไป
1: ผมไปคนเดียวนะ
0: ใช่
1: ไปแล้วนะ
0: เธอไปเสี่ยงตายข้างหน้าป้าไม่รู้แล้ว
1: คุณผู้ชมครับที่สวนเกษตรลัดดาวันแห่งนี้ครับนอกจากจะมีพืชสวนเกษตรแบบผสมผสานให้เราได้เยี่ยมชมกันแล้วนะครับท่ามกลางเรือนไทยแห่งนี้ครับก็ยังมีการบริการนวดแผนไทยรวมถึงมีอาหารให้เรารับประทานกันอีกด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้บริการที่นี่กันนะครับตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ครับไปเปลี่ยนชุดนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ

0: เป็นไงบ้างคะไปนวดมา
1: โอ้ผ่อนคลายมากนะครับป้าโอ้ที่สวนแห่งนี้เรียกว่าครบถ้วนจริงๆครับตั้งแต่ผักปอสารพิษนะครับได้ชมสวนต่างๆได้กินอาหารอร่อยนะครับแล้วก็มีบริการนวดด้วยครบวงจรจริง
0: ๆยังมีอีกอย่างนึง
1: มีอีกอย่างนึงที่ผมยังไม่รู้เหรอคร
0: ับ
1: อะไรครับ
0: จะเราเลี้ยงชนโรงด้วยค่ะที่นี
1: ่การเลี้ยงชนโรง
0: ค่ะ
1: ชนโรงเป็นยังไงต้องไปดูกันแล้วครับในช่วง Green Idea
0: โอเค

0: ถ้าเอ่ยถึงผึ้งเรามักกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ผึ้งเพราะกลัวผึ้งจะต่อยชนโรงตัวเหมือนกับผึ้งจึงทำให้ชนโรงดูน่ากลัวไปด้วยคิดว่าชนโรงคงต่อยได้เหมือนผึ้งแต่ชนโรงเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในจึงไม่สามารถต่อยได้ชนโรงมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นภาคกลางเรียกว่าตัวชนโรงหรือชันโรงภาคเหนือเรียกว่าแมงตานีหรือขี้ตังนีภาคอีสานเรียกว่าขี้สูดชนโรงที่นี่จะทำรังใต้ดินภาคตะวันออกเรียกว่าตัวชมโรงอีโลมหรือแมลงอีโลมที่สวนเรียนรู้ละดาวันเลี้ยงชนโรงไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมและจะรูเล็กๆเพื่อเป็นทางเข้าออก
1: ปีนึงเนี่ยเราสามารถบีบต้มหวานได้ประมาณครึ่งลิตรต่อปีต่อกล่องนะคะที่เราเลี้ยงนะคะแล้วในรังของเขาก็จะมีนางพญาเวลาเราจะขยายจากรังเนี่ยเราก็จะแซะเอาไข่ที่เม็ดใหญ่ที่สุดที่เป็นนางพญามาไว้อีกกล่องนึงซึ่งเขาก็จะมีผึ้งตัวชนโรงเล็กๆตามมาก็จะกลายเป็นขยายได้อีกรังนึงจากเรามีครั้งแรก100รังอ่ะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ180กล่องนะคะแต่ไม่ได้เลี้ยงที่นี่ที่เดียวนะคะเราก็จะกระจายไปตามสมาชิกกลุ่มของเราประโยชน์ของชนโรงเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือช่วยผสมเกสรให้ผลไม้ติดดกนะคะอย่างในสวนลำไยสวนลิ้นจี่เนี่ยเขาจะมีการเช่ารังชนโรงเนี่ยไปไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเราให้เช่าต่อวันเนี่ย30บาทแล้วก็ทางใต้ก็จะเช่าออกไปเวลาทุเรียนเขาออกดอกเขาก็จะช่วยผสมเกสรคือได้ทั้งสองทางทางคนเช่าเนี่ยเขาก็จะได้ผลไม้ดกขึ้นแต่ทางเราเนี่ยได้ค่าเช่าด้วยแถมยังได้น้ำผึ้งอีกอะค่ะเราได้สองต่อเลยนะคะประโยชน์ที่เราจะมาทำนอกเหนือจากการผสมเกสรแล้วเนี่ยเรายังนำมาทำสบู่นะคะแล้วก็เอามาผสมแบบทานกับน้ำผึ้งมะนาวอย่างเงี้ยค่ะรสชาติจะอร่อยมากนะคะและผลผลิตของชนโรงก็คือที่ยางดำที่สมัยโบราณเราเอามายาเรือเอามาถอนขนรักแร้กันเนี่ยมันมีคุณค่าทางยามากนำไปผสมทำยาสีฟันได้แล้วก็ทำยาหม่องได้แล้วก็ทำอมบ้วนปากแก้ปวดฟันได้ดับกลิ่นปากได้มันจะมีตัวแบคทีเรียของมันอะอยู่ในตัวของผลผลิตของชนโรงอะค่ะ
0: ชนโรงเป็นแมลงผสมเกสรชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพมากทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเต็มอิ่มกันเลยนะครับกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชนและวัฒนธรรมคนปลายบางใครอยากไปตามรอยวิถีชุมชนแบบนี้ติดต่อไปได้ที่กำนันเฉานะครับ

0: ็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมมาท่องเที่ยววิถีชุมชนคนปลายบางนี่นะครับเพราะว่าเราเป็นเขตที่ใกล้กรุงเทพมหานครแต่ว่ามีของดีอยู่ก็อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวมาชมแล้วก็พวกกับผมคณะกรรมการทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับและให้เกียรติแก่ท่านที่มาร่วมท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมีสิ่งใดพวกผมยินดีรับใช้ตลอดเลยนะครับขอเชิญนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0851474741กำนันเช้านี่นะครับจะช่วยประสานงานให้นะครับ
1: น้องๆและคุณผู้ชมครับวิถีชีวิตริมฝั่งคลองชุมชนปลายบางเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นกลิ่นอายของวิถีชุมชนริมคลองที่ซุกซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่อย่างจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นตลอดลำคลองที่ทอดยาวผ่านบ้านเรือนไม้วัดวาอารามและชุมชนที่สงบสวยงามก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนปลายบางเป็นชุมชนชาวสวนที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ในสวนนานาพันธุ์ครับที่นี่มีการทำแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำให้วิถีการดำรงชีวิตของชุมชนปลายบางมีความมั่นคงใช่ไหมครับวันนี้น้องกรีนก็ต้องลาคุณผู้ชมและน้องๆไปก่อนนะครับติดตามรายการ Green Focus ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีนะครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับสิ่งที่ได้สัมผัสจากชุมชนปลายบางแห่งนี้นะครับกลิ่นอายของวิถีชีวิตริมคลองที่ซุกซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่ครับทำให้เรารับรู้ถึงความอบอุ่นตลอดลำคลองที่ทอดยาวผ่านบ้านเรือนวัดและชุมชนมากมายนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

รู้จักกับหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ที่ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเป็นเกษตรอินทรีย์ทำได้จริงและทำได้ไม่ยากเพียงแค่ใส่ใจต่อดินต่อน้ำและสภาพแวดล้อมเท่านี้ก็ส่งผลผลิตดีๆต่อผู้บริโภคไปดูเรื่องราวของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ของบ้านหัวอาบอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ที่รายการ Green Focus ทาง SGOU

0: ือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนโดยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับซึ่งในตอนที่1ของเราเนี่ยเราจะพูดถึง AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกันนะครับเรื่องของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันมานานนะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับมีการคิดได้อย่างมนุษย์นะครับซึ่ง1ในเรื่องของ AI เนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับถ้าเราจะพูดเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยให้รู้เรื่องเนี่ยต้องเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์กับการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับมนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้จากการสังเกตการนะครับแล้วก็การเรียนรู้แบบมีรูปแบบในห้องเรียนนะครับส่วนเครื่องจักรเนี่ยจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่านะครับอย่างที่เห็นในสไลด์นะครับเครื่องจักรจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่าแล้วไปสร้างเป็นตัวแบบที่เอาไว้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องของการที่เราจะสร้างของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็คือการที่เราจะใช้ Machine Learning Algorithm เนี่ยนะครับเรียนรู้ชุดข้อมูลดอกไอริสแล้วไปสร้างโมเดลกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำนายดอกไอริสกันนะครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันมีสายพันธุ์ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงการสาธิตเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดข้อมูลที่เราจะทำในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับชุดข้อมูลในวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดข้อมูลที่เป็นดอกไม้ที่เราเรียกว่าดอกไอริสเนี่ยครับซึ่งดอกไอริสเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างนึงคือมันจะมีกลีบดอก2แบบกลีบดอกแบบแรกเนี่ยคือกลีบดอกที่ชูขึ้นข้างบนเราเรียกว่าเพทัลนะครับส่วนกลีบดอกแบบที่2คือกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เราเรียกว่าเซปัลนะครับชุดข้อมูลของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีการอธิบายเอาไว้ว่า50แถวแรกเนี่ยจะเป็นดอกไอริสที่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเซโตซ่านะครับส่วนอีก50แถวถัดเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็50แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเวอร์เจนิก้านะครับรูปแบบสำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องในวันนี้คือเราจะสร้างตัวแบบหรือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือเป็นอัลกอริทึมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถทำนายได้ว่าดอกไอริสเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรจากการที่เราใส่ความกว้างและความยาวของกลีบดอกที่ชี้ขึ้นบนที่เรียกว่าเพทัลกับกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เรียกว่าเซปัลวิดเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องนะครับจากชุดข้อมูลของดอกไอริสกันนะครับครับในการสาธิตในวันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม Google Colab กันนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะ search Google นะครับคำว่า Colab อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเข้าไปในลิงก์ Google Colab กันนะครับGoogle Colab เป็นบริการบนคลาวด์นะครับเป็นเอดิเตอร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับลงไปแล้วก็รันได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดอะไรมาลงในโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ผมจะสาธิตการใช้ Google Colab นิดนึงก็แล้วกันนะครับก็คือผมจะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกสมุดบันทึกใหม่นะครับรอสักพักนึงนะครับที่ให้ Google มันขึ้นเป็นตัวเอดิเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโอเคลักษณะของ Editor จะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเขียนโปรแกรมไปได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับผมพิมพ์ A เท่ากับ5ตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดตัวแปรใหม่1ตัวนะครับชื่อ A มีค่าเป็น5นะครับแล้วผมกำหนด B เท่ากับ7นะครับเป็นตัวแปรอีกตัวนึงนะครับที่ชื่อ B มีค่าเป็นเลข7นะครับแล้วผมกดปุ่มรันนะครับตอนรันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่รันปุบประมวลผลบนคลาวด์นะครับมันจะมีการคอนเน็กต์แล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วถึงจะค่อยรันในเมมโมรีอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีขีดถูกขึ้นข้างหน้าตรงนี้ก็แปลว่ามันได้สร้างตัวแปรขึ้นในเมนเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนโปรแกรมต่อเนี่ยครับเราสามารถแยกส่วนโปรแกรมเนี่ยให้ออกเป็นอีกส่วนๆได้นะครับเรากดปุ่มบวกโค้ดตรงนี้นะฮะแล้วตัวอย่างเช่นผมเขียนคำว่า print นะครับ a บวก bอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกดปุ่มรันนะครับโปรแกรมก็จะตอบกลับมาว่าได้ค่าเป็น12นะครับ A เป็น5 B เป็น7ตอบมาเป็น12นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของโน้ตบุ๊กที่เกิดขึ้นบน Google Colab นะครับทีนี้เรากลับมานิดนึงครับก็คือเรากำลังจะใช้ชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับในการที่เราจะประมวลผลแล้วเราก็จะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นนะครับผมเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะลองทำที่บ้านดูก็จะเขียนตามแบบนี้ได้เลยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับที่ผมเขียนก็คือผมกำลังจะใช้ชุดข้อมูลจากดอกไอริสนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็น data frame นะครับสร้างเป็นตัว
ชุดข้อมูลที่โหลดเข้าไปในเมมโมรีเพื่อที่จะเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับผมกดปุ่มรันตรงนี้จนกระทั่งมีขีดถูกข้างหน้านะครับแล้วผมจะแสดง data frame ที่ผมโหลดจากดอก iris นะจากชุดข้อมูลดอก iris ออกมาให้ดูนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วตอนที่เราอินโทรกันนะครับชุดข้อมูลดอก iris จะมีชุดข้อมูลอยู่ทั้งหมดจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับเป็นชุดข้อมูลของดอก iris สายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับ50แถวแรกนะครับแล้วก็จะเป็น Versi Color ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเป็นจุดๆๆตรงนี้เขาละเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็น Virginica เนี่ยอีก50แถวสุดท้ายนะครับตัวคอลัมน์เนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์ด้วยกันนะครับก็คือความกว้างของกลีบดอกแบบเซปอลนะครับแล้วก็ความอันนี้ความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับแล้วก็เป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับแล้วก็ความกว้างของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับซึ่งจะเห็นว่าเซโตซ่าเนี่ยครับก็จะมีความกว้างของดอกลักษณะแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เวอร์ซีคัลเลอร์เวอร์เจก็จะมี

ความแตกต่างกันออกไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาพล็อตเป็นกราฟดูนะครับว่าจะได้กราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จะใช้ library matplotlib นะครับในการวาดกราฟนะครับโดยเอาความกว้างของกริดดอกประเภท sepal และ petal เนี่ยครับมาวาดกราฟดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวตอนนี้ผมเอา petal width นะครับลองมาวาดเป็น histogram ดูนะครับก็จะเห็นว่ามีการแจกแจงหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมลองเอา petal length นะครับก็คือความกว้างความยาวของกลีบดอกประเภท petal ลองมาพล็อตเป็น histogram ดูนะครับก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็น scatter plot นะครับก็จะได้ scatter plot หน้าตาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะอ่านง่ายที่สุดนะครับก็คือผมเอาแกน x ตรงนี้นะครับเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเซปอลนะครับส่วนแกนแนวตั้งแกน y ตรงนี้ครับจะเป็นเลงนะครับก็คือเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับความจริงแล้วเนี่ยตัวดอกไอริสของเราเซตข้อมูลของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับแต่ว่าเราจะเอา4คอลัมน์เนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเพราะมันมี4แกนนะครับมันไม่สามารถมองเห็นได้ในแกน3มิติก็เลยขออนุญาตดึงมาแค่2แกนนะครับก็คือตัวเอาเซปอลเลงกับเพทัลเลงออกมาวัดดูนะครับตัวสีของจุดตรงนี้นะครับก็คือสีจะแบ่งตามสปีชีส์ของสายพันธุ์ของดอกไอริสนะครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่านะครับสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซิคัลเลอร์และสีเขียวเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เวอร์จานิก้านะครับถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้เราก็จะเห็นความเป็นกลุ่มนะครับของตัวกลีบดอกคือหมายความว่าเราสามารถใช้กลีบดอกความกว้างและความยาวของกลีบดอกตรงนี้ครับแยกแยะสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับตัวอย่างเช่นตรงดูกลุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับก็คือกลีบดอกของดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่านะครับก็จะเห็นว่ามีเซปอลเลงกับเพทอลเลงตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าสายพันธุ์เซโตซ่าจะมีดอกจะเป็นดอกไอริสที่เป็นดอกค่อนข้างเล็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นสีส้มตรงนี้ครับก็จะเป็นสายพันธุ์เวอร์จานิก้าก็พูดง่ายๆก็คือว่าน่าจะเป็นไอริสสายพันธุ์ที่มีดอกลักษณะเหมือนความใหญ่ก็จะกลางๆนะครับส่วนตัวดอกไอริสที่มีความใหญ่ของดอกมากที่สุดน่าจะเป็นดอกในสายพันธุ์เวอร์จานิก้าเป็นต้นนะครับโอเคลักษณะของการสร้างสแกตเตอร์พลอตตรงนี้ครับยังไม่ใช่การที่เราจะสร้างเป็นโมเดลการเรียนรู้นะครับเป็นแค่การที่เราจะดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ดูลักษณะการกระจายของข้อมูลนะครับการแจกแจงของข้อมูลนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เป็นโหลดข้อมูลมาแล้วสร้างเป็นโมเดลในการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ supervised learning นะครับเป็นตัวแบบของการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลจากดอกไอริสเนี่ยจะเห็นว่าคอลัมน์ขวาสุดเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์ของดอกไอริสซึ่งมี3สายพันธุ์นะครับเราจะเรียกลักษณะของชุดข้อมูลแบบนี้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการทำนายสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับต่อไปขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ supervised learning กันนะครับหลังจากที่เราทำเรื่องราวของ pre-processing มาแล้วนะครับก็คือการที่เราดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับมาตั้งเป็นกราฟนะครับเพื่อดูการกระจายของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสร้างโมเดลการเรียนรู้กันนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโมเดลทางด้าน machine learning นะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะใช้ไลบรารี seaborn นะครับแล้วก็จะดึงข้อมูลดอกไอริสขึ้นมานะครับมาเก็บไว้ใน data frame ที่ชื่อ df นะครับ data frame เนี่ยก็จะเป็นเหมือน data structure แบบนึงนะครับที่ตัว python มีเอาไว้นะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลที่มันเป็นหลายๆ dimension หรือว่าเป็นตารางนะครับพูดง่ายๆนะครับเอาดึงข้อมูลขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับผมลอง print df ออกมาดูนะครับเป็นข้อมูลของดอกไอริสทั้งหมด150ดอกเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากนั้นครับตามกฎของ machine learning ครับเราจะแบ่งตัวแปรเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับโอเคตัวแปร y เนี่ยครับเราถือเป็นผลของการทดลองนะครับในที่นี้ก็คือคอลัมน์ขวาสุดตรงนี้ครับผมอยากให้มันเป็นตัวแปร y คอลัมน์ขวาสุดตรงนี้นะครับสปีชีส์ตรงนี้ครับ

หมายความว่ามันเป็นเฉลยนะครับว่าแต่ละดอกเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้น y เป็นผลลัพธ์นะครับส่วน x ตรงนี้ครับจะให้มันเป็นเราเรียกว่าฟีเจอร์นะครับก็คือค่าของคอลัมน์ต่างๆก็คือตัวคอลัมน์เซปอลเลงเซปอลวิดเพทอลเลงและเพทอลวิดตรงนี้ครับเราจะให้เป็นตัวแปร x นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะมี x อยู่4ตัวด้วยกันนะครับโอเคผมรันบรรทัดนี้นะครับ y จะเป็นผลลัพธ์แล้ว x จะเป็นตัวแปรต้นของผลลัพธ์เหล่านั้นนะฮะโอเคยังไม่เห็นข้อมูลอะไรขึ้นมายังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรขึ้นมานะครับเป็นการโหลดข้อมูลลงในเมมโมรีเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับตามกฎของ Machine Learning เช่นกันครับเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการสร้างตัวแบบที่เราเรียกว่า Train Set นะครับกับข้อมูลอีกประเภทนึงที่เราเรียกว่าตัวข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการทดสอบตัวแบบของเรานะครับที่เราเรียกว่า Test Setนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น x train x test y train และ y test x train ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ใช้ train x test ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ในการทดสอบตัวแบบนะครับส่วน y train y test ก็เช่นกันนะครับตัวการแบ่ง x train x test ตรงนี้นะครับเราจะใช้ไลบรารีที่ชื่อ train test split นะครับของ scikit-learn นะครับอันนี้ลองทำดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรารู้ว่า scikit-learn คืออะไรเป็นเครื่องมือที่มันจะเป็นเครื่องมือที่มีพลังค่อนข้างมากนะครับลองรันดูนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับถ้าขีดถูกเมื่อไหร่ก็แปลว่าผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราแบ่งเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปสร้างเราเรียกว่าโมเดลกันนะครับโมเดลก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมหรือมันเป็นชุดข้อมันเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับหรือมันเป็นอะไรล่ะโฟลว์ชาร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เอาไว้ใช้ในการที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อไปนะครับตามหลักของ Machine Learning คือเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้วิธีการสร้างการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมนะครับจะเห็นว่าที่เราเขียนมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมออกแบบโปรแกรมเหมือนเดิมเลยนะครับเรากำลังจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับโอเคโมเดลที่เรากำลังจะเรียนรู้ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า CLF นะครับ CLF ตรงนี้มันคือ classifier นะครับก็คือเราถือว่าเป็นปัญหาการแยกแยะดอกไอริสตรงนี้ครับเราถือว่าเป็นลักษณะของคลาสสิฟิเคชันแบบหนึ่งนะครับโมเดลที่ใช้ในการทำคลาสสิฟิเคชันเนี่ยเราก็เรียกว่าคลาสสิฟายเออร์นะครับโอเคโปรแกรมมีแค่2บรรทัดครับก็คือเราจะใช้คลาสสิฟายเออร์แบบ decision tree นะครับก็คือต้นไม้ตัดสินใจนั่นเองนะครับโอเคแล้วบรรทัดนี้นะครับ clf จุด fit ก็คือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจครับจากชุดข้อมูล x train กับ y train ก็อย่างที่บอกครับ x train คือตัวแปร x ที่เราแบ่งเอาไว้ใช้ในการเทรนนะครับ y train ก็คือตัวแปร y หรือผลลัพธ์ที่เราแบ่งเอาไว้ในใช้ในการเทรนนะครับโอเคหลังจากบรรทัดนี้ครับเราจะได้โมเดลนะครับหรือวิทย์กลวิทย์เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาที่เรียกว่า clf นะครับลองรันดูนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนกับ python ตอบกลับมานิดนึงครับว่า decision tree classifier เนี่ยที่ max depth เท่ากับ10เนี่ยครับคือหมายความว่าต้นไม้ตัดสินใจของเรามีความลึกอ่ะกิ่งก้านสาขาได้10ก้านนะครับสร้างเสร็จแล้วตัว max depth ตรงนี้เป็นพารามิเตอร์สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่ว่าเราคิดว่า depth เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับโอเคผมสร้างพอมันสร้างเสร็จแล้วผมอยากจะให้ตัว scikit-learn เนี่ยปริ้นต้นไม้ตัดสินใจออกมาดูนะฮะว่าหน้าตาของต้นไม้ของเราเป็นยังไงนะครับโอเคสักครู่นะครับต้นไม้ตัดสินใจของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้อ่านง่ายๆก็คือว่าตัวตัดสินใจเนี่ยว่ามีดอกไอริส1ดอกเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยครับจะเริ่มต้นตัดสินใจจากการดู petal length นะครับว่าน้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าดูโหนดแรกนะครับ petal length น้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า 2.45 ไปทางซ้ายนะครับแล้วจะตอบทันทีนะครับโหนดนี้ตอบทันทีไม่มีกิ่งก้านไปแล้วตอบทันทีว่าถ้าน้อยกว่า 2.45 เป็นสายพันธุ์เซโตซ่าทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือมากกว่า 2.45 ตรงนี้ครับก็จะมาทำมาดู petal width ต่อนะครับว่า petal width เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้า petal width เป็นน้อยกว่า 1.75 จะไปทางซ้ายถ้าเกิดว่ามากกว่า 1.75 จะไปทางขวานะครับโดยกลวิธีในการคำนวณตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเราเรียกว่าเป็น entropy นะครับซึ่งตรงนี้เราใช้ Gini index นะครับในการที่เราจะบ่งบอกว่าใช้ฟีเจอร์ไหนในการที่จะแยกแยะระหว่างซ้ายกับขวานะครับตัว Gini index ตรงนี้ครับมันจะแสดงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบน decision tree ของเรานะครับถ้า Gini มันลดลงเหลือ0เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็แปลว่าเราขจัดความวุ่นวายออกไปได้หมดน่ะก็คือหมายความว่าเราตอบได้

เออว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับสำหรับทางด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นว่าเราขจัดจินนี่เหลือจินนี่อินเด็กซ์จนกระทั่งเหลือ0ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะตอบเลยว่าอ๋อมันคือสายพันธุ์เซโตซ่านะในทั้งในขณะที่กิ่งก้านทางด้านขวาตรงนี้ถ้าจินนี่มันยังไม่ใช่0ตรงนี้มันก็จะแยกแยะไปได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าจินนี่เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็น0ในโหนดสุดท้ายนะครับแล้วเราจะตอบได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลวิธีการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยครับมันผลิตเอาตัว decision tree ตรงนี้ที่เป็นทางแยกสาขาต่างๆออกมานะครับแล้วตัวกลวิธีทางแยกสาขาตรงนี้ครับจะเป็นต้นไม้ที่เราเอาไว้ใช้ตัดสินดอกไอริสดอกใหม่ๆต่อไปนะครับเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับถ้าเราไปเอาดอกใหม่มาอีกดอกนึงซึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะครับเราจะตัดสินว่าดอกเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราก็จะตัดสินจากต้นไม้ต้นนี้นะครับโอเคทีนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเทสนิดนึงนะครับวัดประสิทธิภาพนิดนึงก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมกำลังจะสร้างตัว Y predict นะครับก็คือจะให้ตัวต้นไม้ตัดสินใจของเราเนี่ยครับลอง predict ดูว่าไอตัวอะไรล่ะตัว Y predict ของเราตัว X test ของเราเนี่ยมันผลิต Y predict ออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะครับได้เป็นสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ Y predict ที่เราผลิตขึ้นมาจะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คือเมื่อกี้เราแบ่งข้อมูลเป็นตัว y test ใช่ไหมครับลองเอา x test เนี่ยมาผลิต y test ดูได้ y test หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคซึ่งมันก็จะได้เป็น confusion เราเรียกว่า confusion matrix นะครับได้หน้าตาแบบนี้นะครับconfusion matrix อันนี้อธิบายค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับขออธิบายตรงที่มันเป็นรูปสวยๆก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคลักษณะแบบนี้นะครับให้เรามองว่าที่ทายถูกเนี่ยคือแนวทะแยงตรงนี้นะฮะแนวนอนตรงนี้ก็คือ predicted label นะครับก็คือเป็นการทำนายว่าทำนายได้สายพันธุ์อะไรนะครับส่วนแนวตั้งตรงนี้ก็คือความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าช่องแรกตรงนี้มันมีเขียวๆตรงนี้ก็แปลว่าเรา predict class predict สายพันธุ์แรกถูกนะครับมากนะครับตรงกลางตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่2ถูกค่อนข้างมากนะครับขวาสุดตรงนี้ครับทะแยงตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่3ถูกค่อนข้างมากนะครับมี3สายพันธุ์นะครับส่วนอื่นๆก็คือจะเป็น error ไปนะครับเพราะฉะนั้น confusion matrix ที่ดีก็คือมันจะมีสีที่เป็นแนวทะแยงตรงนี้ครับค่อนข้างเข้มแล้วก็สีที่อื่นเนี่ยจะน้อยนะครับแสดงว่าเรา predict ถูกค่อนข้างมากนะครับถ้ากลับไปดูเป็นตัวเลขก็จะได้เหมือนกันนะครับmetric อันนี้กับ metric อันนี้คือ metric อันเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าสายพันธุ์แรก predict ทำนายถูก4ดอกนะครับสายพันธุ์ที่2ทำนายถูก4ดอกจาก5ดอกนะครับมีผิดดอกนึงนะครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้าย predict ถูก6ดอกนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ supervised learning ครับสำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Unsupervised Learning นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลดอก Iris เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะแกล้งว่าดอก Iris ของเราเนี่ยจะไม่มีคอลัมน์ขวาสุดนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของดอก Iris นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวชุดข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีเฉลยตรงคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบ Unsupervised Learning กันนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะกำลังจะมาใช้ตัวโมเดลที่เป็น Unsupervised Learning นะครับกับชุดข้อมูลดอก Iris ของเราบ้างนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเราใช้ Google Colab เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็บรรทัดแรกครับเราจะใช้ Library Seaborn นะครับในการโหลดข้อมูลดอก Iris ขึ้นมาไว้ใน Data Frame นะครับหรือตารางของเรานั่นเองนะครับอันนี้ผมโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับทำเหมือนเดิมกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับก็คือเราจะแบ่งชุดแบ่งตัวแปรออกเป็น2ตัวแปรนะครับตัวแปร Y เป็นผลลัพธ์นะครับซึ่งก็คือตัวคอลัมน์ขวาสุดของ data frame ของเรานั่นเองนะครับส่วน x ของเราเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็คือเป็น4คอลัมน์แรกของ data frame ของเรานั่นเองนะครับโอเคผมลองรันนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราสมมุติว่าตอนนี้ตัวชุดข้อมูลดอก Iris ของเราเนี่ยครับสมมุติว่ามันไม่มีเฉลยก็แปลว่า

ไม่มีค่า y ทางด้านขวามือครับไม่มีนะครับพอมันไม่มีปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าดอกไหนเนี่ยครับมันเฉลยว่าเป็นดอกไอริสสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับทีนี้ไม่รู้เนี่ยครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราทำซูเปอร์วิสเลิร์นนิ่งนะครับเราจะสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับที่เราใช้ decision tree นะครับในการที่เราจะบอกว่าคุณสมบัติของดอกไอริสที่มีความกว้างความยาวของเพเทิลวิดท์เพเทิลเลนต์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะจำแนกออกเป็นดอกไอริสสายพันธุ์อะไรบ้างได้นะครับแต่พอเราไม่มีเฉลยปั๊บเราก็จะจำแนกว่าไอ้ดอกเนี่ยนะครับดอกใหม่ตรงเนี้ยนะครับมันจะมาเฉลยเป็นสายพันธุ์อะไรหรือทำนายเป็นสายพันธุ์อะไรได้นะครับเรื่องสิ่งที่ทำได้ครับสิ่งที่ทำได้จากการที่เราทำอันซูเปอร์วิสเลิร์นนิ่งก็คือการแบ่งกลุ่มที่เราเรียกว่าการคลัสเตอร์นั่นเองนะครับหรือคลัสเตอร์ลิงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ครับ x กับ y ที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยครับจะเอามาเข้าโมเดลการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็น k-mean clustering นะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้ครับผมจะไปใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า k-mean นะครับของสายคิดเลิร์นนะครับโอเคเคมีนตรงนี้ก็คือการทำคลัสเตอร์แบบเคมีนนะครับก็คือการไปพล็อตจุดที่อยู่บนสเปซแล้วหาว่ากลุ่มไหนครับที่มันจะสามารถสร้างความเป็นกลุ่มได้ลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราใช้คำสั่งเคมีนนะครับแล้วเราบอกว่า n คลัสเตอร์เท่ากับ3ซึ่งหมายความว่าผมกำลังจะแบ่งเป็น3คลัสเตอร์นะครับลักษณะของคลัสเตอร์ที่แบ่งตรงนี้มันเป็นพารามิเตอร์ที่ปรับได้นะครับเราสามารถปรับให้คลัสเตอร์เราอยากจะแบ่งให้เป็น4คลัสเตอร์5คลัสเตอร์หรือ10คลัสเตอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้นะฮะว่าดอกไอริสเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์นะครับเราแกล้งทำเป็นคอลัมน์ขวาสุดไม่มีเพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มกันแน่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสาธิตอันนี้ครับผมให้ n cluster เป็น3เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยรู้มาแล้วใช่ครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันมี3สายพันธุ์เราจะลองแบ่งเป็น3กลุ่มดูครับว่ามันจะสอดคล้องกับตัวไอริส3พันธุ์ที่มีเฉลยหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงอันนี้ย้ำอีกทีนึงครับเราไม่รู้จริงๆว่าตรงเนี้ยมันควรจะแบ่งเป็นกี่ cluster กันแน่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการปรับพารามิเตอร์มีการสร้างโมเดลหลายๆรอบนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของการแบ่งกลุ่มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ตัวโมเดลที่เราเรียกว่าเคมีนแล้วนะครับเราผมสร้างตัวแปรที่ชื่อเคมีนที่เป็นโมเดลนะครับเป็นกลวิธีในการแบ่งกลุ่มนะครับเราจะเอาตัวเคมีนตรงนี้ครับลองมาแบ่งกลุ่มของตัวแปร x ดูนะครับก็คือหมายความว่าให้เอาข้อมูลดอกไอริสตรงนี้ครับมาแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มดูนะครับดูซิว่าจะได้กลุ่มหน้าตาเป็นยังไงผมรันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกำลังจะปริ้นตัวอะไรล่ะตัวผลของการแบ่งกลุ่มออกมาดูนะครับว่าผลของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปริ้นออกมาดูนะครับแล้วอธิบายให้ฟังนะครับโอเคผลของการแบ่งกลุ่มมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอัลเลย์ของตัวเลขอยู่ทั้งหมด150ตัวนะฮะมันก็จะสอดคล้องกับดอกไอริสที่เป็นเซตข้อมูลของเราอยู่ทั้งหมด150ดอกครับที่เราบอกว่า50ดอกแรกเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่าถูกไหมครับลองนับดูนะครับไอ้0ตรงนี้ครับคือกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่ม0เนี่ยครับมันน่าจะเป็น50ดอกแรกของสายพันธุ์เซโตซ่าแหละนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับเพราะกลุ่มที่2ก็คือตัว50แถวถัดไปครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสิ้นสุดที่ไหนนะครับประมาณนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือดอกที่51ถึงดอกที่100นะครับซึ่งเราบอกว่ามันจะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์ใช่มั้ยครับซึ่งอันเนี้ยตัวเคมีนตอบกลับมาว่าเป็นกลุ่มเลข1นะครับซึ่งมันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างครับคือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทายผิดบ้างครับเป็นเลข2บ้างปลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มที่ผิดพลาดนะครับโอเคส่วนสุดท้ายครับก็คือตัวเลข2ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นดอกไอริสตั้งแต่ดอกที่101จนกระทั่งถึงดอกที่150นะครับก็คือกลุ่มตัวเคมีนบอกว่าเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คืออันนี้คือลักษณะของการทำคลัสเตอร์ลิงนะครับที่ไม่มีเฉลยก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มออกมาว่าเป็นกลุ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เห็นว่ามีเออร์เลอร์บ้างอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้นิดเดียวครับขออนุญาตพล็อตกราฟออกมาดูนะครับว่ากราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับกราฟของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะขออนุญาตย่อนะครับโอเคจะเห็นว่า
กราฟตรงนี้ครับถ้าเราล้อกลับไปดูที่คลิปที่1ของเรานะครับเราเคยวาดกราฟนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นกราฟที่เรากำลังจะแบ่งว่าสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่าเวอร์ซิคัลเลอร์และก็เวอร์จานิก้านะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับดอกค่อนข้างเล็กตรงนี้ครับจะเป็นสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์เซโตซ่านะครับแล้วก็เวอร์ซิคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจเนก้าต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าสีแดงเป็นสายพันธุ์อะไรสีน้ำเงินอะไรสีเขียวเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเป็นแค่บอกว่ามันคือเป็นการแบ่งกลุ่มลองคลัสเตอร์ดูว่าเราได้3กลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในกราฟอันนี้ครับจะเห็นเป็นจุดดำจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์เซนทรอยนะครับเซนทรอยก็คือจุดกึ่งกลางของกลุ่มนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้จุดสีดำที่เป็นจุดกึ่งกลางของกลุ่มเราก็จะบอกว่ามันอยู่กลุ่มนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการแบ่งกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่าคลัสเตอริงซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการทำ Unsupervised Learning ครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ยที่8นะคะการคุ้มครองสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือว่าเราคุ้นเคยกันในเรื่องของเทรดมาร์คนะคะโครงเรื่องของบทนี้นะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะคะความหมายแล้วก็ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเช่นไรนะคะแล้วก็ข้อพิจารณาแล้วก็ลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้านะคะทีนี้เรามาพิจารณาในหัวข้อแรกกันก่อนนะคะข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเราเคยได้ยินยี่ห้อรถยนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น BMW นะคะ Mercedes-Benz นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองหรือว่า Chanel นะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นตัวแทนของเครื่องหมายการค้านะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ที่บ่งบอกว่าแบรนด์หรือว่ายี่ห้อนี้นะคะมีผู้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเนี่ยถือเป็นโลโก้อย่างหนึ่งในการเข้าสังคมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของกาแฟนะคะ Starbucks หรือว่า Amazon นะคะก็เป็นโลโก้เพื่อให้เราได้ทราบว่าโอเคแบรนด์นี้แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะด้วยข้อมูลทั่วไปที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละผู้ประกอบการต้องมีโลโก้ต้องมีเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้านั้นทราบถึงความแตกต่างนะคะของเครื่องหมายการค้าต่างๆทีนี้ค่ะในกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะพุทธศักราช2534นะคะได้กำหนดความหมายไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะในมาตราที่4นะคะก็คือเครื่องหมายหมายความรวมถึงภาพถ่ายภาพวาดนะคะภาพประดิษฐ์ตราชื่อคำข้อความตัวหนังสือตัวเลขลายมือชื่อกลุ่มของสีรูปร่างรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจเป็นได้นะคะพอเราฟังแบบนี้แล้วเราก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจไหมคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าต้องเป็นภาพหรือเป็นตัวหนังสือนะคะคำตอบคืออาจจะเป็นได้ทั้งสองสิ่งนะคะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะคะค่ะและเราทราบความหมายตามกฎหมายไปแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะมาดูหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะของเครื่องหมายการค้านะคะคือการแยกแยะความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภคระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่นๆเราจะทราบได้อย่างไรคะในวันนี้ว่าร้านกาแฟร้านไหนเป็นร้านโปรดของเพื่อนเราถ้าเราไม่มีเครื่องหมายการค้ารับรองหรือไม่มีเครื่องหมายการค้าแยกแยะในวันนี้เราเดินไปตามถนนหรือห้างสรรพสินค้าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าสินค้ากระเป๋าหรือนาฬิกาหรือเสื้อผ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในวันนี้นะคะเครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวแยกแยะนะคะความแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะคะจึงเป็นจุดสำคัญว่าในวันนี้ค่ะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการอย่างขาดเสียไม่ได้ต่อมานะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของมาตรา7ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะได้อธิบายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าชนิดนั้นคืออะไรนะคะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นค่ะเพื่อป้องกันการสับสนของผู้บริโภคนะคะในวันนี้ค่ะคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะนะคะเป็นลักษณะที่สำคัญและเป็นหลักการนะคะที่ระบุไว้ในมาตรา6ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้ว
นักศึกษาน่าจะพอเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเราต้องมีการจดทะเบียนเสียก่อนนะคะหลักการของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญค่ะที่จะสามารถไปจดทะเบียนได้มีอยู่ด้วยกัน3หลักการด้วยกันคือมีลักษณะบ่งเฉพาะนะคะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่มีผู้จดทะเบียนไว้แล้วนะคะลักษณะบ่งเฉพาะค่ะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกค่ะคือลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองประเภทที่2คือลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนะคะคือจริงๆเราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเรียกเท่านั้นเองสาระสำคัญก็คืออย่างเช่นชื่อตัวชื่อสกุลที่มีลักษณะเฉพาะ

นะคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงนะคะไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดถ้าเป็นกลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะหรือตัวหนังสือ

ภาพของผู้ขอจดทะเบียนนะคะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่มีบุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตก็ต้องได้รับอนุญาตจากบุตรการีนะคะผู้สืบสันดานคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวสุดท้ายค่ะภาพประดิษฐ์หรือภาพทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้นะคะลักษณะบ่งเฉพาะอีกประเภทหนึ่งค่ะเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้นะอาจจะนำเครื่องหมายการค้านั้นออกใช้งานแล้วและจึงแสดงลักษณะบ่งเฉพาะนะคะสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายแล้วนะคะเราสามารถดูได้ในมาตรา7ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาจนทำให้สาธารณชนในประเทศที่มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณารู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการนั้นแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่นอย่างไรหรือมีการจำหน่ายเผยแพร่ไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเข้าลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ทีนี้ค่ะเรามาดูลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าบ้างนะคะว่าลักษณะต้องห้ามอะไรบ้างนะคะที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถที่จะไปขอจดทะเบียนได้เรามาพิจารณากันเป็นข้อๆนะคะข้อแรกค่ะตาแผ่นดินนะคะพระราชรัญจกรรัญจกรในราชการตาจักรีนะคะตาประจำตำแหน่งตราประจำกระทรวงนะคะข้อถัดมาข้อ2ธงชาติของประเทศไทยธงพระอิสริยยศหรือธงราชการนะคะธงต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถนำไปจดเครื่องหมายการค้าได้พระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยพระปรมาภิไธยย่อหรือนามพระราชวงศ์นะคะมิสามารถค่ะนำไปจดเครื่องหมายการค้าได้พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ธงชาติต่างๆเครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะคะมีสามารถที่จะไปขอจดเครื่องหมายการค้าได้นะคะเราจะมาดูข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะพิเศษนะคะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเนี่ยพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าลักษณะพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนะคะหรือที่เรามีชื่อเรียกกันว่า well-known mark นะคะเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงทั่วไปโดยเป็นการพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะการคุ้มครองประเภทนี้ในบางครั้งเนี่ยเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศนั้นนะคะแต่ว่าได้นำโลโก้นั้นออกใช้งานจนเป็นที่ยอมรับนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเภทนี้แล้วนะคะแล้วก็พิจารณาจากความมีชื่อเสียงต่างๆนะคะพิจารณาจากความเป็นที่นิยมในหมู่ของลูกค้านะคะโดยต้องมีการทำวิจัยว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าของท่านนั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายจริงหรือไม่หลักสำคัญถัดมานะคะเป็นหลักดินแดนนะคะหลักดินแดนก็จะในทางปฏิบัติเนี่ยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆเนี่ยส่วนมากนะคะมักจะเกิดปัญหาจากตัวแทนหรือผู้แทนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นที่มักจะใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตค่ะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนในนามตนเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ควรที่จะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะคะสำหรับเครื่องหมายการค้าในที่เราเรียกว่า well-known markถัดมาค่ะในอดีตนั้นเรายังไม่มีกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเราก็เลยมองว่า

ราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งนะคะเพราะถือว่าตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้านะเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้วทีนี้ค่ะถัดมานะคะนอกเหนือจากลักษณะพิเศษที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะก็อยากจะนำเสนออีกลักษณะพิเศษหนึ่งของเครื่องหมายการค้านะคะก็คือตัวของ trade name นะคะหรือชื่อทางการค้านั่นเองนะคะจริงๆแล้วชื่อทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ใหม่นะคะในสังคมไทยแล้วก็จริงๆแล้วเราได้ยินกันมาคุ้นหูกันพอสมควรแล้วการคุ้มครองชื่อทางการค้าของไทยเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการพัฒนาลักษณะของพัฒนามาจากต่างประเทศนะคะโดยเราเรียกหลักการนี้ว่าหลักการลวงขายหรือว่า passing off นะคะส่วนมากแล้วหลัก passing off เนี่ยเป็นหลักที่ใช้ในระบบ common lawนะคะคือการพัฒนาโดยคำพิพากษาของศาลในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้านะคะศาลไทยเนี่ยใช้หลักสิทธิ์โดยสุจริตและหลักกฎหมายลักษณะละเมิดนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นฐานนะคะเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชื่อทางการค้าโดยไม่ต้องมีการยื่นคำขอนะคะไม่ต้องการจดทะเบียนและโดยไม่ต้องคำนึงว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะหัวข้อถัดมานะคะชื่อต่างๆเหล่านี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะก็ต้องตอบว่าจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าแต่อาจจะเป็นการเกี่ยวข้องในลักษณะของการคุ้มครองพิเศษนะคะอีกชื่อนึงค่ะที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือunfair competition นะคะก็คือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะเป็นสิ่งต้องห้ามเลยค่ะภายใต้กฎหมายเครื่องหมายทางการค้านะคะจริงๆแล้วกฎหมายเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยก็กำหนดในรูปแบบพฤติกรรมว่าพฤติกรรมแบบไหนเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะคะถัดมานะคะข้อแรกพฤติกรรมทั้งปวงซึ่งสร้างความสับสนให้กับสถานประกอบการสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะหรือเป็นการที่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ทำลายชื่อเสียงสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบางครั้งอะค่ะบริษัทคู่แข่งนะพยายามจะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อที่จะทำให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งนั้นนะคะเกิดความเสียหายข้อสุดท้ายค่ะการบ่งชี้หรือการกล่าวทั้งหลายซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของสาธารณชนนะคะที่มีต่อกระบวนการผลิตนะคะอาจจะไปเคลมว่าบริษัทนี้มีการผลิตที่ไม่ดีนะคะหรือว่าคุณลักษณะไม่เหมาะสมปริมาณสินค้าหรือคุณภาพของสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน ISO อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วอะค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมของทรัพย์สินทางปัญญานั่นหมายความว่าทุกประเทศอะค่ะเราสนับสนุนให้มีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โลโก้นะคะเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะตามหลักสุจริตของกฎหมายแพ่งเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยถือว่าการแข่งขันแบบให้ร้ายผู้ประกอบการท่านอื่นนะคะหรือพูดง่ายๆให้ร้ายในบริษัทที่เป็นคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะจึงต้องมีหลักการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้นหรือในบางครั้งค่ะเราอาจจะสามารถที่จะไปดูหลักของข้อสัญญาไม่เป็นธรรมต่างๆประกอบด้วยก็ได้ในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะคะในหัวข้อถัดมานะคะ domain name domain name คืออะไรนะคะ domain name เนี่ยในมาตรา7วรรคแรกนะคะระบุไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบ
และเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้การค้านั้นนะคะแตกต่างไปจากสินค้าอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทนะคะโดเมนเนมก็คือตัวชื่อเว็บไซต์นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยพิจารณาแล้วก็นำชื่อโดเมนเนมของตนเนี่ยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยสามารถจดโดยใช้เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบการจดโดเมนเนมได้หลายท่านอาจจะมองว่าโดเมนเนมเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าสามารถที่จะจดทะเบียนได้นะคะก็ลงท้ายด้วย .co.th ต่างๆ .org นะคะก็ถือว่าเป็นชื่อโดเมนเนมทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงตัวข้อพิพาทบ้างว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโดเมนเนมอะค่ะมันจะมีประเด็นข้อพิพาทอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะข้อพิพาทแรกเลยค่ะการที่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิ์เลยนะคะโดยชอบนำชื่อหรือเครื่องหมายคำของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนะคะแต่ไม่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไว้อาจารย์อาจจะเป็นเจ้าของโดเมนเนมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะคะแล้วมีคนอื่นเนี่ยหวังดีนำชื่อโดเมนเนมนี้ไปจดแทนอาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดโดเมนเนมแล้วบางครั้งเนี่ยมีผู้ไม่หวังดีอีกนำเอาไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นอีกนะคะการกระทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อพิพาทอย่างหนึ่งของโดเมนเนมนะคะเราเรียกว่าไซเบอร์สควอตติ้งนะคะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่าศาลต้องมาพิจารณาแล้วค่ะว่าในประเด็นนี้ข้อพิพาทนี้นะคะใครเป็นเจ้าของโดเมนเนมหรือใครมีสิทธิ์ในโดเมนเนมนี้ดีกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อพิพาทหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นกรณีการจดชื่อที่มีการสะกดคล้ายคลึงกับชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการหรือชื่อที่อาจตีความได้ว่าเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการของผู้อื่นนะคะโดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือเข้าเว็บไซต์ผิดไปจากเว็บไซต์ที่แท้จริงนะคะอาจจะมีการทำให้เข้าใจผิดในชื่อของเว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้าไปผิดนะคะคือเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วคนนี้เป็นเจ้าของแต่จริงแล้วคนนี้ไม่ใช่เจ้าของอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการกระทำที่เรียกว่า typo squatting นะคะก็เป็นการกระทำที่อยู่ในหัวข้อของข้อพิพาทเกี่ยวกับโดเมนเนมเช่นกันนะคะปัญหาทางกฎหมายที่อาจพบได้นะคะในกรณีละเมิดโดเมนเนมนะคะก็อย่างเช่นประเด็นแรกเลยค่ะมีบุคคลที่มิได้รับมอบอำนาจนะคะนำชื่อของบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำของบริษัทนั้นๆไปจดทะเบียนโดเมนเนมโดยไม่ได้รับอนุญาตเราเข้าใจผิดไปเองว่าจริงๆเราเป็นเจ้าของแต่จริงเราไม่ใช่เจ้าของนะคะอย่างเอาชื่อโดเมนเนม honda.com coca-cola.com toyota.com rolls-royce.com ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะก็อาจจะผิดในข้อหาละเมิดโดเมนเนมได้หรือได้บางครั้งอะค่ะความน่าสนใจก็คือบางคนเอาโดเมนเนมที่ชื่อว่า Honda หรือ Rolls-Royce ไปจดโดเมนเนมสำหรับการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารจริงๆแล้วชื่อนี้เราทราบแล้วถูกไหมคะว่าเป็นชื่อของรถยนต์เป็นชื่อยี่ห้อของรถยนต์นะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะเป็นชื่อโดเมนเนมของสื่อลามกอนาจารเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาทางข้อเท็จจริงและเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะปัญหากฎหมายข้อที่2ค่ะจดทะเบียนคำว่า SUCK ต่อท้ายพรรคการเมืองนะคะอันนี้ก็มีคนจดทะเบียนชื่อนี้นะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้ชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าการใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อจูเลียโรเบิร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นชื่อทอมครูซนะคะเป็นดาราต่างๆ
ก็นำเอาชื่อเหล่านั้นมาจดโดเมน

เอมซึ่งไม่ได้ไปขออนุญาตเจ้าตัวนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อของลีโอนาร์โดดิคาปิโออย่างนี้เป็นต้นนำเอามาใช้โดยพลการอันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายเช่นเดียวกันหรือไปใช้ตำแหน่งที่มีชื่อเสียงค่ะอย่างเช่นตำแหน่งพระสันตะปาปานะคะหรือเราเรียกว่าป๊อปนะคะหรือ President ประธานาธิบดีหรือว่า Queen หรือว่า King นะคะมาจดโดเมนเนมอันนี้แน่นอนค่ะว่าเป็นการละเมิดต่อชื่อของบุคคลเหล่านั้นและก็เกิดปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของโดเมนนะคะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยที่8นี้นะคะเป็นข้อพิจารณาพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเราแบ่งพิจารณาออกเป็นนะคะข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าการใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบนะคะการใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อนและการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวนะคะประเด็นแรกค่ะข้อพิจารณาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าเราพิจารณาอย่างนี้ค่ะว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะหรือที่เราเรียกกันติดปากของเราเลยค่ะว่า exclusive right นะคะในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นการละเมิดทางแพ่งหรือหากเข้าองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็เป็นความผิดทางอาญาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือบุคคลได้ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรบุคคลได้ล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นทำให้ประชาชนหลงผิดนะคะก็จะถือว่าละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันการใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจพอสมควรเลยค่ะเป็นหัวข้อที่เรานำมาเปรียบเทียบการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพื่อเอาเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ในการโฆษณาเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีความสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อก่อนการตัดสินใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้เป็นการช่อฉนนะคะต้องเป็นการโฆษณาเปรียบเทียบแบบเป็นธรรมนะคะและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและการแข่งขันในตลาดการค้านะคะเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนในการโฆษณาเปรียบเทียบโดยชอบนะคะในฐานะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นธรรมหัวข้อถัดมานะคะการใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อนนะคะจริงๆแล้วคำนี้ค่ะการนำเข้าซ้อนนะคะคือ parallel market นะคะคือการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องแท้จริงมิใช่การปลอมสินค้าแต่อย่างใดนะคะเพื่อเอาเข้ามาในประเทศเพื่อทำการขายในราคาที่ถูกกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในตลาดภายในประเทศโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะจริงๆแล้วมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจนะคะเลขที่2817/2543นะคะเป็นข้อเท็จจริงในคดีที่พูดถึง อุปกรณ์แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่นะคะที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า WAHL โดยซื้อจากตัวแทนของโจทย์ที่ประเทศสิงคโปร์และขายในประเทศไทยในราคาที่ถูกกว่าที่โจทย์กำหนดให้ขายในประเทศไทยเมื่อเกิดข้อเท็จจริงแบบนี้ค่ะศาลฎีกาท่านก็ได้ตัดสินว่าเมื่อผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จำหน่ายสินค้าของตนในครั้งแรกนะคะและได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยราคาสินค้าที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะหวงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าขายปกตินำสินค้าออกจำหน่ายอีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปถ้ามีการค้าขายไปแล้วในครั้งแรกนะคะโจทย์ไม่มีสิทธิ์มาหวงกันมีให้จำเลยนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ตกไปนะคะถัดมานะคะประเด็นที่ว่าการคุ้มครองที่คาบเกี่ยว

นะคะหรือ concurrent protection นะคะการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวคือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่เป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยนะหากเรามองว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญามีขึ้นมันเกี่ยวกับสิทธิ์ทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายอื่นคำว่ากฎหมายอื่นนะคะอย่างเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะกฎหมายสิทธิบัตรกฎหมายลิขสิทธิ์เราอาจจะไปพิจารณาประเด็นผู้สร้างสรรค์นะคะในมาตราที่6นะคะว่าผู้สร้างสรรค์นั้นสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างไรบ้างเช่นงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนะคะคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยกันเองเราพิจารณาแบบนี้ค่ะว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าบางครั้งเราพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาประกอบด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการค้านะคะในมาตรา273 274และ275นะคะแล้วก็เรามีการพิจารณาในเรื่องของการปลอมการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าด้วยนะคะประกอบกันในมาตรา108 109 110ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วค่ะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างๆนะคะที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองการค้าด้วยกันเองนี้นะคะข้อยกเว้นของหลักนี้อาจจะมีในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษในทางแพ่งนะโดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียนหลักการในประมวลกฎหมายอาญานะคะเป็นกฎหมายทั่วไปจึงเป็นหลักการเก่าก่อนปีพุทธศักราช2500นะคะบทบัญญัติในส่วนนี้คือในมาตรา273 274และ275ของประมวลกฎหมายอาญาน่าจะถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในพระพุทธศักราช2534อันเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะก็จริงๆแล้วประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะก็เลยตั้งเป็นประเด็นนี้ไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณานะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะเราควรจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่3เอกเทศสัญญาลักษณะ8รับผลซะก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมเนาะเป็นเรื่องของความที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปศึกษาในส่วนของกฎหมายเฉพาะที่อาจจะมีเกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะเบื้องต้นนะคะเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความทั่วไปของลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้นะคะเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตในการบังคับใช้ของสัญญารับผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันก่อนนะคะดูที่บทบัญญัติมาตรา609นะคะบทบัญญัติมาตรา609บทบัญญัติมาตรา609นะคะจะอยู่ที่นี่เลยค่ะบนหน้าจอนะคะการรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและการขนไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขนั้นท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้นๆอันนี้คือวรรคหนึ่งนะคะวรรคที่สองบอกว่ารับขนของทางทะเลท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นเป็นลักษณะของกฎหมายเฉพาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในตอนท้ายนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจจากบทบัญญัติมาตรา609เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าขอบเขตการบังคับใช้ของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณิชย์เนี่ยไม่รวมในส่วนของเนื้อหาขอบเขตของการรับขนของหรือคนโดยสารที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและในส่วนของการขนส่งไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขอันนี้เป็นชื่อเก่านะคะชื่อเก่าอย่างไปรษณีย์ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเมื่อสรุปแล้วเนี่ยขอบเขตของการบังคับใช้ลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะการขนส่งทางรถยนต์ภายในประเทศนะคะการขนส่งทางแม่น้ำลำคลองคือทางน้ำนะคะโดยผ่านแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็การขนส่งโดยรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินอันนี้คือขอบเขตในการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ8รับขนอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องจำนะคะทีนี้นะคะความสำคัญในเรื่องต่อมาที่เราจำเป็นที่จะต้องดูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความหมายของสัญญารับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไม่ได้มีการบัญญัติความหมายของสัญญารับขนไว้ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้เลยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของนักวิชาการนะคะนักกฎหมายต่างๆนะคะได้มีการให้ความหมายของสัญญารับขนเอาไว้นะคะโดยสรุปแล้วสัญญารับขนก็คือสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขนส่งซึ่งรับขนเป็นทางค้าปกติตกลงที่จะขนของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยเรียกสินจ้างเป็นค่าระวางพาหนะหรือค่าโดยสารแล้วแต่กรณีจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งในวงเล็บผู้ตราส่งหรือผู้โดยสารมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าผู้ส่งกับผู้ตราส่งต่างกันยังไงไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะเบื้องต้นให้ทราบก่อนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการบัญญัติในส่วนของความหมายของสัญญารับขนไว้นะแต่ว่ามีนักวิชาการนะคะได้บัญญัติได้ให้ความหมายไว้นะคะแล้วก็โดยสรุปแล้วจะเป็นความหมายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ทีนี้เมื่อมาสรุปดูองค์ประกอบกันนะคะจะพบว่าสาระสำคัญของสัญญารับขนนั้นนะคะมีหลักๆด้วยกัน4ประการนะคะประการแรกก็คือสัญญารับขนมีคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายเอาละสิ2ฝ่ายคือใครนะคะถ้าตามบทบัญญัติมาตรา609วรรค1เมื่อสักครู่นะคะ2ฝ่ายฝ่ายนึงก็คือในส่วนของผู้ขนส่งถูกไหมคะผู้ขนส่งและอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ส่งหรือผู้ตราส่งในกรณีของสัญญารับขนของนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีของสัญญารับขนคนโดยสารนะคะคู่สัญญา2ฝ่ายจะเป็นผู้ขนส่งฝ่ายนึงนะคะอีกฝ่ายนึงจะเป็นผู้โดยสารหรือคนโดยสารนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะสัญญารับขนจะต้องเพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ไอ้คำว่าที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งวัตถุประสงค์ตรงนี้บางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีว่าเราไปสวนสนุกมีใครเคยไปสวนสนุกแล้วนั่งม้าหมุนไหมคะม้าหมุนเราขึ้นไปเล่นม้าหมุนม้าหมุนมีการเคลื่อนที่นะแต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ในจุดนั้นนั่นเองคำถามก็คือกรณีแบบนี้เป็นสัญญารับขนหรือไม่นะคะถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะจะมองเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการขึ้นไปเล่นม้าหมุนในสวนสนุกนะคะเป็นการหมุนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไกลที่ไหนเลยไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนที่ขนส่งผู้โดยสารเนาะนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะนะคะในกรณีแบบนี้ไม่ใช่สัญญารับขนนะคะจะเป็นเพียงกรณีของสัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้สาระสำคัญของสัญญารับขนในข้อที่3นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาต่างตอบแทนสัญญาต่างตอบแทนนักศึกษาน่าจะได้เคยเรียนมาแล้วนะคะเป็นลักษณะที่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่พึงต้องชำระให้แก่กันนะคะกรณีของสัญญารับขนก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถที่จะทำสัญญารับขนกันโดยวาจาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแบบนั้นก็ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระสำคัญของสัญญารับขนเวลาที่เราเห็นข้อเท็จจริงนะคะเจอข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันก็ตามนะคะพึงจะต้องดูว่าสาระสำคัญของสัญญารับขนเหล่านี้นะคะมีครบหรือเปล่าถ้ามีครบแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นสัญญารับขนถูกไหมคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อเราพูดถึงสัญญารับขนนะคะคือความหมายของผู้ขนส่งนะคะความหมายของผู้ขนส่งจะอยู่ที่บทบัญญัติมาตรา608นะคะมาตรา608บอกว่าอันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จ

เป็นทางค้าปกติของตนนะคะในกรณีนี้นะคะอาจารย์ได้ทำสีที่แตกต่างไว้ให้นะคะบทบัญญัติมาตรา608นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องสัญญารับขนเรื่องของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าผู้ขนส่งนะคะตามข้อเท็จจริงนั้นผู้ขนส่งตามมาตรา608ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้หรือไม่นะคะเป็นหรือไม่ลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นั้นนะคะถ้าหากว่าเอามาพิจารณาแยกเป็นข้อๆนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะรายละเอียดตามนี้ค่ะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะข้อ1ถึง5นะคะกรณีแรกนะคะอย่างแรกที่เราต้องดูว่าผู้ขนส่งนั้นมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่นะคะผู้ขนส่งมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่เชื่อว่านักศึกษาเรียนมาแล้วนะคะคำว่าบุคคลตามกฎหมายเป็นได้กี่ประเภท2ประเภทนะคะ2ประเภท2ประเภทคือประเภทไหนบ้างบุคคลธรรมดาเหมือนเราใช่ไหมคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือนิติบุคคลคือบุคคลโดยผลของกฎหมายที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการนะคะดังนั้นนะคะในกรณีของผู้ขนส่งนะคะต้องมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายและสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะข้อที่2นะคะผู้ขนส่งจะขนส่งได้เพียง2สิ่งเท่านั้นนะคะดูตามมาตรา608เมื่อสักครู่นะคะได้ขีดเส้นใต้มาให้ด้วยนะคะ2สิ่งที่ว่านั้นคืออะไรนะคะคือการขนส่งของหรือคนโดยสารนะคะ2 อย่างเท่านั้นนะคะข้อที่3นะคะผู้ขนส่งจะต้องขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของความหมายของสัญญารับขนนะคะกรณีของความหมายของสัญญารับขนให้บอกว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะดังนั้นในส่วนของความหมายของผู้ขนส่งนะคะผู้ขนส่งตามมาตรา608เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ขนส่งที่ขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จนะคะเพื่อบำเหน็จก็คือเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกรณีของการขนส่งของนะคะเขาจะเรียกว่าค่าระวางพาหนะนะคะถ้าเป็นกรณีของการขนส่งคนโดยสารจะเรียกว่าค่าโดยสารนะคะข้อที่5นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับขนเป็นอาชีพนะคะรับขนเป็นอาชีพเลยนะคะถามว่าการรับขนเป็นอาชีพจำเป็นจะต้องรับขนทั่วราชอาณาจักรไหมนะคะไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะจำกัดนะผู้ขนส่งอาจจะจำกัดพื้นที่ในการขนส่งก็ได้อาจจะเป็นการขนส่งของนะคะรับขนส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มากรุงเทพเท่านั้นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการขนส่งทั่วราชอาณาจักรนะคะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นะคะเวลาที่นักศึกษาดูข้อเท็จจริงนะคะพึงระวังให้ดีนะคะดูให้แน่นอนก่อนว่าบุคคลที่เป็นผู้ขนส่งตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่นะคะต้องดูให้ครบทั้ง5ข้อนะคะต้องมีครบทั้ง5ข้อนั่นเองค่ะในส่วนของการรับขนของนะคะเมื่อพูดถึงการรับขนของนะคะก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของการรับขนของเนี่ยมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างจะอยู่ที่มาตรา610นะคะตอนของเรื่องรับขนของนะคะเนื้อหามีค่อนข้างเยอะนะคะขออนุญาตให้นักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดในหนังสือเอาอีกครั้งนึงนะคะโดยจะสรุปจุดสำคัญนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้นะคะทีนี้นะคะในมาตรา610นะคะจะพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญารับขนของนะคะก็คือจะมีตัวในส่วนของผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะก่อนหน้านี้พูดไปแล้วเนาะมันมี2คำที่ใช้นะคะผู้ส่งหรือผู้ตราส่งการใช้ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะจริงๆแล้วคือคนเดียวกันนะคะความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการออกใบจะเรียกว่าผู้ตราส่งแค่นั้นเองนะคะผู้รับของก็คือผู้ที่เรียกว่าผู้รับตราส่งนะคะในส่วนของบำเหน็จนะคะในการรับผลของนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นประโยชน์บางอย่างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้หน้าที่ของผู้ส่งนะคะขออนุญาตไปเร็วๆนะคะหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ในการออกใบกำกับของเมื่อผู้ขนส่งเรียกเอาตามมาตรา612นะคะทีนี้จุดสำคัญอยู่ที่ดอกจันข้างล่าง3ดอกเลยค่ะใบกำกับของนะคะผู้ออกคือผู้ส่งนะคะจำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งเป็นสำ

คัญผู้ส่งต้องเซ็นชื่อนะคะดูระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนะคะหน้าที่ของผู้ส่งข้อที่2นะคะหน้าที่ในการแสดงสภาพแห่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเช่นอะไรกรณีของวัตถุ Wi-Fi นะคะหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือว่ากรณีของสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายนะคะทำไมจะต้องแจ้งก่อนทำสัญญาด้วยนะคะต้องแจ้งเพื่อที่ว่าผู้ขนส่งเขาจะได้พิจารณาว่าเขามีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดอันตรายหรือไม่หรือหากไม่มีหรือเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เขาจะได้ปฏิเสธการรับขนของดังกล่าวนะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ที่3ของผู้ส่งนะคะก็คือหน้าที่ในการบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะส่งมอบนะคะอ่ะกฎหมายอยู่ที่มาตรา620นะคะมาตรานี้ก็จะบอกตัวอย่างยกตัวอย่างไว้เช่นเงินทองตราธนบัตรตัวเงินพันธบัตรอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะจุดสำคัญอยู่ที่ว่าและของมีค่าอย่างอื่นๆที่ไฮไลท์เป็นตัวสีแดงไว้ให้นะคะของมีค่าอย่างอื่นๆมันคืออะไรนะคะของมีค่าอย่างอื่นๆบางคนบอกว่าเครื่องจักรราคาหลายล้านเป็นของมีค่าอย่างอื่นๆไหมนะคะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะกรณีของเครื่องจักรราคาหลายล้านเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ราคาสูงเท่านั้นไม่ใช่ของมีค่าอย่างอื่นนะคะรายละเอียดของตัวอย่างเหล่านี้นะคะมีปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งนะคะผู้ส่งในกรณีของรับขนของมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะสิทธิ์อันแรกก็คือสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งนะคะสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องของใบตราส่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่พูดถึงหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะซึ่งเป็นผู้ออกใบตราส่งสิทธิ์ข้อที่2ของผู้ส่งนะคะก็คือสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะผู้ส่งสามารถที่จะบอกผู้ขนส่งให้งดการส่งของนั้นส่งของนั้นกลับคืนมาหรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่นประการใดก็ได้ตราบใดที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะกรณีแบบนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีไหนกรณีที่มีการยกเลิกสัญญานะคะยกเลิกสัญญาซื้อขายนะคะไม่ใช่สัญญาขนส่งนะยกเลิกสัญญาซื้อขายหรือว่ากรณีที่ผู้ซื้อขายไม่ยอมจ่ายเงินนะคะไม่ชำระราคานะแล้วของที่ขนส่งไปก็ส่งมอบไม่ได้สิถ้าส่งมอบแล้วเป็นเรื่องเลยแล้วจะไปรับชำระเงินจากใครนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของมาตรา626นะคะก็คือในส่วนเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะไปดูในรายละเอียดในหนังสือได้เลยนะคะต่อมานะคะหน้าที่ของผู้รับตราส่งนะคะอยู่ที่มาตรา615นะคะหน้าที่ในการผู้รับตราส่งเวลาที่มารับของนะคะจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องเวนคืนใบตราส่งเอาใบตราส่งคืนให้กับผู้ขนส่งนะคะหรือนะคะหรือถ้าหากว่าไม่สามารถคืนใบตราส่งให้ใบตราส่งหายเป็นต้นนะคะก็จะต้องมีการให้ประกันตามสมควรเพื่อที่จะรับของไปนะคะต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งนะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งอยู่ที่มาตรา627นะคะเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิ์ทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่งนะคะก็คือสิทธิ์โอนทันทีนะคะหลังจากที่บอกองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือของถึงนะคะของถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ในส่วนของผู้รับตราส่งก็ได้เรียกให้ส่งมอบของนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของหน้าที่ของผู้ขนส่งมาแล้วค่ะในส่วนของใบตราส่งนะคะหน้าที่แรกของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการออกใบตราส่งเมื่อผู้ส่งเรียกเอาอยู่ที่มาตรา613นะคะในมาตรา613จะบอกไว้เลยว่าใบตราส่งจะต้องมีรายการอะไรบ้างนะคะเช่นกันนะคะเช่นกันกับใบกำกับของใบกำกับของผู้ส่งเป็นผู้ออกเพราะฉะนั้นต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งนะคะกรณีของใบตราส่งนะคะดอกจันสามดอกข้างล่างนะคะใบตราส่งนะคะผู้ขนส่งเป็นผู้ออกต้องมีลายมือชื่อของผู้ขนส่งเป็นสำคัญนะคะอันนี้คอยระมัดระวังให้ดีนะคะต่อมานะคะหน้าที่ที่2นะคะของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่งเมื่อของถึงจุดหมายปลายทางตามมาตรา622มาตรา622ใช้คำว่าของถึงเมื่อใดแปลว่าอะไรแปลว่าบอกเมื่อไหร่บอกทันทีที่ของถึงนะคะรีบแจ้งทันทีนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งในหน้าที่ที่3นะคะหน้าที่ส่งคืนเงินค่าระวางพาหนะในกรณีสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะน้ำท่วมแผ่นดินไหวฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดอะไรที่ไม่คาดคิดและป้องกันไม่ได้แม้ได้ระมัดระวังเป็นอย่างดีเพียงพอแล้วนะคะรายละเอียดนักศึกษาไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้เลยนะคะต่อไปนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งข้อที่4นะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตราส่งไม่พ

หรือผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนะคะอยู่ที่มาตรา631ซึ่งมาตรา631เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามาตรา631เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะมีหลายวรรคนะแล้วก็กำหนดทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากกรณีที่หาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือว่าผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีของวรรคที่3นะคะกรณีที่เป็นของสดนะถ้าหน่วงช้าไว้ของสดมันเสียถูกไหมคะขนส่งไปถ้าหน่วงช้าไว้หาตัวผู้รับของไม่เจอของเสียเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นนะคะกรณีแบบนั้นนะคะกฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งในการที่จะเอาของนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้นะคะเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างรายละเอียดไปดูในหนังสือได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ในการส่งมอบเงินส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดอ่ะต่อเนื่องมาจากมาตรา631นะคะเมื่อเอาของขายทอดตลาดแล้วได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ผู้ขนส่งหักเอาไว้เป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ถ้าและยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องส่งมอบให้แก่บุคคลผู้ควรได้เงินนั้นโดยพลันนะคะก็ชัดเจนนะคะ631กับ632นะคะต่อเนื่องกันมาคู่กันเสมอและจะถูกนำไปใช้ในกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะอันแรกสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบกำกับของจากผู้ส่งนะคะกรณีใบกำกับของพูดถึงไปแล้วนะคะสิทธิ์ที่2นะคะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับเวรคืนใบตราส่งหรือได้รับประกันตามสมควรเมื่อส่งมอบของนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนกับในส่วนของหน้าที่ของผู้รับตราส่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะสิทธิในการยึดหน่วงของอยู่ที่มาตรา630กรณีนี้คือกรณีอะไรนะคะผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้ก่อนได้ตามที่จำเป็นเพื่อประกันการใช้เงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์พูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าผู้ขนส่งยังไม่ได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบเต็มจำนวนนะคะผู้ขนส่งสามารถที่จะยึดหน่วงของไว้ได้ยังไม่ส่งมอบของก็ได้จนกว่าจะได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบตามจำนวนก่อนนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของตามมาตรา631ที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ในการหักเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา632อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะกรณีของสิทธิ์ในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ในกรณีที่มีผู้ขนส่งหลายคนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดในชีวิตจริงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรามีการทำสัญญาขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่จริงๆแล้วในการขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่อาจจะมีผู้ขนส่งหลายคนก็ได้อย่างเช่นทอดแรกนะคะเป็นการขนส่งจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ทอดที่2จากนครสวรรค์ไปลำปางทอดที่3จากลำปางไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะคะกรณีแบบนั้นนะคะมาตรา633บอกว่าถ้าของนั้นได้ขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังสุดอาจใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา630 631 632นั้นในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อันค้างชำระแก่ผู้ขนส่งทั่วทุกคนได้นะคะกรณีนี้เพราะอะไรทำไมถึงให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งทอดหลังสุดผู้ขนส่งทอดหลังสุดคือผู้ที่ยังครอบครองของอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ขนส่งทอดหลังสุดเนี่ยเป็นผู้เดียวที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงของเพื่อเรียกเอาค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ได้นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นการที่กฎหมายคุ้มครองอะค่ะคุ้มครองผู้ขนส่งทอดหลังสุดไม่ให้จะต้องมารับผิดนะคะต่อผู้ขนส่งทอดก่อนๆ นะคะในกรณีของค่าระวางพาหนะแล้วก็อุปกรณ์เนื่องจากการที่ตนไม่ได้ใช้สิทธิยึดหน่วงที่ตนมีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรับผิดนิดนึงนะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งนะคะมีเรื่องของกรณีของการบุบสลายบุบสูญหายนะคะส่งมอบชักช้าตามมาตรา616นะคะแล้วก็มีในส่วนของความรับผิดในเรื่องของการสูญหายบุบสลายส่งมอบชักช้าจากความผิดของบุคคลอื่นซึ่งตนมอบหมายตามมาตรา617นะคะแล้วก็ในส่วนของความรับผิดร่วมกันของผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามมาตรา618นะคะมีเรื่องของข้อจำกัดนะคะในเรื่องของความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ขนส่งอื่นนะคะในส่วนของมาตรา629นะคะแล้วก็ข้อจำกัดความรับผิดในเรื่องค่าสินไหมทดแทนในกรณีของการส่งของชักช้านะอยู่ที่มาตรา621นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา623นะคะมีเรื่องอายุความที่มาตรา624นะคะเรื่องอายุความเน้นย้ำนิดนึงนะคะนักศึกษาดูให้ดีนะคะว่าอายุความเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอย่างกรณีเป็นปี1นับแต่ส่งมอบหรือปี1นับแต่ควรจะได้ส่งมอบและมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการทุจริตด้วยนะคะต่อมานะคะการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจะอยู่ที่มาตรา625นะคะรายละเอียดนักศึกษาดูในหนังสือได้เลยค่ะ

ค่ะในเรื่องของรับขนคนโดยสารนะคะรับขนคนโดยสารก็ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วถ้อยคำชัดเจนมากเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะอยู่ที่มาตรา635นะคะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเดินทางบอกเครื่องเดินทางหากได้มอบหมายให้แก่ผู้ขนส่งทันเวลานะคะท่านว่าจะต้องส่งมอบในขณะที่คนโดยสารถึงนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเราก็มักจะเห็นแบบนั้นยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเครื่องเดินทางไม่ได้เดินทางมาด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะคือมีเกิดขึ้นนะคะมีเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งอยู่ที่มาตรา636นะคะบอกว่าถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึ่งนับแต่วันที่เครื่องเดินทางนั้นถึงซ้ายผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้นะคะทำไมถึงให้สิทธิ์นี้ทำไมกฎหมายถึงให้สิทธิ์นี้กับผู้ขนส่งเพราะว่าการที่เก็บเครื่องเดินทางไว้เป็นภาระแก่ผู้ขนส่งที่จะต้องดูแลรักษานะคะแล้วก็ในส่วนของวรรค2นะคะถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียได้ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้เมื่อของนั้นอยู่แล้วถึงแล้วรออยู่ล่วงกว่า24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าความที่เป็นของสดเสียได้เนาะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ต่อมานะคะมาดูในส่วนของการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา639นะคะอันนี้นักศึกษาไปดูรายละเอียดในหนังสือได้นะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสารอยู่ที่มาตรา634นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาความเสียหายอันเกิดแต่ตัวเขาเนี่ยคืออะไรนะคะคืออย่างเช่นกรณีที่ว่าเกิดมีอุบัติเหตุแล้วมีการได้รับการบาดเจ็บจากการขนส่งที่ว่านี้นะคะก็จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะหรือถ้าหากว่ามีกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีเรื่องของค่าทำศพนะคะหรือค่าขาดไร้ซึ่งอุปการะของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะของผู้ที่มีส่วนได้เสียนั่นเองนะคะเป็นต้นเนาะนะคะต่อมานะคะหรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆอันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่งเช่นอะไรเช่นกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเดินทางต่อนะคะจำเป็นต้องไปต่อรถนะคะแล้วไปไม่ทันนะจะต้องมีหลงค่าที่พักค่าอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั่นเองนะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อเครื่องเดินทางนะคะเป็นความผิดในเรื่องของเครื่องเดินทางนะคะอันนี้ก็คือมาดูที่มาตรา637นะคะแล้วก็ความรับผิดเกี่ยวกับเครื่องเดินทางเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของมาตรา638ด้วยอันนี้นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมีพระราชบัญญัติ2ฉบับนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะคะเป็นพระราชบัญญัติตัวอย่างพระราชบัญญัติแล้วก็เป็นตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติการรับผลของทางทะเลนะคะพ.ศ. 2534นะคะตอนที่เราดูมาตรา609นะคะเราเห็นแล้วบอกว่าในเรื่องของการรับผลของทางทะเลจะต้องมาดูกฎหมายเฉพาะนะคะของตัวเองนะขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือใช้บังคับกับการรับผลของทางทะเลข้ามพรมแดนนะคะเว้นแต่สัญญาการรับผลของในราชอาณาจักรที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าให้ใช้พระราชบัญญัตินี้คือเปิดช่องไว้นะคะให้เลือกที่จะใช้พระราชบัญญัตินี้ได้เป็นเรื่องของการรับขนของเท่านั้นนะคะบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่อยากให้ดูนะคะความหมายของผู้ขนส่งนะคะตามพระราชบัญญัตินี้นะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับมาตรา608ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นกรณีของคำว่าของคำนิยามความหมายเวลาอ่านกฎหมายนะคะอยากให้ดูนิยามความหมายของที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติด้วยนะคะอย่างกรณีของคำว่าของเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือสังหาริมทรัพย์สัตว์มีชีวิตรวมถึงพาหนะภาชนะขอโทษนะคะภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งของเป็นผู้จัดหาเพื่อใช้ในการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายกว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะว่ามันมีลักษณะของความข้ามพรมแดนนะคะอย่างเช่นกรณีของสงครามกลางเมืองนะคะหรือกรณีของโจรสลัดนั่นเองนะคะอีกฉบับนึงนะคะคือพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2558นะคะขอบเขตในการบังคับใช้นะคะชื่อเป็นระหว่างประเทศนะคะแต่ขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้กับการรับขนทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยนะคะมีการแก้ไขไปแล้ว1ครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศคริสต์ศักราช1999นะคะสิ่งสำคัญสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่อยากจะโน้ตไว้ก็คือหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคยแต่เป็นลักษณะของหน่วยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนนะคะถูกทำขึ้นสร้างขึ้นโดย IMF นะคะ IMF หรือ International Monetary Fund นะค

คะโดยเป็นการกำหนดมูลค่าในระบบตะกร้าเงินนะคะถ่วงน้ำหนักโดยเงินสกุลหลักของโลกทบทวนและมีการกำหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมนะคะในทุกๆ5ปีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพูดกันในหน่วยที่9เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรเบื้องต้นเลยจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรนะคะความหมายของการวางแผนภาษีอากรคืออะไรการวางแผนภาษีอากรหมายถึงกระบวนการจัดการงานของผู้เสียภาษีอากรอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนโดยการกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้ามีการเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาและเสียภาษีอากรในจำนวนที่น้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากรคืออะไรการวางแผนภาษีอากรมีวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีอากรและเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายจัดปัญหาทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดขึ้นตัวอย่างของแนวทางการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเช่นการเลือกทางเลือกที่เสียภาษีอากรน้อยที่สุดหรือการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือการคำนวณภาษีอากรซึ่งเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ข้อที่สองเพื่อขจัดและป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีธุรกรรมหลายๆอย่างธุรกรรมแต่ละอย่างมีภาษีอากรที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปภาษีอากรแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์มีวิธีการและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายภาษีอากรแต่ละประเภทตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่เสียภาษีอากรผิดพลาดเช่นเบี้ยปรับเราจะเสียเบี้ยปรับกรณีที่ชำระภาษีอากรขาดหรือน้อยกว่าจำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียเงินเพิ่มเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มกรณีที่ชำระอากรล่าช้าค่าปรับทางอาญาจะเสียค่าปรับก็ต่อเมื่อมีเจตนาจงใจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่วัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเจ้าพนักงานประเมินหรือผู้ที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีเรียกประเมินหรือตรวจสอบภาษีอากรตัวอย่างเช่นผู้เสียภาษีได้จัดเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารหลักฐานทางด้านบัญชีและรายงานต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อใช้ตอบคำถามชี้แจงให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานประเมินหรือผู้เก็บภาษีวัตถุประสงค์ข้อที่4เพื่อลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนภาษีหรือผู้เสียภาษีควรพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่พึงได้รับโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตัวอย่างของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นการใช้สิทธิ์ที่จะเลือกว่าหักรายจ่ายจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง40วงเล็บ8มี2กรณีหรือ2ทางเลือกทางเลือกที่1อาจจะหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือเลือกทางเลือกที่2คือหักรายจ่ายเป็นการเหมาจ่ายข้อ2เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาหากค่าลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้สุทธิคงเหลือกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการขายสินค้าที่ไม่ใช่การส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอาจจะเลือกทางเลือกที่ไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้หรือเลือกทางเลือกที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ตัวอย่างที่2ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นกิจการขนาดย่อมจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อาจจะมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เหมือนกันนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวอย่างเช่นการหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสำหรับค่าจ้างคนพิการหรือผู้สูงอายุหรือรายจ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างที่2การใช้ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน5รอบระยะเวลาบัญชีก่อนปีปัจจุบันต่อไปเป็นเรื่องการวางแผนภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรนะคะการวางแผนภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมีความหมายอย่างไรการหลบหลีกภาษีอากรคือการที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากรเพื่อเสียภาษีอากรจำนวนน้อยที่สุดถือเป็นการวางแผนภาษีอากรอย่างหนึ่งและยอมรับได้แต่หลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นการหนีจะไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอากรแต่จะเป็นการถือว่าการหนีภาษีอากรมีเจตนาหรือจงใจใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายย่อมต้องได้รับโทษปรับจำคุกหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้บางครั้งอาจจะเรียกว่ากำบังภาษีหรือเกราะป้องกันภาษีเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรซึ่งถือเป็นการวางแผนภาษีอากรอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรการใช้ระยะเวลาปลอดภาษีอากรเป็นต้นทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้กับการวางแผนภาษีอากรว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้จะให้ความสำคัญกับการเสียภาษีอากรในจำนวนน้อยที่สุดเป็นลำดับแรกและการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเป็นลำดับรองส่วนการวางแผนภาษีอากรจะให้ความสำคัญกับการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเป็นลำดับแรกและการเสียภาษีอากรในจำนวน

ที่น้อยที่สุดเป็นลำดับรองแต่ทั้งการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้และการวางแผนภาษีอากรนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายถูกต้องตามจริยธรรมและตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอากรแต่จะถือว่าเป็นการหนีภาษีอากรตัวอย่างเช่นการทำสัญญาหรือธุรกรรมอย่างช่อฉนหรือหลอกลวงเพื่อ

ที่มีการหนีภาษีอากรเนี่ยมีอะไรบ้างการหนีภาษีอากรถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายดังนั้นประมวลรัษฎากรได้กําหนดเรื่องการหนีภาษีอากรและบทลงโทษไว้หลายมาตราที่สําคัญเช่นอันที่1กรณีที่ไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะ 2. กรณีที่แจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคำหรือนำพยานหลักฐานเท็จต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทกรณีที่3กระทําโดยความเท็จช่อโกงหรือมีอุบายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. กรณีที่มีเจตนาละเลยไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะกรณีที่5ออกเอกสารเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทกรณีที่6ถ้าไม่ลงรายการหรือลงรายการเป็นเท็จในรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีโทษเช่นเดียวกับข้อ5นะคะข้อ7กรณีที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอมก็จะต้องระวังโทษเช่นเดียวกับข้อ5เช่นเดียวกันข้อ8กรณีที่มีความผิดในการฟอกเงินโดยช่อโกงหรือมีอุบายหรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันตั้งแต่2ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไปให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระบวนการกลยุทธ์และเครื่องมือของการวางแผนภาษีอากรผู้วางกลยุทธ์ของการวางแผนภาษีอากรควรมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ควรมีความเข้าใจหลักการจัดตั้งองค์การเพื่อประกอบธุรกิจ 3. ควรเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 4.ควรจัดทำเอกสารบัญชีและรายงานและระบุประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน 5. พร้อมรับการถูกตรวจสอบภาษีอากรนะคะกระบวนการของการวางแผนภาษีอากรเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่1จะกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรขั้นตอนที่2ศึกษาลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรขั้นตอนที่3ดำเนินการวางแผนภาษีอากรขั้นตอนที่4นำแผนภาษีอากรไปปฏิบัติและขั้นตอนสุดท้ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภาษีอากรนะคะการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรเนี่ยนโยบายการวางแผนภาษีอากรควรกำหนดให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากรส่วนคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรจะเป็นผู้นำนโยบายการวางแผนภาษีอากรไปสู่การปฏิบัตินะคะกระบวนการของการวางแผนภาษีอากรการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานของการวางแผนภาษีอากรเนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจ 2. ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นฝ่ายที่มีข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวข้องกับภาษีอากรจะทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาษีอากรได้เป็นอย่างดี 3. ฝ่ายบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกการบรรจุการกำหนดอัตราค่าจ้างและรักษาการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรธุรกิจรวมทั้งการจัดจ้างบุคคลภายนอก 4. ฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าค่าใช้จ่ายในการขาย 5. ฝ่ายผลิตและจัดซื้อรวมถึงฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือผู้ส่งของ6ฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายระเบียบปฏิบัติ7ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร
การศึกษาลักษณะของการดำเนินธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรนั้นคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบการจัดองค์การของผู้เสีย

ภาษีอากรขั้นตอนการดำเนินธุรกิจต่างๆระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงเอกสารทางธุรกิจของกิจการนั้นเพื่อเป็นการพิจารณาว่าขั้นตอนใดหรือกรณีใดมีประเด็นภาษีอากรใดเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปในเรื่องของการดำเนินการวางแผนภาษีอากรนั้นคณะทำงานการวางแผนจะต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการนะคะอย่างเป็นระบบทุกกรณีและขั้นตอนในบางกรณีการดำเนินธุรกิจขั้นตอนหนึ่งอาจมีประเด็นภาษีอากรและวิธีการปฏิบัติทางภาษีอากรที่แตกต่างกันหลายประเด็นหลังจากที่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตลอดจนแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรทุกประเด็นแล้วก็จะนำมาปรับให้เข้ากับขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุรกิจของกิจการให้สอดรับกันในการดำเนินการวางแผนภาษีอากรต่อไปในขั้นตอนของการนำแผนภาษีอากรไปปฏิบัติเมื่อแผนภาษีอากรผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององค์การแล้วองค์การต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบถึงภาษีอากรเพื่อให้การนำแผนภาษีอากรไปใช้ปฏิบัติงานจริงและเกิดผลดีตรงตามแผนภาษีอากรที่ได้วางไว้นะคะสุดท้ายขั้นตอนที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนภาษีอากรคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภาษีอากรอยู่เป็นระยะเช่นทุกเดือนทุกๆ3เดือนหรือทุกๆ6เดือนเป็นต้นและประเมินผลกระทบและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการวางแผนภาษีอากรเพื่อนำมาเป็นข้อมูลป้อนกลับและปรับปรุงการวางแผนภาษีอากรในครั้งต่อไปผู้วางกลยุทธ์ของการวางแผนภาษีอากรนั้นควรมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจหลักการจัดตั้งองค์การแล้วก็มีความสามารถในการระบุรายได้และค่าใช้จ่ายรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจัดทำเอกสารและบัญชีตามแบบที่กฎหมายกำหนดการวางแผนภาษีอากรตามความเป็นจริงของธุรกิจได้เตรียมพร้อมกับการตรวจสอบภาษีอากรและพร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายดำเนินการขอความคิดเห็นได้นะคะเครื่องมือของการวางแผนภาษีอากรนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างเช่นอันที่หนึ่งแผนที่ทางภาษีอากรอันที่สองคู่มือการปฏิบัติการทางภาษีอากรอันที่สามหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรนะคะแผนที่ทางภาษีอากรคืออะไรคือตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีกับประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีโดยระบุชื่อบัญชีแยกประเภทในงบทดลองและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องมาจับคู่หรือเปรียบเทียบกับประเภทภาษีอากรที่สัมพันธ์กันกับชื่อบัญชีแยกประเภทนั้นๆพร้อมทั้งระบุบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไว้ในตารางเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีอากรต่อไปส่วนคู่มือการปฏิบัติงานทางภาษีอากรเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีอากรโดยพิจารณาจากรายการทางการเงินแต่ละรายการว่าการบัญชีกับภาษีอากรมีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติระบุเวลาของการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยครอบคลุมทั้งระบบบัญชีและภาษีอากรตั้งแต่เอกสารสัญญาธุรกิจบัญชีรายงานและแบบแสดงรายการภาษีหลักเกณฑ์ต่างๆทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็คือกฎหมายหลักที่ใช้บังคับจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรหนังสือตอบข้อหารือและแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรข่าวสารและคำชี้แจงผลทางปฏิบัติต่อคำสั่งศาลหนังสือตอบจากส่วนกลางไปยังสรรพากรพื้นที่คู่มือการเสียภาษีของกรมสรรพากรแนวทางการตรวจสอบภาษีอากรและเอกสารเผยแพร่ต่างๆต่อไปเราจะพูดกันในเรื่องของหน่วยภาษีสัญญาธุรกิจการประเมินภาษีกับการวางแผนภาษีอากรหน่วยภาษีคืออะไรหน่วยภาษีคือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรในการพิจารณาเลือกรูปแบบองค์การธุรกิจซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์การธุรกิจเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจความสามารถและการบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบในหนี้สินขององค์การธุรกิจและภาษีอากร
ส่วนหน่วยภาษีคือการเลือกรูปแบบองค์การธุรกิจแต่ละประเภทถือเป็นหน่วยภาษีและมีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีอากรโดยคำนึงถึงข้อพิจารณาในเรื่องของอัตราภาษีประเภทเงินได้รายรับการหักค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันผลกำไรและลักษณะกิจการนะคะสัญญาธุรกิจคืออะไรก็คือการทำสัญญาทางธุรกิจแต่ละประเภทที่มีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีอากรโดยวัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาธุรกิจก็จะมีวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตราที่ต่ำวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อมิให้ต้องเสียอากรสแตมป์โดยคำนึงถึงข้อพิจารณาในเรื่องของสัญญาธุรกิจดังนี้ข้อ1ผู้ทำสัญญาต้องให้สัญญาที่ทำถูกต้องตามแบบและมีผลตามกฎหมายข้อ2ผู้ทำสัญญาต้องมีความรู้เรื่องภาษีอากรและอนุสัญญาการยกเว้นภาษีซ้อนข้อ3ผู้ทำสัญญาต้องทราบว่าศาลไทยยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาในการตีความของสัญญาว่ามีผลอย่างไรโดยไม่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานประเมินและข้อ4การตีความของสัญญาหากกฎหมายไม่แจ้งชัดศาลจะตีความโดยเคร่งครัดนะคะการประเมินภาษีกับการวางแผนภาษีก่อนมีข้อพิจารณาที่ต้องพิจารณาดังนี้1การจัดทำบัญชีและยื่นแบบเสียภาษีการขอคืนภาษีอย่างมั่นใจเวลาที่ได้รับหมายเรียกการตรวจสอบภาษีให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานรับหมายประเมินภาษีและอุทธรณ์ภาษีอุทธรณ์ต่อศาลชำระภาษีโดยการวางประกันหนังสือค้ำประกันของธนาคารการดำเนินธุรกิจหลักฐานการใช้ถ้อยคำและการอุทธรณ์ต้องสอดคล้องกันนะคะปัจจัยในการเลือกรูปแบบขององค์การธุรกิจก็จะมีอยู่หลายๆปัจจัยเช่นความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์การเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจความสามารถของผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจการบริหารและการควบคุมกิจการการขยายกิจการความรับผิดในหนี้สินขององค์การธุรกิจที่มีต่อเจ้าของการแบ่งปันผลกำไรให้เจ้าของกิจการการแปรรูปกิจการในอนาคตภาษีอากรเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของข้อพิจารณาในการจัดหน่วยภาษีเพื่อการวางแผนภาษีอากรข้อที่ควรพิจารณาในการจัดหน่วยภาษีเพื่อการวางแผนภาษีอากรข้อที่1ก็คืออัตราภาษีกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งมิได้จดทะเบียนภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 5% ถึง 35% ของเงินได้สุทธิกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดทั่วไปนั้นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิทางภาษีนะคะข้อพิจารณาข้อที่2ประเภทเงินได้รายรับการหักค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันผลกำไรกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาการกำหนดประเภทเงินได้จะมีผลในเรื่องของการหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งการหักค่าใช้จ่ายในกฎหมายภาษีอนุญาตซึ่งอาจจะอยู่ในอัตราที่ต่ำมากเช่นเงินได้จากการเป็นลูกจ้างเมื่อเทียบกับเงินได้ประเภทอื่นเพราะหากเป็นเงินได้ประเภทอื่นกฎหมายภาษีอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ตั้งแต่ร้อยละ10ถึงร้อยละ60หรือหากปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรอาจขอหักค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้อีกการพิจารณาข้อที่3ลักษณะของกิจการกิจการใดจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกิจการส่งออกเป็นต้นนะคะตัวอย่างของบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะเสียตั้งแต่ถ้ามีเงินได้สุทธิตั้งแต่1ถึง 150,000 ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียนะคะเกิน 150,000แต่ไม่เกิน 300,000 บาทก็จะเสียอัตรา 5% แต่ถ้าเกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเสีย 10% นะคะแต่ถ้าเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทก็จะเสีย 15% และถ้าเกิน 750,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทจะเสีย 20% ถ้าเกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทก็จะเสีย 25%ถ้าเกิน2ล้านบาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเสีย 30% และถ้าเกิน5ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษี 35% ในอัตราก้าวหน้านี่นะคะ
ต่อไปเป็นตัวอย่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่1มกราคม2500

0: 560เป็นต้นไปนะคะฐานภาษีที่ประกอบไปด้วยข้อที่1ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนก็จะเสียภาษีในอัตรา 20% บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากบริษัทจดทะเบียนก็จะเสีย 20% กรณีที่2ภาษีตามมาตรา70กรณีที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ก็จะเสียอัตราภาษี 10% กรณีที่2กรณีอื่นๆนอกจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ก็จะเสีย 15% กรณีที่3ภาษีตามมาตรา70ทวิจากการจำหน่ายกำไรเสียภาษีในอัตรา 10% กรณีที่4ภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆของมูลนิธิหรือสมาคมกรณีที่1รายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8ก็จะเสียภาษีในอัตรา 2% และรายได้อื่นๆที่นอกเหนือจากรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8ก็จะเสียภาษีในอัตรา 10% นะคะสัญญาทางธุรกิจตัวอย่างเช่นการทำสัญญาซื้อขายการทำสัญญาในหน้าการทำสัญญารับจ้างการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือสัญญาร่วมค้าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็จะประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทใดได้ค่าตอบแทนและรูปแบบของสัญญาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนนะคะสัญญาธุรกิจกับการวางแผนภาษีอากรข้อควรพิจารณาข้อที่1สัญญาที่ทำขึ้นต้องถูกต้องตามแบบและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายผู้ทำสัญญาต้องมีความรู้เรื่องภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรศาลไทยยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและข้อ4การตีความในสัญญานั้นโดยเฉพาะหากกฎหมายไม่แจ้งชัดศาลจะตีความโดยเคร่งครัดในทางที่ไม่เป็นโทษนะคะข้อพิจารณาในการวางแผนภาษีอากรเกี่ยวกับการประเมินภาษีข้อที่1การจัดทำบัญชีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องถูกต้องข้อ2การขอคืนภาษีข้อ3การรับหมายเรียกข้อ4การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ข้อ5อำนาจในการออกหมายเรียกข้อ6การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญข้อ7การอุทธรณ์ข้อ8การอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรหรือศาลจังหวัดในการชำระภาษีโดยการวางประกันไว้ก่อนการดำเนินธุรกิจหลักฐานทั้งทางบัญชีการให้ถ้อยคำและการอุทธรณ์ไม่ว่าในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือชั้นศาลต้องสอดคล้องกันนะคะค่ะจากที่ได้กล่าวมาแล้วในหน่วยที่9เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเข้าใจกระบวนการในการจัดทำการวางแผนภาษีอากรที่จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนประกอบไปด้วยการกำหนดนโยบายการศึกษารูปแบบขององค์การการแต่งตั้งคณะกรรมการการนำแผนการวางแผนภาษีอากรไปใช้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญก็คือการติดตามและประเมินผลการนำแผนภาษีอากรไปใช้ซึ่งในการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและนำมาวางแผนภาษีอากรในอนาคตต่อไปจะทำให้องค์การเนี่ยเสียภาษีอากรอย่างประหยัดและถูกต้องที่สุดนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการ

0: ต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
1: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
3: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
11: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดวิชา32447การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรนะคะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คืออยู่ในหน่วยที่10การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งหัวข้อหลักที่จะเรียนกันในวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะเรื่องที่1ก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องที่2คือการวางแผนภาษีเงินได้ด้านเงินได้พึงประเมินนะคะเรื่องที่3ก็คือการวางแผนภาษีในด้านค่าใช้จ่ายเรื่องที่4คือการวางแผนภาษีในด้านค่าลดหย่อนและสุดท้ายนะคะเรื่องที่5ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้ด้านสิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเรามาเริ่มต้นในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก่อนที่เราจะวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้นนักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของการวางแผนภาษีก่อนนะคะซึ่งความหมายของการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือการเตรียมการของผู้มีเงินได้พึงประเมินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีว่าจะให้เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเสียให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ใช้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายอย่างเต็มที่นะคะสำหรับขั้นตอนในการวางแผนภาษีจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยให้ได้รับสิทธิที่ประโยชน์ทางภาษีให้สูงที่สุดนะคะโดยที่ไม่ทุจริตหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็ไปศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขนะคะของบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดประเด็นในการวางแผนภาษีว่าเราจะวางแผนเกี่ยวกับด้านเงินได้พึงประเมินนะคะหรือด้านค่าใช้จ่ายหรือด้านของค่าลดหย่อนหรือวางแผนทุกด้านเลยก็ได้นะคะด้านที่4ก็คือปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้แล้วสุดท้ายขั้นที่5ก็คือการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะว่าที่เราวางแผนไปแล้วเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะสำหรับประโยชน์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือจะทำให้ผู้เสียภาษีคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องลดปัญหาการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากรนะคะลดปัญหาในการยื่นแบบผิดแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มส่วนหลักการพื้นฐานนะคะที่นักศึกษาจะต้องทราบในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือในการรับรู้เงินได้พึงประเมินนะคะเราจะใช้เกณฑ์เงินสด

นะคะซึ่งเกณฑ์เงินสดก็หมายถึงว่าเงินที่จะใช้ในการคำนวณภาษีนั้นก็คือเงินที่ได้รับมาแล้วนะคะเงินที่ยังไม่ได้รับก็ยังไม่ต้องนำมาคำนวณนะคะเราเอาเฉพาะเงินที่ได้รับมาแล้วจริงๆเอามาใช้ในการคำนวณภาษีนะคะหลักการข้อที่2ก็คือเงินได้พึงประเมินให้นับเป็นรายปีภาษีนะคะคำว่าปีภาษีก็คือปีปฏิทินปีปฏิทินก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคมนะคะของทุกๆปีดังนั้นเงินได้พึงประเมินที่จะนำมาใช้ในการคำนวณภาษีก็จะต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับมาแล้วจริงๆตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกๆปีนะคะหลักการข้อที่3ก็คือเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมาในปีภาษีใดก็ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีนั้นนะคะจะไม่มีการคำนวณข้ามปีนะคะหลักการข้อที่4ก็คือเงินได้ของบุคคลใดก็ให้ถือเป็นเงินได้ของบุคคลนั้นนะคะและสุดท้ายนะคะหลักการข้อที่5ก็คือให้ดูมูลเหตุที่ทำให้เกิดเงินได้พึงประเมินนะคะว่าเงินได้นั้นมาจากหน้าที่งานที่ทำหรือมาจากทรัพย์สินหรือกิจการที่ทำนะคะเราจะต้องแยกเงินได้พึงประเมินให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะแนวทางในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องหลักนะคะก็คือการวางแผนด้านเงินได้พึงประเมินด้านค่าใช้จ่ายด้านค่าลดหย่อนแล้วก็สิทธิ์ในภาษีก็ค่อยๆมาดูทีละอันนะคะการวางแผนในเรื่องของเงินได้พึงประเมินนะคะเรื่องแรกที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือเงินได้พึงประเมินเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ประเภทซึ่งใน8ประเภทนี้เราจะจัดออกมาเป็น3กลุ่มนะคะเงินได้ประเภทที่1คือเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานประเภทที่2เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำตำแหน่งงานที่ทำหรือการรับจ้างทำงานให้นะคะอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเงินได้จากหน้าที่งานที่ทำต่อมานะคะเงินได้ประเภท3 4 5นะคะประเภท3ก็คือค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งสิทธิ์และสิทธิ์อย่างอื่นประเภทที่4ก็คือเงินได้จากการตอบแทนจากการลงทุนนะคะก็คือดอกเบี้ยรับเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไรและประเภทที่5ก็คือเงินได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน3ประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเงินได้จากทรัพย์สินนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะประเภทที่6 7 8นะประเภทที่6ก็คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะคะประเภทที่7ก็คือรับเหมาก่อสร้างนะคะประเภทที่8ก็คือรายได้จากการธุรกิจแล้วก็อื่นๆที่ไม่ใช่1ถึง7นะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเงินได้จากกิจการที่ทำนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจสมชายนะคะเป็นคนโสดซึ่งสมชายเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลป์นะคะแล้วก็รับราชการเป็นแพทย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนเดือนละ 70,000 บาทจากนั้นสมชายก็ได้ไปทำสัญญากับบริษัทผู้ว่าจ้างนะคะในการรักษาอาการปวดต่างๆของพนักงานนะคะเช่นปวดหัวไมเกรนหลังเข่าข้อซึ่งสมชายจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือจัดเตรียมยาแล้วก็นักกายภาพบำบัดเพื่อไปให้บริการนะคะซึ่งการให้บริการจะทำที่ห้องพยาบาลของผู้ว่าจ้างแล้วก็จะทำในทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลา 10:00 ถึง 17:00 นซึ่งบริษัทผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนตามอาการของคนไข้นะคะไม่ได้จ่ายเป็นลักษณะเหมาจ่ายนะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามอาการของคนไข้แล้วเมื่อสมชายได้รับเงินสมชายก็จะออกใบรับเงินให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างนะคะคำถามก็คือสมชายมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าใดนะคะคำตอบก็คือสมชายมีเงินได้พึงประเมิน2ประเภทเงินเดือนที่ได้รับเดือนละ 70,000 อันนั้นคือเงินได้ประเภทที่1นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเงินได้ประเภทที่6นะคะก็คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระก็คือการประกอบโรคศิลป์นั่นเองนะคะแต่จากตัวอย่างเดิมถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะคะสมมุติว่าสมชายเนี่ยเปิดสถานพยาบาลของตนเองนะแล้วก็มีเตียงรับผู้ป่วยเอาไว้ค้างคืนด้วยเคสนี้สมชายจะมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่8นะคะจะกลายเป็นเงินได้จากธุรกิจทันทีนะจะไม่ใช่ประเภทที่6และถ้าปรับโจทย์อีกนิดนึงนะคะถ้าสมชายเปิดสถานพยาบาลของตนเองแต่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนะคะเคสนี้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่6นะคะดังนั้นในเรื่องของเงินได้พึงประเมินเนี่ยนักศึกษาจะต้องแยกให้ออกนะว่ามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าไหร่เนื่องจากเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทเนี่ยจะนำไปหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะคะถัดมาดูเรื่องของการวางแผนภาษีเกี่ยวกับแหล่งเงินได้นะคะแหล่งเงินได้มี2ประเภทก็คือแหล่งเงินได้ในประเทศแล้วก็แหล่งเงินได้ต่างประเทศถ้าเป็นแหล่งเงินได้

ในประเทศนะคะอันนี้เสียภาษีไม่ว่าจะจ่ายเงินได้ในประเทศหรือไม่ก็ตามไม่ว่าผู้มีเงินได้จะอยู่ในประเทศใดก็ตามนะคะอันนี้ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่เคสที่จะยกตัวอย่างให้ดูในวันนี้ก็คือเรื่องของแหล่งเงินได้ต่างประเทศถ้าเป็นแหล่งเงินได้ต่างประเทศจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข2ข้อนะคะข้อที่1ก็คือผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยคําว่าผู้อยู่ก็คืออยู่ในประเทศไทย180วันซึ่ง180วันอยู่ตลอดต่อเนื่อง180วันก็ได้นะคะหรือไปกลับกลับรวมแล้วอยู่ในประเทศไทยถึง180วันก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่นะคะและเงื่อนไขข้อที่2ก็คือผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้ในปีภาษีนั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันด้วยนะคะถึงจะเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะคะลองมาดูเคสตัวอย่างปี 25X4นายชาตินะคะเป็นนักกีฬากอล์ฟนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟในต่างประเทศนะคะ10ล้านบาทแล้วนายชาติเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยในปี 25X4 แต่อยู่ไม่ถึง180วันคำถามคือเงินรางวัลที่ได้รับต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยหรือไม่นะคะคำตอบอันนี้ชัดเจนเลยคือไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้อยู่นะคะเนื่องจากอยู่ไม่ถึง180วันนะคะคราวนี้ปรับโจทย์นิดนึงจากตัวอย่างเดิมสมมุติว่าอยู่ถึง180วันและมีการนำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันด้วยนะคะก็คือปี 25X4 คำถามคือเงินรางวัลที่ได้ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยไหมนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูเงื่อนไขนะว่าครบตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะเป็นผู้อยู่ใช่ไหมใช่นะคะข้อ2เงินได้เกิดขึ้นในปีนั้นใช่ไหมคือปี X4 ใช่ไหมใช่และข้อ3นำเงินได้เข้ามาในปี X4 ด้วยใช่หรือไม่นะคะก็ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อครบเงื่อนไขทุกข้อเคสนี้นักกีฬาคนนี้ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยนะคะถัดมาดูเรื่องของการวางแผนภาษีเกี่ยวกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดู2กรณีก็คือ RMF นะคะกับ SSFRMF นะคะจะได้รับยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขก็คือจะต้องถือหน่วยลงทุนเอาไว้ไม่น้อยกว่า5ปีนะคะแล้วก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า55ปีด้วยนะคะในวันที่ขายหน่วยลงทุนนะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะเคสก็คือนายสมพลเนี่ยซื้อ RMF เอาไว้นะคะซื้อครั้งแรกตอนอายุ51ปีนะคะปีที่1นะก็ซื้อตอนอายุ51นะคะพออายุ52ก็ซื้อปีที่2นะคะซื้อต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะอายุ53ก็ซื้อปีที่3อายุ54ก็ซื้ออายุ55ก็ซื้อมาจนถึงอายุ56ก็ซื้อนะคะซื้อมาเรื่อยๆต่อเนื่องทุกปีคำถามคือถ้าต้องการให้เข้าเงื่อนไขโดยได้รับยกเว้นภาษีเขาจะต้องขายวันที่เท่าไหร่นะคะวิธีการคิดก็คือให้ดูตั้งแต่ปีที่1นะคะปีที่1ก็คือซื้อวันที่9มกราคม 25X1 เพราะฉะนั้นนับไปวันที่9มกราคม 25X1 พอ9มกราคม X2 ก็คือครบปีที่1นะคะ9มกราคม X3 9มกราคม X4 9มกราคม X5 9มกราคม X6 ก็คือครบ5ปีนะคะ9มกราคม X6 ครบ5ปีเพราะฉะนั้นก็จะขายได้ก็คือ10มกราคม X6 เป็นต้นไปคราวนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าพอ10มกราคม X6 เนี่ยนายสมพลอายุไม่ต่ำกว่า55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมนะคะคำตอบก็คือใช่นะเพราะว่าปี X6 เขาอายุ56ปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดเขาขายกองทุนนี้ในวันที่10มกราคม 25X6 ก็ไม่ต้องก็ถือว่าได้รับยกเว้นภาษีนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณ5ปีนะแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า55ปีส่วนถ้าเป็น SSFนะคะก็จะต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า10ปีนะคะถัดมาดูเรื่องของการวางแผนภาษีโดยการกระจายฐานภาษีนะคะคำว่าการกระจายฐานภาษีก็คือหมายความว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าเกิดยื่นภาษีรวมกันก็เรียกว่าเป็นฐานภาษีเดียวกันนะแต่ถ้ากระจายฐานภาษีก็คือต่างคนต่างยื่นซึ่งการกระจายฐานภาษีเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างยื่นเสียภาษีต่างคนต่างอยู่กันคนละฐานภาษีต่างก็ต่างได้รับยกเว้นภาษีจากเงินได้สุทธิ 150,000 แรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยการกระจายฐานภาษีย่อมดีกว่าการรวมฐานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันว่าจริงไหมสามีมีเงินเดือน 60,000 นะคะภรรยามีเงินเดือน 40,000 เอาสมมติเคสแรกก่อนนะคะเขารวมยื่นถ้ารวมยื่น 60,000 บวกกับ 40,000 ก็คือ 100,000 นะคะ1ปีก็จะมี
เงินได้ล้านสองนะคะหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 ก็หักได้ 100,000 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็น 1,100,000 นะคะหักลดหย่อนสามีหักได้ 60,000 ภรรยาหักได้อีก 60,000 นะคะก็เป็น 120,000 เงินได้สุทธิก็จะเป็น 980,000 นะคะคำนวณภาษีให้นักศึกษาไปคำนวณละเอียดเองนะคะแต่ว่าอาจารย์คำนวณมาให้เลยนะคำนวณภาษีออกมาแล้วได้ 111,000 บาทอันนี้กรณีที่รวมยื่นแต่ถ้าแยกยื่นนะคะสามีเงินเดือน 60,000 นะ 60,000 คูณ 12ก็จะได้ 720,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 หรือ 620,000 หักลดหย่อน 60,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ 560,000 นะคะคำนวณภาษีเฉพาะฝั่งของสามีได้ 36,500 ส่วนภริยานะคะเงินเดือน 40,000 คูณ 12ก็ได้ 480,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 380,000 นะคะแล้วก็หักลดหย่อน 60,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ320,000 บาทคำนวณภาษีได้ 9,500 นักศึกษาจะสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีแยกยื่นภาษีของสามี 36,500 รวมกับภาษีของภรรยา 9,500 รวมกันเสียภาษี 46,000 นะคะแต่ถ้ารวมยื่นเสียภาษีแสนกว่านะคะดังนั้นการกระจายฐานภาษีโดยการแยกยื่นจะทำให้เสียภาษีน้อยลงนะคะโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะดังนั้นก็ควรจะกระจายฐานภาษีนะคะสำหรับเรื่องต่อมานะคะก็คือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด6ตัวอย่างทั้ง6ตัวอย่างนี้เป็นเงินได้พึงประเมินทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นนะคะเป็นประโยชน์เพิ่มแล้วก็เป็นสวัสดิการรายการที่1ก็คือค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทางนะคะแต่ต้องเป็นตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดนะคะอันนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี2คือเบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการหรือค่าสอนค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้นะคะอันนี้ได้รับยกเว้นแต่ถ้าเป็นเอกชนจ่ายให้ไม่ได้รับยกเว้นนะคะต้องนำไปคำนวณภาษี3ก็คือบำนาญพิเศษบำเหน็จพิเศษบำนาญตกทอดบำเหน็จตกทอดนะคะได้รับยกเว้น4คือเงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้สำหรับเงินที่เป็นค่าเช่าบ้านเงินช่วยการศึกษาบุตรเงินค่าเบี้ยกันดารและก็เบี้ยอย่างชีพนะคะได้รับยกเว้นรายการที่5ก็คือเงินได้ที่คำนวณได้จากมูลค่าของเครื่องแบบนะคะให้ปีละไม่เกิน2ชุดเสื้อนอกให้ไม่เกินปีละ1ตัวนะคะอันนี้ได้รับยกเว้นเช่นกันและสุดท้ายอันที่6ก็คือเงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้สำหรับลูกจ้างนะคะสามีภริยาบุพการีหรือผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต่อมานะคะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีในด้านค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อกี้ด้านเงินได้พึงประเมินจบไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีในด้านของค่าใช้จ่ายนะคะอันแรกก็คือการวางแผนภาษีโดยการเลือกหักตามวิธีที่จะมีจำนวนค่าใช้จ่ายสูงกว่านะคะตัวอย่างเช่นในปี X1 มีการยื่นเสียภาษีครึ่งปีแล้วก็สิ้นปีนะคะตอนครึ่งปีเนี่ยพบว่าถ้าหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหักได้ 200,000 แต่ถ้าหักตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยหักได้ 150,000 คำถามคือควรจะเลือกหักอะไรนะคะเราก็ควรเลือกค่าใช้จ่ายตัวที่สูงกว่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตัวที่สูงกว่าเอาไปหักจากเงินได้พึงประเมินเราก็จะเหลือเงินได้สุทธิน้อยเมื่อเหลือเงินได้สุทธิน้อยเราก็จะเสียภาษีน้อยด้วยนะคะดังนั้นการเลือกหักค่าใช้จ่ายต้องเลือกตัวที่สูงกว่าแต่คราวนี้คำถามคือในปี X1 เนี่ยครึ่งปีเนี่ยหักเหมามันสูงกว่านะคะแต่พอสิ้นปีเนี่ยหักตามความจำเป็นและสมควรสูงกว่าคำถามคือถ้าครึ่งปีเราเลือกหักตัวที่สูงกว่าคือหักเหมาแต่สิ้นปีเราไม่เลือกหักเหมาได้ไหมเราไปหักตามความจำเป็นและสมควรได้ไหมนะคะหรือในปี X2 ปี X2 เราพบว่าครึ่งปีเนี่ยหักตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยหักได้เยอะกว่านะคะซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับปี X1และพอสิ้นปีเนี่ยหักเหมาสูงกว่านะคะคราวนี้เราจะเลือกหักอย่างไรนะคะคำตอบก็คือเลือกหักตัวมากนะคะดูตัวมากเป็นหลักเพราะว่าจะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งปีกับสิ้นปีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกันคนละปีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกันนะคะสรุปแล้วผู้มีเงินได้สามารถเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันได้ในการยื่นแบบในแต่ละคราวนะคะแล้วก็ในแต่ละปีภาษีนะคะเลือกที่แตกต่างกันได้สำหรับข้อดีของการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็คือผู้มีเงินได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาหลักฐานมาแสดง
นะคะเหตุผลเพราะว่าหักเหมาเนี่ยเป็นอัตราเหมาที่กฎหมายกำหนดให้หักอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเลือกหักตามความจำเป็นและสมควรต้องเก็บหลักฐานนะคะเพื่อมาแสดงณวันหนึ่งที่สรรพากรเรียกตรวจสอบจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเราจ่ายไปจริงนะคะก็อย่างเช่นใบเสร็จรับเงินที่จ่ายไปนะคะต้องเก็บไว้เพื่อมาแสดงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนะคะต่อมาเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินของสามีภรรยานะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่สามีภรรยามีเงินได้ร่วมกันนะคะเราจะหักค่าใช้จ่ายยังไงกรณีที่ถ้าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้นะคะก็ให้สามีแล้วก็ภรรยาเนี่ยต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งเงินได้กันได้อย่างชัดแจ้งนะคะให้ทำแบบนี้นะคะประเภทที่2ถึง7ให้หักคนละครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทที่8ให้หักตามส่วนที่ตกลงกันไว้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ให้หักฝ่ายละครึ่งนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจเรื่องมีอยู่ว่าสามีภรรยาคู่นี้นะคะเขาเปิดร้านขายอาหารร่วมกันแล้วก็มีรายได้ 400,000 บาทซึ่งเขาตกลงแบ่งอัตราส่วนกันไว้นะคะก็คือสามี40ภรรยา60นะคะอันนี้คือตกลงกันได้นะว่าหัก40 60เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเงินได้นะคะ 400,000 บาทตรงนี้ก็จะเป็นเงินได้ของสามี 40% ก็คือ 160,000 เป็นเงินได้ของภรรยา 60% ก็คือ 240,000นะคะถ้านักศึกษานำ 106,000 บวก 204,000 ก็จะได้เท่ากับ 400,000 นะคะอันนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามตัวเลขที่ปรากฏในสไลด์นะคะต่อไปการหักค่าใช้จ่ายก็หักเหมา 60% นะคะอันนี้กฎหมายกำหนดดังนั้นสามีมีเงินได้ 106,000 ก็หักค่าใช้จ่าย 60% ก็จะหักได้ 96,000 ส่วนภรรยามีเงินได้ 204,000 หักค่าใช้จ่าย 60% ก็จะได้ 144,000 นะคะแต่ปรากฏว่ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขามีค่าใช้จ่าย 306,000 ดังนั้นเขาควรจะเลือกหักแบบไหนระหว่างหักเหมา 204,000 กับหักตามความจำเป็นและสมควร 306,000 เราก็ต้องเลือกตัวมากนะคะก็คือ 306,000 เพราะฉะนั้นถ้าเลือก 306,000 ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่นะคะสามี 40% ก็เอา 306,000 คูณ 40% สามีก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ 144,000นะคะส่วนภรรยาหักค่าใช้จ่าย 60% นะคะก็คือได้ 216,000 นะคะสรุปสไลด์หน้านี้ก็คือเงินได้ที่เขามีร่วมกัน 400,000 บาทเนี่ยได้ของฝั่งสามี 160,000 บาทแล้วก็หักค่าใช้จ่ายของฝั่งสามีได้ 144,000 นะคะส่วนภรรยามีเงินได้ 204,000 หักค่าใช้จ่ายได้ 16,000ถัดมาเป็นการวางแผนภาษีในด้านของค่าลดหย่อนนะคะสรุปสิทธิ์ในการหักค่าลดหย่อนที่จะช่วยประหยัดภาษีนะคะอันแรกก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตอันนี้หักได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 นะคะเงื่อนไขคือกรมธรรม์10ปีขึ้นไปผู้รับประกันภัยต้องประกอบกิจการในราชอาณาจักรนะคะอันที่2ก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเช่าซื้อสร้างที่อยู่อาศัยนะคะและอันที่3ก็คือเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะอันนี้หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 ส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 409,000 ได้รับยกเว้นนะคะและสูงสุดต้องไม่เกิน 15% ของค่าจ้างนะคะตัวที่4ก็คือ IMF นะคะให้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 500,000 นะคะและตัวสุดท้ายก็คือ SSF ให้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทนะคะอันนี้ลองมาดูเคสสั้นๆนะนายดำนายแดงแล้วก็นายขาวมีรายได้ตลอดทั้งปีนะคะก็คือ1ล้าน1ล้านแล้วก็ 200,000 บาทคราวนี้นายดำเนี่ยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป 100,000 นะคะก็ต้องมาคำนวณก่อนว่าตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เนี่ยต้องไม่เกิน 15% นะคะรายได้ 100,000 15% ก็คือ 150,000 เพราะฉะนั้นที่จ่ายไป 100,000 ก็คือใช้ได้นะคะถือว่าไม่ได้เกินนายแดงนะได้ไม่เกิน 150,000 ก็ 150,000 พอดีนะคะส่วนนายขาว 15% ของ2ล้านก็คือ 300,000 ซึ่งจ่ายไป 200,000 ก็ไม่เกินนะคะต่อมาอันที่2คือ RMF ต้องไม่เกิน 30% นะคะเพราะฉะนั้นทั้งนายดำนายแดงแล้วก็นายขาวก็ไม่เกินนะคะแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นะคะก็ซื้อกันไว้ 150,000 แล้วก็ 300,000 คำถามคือทั้ง3คนนี้จะสามารถหักลดหย่อนทั้ง3รายการนี้ได้เต็มจำนวนหรือไม่นะคะก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนดให้3รายการนี้ค่ะหักรวมกันได้ต้องไม่เกิน 500,000 เ
พราะฉะนั้นนายดำ Provident Fund

0: ได้100,000นะคะ RMF ได้อีก300,000ก็เป็น400,000ละเพราะฉะนั้นจะหักได้อีกแค่100,000ดังนั้นเบี้ยประกันแบบบำนาญจึงหักได้แค่100,000นะคะอีก50,000หักไม่ได้ส่วนนายแดง150,000บวก300,000ก็ได้450,000นะคะเพราะฉะนั้นเบี้ยบำนาญหักได้อีกแค่50,000นะคะ100,000หักไม่ได้ส่วนนายขาวนะคะ200,000บวก300,000ครบ500,000เรียบร้อยแล้วดังนั้นเบี้ยประกันแบบบำนาญนายขาวหักไม่ได้เลยนะคะโอเคคราวนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนายภูมิอายุ38ปีเป็นคนโสดนะได้รับเงินเดือนเดือนละ80,000ถูกหักภาษีนะที่จ่ายไป 35,000 บาทจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 10,000 บาทนะคะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไป 12,000 แล้วก็บริจาคเงินให้วัด 8,000 นะคะคราวนี้เขาได้รับคำแนะนำนะให้วางแผนภาษีว่าให้ทำประกันชีวิตเพิ่มนะเป็น 100,000 บาทแล้วให้ซื้อ RMF อีก 240,000 บาทนะคะก็ลองมาดูว่าเขาควรจะวางแผนภาษีไหมนะคะเงินได้ตลอดทั้งปี 80,000 คูณ 12ได้ 960,000 นะคะแล้วก็ยกเว้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 110,000 หักแล้วเหลือ 850,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 ก็จะมีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 750,000 นะคะแล้วก็หักลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 60,000 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก 10,000 เบี้ยประกันชีวิต 12,000 นะคะก็จะมีเงินได้หลังหักลดหย่อนคือ 668,000หักเงินบริจาคออกไปนะคะได้เงินได้สุทธิ 660,000 บาทก็จะเสียภาษี 51,500 นะคะแต่ถ้าเขาวางแผนภาษีตัวเลขของเบี้ยประกันชีวิตก็จะเปลี่ยนจากเป็น 100,000 RMF จากเดิมที่ไม่เคยมีเลยนะคะก็จะเป็น 240,000 ดังนั้นเงินได้สุทธิของเขาจะเหลือ 332,000 คำนวณภาษีแล้วก็จ่ายภาษีแค่ 17,000 นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเขาวางแผนภาษีตามที่ได้รับคำแนะนำเขาจะประหยัดภาษีไปถึง 48,000
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Powerมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจ

0: อัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ก
2: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
3: น้องก็พูดถูกครับ
4: ไม่โกงด้วยหรอ
5: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่11เรื่องการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่าการวางแผนก่อนฮะการวางแผนแปลว่าอะไร2ต้องรู้จักก่อนครับว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรมาดูเรื่องการวางแผนก่อนครับนะครับการวางแผนก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดกรอบวิธีในการคิดนะกรอบวิธีในการคิดนะครับแล้วก็กรอบวิธีในการปฏิบัติในอนาคตนะครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะทำอะไรวันนี้ก็วางแผนไว้ก่อนนะครับวางแผนไว้ก่อนเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเราและสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเราจึงเรียกว่าเป็นการวางแผนนะฮะวางแผนภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับดังนั้นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นเรื่องของการกำหนดกรอบคิดกรอบปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั่นเองนะครับที่คำถามต่อไปก็คือว่าทำไมเราต้องวางแผนภาษีด้วยนะครับนักศึกษาลองนึกนะฮะนะครับลองนึกนะครับว่าถ้าการทำแบบนี้เสียภาษีแบบนี้ถ้าการทำแบบนั้นเสียภาษีแบบนั้นถ้าการเสียภาษีแบบนี้กับการเสียภาษีแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องวางแผนอะไรเลยแปลว่าทำอะไรก็เสียภาษีแบบนั้นแหละแต่ถ้าธุรกิจของเราเนี่ยถ้าทำแบบนี้เสียภาษี 100,000ถ้าแทนแบบทำแบบนั้นเสียภาษี 200,000 สมมุติอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะตรงเนี้ยเราเริ่มคิดละทำไมต้องทำแบบนี้นะครับแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นอย่างเงี้ยก็แปลว่าเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วล่ะนะครับนะนี่ก็แปลว่าในเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับทีนี้นะครับทำไมต้องวางแผนภาษีก็เป็นเพราะว่านะครับเป็นเรื่องของการกำหนดนะครับนะครับกำหนดวิธีคิดวิธีปฏิบัตินั่นแหละนะครับแล้วก็ที่เราต้องวางแผนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาเข้ากับกิจการของเรานะฮะสรรพากรมาตรวจบริษัทแล้วเจอทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเราเสียภาษีนะครับเราเสียภาษีนะครับอยู่ในระดับปีเดือนละ 100,000 บาทเอ๊ะแต่ทำไมเพื่อนของเราทำเหมือนกับเราเดี้ยเลยนะทำไมเสียเดือนนึงแค่ 20,000 30,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเราบกพร่องตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการวางแผนภาษีนั้นเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือ Corporate Income Tax ซึ่งผมมักจะเขียนเป็นตัวย่อนะครับตัวย่อ CI ก็แปลว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับไปรู้จักกันก่อนฮะว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกบัญญัติไว้ว่าผู้มีหน้าที่สีนั้นอยู่ในมาตรา66ครับมาตรา66นั้นบอกว่าผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้นอันดับแรกต้องรู้จักอันดับที่2นะครับต้องเป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะตัวที่2ต้องรู้จักตัวที่3ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศไทยรู้จัก3ตัวฮะพอรู้จัก3ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็รู้จักต่อฮะว่าเอ้าแล้วเมื่อจะต้องเสียแล้วเสียยังไงล่ะเราเรียกว่าวิธีการคำนวณเสียภาษีเมื่อรู้จักวิธีการคำนวณเสียภาษีต่อไปรู้จักอีกครับต้องยื่นแบบอะไรล่ะนะพอจะยื่นแบบคำถามต่อไปแล้วยื่นภายในวันไหนล่ะนะยื่นภายในวันไหนล่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับอ่ะเราศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับต่อมาฮะเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการเสียภาษีวิธีการเสียภาษีครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของใครครับของบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมาดูความหมายครับนะครับความหมายของคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อกี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าผู้ที่จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสภาพเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับดังนั้นก็บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นก็มีความหมายอยู่7 นะครับ7กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือมีสถานะเป็นบริษัทจริงๆเลยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นคนจริงๆเลยนะครับก็ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับตัวที่2บริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับต่างประเทศบวกเข้าไปเลยนะครับต้องมีเงินได้ในประเทศไทยนะครับนะต้องมีเงินได้ในประเทศไทยเท่านั้นจึงจะมีหน้าที่เสียนะและก็ไม่เอาเงินได้ในต่างประเทศมาเสียด้วยนะครับประการที่3เนี่ยนะครับ อาจจะเป็นกิจการซึ่งดำเนินทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การรัฐบาลต่างประเทศนิติบุคคลต่างประเทศอื่นๆคำว่าองค์การของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็หมายถึงพวกรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศนะเหมือนบ้านเราก็พวกการไฟฟ้าการประปานั่นแหละนะครับต่อไปองค์กรที่4ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็คือ Joint Venture หรือกิจการร่วมค้าต่อไปตัวที่5ครับมูลนิธิสมาคมฮะนะครับซึ่งมีรายได้คำว่ามูลนิธิสมาคมที่มีรายได้ต้องเป็นมูลนิธิสมาคมที่ยังไม่ได้ประกาศนะฮะเป็นมูลนิธิการกุศลนะก็เป็นมูลนิธิทั่วไปนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับกลุ่มที่6นะครับนั่นคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับกลุ่มที่7ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นกองทุนนะครับดังนั้นนิติบุคคลมี 108,000 ประการครับจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเอามาแค่7รายการนี้เท่านั้นแหละนะครับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคล 108,000 ประการมากนะครับส่วนที่เกินกว่า7กลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับเช่นอะไรครับวัดวาอารามโบสถ์คริสต์มัสยิดอิสลามอย่างนี้เป็นต้นครับก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียเพราะเขาไม่ใช่1ใน7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลครับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมั้ยคำตอบก็คือไม่เสียทำไมไม่เสียล่ะเพราะไม่ได้อยู่1ใน7หลักการมีอยู่แค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับคำว่าบริษัทหรือห้างนิติบุคคลเนี่ยนะครับมีอยู่7กลุ่มด้วยกันซึ่ง7กลุ่มเนี่ยเป็นทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยเป็นทั้งบริษัทต่างประเทศเป็นทั้งมูลนิธิสมาคมนะครับเราจะให้บุคคลทั้ง7เนี่ยนะครับมาคำนวณเสียภาษีโดยวิธีการเดียวกันเนี่ยมันเป็นการยากมากเลยลำบากมากเลยนะครับเราก็เลยให้บุคคลทั้ง7นั้นไปคำนวณเสียภาษีซึ่งมันแตกต่างกันซึ่งคำว่าแตกต่างกันเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยเขียนไว้มีอยู่4ฐานด้วยกันนะครับฐานที่1ฐานกำไรสุทธิก็คำนวณจากกำไรสุทธิที่ได้นั่นแหละนะครับซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา65ฐานที่2เนี่ยก็คือฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็แปลว่าเอารายได้ล้วนๆเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องรายจ่ายมาคำนวณเสียภาษีบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา67ฐานที่3เนี่ยนะครับเป็นฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับก็แปลว่าคนซึ่งอยู่ต่างประเทศบริษัทนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศเนี่ยมิได้เข้ามาประกอบกิจการที่บ้านเราเนี่ยฮะก็อยู่ต่างประเทศก็มีเงินได้เช่นใครครับเช่น

Facebook นะเช่น Google อย่างนี้เป็นต้นครับมีรายได้ที่บ้านเราเราก็เลยต้องเรียกเก็บครับแต่ขั้นที่จะไปเรียกให้เข้ามายื่นแบบที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นการยากมากเราก็เลยออกมาตรา70บอกว่าใครจ่ายเงินให้กับบริษัทนิติบุคคลต่างประเทศนั้นต้องมีการหักภาษีไว้นะครับหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่ไม่ใช่ภาษีหน้าที่จ่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาว่ากันนะฮะต่อไปครับฐานสุด

เทศครับเขาเข้ามาในประเทศไทยมามีกำลีกำไรที่บ้านเราพอมามีกำลีกำไรที่บ้านเราเนี่ยโดยหลักแล้วกำลีกำไรนั้นมันก็ควรที่จะหมุนเวียนอยู่ในบ้านเราถูกไหมแต่เนื่องจากบริษัทเขาอยู่ต่างประเทศบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศเขาก็เลยส่งกำไรที่ทำมาหารายได้ในบ้านเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เขายื่นแบบเสียภาษีฐานกำไรสุทธิแล้วเนี่ยเขาก็ส่งเงินกำไรตัวนั้นออกไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเมื่อเขาส่งไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับมาตรา70บอกว่าเก็บภาษีจากฐานที่4เนี่ยอีก 10% อยู่ในมาตรา70ทวินั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแต่ละฐานแต่ละฐานนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอาจารย์แต่ละฐานแต่ละฐานเนี่ยปรากฏว่านิติบุคคลบริษัทหนึ่งๆเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีทั้ง4ฐานหรือเปล่าไม่ก็แปลว่าเสียฐานใดฐานหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเขาบอกว่าบริษัทนี้เสียฐาน2นะก็แปลว่าจะไม่ไปเสียฐานหนึ่งฮะบริษัทนี้เสียจากฐานที่3นะก็แปลว่าไม่ต้องไปเสียฐานที่2ที่3ที่2ที่1อีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับนะไปดูนะฮะฐานที่1ครับฐานกำไรสุทธินะครับฐานกำไรสุทธิในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนะไม่ใช่กำไรสุทธิทางบัญชีก็อยู่ในมาตรา65นะครับฐานกำไรสุทธิในมาตรา65หมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั้นเป็นการปรับปรุงกำไรสุทธิในทางบัญชีบางกรณีก็บวกเข้าไปบางกรณีก็หักออกนะครับในงบกำไรขาดทุนนะฮะออกมาเป็นกำไรสุทธิในทางภาษีอากรทีนี้มาตรา65เขียนว่าฐานกำไรสุทธิในที่นี้ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรนะครับต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรนะเกณฑ์สิทธิ์หมายถึงเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายแม้จะยังไม่ได้รับเป็นเงินแม้จะยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินก็เป็นรายได้เป็นรายจ่ายขึ้นมาได้นะครับเกณฑ์สิทธิ์ก็เกิดสิทธิเรียกร้องถ้าเราเป็นคนมีรายได้ก็แปลว่าเราเกิดสิทธิเรียกร้องในรายได้นั้นแล้วเช่นไปให้บริการเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เขายังไม่จ่ายเงินก็แปลว่าเราต้องเอารายได้ตัวนั้นเนี่ยนะครับมาเสียภาษีตามเกณฑ์เรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับทีนี้มันก็มีกิจการอยู่หลายประเภทนะครับไม่สะดวกฮะไม่สะดวกที่จะใช้เกณฑ์สิทธิ์นะครับขอใช้เกณฑ์อื่นได้ไหมนะครับนี่ไงในกรณีจำเป็นก็มีการขอนะครับไปที่อธิบดีกรมสรรพากรก็ได้นะครับบอกว่าไม่สะดวกในการใช้เกณฑ์สิทธิ์ขอใช้เกณฑ์อื่นได้ไหมก็ว่าไปก็ขอไปนะครับถ้าเขาอนุมัติก็ใช้เกณฑ์อื่นได้แต่เขาไม่อนุมัติก็ใช้ไม่ได้นะก็ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้กรมสรรพากรก็เพื่อความสะดวกแหละนะครับก็เลยกำหนดเกณฑ์อื่นขึ้นมาอยู่ในทป1/28มีทั้งหมดนะครับ13เกณฑ์ครับพวกเรานะมีทั้งหมด13เกณฑ์นะฮะข้อแนะนำของอาจารย์ก็คือว่านักศึกษานั้นประกอบธุรกิจเป็นกรณีไหนเป็น1ใน13นี้หรือเปล่าถ้าเป็น1ใน13นี้แปลว่านักศึกษาต้องไปนั่งดูครับว่าของตัวเองนั้นอยู่1ใน13นี้มั้ยถ้า1ใน13นี้มันสามารถใช้เกณฑ์อื่นครับซึ่งไม่ใช่เกณฑ์สิทธิ์ก็ได้นะครับก็ได้นักศึกษาก็ไปใช้ก็ได้แล้วแต่ถ้าใช้เกณฑ์ไหนให้ใช้เกณฑ์นั้นตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงนะฮะจะเปลี่ยนก็ได้ต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรว่าขอเปลี่ยนเช่นเคยใช้เกณฑ์สิทธิ์อยู่ดีๆเนี่ยครับอยู่ต่อมาผมไม่เอาแล้วล่ะขอใช้เกณฑ์อื่นแล้วกันนะก็ต้องไปขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อนนะครับแปลไว้งี้นะแปลไว้งี้นะทีนี้ถ้าบริษัทเปิดกิจการขึ้นมาปีแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาเลือกเลยนะปีแรกเนี่ยเลือกเลยจะใช้เกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์อื่นนะครับเกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์อื่นเนี่ยครับเลือกก่อนเลยปีแรกพอเลือกไปแล้วเนี่ยนะครับต้องเลือกเกณฑ์นั้นตลอดไปนะตลอดไปจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ดีกรมสรรพากรแปลว่าต้องขอไปก่อนนะครับแปลไว้อย่างนี้นะครับนี่แปลว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับนี่ก็แปลว่าเกณฑ์สิทธิ์ต่อมาฮะนะครับคำว่ารายได้รายจ่ายในเรื่องของเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็มันก็จะมีคำว่าเกณฑ์อื่นครับพวกเราฮะนะครับมันก็จะมีคำว่าเกณฑ์อื่นนะฮะเกณฑ์อื่นในที่นี้มีอะไรบ้างนะครับก็อยู่ในทป 1/28 นะครับเกณฑ์อื่นในที่นี้ก็คือ1กรณีของดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารของโรงรับจำนำบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องตามไปดูนะฮะอยู่ในทป 4/28ครับอยู่ในทป 1/2528นั่นเองนะครับเกณฑ์อื่นนะฮะซึ่งในเกณฑ์อื่นนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์สรุปโดยคร่าวๆอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็อาจจะเขียนแบบนี้ครับว่า
อย่างกรณีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับของสถาบันการเงินเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์ก็แปลว่าแม้จะยังไม่ได้รับชำระก็ต้องรับรู้เป็นรายได้นะครับต้องรับ

ว่าเป็นรายได้นะครับแต่สามารถเลือกไปเกณฑ์อื่นได้ก็คือถ้าดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า6งวดก็แปลว่าส่วนที่เกิน6งวดเนี่ยนะครับรับรู้เมื่อมีการรับชำระก็ได้นะครับก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นักศึกษาก็ไปดูว่านักศึกษาอยู่ในไหนนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับจนถึง13นั่นแหละนะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะต่อไปครับเรามาดูออกจากคำว่าเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์อื่นนะครับเรามาดูนะครับรายได้จากการโอนทรัพย์สินนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีการวางแผนภาษีตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือตัวนี้ครับการโอนทรัพย์สินนะครับการให้บริการนะครับการให้กู้ยืมเงินนะครับแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าอย่างนี้รายได้จากการโอนทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีไหนครับมันเป็นกรณีที่เรามีรายการซึ่งเราโอนทรัพย์สินออกไปนะครับเราให้บริการไปเราให้กู้ยืมเงินไปนะครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับเอาทางบัญชีก่อนครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับรับรู้เป็นรายได้นะในทางบัญชีรับรู้เป็นรายได้เท่าที่เก็บเงินได้เท่าที่เก็บเงินได้เท่าที่ตกลงว่าไอเนี้ยราคาเท่ากับเท่าไหร่นะครับเช่นการขายไปร้อยหนึ่งก็รับรู้ไปร้อยหนึ่งนะครับแต่ในทางภาษีอากรนั้นไม่ใช่แบบนั้นในทางภาษีอากรนั้นต้องใช้ราคาตลาดนะครับต้องใช้ราคาตลาดนะต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องใช้ราคาตลาดครับสมควรต้องใช้ราคานี้สมมติว่าในสาขายสินค้าไปตัวหนึ่งนะครับในราคา100บาทแต่ราคาตลาดมัน120ในทางสรรพากรนั้นก็ต้องใช้ราคา120ต้องใช้ราคา120จะใช้ราคาตามที่ขายนั้นไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับราคาตลาด120ในสาขายไป100นึงในสาต้องดีแคลร์ให้ได้นะครับทำไมขายต่ำกว่าราคาตลาดมีเหตุอันสมควรไหมถ้ามีเหตุอันสมควรก็แปลว่าหลุดแต่ถ้าไม่มีเหตุอันสมควรแปลว่าไม่ได้ครับนักศึกษาต้องบวกกลับเข้าไปนะแปลว่าอย่างนี้นะนี่ก็เป็นรายได้นะครับต่อไปการให้กู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินก็เหมือนกันครับนะฮะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับนะครับแต่ในทางบัญชีนั้นนี่นะครับสมมติให้กรรมการกู้ยืมเงินไป1ล้านไม่คิดดอกเบี้ยหมายเหตุเขียนไว้เลยไม่คิดดอกเบี้ยรายได้ในทางบัญชีก็ไม่มีนะครับเป็น0บาทแต่ในทางภาษีบอกไม่ได้นะครับในทางภาษีนะครับในทางภาษีเหรอ CIT บอกไม่ได้ต้องให้กำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามราคาตลาดในขณะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดในขณะนั้นนะครับเท่ากับ 2% ก็ต้องคิด 2% ของ1ล้านก็เป็น 20,000 บาทนะแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้นะครับอ่ะผ่านไปนี่ก็คือประเด็นด้านรายได้จากการโอนทรัพย์สินนะครับนี่คำว่าราคาตลาดนะฮะนะครับนี่คือคำว่าราคาตลาดมันคืออะไรก็นักศึกษาก็ไปดูที่ป .1113 ฮะไปดูเพิ่มเติมนะครับป .13 เนี่ยจะเป็นการวิธีการคำนวณคำว่าราคาตลาดนะครับว่าราคาตลาดนะเขาคิดยังไงคำนวณยังไงนะครับหลักง่ายๆเลยราคาตลาดนะครับนั่นก็แปลว่าเป็นราคาซึ่งมีการซื้อขายกันโดยทั่วไปโดยผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นไม่ได้มีอำนาจนะครับไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปกำหนดนะครับก็คือไม่มีอิทธิพลนะต่อการกำหนดราคาซื้อราคาขายนะครับเป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายเลยนะผ่านไปครับการวางแผนด้านรายได้อีกตัวหนึ่งนะครับรายได้จากดอกเบี้ยนะครับรายได้จากดอกเบี้ยก็ให้พิจารณานะฮะว่าเป็นรายได้จากดอกเบี้ยอะไรนะครับซึ่งเกี่ยวกับนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับกรณีของเกณฑ์อื่นนั่นแหละนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยเช่นธนาคารสถาบันการเงินนะครับต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนอื่นต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์ก่อนครับพวกเราครับนะฮะแต่หากว่าผิดนัดตั้งแต่3งวดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เอางวดที่รับชำระก็ได้อย่างเงี้ยเราเรียกไปเกณฑ์อื่นนะครับอาจารย์ผ่านไปก่อนนะครับ ต่อไปในเรื่องของเงินปันผลครับเงินปันผลนั้นรับรู้เมื่อมีสิทธิ์ครับแปลว่าอะไรเมื่อมีสิทธิ์นะก็แปลว่าการที่เราไปถือหุ้นในบริษัทอื่นนะเขาจะจ่ายเงินปันผลก็แปลว่าเขาต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศนะจะจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่นะครับก็คือวันซึ่งเขาปิดบัญชีรับรู้ปิดบัญชีการโอนหุ้นระหว่างกันนั่นแหละนะครับณวันนั้นนะครับเราต้องรับรู้เป็นรายได้ทันทีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับก็ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ไงแต่ว่าอย่างนี้นะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเงินปันผลนั้นก็อาจจะมีการด้วยการยกเว้นบ้างนะครับในมาตรา65ทวีวงเล็บ10ในกร

0: อันนี้อย่างนี้แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ารัฐบาลส่งเสริมให้บริษัทไทยเนี่ยไปถือหุ้นกันเองนะก็เพื่ออะไรครับการที่บริษัทหนึ่งไปถือหุ้นในบริษัทหนึ่งมันจะทำให้บริษัทนั้นแข็งแกร่งประการที่หนึ่งนะครับสองมันจะทำให้บริษัทที่มีบริษัทอยู่แล้วเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกว่าอยากจะไปเปิดบริษัทใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็จะมีการส่งเสริมก็มีการยกเว้นให้ครึ่งก็ได้หรือเป็นการยกเว้นทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขในมาตรา65ทวีวงเล็บ10นะนี่คือมาตรา65ทวีวงเล็บ10ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นกรณีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไทยกับบริษัทไทยเท่านั้นนะครับอันดับแรกเลยยกเว้นให้ก่อนเลยกึ่งหนึ่งอันดับแรกยกเว้นก่อนเลยกึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าได้รับเงินปันผลมา1ล้านบาทในทางบัญชีรับรู้เป็นรายได้1ล้านบาทแต่ในทางภาษีอากรนั้นเอามากึ่งหนึ่งก็แปลว่าเอามาแค่ 500,000 บาทแปลว่ายกเว้นไป 500,000 บาทก็ต้องเอาไปหักออกครับแต่นะครับถ้าหากว่าจะยกเว้นทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นทั้งก้อนเลยนะครับต้องเป็นกรณี2กรณี1บริษัทที่มาถือหุ้นนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์กับอีกบริษัทหนึ่งนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับตั้งแต่ 25% ขึ้นไปแต่ถ้าบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะครับมาถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปนั้นนะครับข้อแม้มีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือบริษัทเล็กนั้นต้องไม่ถือหุ้นไข้นะครับบริษัทใหญ่ถือหุ้นได้แต่บริษัทเล็กอย่ามาถือหุ้นในบริษัทใหญ่แปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าอย่างนี้และทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะถูกหักไปกึ่งหนึ่งไม่ว่าจะยกเว้นกึ่งหนึ่งหรือยกเว้นทั้งหมดก็จริงอยู่ต้องมีไทมิ่งระยะเวลาในการถือหุ้นกับนะ6เดือนก็แปลว่าหน้า3หลัง3ก่อนวันจ่ายปันผลถือหุ้นมาแล้ว3เดือนแล้วก็หลังจากนั้นถือต่ออีก3เดือนนะครับแปลว่าอย่างนี้ครับเอาล่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องการวางแผนในเรื่องของรั้นรายได้มาดูการวางแผนในเรื่องของรายจ่ายการวางแผนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายจ่ายบางกรณีเนี่ยนะครับมันเป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่บางกรณีเนี่ยนะครับมันไม่เป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่มันเป็นรายจ่ายในทางภาษีเป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่อาจจะไม่เป็นรายจ่ายในทางภาษีหรือไม่เป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่อาจจะเป็นรายจ่ายในทางภาษีก็ได้นะครับแปลว่าอย่างนี้ครับนะงั้นเราจึงต้องรู้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างการวางแผนในด้านของรายจ่ายตัวแรกเลยนะครับในเรื่องของทรัพย์สินนะครับการวางแผนในด้านของทรัพย์สินนั่นก็คือเราจะต้องรู้นะครับเวลาเราจ่ายเงินออกไปแล้วเราซื้ออะไรก็แล้วแต่มันได้มาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าจ่ายเงินออกไปแล้วก็ได้สินทรัพย์เข้ามาพอเป็นสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยให้นักศึกษาดูตรงนี้ครับว่าสินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยนะครับเวลานักศึกษาจ่ายเงินได้สินทรัพย์มามันเป็นสินทรัพย์หรือเปล่าเป็นไม่เป็นมาดูความหมายคำว่าสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เนี่ยนะครับความหมายของเขาก็คือต้องเป็นทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการมันจึงจะเป็นสินทรัพย์ของบริษัทดังนั้นการที่เราจ่ายไปแล้วก็ได้อะไรมาสักอย่างนึงแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยนะครับที่เราได้รับกลับเข้ามาเป็นสินทรัพย์ซึ่งใช้มากใช้ประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีเราจึงเรียกว่าเป็นสินทรัพย์วิธีจะตัดมาเป็นค่าใช้จ่ายนั้นก็โดยการหักเป็นค่าเสื่อมราคาเท่านั้นนะครับทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าไปซื้อสินทรัพย์เอาละมันเป็นสินทรัพย์ของเราแล้วล่ะนะฮะต้องรู้จักคำว่ามูลค่าของสินทรัพย์ก่อนฮะนะเช่นเวลาไปซื้อสินทรัพย์มาเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้เอามารวมเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเอามาตัดเป็นค่าเสื่อมราคาทั้งหมดอย่าเอาค่าในหน้าตัวนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายผิดครับอย่าเอาค่าขนส่งตัวนี้มาตัดเป็นค่าใช้จ่ายผิดครับต้องเอาค่าในหน้าค่าขนส่งนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์แล้วก็เอาไปหักคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคานะครับจะเป็นค่าเสื่อมราคาโดยวิธีไหนก็ว่าไปนะครับก็ว่าไปแต่ข้อพึงระมัดระวังมีอยู่อย่างหนึ่งครับเป็นกรณีการซื้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนเนี่ยนะครับกฎหมายเขาใช้ให้แค่คันละไม่เกิน1ล้านบาทมูลค่าคันละไม่เกิน1ล้านบาทเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองสมมติไปซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน10ที่นั่งสมมตินะครับไปซื้อมา2ล้านเลยซื้อมา2ล้านเลยนะแต่ในทางภาษีอากรนั้นเอามาหักค่าเสื่อมราคาได้คันละเท่ากับ1ล้านเท่านั้นแต่ในทางบัญชีนั้นซื้อมา2ล้านก็ต้องหักค่าเสื่อมราคา2ล้านแปลว่าอย่างนี้ครับก็มาถึงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา วิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าทางกรมสรรพากรนั้นไม่มีวิธีการในการคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่มีวิธีการคิดนะวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นเป็นเรื่องของทางบัญชีทางบัญชีก็บอกเนี่ยค่าเสื่อมราคานะครับจะเป็นวิธีไหนล่ะแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับจะเป็นวิธีลดน้อยถอยลงก็ได้จะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้แล้วแต่นะครับสรรพากรนั้นนะครับสนใจค่าเสื่อมราคาโดยตัวนี้เท่านั้นฮะจากวิธีการคิดราคา4วิธีเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอจะเสียค่าพอจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีนั้นกรมสรรพากรบอกว่าค่าเสื่อมราคาที่คิดมาได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นอาคารถาวรก็ไม่เกิน 5% นะครับตามนี้นะฮะอันนี้แปลว่าไม่เกินนะพวกเรานะไม่เกินนะไม่เกินเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ไม่เกิน 20% อะไรอย่างเงี้ยนะครับกรมสรรพากรนั้นไม่มีวิธีการคิดเสื่อมราคาแต่มีวิธีการกำหนดมูลค่าของค่าเสื่อมราคาไม่เกิน 5% ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 20%นะตามสไลด์หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นค่ารับรองฮะนะครับค่ารับรองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากรับรองก็รับรองไปนะครับแต่ขอขยับไว้หน่อยนะครับค่ารับรองเนี่ยนะครับก็ขอขยับไว้หน่อยนึงครับขยับไว้นิดหนึ่งก็คืออะไรครับต้องถ้าเป็นกรณีให้สิ่งของต้องไม่เกิน2,000 บาทนะครับต้องไม่เกิน 2,000 บาทหรือเป็นการให้บริการหรือสิ่งของก็แล้วแต่นะครับในส่วนที่ไม่เกิน 2,000 บาทก็จริงแต่เมื่อรวมทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน 0.3% ของยอดรายได้หมายถึงยอดรายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีนะครับและหลงจ้งแล้วทั้งปีแล้วจะยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่เกิน10ล้านเห็นไหมดังนั้นค่ารับรองนี้ต้องเป็นค่ารับรองซึ่งใช้ในกิจการจริงๆรับรองลูกค้าจริงๆรับรองบุคคลอื่นไม่ได้ครับและค่ารับรองนั้นต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเท่านั้นนะครับแปลว่าอย่างนี้การรับรองอาจจะเป็นการรับรองสิ่งของก็ได้บริการก็ได้นะพวกเรานะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในตำราของเรานั่นแหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไม่มีตัวอย่างที่ไม่เป็นค่ารับรองครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาครับซึ่งท่านวินิจฉัยไว้นะครับว่าไอ้พวกนี้ไม่เป็นค่ารับรองเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในทางภาษีอากรนะครับนั่นก็แปลว่าสิทธิประโยชน์ซึ่งเราจะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของเรานะฮะเป็นสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์อันแรกก็คือการจ้างแรงงานคนพิการนะครับการจ้างแรงงานคนพิการนะครับการจ้างแรงงานคนพิการนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าคนพิการนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนพิการที่มีหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนนะครับต้องมีใบเซอร์ก่อนนะใบเซอร์ความเป็นคนพิการก่อนนะพอมีขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโบนัสค่าใช้จ่ายเลยแหละนะครับเพิ่มอีก1เท่าตัวเช่นสมมุตินะครับไปจ้างคนพิการนะครับเท่ากับ 100,000 บาทนะฮะเดือนละ 100,000 บาทนะฮะไอ้ 100,000 บาทตัวนี้ก็ลงบัญชีเลยนะฮะลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 100,000 บาทครับนะ 100,000 บาทในทางภาษีครับภาษีมันได้เท่ากับ 200,000 บาท2เท่ามันได้2เท่าเลย 200,000 บาทใช่มั้ยฮะและยังมากกว่านั้นอีกนะครับสมมุติไปจ้างคนพิการนี่นะครับปรากฏว่าคนพิการในบริษัทเนี่ยมีถึง 60% ขึ้นไปนะมากกว่า 60% ก็แปลว่าโรงงานของเราเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคนพิการเนี่ยนะครับได้ต่ออีกนะครับอีก3เท่าเลยนะ3เท่าก็เป็น 300,000 เลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนอันหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการทำทรัพย์สินสำหรับคนพิการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเช่นลิฟต์มั่งบันไดเลื่อนมั่งนะครับอย่างเงี้ย ก็ได้เพิ่มอีก1เท่าตัวนะครับประการที่2นะครับการส่งลูกจ้างเข้าศึกษาอบรมฝึกก็เป็นการส่งเสริมนะฮะกฎหมายก็เอามาอีก1เท่าตัวเลยนะส่งลูกจ้างเนี่ยเข้าไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมนะครับเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดหลักสูตรเล็กๆอยู่บริษัทก็ส่งลูกจ้างเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการศึกษานะครับก็ส่งเสริมฮะก็ได้2เท่าเลยนะฮะได้2เท่าเลยนะครับแล้วก็มีสนับสนุนด้านการเรียนรู้และการนันทนาการของเยาวชนก็แปลว่าเราสนับสนุนจะบริจาคเงินก็ได้จัดอะไรให้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีในที่นี้เนี่ยนะครับก็ 3แสนแรกยกเว้นแล้วก็ส่วนที่เกินกว่า3แสนไม่เกินกว่า3ล้านเนี่ยก็เสียแค่ 15% พวกไหนครับพวกกิจการขนาดเล็กเล็กแปลว่าอะไรครับเล็กแปลว่ามีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทครับแล้วก็มีไม่มีรายได้เดือนใดปีใดนะถึง 300,000 บาทนั่นเองนะครับครับต่อไปเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีด้านที่เรามีทรัพย์สินนะครับเราจะวางแผนยังไงนะครับเพื่อให้การบริหารการจัดการของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์สูงสุดนะฮะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่าการวางแผนด้านทรัพย์สินเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างมาอยู่3 4รายการนะครับ5รายการแล้วกันนะครับ5รายการก็คือรายการแรกนะครับก็คือทรัพย์สินประเภทที่เป็นลูกหนี้รายการที่2นะครับทรัพย์สินประเภทที่เป็นสินค้าคงเหลือรายการที่3เป็นเรื่องของการส่งสินค้าไปต่างประเทศซึ่งไม่ได้เป็นการขายรายการตัวที่4เป็นการรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนรายการตัวที่5ตัวสุดท้ายรายการทรัพย์สินเป็นเรื่องของการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะครับไปดูตัวแรกก่อนครับรายการของลูกหนี้นะครับลูกหนี้เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาลูกหนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยมันเป็นกรณีของลูกหนี้นั้นเราคาดว่าเราจะไม่ได้รับชำระหนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้ศูนย์นะครับในทางบัญชีเอาแค่หนี้สงสัยจะศูนย์ก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วล่ะแต่ในทางภาษีบกไม่ได้ต้องเอาระดับของลูกหนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะต้องเป็นอะไรครับถ้าเกินกว่า2ล้านนั้นต้องฟ้องศาลและให้ศาลมีคำสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกก่อนจึงจะตัดเป็นหนี้ศูนย์ได้ในทางภาษีได้นะครับต่อไปถ้าหนี้ระดับนั้นไม่เกินกว่า2ล้านเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องศาลก่อนแค่ถ้าศาลรับถ้าฟ้องปั๊บโอเคได้เลยเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยตัวที่4หนี้ไม่เกิน2ล้านนะครับถ้าหนี้ไม่เกิน2ล้านตัวนี้โทษทีหนี้ไม่เกิน 200,000 ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องฟ้องศาลนะฮะแค่มีการติดตามทวงถามธรรมดาปกติแล้วก็พบปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระก็พอแล้วล่ะนะครับต่อไปนี่คือเรื่องของลูกหนี้ผ่านไปเรื่องของสินค้าคงเหลือครับสินค้าคงเหลือนั้นในทางบัญชีเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดรายการซึ่งนะครับมูลค่าที่ซื้อมากับมูลค่าที่เหลือที่คาดว่าจะขายสุทธิได้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ในทางภาษีก่อนนั้นก็จะใช้วิธีก็คือให้เอาราคาทุนนะครับหรือราคาตลาดอันไหนที่น้อยกว่าให้ยกไปในงวดถัดไปเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของลายสินค้านะครับการทำลายสินค้านั้นก็ต้องแจ้งนะฮะต้องแจ้งให้สมกรทราบก่อนไม่ใช่นึกอยากจะทำลายก็ทำลายเองนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวนี้ครับเป็นเรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือกรณีที่เราส่งสินค้าไปต่างประเทศไม่ได้นะครับยังถือเป็นการขาย
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047778สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาหน่วยที่12เรื่องการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะซึ่งสำหรับหน่วยนี้อาจารย์ได้แบ่งออกเป็นตอนใหญ่ๆทั้งหมด2ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเกี่ยวกับประเภทเงินได้และผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเรามาเริ่มกันที่การวางแผนภาษีเกี่ยวกับประเภทของเงินได้ก่อนนะคะอย่างที่ทราบไปแล้วนะคะว่าในการที่จะหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องแยกให้ได้ว่าเงินได้ที่จ่ายไปในแต่ละคราวเนี่ยซึ่งมีการจ่ายออกไปนั้นเป็นเงินได้ประเภทไหนนะคะตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งตรงนี้อาจารย์ได้สรุปออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรงงานสร้างรายได้หรือให้คิดง่ายๆว่าเป็นการใช้เพียง1สมองกับ2มือเท่านั้นในการที่จะไปสร้างรายได้ก็จะมี2วงเล็บนะคะก็คือ40วงเล็บ1แล้วก็40วงเล็บ2โดยทั้ง2วงเล็บนี้มีความต่างกันก็คือในส่วนของ40วงเล็บ1เนี่ยจะเป็นรายได้ตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะแต่ว่าในกรณีของ40วงเล็บ2จะเป็นการจ้างงานทั่วไปนะคะจากการรับทำงานให้สำหรับกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของทรัพย์สินสร้างรายได้นะคะจะประกอบด้วย40วงเล็บ3แล้วก็40วงเล็บ4นะคะส ำหรับ40วงเล็บ3จะเป็นส่วนของลิขสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะคะส่วน40วงเล็บ4จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลและสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของการลงทุนนะคะเพื่อสร้างรายได้โดยการลงทุนที่ว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของการให้เช่าทรัพย์สินนะคะซึ่งอยู่ใน40วงเล็บ5เรื่องของการสร้างรายได้จากวิชาชีพอิสระทั้งหมด6วิชาชีพการสร้างรายได้จากการรับเหมาซึ่งจะต้องเป็นการรับเหมาทั้งแรงงานแล้วก็ค่าวัสดุสำนักงานทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการว่าจ้างอันนั้นนะคะและสุดท้ายหากว่าเป็นเงินได้ที่ไม่ได้อยู่ใน7ประเภทดังกล่าวก็อาจจะต้องพิจารณาเข้ามาเป็น40วงเล็บ8ค่ะทีนี้นอกจากที่เมื่อเราทราบแล้วว่าตัวเงินได้เป็นเงินได้ประเภทไหนเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทรานแซคชันหรือธุรกรรมยังไงโดยให้พิจารณาตั้งแต่สถานะทางกฎหมายของผู้จ่ายเงินได้วิธีการคำนวณภาษีแล้วก็อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องพิจารณาด้วยว่าธุรกรรมเป็นธุรกรรมการค้าในลักษณะไหนอาจจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีหน่วยภาษีเดียวกันซึ่งจะทำให้มีความสับสนว่าควรจะต้องมีการหักหน้าที่จ่ายหรือเปล่าหรือ2อาจจะเป็นกรณีของสัญญาว่าจ้างทำของหรือสัญญาการจ้างทำงานให้นะคะและสุดท้ายก็อาจจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของสัญญานะคะว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความสำเร็จของงานหรือว่าต้องการที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันนั้นนะคะในประมวลรัษฎากรได้กล่าวเอาไว้แล้วนะคะว่าผู้จ่ายเงินได้หรือผู้มีหน้าที่หักมีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งก็คือจะต้องคำนวณจะต้องออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จะต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีและสุดท้ายต้องจัดทำบัญชีพิเศษดังนั้นผู้มีเงินได้เนี่ยโทษค่ะผู้มีหน้าที่ที่จะต้องหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรู้เพื่อที่จะนำไปวางแผนในเรื่องต่างๆดังนี้นะคะก็คือ1การวางแผนเกี่ยวกับฐานภาษีของเงินได้หักหน้าที่จ่าย2เราจะต้องรู้ว่ากำหนดเวลาในการที่เราสามารถหักหน้าที่จ่ายได้เนี่ยเป็นเมื่อไหร่และ3ก็คือจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการนำส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะในประเด็นแรกนะคะเรามาดูกันที่เรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับฐานภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายก่อนนะคะฐานภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยจะต้องเป็นฐานภาษีที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยปกติราคาสินค้ามักหรือบริการมักจะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วดังนั้นในการที่เราจะคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายเราจะต้องดึงตัวภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปก่อนนะคะโดยวิธีการก็คือให้เราเอามูลค่าของสินค้าหรือบริการที่รวมภาษีแล้วเนี่ยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยคูณด้วย100หารด้วย107นะคะจำนวนที่ได้มันจะเป็นราคาสินค้าที่ไม่รวมแวดให้เรานำจำนวนราคาสินค้าหรือบริการอันนั้นนะคะมาคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายตามประเภทของเงินได้ค่ะกรณีที่2จะเป็นกรณีของฐานภาษีที่มีการให้ส่วนลดนะคะโดยปกติส่วนลดทางการค้าก็จะมีส่วนลดการค้าซึ่งจะเป็นส่วนลดทันทีในขณะที่ขายนะคะดังนั้นส่วนลดการค้าเนี่ยก็ไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะก็คือลดกันให้เสร็จแล้วก็ราคาหลังลดเป็นเท่าไหร่ดึงแวดออกก็ให้เอามาคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะ2จะเป็นส่วนลดเงินสดค่ะส่วนลดเงินสดจะเป็นกรณีของการให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าชำระเงินให้กับบริษัทเร็วขึ้นนะคะดังนั้นส่วนลดอันนี้เกิดขึ้นทีหลังดังนั้นก็จะไม่ใช่ฐานของภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเช่นกันค่ะกรณีที่3จะเป็นเรื่องของส่วนลดพิเศษนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะรู้จักในชื่อที่ว่าเป็นส่วนลดตามเป้าซึ่งส่วนลดอันนี้ก็คือมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงเป็นเงื่อนไขในใบกำกับภาษีนะคะแต่หากว่า หากว่าเป็นการขายให้กับผู้บริโภครายสุดท้ายอะค่ะก็ให้ไปดูว่าเงื่อนไขที่ให้อะมันเข้าเป็นเงื่อนไขส่วนลดการค้าสำหรับการซื้อครั้งถัดไปหรือว่าเป็นส่วนลดเงินสดก็ให้ไปพิจารณาตามข้อกำหนดที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าการให้ส่วนลดตามเป้าอันเนี้ยเป็นการให้ส่วนลดกับตัวแทนจำหน่ายคือเขาซื้อเราเพื่อไปขายต่อกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ 3% นะคะยกเว้นว่าจะมีการระบุเงื่อนไขไว้ในใบส่งของใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะถ้าได้กระทำการเช่นนี้เนี่ยก็จะไม่ถือว่าส่วนลดอันนี้เป็นส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขายแล้วก็ไม่ถือเป็นฐานการเสียภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค่ะกรณีถัดไปเป็นกรณีที่มีการแถมสินค้า

นะคะผู้ขายแถมสินค้าไปพร้อมกับสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าหากว่ามูลค่าของสินค้าที่แถมนะคะไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายเช่นนี้สินค้าที่แถมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นของแถมที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกับของที่ขายก็ตามค่ะและอาจจะเป็นกรณีของการหักณที่จ่ายในกรณีที่มีค่าปรับนะคะสำหรับหลักการก็คือถ้าหากว่าผู้รับบริการเนี่ยไม่สามารถทำตามสัญญาไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วทางผู้จ่ายเงินได้บุไว้ในสัญญาว่าจะมีการคิดค่าปรับกรณีเช่นนี้การหักณที่จ่ายจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่คิดค่าปรับนะคะก็คือจะต้องเป็นมูลค่าตามสัญญาตั้งแต่แรกนะคะต่อไปเป็นกรณีของฐานภาษีในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้ออกภาษีแทนให้กับผู้มีเงินได้นะคะสำหรับกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการนิติบุคคลจ่ายค่าบริการแล้วไม่สามารถที่จะหักณที่จ่ายได้เนื่องจากผู้ที่เขารับบริการไม่ยอมให้หักนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการดังกล่าวเราก็สามารถใช้วิธีการคำนวณตามที่อาจารย์ได้สรุปไปให้ในหน่วยที่5นะคะเพื่อที่จะเสียภาษีแทนให้กับผู้มีเงินได้นะคะกรณีต่อไปนะคะเป็นกรณีที่มีการจ่ายเงินตราไปต่างประเทศนะคะกรณีเช่นนี้ก็คือจำเป็นจะต้องนำทำให้เงินตรานั้นนะคะเป็นประเทศเป็นอัตราเงินของประเทศไทยก่อนแล้วถึงจะหักณที่จ่ายนะคะโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ทางอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะโดยเราจะใช้อัตราขายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อใช้อัตราใดแล้วเนี่ยก็ขอให้ถือใช้อัตรานั้นตลอดไปนะคะยกเว้นว่าอยากจะทำการเปลี่ยนแปลงก็ทำเรื่องขออนุญาตจากอธิบดีค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการคำนวณภาษีหักณที่จ่ายนะคะผู้จ่ายเงินได้เนี่ยจะต้องหักภาษีไว้แต่ว่าการจ่ายเงินเนี่ยมักจะมีหลายลักษณะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นถูกไหมคะดังนั้นการจ่ายกรณีอื่นๆก็ควรจะต้องทราบผู้จ่ายเงินก็ควรจะต้องทราบว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหักนะคะภาษีเอาไว้ถ้าเป็นกรณีแรกก็คือเป็นกรณีทั่วไปคือจ่ายเป็นเงินสดนะคะเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ก็ให้ผู้จ่ายเงินเนี่ยคำนวณหักภาษีณที่จ่ายในทันทีที่จ่ายเงินหรือว่ามีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นนะคะสำหรับกรณีที่2ถ้ามีการจ่ายเงินด้วยเช็คในกรณีเช่นนี้ให้เราคำนวณหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายในวันที่ลงในเช็คนะคะโดยไม่คำนึงว่าผู้รับเช็คจะมารับหรือว่าเอาเงินหรือเอาเช็คไปขึ้นวันไหนนะคะกรณีที่3หากมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีเงินได้ก็ให้หักคำนวณภาษีเงินได้เนี่ยในวันที่เรามีการโอนเข้าบัญชีของผู้มีเงินได้เลยนะคะกรณีสุดท้ายเป็นกรณีหักกลบลบหนี้นะคะก็คือจะเป็นเคสที่ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีเงินที่ต้องหักกลบกันกรณีเช่นนี้ให้หักภาษีณที่จ่ายโดยฝ่ายลูกหนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่หักณที่จ่ายค่ะซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของระยะเวลาเหล่านี้เพราะว่ามันจะผูกพันต่อไปที่กำหนดเวลาที่จะต้องนำส่งนะคะดังนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าเงินได้แต่ละประเภทจะต้องนำส่งเมื่อไหร่และเพื่อให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องทำปฏิทินในเรื่องของการนำส่งเพราะว่าเงินได้แต่ละประเภทใช้แบบนำส่งที่แตกต่างกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเราก็อาจจะสรุปเอาไว้ก่อนได้ดังตัวอย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายด้านผู้ถูกหักภาษีเงินบ้างนะคะก็คือจะมาดูว่าผู้ที่ถูกหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายเนี่ยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีนะคะแล้วก็ปกติก็จะต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทมารวมคำนวณเสียภาษีนะคะแล้วก็

ก็ถ้าได้รับเงินปันผลและได้รับเครดิตภาษีก็สามารถเลือกได้ถูกไหมคะว่าจะเอาเงินตัวภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยถือเป็นภาษีสุดท้ายหรือเปล่านะคะดังนั้นในเรื่องของผู้ถูกหักหน้าที่จ่ายเนี่ยควรจะต้องพิจารณาในประเด็นใดบ้างเพื่อเอามาวางแผนภาษีให้กับตัวเองเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ในเรื่องของการเลือกนะคะให้ภาษีหักหน้าที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายหรือว่าจะเอามาเครดิตเป็นภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายหรือขอคืนนะคะนอกจากนี้สิทธิ์อีกหนึ่งประการที่ผู้ถูกหักจะได้ก็คือการที่เราจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับอากรที่ได้รับคืนนะคะในกรณีแรกก็คือกรณีที่สามารถเลือกให้เป็นภาษีสุดท้ายได้ก็คืออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปว่าเป็นการเลือกว่าภาษีที่ถูกหักเอาไว้แล้วอะค่ะเราจะเลือกให้มันเป็นภาษีสุดท้ายและไม่นำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณตอนภาษีสิ้นปีอีกทีนี้เงินได้ที่อนุญาตให้มีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกเป็นภาษีสุดท้ายได้มีอะไรบ้างก็คือจะเป็นภาษีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4กอไก่และขอไข่นะคะก็คือดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลแล้วก็เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกที่ได้รับมาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรนะคะเงินได้ที่ได้จากนายจ้างซึ่งให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานและเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกองทุนรวมนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535และผู้มีเงินได้เนี่ยยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้ที่อัตราร้อยละ10นะคะค่ะก็อย่างที่อาจารย์สรุปไปเมื่อกี้ถ้าหากว่าเราไม่เลือกให้เป็นตัวภาษีเงินได้เนี่ยโทษค่ะไม่เลือกให้เป็นตัวภาษีสุดท้ายเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในตอนคำนวณเสียภาษีสิ้นปีนะคะและหากว่าเราคำนวณแล้วพบว่าตัวภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าตัวภาษีที่เราจะต้องนำส่งในปีภาษีนั้นๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอคืนนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ขอคืนเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะอย่างเช่นเป็นผู้ที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้เกินก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะหักไว้เยอะกว่าตัวภาษีที่เราจะต้องเสียจริงๆหรือ2เป็นผู้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่ชำระภาษีไว้หรือถูกหักไว้เช่นนี้ก็สามารถขอคืนได้นะคะแล้วก็ผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายที่นำเงินของตนเองส่งภาษีไว้ผิดนะคะอันนี้ก็คือเสียภาษีผิดก็ขอคืนได้แล้วก็ผู้เสียภาษีผู้เสียประโยชน์จากการชำระเงินหรือนำส่งภาษีไว้เกินหรือผิดซ้ำนะคะโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียเหล่านี้ก็คือให้สามารถขอคืนได้ภายในระยะเวลา3ปีนะคะสำหรับการคิดดอกเบี้ยนะคะผู้เสียภาษีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินภาษีคืนทีนี้ถ้าหากว่าการได้รับคืนล่าช้าเกินจาก3เดือนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนนะคะหรือว่าเศษของเดือนค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปการวางแผนภาษีในกรณีต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้สรุปเรื่องที่สำคัญเอาไว้ในตอนที่2ค่ะเรามาดูกันในเรื่องแรกนะคะจะเป็นกรณีของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการพนักงานค่ะสำหรับกรณีของเงินเดือนก็คือจะต้องระมัดระวังในเรื่องของวิธีการนะคะเพราะมันมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงนะคะตามมาตรา50นะคะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการก็จะไม่ได้มีแค่เป็นการจ่ายให้กับพนักงานในประเทศไทยนะคะแต่มีการจ่ายให้กับพนักงานในต่างประเทศรวมไปถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่เงินเดือนนะคะก็อาจจะมีตัวเงื่อนไขว่าจะต้องนำมารวมเป็นผลประโยชน์ที่เป็นเงินได้และให้เอามารวมเสียภาษีด้วยดังนั้นในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ก็จะขอสรุปเป็นประเด็นสำคัญ3กรณีนะคะก็คือกรณีที่นายจ้างส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือว่ากรณีที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้กับพนักงานที่เป็นชาวต่างประเทศแต่ทำงานในไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกรณีของสวัสดิการพนักงานค่ะกรณีที่ส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานต่างประเทศเนี่ยก็
ยังมีหน้าที่ที่จะต้องหักณที่จ่ายนะคะหากว่านายจ้างเป็นนายจ้างในประเทศไทยและเป็นผู้จ่ายเงินได้เพราะว่าจะไม่สนใจว่าการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายในหรือนอกนะคะแต่หากว่าเป็นนายจ้างในประเทศก็จะถือว่าเป็นเงินได้อันเนื่องมาจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินได้ในประเทศก็จำเป็นจะต้องหักณที่จ่ายด้วยค่ะหรือกรณีที่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยกรณีเช่นนี้ก็ต้องมีการหักณที่จ่ายเหมือนกันค่ะเพราะถือว่าเงินได้ดังกล่าวนะคะเป็นเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยและบริษัทผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวไม่ว่าเงินได้นั้นจะมีการจ่ายในประเทศหรือนอกประเทศนะคะก็มีหน้าที่ต้องหักในประเทศต้องหักเงินในประเทศด้วยค่ะสุดท้ายจะเป็นกรณีของสวัสดิการพนักงานค่ะสำหรับเรื่องของสวัสดิการอาจจะต้องแบ่งพิจารณาเป็น2ด้านนะคะก็คือด้านของนายจ้างเนี่ยเมื่อมีการให้สวัสดิการกับพนักงานเนี่ยก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่สามารถนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะไม่สามารถเอามารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ส่วนฝั่งของพนักงานก็คือจะต้องพิจารณาว่าเงินได้ที่ได้รับนั้นนะคะเราจะต้องเอามารวมเป็นเงินได้แล้วเอาไปรวมเสียรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีหรือไม่นะคะสำหรับกรณีการวางแผนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายกรณีสิทธิ์และค่าเช่านะคะก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มักจะเกิดความสับสนเรามาพูดกันในส่วนของกรณีค่าสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3ปัญหามักจะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่มีการจ่ายเงินได้ค่ะไม่มีความมั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเนี่ยเป็นถือเป็นการจ่ายค่าสิทธิ์ตามมาตรา40วงเล็บ3หรือไม่นะคะดังนั้นตัวอย่างนะคะของเงินได้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมหรือว่าค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิบัตรและความรู้ทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือการใช้เครื่องหมายการค้าหรือค่าออกแบบสนามกอล์ฟเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่จะถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ3นะคะหรือถ้าเป็นกรณีค่าเช่าก็เจอปัญหาเดียวกันค่ะว่าค่าเช่าที่ว่าเนี่ยจะควรพิจารณาว่าเป็นการให้เช่าหรือว่าเป็นการให้บริการซึ่งหลักๆ ก็มักจะเจอปัญหาในประเด็นของการเช่ารถแล้วก็เช่าอาคารนะคะสำหรับการเช่ารถหากเป็นการเช่ารถและจะถูกพิจารณาว่าเป็นการเช่าผู้ให้เช่ารถต้องส่งมอบการครอบครองให้กับผู้เช่านะคะโดยผู้ใช้รถเนี่ยจะต้องสามารถใช้รถเสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเพียงการที่จ้างให้ไปส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอันนั้นจะถือว่าเป็นการขนส่งซึ่งก็จะเป็นจะต้องหักณที่จ่ายในอีกอัตราหนึ่งหรือว่าถ้าหากเป็นการรับส่งแล้วมีบริการเสริมเช่นบริการนำเที่ยวก็อาจจะถูกมองพิจารณาเป็นการให้บริการก็จะเป็นการหักภาษีในอีกอัตราหนึ่งดังนั้นจึงมีความสำคัญแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในการพิจารณานะคะว่าการจ่ายเงินในแต่ละครั้งเนี่ยควรจะต้องพิจารณาเป็นเงินได้ประเภทไหนสำหรับการเช่าอาคารนะคะก็มักจะมีประเด็นในเรื่องของภาษีหักณที่จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสินทรัพย์ที่มาพร้อมกับตัวอาคารเช่นเฟอร์นิเจอร์การใช้น้ำการใช้ไฟการใช้โทรศัพท์สายตรงหรือว่าการค่าบริการส่วนกลางเหล่านี้จะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันซึ่งมันมีรายละเอียดที่เยอะอาจารย์ก็อยากจะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของชุดวิชาต่อไปจะเป็นเรื่องของการวางแผนกรณีการให้บริการนะคะถ้าเป็นการให้บริการเนี่ยผลหลักการนะคะผลตอบแทนจากการให้บริการจะถือว่าเป็นเงินได้ที่กำหนดให้ต้องหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายโดยการให้บริการมีความหมายว่าการกระทำใดๆอันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งไม่ใช่การขายสินค้านะคะ
แล้วก็ต้องเป็นบริการตามมาตรา40วงเล็บ8ด้วยหากว่าเป็นบริการเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่40วงเล็บ8ก็จะไม่ถือว่าเป็นค่าบริการที่อยู่ในขอบเขตที่จะต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในลักษณะของค่าบริการค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างของการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายกรณีให้บริการนะคะกรณีแรกจะเป็นการจ้างทำของซึ่งในกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้หักที่อัตราร้อยละ3นะคะโดยไม่สนใจว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากอุปกรณ์ค่าไหลแยกออกจากค่าแรงหรือไม่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรวมในสัญญาเดียวกันหรือว่าแยกสัญญาก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของก็จะต้องรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็คิดเป็นฐานภาษีในการหักณที่จ่ายนะคะกรณีที่2ที่มักจะมีความสับสนก็คือกรณีของการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการขนส่งนะคะการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการขนส่งเนี่ยจะถูกหักภาษีณที่จ่ายร้อยละ1นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่ขนส่งสาธารณะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็กฎหมายไม่ได้ระบุว่าการขนส่งดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นการขนคนขนของหรือว่าขนสินค้านะคะดังนั้นผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะสามารถใช้รถยนต์เพื่อรับจ้างขนของก็ถือว่าเป็นการรับจ้างขนส่งได้เช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้รับขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งด้วยนะคะกรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศนะคะและผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดาก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการจ่ายเงินได้ที่ว่าเป็นการจ่ายเงินได้ประเภทใดนะคะประเด็นที่นำมาให้ศึกษากันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่านายหน้าแล้วก็เงินที่ได้จากการทำงานให้ในส่วนของการจ่ายค่านายหน้าหรือเงินที่ได้จากการทำงานให้เนี่ยถ้าหากว่าผู้รับนะคะอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกฎหมายได้กำหนดไว้ให้หักในอัตราร้อยละ15นะคะทีนี้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศตามความหมายนี้ก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมกันไม่ถึง180วันในปีภาษีนั้นๆ นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่อเนื่องหรือว่าไม่ต่อเนื่องก็ตามค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของผู้มีเงินได้ที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็ให้พิจารณาในเรื่องของประเภทเงินได้เหมือนกันก็คือจะต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการจ่ายเงินได้ประเภท2ถึง6ให้กับนิติบุคคลดังกล่าวนะคะค่ะสำหรับหน่วยที่12นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายในประเด็นต่างๆซึ่งโดยหลักแล้วก็อยากให้ไปทำความเข้าใจในเรื่องของวิธีการแล้วก็ประเภทภาษีที่จะต้องหักนะคะว่าผู้รับเป็นใครและเงินได้ที่จ่ายให้แก่ผู้รับอยู่ในมาตราไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ห้องที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยครับกิติพันธ์นักมงคลรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับรายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกรีนนั่นเองครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนนิเวศสันติวนานะครับตั้งอยู่ที่ซอยวัดเวรุวนาราม18เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี้เองครับเอาละครับเรามาดูกันว่าสถานที่แห่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: ชุมชนนิเวศสันติวนาตั้งอยู่ที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ที่นี่เป็นพื้นที่ของมูลนิธิคณะอุสุรินทร์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทยและมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลับมาพึ่งพาตนเองในแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติและในอนาคตจะมีการฝึกอบรมที่เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองการใช้พลังงานทดแทนภายในบ้านการทำปุ๋ยอินทรีย์และเรื่องการปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีไว้รับประทานด้วยตนเอง
1: ที่นี่เราเรียกว่าชุมชนนิเวศสันติวนานะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าสันติวนาอีโคคอมมูนิตี้นะครับแต่เดิมพื้นที่นี้มีพื้นที่ประมาณ30 31ไร่นะครับ

จะว่าไปก็ที่ที่อยู่กลางเมืองเพราะว่าด้านหนึ่งก็จะติดคลองประปาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเมืองทองธานีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนี่จะเป็นด้านถนนสงประพาซึ่งจะติดกับกองทัพไทยห่างจากทางด่วนศรีสมานเพียงไม่กี่กิโลห่างจากสถานีรถไฟดอนเมืองก็ประมาณสัก 5-6 กิโลแต่เมื่อเราเข้ามาถึงพื้นที่ข้างในเนี่ยเราก็จะแปลกใจว่าพื้นที่ข้างในนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างเพราะมีความสงบร่มเย็นและส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นไม้มีลักษณะที่เป็นป่านะครับแต่เดิมเนี่ยพื้นที่นี้เป็นของมูลนิธิอุสุรินทร์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นมูลนิธิของหน่วยงานทางคาทอลิกได้ร่วมมือกับบาทหลวงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าบาทหลวงวิชัยโภคทวีซึ่งท่านเป็นบาทหลวงอยู่ที่บ้านเซเวียได้จัดพื้นที่นี้ไว้เป็นสำหรับพื้นที่ที่ต้องการรักษาพื้นที่รักษาต้นไม้ในเขตเมืองไว้แล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาอบรมทางด้านจิตใจสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนิกชนที่เป็นคาทอลิกแต่ก็เปิดให้สำหรับคนทั่วๆไปด้วยผมก็เลยได้เข้ามาสืบสารงานต่อแต่เนื่องจากผมเองเนี่ยมีมูลนิธิที่ชื่อว่าศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนามูลนิธิของผมเนี่ยก็เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับเรื่องการพึ่งตนเองนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกรวมทั้งเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ยกระดับจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องของการพึ่งตนเองศักยภาพในการพึ่งพาตนเองฉะนั้นชุมชนนิเวศสันติวนาในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเน้นกิจกรรมอยู่ประมาณ 4-5 อย่างนะครับอันที่1เนี่ยเราจะเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นสมาชิกของพวกเราที่ทำงานอยู่ที่นี่เข้ามาที่อยู่อาศัยที่นี่แล้วเราก็จะแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ทั้งในเรื่องอาหารในเรื่องพลังงานในเรื่องความจำเป็นสำหรับชีวิตนะครับจะแสดงให้เห็นว่าชุมชนในเมืองเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับอันที่สองเนี่ยเราจะผลิตอาหารปลอดสารเคมีเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาหารที่เราจะผลิตก็จะมีตั้งแต่ข้าวนะครับแต่ข้าวนี้เราก็คงจะผลิตเป็นข้าวเพื่อที่จะบริโภคเองเพราะว่าพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวนี่ไม่มากแต่พื้นที่ที่เราจะทำค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือจะเป็นพวกผักอินทรีย์ซึ่งจะมีทั้งผักที่เป็นผักเมืองหนาวแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ที่เป็นผักอินทรีย์ที่เริ่มทำการผลิตไปแล้ว1ฤดูการผลิตมีทั้งการผลิตผักอินทรีย์ที่ในพื้นที่ที่เป็นเปิดแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ที่เป็นโรงเรือนแบบปิดกิจกรรมที่3เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราค่อนข้างจะเน้นหนักเพราะว่าที่นี่เราจะทำเป็นที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง1การพึ่งตนเอง2เกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์การเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะเน้นเทคนิคการเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นจากเองจากวัสดุในท้องที่นะครับส่วนกิจกรรมที่4เราจะจัดเป็นค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กๆ เด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษาที่จะสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆที่กล่าวไปทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพืชสัตว์นะครับความสมดุลทางธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับเรื่องการพึ่งตนเองการแปรรูปอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆพวกนี้เราจะจัดเป็นค่ายสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกอีโคแคมป์สำหรับเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับสุดท้ายเราก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฝนจิตใจทางด้านจิตใจจิตสำนึกฉะนั้นที่นี่ก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างจิตสำนึกหรือการพัฒนาจิตใจหรือจิตวิญญาณ

ที่ให้มนุษย์เนี่ยรู้จักคุณค่าของมนุษย์ของตนเองของเพื่อนร่วมสังคมของสิ่งแวดล้อมและของโลกนะครับรวมทั้งพืชและสัตว์ต่างๆที่เราควรจะอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็จะ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมมายืนอยู่ที่ชุมชนนิเวศสันติวนาแล้วนะครับและผู้ที่ยืนอยู่ข้างผมครับนั่นก็คืออาจารย์คมสันหุตับแพทย์นั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยครับอยากอาจารย์พูดถึงแต่ก่อนเลยอย่างที่อาจารย์พูดแต่แรกนะครับว่าที่นี่คือเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าสันติวนา
1: ครับ
0: สันติวนาก็คือเป็นป่าที่มีความสุขนั่นเองนะครับแล้วเอาชื่อระบบนิเวศเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือเป็นยังไงครับ
1: ก็เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มันมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่เหมือนกับป่าในเมืองแต่ผมเองเนี่ยเข้ามาพัฒนาพื้นที่ต่อเพื่อที่จะทำให้เป็นชุมชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางด้านพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตนเองของคนที่จะอยู่ในชุมชนนี้รวมทั้งเราก็จะเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สำหรับคนในเมืองแล้วก็คนทั่วๆไปด้วยครับ
0: ครับอยากทราบครับที่มาของมูลนิธิศูนย์สื่อพัฒนาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย
1: ์เราทำงานมาตั้งแต่ปี2531นะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับสำนักงานนี่เราอยู่ที่ซอยอรีผลโยธินวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของเราก็คือการส่งเสริมทางด้านเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตนเองเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกในปัจจุบันเราก็มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานชีวมวลเราทำงานผ่านทางการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางสื่อวารสารเกษตรกรรมชาติผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์เกษตรกรรมชาติแล้วก็ผ่านการฝึกฝนอบรมแล้วก็กิจกรรมการรณรงค์ต่างๆอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรในเมืองในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเรื่องเกษตรในเมืองนะครับอันนี้คือเป็นความเป็นมาของมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาพอเราเข้ามาทำที่นี่ซึ่งพื้นที่ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก31ไร่มันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: เราก็เลยเข้ามาพัฒนาโดยเอาทักษะความสามารถความถนัดของเราเนี่ยมาร่วมกับทางพื้นที่สันติวนาเนี่ยทำเป็นชุมชนนิเวศสันติวนาขึ้นมาเราก็คือเข้ามาเสริมเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางด้านการเกษตรอินทรีย์การพึ่งพาตนเองนวัตกรรมการเกษตรพลังงานทางเลือกการฝึกฝนอบรมการทำกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กๆแล้วก็ฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณพวกนี้กิจกรรมที่เราเข้ามาเสริม
0: ตอนนี้ดำเนินงานมาแล้วนำร่องมาแล้วนี่ระยะเวลาเท่าไหร่
1: ที่จริงช่วงปีที่แล้วปี2562เนี่ยประมาณสัก 6-7 เดือนเป็นช่วงเตรียมการ
0: ครับ
1: ตอนนี้ต้นปี2563เนี่ยเราก็เริ่มจะเริ่มเปิดตัวนะครับเราก็เริ่มทดลองเริ่มทำเกษตรเริ่มปลูกข้าวเริ่มปลูกผักเพราะว่าเราต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องน้ำแล้วก็เริ่มวางระบบอย่างตัวอย่างตรงเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแปลงเกษตรแปลงปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่สักประมาณ1ไร่นะครับแปลงตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของท้องร่องเดิมที่นี่ดินที่นี่ค่อนข้างเป็นดินเหนียวและเป็นพื้นที่ต่ำนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงบำรุงดินวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ที่นี่เนี่ยเราก็ทำขึ้นเองเพราะว่าที่นี่มีเศษใบไม้เศษกิ่งไม้มีผักตบชวามีจอกแหนและวัสดุอินทรีย์วัตถุเยอะมากเราก็เอามาหมักกระบวนการหมักเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการกระบวนการหมักนะครับเราได้ปุ๋ยอินทรีย์มาเราก็เอามาปรับปรุงบำรุงดินแล้วเราก็ผสมเกี่ยวกับเรื่องหมักดินเกี่ยวกับเรื่องแกลบเรื่องแกลบเผาแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีเรื่องฐานชีวภาพว่าดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวเราอาจจะต้องใช้ฐานชีวภาพเข้ามาช่วยในการปรับปรุงดินหลังจากปลูกไว้ได้สักประมาณ1ฤดูการผลิตเนี่ยที่ผ่านมาสัก 2-3 เดือนตั้งแต่ปลายปีเนี่ย
0: ผลผลิตแต่แรกเนี่ยฮะ
1: ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับแต่ดินก็ยังเหนียวอยู่นะครับก็จะมีปัญหาถ้าหน้าฝนเนี่ยปัญหาจะเยอะกว่านี้ก็เราก็ต้องปรับปรุงเรื่องดินต่อไปนี่คือเรื่องของผักอินทรีย
0: ์ครับ
1: คิดว่าเรื่องผักเรื่องฮอร์โมนพืชเรื่องแมลงเนี่ยมีไม่มากเพราะว่านอกจากเราปลูกเราก็มีปลูก2แบบปลูกในแปลงที่เปิดแบบนี้ไม่มีโรงเรือนแล้วก็มีแบบที่เป็นโรงเรือนแบบกึ่งปิดแล้วก็มีโรงเรือนที่เป็นโรงเรียนปิดเป็นมุ้งอะไรก็มีแล้วก็จะทำหลายแบบนอกจากนั้นที่จะเห็นว่าท

0: เราก็วางระบบน้ำ
1: ครับ
0: ทุกแปลงผักเนี่ยเราจะมีระบบน้ำซึ่งโดยทั่วไปก็อาจจะมองดูเหมือนว่าเป็นระบบน้ำทั่วไปแต่ระบบน้ำที่นี่ไม่ว่าจะเป็นระบบสปริงเกอร์ที่ใช้ปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำที่เราใช้ในระบบน้ำเนี่ยเป็นปั๊มน้ำที่ใช้กับโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับทุกเวลาเราปล่อยม้ามาเนี่ยเราใช้ปั๊มน้ำที่ใช้กับโซลาร์เซลล์และใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทำให้เราหนึ่งประหยัดพลังงานไปได้มากหรือเรื่องปั๊มน้ำหรือเรื่องน้ำมันที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์พวกปั๊มน้ำเราจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดซึ่งมันมีทั้งระบบน้ำหยดมีระบบมินิสปริงเกอร์มีระบบสปริงเกอร์มีระบบฟ็อกกี้พวกนี้เราใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลย
1: คาดว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยน่าจะสำเร็จประมาณสักอาจารย์วางแผนได้ไหมครับประมาณ
0: ไม่ได้วางแผนไว้เป็นระยะเป็นปีเป็นโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าโดยสภาพโดยสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีความเป็นป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เพียงแต่เราจำเป็นต้องเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้อะไรเข้ามาอีกแล้วก็ปรับเกี่ยวกับเรื่องระบบการเกษตรในนี้ให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเราอยากจะแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองหรืออยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าเราต้องการสร้างการเกษตรแบบระบบนิเวศเนี่ยมันจะสามารถทำได้แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีมีการจัดการที่น้อยลงมันสามารถรักษาสัตว์ที่นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีน้ำตลอดทั้งปีขณะช่วงนี้แรงๆเนี่ยที่อื่นแรงๆที่นี่มีน้ำเยอะตลอดทั้งปีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบกลายเป็นข้อได้เปรียบคือที่นี่มันเป็นข้อพื้นที่ต่ำนะครับแต่ครับผมว่าเป็นข้อได้เปรียบในฤดูที่มันหน้าแล้งแล้วเราก็ทำระบบน้ำเพราะเรามีสระใหญ่ค่อนข้างมากเล่นมีระบบคูคลองรอบพื้นที่ไปหมดฉะนั้นพื้นที่ทุกจุดเนี่ยเราจะมีที่กักเก็บน้ำไว้ค่อนข้างมากทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์คมสันมากครับที่มามอบความรู้และสิ่งดีๆให้กับรายการของเราในวันนี้ครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่สนใจครับอยากจะเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้สามารถเข้ามาหรือว่าติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
0: ครับก็เราจะเริ่มเปิดมีกิจกรรมที่จะให้คนทั่วไปได้เข้ามาทำร่วมกิจกรรมกับชุมชนนิเวศสันติวนาก็ตั้งแต่ประมาณสักเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนี่นะครับก็เราตอนนี้เรามี Facebook ชุมชนนิเวศสันติวนานะครับสันติวนา Eco Community นะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook ของชุมชนนิเวศสันติวนาหรือจะติดตามใน Facebook ของวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติก็ได้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็คือ0950672728แล้วต่อไปเราจะเปิด LINE @ของชุมชนนิเวศสันติวนาเพื่อที่จะให้ติดต่อสื่อสารกับทีมงานเพื่อที่จะเข้ามานะครับก็ติดตามอีกสักประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยครับไม่นานนี
1: ้ก็ไม่นานนี้ครับใกล้ๆคุณผู้ชมครับจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์คมสันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ผมรู้ว่านอกจากเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วในเรื่องของการปลูกผักเราได้ความรู้แล้วสิ่งที่ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนส่วนรวมและคนในสังคมนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงต่อไปครับช่วง Go Green นั้นจะมีอะไรน่าสนใจที่ชุมชนแห่งนี้นำเสนอนั้นไปติดตามกันครับGo Green!

0: ุณผู้ชมคะเนื่องจากภายในบริเวณชุมชนนิเวศสันติวนามีพื้นที่กว่า30ไร่ทำให้มีใบไม้แห้งเศษพืชสีเขียวอย่างจอกแหนและผักตบชวาเป็นจำนวนมากการแปรสภาพทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองตามแบบวิศวกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำทั้งแบบเป็นกองขนาดใหญ่และแบบบ่อตะข่ายขนาดเล็กที่ประยุกต์ทำในบ้านเรือนได้เราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ช่วงโกกินวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่เราจะปลูกพืชอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การเตรียมปุ๋ยเนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญเพราะว่าพืชเนี่ยจะต้องการสารอาหารจากดินและปุ๋ยนั่นเองนะครับและวันนี้ครับอาจารย์คมสัน

0: ก็จะพาผมนะครับและคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนี่คือต้องทำยังไงบ้างครับจ๊ะ
1: ก็แปลงผักที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยหมักครับที่เราผลิตเองพวกนี้จะเป็นปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วสักประมาณ 1-2 เดือนนะครับ ลักษณะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นปุ๋ยที่ดีเนี่ยก็จะมีสีดำละเอียดเขาเรียกว่าฮิวมัทแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนดินหอมเนี่ยนะก็จะเป็นปุ๋ยในนี้มีธาตุอาหารที่เราจะสามารถเอาไปผสมลงไปซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรหรือคนที่มีวัสดุอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะเนี่ยสามารถทำได้เองอย่างที่นี่เนี่ยที่ชุมชนนิเวศสันติวนาเนี่ยเรามีอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะมีเศษใบไม้เศษวัชพืชไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาจอกแหนหรือแม้แต่ต้นกล้วยพวกนี้เราสามารถนำมาเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับวิธีที่เราทำอยู่เนี่ยมี 2-3 วิธีนะครับวิธีหนึ่งเนี่ยเราก็ประยุกต์มาจากของทางแม่โจ้ก็คือการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองของแม่โจ้แบบที่เห็นอยู่นี้เป็นกองแบบแม่โจ้นะครับแม่โจ้เขาก็จะแนะนำให้ทำกองปุ๋ยหมักมีความกว้างสักประมาณ2เมตร2เมตร50นะครับแล้วก็ยาวประมาณสัก4เมตรสูงขึ้นมาประมาณสักเมตร50นะครับกองไว้ตรงใต้ที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ได้โดยใช้วัสดุที่เรามีอยู
0: ่
1: ถ้าเป็นวัสดุพืชถ้าเป็นพืชสดนะครับอย่างเช่นผักตบชวาเนี่ยเราก็ใช้พืชสดเอามาหั่นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ
0: คือให้ย่อยสลาย
1: ให้มันย่อยได้ง่ายนะครับก็ใช้ประมาณ4ถ้าเป็นพืชสดเนี่ยใช้ประมาณสัก4ส่วนนะครับต่อปุ๋ยคอกหรือมูลวัว1ส่วนนะครับทำสลับเป็นชั้นๆ ชั้นหนึ่งก็สูงประมาณ10เซนแล้วก็สลับด้วยขี้วัวแล้วก็สลับไปเรื่อยๆจนกองปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยสูงประมาณเมตร50
0: 41 41 41
1: แต่ถ้าเป็นเศษใบไม้แห้ง
0: ๆ
1: นะครับพวกนี้เนี่ยเศษใบไม้แห้งที่เรามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็กวาดมานะครับแต่พวกนี้ต้องใช้ปุ๋ยคอกมากหน่อยก็คือ3ต่อ1ก็คือใช้เศษใบไม้สักประมาณ3ส่วนนะปุ๋ยคอก
0: 1
1: ปุ๋ยคอกประมาณ1ส่วนนะครับแต่พวกเศษใบไม้พวกนี้เนี่ยก็จะมีอินทรีย์วัตถุน้อยหมายว่ามีธาตุอาหารน้อยกว่าพวกผักตบชวาหรือจอกแหน่พวกนี้จะมีอินทรีย์วัตถุมากหรือเราจะผสมผสานกันก็ได้ใช้แบบผักตบชวาร่วมกับเศษใบไม้ก็ได้สลับกันไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ง่ายที่ทางมหาลัยแม่โจ้เขาแนะนำเหมือนกันทำเป็นคอกๆนะคอกนึงก็มีความสูงประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ใช้มุงด้วยตะข่ายสีฟ้าน
0: ะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะจ๊ะ
1: ก็เป็นคอกทำปุ๋ยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลับกองเหมือนกันก็คือเราก็สลับกันไปนะครับสลับกันไประหว่างพืชเศษวัสดุที่จะทำหมักปุ๋ยกับขี้วัวที่เราต้องใช้ขี้วัวก็คือเป็นแหล่งจุลินทรีย์นะขี้วัวในขี้วัวจะมีจุลินทรีย์แล้วก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนให้กับปุ๋ยด้วยนะครับก็สลับกันไปจนมิดนี่แล้วเราก็ทำการลดน้ำ
0: คืออันนี้กับนี้เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่าอันนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนั่นเอง
1: แล้วก็อันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นคอกแต่นั้นก็จะเป็นลักษณะทรงพีระมิดนะครับก็ลดน้ำวันเว้นวันให้มีความชื้นอยู่ที่นอกกองนะครับและทุกๆ10วันนะครับเราก็จะใช้ท่อ PVC เนี่ยเอามาจิ้มลงไปในกองปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำลงไปในกองปุ๋ย
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วเอาน้ำใส่เข้าไปในท
1: ่
0: อ
1: ในรูที่ในรูปุ๋ยเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าไปมีความชื้นใน
0: ครอบคลุม
1: อยู่ในปุ๋ยได้มีความชื้นทำไปเนี้ยสักประมาณแค่ประมาณสักไม่เกิน2เดือนก็จะย่อยสลายนะครับกลายเป็นการไปปุ๋ยหมักแบบนี้ปุ๋ยหมักแบบนี้เนี่ยจะมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์วัตถุที่เรานำมาทำปุ๋ยทำปุ๋ยนะอันนี้จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับ
0: เรียกได้ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนนิเวศสันติวนาใช่ไหมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องอยู่กันแบบห่วงโซ่แล้วก็ปุ๋ยเรื่องของดินเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้การปลูกพืชและการกินอยู่ของเราเนี่ยได้ผักที่เจริญงอกงามนั่นเองนะครับสำหรับคนท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่ออาจารย์เข้ามาได้นะครับที่นี่รับรองว่ามีความรู้ในหลากหลายด้านให้เราได้เรียนรู้แน่นอนครับสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันนั่นเองครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนนิเวศสันติวนานั้นเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจครับได้เข้ามาลงมือปฏิบัติในเรื่องของการปลูกผักมาศึกษาหาความรู้และใช้ชีวิต

วิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายนะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเข้าใจและเข้าถึงความเป็นคนเมืองนะครับที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาสถานที่ขาดความรู้และกำลังใจที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับคนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้มาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมารับพลังบวกร่วมกันนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับและพบกับผมกับ Smart Green ได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
3: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
5: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้

0: มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับนะฮะวันนี้ครับนักศึกษาครับนะทุกท่านจะได้มารับฟังนะครับเนื้อหาสาระที่สำคัญในหน่วยที่8นะครับในหลักทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นปฐมบทในเรื่องหนี้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของวิชาของเรานะครับนะบุคคลนิติกรรมแล้วก็หนี้นะครับในหน่วยที่8เป็นหลักการทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือสิทธิทางหนี้นะครับสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี้นะครับนะฮะสิทธิทางหนี้นะครับนะสิทธิทางหนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องนะครับบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะฮะในหน่วยที่แล้วมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วในหน่วยที่7ว่าสิทธิที่มีเหนือบุคคลหรือสิทธิเหนือบุคคลนะครับเรียกว่าบุคคลสิทธิ์นะฮะซึ่งอีกคํานึงนะฮะกระซิบหน่อยนะครับก็คือคําว่าทรัพยสิทธิ์คือสิทธิเหนือทรัพย์แต่หนี้นี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลหรือบุคคลสิทธิ์นะฮะนะครับโดยหนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายฮะนะฝ่ายแรกนะครับก็คือเจ้าหนี้ฝ่ายที่2ก็คือลูกหนี้และหนี้นี่มีบ่อเกิดนะครับสองเรื่องก็คือนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะฮะเรื่องซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็คือวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้กระทําการเพื่อชําระหนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งได้แก่การกระทําการงดเว้นกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนี่คือความในเบื้องต้นนะครับนะฮะในภาพที่จะเราให้เห็นเรื่องของหนี้นะฮะซึ่งหนี้เนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนะครับบอกนะอาจารย์ไปสอนนะครับนะฮะไปสอนเสริมเนี่ยนะครับของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมักบอกให้นักศึกษาบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะเรียนหนี้ให้รู้เรื่องต้องก่อรูปธรรมให้เกิดขึ้นในหนี้ก่อนอ้าวใครมากับเพื่อนบ้างอ้าวดำกับแดงมาด้วยกันให้แดงให้ดำยืมเงินก่อนสัก3 บาทนะฮะเราเรียนถึงบ่าย 3ก็บอกบ่าย 3ค่อยคืนนะเพราะอะไรครับเพราะให้เห็นความเป็นรูปธรรมของหนี้ฮะนะฮะของหนี้นะครับนะฮะซึ่งไม่พูดถึงหลักฐานนะฮะอย่างกู้ยืมเนี่ย3 บาทเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะลงลายมือชื่อผู้กู้นะครับก็จะพูดถึงในลักษณะนิติสัมพันธ์ในทางหนี้ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปนะครับให้ดํากับแดงได้เห็นและให้เพื่อนในห้องได้เห็นภาพร่วมไปกับดําและแดงด้วยนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะสิทธิทางหนี้หรือบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะครับโดยนะครับอย่างที่บอกครับหนี้คือความผูกพันนะฮะความผูกพันนี้นะครับนะฮะหลายคนก็นะฮะถ้านะครับยังไม่เดือดร้อนมากนะฮะก็ยังไม่อยากมีความผูกพันนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะเพราะนะครับก็อาจจะมีเหตุนะครับหรือมีหุ้นหนี้ที่เกิดนะครับเกิดขึ้นนะฮะทั้งจะตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับซึ่งนะครับนะหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะก็มีนักวิชาการเนี่ยหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะท่านนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรพันธุราชเนี่ยนะครับนะก็ท่านก็บอกว่านี่ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับและก็นะครับนะมีหลายท่านได้นิยามคำศัพท์ของคำว่านี่นะครับนะฮะของคำว่านี่ขึ้นนะครับเพราะว่านะครับถ้าหากนักศึกษาไปพิจารณานะครับตามนี่มาตราแรกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับในมาตรา194แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดแต่เพียงว่าด้วยอำนาจแห่งมูลนี่นะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันใดอันหนึ่งย่อมมีได้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเมื่อดูตาม194เนี่ยนะครับจะเห็นแต่เพียงว่านะครับ194กำหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามอำนาจแห่งมูลหนี้นะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่านะครับอาจจะกล่าวนะครับกล่าวแบบนะครับเทียบเคียงนะครับเทียบเคียงแบบตรงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะฮะคืออาจจะพูดได้อย่างนี้ครับว่านี่เนี่ยหมายถึงความผูกพันตามกฎหมายนะครับระหว่างบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้โดยมีบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลแห่งหนี้ดังนี้นะครับนิติกรรมสัญญานะครับก็เป็นมูลแห่งหนี้นะครับละเมิดก็เป็นลาภมีควรได้จัดการงานนอกสั่งและบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะดังนั้นเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ดังกล่าวและลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้นั้นด้วยนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้หนี้เกิดขึ้นจากแนวคำนิยามนะครับทีนี้มาดูครับ
นะฮะพอทราบความหมายแล้วนะครับพอทราบความหมายแล้วก็ต้องมาดูครับว่าบ่อเกิดนะครับนะบ่อเกิดแห่งนี้นะครับบ่อเกิดแห่งนี้นะครับบ่อเกิดหรือที่มาของนี่เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะเรื่องแรกครับก็เรื่องของนิติกรรมครับนะเรื่องนิติกรรมเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งนี้นะครับนะฮะเป็นบ่อเกิดแห่งนี้เพราะนิติกรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้เอกชนนะครับไว้สร้างหรือก่อความผูกพันซึ่งกันและกันหรือในกรณีของเรื่องของเสรีภาพในการแสดงเจตนาและความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับหรือนิติเหตุชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่มุ่งประสงค์ต่อผลในทางกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้นี่จะทำให้เห็นว่านิติกรรมเนี่ยก็คือนิติเหตุอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับนะซึ่งนิติกรรมเป็นอย่างไรทุกท่านก็คงจะได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่3นะครับก็คือการใดๆอันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทําให้เกิดนี่หรือเป็นบ่อเกิดของนี่ที่มาแห่งนี่ประการแรกนะครับประการต่อมาครับก็คือนิติเหตุนะครับแปลตัวตามตัวคือเหตุในทางกฎหมายนั่นนะครับเหตุในทางกฎหมายนะครับนิติเหตุนี่คือเหตุในทางกฎหมายนะครับซึ่งนะครับอาจเกิดจากเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทําของบุคคลนะครับซึ่งได้กระทําลงโดยมิมุ่งหมายให้เกิดผลกฎทางกฎหมายนะครับนะเหมือนนิติกรรมนะไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดผลเหมือนอย่างนิติกรรมแต่มันเกิดขึ้นแล้วและมีผลในการในทางกฎหมายด้วยซึ่งอย่างแรกก็คือละเมิดนะครับซึ่งละเมิดนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยได้วางหลักนะครับไว้ในมาตรา420ที่วางหลักไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นผู้นั้นทำละเมิดฮะผู้นั้นทำละเมิดก็คือนะครับนิติเหตุประการแรกที่ก่อให้เกิดหนี้อย่างหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะฮะละเมิดนะครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดหนี้คือการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั่นเองในทางแพ่งนะครับและก่อให้เกิดเสียความเสียหายนะฮะในตัวบทบอกก็ดีจริงๆแล้วในทางข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะความเสียหายเกิดขึ้นย่อมไม่ดีแต่ว่านั่นเป็นเพียงสำนวนโบราณในการยกตัวอย่างนั่นเองนะครับแยกประเภทนะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ที่เป็นบ่อเกิดหรือมูลแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือจัดการงานนอกสั่งที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าบุคคลใดเข้าทําการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทํานะฮะไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทําหรือโดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทําการนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดๆนะด้วยประการใดนะบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่จะสมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่พึงจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่บุคคลเข้าไปจัดการอย่างการงานในอย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้อื่นโดยผู้นั้นเขาไม่ได้ใช้ให้ทํามันเองนะครับหากจัดการสมประโยชน์นะครับนะฮะแก่ผู้นั้นบุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ตนได้เสียไปจากการเข้าไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคืนได้นะครับอันนั้นก็คือในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา395ซึ่งเป็น

แห่งนี้หรือบ่อเกิดแห่งนี้หรือที่มาแห่งนี้อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากละเมิดในส่วนที่เป็นนิติเหตุนะครับและนิติเหตุประการต่อมาก็คือในเรื่องของลาภมิควรได้นะครับลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา406ก็วางหลักไว้ครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบนะครับบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขานะครับอันหนึ่งการรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้ด้วยนะครับซึ่งในวรรค2ของมาตรา406บอกว่าบทบัญญัติอันนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีได้เป็นขึ้นนะครับหรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปก่อนแล้วนั้นด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่บุคคลใดได้ทรัพย์มาเพราะการที่บุคคลอื่นทำการชำระหนี้หรือได้มาด้วยประการอื่นๆที่ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอื่นเขาเสียเปรียบนะครับบุคคลผู้ได้ทรัพย์ไว้ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับนะฮะบุคคลนะครับที่ได้ทรัพย์นั้นต้องคืนทรัพย์นั้นด้วยนะครับและนะครับนะฮะมูลแห่งหนี้ที่เป็นนิติเหตุประการสุดท้ายก็คือหนี้ตามกฎหมายนะฮะเช่นในบับที่5เรื่องครอบครัวนะครับบับที่5นี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรามี6บับด้วยกันนะฮะบับที่6เป็นเรื่องมรดกแต่ในหนี้ที่เป็นมูลแห่งหนี้ในบับที่5นี้นะครับก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1563นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายนะครับอ้อและที่สำคัญนะครับหนี้ในเรื่องค่าจัดการมรดกในบับ6ด้วยนะครับมีบับ6ด้วยเช่นกันและก็หนี้ตามประมวลรัษฎากรนะครับพวกนี้เป็นนิติเหตุซึ่งเป็นมูลเหตุของการเกิดหนี้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ประเภทต่างๆของหนี้ที่สำคัญครับนะประเภทต่างๆของหนี้ที่สำคัญนะครับนะฮะประเภทแรกก็คือหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับนะฮะในประเภทที่2คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับนะฮะประเภทที่3คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะประเภทที่4ก็คือหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะฮะหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะฮะนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับจะหนี้จะเกิดจากมูลอะไรเนี่ยนะครับแสดงว่านะครับก็มีความผูกพันเกิดขึ้นแล้วระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้แต่จะเรียกให้ชำระหนี้ไม่ได้จนกว่านะครับนะจะมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตเกิดขึ้นตามที่ตกลงนะครับข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนฮะนะฮะไม่แน่นอนแต่ตกลงกันไปแล้วนะครับตกลงกันไปแล้วนะครับนะเราเรียกตรงนี้นะครับนะเราเรียกนี้ว่านะครับการชำระหนี้มีเงื่อนไขนะครับซึ่งหนี้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนี้ในสัญญาค้ำประกันหนี้ในสัญญาประกันภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะหนี้ประเภทต่อมาก็คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับหนี้ที่มีเงื่อนเวลาก็มีลักษณะคล้ายคลึงนะครับกับหนี้ที่มีเงื่อนไขแต่ในกรณีนี้ก็คือหนี้มีเงื่อนเวลาก็คือนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถเรียกให้ชำระหนี้กันได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับนะฮะหนี้ประการที่3ก็คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับทำไมอันหนึ่งแบ่งได้อันหนึ่งแบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งได้นะครับก็คือหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา290ซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าการชำระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันชำระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะครับนะฮะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าคือกฎหมายว่านะครับนะฮะลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่ากันนะครับนะเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับต่อมานะครับอันนี้คือหนี้แบ่งได้นะครับต่อมาหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะครับหนี้ได้คืออะไรนะครับหนี้แบ่งไม่ได้แบ่งชำระไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา301นะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งชำระกันไม่ได้นะครับ
กฎหมายนะฮะหรือท่านว่าบุคคลนะครับบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะครับนะซึ่งข้อความอย่างนี้เนี่ยนะครับแปลความก็คือให้บุคคลหลายคนซึ่งเป็นหนี้อันจะแบ่งชำระกันไม่ได้นั้นรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา291ที่บัญญัติวางหลักไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงนะครับแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะรับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือโดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะครับนะฮะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหนี้ที่แบ่งไม่ได้ซึ่งต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับนะต่อมาหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะหนี้ประธานเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นและมีความสมบูรณ์กับตนของสมบูรณ์ในตัวของตัวเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้หนี้ประเภทนี้ก็ได้แก่หนี้ทั่วไปที่มีผลสมบูรณ์แล้วก็คือหนี้นะครับจากสัญญาต่างๆนะครับหนี้จากสัญญาต่างๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะฮะเมื่อมีหนี้ประธานแล้วก็ต้องมากล่าวถึงหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้อุปกรณ์นั้นเป็นหนี้ซึ่งประกอบหนี้ประธานนะครับต้องมีหนี้ประธานนะครับนะครับหนี้อุปกรณ์คือนะครับหนี้ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีหนี้ประธานนะครับนะฮะความสมบูรณ์ของหนี้อุปกรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหนี้ประธานนะครับถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์หนี้อุปกรณ์ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ตามหนี้ประธานนั้นด้วยนะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องนะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับวัตถุแห่งหนี้มีอยู่3ประการก็ด้วยกันก็คือการกระทำการนะครับการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนะครับการกระทำการการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับซึ่งเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้มีสิทธิที่เรียกร้องหรือที่เรียกว่าบุคคลสิทธิ์สิทธิเหนือบุคคลนะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะครับเว้นแต่หนี้นั้นจะเป็นหนี้ขาดอายุความหนี้ขาดหลักฐานหรือหนี้ที่เป็นการพ้นวิสัยที่จะชำระหนี้นะพ้นวิสัยคืออะไรทวนอีกครั้งไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนะฮะและนะครับนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทรัพย์เป็นวัตถุแห่งหนี้คืออะไรนะครับพอพูดถึงวัตถุแห่งหนี้3ประการแล้วเราก็ต้องมาทราบว่าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้เนี้ยนะคืออะไรนะครับก็คือนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุในการชำระหนี้อาจเป็นทรัพย์ที่ยังไม่ได้กำหนดแน่นอนหรือทรัพย์เฉพาะสิ่งก็ได้นะฮะก็ได้นะครับนะฮะแล้วโดยการเลือกทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นนะครับนะฮะถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับลูกหนี้นะครับจะเป็นฝ่ายเลือกหรืออาจตกลงให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกก็ได้นะครับการเลือกทำได้โดยการแสดงเจตนาต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับนะตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องเข้าใจนะครับในรูปแบบและวิธีการนะครับนะฮะรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยวางหลักในเรื่องของวัตถุแห่งหนี้เอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆฮะการกระทำการนะฮะการกระทำการนะครับยกตัวอย่างเช่นในมาตรา213วรรค2ที่บอกว่าเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่วัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้นะครับนะฮะนะครับหรือในกรณีการงดเว้นกระทำการนะครับนะฮะการงดเว้นกระทำการซึ่งมีหลักการประกอบกันระหว่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา194ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213วรรค3ที่วางหลักไว้ว่านะครับนะฮะส่วนนี่ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใดเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและให้จัดการนะครับอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ได้ถูกวางหลักไว้ในหนี้ที่นะครับให้งดเว้นนะครับงดเว้นกระทำการนะครับ
ให้งดเว้นกระทำการและประการสุดท้ายวัตถุแห่งหนี้ที่มีสาระเป็นการส่งมอบทรัพย์สินนะครับการส่งมอบทรัพย์สินในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ติดมาตรา213ไม่ได้กำหนดวิธีบังคับไว้เป็นพิเศษดังเช่นการงดเว้นการทำการนะฮะจึงจะได้บังคับตามนะครับนะฮะมาตรา213วรรคหนึ่งนะฮะนะครับซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้นะครับนะฮะนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทีนี้นะครับหนี้อะไรบ้างนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับหนี้อะไรบ้างที่ลูกหนี้ปฏิเสธนะครับการชําระหนี้ได้ซึ่งได้พูดไปเมื่อ3ประเภทนะครับเมื่อคู่นี้3ประเภทนะครับก็คือหนี้ขาดอายุความครับนะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193นะครับทับ9นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าสิทธิเรียกร้องอย่างใดๆถ้าไม่ได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความบังคับกันไม่ได้แล้วนะครับนะฮะและหนี้ที่พ้นวิสัยนะครับหนี้ที่การชำระหนี้กลายพ้นวิสัยนะครับในภายหลังก่อหนี้โดยพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับตามมาตรา219วรรคหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะคืนกันได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้นะครับเกิดขึ้นภายหลังก่อหนี้ยกตัวอย่างนะครับไปเช่ารถไปนะไปเอารถไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเกิดไฟไหม้นะครับไฟไหม้จากอะไรครับจากที่มีฟ้าผ่าลงมาบนรถเนี่ยเสียหายไปหมดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็พ้นวิสัยที่จะชําระกันนะครับนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับนะฮะในเรื่องขาดอายุความพ้นวิสัยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือหนี้ที่ขาดหลักฐานนั่นเองครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในส่วนของหน่วยที่8นะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของนะครับหนี้หลักการทั่วไปของหนี้นั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับ ครับนักศึกษาครับเมื่อนักศึกษาได้เห็นสาระสําคัญได้ทราบถึงที่มาที่ไปในเรื่องของหลักการทั่วไปของหนี้แล้วนะครับนะต่อไปนะครับที่อาจารย์จะนําเสนอทุกท่านนะครับนั่นก็คือแนวคําถามคําตอบเช่นเคยครับซึ่งแนวคําถามคําตอบนี้นะครับนะฮะขอย้ำอีกนะครับนักศึกษาสามารถดูนะครับแล้วลองตั้งคําถามจากวัตถุประสงค์ที่เอกสารการสอนเนี่ยนะครับในทุกหน่วยฮะจะมีวัตถุประสงค์นะฮะมีวัตถุประสงค์ประจําแผนหน่วยแผนตอนนะฮะโดยเฉพาะในส่วนแผนตอนตรงนั้นสําคัญนะครับนะฮะสำคัญมากอันนี้ขออนุญาตแนะนํานักศึกษาเลยว่านะครับนะฮะในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นนะครับจะนะครับชี้ให้นักศึกษานะครับทราบว่าตอนนี้นะครับจากหน่วยนี้ซึ่งแผนหน่วยก็มีวัตถุประสงค์ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับในตอนก็มีวัตถุประสงค์ซึ่งสําคัญนะฮะโดยแผนตอนนี้แหละครับจะชี้นะครับชี้ให้พวกเราเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงความประสงค์ของนะฮะการศึกษาในหน่วยนั้นตอนนั้นนะครับเช่นอธิบายในเรื่องของมูลบ่อเกิดแห่งนี้ได้นะฮะนักศึกษาก็ไปเจาะดูซิว่าบ่อเกิดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมีสาระสําคัญอย่างใดบ้างนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ไปดูได้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูครับนะฮะแนวคําถามคําตอบที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่8นะฮะว่ามีอะไรบ้างโดยข้อที่1ครับนะฮะโอ้โหพูดถึงแนวคิดของนักกฎหมายสําคัญท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรพันธุราภที่ท่านอาจารย์ได้ให้คํานิยามไว้นะครับคําถามจึงถามว่าข้อใดคือคําอธิบายความหมายคําว่านี่ของท่านนะฮะข้อ1ครับข้อกอไก่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับข้อขอไข่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตนข้อคอควายครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีซึ่งต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับและข้อจอจานครับนะนิติสัมพันธ์นะครับระหว่างคู่กรณีที่ไม่จํากัดฝ่ายเลยนะฮะซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าทุกข้อนั้นขึ้นด้วยคําว่านิติสัมพันธ์เพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายหรือเราเรียกว่านิติสัมพันธ์นะและสิ่งที่ท่านอาจารย์กำธรท่านได้กล่าวไว้ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาและก็จดจําในส่วนสําคัญนี้จะอยู่ที่ข้อนะครับงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเองนะครับ
ข้อต่อมาครับข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความเป็นบุคคลสิทธิ์ของหนี้ได้ถูกต้องนะฮะแปลความอีกครั้งอาจารย์จะย้ำมากบุคคลสิทธิ์ก็คือสิทธินะครับสิทธิเหนือบุคคลนะฮะกอไก่นี่เป็นหน้าที่ผูกมัดบุคคลผู้ก่อหนี้ขอไข่นะครับนี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องคอควายนี่เป็นสิทธิของบุคคลตามเรื่องนิติสัมพันธ์ทั่วไปงองูนะครับนี่เป็นสิทธิที่ผูกมัดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่ครับนี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้เอาที่ถูกที่สุดนะครับนะถูกที่สุดและถูกต้องที่สุดนะฮะถ้าใกล้เคียงนั้นเรียกว่าไม่ถูกนะฮะข้อ3นะครับนะฮะเมื่อครู่ก็ได้พูดไปนะฮะอะไรครับที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้นะครับนะฮะ4ข้อนี้นะครับนะ5ข้อนี้มี4ข้อที่เป็นประเภทของหนี้นะครับกอไก่เป็นหนี้หนี้แบ่งได้นะมีครับถือว่าเป็นประเภทของหนี้ขอไข่หนี้แบ่งไม่ได้ก็เป็นฮะเป็นประเภทของหนี้นะครับคอควายฮะหนี้อุปกรณ์โอ้หนี้อุปกรณ์ก็เป็นนะครับก็เป็นหนี้ที่อาศัยความสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดนะครับนะฮะซึ่งก็เกิดหลังหนี้งองูคือหนี้ประธานนะจะมีหนี้อุปกรณ์ต้องมีหนี้ประธานก่อนดังนั้นทั้งหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะทั้งหนี้ประธานและอุปกรณ์เป็นประเภทของหนี้นะฮะส่วนหนี้ถาวรนะครับหนี้ถาวรเนี่ยไม่มีโอกาสได้อะไรครับเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเลยนี่ไม่มีนะครับนะฮะหนี้ถาวรไม่ใช่ประเภทของหนี้ดังนั้นคำตอบก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้คือหนี้ถาวรนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปครับข้อที่4ฮะข้อสุดท้ายข้อใดกล่าวเกี่ยวกับกรณีที่ลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนได้ถูกต้องอ๋อละเลยนะครับละเลยนะฮะเจ้าหนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทั้งกขคงจนะครับขึ้นด้วยถ้อยคำในลักษณะที่บอกว่าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนหรือลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้นั่นเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้จะร้องขอต่อใครนะครับเพื่อนะครับให้สั่งบังคับชำระหนี้นะเพื่อให้สั่งบังคับชำระหนี้เจ้าหนี้จะไปที่ตรงไหนนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่นะครับบอกว่านะครับไปร้องต่อพนักงานสอบสวนสิไปร้องยังไงฮะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันหรือยังไงซึ่งในเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นนะครับนะฮะอาจจะไปในส่วนของหนังสือรับสภาพหนี้หรืออะไรต่อมีอะไรแต่กรณีนี้นะครับนะฮะคือกระบวนการในการร้องแล้วนะครับร้องขอให้สั่งนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะฮะนะฮะไปร้องขอต่อพนักงานบังคับคดีได้ไหมเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับนะฮะมีคำบังคับไปออกหมายบังคับแล้วจึงจะไปบังคับคดีนี่ก็ยังนะยังไม่ถึงบังคับคดีนะไปร้องขอต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกเรื่องทางอาญานะครับอัยการก็เยอะแล้วไปคนอื่นได้ไหมนะครับไปร้องขอต่อศาลถูกต้องครับศาลจะใช้บารมีของท่านให้เป็นที่พึ่งในการนะครับดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้เกิดการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ให้ถูกต้องต่อไปข้องอจึงถูกข้อจอนะครับเจ้าพนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นเป็นกรณีที่นะครับเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรื่องลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอต่อศาลนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับให้สั่งบังคับชำระคดีนั้นได้ข้อที่ถูกจริงข้อเป็นข้อจอข้ององูครับข้ององูเป็นข้อที่ถูกต้องครับนักศึกษาครับนี่คือนะครับคำถามตัวอย่างของหน่วยที่8ทั้ง4ข้อครับครับหวังว่านักศึกษาจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปทบทวนและใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไปครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วัสดีครับนักศึกษาในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในเรื่องที่8นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับเนื่องจากเนื้อหาของในเรื่องที่8เนี่ยนะครับก็จะมีฐานความผิดอยู่หลายฐานความผิดนะครับวันนี้ก็อาจจะดูได้เฉพาะในเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรานะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรามาเริ่มกันในเรื่องที่1นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะซึ่งเพราะอะไรนะครับเราถึงต้องมาศึกษากันนะครับเนื่องจากว่าการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในด้านไหนๆนะครับก็ต้องใช้เจ้าพนักงานนะครับเป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกฎหมายเนี่ยนะจึงต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานไว้เป็นพิเศษนะเช่นกันนะครับเจ้าพนักงานก็ถืออำนาจในมือนะปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับกฎหมายนะก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้อยู่กับร่องกับรอยเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับนะโดยสรุปเนี่ยนะก็คือกฎหมายอาญาของเราเนี่ยฮะก็จะมีทั้งเรื่องที่คุ้มครองเจ้าพนักงานและควบคุมเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกันนะครับนะส่วนความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับก็แน่นอนนะครับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะตั้งแต่ผู้พักษานะครับอัยการนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในกลุ่มนี้นะหรือว่าเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการยุติธรรมเนี่ยไปกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษนะหนักกว่านะไปกระทำต่อเจ้าพนักงานโดยทั่วไปนะครับนะนะเรื่องแรกนะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับมาดูก่อนว่าลักษณะของการคุ้มครองเจ้าพนักงานเนี่ยนะมีลักษณะยังไงนะอย่างกรณีแรกนะตัวอย่างก็คือมาตรา393นะครับการดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะตามตัวบทเนี่ยนะครับเป็นการดูหมิ่นคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับโทษก็คือจะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับจะอยู่ที่มาตรา136นะตรงนี้ผู้ถูกดูหมิ่นเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นการดูหมิ่นผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานนะครับโทษเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็คือเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นหนึ่งในมาตรการที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะว่าถ้าหากคุณไปดูหมิ่นนะเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมฮะมาแจกใบสั่งมาล็อกล้อเนี่ยนะดาๆๆๆๆเลยเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา136นี้นะครับอันนี้ก็นะพูดง่ายๆคือถ้าไปกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับโทษก็จะสูงกว่าปกตินะนี่เป็นการคุ้มครองนะฮะต่อมาควบคุมล่ะนะครับควบคุมก็อย่างเช่นในกรณีของมาตรา352นะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเป็นบุคคลทั่วๆไปนะไปกระทำความผิดฐานยักยอกนะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปยักยอกนะอันนี้จะเป็นมาตรา147นะโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะหรือตลอดชีวิตนะแล้วปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทเนี่ยเห็นได้ว่าตรงเนี้ย

ก็จะเป็นการควบคุมเจ้าพนักงานว่าถ้าหากคุณมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วไปกระทำความผิดนะครับโทษที่จะต้องรับนะก็ต้องสูงกว่าหนักกว่าคนทั่วไปกระทำความผิดนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างของการควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะครับต่อมานะครับความหมายของเจ้าพนักงานคือใครล่ะนะแต่เดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีคำนิยามว่าอย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องอาศัยคำพิพากษาศาลฎีกาในการอธิบายความหมายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายอาญานะครับได้บัญญัติเอาไว้แล้วนะฮะในมาตรา1วงเล็บ16นะครับได้พูดถึงความหมายของเจ้าพนักงานเอาไว้นะว่าหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามของเจ้าพนักงานนะก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะว่ากรณีไหนบ้างนะครับที่เข้าข่ายนะเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะครับนะนี่ก็อธิบายนะฮะลักษณะของคำนิยามที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือต้องนะกรณีไหนบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับก็จะแบ่งเป็น3กรณีย่อยๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับหลักการที่สำคัญอีกประการนึงก็คือนะครับไม่ว่าถ้าเป็นการคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีนะครับนะฮะจะจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้นหากเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่นะครับอันนี้ก็จะมีสถานะเหมือนกับบุคคลธรรมดานะถึงแม้จะเป็นตำรวจนะเราไปด่าตำรวจแต่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่อันนี้ก็เป็นแค่ดูหมิ่นบุคคลธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากจะต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะครับครับข้อสังเกตการที่2ก็คือหากไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับก็มีความผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบในส่วนของผู้กระทำความผิดนะว่าถ้าหากกฎหมายบอกว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานนะจึงจะเป็นความผิดแล้วบุคคลทั่วไปไปร่วมทำผิดกับเจ้าพนักงานเนี่ยเต็มที่ก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับต่อมานะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยมีหลายมาตรานะครับก็จะขออนุญาตยกมานะเฉพาะมาตราที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับในข่าวก็ดีนะครับนะฮะเรื่องแรกนะครับก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะตามมาตรา136นะครับผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวังโทษเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ถูกดูหมิ่นต้องเป็นเจ้าพนักงานนะครับและการดูหมิ่นนั้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นะครับถ้าเป็นการดูหมิ่นเรื่องส่วนตัวนะครับตำรวจไปจอดรถขวางหน้าบ้านนะทหารไปขับรถชนท้ายอย่างเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยนะเราไปดูหมิ่นเราไปด่านะครับก็ไม่ผิดตามมาตรา136นะก็ผิดแค่ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับนะว่าต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับนะอันนี้ก็เห็นในข่าวบ่อยนะฮะนะครับตำรวจเรียกให้จอดจะแจกใบสั่งจอดรถขวางจอดรถผิดกฎจราจรจะแจกใบสั่งเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจก็ไปด่าว่าด้วยคำหยาบๆคล้ายๆนะอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้นะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา137นะครับผู้ใดแจ้งข้อความอาจเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานนะซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะเป็นบททั่วไปนะครับมาตรา137เนี่ยนะเดี๋ยวเราศึกษาต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีบทเฉพาะนะว่าถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะก็จะต้องรับโทษหนักขึ้น37เนี่ยก็เป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานทั่วๆไปนะฮะอย่างเช่นโฉนดที่ดินไม่หายแล้วไปแจ้งว่าหายอย่างเงี้ยนะหรือว่าเคยสมรสแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งขอจดทะเบียนสมรสแล้วบอกว่ายังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่บอกว่าเป็นบททั่วไปนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีบทเฉพาะต่างๆนะฮะอาจจะเป็นเรื่องความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จต่างๆนะก็จะเฉพาะเจาะจงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นะนอกจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแล้วนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยว่าทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจึงจะเป็นความผิดนะถ้าแจ้งไปแล้วมันไม่ทำให้ใครเสียหายเลยนะไม่ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเลยก็ไม่เป็นความผิดนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองไปดูว่าอย่างไรบ้างมันถึงจะครบองค์ประกอบความผิ

นะครับต่อมานะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งนะที่ใกล้ตัวเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษ

อันตามกฎหมายด้วยนะนี่ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา138นะครับแต่ข้อสังเกตก็คือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตรงเนี้ยต้องมีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าเขามีหน้าที่ต้องช่วยเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นกำนันเนี่ยแน่นอนเป็นเจ้าพนักงานสารวัตรกำนันนะครับก็มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะว่าต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องนะเป็นบทอีกบทบัญญัตินึงที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะไม่ให้ใครมาต่อสู้ขัดขวางนะครับต่อมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบทเหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนะการต่อสู้ขัดขวางมีการใช้กำลังขู่เข็นนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับต่อมานะครับข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะครับมาตรา139นะครับผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังรุสร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังรุสร้ายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นการข่มขืนใจเจ้าพนักงานที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับอย่างเช่นขับรถแข่งกันมานะครับตำรวจ2นายจะไปจับเด็กวัยรุ่นนะครับที่เข้าร่วมในการแข่งรถมอไซค์อย่างเงี้ยนะครับจะจับ2คนแต่ปรากฏว่าเพื่อนอีก30คนเดินมาถ้าจับมีเรื่องแน่อย่างเงี้ยตำรวจเห็นท่าไม่ดีแล้วตัวเองมี2คนมี2นายพรรคพวกผู้ต้องหามีกัน30อย่างเงี้ยไอ้การกระทำของพวกพรรคพวกของผู้ต้องหาอันเนี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา139นะครับข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรานะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับต่อมานะครับให้สินบนเจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับตรงเนี้ยเป็นการเอาผิดคนที่ให้สินบนนะครับคนที่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้นะอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได้หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับให้แก่ใครล่ะเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาจังหวัดนะครับสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะต้องระวังโทษนะข้อสังเกตของมาตรานี้ก็คือนะครับไม่จำเป็นว่าต้องให้ในขณะนั้นนะฮะนะเฉยได้ว่ามาตราหนึ่งให้ทันทีก็ได้ขอให้ก็ได้หรือรับว่าจะให้ก็ได้นะอาจจะไปให้กันในอนาคตก็ได้นะแล้วให้อะไรล่ะอาจจะเป็นทรัพย์สินนะเงินทองแก้วแหวนนาฬิกาก็ได้หรือเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นตรงเงินเสมอไปนะฮะเป็นการได้ใช้บริการร้านอาหารฟรีโรงแรมฟรีก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องลองสังเกตว่าต้องเป็นการนะครับให้ไปนะโดยมีเจตนาเพื่อจูงใจนะครับให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญของ144นะครับต้องเป็นการให้สินบนเพื่อไปทำสิ่งที่ผิดนะถ้าให้ไปทำในสิ่งที่ถูกอันนี้ประชาชนไม่ผิด144นะแต่เจ้าพนักงานที่รับเนี่ยถึงแม้จะรับไปทำในสิ่งที่ถูกก็ผิดนะฮะนะเดี๋ยวเราจะมีอีกมาตราหนึ่งให้เราดูกันนะแต่มาตรา144นี้เอาผิดคนที่ให้สินบนเจ้าพนักงานจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อให้สินบนไปเพื่อให้เจ้าพนักงานเนี่ยไปกระทำในสิ่งที่ผิดไปกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่ก็เป็นหัวใจของมาตรานี้นะฮะนะครับต่อมานะครับ148นะครับเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะเอาผิดตัวเจ้าพนักงานและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้นะซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับต้องระวังโทษนะมาตรา148เนี่ยนะครับเราเรียกมีชื่อเล่นเรียกว่าแกล้งจับนะคือเขาไม่ผิดแล้วไปจับเราเรียกเงินอันนี้จะผิด148นะครับนะอันนี้คือเป็นเรื่องแกล้งจับนะเขาไม่ผิดเขาไม่ฝ่าไฟแดงแล้วไปแกล้งจับเราเรียกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา148นะส่วน149นะเจ้าพนักงานรับสินบนนะครับอันนี้คือปฏิบัติหน้าที่แต่ต้นเขาฝ่าไฟแดงแล้วจับแต่พอจับแล้วแล้วถึงเรียกเงินเรียกทองเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะแตกต่างกันก็คือนะเป็นการเรียกรับสินบนนะครับไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่อันนี้เป็นการป้องกันเอาไว้นะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานและไปเรียกรับประโยชน์เรียกรับสินบนเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามาตรา148กับ149ต่างกันยังไง148เป็นเรื่องการแกล้งจับแล้วเรียกเงิน149เป็นเรื่องทำตามหน้าที่เขาผิดจริงจับแล้วแล้วถึงไปเรียกเงินนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างต่อมานะครับเจ้าพนักงานยักยอกก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานคนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินนะแล้วก็ไป
เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองนะเป็นการเอาตัวทรัพย์ไป

นะนี่ก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเจ้าพนักงานยักยอกต่อมานะ151เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตนะก็คือไม่ได้เอาตัวทรัพย์ไปแล้วแต่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวทรัพย์นะที่เห็นได้บ่อยก็คืออย่างเช่นเอารถหลวงไปใช้เนี่ยอย่างเงี้ยเข้าข่ายผิดตามมาตรา151นะครับแต่คือไม่ใช่เป็นการเบียดบังเอาตัวทรัพย์ไปแบบเรื่องยักยอกนะครับนะอันนี้ก็คือต่อมาคือ157นะเป็นบททั่วไปเลยนะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะเป็นบททั่วไปถ้าไม่เข้ามาตราไหนก็จะมาผิดมาตรา157ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะเป็นเจ้าพนักงานกลุ่มเฉพาะแล้วนะครับนะอย่างเช่นผู้พากษาอัยการพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับมีความผิดฐานอะไรบ้างล่ะนะฮะฐานแรกนะครับก็คือเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะคล้ายคลึงกันนะครับเปลี่ยนเจ้าพนักงานทั่วไปเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนนะครับลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าการให้สินบนเนี่ยให้ต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะก็จะมีมาตรา167บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะนะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จนะเกี่ยวกับคดีอาญาอันนี้จะเป็นบทเฉพาะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เราดูไปแล้วแจ้งความเท็จกรณีทั่วไปแต่ถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับอาญานะแล้วไปแจ้งต่อใครล่ะต่อพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาคือเป็นความเท็จที่มันเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะโทษก็จะหนักขึ้นนะแล้วก็จะเป็นความผิดตามมาตรา172นี้นะครับฟ้องเท็จนะมาตรา175นะครับผู้ใดเอาความเท็จนะผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญานะครับหรือกระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นแรงกว่าที่เป็นความจริงนะต้องระวังโทษนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะครับฟ้องเท็จนะครับนะจะเห็นได้ว่ามาตรา175เนี่ยนะครับจะเอาผิดเฉพาะการเอาความเท็จนะที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นไปฟ้องนะครับนะถ้าเป็นเรื่องคดีแพ่งนะเป็นเรื่องแพ่งทางแพ่งเรื่องผิดสัญญานะครับต่างๆนานาเนี่ยผิดสัญญาซื้อขายผิดสัญญาเช่านะฮะละเมิดต่างๆเนี่ยถ้าเอาความเท็จเรื่องทางแพ่งไปฟ้องเนี่ยไม่ผิดนะฮะไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับนะแต่ถ้าผู้ถูกฟ้องเขาเสียหายอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเรียกเงินเรียกทองกันนะฮะเอาความเท็จทางแพ่งไปฟ้องไม่ผิดอาญาแต่อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับเฉพาะเอาความเท็จที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นเนี่ยไปฟ้องต่อศาลจึงจะเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จนะมาตรา175นะฮะแล้วก็สารก็จำไว้เป็นหลักง่ายๆว่าฟ้องเท็จเนี่ยเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่มีความผิดนะครับต่อมาเบิกความเท็จอันนี้ไม่ใช่เรื่องฟ้องละเป็นเรื่องการไปเบิกความในศาลนะไปเป็นผู้เสียหายไปเป็นพยานต่างๆนานานะแล้วไปเบิกความในชั้นศาลนะฮะตรงเนี้ยเบิกความเท็จเนี่ยมีความผิดทั้งเบิกความเท็จในคดีอาญาเบิกความเท็จในคดีแพ่งเป็นความผิดทั้งสิ้นนะฮะมาตรา177เบิกความเท็จนะในการพิจารณาคดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีต้องระวางโทษอันเนี้ยมาตรา177นะจะเป็นการเบิกความเท็จในคดีแพ่งนะถ้าเป็นการเบิกความเท็จในคดีอาญาต้องรับโทษหนักขึ้นตาม177วรรค2นะครับนะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนะถ้าฟ้องเท็จเฉพาะฟ้องคดีอาญาเป็นเท็จเท่านั้นที่มีความผิดแต่ถ้าเบิกความเท็จนะครับไม่ว่าจะเบิกความเท็จในคดีแพ่งก็เป็นความผิดเบิกความเท็จในคดีอาญาก็เป็นความผิดและต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบิกความเท็จนะครับนะฮะต่อมานะครับความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบนนะครับอันนี้ก็คล้ายคลึงกันนะครับว่าถ้าหากคุณเป็นเจ้าพนักงานนะครับในตำแหน่งที่กฎหมายระบุเอาไว้นะในมาตรา201นะตุลาการนะครับผู้พักศาลนั่นแหละนะครับพนักงานอัยการนะครับผู้ว่าคดีปัจจุบันไม่มีละนะหรือพนักงานสอบสวนนะเป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับสำหรับตนเองก็ได้นะหรือเรียกไปให้คนอื่นก็ได้นะครับนะโดยมิชอบนะครับเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษนะหลักการคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้กระทำผิดจากเจ้าพนักงานทั่วๆไปนะเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกรับสินบนนะครับอาจจะเป็นเงินทองก็ได้นะหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะอย่างที่บอกไป

นะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นประโยชน์ในการได้ใช้ห้องพักไปพักในโรงแรมฟรีอย่างเงี้ยไปกินอาหารฟรีอย่างเงี้ยนะก็เข้าข่ายเป็นการเรียกรับสินบนละนะครับและการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เรียกไปเพื่อตัวเองจะได้ใช้ประโยชน์อาจจะเป็นการเรียกเพื่อให้ผู้อื่นก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หลักการคล้ายคลึงกันนะครับนะและข้อสำคัญอีกประการนึงก็คือนะการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับไม่ว่างจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับหลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับนะฮะผู้กระทำความผิดทำผิดจริงๆนะครับตามหน้าที่อัยการต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วปรากฏว่าพนักงานอัยการคนนั้นดันไปเรียกเงิน2ล้านนะถ้าจ่ายเงินมา2ล้านแล้วฉันจะฟ้องผู้ต้องหาให้ทั้งที่มันก็เป็นการกระทำการตามหน้าที่โดยปกติตรงเนี้ยก็เป็นความผิดนะฮะนะครับอันนี้ก็นะการเรียกรับยอมจะรับสินบนเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมนะการทำงานนะของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับนะต่อมานะครับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยนะครับผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะการหลบหนีที่คุ้มขังทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังนะครับให้ที่พำนักแก่ผู้หลบหนีที่คุมขังนะแล้วก็กรณีเจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังนะตรงนี้นะก็จะเป็นกลุ่มของฐานความผิดนะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะซึ่งทั้งสาอาจจะได้เรียนมาแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะว่าถ้าในกรณีผู้สนับสนุนเนี่ยต้องเป็นการสนับสนุนก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับถ้าเขาทำผิดเสร็จแล้วเขากำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ผู้สนับสนุนแล้วนะมันจะเป็นความผิดตามมาตรา189นะครับช่วยผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะเขาปล้นร้านทองมาไปชิงทองมานะกำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดตามมาตรา189นะส่วนมาตรา190เนี่ยหลบหนีที่คุมขังคือถูกจับและฝากขังในชั้นสอบสวนฝากขังในชั้นพิจารณาคดีแล้วหลบหนีจากที่คุมขังนะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้190นะฮะต่อมานะทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังไปช่วยอ่ะนะครับคนร้ายไม่ได้หนีเองนะฮะแต่ญาติอย่างเงี้ยไปช่วยให้หนีออกมาจากเรือนจำก็ดีนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา191นะครับต่อมานะครับให้ที่พำนักผู้หลบหนีที่คุมขังนะคือเขาแหกคุกมาแล้วนะพูดง่ายแหกคุกนี่แหละนะแหกคุกมานะครับแล้วก็ให้ที่อยู่ให้ที่พักนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา192นะครับนะนอกจากนั้นนะครับตัวเจ้าพนักงานนะที่มีหน้าที่ควบคุมนะผู้ถูกคุมขังนะครับและทำให้ผู้ถูกคุมขังเนี่ยเขาหลุดพ้นจากการคุมขังเนี่ยตัวเจ้าพนักงานก็มีความผิดตามมาตรา204ด้วยนะครับนะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการทำให้การจับกุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยสามารถกระทำได้นะแล้วก็การควบคุมให้อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อที่จะนำไปพิจารณาคดีเอาผิดลงโทษเนี่ยนะเป็นไปได้นะครับนะไปช่วยให้เขาหลบหนีไปให้ที่พำนักพักพิงต่างๆนะก็ผู้ที่กระทำก็จะมีความผิดนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะที่สำคัญก็คือนะครับเนื้อหาในเรื่องที่8เนี่ยโดยหลักการก็คือกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าผู้ที่ถูกกระทำก็ดีหรือผู้กระทำความผิดก็ดีเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานไหมนะก็ต้องย้อนไปดูคำนิยามนะว่าเจ้าพนักงานคืออะไรนะและประการที่2เป็นเจ้าพนักงานไม่พออย่างเดียวไม่พอนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีเนี่ยนะมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานนะก็ไม่มีความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอย่างเงี้ยหน่วยแล้วไปกระทำความผิดเรียกภาษีเกินคิดภาษีน้อยเกินไปอย่างเนี้ยนะก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็เบื้องต้นเป็นเจ้าพนักงานไหมสองมีหน้าที่เกี่ยวข้องไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

นะถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานก็ดีแต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะครับอย่างเช่นมีตำรวจ2นายนายนึงมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือมีหน้าที่ดูแลปืนของโรงพักอีกคนนึงเป็นตำรวจเฝ้ายามทั่วไปนะเป็นสายตรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลปืนของโรงพักเลยแล้วปรากฏว่าตำรวจ2นายเนี้ยนะไปร่วมกันเบียดบังเอาปืนไปนะเฉพาะนายตำรวจที่มีหน้าที่ในการดูแลปืนเท่านั้นที่จะผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกส่วนอีกคนนึงถึงแม้จะเป็นตำรวจเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลอาวุธปืนเลยก็ผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่นักศึกษาต้องพิจารณานะว่า1เป็นเจ้าพนักงานไหมนะครับ2มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทำนั้นไปหรือเปล่านะครับนะก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็ต้องแยกให้ได้นะว่าแต่ละฐานความผิดมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเจ้าพนักงานเรียกสินบนเนี่ยนะฮะคือยังไงการแกล้งจับนะแล้วเรียกเงินก็ดีต่างจากการปฏิบัติหน้าที่จับแล้วเรียกเงินยังไงนะอันนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจแยกแยะให้ได้ว่าแต่ละฐานความผิดเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงนะคนให้สินบนนะครับให้ไปทำในสิ่งที่ถูกเขาไม่ผิดนะตำรวจจะจับผู้ร้ายให้เงินไปแสนหนึ่งให้รีบไปจับอย่างเงี้ยคนที่ให้ไม่ผิดฐานให้สินบนแต่เจ้าพนักงานที่รับนะถึงแม้จะรับไปทำหน้าที่รับไปจับคนร้ายก็เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะที่เป็นสาระสำคัญนะของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญนะฮะนะนักศึกษาก็ต้องลองพิจารณาดูให้ดีนะครับก็มีความสำคัญนักศึกษาจะพบเจอนะครับในข่าวต่างๆนะว่านะครับเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนั้นเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนี้การแจ้งความเท็จต่างๆนะครับนะนี่ก็จะเป็นบทที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นการทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนะครับมันเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับแล้วก็กฎหมายก็ต้องทั้งคุ้มครองและควบคุมนะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายอาญานี่ก็เป็นกฎหมายที่เป็นการทั่วไปนะนอกจากนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ยินกฎหมายเกี่ยวกับการเอาผิดเจ้าพนักงานที่ทุจริตอาจจะเป็นกฎหมายปปท.กฎหมายปปช.ก็ว่าไปในกฎหมายเฉพาะนะแต่ในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็จะมีอยู่2เรื่องนี้แหละครับนะการความผิดกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เนื้อหาอาจจะค่อนข้างเยอะนะนักศึกษาก็ต้องบริหารจัดการในการทำความเข้าใจให้ดีครับนะซึ่งในวันนี้คงมีเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุญาตยุติการบรรยายในเรื่องที่8ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากท่านก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: ครับ
2: ท่านพมพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถมันไม่มีที่จอดฉันรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
9: าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
10: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
11: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
10: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
12: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
13: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
14: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับวันนี้จะพูดเรื่องของหน่วยที่8นะครับในชุดสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยหน่วยที่8จะว่าด้วยพรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับถ้านักศึกษาอ่านหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วย4ตอนจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นนะครับว่าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองจะเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปสู่เรื่องของพรรคการเมืองในต่างประเทศนะครับทั้งพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองประชาธิปไตยและพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนักศึกษาลองนึกภาพดูนะฮะในประเทศต่างๆทั่วโลกเราอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียนี่มันกว้างไปทางตะวันตกเราเอเชียใต้ก็มีใหญ่ๆก็มีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกาอย่างนี้นะครับถ้าเอเชียตะวันออกอยู่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีไปทางแปซิฟิกตอนใต้มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตรงข้ามกับเราก็มีอเมริกานึกจินตนาการไปว่าพรรคการเมืองมีอยู่ในทุกประเทศแต่จะเป็นรูปแบบใดผมก็แบ่งคร่าวๆว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยยุคที่เราเรียกกันว่ายุคหลังสงครามเย็นเนี่ยมันมีประเทศที่กำลังพัฒนาประชาธิปไตยไทยเราก็น่าจะอยู่ในลักษณะนั้นด้วยนะครับเพราะเราผ่านการยึดอำนาจของผู้นำทหารที่เรียกว่าการรัฐประหารคูปเดอตาเนี่ย2557นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันใหม่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะพูดถึงส่วนนั้นแต่พอตอนที่3นะครับก็จะพูดถึงของพรรคการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนะครับตั้งแต่เราย้อนไปประวัติศาสตร์เราตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการเมืองปกครอง2475นะครับแต่ตอนนั้นพรรคการเมืองยังไม่ได้รับการยอมรับเรามาเริ่มกันตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะ2489เราจึงเริ่มเขียนว่าให้คนไทยจะตั้งพรรคการเมืองได้นะครับก็จะดูเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับจนถึงภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง2560นะครับตรงนั้นแล้วในตอนสุดท้ายก็จะมาดูว่าพรรคการเมืองนี่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรต่อการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยพอตอนนี้เราก็เริ่มมีการเลือกตั้งเราก็มองไปว่าเราจะพัฒนาการเมืองเราไปสู่ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองทำยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะดูว่าบทบาทของพรรคการเมืองไทยกับเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเพราะเสถียรภาพทางการเมืองไทยมีปัญหามากและส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับพรรคการเมืองทีนี้มาดูตอนที่หนึ่งนี่นะครับแนวคิดทฤษฎีเนี่ยแนวคิดทฤษฎีก็จะพูดด้วยหลักๆนะครับก็คือเรื่องของความหมายของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคือพรรคการเมืองในโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีคนจัดไว้เป็นจำนวนน่าจะเป็นร้อยๆระบบนะครับเพราะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเลยนะถ้าท่านนึกถึงสหรัฐอเมริกาเรานึก2พรรคใหญ่นะครับรีพับลิกันกับเดโมแครตแต่ความเป็นจริงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีพรรคการเมืองนับเป็น10พรรคนะมีพรรคเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายครับแม้กระทั่งผู้สมัครอิสระในอังกฤษเราได้ยินชื่อ2พรรคใหญ่นะครับมีอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงาน Conservative Party กับ Labour Party แต่ความเป็นจริงแล้วมีพรรคย่อยเยอะแยะมี Liberal มี Social Democrat มีแม้กระทั่ง Socialist ในฝรั่งเศสมีเป็น10พรรคนะครับเพราะฉะนั้นระบบพรรคมันก็มีเยอะทีนี้จะมาให้ความหมายพรรคให้ครอบคลุมทั้งหมดในระบบพรรคนี่ก็จะลำบากแต่พูดกว้างๆนะครับผมบอกว่าถ้ามองกว้างๆก็หมายเขามีคนนะครับมีความสนใจกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆบางคนก็มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มารวมกันแล้วก็จัดตั้งพรรคจัดองค์กรพรรคนะองค์กรก็หมายถึงมีระบบการทำงานมีคณะกรรมการมีหน่วยงานย่อยต่างๆทำหน้าที่เพื่อจะไปสู่เป้าหมายพรรคการเมืองเป้าหมายคืออะไรคือเป้าหมายในการเอานโยบายของพรรคหรือว่าเป็นอุดมการณ์หรือความคิดต่างๆของพรรคที่ไปบอกกับสาธารณชนให้สาธารณชนเลือกผู้สมัครของพรรคแล้วเข้าไปทำงานในระบบการเมือง
หลักๆก็คือในระบบรัฐสภาถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะเอานโยบายเหล่านั้นนะครับไปผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะที่เรียกว่า public policies นะที่ออกมาเป็นนโยบายต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือหลักสำคัญคือเป้าหมายคือความหมายของพรรคการเมืองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นมาของพรรคการเมืองนี่นะครับถ้าจะดูให้ชัดเจนเนี่ยสังคมโลกเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่ามีระบบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับอย่างในอังกฤษนี่ปฏิวัติอุตสาหกรรมปี2004โทษทีครับปีคริสตศตวรรษปี1800ปี1700กว่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นศตวรรษที่18เมื่อ200ปีนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยศตวรรษที่19เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วสังคมก็มีความเป็นเมืองมากขึ้นหมายก็ว่าคนมาอยู่รวมอยู่แออัดในแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับมีระบบซื้อขายจ่ายแจกระบบตลาดอะไรต่างๆแล้วก็สร้างระบบการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญนะครับมีแยกอำนาจนะครับหมายความว่ารูปแบบเผด็จการแบบเดิมๆก็จะหายไปสังคมแบบสมัยใหม่นี่พัฒนาขึ้นประมาณ200กว่าปีถ้าพูดที่สหรัฐอเมริกาก็สหรัฐอเมริกาปลดแอกตัวเองจากอาณานิคมปี1776ก็คือศตวรรษที่18นะครับของท่านหลายท่านถ้าสนใจประวัติศาสตร์จะจำได้ว่าสมัยอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเนี่ยยังสู้รบสงครามการเมืองกันเลยอยู่ครับ1853คือศตวรรษที่19นะสหรัฐอเมริกาก็200กว่าปีตอนนี้ล่ะครับเริ่มเป็นสังคมแบบใหม่พรรคการเมืองก็เริ่มก่อเกิดขึ้นทำไมพรรคการเมืองก่อเกิดพรรคการเมืองสมัยใหม่นี่นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอำนาจที่เคยอยู่กับพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนี่นะครับก็อ้างว่าพระมหากษัตริย์ได้อำนาจมาจากเทพเจ้าจากก๊อดนะโดยมีพระสันตะปาปาเป็นคนเชื่อมโยงเอาอำนาจจากเทพเจ้ามาให้กับพระมหากษัตริย์นะครับพรรคการเมืองในยุคก่อนก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ปกครองโดยพระมหากษัตริย์กับกลุ่มผู้ปกครองแต่พอสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มให้อำนาจบอกว่ามาอยู่กับประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อไปออกกฎหมายมาปกครองบ้านเมืองนะที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าno taxation without representation อังกฤษเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ประชาชนมีตัวแทนในสภานะเขาก็จะไม่จ่ายภาษีนะสุดท้ายก็เลยต้องกำหนดสภาขุนนางก็เลยต้องกำหนดว่าอ้าวคนไหนที่จ่ายภาษีได้คนนั้นก็ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมีตัวแทนก็เริ่มสร้างพรรคการเมืองสมัยใหม่ขึ้นมาพอขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปพรรคการเมืองก็จำเป็นครับที่จะต้องทำยังไงที่จะต้องไปตั้งสาขาพรรคไปตั้งหน่วยงานพรรคองค์กรพรรคเพื่อจะไประดมคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนี่มาเลือกพรรคก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นนี่แหละครับคือการก่อเกิดของพรรคการเมืองสมัยใหม่นะครับทีนี้ในอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับจริงๆมีแนวคิดทฤษฎีเยอะแยะมากมายถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้ยินชื่อของมาริสดูเบย์นะวิลเลียมกูดแมนนะครับเคลอสันใครต่อใครเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งผมเองก็เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองมา 20-30 ปีแต่ที่นี้จะพูดว่าแนวคิดทฤษฎีที่ค่อนข้างคลาสสิกคือเสนอมานานและคนยังใช้กันอยู่และอธิบายได้ก็คือของแซมมวลพีฮันติงตันนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่เขาบอกว่าการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญอยู่อันหนึ่งสำหรับฮันติงตันนะเขาบอกว่าพัฒนาการ

ทางการเมืองต้องสร้างสถาบันทางการเมืองครับตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือสร้างสถาบันพรรคการเมืองนะครับฮันติงตันบอกว่าการจะพรรคการเมืองที่ก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นสถาบันเลยนะครับมันต้องไปสร้างสถาบันก่อนการจะสร้างสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นมีความสามารถในการปรับตัวนะครับadaptability ปรับตัวหมายความว่าไงพรรคการเมืองต้องผ่านเวลานะครับผ่านเวลาไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลายคนคณะกรรมการผู้นำพรรคหลายรุ่นแต่พรรคก็ยังคงอยู่และพรรคก็เปลี่ยนบทบาทของพรรคให้เหมาะกับสถานการณ์เพราะพรรคการเมืองก็เหมือนกับเราคนเราดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างเราต้องปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมนะครับเราไปอยู่ในป่าเขาเราจะสั่งอาหารสั่งแกร็บสั่งอะไรเนี่ยไปส่งก็คงจะไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าเราจะกินอะไรได้บ้างน้ำจะมาจากที่ไหนในป่ามีอะไรให้เรากินแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อีกแบบนึงอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพก็แบบนึงนะฮะอยู่สงขลาก็แบบนึงเราไปอเมริกานะฮะไปนิวยอร์กก็อีกแบบนึงคนเราต้องปรับตัวพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันครับต้องปรับตัวตรงนั้นให้ได้บทบาทในแต่ละยุคอาจจะไม่เหมือนกันอันที่สองพรรคการเมืองต้องมีความซับซ้อนในองค์กรของพรรคเนี่ย complexity พรรคการเมืองถ้าไม่จัดองค์กรให้มันซับซ้อนนะครับหมายความว่าหัวหน้าพรรคหรือคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยเป็นคนทำทุกอย่างเลยคิดก็มาจากคนนี้นะคิดอะไรต่างๆคิดมาคนเดียวแล้วคนอื่นไม่เข้าใจแล้วคนนี้คิดอะไรทุกอย่างต้องวิ่งเข้าไปหาคนนี้เงินก็ต้องคนนี้เหมือนคนนี้เป็นเจ้าของพรรคเป็นอะไรทุกอย่างอย่างนั้นพรรคการเมืองไม่ก้าวหน้าหรอกครับนะฮะเหมือนครอบครัวเราถ้ามีเป็นครอบครัวแบบครอบครัวขยายนะครับปู่ย่าตายายลูกหลานที่ด้วยกันแต่เงินอยู่กับคุณตาคนเดียวยกตัวอย่างคุณตาเป็นเศรษฐีเก่าเนี่ยทุกคนพึ่งคุณตาคนอื่นไม่ทำงานเลยครอบครัวนั้นไปไม่ไหวพรรคการเมืองก็ต้องขยายบทบาทหน้าที่ให้กับหลายๆคนอันนี้สำคัญนะครับซึ่งพรรคการเมืองไทยไม่มีอันที่สามต้องมีความเป็นเอกภาพภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า autonomy นะเอกภาพความเป็นอิสระโทษขออภัยครับออโตโนมีนี่คือความเป็นอิสระของพรรคเอกภาพจะเป็นอีกตัวหนึ่งเอกภาพคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าโคเฮเรนซ์ซึ่งมันสัมพันธ์กันแต่อิสระของพรรคหมายความว่าคนทำงานในพรรคเนี่ยต้องทำงานโดยอิสระนะฮะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำงานคนนี้เกี่ยวกับกฎหมายคนนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลคนนี้สนใจเรื่องการเกษตรทุกคนทำหน้าที่โดยอิสระแต่ไปทำเพื่อให้เป้าหมายของพรรคนี่มันรู้ผลคือให้นโยบายพรรคดำเนินการไปได้พรรคประสบความสำเร็จเพราะถ้าทำอย่างนั้นประชาชนก็จะสนับสนุนแต่ถ้าไม่ทำโดยเฉพาะคำที่ไปบอกกับสาธารณชนไว้สัญญาไว้แต่ไม่ทำประชาชนจะไม่สนับสนุนนะครับเอกภาพก็จะเกิดขึ้นมาจากอะไรความเป็นกลุ่มก้อนก็มาจากการที่ทำงานต่างคนต่างรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่ทำก็ทำตรงนี้แหละครับจะก่อเกิดให้ความเป็นสถาบันของพรรคนี่มันสูงขึ้นนะสถาบันของพรรคไม่ได้เกิดอยู่กับผู้นำพรรคเศรษฐีผู้นำพรรคร่ำรวยมีอดีตส.ส.แห่เข้าไปอยู่ในพรรคเยอะๆไม่ได้เกี่ยวครับนะซึ่งหลายประเทศคล้ายๆกับประเทศไทยเกิดมาแล้วในที่สุดก็ล่มสลายไปแล้วก็แตกกันนะครับแตกแยกกันเคยโกรธกันก็กลับมาเขาบอกว่ากลับมาจุ๊บกันใหม่กลับมาดีกันใหม่นี่คือทฤษฎีคลาสสิกของฮันติงตันฮันติงตันบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ใน4องค์ประกอบสุดท้ายประชาชนก็สนับสนุนหรือ popular support และยิ่งประชาชนสนับสนุนก็หมายว่าคะแนนเสียงได้โอกาสได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่จะปรับบทบาทหน้าที่ก็จะได้และเป็นอย่างนี้สิ่งที่พรรคจะก่อให้เกิดขึ้นคืออะไรครับองค์กรพรรคก็จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่จะสอนเรื่องการเมืองวินัยอุดมการณ์ความคิดความอ่านการเรียนรู้ทางการเมืองสร้างผู้นำทางการเมืองประชาชนก็จะเรียนรู้จากองค์กรพรรคนี่คือส่วนสำคัญนะครับนี่คืออันแรกนะครับของหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีของพรรคการเมืองแต่พอเรื่องที่สองที่บอกว่าพรรคการเมืองในต่างประเทศเนี่ยที่ผมแยกมาเป็น3กลุ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือพรรคการเมืองเกิดขึ้นในระบบการเมืองสมัยใหม่เมื่อ200กว่าปีอย่างที่ว่านี่นะครับกลุ่มแรกคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมีประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติอยู่ประมาณ100

199ประเทศจริงๆมีประเทศ200กว่าแต่ที่มีตัวแทนอยู่ในสหประชาชาติที่เขายอมรับนี่199ประเทศเนี่ยไทยเราก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูเรามาดูเรื่องระบบการเมืองกับระบบพรรคการเมืองเนี่ยมันก็แยกลำบากทีนี้มันก็ที่ประชาธิปไตยคือให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนให้มีการเลือกตั้งประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้การเลือกตั้งนั้นอาจจะไม่สม่ำเสมออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วประเทศที่มีกลุ่มคนกลุ่มเดียวเนี่ยครับปกครองอย่างประเทศจีนเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยสมัยที่3แล้วจะ10กว่าปีแล้วแล้วดูเหมือนว่าดูตอนนี้คนจีนเริ่มต่อต้านที่บอกว่าสีจิ้นผิงจะอยู่ในตำแหน่งจนตลอดชีวิตเหมือนอดีตประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันนี่มันไม่ป๊อปปูล่าในลักษณะนั้นทีนี้พอถ้าดูกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างอเมริกา200กว่าปีเขาก็เป็นอย่างนั้นโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะบิดเบือนพยายามจะบอกว่าอำนาจตัวเองถูกขโมยไปมีคนโครงการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ไม่เกิดผลนะครับคนไม่เห็นด้วยนะฮะมีเพียงคนกลุ่มนึงที่เขาเรียกเป็นฝ่ายขวามากๆเลยครับไปถล่มตึกของ Capitol Hill ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่กำลังอยู่ในกระบวนการแต่ยังไงก็ตามอเมริกาก็ยังยืนหยัดที่บอกว่าประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญนี่คือส่วนหนึ่งส่วนยุโรปก็เรียกว่ายุโรปตะวันตกนะครับตั้งแต่เยอรมนีก็หลังสงครามโลกที่2นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นระบอบเผด็จการของนาซีเยอรมันฝรั่งเศสนะครับมาอังกฤษสเปนโปรตุเกสอิตาลีนะครับขึ้นยุโรปทางตอนเหนือไปทางสแกนดิเนเวียฮอลแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อย่างนี้เป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งที่มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เรียกโอเชียเนียเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรานะฮะอันนี้ก็วัฒนธรรมเพราะเป็นคนตะวันตกไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นรูปแบบประชาธิปไตยก็ถือว่าประเทศเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมีการเลือกตั้งสม่ำเสมอมีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่มี2บางทีหลายประเทศก็2พรรคใหญ่2พรรคครึ่งหรือ3พรรคอย่างอังกฤษบางทีก็กลายเป็น2พรรคครึ่งคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ชนะทั้งหมดแต่ได้เสียงข้างมากก็ไปรวมกับลิเบอรัลยกตัวอย่างลิเบอรัลมีคะแนนอยู่พอสมควรก็รวมแล้วได้เสียงข้างมากในสภาเขาก็เรียกว่าเป็น2พรรคครึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งอย่างตอนนี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษได้ปกครองเนี่ยที่ได้นายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยตอนนี้ได้เสียงข้างมากก็อยู่มาต่อเนื่องพรรคการเมืองในประเทศเหล่านี้ก็ค่อนข้างมีความเป็นสถาบันสูงประชาชนให้การสนับสนุนนะครับแม้ว่าประชาชนในประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งหมดก็ตามนะครับอันนี้คือลักษณะสำคัญของประเทศตะวันตกที่เขาดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่ตรงนี้อาจจะพูดเฉพาะตัวพรรคการเมืองก็ไม่เชิงนักนะครับเพราะว่าประชาชนเขามีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยด้วยมันจึงเสริมระบบพรรคในประเทศเหล่านี้ส่วนในกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มที่จะเรียกว่าไงครับเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึงเผด็จการโดยตรงเนี่ยก็ในเอกสารอันนี้เนี่ยผมเขียนถึงประเทศจีนนะครับถ้าเป็นเผด็จการนะครับจีนก็ระบบพรรคเดียวเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนปฏิวัติคอมมิวนิสต์โดยประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเอาพรรคคอมมิวนิสต์ล้มระบอบสาธารณรัฐของเจียงไคเชกในปี2492นะครับเจียงไคเชกก็มาอยู่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันปัจจุบันที่ทะเลาะ กันอยู่เนี่ยฮะจีนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยแต่ไต้หวันเขาก็บอกเขาเป็นประเทศอิสระนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างอันนั้นเพราะระบบพรรคเดียวมาตลอดอย่างที่ผมพูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็มาที่ประเทศที่กำลังสร้างประชาธิปไตยนะสร้างประชาธิปไตยอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าผมยึดเอาตรงที่จะเรียกว่าไงครับทำให้สงครามเย็นของโลกเรานี่ล่มสลายไปก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี 2532-33 ซึ่งตอนนั้นเองสิ่งที่เรียกว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียหรือ USSR เนี่ยก็ล่มสลายซึ่งเขารวม15สาธารณรัฐเข้ากับรัสเซียรวมกันเรียกว่าเป็น USSR มาจาก Union Socialist Soviet นะครับ Republic

15สหรัฐมารวมกันล้มสลายก็หมายความว่าเขาเปลี่ยนใหม่เขาไปสู่ระบบเลือกตั้งสหรัฐต่างๆก็แยกมาเป็นอิสระเหมือนที่เกิดสงครามในยูเครนตอนนี้นะยูเครนก็เดิมอยู่กับ USSR แต่ตอนนี้แยกเป็นอิสระแล้วจะมาเข้ากับทางสหภาพยุโรปก็คือรวมยุโรปตะวันตกกับตอนใต้และตอนเหนืออย่างนี้นะครับพอสงครามเย็นมาสิ้นสุดนะประเทศต่างๆมีสละมากขึ้นก็หันมาสู่ระบบที่ให้มีการเลือกตั้งอย่างในรัสเซียก็ต้องระบบพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวก็เปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าก็พยายามวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยที่ครองอำนาจมา20ปีเนี่ยก็พยายามจะให้พรรคเดียวเนี่ยผูกขาดอำนาจนะกลายเป็นลักษณะที่นำไปสู่รูปแบบเผด็จการมากขึ้นแทนที่จะเกียร์มาเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับก็ท่านนึกภาพใต้สหรัฐอเมริกาลงมาก็มีเม็กซิโกเวเนซุเอลานะครับปานามาเนี่ยฮะที่เป็นยาวๆระหว่างเหนือกับใต้ที่มีคลองตัดเชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกลงมาโคลอมเบียมาถึงเปรูอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกในตอนนี้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการทหารที่เคยต่อสู้กันเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่อมีอะไรนะครับมาสู่ระบบให้เลือกตั้งอย่างบราซิลก็เพิ่งเลือกตั้งไปเร็วๆนี้นะครับหลายประเทศแม้กระทั่งเปรูก็เลือกตั้งแม้จะเกิดความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ในเอเชียเราหลังจากที่พ้นจากอาณานิคมตอนหลังสงครามโลกที่2นี่ก็เริ่มมาสู่ระบบที่หลายประเทศก็เอาตามเมืองแม่อย่างอินเดียนะครับอังกฤษเคยปกครองอินเดียก็ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษแล้วก็ให้เลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับหลายประเทศก็เปลี่ยนมาสู่การเลือกตั้งในลักษณะนี้แต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องดูบริบทของแต่ละประเทศแต่ถ้ามีการเลือกตั้งหนีไม่พ้นนะครับก็ต้องมีจะเรียกว่าไงเป็นจะเรียกว่าต้องให้ต้องมีพรรคการเมืองนะครับจะเป็นพรรคแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ต้องเกิดลักษณะนั้นนะครับแปดจุดสามจะบอกถึงพัฒนาการของพรรคมาก่อนว่าเกิดยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเอาตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าหลังของ475เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยความรู้สึกหรือว่าความคิดการยอมรับพรรคการเมืองนี่น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เขียนในรัฐธรรมนูญท่านจำได้นะฮะท่านหยุดวันที่10ธันวาคมทุกปีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวันรัฐธรรมนูญอันนั้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่ประกาศใช้เมื่อ10ธันวาคม2475ตอนนั้นไม่ได้เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้มาเขียนในปี1489ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับบัญญัติไว้ในมาตรา14เลยบอกว่าคนไทยสามารถรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยรวมตั้งพรรคการเมืองได้เขียนในรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เขียนเป็นกฎหมายพรรคการเมืองออกมาโดยเฉพาะนักการเมืองในสภาก็เลยตั้งพรรคกันเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่ประมาณสักไม่เกิน10พรรคที่พรรคแรกเลยที่จำได้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นคนที่สนใจทางการเมืองเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคก้าวหน้าแต่ตอนหลังท่านยุบมารวมกับหลายคนนักการเมืองหลายคนแล้วสนับสนุนผู้นำคณะราษฎรคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคตั้งกันเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดวันที่6เมษายน2489ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หรือประชาธิปไตยเนี่ยมาจากคำว่าเดโมแครตก็ยกให้นายควงอภัยวงศ์นะซึ่งเป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนผู้นำซึ่งเป็นมันสมองของคณะราษฎรนะบุคคลสำคัญเลยก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็ตั้งพรรคสหชีพมาสนับสนุนคนที่สนับสนุนผู้นำทหารเรือบางคนก็ตั้งพรรครัฐธรรมนูญพอประชาธิปัตย์แตกกันเรื่องปัญหาการส่งผู้สมัครลงสมัครตัวแทนสสคนหนึ่งมาจากทางอีสานก็แยกออกมาตั้งพรรคประชาชนนายเลียงชัยการอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดพรรคอยู่ประมาณนี้แต่พรรคการเมืองไทยภายใต้ระบบการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพก็มีปัญหาพอ2489พอปลายปี2490ครับทหารก็มายึดอำนาจพรรคการเมืองก็ยังอยู่นะครับแต่ทหารก็ยังกระชับอำนาจต่อไปจนกระทั่ง

494ยึดอำนาจอีกทีหนึ่งครับผู้นำคณะราษฎรเดิมนะครับที่ไปอยู่ในสายทหารก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านก็ไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นไปทางทหารเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาตรงนี้นะฮะ2498จอมพลป.ที่เป็นนายกท่านก็ไปออกพ.ร.บ.พรรคฉบับแรกนะครับท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคเสรีมนังคศิลาแต่ทหารก็ทะเลาะกันจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจในปี2500แล้วก็ล้มพรรคเสรีมนังคศิลาแล้วก็ยึดอำนาจอีก2501จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเป็นนายกเลยจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในปี2506จอมพลถนอมก็เป็นต่อแล้วก็มาออกพ.ร.บ.พรรคอีกฉบับหนึ่งฉบับที่2 2511ครับจอมพลถนอมก็ตั้งพรรคสหประชาไทยเป็นหัวหน้าพรรคครองอำนาจไปเลยครับแล้วเบื่อที่มีฝ่ายค้านก็ยึดอำนาจอีกในปี2514แล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่ประชาชนนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพเนี่ยนะครับต่อต้านทหารในปี2516ที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลา16นะหลังจากนั้นก็มาออกพ.ร.บ.พรรคฉบับที่3ภายใต้รัฐธรรมนูญ2517นะครับพ.ร.บ.พรรคก็ออกในปี2517แล้วก็มาทหารก็มายึดอำนาจอีก2ครั้งนะครับ2519 2520นะครับจึงมาออกรัฐธรรมนูญ2521ก็มาสู่ระบบที่เรียกกันตอนนั้นว่ากึ่งประชาธิปไตยคือมีทั้งเลือกตั้งบางส่วนก็มาจากแต่งตั้งเหมือนในตอนนี้แหละครับเหมือนหลังรัฐประหาร2557นั่นแหละนะจนกระทั่งปี2524จึงออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง2524ทีนี้ก็พูดถึงการจัดตั้งสาขาพรรคอะไรต่อมีอะไรนี่คือความต่อเนื่องมานะฮะของพ.ร.บ.พรรคแล้วในที่สุดก็มาเกิดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองแล้วเพราะนักการเมืองจากพรรคการเมืองก็ดีจากทหารก็ดีก็ต่างคอร์รัปชันนะครับไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุดก็นำไปสู่การเกิดกฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะครับที่คราวนี้เรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ไม่ใช่พ.ร.บ.แบบเดิมว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2541อันนี้ก็มาสิ้นสุดรัฐประหาร2549ก็มาปฏิรูปอีกทีนึงก็เกิดพ.ร.ป. 2550ครับคงจำได้นะฮะเลือกตั้งปี2550และ2554ที่ได้นายกผู้หญิงนะครับแล้วก็มารัฐประหารปี2557ก็ยังมายึดว่าพอมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องออกพ.ร.ป.กฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะฮะก็คือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ครับนี่คือพัฒนาการที่เป็นพรรคอย่างนี้

0: ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆ
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมอันนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนไกรในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายกับผมด้วยนะครับสองท่านนะครับจะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรเลยนะครับท่านแรกครับท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์เลยนะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: และอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์บุญยธนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากนะฮะตอนนี้มี FC นะครับ FC บอกโอ้โหฟังท่านอาจารย์วรวุฒิแล้วนะครับโอ้เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะครับรู้ว่าอะไรคือผู้เยาว์นะฮะอะไรคือคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถยินยอมได้ไหมหรือต้องทำแทนนะครับนะฮะนอกจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้ความรู้ในเรื่องของนิติบุคคลเพิ่มขึ้นในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จตุรนต์ก็ให้เกียรตินะครับกับรายการของเราซึ่งในหน่วยที่เราจะสอนวันนี้หรือจะบรรยายให้นักศึกษาฟังนะครับเพื่อทำความเข้าใจวันนี้เป็นหน่วยที่7หน่วยที่8และหน่วยที่9เรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะว่านะครับในหน่วยที่8นั้นเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับชื่อชุดวิชาของเราคือบุคคลนิติกรรมสัญญาวันนี้เราเข้ามาอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับหน่วยที่8ที่9โดยเฉพาะนะครับหน่วยที่8
1: ครับนิติกรรมนี่ไม่ใช่กรรมของคนเรียนนิติศาสตร์นะครับ
0: ไม่ใช่
1: บอกมาอยู่ในนิติกรรมแล้วเหมือนอยู่ในเคราะห์ไง
0: นะครับก็นะครับนะเราก็จะรู้แล้วว่าลักษณะนิติกรรมเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์วรวุฒิท่านบรรยายไปบ้างแล้วในครั้งที่1 นะครับในมาตรา149ในส่วนของผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่ท่านอาจารย์ให้ขีดเส้นใต้ไว้นะฮะนะครับนิติกรรมการใดๆการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จุดๆๆเดี๋ยวจะอธิบายนะครับนะและก็วันนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับตั้งใจฟังให้มากนะครับแล้วก็พยายามเปิดประมวลหรือเปิดตำราถ้าหากเปิดทันนะครับหรือพยายามเลคเชอร์แต่ถ้าไม่ทันก็ฟังซ้ำได้ใหม่นะครับรายการของเราออกไปแล้วนะครับนะอยากจะมาฟังซ้ำก็ฟังได้ใหม่นั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมการแสดงเจตนาซึ่งมีอยู่สองฝากฝังด้วยกันนะฮะนะฮะฝั่งแรกก็คือการควบคุมเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะฮะอันนี้ผมเรียกง่ายๆนะฮะคือเจตนาที่ไม่แท้นะครับนะฮะไม่แท้นะครับกับสิ่งที่คิดนะฮะที่อยู่ในใจนะครับนะฮะฝากฝั่งนี้ก็ได้แก่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับลวงและก็นิติกรรมอำพรางนะครับและอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนะครับหรือใจไม่สมัครหรือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะฮะไม่มีวิจารณ์นะครับเฉพาะวิปริตนะฮะนะครับซึ่งก็ได้แก่ฝากฝั่งในเรื่องของสำคัญผิดนะครับทั้งสองส่วนเลยนั่นก็คือสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับตามมาด้วยกลช่อฉนกลช่อฉนก็มีหลายอย่างนะฮะกลช่อฉนถึงขนาดเพื่อเหตุนะฮะนิ่งนะครับซึ่งเทอมที่แล้วเนี่ยนิ่งเงียบปริบเลยนะครับนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับสอบถามในเรื่องสาระสำคัญผิดแต่ไปตอบซ่อนเร้นไปตอบคนช่อชนนะฮะซึ่งครับผม
1: นั่นคือนักศึกษาแยกไม่หรือตัดไม่ขาด
0: นะครับ
1: ตัดไม่ขาดนะแยกไม่ชัดเจนนั้นต้องบางทีเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะใกล้ๆเคียงเคียงกันน
0: ั้
1: นนักศึกษาต้องหาจุดตัดให้ได้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนอย่างไร
2: อาจารย์จะมาเสริมวิธีการตัดจุดวิธีการตัดจุด
1: ตัดจุดนะไม่ใช่กดจุด
0: ซึ่งภาคการศึกษาที่แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายอาจารย์แยกสำคัญผิดกับคนช่อฉนง่ายมาก
2: สบาย
0: สำคัญผิดก็คิดไปเองนะฮะหรือวงเล็บโง่เองนะครับโง่เองในที่นี้ขออนุญาตคือให้จำง่ายเป็นถ้อยคำที่ให้จำง่าย
2: คิดไปเองอาจารย์มีประสบการณ์คิดไปเองเยอะไหมฮะ
0: คิดไปเองมากมายในหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็คนช่อฉนคือมันมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเองนะครับ
2: นี่พูดเรื่องกฎหมายเรื่องส่วนตัวฮะ
0: มีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในเรื่องของฝั่งเจตนาวิปริตนั่นก็คือข่มขู
1: ่ครับ
0: บางคนเขียนมาการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนนะฮะเพราะว่าเรียนแพ่งหนึ่งอายันหนึ่งรวมกันด้วย
1: ตีกัน
0: นะครับเป็นโมคิยะข่มขืนไม่เกี่ยวนะฮะ
1: ข
0: ่มขืนใจข่มขืนอะไรไม่เกี่ยวนะคร
1: ับ ถูกข่มขู่
0: นะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นนะฮะการใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะหรือความเคารพยำเกรงนับถือความเคารพนับถือยำเกรงในมาตรา165อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในหน่วยที่9จะเป็นในเรื่องของโมฆะกับโมคิยะครับซึ่งท่านอาจารย์วรวุฒิท่านก็พูดไปแล้วในครั้งที่1ให้เห็นบ้างนะครับจำได้ไม่เอ่ยนะโมคิยะนี่สมบูรณ์ 100% นะ
1: คร
0: ับ 100% นะท่านอาจารย์จตุรนต์นะครับไม่ใช่ 50-60% นะฮะ
2: ต้อง 100%
0: จนกว่าจะถูกบอกล้างนะฮะจนกว่าจะถูก
1: บอกล้างแล้วก็ตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้น
2: ครับ
1: เริ่มต้นครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดย้ำอีกทีนึง
0: นะครับซึ่ง โมฆะโมคิยะนักศึกษาต้องแยกให้ออก172 176ผลต่างกันนะครับถ้านักศึกษายังจำได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะอาจารย์จรวนเป็นผู้เยาว์
2: ไม่เป็นไรนี่คือเป็นเรื่องจริงนะไม่ต้องตัวอย่างก็ได้
0: เคยเป็นผู้เยาว์เมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วนะครับของผมนี่นะฮะบรรลุคงจะบรรลุโดยการสมรสเป็นตัวอย่างนะตอนนี้เป็นข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีการสมรสอาจารย์จรวนเป็นผู้เยาว์นะครับไปทำนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา21ที่เป็นโมคิยะนะพอเป็นโมคิยะปุ๊บผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านอาจารย์จรวนนะครับ ท่านก็ประสงค์ที่จะบอกล้างพอบอกล้างเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปที่มาตรา176ก็คือคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับนะฮะฐานะเดิมนะซึ่งอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็จะมาพูดท่านอาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับผิดกับที่อาจารย์จรวนนะครับอายุประมาณ14เด็กชายจตุรนสมมุตินะครับท่านอาจารย์จริงๆแล้วก็เอาชื่ออาจารย์มายกตัวอย่างหลายรอบแล้วแหละนะครับนะครับเด็กชายจตุรนเนี่ยนะครับอายุ14ทำพินัยกรรมอย่างเงี้ยโมฆะ
1: โมฆะ
0: โมฆะเลยนะครับนะฮะไม่ใช่แค่โมคิยะที่ถูกบอกล้างอันนี้เป็นต้นนะอาจารย์นะครับทีนี้ครับนะฮะทีนี้ครับนะครับเราก็จะมาพูดถึงลักษณะนะครับลักษณะของนิติกรรมการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนโดยรับซึ่งสิทธิ์นักศึกษาเปิดเลยครับมาตรา149
2: ครับ149ครับเลขที่ออก
0: เลขที่ออก149แล้วเราจะมาดูกันว่าประเภทของนิติกรรมนะครับเป็นอย่างไรนะครับนิติกรรมนะฮะเคยฟังนิติกรรมจากท่านอาจารย์บอกอาจารย์บอกนิติกรรมหลายฝ่ายนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะฮะแล้วก็นะครับนิติกรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับมีเงื่อนไขไหมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะไปเรียนในหน่วยที่10นะครับอาจารย
1: ์
0: เงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความนะครับแต่ในเบื้องต้นนั้นนะฮะตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่สนามแอนฟิลด์อ๋อไม่ใช่นะฮะตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรน
1: ค์
0: นะครับตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรนค์เราก็จะมาดูครับนะครับฟังท่านอาจารย์จตุรนค์นะครับได้พูดถึงนิติกรรมนะครับเป็นปฐมเรื่องนะครับนะฮะก็คือนิติกรรมนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรตำราบางเล่ม
1: มีความหมายอย่างไร
0: มีความหมายอย่างไรนะครับตำราบางเล่มนะครับแยกองค์ประกอบไป5ประการตำราบางเล่มแยกเป็น6ประการแต่ก็อยู่ในความเดียวกันนะฮะอยู่ในความเดียวกันนะครับ
1: ก็คืออยู่ในบทบัญญัติของมาตรา149
2: ครับ
1: นะครับ
0: นิติกรรมนั้นถ้าบทบัญญัติในภาคบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ใน149ถึง153
2: ครับ
0: นะครับตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับ154ถึง165นะครับตรงนี้แหมอาจารย์ทำยังไงถึงจะจำได้ท่านอาจารย์มีเทคนิคไหมฮะทำยังไงถึงจะท่องแล้วก็จำได้นักศึกษาปีหนึ่งจะเจออย่างเงี้ยท่องไม่ได้
2: ท่านอาจารย์ต้องมีเทคนิคมาเสนอแน่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนะฮะประมวลเนี้ยคือคนที่ทำให้เราอกหักแล้วเราจะจำเขาได้ตลอดประมาณนี้อะไรประมาณนี้ไปที่ท่านอาจารย์เลยดีกว่าครับเชิญครับ
2: นะครับในส่วนของนิติกรรมนะครับลักษณะของเขาเนี่ยนะครับจะหมายถึงนะครับนะการกระทำใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับตรงนี้นะผมให้เป็นองค์ประกอบที่1
1: ครับ
2: นะแต่ในบางตำราเนี่ยนะครับจะมีการแยกองค์ประกอบออกเป็นในส่วนของนะครับออกเป็นทั้งหมด2องค์ประกอบด้วยกันนะครับ
1: แล้วตัวบททีนี้เราดูตัวบทดีไหมครับ
2: ครับ
1: อาจารย์อิงคลัตลองอ่านตัวบทมาตรา149ก่อนนะครับ
0: นิติกรรม
2: ครับ
0: หมายความว่า
2: ครับ
0: การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครนะครับมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธ
2: ิ
0: ์นะครับนะฮะ
1: อันนี้
0: ครับผม
1: อันนี้ก็คือมาตรา149
2: ครับ
1: มั้ยครับที่อาจารย์อิงคลัตอ่านทีนี้จะขอเสริมแต่ต้นเลยว
2: ่
1: าเป็นอย่างนี้ก่อน
2: โอ้ยินดีครับ
1: ในรายการที่แล้วเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับบุคคลนะซึ่งบุคคลก็มีทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลแล้วเราก็เน้นย้ำตรงบุคคลธรรมดาในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็แยกได้2กลุ่มใหญ
2: ่ๆค
1: ือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถโดยบริบูรณ
2: ์
1: กับบุคคลธรรมดาที่บกพร่องในความสามารถหรือหย่อนความสามารถซึ่งเราก็ย้ำกันในเรื่องของผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถทีนี้

0: ทำลง
1: ทำลง
0: แปลว่าทำลงแปลว่า
2: จะตอบว่าแหวนแล้วคร
0: ับ แหวนทำลงใช่ไหมใครทำนะนักศึกษาครับใครทำล่ะแล้วก็คือบุคคลนั่นเองเห็นไหมครับมันสืบเนื่องมาจากรายการที่แล้วเราพูดถึงบุคคลทีนี้เรื่องนิติกรรมต้องเป็นเรื่องของบุคคลเหมือนกัน
1: ครับ
0: คนอื่นจะมาทำนิติกรรมไม่ได้หรอกนะต้องเป็นบุคคลนั้นทำลงก็คือบุคคล
2: ไม่ใช่แหวนนะครับ
0: ไม่ใช่แหวน
2: ทำลง
0: ทีนี้ในตัวบทมาตรา149
1: ครับ
0: ก็มีนักกฎหมายนะครับก็พยายามที่จะอธิบายแยกลักษณะแยกองค์ประกอบต่างๆซึ่งก็สุดแท้แต่ละครับนักศึกษาว่าจะแยก4ข้อจะแยก5ข้อหรือจะแยก6ข้อก็สุดแท้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนื้อหาจะมาจาก149ที่อาจารย์อิงคลัสอ่านนั่นเองซึ่งท่านอาจารย์จตุรนต์จะอธิบายในลำดับต่อไปว่าข้อ1เมื่อกี้อะไรนะข้อ1
2: ข้อ1ก็คือมีการใดๆนะครับของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
0: ์
2: นะแต่ในบางตำรามีการแยกครับ แยกการใดๆนะการใดๆของบุคคลออกมาเป็นองค์ประกอบที่1นะครับนะซึ่งคำว่าการใดๆของบุคคลนี่หมายถึงอะไรครับอาจารย
0: ์ครับการใดๆก็คือการกระทำของบุคคลการแสดงเจตนาของบุคคล
1: และ
0: สิ่งที่ทำไปเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูอย่างเราเนี่ยเราเป็นบุคคลถูกไหมฮะเป็นบุคคลตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเรามีการกระทำเยอะแยะไปหมดเลยแต่การกระทำของเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเป็นนิติกรรมไห
1: ม
0: ก็ต้องมาดูลักษณะของมาตรา149ตื่นเช้ามาอาจารย์อิงคลัสก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอย
1: ่
0: างนี้เป็นการทำนิติกรรมไหม
1: ไม
0: ่อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นิติกรรมนะ
1: คร
0: ับตื่นเช้ามาอาจารย์อิงคลัสเรียกรถแท็กซี่มามหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยจ่ายเงินค่าแท็กซี่ไปเป็นนิติกรรมไหมก็เปลี่ยนแล้วซ
1: ึ่
0: งอันเนี้ยต้องมาดูตาม149
1: ครับ
0: เชิญครับท่านอาจารย์จตุรนต์ต่อ
2: ครับแล้วมีการแยกองค์ประกอบออกมานะครับเป็นองค์ประกอบที่1คือการกระทําใดๆของบุคคลนะครับหรืออย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความกรุณาในการอธิบายว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนา
1: การแสดงเจตนาครับ
2: ที่อาจจะก่อให้เกิดการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
0: ์
2: นะ
1: ตรงนี้การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
2: ์การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์จึงมีการบางตำราจะมีการแยกตรงนี้มาเป็นองค์ประกอบที่2หรืออาจจะรวมไปอยู่ในองค์ประกอบที่1ก็
0: ได
2: ้นะเพราะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับถ้ามีการแยกออกมาเนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถอธิบายตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์อิงคลัสได้กล่าวไปก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
1: ์
2: นะเพราะว่าในการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องของการที่จะบังคับเอาแก่ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีให้กระทำการงดเว้นกระทำการอันใดอันหนึ่งนะตามแต่ที่คู่กรณีจะมีการตกลงกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการซื้อขายนะซื้อขายสิทธิ์ที่มันเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับเคลื่อนไหวสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนะความเป็นเจ้าของในความเป็นเจ้าของมันเคลื่อนแล้วหลังจากแต่เดิมนะครับนะผู้ที่ครอบครองสิ่งของที่ทำการซื้อขายเนี่ยก็เป็นม
0: ี
2: ความเป็นเจ้าของเต็มที่แล้วมีความเป็นกรรมสิทธิ์แล
0: ้
2: วแต่ความเป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยถูกเคลื่อนโดยการแสดงเจตนาผ่านการใดๆตรงนั้นนะครับท่านอาจารย์ตรงนี้ท่านอาจารย์มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับมันฟังดูยากคืออย่างครับในนิติกรรมเนี่ยถ้านักศึกษาดูว่าหัวใจหรือสิ่งสำคัญของนิติกรรมเนี่ยคืออะไรที่ท่านอาจารย์จตุรนต์ได้พูดถึงคือสิทธิ์นั่นเองครับนี่คือตัวประธานเลยนะตัวประธานนะตัวที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะลูกชิ้นสำคัญที่สุดใช่ไหมนั้นนิติกรรมก็คือสิทธิ์สิ่งที่จะทำนิติกรรมเนี่ยก็คือต้องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
1: ครับ
2: ครับ
0: ใครทำบุคคลเป็นคนทำ
1: ครับ
0: เป้าหมายคือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์สิทธิ์คืออะไรสิทธิ์ก็คือสิ่งที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองเมื่อกี้ที่อาจารย์จตุรนต์ยกตัวอย่างก็คือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินก็คือกรรมสิทธิ
1: ์
0: นะถ้าเราเรียนวิชาทรัพย์สินก็จะพบว่าคำนี้คือกรรมสิทธิ
1: ์
0: กรรมสิทธิ์ก็คือสิทธิในความเป็นเจ้าของเจ้าของนั้นการที่ทำสัญญาซื้อขายเมื่อกี้นะครับนั่นแปลว่าผู้ขายเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วเสร
1: ็
0: จบริบูรณ์แล้วอย่างนี้กรรมสิทธิ์ก็โอนมาเป็นของผู้ซื
1: ้
0: อและการซื้อขายอย่างเนี้ยก็คือการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
1: ์
0: ในสิทธิ์อาจารย์อิงคลัสตื่นเช้าแปรงฟันมีการเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไหมไม่มีก็ไม่ใช่นิติกรรมไม่ได้ทำนิติกรรมนี้เป็นต้นนะครับ
2: แล้วตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่ดีมาก
0: นะ
2: บางคนบอกว่าขยับแปรงสีฟันนี่เครื่องแปรงสิทธิ์แล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว
0: แปรงสีฟัน
2: เครื่องแปรงสีฟันเฉยนักศึกษาลองสังเกตดูนะการเคลื่อนเนี่ยนะครับความเป็นเจ้าของยังคงอยู่เหมือนเดิมที่บุคคลนะครับมันไม่ทำให้สิทธิ์ที่มันเคลื่อน
0: แล้วสิทธิ์ที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไปในลักษณะไหนเคลื่อนไปลักษณะ5ประการนะ
1: ครับ
0: หนึ่งก็คือก่อ
1: ครับ
0: ก่อนี่แปลว่าเดิมมีไห
1: ม
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ทำให้มันมีขึ้นนี่เคลื่อนละ

0: เกิดมีขึ้นแล้วสอง
1: เปลี่ยนแปลง
0: แปลว่าอะไรครับ
1: นะฮะ
0: เปลี่ยนแปลงก็คือ
1: ผิดไปจากเดิม
0: ผิดไปจากเดิมนั่นเองนะผิดไปทำให้มันผิดไปจากเดิมทำให้มันไม่เหมือนเดิมแต่มันยังคงมีอยู่นะมันยังไม่ระงับนะสิทธิ์อันนี้มันยังมีอยู่แล้วอะไรครับ
1: โอน
0: นะโอนก็เปลี่ยนเจ้าของถูกไหมสิทธิ์นี้เปลี่ยนเจ้าของเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเรื่องซื้อขายนี่คือเคลื่อนคือโอนสี่คือ
1: สงวน
0: สงวนก็คือรักษาครับเช่นลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหน
2: ี้
0: ให้กับเจ้าหนี้ทำให้อายุความมันสรุปหยุดลงนี่คือเขารักษาสิทธิเอาไว้สิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะเรียกร้อง
2: คร
0: ับ แล้วอันสุดท้ายคืออะไรนะ
2: ระ
0: งับแห่งสิทธินี่คือเคลื่อนไปจนจบเลยจนยุติเลยระงับก็คือแปลว่าย
2: ุติ
0: สิ้นไปยุติสิ้นไป
1: นั่น
0: คือประมาณนั้นเช่นอะไรครับเช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี
2: ้
0: นั่นเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็เท่ากับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เป็นอันระงับ นี่คือความเคลื่อนของอาจารย์จตุรนต์ที่พูดถึง
2: นะครับขอเสริมตัวอย่างนะจะมีเรื่องของการบอกล้างโมฆียกรรมนะก็ถือว่าเป็นการระงับแห่งสิทธิ์ได
0: ้ใช่ครับ
2: ครับ
0: ก็เป็นเหตุครับเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อบอกล้างโมฆียกรรมนี่มันสมบูรณ์ถูกไหมมันผูกพันกันกับคู่กรณีพอบอกล้างปั๊บมันเป็นโมฆะโมฆะก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าก็ไม่ผูกพันกันแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรกันแล้วนะครับนั้นในมาตรา149นะจากมันคือความหมายของนิติกรร
1: ม
0: ทีนี้ถ้านักศึกษาก็จะให้เกิดความเข้าใจขึ้นก็แยกเป็นข้อ
2: ข้อ
0: ซึ่งเราก็จะบอกว่าลักษณะของนิติกรร
2: ม
0: มีดังต่อไปนี้1เป็นการกระทำของบุคคล
2: ครับ
0: 2ต้องชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: 3ต้องใจสมัคร
1: ครับ
0: ใจสมัครแปลว่า
1: สมัครใจ
0: ก็สมัครใจนั่นเองใช่มั้ยก็ไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกหลอกลวงเพราะเดี๋ยวถ้าถูกหลอกลวงถูกกลเราจะมาว่ากันในหน่วยต่อไปเนี่ยซึ่งอันนี้เรียกว่าไปเป็นการแสดงเจตนาที่วิปริตต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลให้นิติกรรมนั้นอาจจะเสียไปไหมไม่เสียไปไหมอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเมื่อกี้1เป็นการกระทำของบุคคลใช่ไ
2: ห
0: มสองต้องชอบด้วยกฎหมายสามด้วยใจสมัครสี่มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์นะมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะห้าก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
1: ์
0: เมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
2: ์
0: เมื่อเช้าอาจารย์จตุรนต์ก่อนออกจากบ้านให้อาหารปล
2: า
0: เพราะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมถามว่าเขาทำนิติกรรมไหมเอาอาหารไปให้ปลา
1: อันนี้ไม่เป็นฮะ
0: ไม่เป็น
1: ไม่
0: เป
1: ็นครับ
0: เพราะอะไรเพราะอาจารย์จตุรนต์ไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2: แต่ถ้าไม่ให้น้องปลาแล้ว
0: ให้น้องปลานี่ชัวร์ครับอันนั้นก็เป็นนิติกรรมแล้วให้น้อง
2: อันนี้ตัวอย่างนะเผื่อภรรยาฟังอยู่ที่
0: บ้านนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจนั่นเอาอาหารไปให้ปลาไม่ได้ทำนิติกรรมซื้อหมูปิ้งให้สุนัขทำนิติกรรมไหมครับอันน
1: ี้
2: อันนี้ก็ไม่ใช่ละ
1: คือนิติกรรมกับคนขายหมูปิ้ง
2: ตอนซื้อแต่ไม่ได้ทำกับสัตว์สุนัข
0: นั่นนักศึกษาต้องดูการกระทำไงที่เราย้ำว่าเป็นการกระทำของบุคคลเนี่ยพอให้โจทย์มาซื้อหมูปิ้งให้สุนัขนักศึกษาต้องคิดแล้วมีการกระทำสองอย่างหนึ่งซื
2: ้อ
0: สองให้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งซื้อหมูปิ้งซื้อจากใคร
1: ซื้อจากป้าแต๋วฮะ
0: ซื้อจากป้าแต๋วคนขาย
1: อัน
0: นี้คือนิติกรรมแล้วก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
2: ์
0: เดิมหมูปิ้งเป็นของป้าแต๋วพอเราตกลงซื้อเคลื่อนมาแล้ว
2: เคลื่อนมา
0: เป็นของเราไม่เป็นของเราเสร็จแล้วเราให้สุนัขนิติกรรมไหมไม่
1: เป
0: ็
1: น
0: เพราะไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์กับบุคคลแล้วถามว่าหมูปิ้งเป็นของใครไม่มีไม่มีเจ้าของสุนัขเป็นเจ้าของได้ไหมไม่ได
2: ้
0: คนที่จะทรงสิทธิได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลนี่เอง
2: ครับ
0: นะอันนี้เป็นการเสริมอาจารย์ตุ้มจนเชิญครับ
1: ทีนี้มีประเด็นอยู่เหมือนกันครับนี่ก็ว่ากันโดยรวมเลยแล้วกันนะครับอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย
0: ทำลง
1: คำนี
2: ้ทำลงแล้วทำลง
1: ด้วย
2: แล้ว
1: โดยชอบด้วยกฎหมาย
0: ต้องโดยชอบด้วย
1: ก็มีนักศึกษาจากทางบ้านฮะทางบ้านเขาบอกว่าอาจารย
0: ์บ้านไหนครับ
1: นะครับบ้านแถวยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ
0: โอเคครับ
1: นะครับอาจารย์ถามนิดนึงสินะครับไอ้สัญญาซื้อขายยาบ้าเนี่ย
0: อ้
1: าวก็ผมสมมุติในดำในแดงแล้วกันนะฮะในดำในดำแล้วกันในแดงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในดำไปซื้อยาบ้าจากในแดงสมมุตินะฮะอันนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับ นะครับแต่ให้ต้องสายเห็นภาพในดำเนี่ยเป็นผู้ซื้อในแดงเป็นผู้ขายถามว่านะครับกรณีดังกล่าวสัญญาซื้อขายยาบ้านี่เป็นนิติกรรมไห
0: ม
1: นะครับทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับประเด็นตรงนี้นะครับคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งเรายังไม่ได้ว่าไปถึงกฎหมายยานะครับในกรณีดังกล่าวนี้ครับท่านจัน
0: ทร์
1: นะครับกรณีดังกล่าวนี้ก็สัญญาซื้อขายธรรมดา
0: ใช่ครับสัญญาซื้อขายธรรมด
1: าสัญญาซื้อขายธรรมดาแต่ครับผม
0: นักศึกษาเหลือบขึ้นไปอีกมาตรา1 150
1: 150
2: ครับ
0: 150
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ไงเรื่องนี้มันคือมันใช่ไหมมันเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมายเขาห้ามขายยาบ้าห้ามซื้อยาบ้านี่ใช่กฎหมายอาญาด้วยถูกไหมนั่นเมื่อไปทำมันก็สัญญาเนี้ยมันก็เลยเป็นโมฆะ
1: โมฆะ
0: โมฆะ
1: เนี่ยนะครับก็เนี่ยครับนักศึกษาก็จะได้

0: เปิดโลกทัศน์เพราะว่าส่วนใหญ่ถามไปแล้วเนี่ยนักศึกษาทางบ้านถามเพื่อนไปเพื่อนบอกว่าไม่เป็นนิติกรรมไม่เป็นนิติกรรมหมดเลยนะครับซึ่งยังไม่ขยักแรกเนี่ยก็ยังก้าวยังไม่ถูกนะนะครับต้องก้าวไปถูกก่อนมือเป็นนิติกรรมแต่มันเป็นนิติกรรมที
1: ่โม
0: ฆะนะครับในทางแพ่งนะฮะในทางแพ่งนะครับคือเราแปลทางอาญามาปนก็เลยคิดไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะได้องค์ประกอบในส่วนของการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนั้นนอกจากยาบ้าแล้วจ้างคนไปตีหัวคนเนี่ยเป็นสัญญาจ้างเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ก็เนี่ยวัตถุประสงค์
1: วัตถุประสงค์
0: วัตถุประสงค์หมดเลย
1: ของนิติกรรม
0: นะครับนะฮะซึ่งใน150เนี่ยก็จะมีหลายอย่างทั้งวัตถุประสงค์นะทั้งเป็นการพ้นวิสัยนะครับวิสัยก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้เนี่ยอาจารย์จตุรลไปตกลงกับอาจารย์เกวลินจะซื้อที่บนดาวพลูโตเงี้ยนะฮะอาจารย์มีที่ดาวพลูโตนะฮะทุกวันนี้เห็นก็ยังไม่เห็นเลยใช่ไหม
2: มีแต่ที่ต้องตาม
0: จำควรต่างๆนะครับอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งนักศึกษาก็เหลือบขึ้นไปใน150ตามที่อาจารย์บรวุฒิท่านได้แนะนำแล้วนะครับ
1: อันนี้เราจะดูจริงหรือว่าเราแค่เหลือบครับ
0: แค่เหลือบ
1: เอาเหลือบ
0: เหลือบครับแล้วก็ดูไปพร้อมด้วยเลยก็ได้ครับอาจารย์
1: แล้ว149เราหมดหรือยังครับ
0: 149ก
1: ็
0: น่าจะหมดนะครับ
2: หมดจริงๆถ้าอาจารย์ครับเนี่ยมีคำถามจากทางบ้านเนี่ยเมื่อกี้เอสเอสส่งมาถามนี่เองนะ
1: ครับ
0: ครับ
2: อยากมาถามสงสัยเหลือเกินครับว่าบุคคลสิทธิ์นะครับกับทรัพยสิทธิ์เนี่ยมันแตกต่างกันไหมเพราะว่านักศึกษาพอไปอ่านเรื่องของการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์อย่างที่อาจารย์ให้ความกรุณาในการอธิบายนะครับได้สงสัยว่าการไปบังคับต่อบุคคลในการที่จะงดเว้นกระทำการอะไรมันบุคคลสิทธิ์นี่แล้วทรัพยสิทธิ์มันเป็นยังไงครับอาจารย์กับบุคคลสิทธิ์ครับ
1: เราก็ว่ากันตรงนี้เลยใช่ไหมคร
2: ับ
1: โอเคบุคลสิทธิ์กับทรัพยสิทธิ์นะครับเป็นอย่างนี้ครับบุคลสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลนักศึกษาก็จำง่ายๆว่าบุคลสิทธิ์ก็คือบุคคลบวกกับสิทธิ์นั้นก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลดังนั้นสิทธิ์อันนี้จะยันกันได้แต่เฉพาะคู่กรณีไม่สามารถไปยันหรือไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกได
2: ้
1: นะถ้าคู่กรณีถึงแก่ความตายไปก็ยังคงใช้ยันกันได้กับทายาทของคู่กรณีนะครับส่วนทรัพยสิทธิ์ก็คือทรัพย์บวกกับสิทธิ
2: ์
1: นะก็คือทรัพยสิทธิ์นะทรัพย์บวกกับสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย
2: ์
1: เมื่อกี้บุคลสิทธิ์บุคคลบวกสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลยันได้แต่เฉพาะคู่กรณีรวมถึงทายาทผู้สืบสิทธิ์ของคู่กรณีทรัพยสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินเพราะเป็นสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินมันยันได้นอกจากคู่กรณีแล้วมันยังยันได้กับบุคคลทั่วไปยกตัวอย่างเช่นกรรมสิทธิ
0: ์
1: อาจารย์จตุรลเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในนาฬิกาหนึ่งเรือนยี่ห้ออะไรครับ
2: ขอยืมมาหน่อยได้ไหมพอดีไม่มี
1: ไม่มี
2: ขอยืมรายการ
0: ขอให้ยืมเป็นยืมอย่างอื่นดีกว่า
1: อันนี้สมมติว่าเป็นของอาจารย์จตุรลอาจารย์จตุรลมีประมวลกันมีประมวลใช่ไหมมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หนึ่งเล่มอาจารย์จตุรลไปทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้เนี่ยตกหล่นสูญหายไปที่ไหนก็ตามจนอาจารย์อิงครัตเก็บได
2: ้
1: อาจารย์จตุรลก็สามารถแสดงความเป็นเจ้าของต่ออาจารย์อิงครัตได้ว่าอันนี้เป็นประมวลของผมนะดังนั้นอาจารย์จตุรลย่อมมีสิทธิ์ติดตามได้ทั้งที่อาจารย์อิงครัตไม่ใช่คู่กรณีอะไรกับอาจารย์จตุรลเลยนะดังนั้นเขามีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได้โดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา1336โดยไม่มีอายุความนะเพียงแต่ว่า1336ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นด้วยเช่นถ้าอาจารย์อิงครัตครอบครองปรปักษ์นะนอนกอดทุกคืนเป็นเวลา5ปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ติดตามเอาคืนไม่ได้แล้วนั้นคำว่าทรัพยสิทธิ์จึงเป็นสิทธิ์ที่ใช้ยันบุคคลได้ทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะคู่กรณีแต่บุคลสิทธิ์ใช้ยันได้เฉพาะคู่กรณี
2: ครับโอ้ถือว่าเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างครอบคลุม
0: นะฮะโอ้ชัดเจนนะครับนะครับ
1: เข้าใจ
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ก่อนที่จะไปในเรื่องอื่นๆนะครับพอดีในช่วงท้ายนะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราก็ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นจารีตประเพณีนะครับก็จะมีคำถามนะครับในตอนท้ายเพื่อที่จะอธิบายเป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นถึงเห็นความละเอียดนะครับเห็นความละเอียดของเนื้อหาสาระของชุดวิชานะครับนะโดยในวันนี้คำถามแรกในแต่ละช่วงของเราจะมี4คำถามนะครับนะแต่ละช่วงเราจะมี4คำถามก็จะเป็นการสรุปครับอาจารย์ฮะสรุปในแต่ละช่วงนั้นมาเป็นแนวคำถามให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่านะครับคำถามที่นักศึกษาอาจจะพบเจอในการทดสอบนักศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในการทดสอบแบบอัตนัยนะครับหรือการทดสอบแบบปรนัยหรือแนวทางที่จะเชื่อมไปยังอัตนัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งนะครับในคำถามแต่ละช่วงนั้นก็จะสโคปนะฮะมวลรวมเลยนะครับในแต่ละช่วงออกมานะครับวันนี้คำถามที่1ของช่วงแรกครับคำถามที่1ของช่วงแรกครับเป็นเรื่องที่

0: เรากำลังพูดอยู่พอดีนะครับเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดนะครับแล้วก็โดยรวมวันนี้โอ้โหถือว่าแทรกซึมทุกสาขาทุกกฎหมายเลยเข้าไปในคำถามนี้นะครับในตัวอย่างด้วยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไร
1: ครับ
0: อย่างที่บอกครับตำราบางเล่มก็แยกเป็น4เป็น5เป็น6ก็สุดแล้วแต่สุดแท้แต่ก็อยู่ในความของมาตรา149ครับนะฮะท่านอาจารย์จตุรนท่านจะมาเป็นผู้เฉลยนะครับนะฮะเป็นผู้เฉลยนะครับเชิญครับท่านอาจารย์คร
2: ับ นะครับนะขออนุญาตเฉลยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไรนะครับจริงๆตรงนี้ก็ถือยังคงเป็นองค์ประกอบนะครับที่ปรากฏอยู่ในมาตรา149นะ
0: ครับ
2: ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดยมีการแบ่งองค์ประกอบออกดังนี้นะครับคือ1การกระทําใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
1: ์
2: จากที่ได้มีการกล่าวไปนะครับว่ากรณีของการเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์เนี่ยบางตําราอาจจะมีการแยกออกไปเป็นอีกข้อต่างหากนะครับอย่างในตําราของเราเนี่ยก็ไปอยู่ในข้อที่5นะครับส่วนในองค์ประกอบที่2คือด้วยความสมัครใจนะองค์ประกอบที่3คือการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็นะประการต่อมาคือมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะ
1: ครับ
2: โดยในส่วนของการที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้นะครับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นะครับนะสิทธิ์ต้องมีการเคลื่อนไหวนะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็จะถือว่าม
1: ีนิติกรรม
2: ไม่มีนิติกรรม
1: ไม่มีนิติกรรม
0: โอ้นี่สำคัญทีเดียวครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงที่1ครับเดี๋ยวตรงนี้เราระงับการเคลื่อนไหวไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาเคลื่อนไหวต่อในช่วงหน้าครับมาพบกับช่วงที่2นะครับของครั้งที่3ในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1ของเราเมื่อคู่นี้เราก็ได้แยกแยะนะครับองค์ประกอบนะครับของนิติกรรมไปแล้วนะครับเอ๊ะมันมีคำหนึ่งครับท่านอาจารย์คร
1: ับ
0: คำหนึ่งที่นะฮะไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนพ้องหรือเปล่าของนิติกรรมก็คือคำว่านิติเหตุนิติเหตุนะครับนิติเหตุนี่คืออะไรครับท่านอาจารย์ครับนิติเหตุครับ
1: นิติเหตุนะครับนิติบวกกับเหตุ
0: เหตุการณ์
1: นะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมาย
0: ครับ
1: นะนิติเหตุคือเหตุการณ์ที่มีผลหรือส่งผลในทางกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิด
0: การเก
1: ิดเป็นนิติเหตุเพราะคนที่เกิดมาย่อมมีสิทธิต่างๆได้การตายก็เป็นนิติเหตุพอตายแล้วมรดกของผู้ตายก็จะตกทอดไปยังทายาททายาทนะครับหรือกรณีที่แม่น้ำไหลเปลี่ยนทิศทางพัดเอาหินดินทรายขึ้นมาโปะกับที่ดินของอาจารย์จตุรง
0: ค์ครับ
1: ดังนั้นอาจารย์จตุรนก็ได้ดินเพิ่มมา
0: แม่น้ำยม
1: เรียกว่าเป็นแม่น้ำยมอ๋อแม่น้ำยมจังหวัดอะไรครับ
0: สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยนะครับอันนี้
0: ม
1: ี
0: ที
1: ่
0: งอกข
1: ึ้
0: น
1: เยอะแต่ต้องไม่เกิดจากการถมนะนะครับนั้นพอแม่น้ำพัดอิฐหินดินทรายมาชนกับที่ดินของเราจนยื่นออกไปสู่กลางน้ำกลายเป็นที่งอกริมตลิ่งที่งอกหลักการสำคัญคือหน้าน้ำน้ำต้องไม่กล้าท่ว
0: ม
1: พูดง่ายๆท่วมไม่ถึง
2: คร
1: ับ นะนั้นก็แปลว่าตรงนี้เป็นนิติเหตุส่งผลทางกฎหมายกล่าวคือที่งอกตรงนั้นก็ตกเป็นของอาจารย์จตุรนเลยอันนี้นี่คือนิติเหตุนะส่วนนิติกรรม
0: ครับ
1: นิติกรรมก็เป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมายเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพียงแต่แตกต่างจากนิติเหตุตรงที่ว่านิติกรรมเนี่ยมันกระทำขึ้นด้วยใจสมัคร
0: ครับ
1: แต่นิติเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่พูดมาเมื่อกี้เป็นตัวอย่างธรรมชาติหมดเลยการเกิดการตายแล้วก็แม่น้ำทำให้เกิดที่งอกริมตลิ่งถ้ามาดูนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเช่นละเมิดละเมิดเจ๊แต๋วอยู่ๆก็มาต่อยอาจารย์จตุรน
0: นะข้าวหมูปิ้ง
1: ไม่พอใจไม่พอใจเนี่ยอย่างเงี้ยเจ๊แต๋วเนี่ยมาทำละเมิดใช่ไหมมาทำร้ายร่างกายอาจารย์จตุรนถามว่าเป็นนิติเหตุไหม
0: เป็น
1: ส่งผลให้อาจารย์จตุรนเกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในการทำละเมิดถามว่าอันนี้ก็เกิดสิทธิ์อ้าวแล้วนิติกรรมก็เกิดสิทธิ์แล้วนิติกรรมนิติเหตุที่เกิดจากบุคคลเนี้ยต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่อาจารย์จตุรนไม่ได้สมัครใจแต่นิติกรรมมันเกิดจากความสมัครใจนั้นสรุปนิติเหตุเป็นเหตุการณ์ในทางกฎหมายเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลก็ได้นี้แน่นอนนิติกรรมต้องเกิดจากการกระทำของบุคคลเพราะนั้นนิติกรรมกับนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลแตกต่างกันตรงที่ว่านิติกรรมต้องสมัครใจแต่นิติเหตุไม่สมัครใจเช่นละเมิดเป็นต้น
0: ครับนี่ชัดเจนเลยนะครับนะ
2: ครับ
0: ชัดเจนเลยนะครับนะ ชัดมากยิ่งกว่าทีวีดิจิตอลนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์นักศึกษาจะแยกแยะได้แล้วนะครับตรงนี้นักศึกษาต้องรู้ต้องทราบเป็นพื้นฐานนะครับทีนี้เมื่อครู่ครับท่านอาจารย์ครับเราก็ได้พูดเหลือบๆมองมาตรา150ไป
1: คร
0: ับ ซึ่งมาตรา150เนี่ยแน่นอนครับทุกคนก็จะต้องดูหลักลักษณะทั่วไปหรือบททั่วไปบทเป็นเสร็จทั่วไปนี่นะครับอาจารย์ที่ประมวลเขาเขียนไว้เนี่ย
1: มันจะเสร็จตั้งแต่บทนี้แหละครับ
0: เพราะว่านะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้กับทุกเรื่องราวนะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะแต่เขาจะเขียนในภาพรวมไว้แล้วก็จะไปแยกย่อยอย่างเช่นพวกเอกสิทธิสัญญาก็จะมีแยกย่อยอีกนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ขัดต่อบทเป็นเสร็จทั่วไปนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับใน150เนี่ยนะครับนะต้องไม่เป็นการที่มีวัตถุประสงค์ที่เรายกตัวอย่างเรื่องสัญญาซื้อขายยาบ้าสัญญาจ้างคนไปตีหัวคนอะไรเงี้ยนะครับต้องห้ามชัดแจ้งพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะฮะเพราะกฎหมายมาตรา150เขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าอย่างนี้นะถ้านิติกรรมไปทำแบบนี้นะโมฆะนะครับโมฆะนะมีผลเป็นโมฆะเลยแต่ทีนี้เหลือบลงมาอีกนะเหลือบลงหรือเหลือบขึ้นไม่รู้นะครับนะฮะมาตรา151ครับท่านอาจารย์มาตรา151นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับ
2: ครับ
0: อ่านนะฮะการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้าไม่ใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะ
2: ครับ
0: ดังนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับเราเคยพูดไปแล้วในส่วนของความสามารถ
1: ครับ
0: ความสามารถเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
1: ครับ
0: จะใช้151ไม่ได้เอ๊ะหมายความว่ายังไง
1: ครับ
0: นะครับอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับท่านอาจารย
1: ์ครับครับคือมาตรา151นี้เป็นเรื่องที่ข้อตกลงคือการทำนิติกรรมของบุคคลใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นนิติกรรม2ฝ่าย2ฝ่ายนะคือนิติกรรมอาจจะแบ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนิติกรรมหลายฝ่ายก็ได้นิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมนิติกรรมหลายฝ่ายเช่นสัญญาต่างๆทีนี้ในมาตรา151เนี่ยแน่นอนละมันเกิดจากการที่มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีนั้นยกตัวอย่างว่าในการทำสัญญานะครับแล้วคู่สัญญาเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลเนี่ยนะครับเขาไปตกลงเรื่องที่มันขัดกับที่กฎหมายบัญญัติเอาไว
2: ้
1: เนี่ยถามว่าไอ้ข้อตกลงอันนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะใช้ได
0: ้
1: ไหมยกตัวอย่างเช่น
0: ครับ
1: อาจารย์จตุรนซื้อรถยนต์จากอาจารย์อิงครัต
0: ครับ
1: อาจารย์อิงครัตเนี่ยก็ขายรถเบนซ์ที่ใช้มา4ปีให้อาจารย์จตุรนนะในราคา1ล้านบาท
2: ครับ
1: อาจารย์จตุรนก็เห็นว่าโอเคนะอาจารย์อิงครัตใช้รถอย่างดีนะครับทนุถนอมรถมากรถก็ไม่ได้สึกหรออะไรเพราะว่า
0: พลาสติกข้างหลังยังไม่แกะออกเลย
1: ยังไม่ได้แกะออก
0: ครับ
1: นะครับรถอย่างดีเลย
0: ครับ
1: ก็ตกลงซื้อในราคา1ล้าน
0: ครับ
1: อาจารย์จตุรนก็บอกว่าค่าโอนให้อาจารย์อิงครัตในฐานะผู้ขายโอนนะอาจารย์อิงครัตก็บอกไม่ได้หรอกพี่ตกลงกันคนละครึ่งแล้วกัน
0: ครับ
1: ครึ่งกันได้ไหมสมมติตกลงกันไปตกลงกันมาสุดท้ายมาจบที่บอกให้อาจารย์อิงครัตจ่ายเอาไง
0: ครับ
1: อย่างนี้ถามว่าขัดกับกฎหมายไห
0: ม
1: ในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าการซื้อขายเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ผู้ซื้อผู้ออกกันคนละครึ่งแต่พอทั้งคู่ตกลงกันว่าให้คนขายออก
0: ออกฝ่ายเดียวเลย
1: ขัดกฎหมายไหม
0: ขัด
1: ขัดครับ
0: ขัด
1: แต่ว่าบังเอิญว่าไอการตกลงค่าธรรมเนียมในเรื่องการซื้อขายที่คนละครึ่งเนี่ยนะนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวความสงบ
0: ครับ
1: เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้กระทบกระเทือนต่อใครนี่มันเป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีคู่สัญญาดังนั้นจึงตกลงกันได้ดังนั้นจากมาตรา151เนี่ยก็เลยส่งผลให้ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายที่บอกว่าให้ผู้ขายออกค่าธรรมเนียมแต่เพียงผู้เดียวจึงใช้บังคับได
0: ้อืม
1: ถึงแม้ขัดกฎหมาย
0: นี่คือการใช้151มายกเว้นเลยนะครับก็ถือว่าไม่ขัดต่อความสงบแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับทำได
1: ้ทำได
0: ้นะ
1: ทีนี
0: ้ครับผม
1: ครับเสริมนิดนึงก็คือว่า
0: ครับ
1: แล้วนักศึกษาก็จะงงว่าอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่ามาตราไหนเนี่ยมันขัดกับความสงบหรือไม่ขัดกับความสงบ
2: ครับ
1: อันนี้นักศึกษาต้องศึกษาการศึกษาเนี่ยเราก็สามารถศึกษาได้จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เคยตัดสินไว้แล้วแม้นอย่างในเรื่องจำนองใช่ไหมอาจารย์จตุรน
2: ครับ
1: เรื่องจำนองเนี่ยที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วไปถ้าไปตกลงเนี่ยแล้วมีกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบมันก็เป็นก็โมฆะใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับก็เรื่องของการบังคับจำนองนะครับแล้วได้เงินไม่พอที่จะชำระหนี้นะสมมติผมเป็นหนี้ท่านอาจารย์อิงครัตเนี่ยนะครับนะ1ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนจำนองที่ดินของตน1แปลงเนี่ยนะครับไว้เป็นประกันนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมาบังคับจำนองแล้วเนี่ยนะครับได้เงิน 800,000
1: อ
2: ีก 200,000 นี่ผมต้องรับผิดหรือเปล่าซึ่งตามกฎหมายก็บอกว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดละนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในสัญญาจำนองมักจะมีการเขียนลงไปว่าให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราดังกล่าว ครับนะก็คือให้ลูกหนี้รับผิดในส่วนที่ยังขาดนะข้อตกลงดังกล่าวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ใช้ได้
1: ใช้ได
2: ้ขัดต่อความสงบ
1: คือคนที่บอกใช้ได้คือศาลฎีกาใช่ไหมอันนี้ก็บอกใช้ได้เพราะอะไรเพราะมัน

0: ไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
1: ครับ
0: นั้นตกลงได้นะใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนา
1: ฮะ
0: นะตกลงแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายได้เพียงแต่ต้องไปดูนิดเดียวว่ากฎหมายที่แตกต่างเนี่ยที่ตกลงแตกต่างเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบไหมถ้าเป็นข้อตกลงโมฆะแต่ถ้าไม่เป็นข้อตกลงก็ใช้บังคับกันได
1: ้
0: นั่นนี่หลักเป็นอย่างนั้นครับ
2: ซึ่งในเรื่องความสามารถนี่เป็นบทบัญญัติ
0: ที่เกี่ยวกับความสงบ
2: เรียบร้อย
0: ไม่ได้
2: คือจะไปตกลงกับผู้เยาว์เป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้นะครับนอกเหนือจากมาตรา21เนี่ยจะทำไม่ได้นะครับที่กฎหมายบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ก็ทำไม่ได้ลุงเฉินฮะลุงเฉินมาจากไหนไม่รู้
1: ลุงเฉิน
2: แต่ลุงเฉินเนี่ยดูของเราเนี่ยสงสัยลุงเฉินเคยเรียนแต่เรียนไม่จบลุงเฉินจะมีประสบการณ์ฮะจะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแต่มันไปโยงกันในส่วนของกฎหมายแพ่ง3นะฮะลุงเฉินกำลังอยากจะเล่าเรื่องฎีกาที่สำคัญในเรื่องที่นะครับในเรื่องที่มาตรา151เนี่ยบอกไว้แล้วเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะอยากทราบนะท่านอาจารย์ครับเขาบอกว่านะครับนะมีเรื่องนึงลุงเฉินเล่าว่าแกไปเห็นโจทย์และจำเลยตกลงแบ่งสินสมรสระหว่างกันนะครับนะซึ่งมีผลให้แต่ละฝ่ายได้รับทรัพย์สินและมีภาระหนี้ที่ต้องชำระหนี้สินซึ่งเป็นหนี้ร่วมมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะซึ่งผิดแผกแตกต่างจากเดือนนักศึกษาได้เรียนขึ้นไปนะครับแต่เปิดไปดูก่อนก็ได้มาตรา1533และมาตรา1535นะครับบัญญัติไว้แต่กรณีนี้เนี่ยศาลท่านมองว่าไม่ใช่บทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีของประชาชนนะครับข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะครับลุงเฉินแกเราบอกว่าแกได้ฟังมาว่านะฮะมีผลบังคับนะแล้วก็ไม่ตกเป็นโมฆะด้วยถ้านักศึกษาสนใจตรงนี้ก็นักศึกษาก็ไปเปิดในคำพิพากษาศาลฎีกาที่566/2556
0: ครับ
2: แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พูดไปถึงในบับ5นะครับ
0: ในเรื่องของกฎหมายครอบครัว
2: ได
0: ้เวลาแบ่งสินสมรสก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งแต่ถ้าเขาตกลงแตกต่างจากที่กฎหมายบัญญัติก็แบ่งให้สุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษอันนี้ก็ใช้ได้
2: ใช้ได
0: ้ถึงแม้แตกต่างจากกฎหมายแต่กฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสงบ
2: ครับ
0: ใช่ไหมนั่นก็ตกลงก็ใช้บังคับกันได
2: ้อ๋ออันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแต่ก่อนที่จะใช้ตรงนี้ต้องมีสมการสมรสก่อนนะครับนะครับนะฮะทีนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับอาจารย์นอกเหนือจากมาตรา150-151แล้วเนี่ยนะครับในบทบัญญัติทั่วไปก็มีมาตราสำคัญอีกมาตราสำคัญหนึ่งนะครับ
0: ทีนี้ก่อนไปถึงมาตราที่อาจารย์อิคัสพูดจะย้ำนักศึกษาตรงนี้นิดนึงระหว่าง150-151
2: ครับดีครับ
0: 150นะขีดเส้นใต้ตรงที่วัตถุประสงค์
2: ครับ
0: 150นี่คือต้องโฟกัสหรือพุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
1: ครับ
0: ถ้าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเนี่ยต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอย่างที่เราว่ากันไปแล้ว
1: ครับ
0: นะวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
1: ครับ
0: คือกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีประชาชนอันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: นิติกรรมที่ทำก็เป็นโมฆะ
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ที่เป็นการพ้นวิสัยพ้นวิสัยไปแล้วว่าไม่สามารถเป็นไปได้โดยแน่แท้ไม่ว่าใครใครก็ทำไม่ได
1: ้
0: คือถ้าคู่กรณีทำไม่ได้แต่คนอื่นทำได้หมดอาจารย์จตุรนทำไม่ได้อาจารย์อิงคัตทำได้อย
1: ่
0: างนี้ไม่พ้นวิสัยนะต้องเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยนะครับจ้างอาจารย์จตุรนให้ชุบชีวิตยักษ์วัดแจ้งอย่างเงี้ยไม่มีใครทำได้
1: นะครับ
0: จ้างไป200,000เนี่ยก็เป็นโมฆะนะครับเพราะมันพ้นวิสัย150ย้ำต้องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมวัตถุประสงค์คืออะไรก็คือประโยชน์สุดท้ายที่คู่กรณีมุ่งหมายที่จะได้จากการทำนิติกรรมอันนี
2: ้ครับผม
0: ถ้าเป็นสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องรู
1: ้
0: ถึงเรื่องนี้ด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ถ้ารู้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่รู้อันนี้ก็ไม่เรียกว่าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเอานะเนื่องจากเวลาสั้นเราก็อย่างกระชับกระชับ ทีนี้151คือการคือข้อตกลงพูดง่ายๆข้อตกลงถ้าขัดกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบข้อตกลงโมฆะนะถ้าไม่เกี่ยวกับความสงบไม่โมฆะ
1: ครับ
0: ทีนี้ความเป็นโมฆะของ151คือโมฆะเฉพาะข้อตกลง
1: ครับ
2: ครับ
0: แต่ความเป็นโมฆะของ150คือนิติกรรมโมฆะทั้งหมด
1: ครับ
0: นิติกรรมโมฆะหมดนะแต่151เนี่ยนิติกรรมอาจจะสมบูรณ
1: ์
0: เพียงแต่ข้อตกลงข้อนี้อาจจะโมฆะใช่นะนี่คือต่างกันแล้วนะน
2: ั้
0: น150โมฆะหมดเลยนะครับนิติกรรมไปหมดทั้งยวงพูดง่ายถ้าเปรียบเสมือนนิติกรรมคือรถยนต
2: ์
0: Camry 1คัน
2: นะสีขาว
0: สีขาวรถยนต์ Camry สีขาว1คันนะถ้า1ไม่น่ายกรถยนต์เลยคือถ้า150โมฆะเนี่ยมันไปหมดทั้งคันไปหมดทั้งคันแต่ถ้า150นี่ล้ออาจจะหลุดไป151 151ล้ออาจจะหลุดไปแต่ว่า ตัวนิติกรรมยังอยู
1: ่ครับ
0: นี่นะครับ
2: โอเคสีขาวซะแล้ว
1: แต่ล้อหลุดเนี่ยผมก็รับซื้อนะครับ
0: โอเคครับ
2: ทีนี้ครับ152ครับ

0: ห้าหนึ่งห้าสองคือแบบของนิติกรรม
1: ครับ
0: นักศึกษาต้องเข้าใจว่านิติกรรมเนี่ยไม่ได้ทุกชนิดเนี่ยไม่ได้มีแบบหมดนะบางนิติกรรมไม่มีแบ
1: บ
0: บางนิติกรรมมีแบบแล้วแบบคืออะไร
2: ครับ
0: หลายคนไปคิดว่าแบบฟอร์มที่ซื้อตามท้องตลาดไม่ใช่นะ
2: ร้านขายเครื่องเขียน
0: ร้านขายเครื่องเขียนไม่ใช่นะแบบคือสิ่งหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ทำเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: นี่คือแบบ
2: ครับ
0: สิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าคุณต้องทำนะถ้าคุณทำนิติกรรมเรื่องนี้คุณต้องทำแบบนี
2: ้ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำนิติกรรมเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด
1: ๆครับ
0: มาตรา456
1: ครับ
0: เป็นแบบของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับการที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินมีโฉนด
1: ครับ
0: มาตรา456บอกคุณต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่ครับ
0: นั้นถ้าคุณทำเป็นหนังสือทำสัญญากันเองแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
1: ครับ
0: สัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะนี่ตามมาตรา456ซึ่งบังเอิญว่า456เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นโมฆะเลยอย่างเนี้ยเอกเทศสัญญาเป็นคนเฉพาะนะแต่หลักทั่วไปมันอยู่ในมาตรา152นี่แหละว่าไม่ได้ทำตามแบ
1: บ
0: ทีนี้แบบเนี่ยอาจารย์อินทรัต
2: ครับ
0: กฎหมายบางลักษณะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ชี้ชัดว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: เช่นจำนองมาตรา712
2: ครับ
0: สัญญาจำนองเนี่ยผิดไม่ใช่712 714
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: บอก2
0: 714ไหมหรือ
2: นี้ครับ
0: สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: นะแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นอะไร
2: ครับ
0: นะใช่ไหมอาจารย์714
2: ครับ
0: อาจารย์เนี่ยช่วยอ่านนิดนึงครับ
2: มาตรา714นะครับอันสัญญาจำนองนั้นท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่บอกแค่นี
1: ้ครับ
0: ไม่เหมือนซื้อขายนะ456บอกเลยว่ามิฉะนั้นเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: ทีนี้พอบอกแค่นี้ถามว่าอันนี้คือแบบไหมเวลาเราศึกษากฎหมายแน่นอนเราก็ต้องอิงคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลัก
2: ครับ
0: นะคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเป็นตัวอย่างของการปรับใช้กฎหมายที่ถูกต้องแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นหลักสากลแล้วศาลฎีกาตัดสินเลยว่าถ้าไม่ทำตาม714ก
1: ็
0: คือการทำสัญญาจำนองที่ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่า714นี้ก็คือแบบของสัญญาจำนอง
1: ครับ
0: นั้นสรุปมาตรา152เป็นเรื่องแบบของนิติกรรม
2: ครับ
0: แต่นิติกรรมทุกชนิดไม่ได้มีแบบทั้งหมดหรอกนะครับบางชนิดมีบางชนิดไม่มีถ้าชนิดไหนมีแบบต้องทำตามแบบนั้นถ้าไม่ทำก็ตกเป็น
1: โมฆ
0: ะนั่นเอง
2: นะครับก็มีลายจากป้าเขียวมาบอกว่าอยากจะทราบเลขฎีกาเมื่อท่านจันพูดเมื่อครู่เนี่ยเพื่อป้าเขียวแกมีจะเป็นประเด็นนะครับก็คำพิพากษาศาลฎีกาที่728/2545ป้าเขียวไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับมาตรา714
1: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ลุงแดงลุงแดงมีการไลน์มาครับ นะไลน์มาถามว่าอาจารย
0: ์รายการนี้สดนะดู
1: อาจารย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็นโมฆะปั๊บเนี่ยจากเมื่อก่อนกรณีการทำนิติกรรมที่ผิดแบบเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเนี่ยมันก็คือเสียเปล่าไปเลยก็คือไปฟ้องอะไรก็ไม่ได้ละเสียเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอกรณีที่ว่านะกรณีอย่างเช่นสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะไม่มีหลักฐานในการไปฟ้องร้องก็ฟ้องร้องกันไม่ได้ในกรณีการฟ้องร้องไม่ได้เพราะขาดหลักฐานนี่ถือเป็นแบบของกฎหมายไหมครับอาจารย
0: ์อ๋อครับอันนี้ไม่ใช่แบบอ่ะตอบก่อนเรื่องสัญญาค้ำประกันเนี่ยคืออย่างนี้เราตั้งหลักว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบ
2: บ
0: นะครับที่ท่านอาจารย์จตุรนกำลังถามเนี่ยก็ลุงแดงเหรอ
1: ลุงแดงครับ
0: โตแต่ว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่นักศึกษาสับสนเยอะมากดีครับเป็นคำถามที่ดีมากคำว่าทำเป็นหนังสือนะกับคำว่าทำหลักฐานเป็นหนังสืออันเนี้ยนะส่วนใหญ่แล้วคำว่าทำเป็นหนังสือเนี่ยมักจะเป็นแบบของนิติกรรมนะเช่นการทำสัญญาเช่าซื้อกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสืออันนี้คือแบบแน่ๆไม่ต้องไปจดทะเบียนนะนั่นคือเช่าซื้อแต่ถ้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นอกจากทำเป็นหนังสือแล้วต้องไปจดทะเบียนนะมีฉะนั้นโมฆะนะเพราะนี่คือแบบจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะมีฉะนั้นโมฆะนี่คือแบบทีนี้พอค้ำประกันบอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได
1: ้
0: มาตรา680บอกนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยเป็นแบบของสัญญาค้ำประกันไหมคำตอบคือไม่ใช
1: ่
0: นั่นแปลว่าสัญญาค้ำประกันนี้ตกลงกันด้วยวาจาได้อาจารย์จตุรนบอกอาจารย์อิงครัตบอก
2: บ
0: อาจารย์อิงครัตครับท่านไปกู้เงินสากลออมทรัพย์ได้เลย2ล้านเดี๋ยวผมค้ำประกันให้อ
1: ันนี้แค่ตัวอย่าง
0: นะเนี่ยแต่ทีนี้สัญญาค้ำประกันยังไม่เกิดเพราะค้ำประกันจะเกิดต่อเมื่ออาจารย์จตุรนไปตกลงกับเจ้าหนี
2: ้
0: ไปตกลงกับเจ้าหนี้ก็คือสากลออมทรัพย
1: ์
0: แม้นตกลงกันด้วยวาจาสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะไม่มีแบ
1: บ
0: เพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์

0: อีกรัฐเบี้ยวผิดนัดไม่ชำระหนี้สหกรณ์สหกรณ์เขาฟ้องอาจารย์จตุรนเนี่ยอาจารย์จตุรนต่อสู้ได้เลยว่าไม่มีหลักฐานนี
1: ่
0: ผมไม่เคยลงลายมือชื่อสัญญาค้ำประกันเลยเลยอันเนี้ยทำให้กับฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แต่อาจารย์จตุรนเนี่ยมีเงินเยอะบอกไม่เป็นไรผมสุภาพบุรุษคำไหนคำนั้นดังนั้นเมื่อผมบอกสหกรณ์แล้วว่าผมค้ำประกันนั้นตอนนี้อาจารย์อิงคลัตผิดนัดชำระหนี้นะครับไม่หนีไม่มีไม่จ่ายเนี่ย ผมก็ยินดีจ่ายให้อ้าวอาจารย์จตุรนก็จ่ายให้สหกรณ์นะ
1: ครับ
0: แล้วถามว่าอาจารย์จตุรนไปไล่เบี้ยอาจารย์อิงคลัตได้ไหมได้ได้ไปไล่ได้นะเห็นไหมนั่นแปลว่าไอ้หลักฐานเป็นหนังสือไม่ใช่แบบของนิติกรรมแม้ไม่ทำตามสัญญาก็เกิดนิติกรรมก็เกิดเพียงแต่ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได
1: ้
0: ขีดเส้นใต้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แปลว่าบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าลูกหนี้ยินดีจ่ายเพราะไม่ถูกบังคับ ก็จ่ายได้ไงเพราะมูลหนี้มันเกิดเนื่องจากสัญญามันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ
1: ์
0: เท่านั้นเองนี่คือความแตกต่าง
2: นี่เมื่อกี้ลุงแดงไลน์มาขอบคุณเลยครับบอกเข้าใจดีมาก
3: ครับก็ต้องขอบคุณป้าเขียวกับลุงแดงที่สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับนะครับทีนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมที่นักศึกษาก็สามารถไปศึกษาในหน่วยที่7เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรามาในฝากฝั่งของการควบคุมการแสดงเจตนานะครับในหน่วยที่8นะครับ ย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจนะครับให้มากๆนะครับนอกจากฟังสื่อเสริมนะครับจากพวกเราแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปเปิดเอกสารการสอนนะครับแล้วดูอ่านนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ประสบปัญหาการเป็นอัจฉริยะข้ามคืนก่อนสอบนะ
1: ครับ
3: นะครับ1คืนสุดท้ายนะครับนะทีนี้นะครับ
0: ต้องแบบเตือนนักศึกษาว่าอัจฉริยะข้ามคืนเสี่ยงหน่อย
3: เสี่ยงหน่อย
0: พอหักโหมร่างกายอ่อนแอ
3: เ
0: ดี๋ยวก็เจอโควิด19
3: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ย
3: นะ
0: นั้นต้องสู้ด้วยกระทิงแดงไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: ใช่นะครับไม่ใช่โควิดโอเค
3: นะครับทีนี้นะครับมาฝากฝังนะเราก็ได้ขึ้นหัวไว้แล้วว่ามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในหน่วย8นั้นนะครับก็คือนะฮะในส่วนของการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจที่แท้จริงเนี่ยนะครับ
0: ครับ
3: นะฮะมาตราก็จะมี3เรื่องนะครับซ่อนเล้นอยู่ในมาตรา154 154นะครับล่วง155วรรค1วรรคแรกนะครับแล้วก็นิติกรรมอำพรางอยู่ใน155วรรค2อันนี้คือส่วนแรกนะนะต้องแยกแยะกันให้ออกนะครับโดยเฉพาะซ่อนเล้นเนี่ยนะครับเกิดข้อวินิจฉัยครับ
0: อันนี้คือกองหน้าอ
3: ่ะอันนี้กองหน้าเกิดข้อวินิจฉัยน้อยน้อยเพราะว่านำสืบเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจค่อนข้างยากเพราะว่าไม่รู้อาจารย์จตุรนท่านคิดอะไรอยู
0: ่
3: นะครับยากเหมือนกันนะครับ นะฮะเพราะว่าท่านอาจจะมีความสุขก็ยิ้มกระยิบนะฮะได้ทั้งวันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
0: คือบางครั้งซ่อนอยู่ในใจแต่บังเอิญมีหลายใจ
3: มีหลายใจ
0: โอ้มันหายากมันจะไปพิสูจน์ยากว่าอยู่ตรงใจไหน
3: นะครับก็เลยไม่ค่อยมีคดีขึ้นสู่คำศาลฎีกาเท่าไหร่หรือขึ้นสู่ศาลเท่าไหร่นะครับแต่ลวงกับอำพรางนี่เยอะมากเลยนะครับเยอะมากอันนี้คือกองหน้านะฮะทีนี้กองหลังคือพวกเจตนาวิปริตนี่
0: นักศึกษาก็บอกว่าถูกลวงทุกเทอม
3: ถูกนะฮะ
0: เจอลวงทุกเทอม
3: ถึงไม่ลวงนักศึกษาก็ไปตอบลวง
1: คร
3: ับ ครับทีนี้แต่เราพิเศษนะฮะครั้งนี้นะท่านอาจารย์วรวุฒิท่านจะแยกแยะให้ด้วยว่าความต่างเนี่ยนะครับต่างกันยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นสำคัญผิดกับคนช่อฉนอาจารย์บอกว่าจะพูดจริงหรือเปล่าท่านอาจารย์บอกสอนนะฮะวันนี้ผมรบกวนท่านอาจารย์มาเลยในฐานะประธานชุดนี่บอกว่าท่านอาจารย์ครับช่วยบอกนักศึกษาหน่อยเพราะนักศึกษาเท่าที่ดูจากการทดสอบเมื่อภาคการศึกษาที่แล้วนะครับนะฮะทั้งหมดทั้งนะฮะนักศึกษาที่สอบครั้งภาคและสอบปลายภาคนักศึกษาประมาทนิดนึงนะประมาทคือไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะโจทย์นี่คิดไปเอง
0: นักศึกษาบอกว่าผมดูดีแล้ว ตอบไม่ได้อาจารย์ผมอ่านหลายรอบแล้ว
1: ครับ
3: โจทย์นี่เขียนชัดเลยว่าคิดไปเองนะฮะดังนั้นนักศึกษาจะไปตอบคนช่อฉนนักศึกษาก็ไปหมดเลยฮะนะครับนั่งรถไฟไปทางไหนก็ไม่รู้ฮะแต่คงคำตอบคือต้องนั่งเรือออกจากเพชรบุรีเข้ามาที่กรุงเทพแต่นักศึกษานั่งรถไฟนั้นผิดทางแล้วนะครับ
0: ครับ
3: ดังนั้นนักศึกษาวิปริตครับเจตนาวิปริตครับไม่ใช่นักศึกษาวิปริตนะอันนี้ขอถอนนะเจตนาวิปริตนะฮะนักศึกษาต้องดูให้ดีระหว่างสำคัญผิดสำคัญผิดก็มี2ค่ายซึ่งแต่ละค่ายผลต่างกัน
1: ครับ
3: ผลต่างกันเลยนะฮะท่านอาจารย์นะครับค่ายนึงเนี่ยโมฆะเลยค่าย156นี่ส่วนค่าย157เนี่ยนะครับนะโมคิยะนะครับเนี่ยแล้วในคนช่อฉนเนี่ยนะครับค่ายหนึ่งมีโมคิยะเลยนะฮะอีกค่ายหนึ่งไม่โมคิยะ
0: น
3: ะแต่เป็นเพียงเหตุจูงใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ข่มขู่อย่างที่ว่านั่นเองนะแต่ข่มขู่นี่จะง่ายหน่อยนะฮะง่ายหน่อยนะครับแต่ง่ายที่ง่ายหน่อยเนี่ยบางทีเราเลินเล่อ
1: ครับ
3: เราเลินเล่อนะครับพวกพูดถึงเลินเล่อนี่จะเกี่ยวข้องกัน156 157นะครับนะคร
0: ับ
3: นะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยอ้างสำคัญผิดได้หมดเลยนะฮะผิดอยู่แล้วนะครับเหมือนกับอาจารย์เคยจีบสุภาพสตรี จีบผู้หญิงนะนะมองอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่ยังประมาทเลเล่ไปคิดว่าเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ หลอกตัวเอง
3: หลอกตัวเองนะหลอกตัวเองเขาเรียกว่าสำคัญผิดหลอกตัวเองแต่คนอื่นมาหลอกเขาเรียกว่าถูกคนช่อชนนะครับ
2: เลยพอจะไปยิ้มกลิ่มตรงนี้เคยประสบการณ์ไหมครับ
3: ทีนี
0: ้ถูกคนช่อชนบ่อย
3: นะครับถูกคนช่อชนจนไม่มีโอกาสได้สมรสประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูมาตราแรกครับนะฮะสโคปอยู่ใน154นะครับจนถึง165นะนะครับนะฮะมาตราแรกครับเป็นเรื่องของนะฮะ154
2: ครับ
3: 154การแสดงเจตนาซ่อนเร้นชื่อก็คือการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเราจะขึ้นมาตรานี้ไว้นะครับนะฮะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงคำถามแล้วเราจะไปศึกษาต่อในช่วงหน้าเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาตาม154 154มีหลักว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตามนะฮะนะพออ่านแล้วเหมือนฟังไมโครไหมฮะแม้ในใจ หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่แปลไทยเป็นไทยกลับไปกลับมาคือไม่โมฆะนะครับนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวท่านจันทบุรุษท่านจะเสริมนะครับตัวนี้เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นเอาแล้วนะครับเรื่องนี้ครับท่านอาจารย
0: ์
3: นะครับจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยนักศึกษาบางทีคิดว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาเสนอสนองตอบผิดเลยอันนี้ผิดเรื่องไปเลยนะครับนะอีกทีนะฮะการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงของผู้แสดงเจตนาต้องขีดเส้นใต้ว่าผู้แสดงเจตนาจะไม่ได้เจตนาให้ผู้แสดงเจตนาคือตนเนี่ยต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงออกมาเนี่ยครับอันนี้แปลง่ายๆนะแปลไทยเป็นไทยนะครับก็ไม่เป็นโมฆิยะนะครับไม่เป็นโมฆิยะนะครับไม่เป็นเหตุนะกฎหมายใช้คำมูลเหตุคือไม่เป็นเหตุให้เป็นโมฆิยะนะนะแต่นะครับเว้นแต่นักศึกษาต้องวงกลมนะฮะด้วยดินสอสีนะครับไฮไลท์ไว้เลยนะครับบางคนเนี่ยผมไปเห็นไฮไลท์ทั้งหน้าเลยอันนั้นใช้แปรงทาสีบ้านดีกว่านะครับอันนี้ไฮไลท์เฉพาะนะฮะพอดีพองามนะฮะที่สำคัญนะฮะเว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายคู่กรณีอีกฝ่ายผมคือผู้แสดงเจตนานะฮะยกตัวอย่างอาจารย์จตุรนคือคู่กรณีอีกฝ่ายนะฮะสมมตินะฮะจะได้รู้นะรู้ตอนไหนล่ะเดี๋ยวรู้ตอนไหนจะมาว่ากันนะครับถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจซ่อนอยู่ในใจของใครครับ
0: อาจารย์ผู้แสดง
3: นี่ซ่อนอยู่ในใจของอิงครัต
0: ครับ
3: อาจารย์จตุรนต้องรู้อะไรอยู่ในใจของอิงครัตถึงจะเป็นโมฆะแต่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันช่วงหน้าแต่ก่อนจะจบช่วงครับ
2: เ
3: ราก็มีคำถามนะฮะคำถามมาถามนักศึกษาแต่อันนี้เป็นพรีเทสนะเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงเจตนาเรื่องนี้แต่ให้นักศึกษารู้ไว้ก่อนนะรู้ไว้ใช้นะครับเชิญครับท่านอาจารย
2: ์นะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งผลของนิติกรรมเป็นเช่นใดครับ
3: เนี่ยถามไปถึงช่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเรื่องการแสดงเจตนาลวงจะต่อจากซ่อนเร้นแล้วลวงเนี่ยนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าลวงทุกเทอมนะครับแต่ไม่รู้จะลวงคือโดนลวงเขาทดสอบจะเรียกว่าหลอกแล้วกัน
0: ลวงจนล่วง
3: ครับผม
0: ล่วงตลอดแต่ว่าไม่นักศึกษาอย่าไปเสียใจการที่เราสอบครั้งแรกไม่ผ่านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติในการเรียนระบบทางไกลแล้วต้องถือว่าเราได้กำไรชีวิตทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแข็งแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับนักศึกษาเพราะบางคนเนี่ยสอบครั้งเดียวผ่านจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ไอ้คนที่สอบครั้งเดียวไม่ผ่านไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อจำกัดบางประการในจุดนั้นนะดังนั้นเมื่ออ่านหลายครั้งสอบหลายครั้งนะครับเขียนหลายครั้งย่อมดีกว่
3: า
0: ครั้งเดียว
3: นะครับขอบคุณท่านอาจารย์
2: คร
3: ับนี้เฉลยก็คือนะครับก็เป็นโมฆะครับตามมาตรา155นะครับนะฮะวรรคแรกด้วยนะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะนะครับแล้วก็จะมีข้อความต่อเดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดละกันนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัด นิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
5: จบม.6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุ่มมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่5ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้คุ้มครองบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปได้แก่ 1. พลเรือน 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในกองทัพ 3. ทหารที่บาดเจ็บป่วยไข้และประสบเรืออับปาง 4. เฉลยสงครามโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือว่าสตรีและเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษ
12: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: กลับมาพบกันในช่วงที่3ครับในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราเช่นเคยครับเราอยู่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับเมื่อครู่เราก็ได้พูดในสาระสำคัญในมาตรา154ให้นักศึกษาฟัง

0: แล้วนะครับนะทีนี้ครับในเรื่องของซ่อนเล้นนี่เองเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านะครับการพิสูจน์เจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่ค่อนข้างที่จะกระทำได้ลำบาก
1: ครับ
0: ได้ยากมากนะครับจึงเราก็พยายามประดิษฐ์นะฮะประดิษฐ์ข้อทดสอบที่จะมาทดสอบนักศึกษานะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเลยละกันนะครับนักศึกษาก็คงจะดูมาตราตามพวกเราไปแล้วนะครับนะก็คือนะ
2: จะอธิบายหลักก่อนไหม
0: ครับได้ครับ
2: อธิบายหลักเนาะ
0: อธิบายหลักก่อนนะครับก่อนไปยกตัวอย่างกันนะครับ
2: ถึงนี้ครับนักศึกษาถ้านักศึกษาดูในมาตรา154เนี่ยน
1: ัก
2: ศึกษาจะจริงๆแล้วในตัวบทไม่มีคำว่าซ่อนเร้นคำว่าซ่อนเร้นเนี่ยนักกฎหมายเราก็มาพูดเพื่อสื่อให้เข้าใจได้ง่ายว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นทีนี้ก่อนอื่นในมาตรา154นะเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับว่าแสดงเจตนา
1: ครับ
2: นั้นในมาตรา154ต้องมีคู่กรณีนั้นจะต้อง1ต้องมีผู้แสดงเจตนา2ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาแน่นอนมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับยากนักที่จะอะไรนะเขาบอกอย่างถึงจิตใจอะไรเขาเรียกอะไร
1: ยากแท้อย่างถึง
2: ยากแท้อย่างถึงใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยลองถามทั้งสองท่านดูว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเคยแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจมีบ้างไหมต้องมี
0: เลยครับ
1: ผมเห็นมันก่อนเลยครับเห็นมากระตาเลย
2: ไปเจอ
1: แล้วบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบน้องนะแต่ความเป็นจริงแล้วชอบมาก
2: อ๋อแล้วครับอันนี้เขาเรียกป้องกันตัวนะครับอันนี้เรียกป้องกันตัวนะ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับ
2: นั้นในเมื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยครับนักศึกษาที่แสดงเจตนาเนี่ยแน่นอนจิตใจกับสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันหรอกในชีวิตของคนเราเนี่ยนะเพียงแต่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างหรือแล้วแต่สถานการณ์นะครับทีนี้ในมาตรา154หลักเป็นอย่างนี้ครับว่าการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะเมื่อผู้แสดงเจตนาได้แสดงต่อผู้รับการแสดงเจตนาออกไปแม้ไม่ตรงกับใจเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสิ่งที่แสดงไปนั้นไม่เป็นโมฆะนะนะครับยกเว้นการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆะต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าคู่กรณีอีกฝ่ายคือผู้รับการแสดงเจตนาได้ล่วงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
0: ครับ
2: อันนี้แสดงว่าผู้รับนี่เก่งมากนะรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจและต้องรู้ในขณะที่แสดงเจตนาด้วย
0: ครับ
2: อาจจะรู้ก่อนก็ได้นะแต่อย่างน้อยต้องในขณะที่แสดงเจตนานี่เช่นนี้แล้วการแสดงเจตนาของผู้แสดงจึงตกเป็นโมฆะ
1: ครับ
2: จึงตกเป็นโมฆะถ้ามารู้หลังจากที่แสดงไปแล้วโมฆะไหมครับไม่โมฆะ
1: ครับ
2: นั้นความเป็นโมฆะอยู่ตรงที่ว่าผู้รับการแสดงเจตนาต้องรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
1: ครับ
2: ของผู้แสดงเจตนา
0: ครับ
1: ครับ
2: นั่นเองนั้นสรุปผู้แสดงเจตนาเนี่ยแสดงมาไม่จริงใจ
0: ครับ
2: แสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
0: ครับ
2: ถ้าผู้รับไม่รู้เขาใส่ซื่อในสุดไม่รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจการแสดงเจตนานั้นไม่โมฆะแปลว่าผู้แสดงเจตนาจะต้องผูกพันตามที่ตัวเองแสดงเจตนาออกมาแต่ถ้าผู้รับเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจการแสดงเจตนานี้โมฆะผู้แสดงเจตนาไม่ต้องผูกพันนะครับก็จะเชื่อมต่อกับท่านอาจารย์อิงครับ
0: ครับนะฮะก็คือโดยสรุปก็คือรู้ในขณะนะครับนะฮะหรือก่อนการแสดงเจตนานั้น
2: ครับ
1: ครับ
0: สำคัญต้องขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้เอาไว้
1: ว่า
0: สำคัญนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: คือผมเนี่ยนะครับอาจารย์นะฮะก็ยกตัวอย่างเป็นตัวเองเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยกับอาจารย์จตุรลเนี่ยนะครับก็ที่ผมอายุน้อยกว่าท่านอาจารย์จตุรลมากนะครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อยากได้แหวนของท่านอาจารย์จตุรลนะครับแหวน
2: วง
0: นึงเป็นธรรมลง
2: ธร
0: รมลงของท่านอาจารย์จตุรล
2: ครับ
0: ซึ่งตัวเรือนเนี่ยมาจากเงินแท้ๆจากศรีสัชนาลัยบ้านท่านอาจารย์เลย
2: ครับ
0: นะฮะ
2: ไอ้คนดังเรื่องทองไม่เหรอ
0: เอาเป็นเงินแท้ๆครับ
2: เงินนะเอาเงิน
0: แต่หัวเป็นทองนพเก้าโอ้ยสวยงามมากเลยครับอยากได้
2: อยากได
0: ้แต่นั่นก็หวงมากไม่อยากจะให้ใครทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าทองแท้หรือเปล่าแต่หวงมาก
2: หวงมาก
0: อันนี้เรื่องเก๊แท้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวกับการแสดง
2: เจต
0: นาของจริงนะครับ
2: เป็นแหวนจริงทองจริงเงินจริง
0: ครับผมก็อยากได้มากครับอยากได้มากนะครับแต่โอ้โหอาจารย์รู้แล้วครับรู้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จุลนไม่ขายแน่แหวนวงนี้ไม่ขายแน่นะครับแต่ด้วยความเป็นพี่น้องกันความอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีก็เลยขอยืมนะ
1: ครับ
0: ขอยืมดีไหมว่าคิดในใจก่อนนะครับคิดในใจหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่แสดงอะไรออกไปนะครับ นะฮะ แต่ถ้าขอยืมก็คงจะไม่ให้อีกนะครับนะแต่ถ้าให้ราคามากๆหน่อยอาจจะขายนะครับแต่จริงๆอยากซื้อไม่อยากครับ
2: ไม่อยากซื้อแต่อยากจะเอามาสวมใส่ใช่ไหม
0: เอามาสวมใส่ฮะ
2: แก้เคล็ด
0: จะไปญี่ปุ่นฮะ
2: อ๋อจะไปญ
0: ี่ปุ่นจะไปโชว์คนญี่ปุ่นฮะ
2: โอเค
0: กักตัวอยู่เปล่าไม่รู้นะฮะอยากจะโอ้ใส่ไปไปดูงานนะไปพรีเซนต์งานที่ญี่ปุ่น
1: ค
0: ุณบอกว่าพี่จตุรน
1: คร
0: ับขอซื้อที่เถอะ 300,000 เนี่ยวงเนี้ยโอ้โหทองนพเก้า 300,000 จริงๆขายได้ประมาณ 100,000 กว่านะฮะ
1: ทำหวงก่อนหวงได้เหรอ
0: 300,000 นะ
2: 300,000
0: ใจจริงไม่ต้องการเลย
2: ไม
0: ่ต้องการที่จะซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับคืออยากได้มายืมเอาไปใส่นะฮะนะครับเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่คือยืมฮะเนี่ยๆยืมเนี่ยซ่อนอยู่ในใจแต่แสดงออกไปเป็นซื้อขาย
2: เป็นซื้อ
0: เสนอซื้อเลย 300,000 ขายไม่ขาย
2: อีก3เดือนสหกรณ์ปันผลให้รู้อยู่แล้วอาจารย์จตุรนก็รู้ว่าจะได้ 300,000 เงินปันผล
0: ก็เสนอซื้อครับ
1: ครับ
0: นะครับอาจารย์จตุรนขาย
2: ครับ
0: ไม่คิดอะไรมาก
2: เพราะตอนนั้นเขากำลังร้อนเงิน
0: ครับ
2: ร้อนเงิน
0: ตอนนั้นหรือตอนนี
1: ้ตอนนี้
2: เอาเย็น
1: ตอนนี้ก็ร้อน
2: ตอนนี้ก็ร้อนรู้สึกร้อนตลอด
0: ก็ขาย 300,000 ขายเลยฮะโดยที่ไม่รู้ถึงเจตนาที
2: ่ซ่อนอยู่ในใ
0: จซ่อนอยู่ในใจคือแค่ยืมนะครับ
2: ว่าไม่ได้อยากซื้อ
0: ไม่อยากได้ซื้อเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับในการทดสอบนักศึกษาก็จะถามว่านิติกรรมการซื้อขายแหวนธรรมรงค์ทองนพเก้าเนี่ยมีผลเป็นเช่นไรอธิบายนะหรือในบางกรณีอาจจะถามว่าต่อมาเนี่ยผมบอกว่าอ่ะเอามาคืนพี่นะครับเอาเงินมาด้วยอันนี้แกต้องการยืมไม่ต้องการซื้อขายข้ออ้างของผมฟังได้หรือไม่ประการใดถามได้หมดเลยฮะ
2: หรือถ้าเงินยังไม่จ่ายพอกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วอาจารย์จตุรนก็ทวงเงินมาไหนที่บอกว่า 300,000 อาจารย์อิงคัสก็บอกว่าโอ้ยพี่วันนั้นผมพูดเล่นอ่ะถอดคืนไปเลยอย่างนี้ได้ไหม
0: ได้ไห
2: ม
0: นะหรืออาจารย์จตุรนมาปรึกษาท่านในฐานะที่ท่านเป็น
2: นักกฎหมายจงให้คำแนะนำ
0: ที่ถูกต้องเลยนะ
2: ที่ถูกต้อง
0: ครับผม
2: บางคนแนะนำบอกให้ไปซื้อวงใหม่ก็แล้ว
0: กันแต่อย่างนี้เนี่ยคือเราสามารถปูให้นักศึกษาแสวงหาทงคำตอบได้หมด
1: ครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้นักศึกษาก็ต้องจับหลักว่านักศึกษาก็ต้องดูตัวละครใช่ไหมใครคือผู้แสดง
1: ครับ
2: ใครคือผู้รับ
1: ครับ
2: อาจารย์อิงครัตเป็นผู้แสดงเจตนา
1: ครับ
2: ส่วนอาจารย์จตุรนเป็นผู้รับการแสดงเจตนา
1: ครับ
2: อาจารย์อิงครัตแสดงออกมาว่าต้องการจะซื้อแต่ในใจต้องการยืมก็คือไม่ซื้อ
1: ครับ
2: นั้นแสดงว่าอาจารย์อิงครัตแสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
1: ไม่ตรงกับใจแล้ว
2: ครับไม่ตรงกับใจละถ้าเรื่องที่แสดงออกมาตรงกับใจนักศึกษาไม่ต้องวินิจฉัยมาตรานี
1: ้
2: มาตรานี้จะต้องแสดงมาไม่ตรงกับใจ
1: ครับ
2: ทีนี้การที่แสดงออกมาไม่ตรงกับใจเนี่ยสมบูรณ์หรือโมฆะนักศึกษาก็ต้องดูว่าผู้รับการแสดงเจตนาเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของอาจารย์อิงครัตในขณะที่เขาแสดงเจตนาไหม
1: ครับ
2: ซึ่งอาจารย์จตุรนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้คร
2: ับในชีวิตเนี่ยก็เป็นคนสุจริตตลอดเวลานะครับไม่รู้เป็นคนซื่อเขาไม่รู
1: ้ครับ
2: ไม่รู้เพราะว่านี่คือการกระทำครั้งแรก
1: ถู
2: กไหมคือถ้าเป็นข้อสอบซ่อมเนี่ยจะเป็นการกระทำหลายๆครั้งจนอาจารย์จตุรนจะรู้เลยถ้ารู้เนี่ยจะโมฆะถูกป่ะทีนี้เป็นการกระทำครั้งแรกอาจารย์จตุรนไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยพอต่อมาอาจารย์อิงครัตบอกเขาจะไม่ผูกพันละตามสัญญาซื้อขายเพราะนั้น 300,000 เขาไม่จ่ายหรอกอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาพูดเล่นอ้างนี้ได้ไหมก็อ้างไม่ได
1: ้
2: นักศึกษาก็ต้องยกมาตรา154แล้วก็มาวินิจฉัยว่าสิ่งที่อาจารย์อิงครัตแสดงออกมาแม้ไม่ตรงกับใจแต่ก็ไม่ตกเป็นโมฆ
1: ะ
2: เพราะอาจารย์จตุรนซึ่งเป็นผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจในขณะที่แสดงเจตนาอาจารย์อิงครัตจึงต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงกันว่าจะต้องชำระเงิน 300,000 ให้กับอาจารย์จตุ
1: ร
2: นดังนั้นถามว่าอะไร
0: คำถามก็คือว่าผลเป็นอย่างไร
2: ผลก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี้ไม่เป็นโมก
0: ไม่เป็นโมฆะ
2: แต่ประการใดนะครับ
1: แล้วถ้าจะเรียกเงินก็เรียกได้ด้วย
2: ก็เรียกได้ด้วยก็เรียกได
0: ้ที่อ้างเมื่อกี
2: ้ก็แหวนเนี่ยเป็นหลักฐานแห่งสัญญาซื้อขายแล้วนะครับก็เรียกร้องได
0: ้ถ้าแปลงนะถ้าแปลง2คนเนี้ยนะครับเป็นถ้อยคำในมาตรา154ก็คือนะครับนะผู้แสดงเจตนาเนี่ยของคือผมเนี่ยแหละนะครับนะผู้รับการไอ้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือท่านอาจารย์จตุ
1: ร
0: นดังนั้นอาจารย์จตุรนนะครับเป็นผู้ที่จะนักศึกษาต้องดูตรงที่อาจารย์จตุรนว่านะฮะสัญญาเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอยู่ที่อาจารย์จตุรนจะรู้หรือไม่รู
2: ้
0: นะครับรู้หรือไม่รู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผมนั่นเองนะครับอีกกรณีนึงครับซันนี่
2: ซันนี่ชื่อคนนะ
0: ชื่อคนฮะซันนี่เนี่ยมีแฟนชื่อนกน้อยนกน้อยลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะฮะนกน้อยซันนี่กับนกนะครับก็ไปเที่ยวน้ำตกเอาน้ำตกที่ไหนดีครับอาจารย์จตุรน
1: เจ็ดสาวน้อย
0: น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอาจารย์คิดชื่อได้นะฮะนะครับ
2: อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไร
0: สระบุรี
2: อ๋อสระบุรี
0: เจ็ดสาวน้อยนะครับ ไปเที่ยวเจ็ดสาวน้อยนะครับกับเพื่อนนะฮะซันนี่เป็นเพื่อนกับเปเป
2: ้
0: นะครับนะฮะโดยซันนี่เนี่ยเป็นแฟนกับน้องน้อยนะนะครับซันนี่เป็นแฟนกับน้องน้อยโดยมีเปเป้เป็นเพื่อนของซันนี่แต่ทั้ง3คนไปเที่ยวน้ำตก

0: เจ็ดสาวน้อยด้วยกัน
1: เจ็ดสาวน้อยครับ
0: นะครับซันนี่เนี่ยอยากอวดฮะอยากอวดอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนกน้อยเนี่ยนะครับอยากอวดมากเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยโหเปฮะสายเปนะครับสายเปนะรักเพื่อนไม่จริงรักไม่จริงหรอกนะรักไม่จริงหรอกนะครับก็อยากอวดนะฮะก็เลยโอ้โหได้ไอโฟนรุ่นไหนมันทันส

0: นะฮะจะยากจนหรือจะร่ำรวยอะไรก็สุดแท้แต่มีฐานะคงจะร่ำรวยนะฮะอาจารย์นะครับก็ยกโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับเป้ๆบอกเอ้ยเป้ๆนะครับเอาโทรศัพท์ไปเอาไปใช้ให้ไปเลยนะให้ไปเลยค่าให้นายนะครับไปเลย1เครื่องนะเราให้นายไปเลย1เครื่องทั้งที่ในใจจริงเนี่ยไม่ต้องการอย่าให้นะเพียงต้องการที่เอาโชว์สาวยืมเมื่อไหร่ครับนิติกรรมคือให้ยืมเมื่อไหร่ครับนะทีเนี้ยโอ้โหลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะครับหรือนกน้อยจริงนกน้อยไม่นกน้อยเนี่ยไม่คือทึ่งมากอ่ะโอ้โหพี่3310ตั้ง 2,500 ให้ไปได้ยังไงนะครับเป็นคนที่ใจปร่ำประมาณนี
1: ้อะไรเท่าไหร่นะกี่พัน
0: 2,500
1: นี่ราคาใช่ไหม
0: ราคา
1: อ๋อ
0: ราคา
1: ครับ
0: ทีนี้ฮะนี่ฮะพอนกน้อยนะครับกลับมาจากเจ็ดสาวน้อยทั้งหมดนะฮะกลับมาจากเจ็ดสาวน้อย
1: ครับ
0: ซันนี่ไปที่เป้เป้ให้เป้เอ้ามาเป้เป้นะขอขึ้นเอาโทรศัพท์มาเป้เป้ก็บอกว่าอุ้ยได้ยังไงอ่ะก็ให้ไปแล้วอ่ะก็นายให้เรามาแล้วอ่ะนายจะมาเรียกคืนได้อย่างไรเป้เป้จึงมาปรึกษาแบงกี
1: ้แบงกี
0: ้นะครับซึ่งเป็นทนายความนะครับ
1: ว่าต้องคืนหรือไม่
0: ต้องคืนหรือไม
2: ่
0: นิติกรรมนี้ต้องคืนไหมต้องคืนไหมในฐานะที่ท่านแบงกี้เนี่ยเป็นทนายความ
1: ทนายความนะ
0: อย่างนี้เนี่ยแบงกี้จะให้คำปรึกษาอย่างไรถึงจะชอบด้วยกฎหมายถ้าจับหลักได
1: ้ครับ
0: นะครับก็จะตอบได้แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักนักศึกษาก็จะตอบไม่ได้นะครับเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อครู่นี้ครับท่านครับนะตัดลิตเติ้ลเบิร์ดไปนกน้อยไปไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีผู้แสดงเจตนาในเรื่องนี้ก็คือซันนี
1: ่
0: ซันนี่เป็นผู้แสดงเจตนาในการให้มือถือฮะ3310โนเกียนะฮะนะครับผู้คู่กรณีอีกฝ่ายนึงคือเปเป
1: ้
0: ดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาว่าเปเป้รู้หรือไม่ว่าอะไรซ่อนอยู่ในใจซันนี
1: ่
0: ในข้อนี้คือเขาไม่รู้
1: คร
0: ับ
1: ไม่รู
0: ้นะแต่ถ้าเป้เป้รู้บอกโอ้โหซันนี่นี่ขี้โอขี้โม้ไม่ได้ให้จริงหรอกนะครับเดี๋ยวก็มาเรียกคืนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ซึ่งอันนั้นต้องมีข้อได้จริงใน
0: ข้อจริงอย่างอื่นใช่ครับ
1: บางครั้งนักศึกษาก็ไปวินิจฉัยเกินเลยข้อได้จริงไปจินตนาการเองเลยว่ากรณีอย่างนี้โอการเป็นเพื่อนกันนี่โชว์สาวเนี่ยแสดงว่าเปเป้จะต้องรู้ด้วยอยู่แล้วสมคบกันมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วไปใหญ่เลยถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาข้อที่จริงมีแค่ไหนต้องแค่นั้นถ้าดูในลักษณะคำถามแล้วเนี่ยไม่มีชี้ชัดว่าเปเป้ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี
0: ่
1: ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาของซันนี่ที่ยกโทรศัพท์ให้กับเปเป้ก็ไม่เป็นโมฆะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อไม่เป็นโมฆะสัญญาให้ดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์เพราะมีการส่งมอบกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยดังนั้นถ้าคำถามว่าถ้าคำถามถามอย่างนี้นะครับว่าซันนี่เรียกคืนได้ไหมก็ตอบไม่ได
2: ้ครับ
0: ดังที่วินิจฉัยดังกล่าวครั้ง
1: หรือถ้าเกิดข้อได้จริงข้อเท็จจริงในคำถามบอกว่านกน้อยรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี่นกน้อยรู้แต่เปเป้ไม่รู้ทั้งๆที่เป็นเพื่อนสนิทสมมติข้อได้จริงเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะนกน้อยนี่ก็ถูกหลอกมาเยอะแล้วนะก็ไม่เคยได้อะไรเลยเนี่ยนะนกน้อยรู้อยู่แล้วว่าซันนี่ไม่ได้ให้เปเป้จริงหรอกแต่เปเป้เนี่ยเชื่อโดยสุจริตว่าให้จริงถ้าอย่างนี้เนี่ยตกกันถูกไหมคำตอบก็ต้องเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะนกน้อยไม่ใช่คู่กรณีอีกฝ่ายนะครับไม่ใช่คู่นี้อีกฝ่ายครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ของมาตรา154แล้วนะฮะนักศึกษากลับไปนั่งฟังตัวอย่างให้เข้าใจดีๆนะครับเราพยายามที่จะกรองแล้วนะครับถึงลำดับลำดาในการที่จะนะครับวินิจฉัยนะครับในมาตรา154นี้นะครับก็เชื่อว่านักศึกษาก็จะคงจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นกว่าการอ่านหนังสืออีกมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาตราต่อมาครับเรื่องต่อมาอันนี้นะฮะดีกาเยอะหน่อยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นมากหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญคือเนติบัณฑิตชอบออกนะครับในเรื่องนี้มากก็คือการแสดงเจตนาลวงครับนะลวงนะครับขออนุญาตอ่านนะครับลวงอยู่ในมาตรา155วรรค1นะครับ
2: ขออนุญาตครับ
0: การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ครับกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได
1: ้
0: นะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าผลเนี่ยเป็นโมฆะก่อนนะนะครับนะแต่มีข้อยกเว้นนะฮะนะฮะก็คือจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู
1: ้
0: กับบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกนี่คนที่อยู่นอกบ้านหรือเปล่าอาจจะที่ยืนอยู่นะครับหรือคนที่อยู่นอกชานหรือเปล่านะครับเนี่ยมาแล้วเจอคำว่าบุคคลภายนอกที่สุจริตนะครับและต้องเสียหายเราเจอคำว่าต้องเสียหายก่อนนะครับพอเรียนลึกๆไปจะมีเสียค่าตอบแทนด้วยอะไรกว้างอะไรกว้างใหญ่กว่ากันสองอย่างนี้นะครับ หลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านอาจารย์วรวุฒินะครับ
1: ครับคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์จตุรนต์อาจารย์วิคลัต
0: ครับ
1: สองมาตรานี้154กับ155วรรคหนึ่ง
0: ครับ
1: จะสังเกตได้ว่า155วรรคหนึ่งต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอก
2: ครับ
1: ส่วน154คุ้มครองคู่กรณี
0: คู่กรณี
1: นะนั่นอีกทวนอีกทีนึง154ถ้าคู่กรณีไม่รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจก็ไม่โมฆะเห็นไหมกฎหมายต้องการคุ้มครองคู่กรณี

0: 155วรรค1กฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ดังนั้นมาตรา155วรรค1ที่เราเรียกว่าการแสดงเจตนาลวงจึงต้องมีตัวละคร3ตัว
1: ครับ
0: ถ้า154ซ่อนเล้นม
1: ี
0: 2ตัวผู้แสดงเจตนากับผู้รับการแสดงเจตนา
1: ครับ
0: ทีนี้พอ155วรรค1ตัวละคร3ตัวคือผู้แสดงเจตนาผู้รับการแสดงเจตนาแล้วบุคคลภายนอกประเด็นที่1บุคคลภายนอกคือใคร
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลนะครับบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีก็คือไม่ใช่ตัวละคร2ตัวแรกนะตัวแรกคือผู้แสดงเจตนาตัวที่2ก็คือผู้รับการแสดงเจตนานั้นบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่3นะที่ไม่ใช่คนที่1คนที่2ทีนี้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยลักษณะของเรื่องนี้ก็คือว่าบุคคลที่1ผู้แสดงเจตนาบุคคลที่2ผู้รับการแสดงเจตนาสมรู้กันสมคบกันแสดงเจตนาทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อลวงบุคคลที่3เรียกว่าบุคคลภายนอก
1: ครับท่านอาจารย
0: ์แตกต่างกับมาตรา154
1: ครับ
0: มาตรา154มีตัวละคร2ตัวผู้แสดงกับผู้รับลวงกันเองลวงกันเองแต่พอ155 2คนนี้สมคบกันลวงบุคคลที่3นะทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะลวงบุคคลที่3กฎหมายก็บอกว่าไอ้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยที่คุณทำกัน2คนเนี่ยนะตัวละครตัวที่1ตัวที่2เนี่ยตกเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะไม่ได้เกิดจากใจสมัครตามที่เราอธิบายตั้งแต่ต้นในมาตรา149ดังนั้นเป็นโมฆะแต่ความเป็นโมฆะเนี่ยต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอกให้ตรวจสอบดูที่ว่าบุคคลภายนอกคนนี้เขาสุจริตและเสียหายมั้ยถ้าเขาสุจริตและเสียหายเขาได้รับความคุ้มครองนะ คุณจะมาเอาความเป็นโมฆะขึ้นมาต่อสู้เขาไม่ได้นะสุจริตแปลว่าอะไรสุจริตแปลว่าไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคู่กรณีนี่คือคำว่าสุจริตในทางแพ่งนะก็คือไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยดังนั้นถ้าบุคคลคือบุคคลภายนอกไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคนที่1กับคนที่2นะไม่รู้เรียกว่าสุจริตเสียหายกฎหมายใช้คำว่าเสียหายไม่ได้ใช้คำว่าเสียค่าตอบแทน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เสียหายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียหายก็คือถ้าเกิดเขาต้องสูญเสียอะไรไปอ่ะนะอย่างเงี้ยจากการที่ความเป็นโมฆะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาลวงแล้วเอามาสู้เขาเนี่ยแล้วเขาต้องเสียหายอย่างเนี้ยเขาเสียหายนะแม้นเขาได้ทรัพย์สินมาฟรีๆนะก็ตามแต่ถ้าเป็นเหตุให้เขาเสียหายอะไรบางอย่างเขาก็ได้รับความคุ้มครอง
1: คร
0: ับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าท่านอาจารย์จตุรน
1: ครับ
0: ไปกู้เงินธนาคารธกส.มา
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่จะมาลงทุนทำสวนยางพารานะครับกู้เท่าไหร่ดี
2: เอาสัก2ล้าน
0: 2ล้านนะท่านยันจวนก็ไปกู้มาแล้วตอนนี้ก็ดูแล้วอีก6เดือนหนี้ถึงกำหนดชำระ
1: ครับ
0: ท่านยันจตุรนก็ทำไงดีดูแล้วไม่น่าจะมีทางจ่าย2ล้านแน่
1: ครับ
0: แล้วก็มีบิ๊กไบค์อยู่คันหนึ่งซึ่งเป็นคันโปรดของอาจารย์จตุรนไม่อยากเสียไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์สินเชื่อเวลาเดินผ่านบ้านจะถามอยู่เรื่อยพี่สบายดีไหมสบายดีไหมเขารู้นี่ว่าทรัพย์สินในบ้านมีอะไรบ้างอาจารย์จตุรนดูแล้วใกล้เข้ามาแล้วจะนี่4เดือนละนะเมื่อกี้6เดือนตอนนี้เหลือ4ละอาจารย์จตุรนก็บอกอาจารย์อิงครัตมาที่บ้านหน่
1: อ
0: ยเรามาทำสัญญาซื้อขายกันหน่อยว่าผมขายบิ๊กไบค์ให้คุณในราคาเท่าไหร่บิ๊กไบค์
2: เอาสักล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่งนะบิ๊กไบค์ขาย1ล้านน
2: ะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยฮะซื้อของแพงตลอด
0: ซื้อของแพงตลอดนะครับนาฬิกามีไหมครับอันนี
2: ้ไม่มี
0: ไม่มี
2: แหวนก็ไม่มีฮะ
0: แหวนก็ไม่มีอ
2: ันนี้คืออยู่ในรับจำนำหมดแล้ว
0: ทุกอย่างมีเรื่องสมมุตินะนี่แล้วทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์จรวนบอกอันนั้นอาจารย์ก้องช่วยเอาบิ๊กไบค์ไปไว้ที่บ้านคุณนะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวสัญญาซื้อขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารตัวปิดหน้าบ้านเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สินเชื่อเดินผ่านเขาจะได้เห็นนะว่าผมขายไปแล้วบิ๊กไบค์ไปแล้วทีนี้นักศึกษาจะสังเกตได้ว่านิติกรรมมันเกิดละคือสัญญาซื้อขาย
1: ใช่ครับ
0: ระหว่างใครคือบุคคลที่1อาจารย์จตุรน
2: ครับนี่เลยคนที่1
0: บุคคลที่2ผู้รับการแสดงเจตนาอาจารย์อิงครัต2คนนี้เขาสมรู้กันนะสมรู
1: ้
0: นะสมคบกันทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงใครครับลวงธนาคารธกส.
1: ครับ
0: ซึ่งนี่เรียกว่าบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ลวงทำไมทำอย่างเงี้ย
2: ทำไมทำอย่างนี้พ่อแดงลุงแดงไลน์มาบอกว่าทำไมนิสัยไม่ดีจังเลย
0: นิสัยไม่ดีอันนี้เขาทำเพื่ออะไรเพื่อเขาไม่ต้องการให้มาบังคับยึดทรัพย์ไงถูกไหมเขาต้องการทำเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับยึดทรัพย์เกิดขึ้นเนี่ยแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทำเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยมีผลอะไรเป็นโมฆะครับนักศึกษาเพราะเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามมาตรา155วรรคหนึ่ง
1: วรรคหนึ่งครับ
0: นั้นสัญญานี้เป็นโมฆะ
1: ครับ
0: แล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นยังไงปัญหางั้นก็ยกตัว

0: อย่างต่อไปอีกว่าพอต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เหลือกี่เดือนนะ
1: สี่เดือน
0: เดือนสุดท้ายนี่มาแล้วนะจะถึงกำหนดชำระแล้วอาจารย์จตุรนต์ปรากฏว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งได้เลขเด็ดมาครับรางวัลที่หนึ่งได้กี่ล้าน
1: สามล้านหกล้านสองใบฮะคู่ฮะ
2: โอเคหกล้าน
0: หกล้าน
2: อนุมัติฮะ
0: อาจารย์จตุรนต์ก็ได้มาหกล้านโอ้ยิ้มเลยนั้นอาจารย์จตุรนต์ก็ทกสครับ ผมเคลียร์หนี้ครับบัดนี้ผมเคลียร์หนี้ไปแล้วสองล้านเงินก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับ
2: สี่ล้านอ
0: ีกสี่ล้านหลังจากเคลียร์หนี้เสร็จยกโทรศัพท์โนเกียโทรหาอาจารย
1: ์
0: อ
1: ิ
0: งคลัดบอกอาจารย์อิงคลัดครับช่วยเอาบิ๊กไบค์มาคืนผมด้วย
2: อ
0: าจารย์อิงคลัดก็ไม่ซื้อแล้วคราวนี้บอกอ่ะทำไมผมต้องคืนพี่ล่ะก็ในเมื่อสัญญามีอยู
1: ่
0: มีลายมือชื่อพี่ด้วยนะในสัญญาซื้อขายลงชื่อในฐานะผู้ขายอ
2: ่
0: ะอยากได้ไปฟ้องเอาเอาละนี่เกิดปัญหาแล้วไงนั้นนักศึกษาลองคิดสิครับว่าอาจารย์จตุรนต์จะเรียกร้องเอาบิ๊กไบค์คืนจากอาจารย์อิงคลัดได้ไห
1: ม
0: นะครับหลายคนก็คิดได้แล้วนะครับว่ารอฟังเฉลยดีกว่าเฉลยก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี่มันโมฆะไงครับตามมาตรา155วรรคหนึ่งนั่นก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ผูกพันอาจารย์จตุรนต์และอาจารย์อิงคลัดดังนั้นอาจารย์อิงคลัดก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองรถบิ๊กไบค์คันนั้นถ
2: ู
0: กไหมครับอาจารย์จตุรนต์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมใช้สิทธิ์ติดตามเอาคืนได
2: ้
0: นะครับนั้นอาจารย์จตุรนต์ก็เอาคืนบิ๊กไบค์อาจารย์อิงคลัดไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือรถบิ๊กไบค์ไว้ได้นะครับเพราะเหตุว่าสัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะโมฆะนั่นเอง
1: นี่เอง
0: นี่เองครับ
1: เนี่ยสำคัญนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแค่ขยักแรก
0: นี่คือขยักที่หนึ่งช็อตที่หนึ่ง
1: ของลวงนะฮะนี่แค่ของลวงนะฮะยังไม่ไปวักสองของบางพางเลยนะ
0: วักหนึ่งก็ยัง
1: วักหนึ่งยัง
0: วักหนึ่งก็ยังไม่หมดครับ
1: ยังไม่หมดครับ
0: ยังไม่หมด
1: เพราะว่า
0: ดูต่อเลยไหม
1: คำตอบต่อเลยครับ
0: ต่อเลยนะช็อตที่สองเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์จตุรนต์ในระหว่างที่อาจารย์จตุรนต์เนี่ยยังไม่ได้เคลียร์หนี้กับทกส.อาจารย์อิงคลัดครับเอาบิ๊กไบค์คันนี้ไปยกให้น้องชายครับ ที่อยู่ต่างจังหวัด
2: ครับ
0: ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเอาบิ๊กไบค์นี่ไปยกให้น้องเลย
2: ลุงแดงไลน์มาอีกแล้วทำไมอาจารย์อิงคลัดนิสัยเป็นแบบนี
0: ้
2: ผมเริ่มรู้สึกไม่ประทับใจแล้ว
0: แต่นี่ต้องขอย้ำว่าเป็นเรื่องสมมุติ
1: เรื่องสมมุต
0: ินะสมมุติทีนี้ปรากฏว่าระหว่างนั้นอาจารย์อิงคลัดก็โอนยกให้น้องเลยฟรีๆเพราะน้องจบสำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต
1: ม
0: สท.ไม่รู้จะให้อะไรเป็นรางวัลน้องอยากได้บิ๊กไบค์ก็ยกให้เลยทั้งที่บิ๊กไบค์เป็นของอาจารย์จตุรนต
1: ์
0: ทีนี้หลังจากที่อาจารย์จตุรนต์เคลียร์ทกส.เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วก็จะเอามอเตอร์ไซค์คืนใช่ไหมมอเตอร์ไซค์คืนแต่ปรากฏมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่น้องชายอาจารย์อิงคลัดน้องชายอาจารย์อิงคลัดเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลภายนอกตอนนี้นะตัวละครเปลี่ยนเป็นบุคคลภายนอกนี่คือน้องชายของอาจารย์อิงคลัดแล้วถามว่าสัญญาซื้อขายนี่โมฆะแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเกิดจากการแสดงเจตนาลวงระหว่างอาจารย์จตุรนต์กับอาจารย์อิงคลัดอาจารย์จตุรนต์ก็โทรศัพท์ไปหาน้องชายอาจารย์อิงคลัดเลย
2: บ
0: อกว่าน้องบิ๊กไบค์คืนพี่นะเพราะสัญญาที่พี่ทำกับอาจารย์ก้องเนี่ยเป็นโมฆะดังนั้นอาจารย์ก้องย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนบิ๊กไบค์ไปให้น้องดังนั้นน้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองบิ๊กไบค์ก็ต้องส่งคืนพี่ในฐานะเป็นเจ้าของน้องบอกอ้าวผมไม่รู้นี่ผมรับมาโดยสุจริตดังนั้นผมได้รับความคุ้มครองไหมคำตอบคือไม
2: ่
0: สุจริตอย่างเดียวไม่พ
2: อ
0: เพราะบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา155วรรคหนึ่งนี
2: ้
0: ต้องเสียหายด้วยดังนั้นเมื่อน้องได้มาฟรีแล้วน้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ไปทำสียังไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เสียหายก็ต้องคืนให้อาจารย์จตุรนต์แต่ถ้าข้อที่จริงเปลี่ยนไปว่าน้องเขาไปเปลี่ยนเนื้อไปเปลี่ยนอุปกรณ
2: ์เปลี่ยนเบาะ
0: เปลี่ยนเบาะหลายหมื่นไหมหลายหมื่นนะสมมติว่ายกตัวอย่างหนักๆหลายหมื่นไปเปลี่ยนเบาะมา 2-3 หมื่นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเอาคืนไปเขาเสียหายเห็นไหมครับอย่างนี้กฎหมายบอกว่าถ้าน้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสุจริตไม่รู้ถึงการลวงกันแล้วก็เสียหายอย่างนี้น้องจะได้รับความคุ้มครองนั้นอาจารย์จุรนก็ไม่สามารถที่จะติดตามเอาบิ๊กไบค์คืนจากน้องได
2: ้
0: ต้องไปเรียกฟ้องค่าเสียหายจากอาจารย์อิงคลัดเองนะครับอันนี้คือมาตรา155วรรคหนึ่ง
1: ครับนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับ แต่เรามีตัวอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยนะครับ มีหลายคันนะมีทั้งโตโยต้าฮอนด้าสมมตินะฮะนะครับโอ้โหทีนี้จำหน่ายใจโอนไปในต่างลักษณะนะครับเพื่อจะทดสอบนักศึกษานะครับเพราะว่าเราก็เชื่อเนี่ยว่าเราเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อของอาจารย์นะครับว่านักศึกษาอ่านมาละเอียดมากแล้วนะครับ
0: นักศึกษาบอกว่าตัวอย่างแรกก็ไม่รอดแล้วจ้ะ
1: เราก็มีการยกนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ยกหลายสมมติอาจารย์จตุรนอาจจะมีหลายคันนะ
2: ครับ
1: หลายคนก็ยกให้ดำแดงเขียวขาวสามคนหรือจะดำแดงอะไรอย่างเงี้ยสองคนทีนี้บางคนยกให้บางคนซื้อมาอย่างเงี้ยนะครับผลจะเป็นอย่างไร
0: แค่คันเดียวก็ไม่ไหวนี่หลายคันโอ้วิชานี้โหดน่าดูเลยครับ
1: ผลจะเป็นอย่างไรซึ่งผลก็แตกต่างกันนักศึกษาก็ต้องตอบแต่ละคนเนี่ยแตกต่างผลแตกต่างกันด้วยนะครับแต่เราเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างนะครับในช่วงหน้าช่วงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับนะฮะนะเรามีคำถามที่จะนำไปสู่ช่วงหน้าด้วยเป็นพรีเทสเหมือนเดิมนะครับเป็นพรีเทสอาจารย์ที่ชอบพรีเทสนะครับนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์จตุรนเป็นผู้เชิญคำถามเลยครับ
2: ครับตัวอย่างมีอยู่ว่า กนะครับแสดงเจตนาจะทำสัญญาเช่าบ้านกับขอ แต่เนื่องจากกนะครับอ่านหนังสือไม่ออกนะจึง ลงชื่อทำสัญญาจะซื้อบ้านนะครับเช่นนี้นิติกรรมดังกล่าวมีผลเป็นเช่นใด
0: ครับ
1: คือตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องประมาทเลื่อยๆอย่างแรงๆนะพ
0: ู
1: ดถึงในหลักพื้นฐานก่อนนะครับไม่มีข้อเท็จจริงอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษากันในช่วงหน้านะครับคาดว่านะครับคาดว่าทันนะครับนะครับนั่นก็คือเรื่องสำคัญผิดในสาระสำคัญซึ่งสาระสำคัญในตัวอย่างนี้ก็คือลักษณะของนิติกรรมครับ ตามมาตรา156นะซึ่งมาตรา156ว่าการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเป็นโมฆะนี่ก็คือคำตอบสั้นๆช็อตอันเซอร
2: ์
1: ประมาณนั้นนะครับช่วงสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับเมื่อครู่นี้เราขึ้นหัวนะครับเป็นตัวอย่างของกรณีถ้ามีหลายคนจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอันเกิดจากเจตนาล่วงนะครับมีหลายชิ้นนะฮะอาจารย์จตุรนมีทั้งบิ๊กไบท์มีทั้งฟีโน่ซึ่งตอนนี้นะครับใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นเบรกนี่นะฮะ นะครับคันหนึ่งแต่เขาก็ห่วงเขารักของเขานะฮะ
2: ครับ
1: เพราะเป็นรถที่มีความปลอดภัยน้อยท่านชอบนะฮะราคาก็มีราคาชอบความเสี่ยงอาจารย์จตุรนชอบบริหารความเสี่ยงนะครับ นะใครมีความเสี่ยงก็ยกให้ท่านได้เลยนะครับทีนี้ครับมีอยู่2คันครับท่านครับนะครับทอสอเหมือนเดิมเนี่ยทกสหรือทอส
2: อทกสดีกว่า
1: ทกส
0: นักศึกษาบอกจะตกตั้งแต่คันแรกเลยครับ2คันแล้ว
1: นักศึกษาจะได้แม่นๆฮะ
0: โอเคครับทกส
1: ทกส
2: ครับเป็นสุดยางเป็นสุดยาง
0: ก็ต้องทกสดีกว่าครับทกสครับ
1: เมื่อครู่นี้นะครับนะฮะทกสบิ๊กไบค์นะครับแต่เพิ่มมาอีกสักคันนะครับ
0: ฟีโน
1: ่ฟีโน่ยามาฮ่าฟีโน่20,000นะราคา20,000นะครับเมื่อคู่นี้ยกนะฮะคือผมเนี่ยนะครับอิงครัตไปยกให้น้องชายสมมติชื่อน้องชายได้ไหมชื่ออะไร
0: ได้ครับ
2: ชื่ออะไรดีครับ
1: เอาเปเป้แล้วกันจำง่ายนะฮะเปเป้ยกให้เปเป้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าอาจารย์จตุรนแล้วนะครับเพราะเปเป้ไม่
0: ได้เสียหายนะเมื่อกี้
1: นะครับไม่ได้เสียหายนะครับรับรถไปแล้วยิ้มแฉ่ง
0: ได้มาฟรีๆยังไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปเปลี่ยนเบาะไม่ได้ไปซ่อมอะไรต่ออะไร
1: อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเอาไปเปลี่ยนยางเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งราคามันไม่มากเนี่ยนะครับเรามีมูลค่าจำกัดไหมครับในเรื่องนี้ว่าต้องเสียหายมากน้อยแต่เพียงใดแค่ไหนอย่างไร
0: คือเรื่องนี้น
1: ะ
0: ตอนที่เขาร่างกฎหมายมาตอนนี้อาจารย์จตุรนก็มีความเห็นของถ้าจำไม่ผิดในชั้นกฤษฎีกาฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะกำหนดว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยถ้าเสียค่าตอบแทนไปเนี่ยมันจะทำให้แคบในการเจตนาลบต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอก
2: ใช่ไ
0: หมดังนั้นเอาเสียหายก็แล้วกันนะทีนี้ก็มีคนถามเหมือนกันบอกว่าเสียหายเนี่ยขนาดไหนอะสมมุติถ้าเกิดแค่ไปทำเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์อิงคลัตยกตัวอย่างเปลี่ยนยางนิดหน่อยไม่กี่ร้อยเนี่ยสมมติว่าไม่กี่ร้อยรถเป็นล้านอะนะทำไม่กี่ร้อยอย่างนี้จะเรียกว่าเสียหายไหม
2: ครับ
0: คณะกรรมการชุดนั้นบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของศาลให้ศาลใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาพิพากษาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั้นถ้าเล็กน้อยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเสียหายอาจจะวินิจฉัยว่าไม่เสียหายก็ได
2: ้ครับ
0: นั้นถ้าไม่ได้เสียหายได้รับความคุ้มครองนะครับแน่นอนละเวลาที่จะออกข้อสอบนะในวงการของเราเนี่ยนะเวลาเราออกข้อสอบเนี่ยมันต้องควรจะออกข้อสอบที่ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดๆไปเลยชัดๆไปเลยว่าเสียหายหรือถ้าข้อสอบบอกว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยเช่นน้องชายของอาจารย์อิงครัตซื้อมาจากอาจารย์อิงครัตโดยสุจริตโดยสุจริตนะย้ำต้องสุจริตซื้อมาเลยซื้อบิ๊กไบค์คันนั้นในราคา700,000 ใช่สมมุติเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเลยถ้าเสียค่าตอบแทนเท่ากับเสียหายในตัวเลยครับนักศึกษาดังนั้นถ้ามีการเสียค่าตอบแทนเมื่อไหร่ความเสียหายก็มาทันทีนะแต่ถ้าไม่มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาวินิจฉัยให้ดีว่าเสียหายไห
2: ม
0: นะครับและข้อสอบคงไม่ไปออกเสียหายเล็กๆน้อย
2: ๆ
0: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เห็นต่างกันได
2: ้
0: นะสิ่งที่กฎหมายเขาเขียนว่าเสียหายที่เขาไม่เขียนว่าเสียค่าตอบแทนเขาต้องการให้ศาลได้วินิจฉัยเป็นรายกรณีรายคดีเพื่อความยุติธรรมในการที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โยงกลับมาที่เรื่องของเรานะครับอย่างเมื่อคู่นี้นะครับบิ๊กไบค์เนี่ย คือไม่เสียหายนะครับแต่ปรากฏว่าฟีโน่ฮะก
0: ็
1: ฟีโน่สมมติว่าเอาไปขาย
0: ให้ใครครับ
1: ขายให้ซันนี่แล้วกันนะครับขายให้กับซันนี่นะครับนะแต่ซันนี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยหนีธนาคารมา
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ หนีธนาคาร
0: ครับ
1: ซันนี่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดนะครับแต่ซันนี่คิดหลายรอบแล้วนะครับกว่าที่จะเป็นคนฉลาดตรงนี้จะรู้แล้วตกผลึกแล้วนะครับว่าซันนี่บอกโอ้โหนี
0: ่
1: โกงธนาคารเนี่ยอยากได้ครับอาจารย
0: ์ได้เพราะเห็นว่าถูก
1: นะเห็นว่าถูกแล้วก็ไม่ปลอดภัยดีซันนี่ชอบนะครับ
0: ชอบความเสี่ยงครับ
1: ชอบความเสี่ยง
2: คร
1: ับ ก็ปรากฏว่าก็ซื้อฮะก็ซื้อใช่ครับก็ซื
0: ้
1: อแต่รู้ฮะว่าหนีนี่มาว่านิติกรรมเนี้ยการซื้อขายฟีโน่ของผมกับท่านอาจารย์จตุรลเนี่ยนะครับนะสมรู้กันสมคบกันมานะครับซึ่งเป็นโมฆะนะรู้ถึงผลของกฎหมายด้วยเพราะเรียนนิติศาสตร์มสท.ด้วยเก่งนะ
0: ครับ
1: แต่อยากได
0: ้อยากได
1: ้คำถามก็เลยถามนะครับนะคำถามในเวลาทดสอบภาษาเขาถามเป็นคันนะครับถามว่านะครับนิติกรรมการซื้อขายนะครับการซื้อขายนิติกรรมรถบิ๊กไบค์กับนิติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นรถฟีโน่เนี่ยมีผลอย่างไรมีผลอย่างไรทีนี้เวลานักศึกษาวินิจฉัยก็ต้องวินิจฉัยรายเคส
0: คือนิติกรรมอย่างเงี้ยมันโมฆะทั้งนั้น
2: ครับ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวง
1: ครับ
0: ทีนี้คำถามก็ต้องโยงไปถึงว่าจะเรียกร้องรถยนต์
1: คืน
0: จากซันนี่ได้ไหมคืนจาก
1: เปเป้ได้ไหม
0: เปเป้ได้ไหมอย่างงี้นะครับเพราะว่าสัญญามันโมฆะหมดเพียงแต่การจะยกเอาความโมฆะขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้
1: ไหม
0: อย่างเปเป้นี่ครบไหมครับมันต้องครบองค์ประกอบ2ข้อคือ
1: เปเป้คือต้อง
0: สุจริต
1: และเสียหายใช่ครับ
0: เปเป้สุจริตไหมครับ
1: สุจริต
0: แ
1: ต่ไม่เสียหาย
0: แต่ไม่เสียหายอันนี้ก็ต้องก็เรียกร้องได้ใช่ไหมครับ บ
1: ุ
0: คคลภายนอกไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะอะไรเพราะอาจารย์จตุรลเขาสามารถยกเอาความโมฆะขึ้นมาอ้างกับเปเป้ได
1: ้
0: ว่าอาจารย์อิงครัตไม่มีสิทธิ์ในรถคันนั้นการให้เปเป้ไปก็เปเป้ไม่ได้รับความคุ้มครองต้องคืนส่วนซันนี
1: ่สุจริตไหมครับซันนี่ไม่สุจริต
0: ไม่สุจริต
1: ไม่
0: สุจริตแต่เสียหาย
1: เพราะซื้อมา
0: ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะ155วรรค1บุคคลภายนอกต้องครบ2ข้อนะสุจริตและเสียหายเรื่องนี้ซันนี่ไม่สุจริตก็ไม่ได้รับความคุ้มครองสรุปอาจารย์จตุรลก็เรียกรถคืนได
2: ้ครับ
0: นั่นเอง
1: อย่างนี้เป็นต้น
0: นะครับ
1: นะครับซึ่งแต่นักศึกษาต้องตอบก่อนนะครับว่านิติกรรมเนี่ยระหว่างผมกับอาจารย์จตุรลเนี่ยมีผลโมฆะก่อนนะคร
0: ับเพื่อจากการแสดงเจตนาลวง
1: สมรู้กันฮะนะครับจะได้ไม่เสียคะแนนในจุดนี้ไปนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไปตอบปลายเลยแต่ว่าไม่ได้บอกเลยว่านิติกรรมนี้มีผลเป็นอย่างไร
2: นี่สำคัญมาก
0: ครับอันนี้ต้องย้ำนักศึกษาว่าน
2: ัก
0: ศึกษาการศึกษากฎหมายเนี่ยนอกจากเราท่องตัวบทได้เนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ด้วยนะครับแล้วการที่เราจะวินิจฉัยให้ได้ด้วยเนี่ยนักศึกษาควรจะฝึกฝนในการเขียนตอบข้อสอ
2: บ
0: หรือพูดก็ได้ครับพูดกับคนที่บ้านพูดกับเพื่อนหรือถ้าพูดกับคนที่บ้านจนเขาเบื่อไม่อยากจะฟังแล้วเราก็เขียนของเราคนเดียวก็ได้ครับนะแล้วเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราขาดอันไหนที่เราควรจะเพิ่มหรือรอันไหนที่เรายังไม่เคลียร
2: ์
0: นะครับเราจะได้ถามเพื่อนถามครูบาอาจารย์ถ้าหากมีโอกาสนะครับ
1: อันนี้สำคัญอาจารย์จตุรลท่านก็พร้อมเติมเต็มให้นะครับนะครับในทางนี้อยู่แล้วนะครับต้องทางนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้นี่ก็คงจะพอประมาณในเรื่องของลวงนะครับท่านอาจารย์นะครับนักศึกษาก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เรายกเนี่ยนะครับในบางเทอมบางภาคเราก็ใช้ทดสอบนักศึกษานะครับนะแต่เอากี่คันนะคันหรือ2คันดีนะครับถ้านักศึกษาแม่นแล้วจะกี่คันตอบได้หมดครับ นะฮะตอบได้หมดนะครับนะทีนี้ครับในวรร
0: ค
1: 2นะครับวรรค2มาเรื่องใหม่แล้วนะครับมาเรื่องใหม่แต่ก็เกี่ยวข้องกับวรรคแรกนะครับเพราะผลนี่ไปเกี่ยวสัมพันธ์อยู่กับวรรคแรกอยู่นะครับตัดกันไม่ขาดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเหมือนกับฆาตกรรมอำพรางไม่ใช่
2: ไม่เหมือนกัน
1: เหมือน
2: จะเขียนคล้ายๆแต่ว่า
1: คนละเรื่องเลยอันนี้ทางแพ่งฮะอันนั้นทางอาญาฮะนิติกรรมอำพรางใน155วรรค2หลัก ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอย่างนี้ครับว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งเห็นไหมฮะขึ้นมาก็ต้องเอาวรรคหนึ่งมาใช้ด้วยแล้วนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับเอ้าทำไมว่าอย่างนั้นนักศึกษาบอกทำไมไม่เป็นโมฆะให้มันสิ้นเรื่องไปไม่สิ้นเรื่องครับนะครับถ้าโมฆะหมดนักศึกษาก็คะแนนนักศึกษาก็โมฆะด้วยนะครับตามนั้นทีนี้มาทำความเข้าใจสิครับเนี่ยนะครับว่าในมาตราเนี้ยนะครับ นะฮะที่เรียกว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยอำพรางอย่างไรนะแต่เวลาผมสอนนักศึกษานะ
0: ครับ
1: ผมอันนี้คือเทคนิคการจำของผมง่ายนะครับอาจารย์อันนี้ขออนุญาตก่อนนิดนึงนะครับมี2นิติกรรมแล้วถ้านิติกรรมเดียวมันไม่อำพรางกันได้ไม่บังกันได้นั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่บังกันได้นะครับนิติกรรมนะอันนี้ข้อ1มี2นิติกรรมนะครับข้อ2ก็คือว่านิติกรรมอันนึงเนี่ยเปิดเผย
0: ครับ
1: แต่ไม่ต้องการที่จะผูกพันเรียกว่านิติกรรมอำพราง
2: ผมชอบถ้อยคำ
1: แต่ว่าผมจะให้อันนี้เป็นวิธีการจำนะไม่ได้เกี่ยวกับหนังละครเลยนะฮะนี่เมียหลวงฮะเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนะครับใช่ไหมฮะป้าสุภาพบุรุษเนี่ยถ้ามีเมียน้อยแสดงว่าไม่ต้องการที่จะผูกพันกับเมียหลวงแล้วอันนี้คือเป็นวิธีการจำอันข้อที่3ก็คือนิติกรรมอีกอันไม่เปิดเผยแต่ทุกกรณีครับ
0: เมื่อกี้เมียเนาะเมียหลวงนี่คือหมายถึง
1: เปิดเผยแต่ไม่ผูกพันเป็นนิติกรรมอำพรางครับผมซึ่งมีผลตามวรรคหนึ่งคือโมฆะ
0: แต่เมียน้อยนี่
1: เมียน้อยคือไม่เปิดเผย
0: ไม่เปิดเผยแต่ต้อง
1: แต่ทุกกรณีบังคับระหว่างกันเองก็คือให้ใช้บทบัญญัติในเรื่องนั้นในเรื่องที่นิติกรรมที่ถูกอำพรางนะครับนิติกรรมที่ถูกอำพรางไม่เป็นโมฆะนะครับแต่ให้ใช้ในเรื่องนั้นแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นนิติกรรมที่นะครับที่นิติกรรมที่ถูกอำพรางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีผลเป็นโมฆะก็ต้องโมฆะนะครับอันนี้คือวิธีการของผมนะฮะทีนี้มาฟังวิธีการของท่านจันทร์วรวุฒิในส่วนนี้ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยคร
0: ับไม่ค่อยถนัดเรื่องเมียน้อยเมียหลวงนะครับอันนี
1: ้พอดีดูหนังเยอะเกินไปนะคร
0: ับแต่อันนี้ครับก็มีเทคนิคคือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อิงครัตได้กล่าวต้องมีนิติกรรม2อัน
2: ครับ
0: ท่านอาจารย์จตุรนเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้ามีอันเดียวไม่รู้จะไปอำพรางอะไรใครนะต้องมีนิติกรรม2อันครับอันหนึ่งเดี๋ยวนักศึกษาลองสังเกตแล้วก็ฟังดีๆว่าอันไหนคือนิติกรรมอำพราง
2: ครับ
0: เพราะว่าพอเราเรียกสั้นๆมันทำให้งงอาจารย์จตุรน
2: ครับ
0: คือเอาบอกเลยว่าคำว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยชื่อเต็มก็คือนิติกรรมที่ถูกอำพราง
2: ครับ
0: นะชื่อเต็มนะต้องเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นจะมีนิติกรรม2อันคือ1นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรค1กับ2นิติกรรมที่อำพรางนั่นแปลว่านิติกรรมอันแรกที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงนั้นน่ะเขาทำขึ้นมาเพื่อมาอำพรางนิติกรรมอันที่2นิติกรรมอันที่2เรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีแต่ไม่อยากเปิดเผยนะต้องการปกปิดอ่ะนั้นการปกปิดวิธีการปกปิดคือสร้างนิติกรรมลวงขึ้นมา
2: ครับ
0: แล้วก็มาเปิดเผยเอานะนั้นอีกทีนะครับนักศึกษาช้าๆเพราะว่าเรื่องนี้ยาก
1: ครับ
0: นิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อันนิติกรรมอันแรกไม่ได้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริง
2: ครับก็คือลวงเขา
0: ก็คือเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่ง
2: ครับ
0: มีผลเป็นโมฆะครับ
1: ครับ
0: ส่วนนิติกรรมอันที่2คือวรรค2
2: ครับ
0: นะเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริง
2: ครับ
0: แต่ไม่ต้องการเปิดเผยครับต้องการปกปิด
2: ครับ
0: ก็คือต้องการอำพราง
2: ครับ
0: โดยเอานิติกรรมแรกมาอำพราง
2: ครับ
0: นั้นนิติกรรมนี้ที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงชื่อเต็มคือนิติกรรมที่ถูกอำพราง
1: ใช่ครับ
0: ผลเป็นยังไงผลคือตอบยังไม่ได้ต้องไปดูบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมอันนี
2: ้
0: ต้องมีกับอันนี้ว่าถ้ากฎหมายบอกว่าต้องมีแบบด้วยนะก็ต้องทำดิถ้าไม่ทำตามแบบเดี๋ยวเป็นโมฆะตาม152อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความหมายของมาตรา155วรรค2
2: ครับ
0: ครับทีนี้เราดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจถูกไหมครับคืออย่างเงี้ยครับนักศึกษาเราเรียนกฎหมายเนี่ยตีความกฎหมายให้เข้าใจให้ชัดเจนดูตัวอย่างนะตัวอย่างไหนไม่เคลียร์ไปดูคำอธิบาย
2: ครับ
0: ตำราเล่มไหนอธิบายไม่เข้าใจก็ดูเล่มอื่นนะครับดูแล้วไม่เข้าใจอีก
1: ครับ
0: ก็ต้องพยายามให้เข้าใจ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูบ่อยๆดูหลายรอบดูหลายรอบน่าดูหลายรอบนักศึกษาว่าเมื่อไหร่ผมจะจบนะเนี่ยอาจารย์บอกอันนี้ก็ต้องพยายามหาอะไรที่ทำให้เราเข้าใจนะให้ได้ดูตำราที่ดีดูอาจารย์สอนที่เก่งแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนั่นก็คือว่าต้องฝึกเขียนตอบต้องฝึกท่องตัวบท
2: คร
0: ับใช่มั้ยเราต้องฝึกท่องฝึกเขียนให้ดีเขียนให้เข้าใจม
2: ัน
0: จะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ครับ
0: ดูตัวอย่างเลย
1: บริหารเวลาด้วยนะครับอาจารย์เพราะว่าอันนี้ขออนุญาต แทรกเสริมนิดนึง
2: ครับอนุญาตครับอนุญาต
1: บางคนเนี่ยเขียนได้ฮะ
0: นี่เรียกว่าแทรกไม่ใช่เสริมนะแทรกครับแทรกได้ครับ
1: บางคนเนี่ยใช่ครับเขียนได้ฮะแต่เขียนได้ข้อนั้นข้อเดียวบริหารเวลาไม่เป็นปีหนึ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ฮะปีแรกๆเนี่ยปีแรกคือจะเขียนโอ้โหข้อแรกได้20เลยท่านจันแต่2300ฮะเพราะไม่เขียนอะไรเลย
0: ก็มันตื่นเต้นนะอาจารย์เวลาไปสอบเนี่ยโอ้โหบางทีเห็นเพื่อนข้างๆเขียนได้เยอะแยะลืมหมดเลย
2: สมาธิเสีย
0: สมาธิเสียหมดเลย
1: ครับแต่เหลืออาจารย์จะไปเจออาจารย์จตุรนโอ้ยคนนี้ในทีวีลืมหมดเลย
0: ลืมเลย
1: วันนี้ประมาณ
0: นั้นเวลาสอบนี่สมาธิก็สำคัญ
2: ครับ
0: นะนักศึกษาเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับเราตัวเราเนี่ยเป็นสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยที่นั่งเขียนข้างๆไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั่นบางทีเราไปปรุงเอาจิตไปปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราอะไรเรียกว่าจิตตกดังนั้นไม่ต้องเราต้องมั่นคงในตัวเองนะครับ
1: พอสอบเสร็จก็มาเจอบทสนทนาหน้าห้องสอบนั่นก็อย่าไปสนใจนะไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดจนกว่าจะได้รับคำเฉลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเราอ่านหนังสือ
0: พอสอบเสร็จก็จะลงไปที่ใต้ตึกอ่ะก็จะไปเจอพวกบัณฑิตมหาบัณฑิตเฉลยพอเฉลยเสร็จตัวเองก็จิตตกแล้วขับรถกลับบ้านโอ้อุตส่าห์ดูมาเยอะเลยทำไมผิดจริงๆปรากฏพวกหมาบัณฑิตนั่นแหละผิดตัวเองทำถูกนั่นแทนที่ว่าจะได้มีอะไรจิตใจฮึกเหิมเพื่อจะสอบวันรุ่งขึ้นอ่ะมันห่อเหี่ยวเลยดังนั้นคำแนะนำก็คือวันเสาร์สอบเสร็จกลับบ้านเลยครับไม่ต้องคุยกับใครแล้วไม่ต้องไปพยายามค้นหาเฉลยเพราะมันจะทำให้เราจิตตก
2: ใช่ใช่เพราะมันมีประโยชน์เลย
1: เพราะว่าเฉลยนี่อาจารย์ยังไม่ได้ประชุมกันเลย
0: ใช่ใช่นะครับนักศึกษาเราไปสอบเอากำลังไปสอบวันอาทิตย์แล้วพอสอบเสร็จนั่นแหละค่อยไปค้นหาคำตอบอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ปีต้นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็กระดานสนทนาทั้งหลายแต่ตอนนี้มีในไลน์เยอะเลยแถวป้าแมวป้าเขียวป้าแดงมีหมดนะครับแล้วป้าๆเหล่านี้ก็ดีฮะดีคือช่วยนักศึกษาช่วยน้องๆเรียนแล้วก็ช่วยกันเรียนแต่นะครับเราก็ต้อง
0: แล้วในไลน์นะในไลน์เนี่ยนักศึกษาครับเวลานักศึกษาอ่านก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะว่าคือเพื่อนเนี่ยเวลาเขาสอบบางครั้งเนี่ยเขาจำข้อเท็จจริงไม่หมดอาจารย์จตุรนนี่พอจำไม่หมดเวลามาโพสต์ในไลน์มาถามมาคุยกันตอบมันคนละเรื่องไงกับที่เฉลยอ่ะเพราะอะไรเพราะข้อเท็จจริงที่เขาจำมาเขาเขียนมาไม่หมดนั้นกฎหมายเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนธงก็อาจจะเปลี่ยนนั้นเราก็ต้องฟังอย่างใช้วิจารณญาณหรืออ่านก็ต้องอ่านอย่างรอบคอบ
2: คร
0: ับอย่าไปปักใจเชื่อเป็นทั้งหมดต้องเผื่อไว้ด้วย
2: อันนี้
0: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ครับเผื่อใจไว้ก่อนนะครับ
0: ก่อน
1: ที
0: ่
1: ยังไม่สายนะครับ
0: อันนี้
1: ก็ต้องให้โอกาสใจไว้นะครับเพราะนี่เป็นเพลงอาจารย์ทำด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: กินขาใช่ไหมไ
1: ม่ใช่กะลาครับ
0: กะลากะลาครับผิดเจ้า
1: ผิดเจ้า
0: ทีนี้ดูตัวอย่างครับ
1: ตัวอย่างครับ
0: เรื่องนิติกรรมอำพราง
1: ครับ
0: อาจารย์อีกครั้งจะอธิบายใช่ไหมฮะ
1: ตัวอย่างแล้วครับ
0: อาจารย์จตุรนเขารอเสริม
1: สมมติว่านะครับพี่ซันนี่เนี่ยพี่ซันนี่เขามีลูกสองคนท่านใหญ
2: ่
1: นะครับคือเปเป้กับนกน้อย
0: ลูกแล้ว
1: ลูกครับเป็นลูกและเป็นลูกเปเป้เนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับนกน้อยนี่เป็นลูกคนรองพี่ซันนี่เนี่ยแกรักลูกคนรองนี่มากและลูกคนรองนี่มีเรียนเก่งมากนะครับนะพี่ซันนี่เนี่ยแกมี
0: อันนี้เมียเดียวไหม
1: เมียเดียวครับแม่เดียวกัน
0: ไม่เกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงแล้วคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่อง
0: คร
1: ับอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
0: ครับ
1: พี่ซันนี่เนี่ยแกมีสร้อยคอทองคำหนัก5 บาท
0: ครับ
1: แต่อยากจะให้นกน้
2: อ
1: ยแต่กลัวเปเป้เนี่ยโหจะน้อยใจนะฮะพ่อไม่รักนะครับนะรักแต่น้องอะไรเงี้ยก็เรียกมาฮะคือลูกทั้งสองคนนี่มันรู้นิติภาวะหมดแล้วทุกคนนะฮะนะครับนะฮะเรียกนะครับนะฮะเรียกใครครับเรียกคนเดียวครับก็คือเรียกน้องน้อยมา
0: ครับนะครับคนเล็กใช่ไหม
1: คนเล็กครับคนเล็กบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้พ่อจะให้สร้อยแต่เก่งอ่ะเก่งพี่ชายลูกนะพี่ชายลูกนะก็คือพี่เปเป้เนี้ยนะครับเขาจะน้อยใจอย่างนี้เรามาทำนิติกรรมกันดีกว่า
2: ครับ
1: พ่อจะแกล้งเป็นขายเพราะลูกก็มีเงินเก็บเยอะนะเพราะครอบครัวคนรวยนี่ฮะครอบครัวนี้ครอบครัวคนรวยนะฮะเพราะว่าไม่กินไม่ใช้กันเลยนะครับก็ครอบครัวกันรวยนะ
0: ครับ
1: มีเงินหลายล้านแล้วเนี่ยนะครับนกน้อยเนี่ยนกน้อยก็โอเคกับพ่อบอกว่าแซงทำนะแซงทำเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างพ่อลูกนะครับ
0: เขียนสัญญาซื้อขายทิ้งไว้เหมือนหลังตู้เย็น
1: หลังตู้เย็นเพื่อที่เปเป้มาแล้วจะไม่น้อยใจ
0: นะครับ
1: แต่จริงๆไม่ได้ซื้อขายกันจริงหรอกครับอาจารย์ยกให้สร้อย5 บาทจะยกให้ไปเลยนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับมันมีการวินิจฉัยหรือนะครับในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: ว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไร
2: ครับ
1: นะครับสร้อยเส้นนี้เนี่ยมีผลเป็นอย่างไร
2: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามีนิติกรรม2อันไหมถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์จตุรนเรื่องนี
1: ้
0: ต้องดูว่ามันเกิดนิติกรรม2อันเพราะนิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อันอันนึงมีแล้วคือเรื่องซื้อขายที่เขียนสัญญาซื้อขายไว้บนหลังตู้เย็น
1: ใช่ครับ
0: อีกนิติกรรมนึง
2: ให้
1: ทีนี้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นการทดสอบนักศึกษาที่ยากหน่อยนะครับแต่ว่าสมมติว่าเพราะว่านักศึกษายังไปเรียนไม่ไปถึงครับยันสมมติว่าต่อมาน
0: ักศึกษาดูนักศึกษาบอกนี่ยากแล้วเหรออาจารย
1: ์ยากแล้วเหรอทีนี้ปรากฏว่าโอ้โหนะครับพอนกน้อย

0: น้อย
1: ครับ
0: ได้สร้อยไป
2: ครับ
0: ก็โหเป็นลูกที่มีพฤติกรรมที่ไม่กตัญญูต่อ
1: ไม่เชื่อฟัง
0: ไม่เชื่อฟัง
1: เลย
0: ด่าฮะด่าพี่ซันนี่ด้วยถ้อยคำสาดเสียเทศีด่าไปถึงบุพการี
2: ครับ
0: โอ้โหพี่ซันนี่แกเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะให้แล้วอยากจะเอาสร้อยคืนแล้ว
2: ครับ
0: นะครับอย่างเงี้ยไงนะครับอย่างนี้ครับทีนี้ก็มาวิเคราะห์เมื่อกี้มี2นิติกรรม
2: หรือ
0: ยังท่านอาจารย์เฉลยไปแล้วม
2: ี
0: ฮะสองนิติกรรมคืออะไรครับนักศึกษาตอบเลยครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลุงแดงตอบมาแล้วครับลุงแดงตอบมาแล้วนิติกรรมอัน
1: แรกนิติกรรมอันแรก
0: ฮะคือให
1: ้ให
0: ้ครับ
1: อันแรกอันไหนนักศึกษาต้องดูว่
0: า
1: อันไหนคือลวงอันไหนคือถูกอำพราง
0: ใช่ครับ
1: ลวงนะลวงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการที่จะผูกพัน
2: นี่ลุงแดงไลน์มาแล้ว
1: ไลน์มาแล้ว
2: บอกว่าเนี่ยลุงแดงบอกว่าอันนั้นเมียน้อยอันนี้เมียหลวง
0: นักศึกษาอย่าไปใช้
2: คำนี้ไม่ได้นะ
0: วิธีการจำวิธีการจำนะครับอันไหนลวง
1: อันไหนลวงอันไหนถูกอำพรางถ
0: ู
1: กอำพรางต้องเป็นของจริงแต่ถูกปกปิดถ้าลวงเนี่ยเปิดเผยแต่ของไม่จริงก็คือไม่ได้ต้องการที่จะผูกพันกัน
0: ใช่ครับ
1: ซื้อขายต้องการผูกพันไหมครับนักศึกษาไม่ต้องการ
0: ผูกพัน
1: แต่ทำขึ้นมาเปิดเผยไงนะครับเพื่อลวงใครลวงลูกคนโต
0: ก็คือเป
1: ้
0: ๆ
1: อย่างเงี้ยนั้นสัญญาซื้อขายนี้ย่อมตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีของสัญญาให
0: ้
1: สัญญาให้นี่ไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรครับส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วซึ่งอันนี้สัญญาให้เป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนะถามว่านิติกรรมนี้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงมีผลอย่างไรมาตรา155วรรค2บอกก็ให้ไปดูบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการให้สังหาริมทรัพย์สิซึ่งการให้สร้อยคอทองคำนี้เป็นการให้สังหาริมทรัพย
0: ์
1: กฎหมายบอกว่าส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์ดังนั้นสัญญาให้นี้จึงมีผลสมบูรณ
0: ์
1: ทีนี้บังเอิญที่อาจารย์อิงรัตน์ถามอีกว่าเกิดผู้รับเนี่ยประพฤติเหตุเนรคุณอะไรเงี้ย
0: เรียกว่าเหตุเนรคุณนะ
1: นี่ยากมากนะข้อนี
2: ้
1: ผู้รับไปประพฤติเหตุเนรคุณนะผู้ให้เขาสามารถถอนคืนการให้ได
2: ้
1: ตามมาตรา531ซึ่งเป็นเหตุเนรคุณเนี่ยอันนี้จะซับซ้อนนิดนึง
2: นะครับ
1: ถ้าจะตัดตอนตรงที่ไม่ประพฤติเหตุเนรคุณก็
0: สัญญาให้ได้สมบูรณ
1: ์ก็น่าจะทำช่วยนักศึกษาได้สอบได้มากขึ้นครับ
2: นักศึกษาสงสัยเลยครับบอกว่าต้องตอบถึงเหตุเนรคุณไหมอาจารย
1: ์
2: โอ้ไม่ต้องถึงขนาดน
0: ั้
2: น
0: อันนี้คือตัวอย่างที่นักศึกษาได้เกิดความเชี่ยวชาญในการ
1: ใช้
0: มากขึ้นนะแต่ว่าในการทดสอบก็ค่อนข้างที่จะยากก็เนื่องจากว่านักศึกษาคงยังเรียนไม่ถึงในเรื่องของที่เอกเทศสัญญาในเรื่องให้นะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบาย
1: ครับเอาตัวอย่างบ้างไหม
0: ครับได้ครับได้ครับ
2: ยินดีครับ
0: เชิญครับ
1: ตัวอย่างเนี่ยเสียทุย
0: เสียทุย
1: อันนี้ตัวอย่างนี้เวลาไปสอนเป็นประจำเลย
2: ครับ
1: เสียทุยเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเดาถูกแล้วว่าหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะแต่ว่าไม่ค่อยฉลาด
0: ครับ
1: ทีนี้เสียทุยเนี่ยเขาก็มีภรรยาหลวงเป็นนักธุรกิจเสียทุยเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2: ์
1: ปรากฏว่าไปติดน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็เป็นเด็กนะก็เป็นเด็กอย่างว่าคนที่อายุมากก็ชอบเด็กใช่ไหมก็เป็นกิ๊กกันทีนี้แอปเปิ้ลก็เศรษฐุยก็ไปรับไปส่งอยู่จันทร์พุธศุกร์ละนะครับไปรับที่วิทยาลัยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเศ
2: ร
1: ษฐุยก็ออกรถปิกอัพมา1คันย่ออะไรดีครับอาจารย์จตุร
2: นเป็นปิกอัพตอนนี้ดังสุดเลยเชฟโรเล็ต
1: ที่เด็กเขาชอบใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคนะ
0: สังเกตดูว่ารถเก๋งคันโตโยต้าจะไม่มีตัวอย่างแล้วนะ
1: อ๋อเชฟโรเล็ตตอนนี้เขาเลิกกันนะ
2: ที่เขาเลิกผลิต
1: โอเคครับเศ
2: ร
1: ษฐุยก็ไปซื้อมา500,000ใช่ไหม
2: 500,000
1: ทีนี้ก็ระหว่างก็พาแอปเปิ้ลไปนู่นไปนี่แอปเปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยนั่งรถเมย์เป็นประจำเวลาพี่ไม่มารับบางทีก็นั่งแท็กซี
2: ่
1: อันตรายนะหนูอายุน้อยด้วยหนูสวยด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะได้รถเชฟโรเลตคันนี
2: ้
1: พี่ถุยจะให้หนูไหมตอนนี้พี่ถุยก็ติดอยู่นี่ติดแอปเปิ้ลเนี่ยก็ให้วิธีการก็ไปบอกภรรยาหลวงบอกน้องอันนี้พูดกับภรรยาหลวงเชฟโรเลตไม่ดีแล้วไม่น่าซื้อมาเลยแล้วเพราะอะไรเพราะศูนย์บริการเขายุดเขาเลิกแล้วตอนนี้ดูแล้วจะขายไปดีกว่า
2: อ
1: ะไรหลวงก็ไม่ว่าขายไปดิเห็นไม่ไรขายปรากฏว่าเสียทุยก็เอามาทำแบบอาจารย์ก้อง
2: ทำสัญญาเสียทุยเนี่ยมองอาจารย์ก็เป็นตัว
1: ใช่ก็คือทำสัญญาซื้อขายเชฟโรเลตให้ใครครับ
2: ให้กับน้องแอปเปิ้ล
1: ในตรงนั้นในสัญญาเขียนไว้เลยขายกี่แสนดีครับ
2: 500,000
1: ซื้อมา500,000ขาย500,000ให้มันสมจริงหน่อยซื้อมา500,000มัน
0: ลดราคา
1: 2,500,000ก็มาวางไว้บนหลังตู้เย็นที่บ้านเพื่อให้ใครเห็นครับ
2: ให้ภรรยา
1: เห็นจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวถ
2: ู
1: กไหมฮะทีนี้ปรากฏว่าในความเป็นจริงก็ส่งมอบกุญแจส่งมอบรถโรเลตให้กับน้องแอปเปิลไปแล้วทีนี้เวลาข้อสอบจะถามมันจะ

0: มีปัญหาถูกป่ะถึงจะถามได้ปรากฏว่าเสียถุยไปพบว่า Apple สวมเขาครับให้เสียถุยเพราะชื่อแกก็เสียถุยอยู่แล้วเนี่ยเสียถุยก็สืบทราบว่าแอปเปิลนี่มีแฟนอยู่แล้วเออแล้วมาหลอกเอารถแกอย่างเงี้ยก็ไม่พอใจเสียถุยก็เลยไปเอาสัญญาที่อยู่หลังตู้เย็นน่ะจับฟ้องเรียก 250,000 อันที่1ฟ้องเรียกเงินนะเสียถุยก็ไม่ธรรมดาอันที่2จะเอารถคืนถามนักศึกษาว่าได้ไหมนักศึกษาอ่านโจทย์เพลินนึกหลักกฎหมายไม่ได้แล้วครับนั้นนักศึกษาก็ดูว่าเรื่องนี้มันเกิดนิติกรรมขึ้น2นิติกรรมแล้วนะครับคือ1สัญญาซื้อขายกับ2สัญญาให้ไงซื้อขายหลวงไหมครับซื้อขายเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงไหมไม่ใช่เอามาลวงภรรยาหลวงอ่ะสัญญาซื้อขายนั้นโมฆะครับเมื่อโมฆะจะไปฟ้อง 250,000 ตามสัญญาซื้อขายไม่ได้ครับนั้นแอปเปิลปฏิเสธไม่จ่ายได้เลยอ้าง155วรรค1โมฆะก็เกิดจากการแสดงเจตนาลวงประเด็นที่2ก็คือว่าไอ้รถที่ส่งมอบไปเนี่ยนั่นเป็นการแสดงเจตนาที่แท้จริงเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เพราะมันคือสังหาริมทรัพย์นี่ส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วแม้คู่มือทะเบียนยังเป็นชื่อเสียทุยก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้กรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับถามว่าเสียทุยจะเรียกคืนฐานเนรคุณได้ไหมไม่เข้าเหต
1: ุ
0: อันนี้ไม่เข้าเหตุเลยสรุปแอปเปิลก็ได้รถไปเสียทุยเรียกรถไม่ได้อันที่หนึ่งทีนี้เมื่อมีตัวอย่างที่1เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจก็ต้องมีตัวอย่างที่2อีกอันนึงตัวอย่างที่2นะครับสมมุติในภาคซ่อมสมมุตินะปรากฏว่าเปลี่ยนจากเชฟโรเลตเป็นบ้านเพราะเสียทุยก็ทำธุรกิจบ้านจัดสรรแอปเปิลบอกเนี่ยหนูก็คบพี่มานานแล้วนะหนูก็ยินยอมพี่ทุกอย่างนะครับดังนี้หนูก็อยากได้บ้านเป็นของตัวเองขอสักหลังได้ไหมพี่ไปทำอยู่ที่แถวไหน
2: ที่
0: บ้านจัดสรร
2: ปทุมธานี
0: ขอสักหลังเสียถุยบอกได้เลยเอากุญแจไปเอาบ้านเล็กเนี้ยเล็กที่เนี้ยหลังเนี้ยหลังนี่เอาไปเลยทำสัญญาซื้อขายขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงภรรยาหลวงเวลาเข้ามาตรวจสอบบัญชีแล้วก็เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเนื่องจากเวลาจะหมดนะครับก็พบว่าแอปเปิลเนี้ยก็ไปมีแฟนอยู่แล้ว
2: สมเขาอีกแล้ว
0: สมเขาอีกแล้วนะเสียถุยก็เลยเอาสัญญาซื้อขายบ้านเนี้ยที่เขียนเนี้ยล้านกว่าจะมาฟ้องได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะสัญญาซื้อขายเนี่ยมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวงถูกไหมมันก็เป็นโมฆะเอาบ้านคืนได้ไหม
2: ครับตรงนี้น่าสนใจ
0: สัญญายกบ้านเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางกฎหมายบอกก็ไปดูดิบทบัญญัติเรื่องนิติกรรมที่ถูกอำพรางว่าอย่างไรล่ะปรากฏว่ามันเป็นการให้อสังหาริมทรัพย
2: ์
0: ซึ่งการให้อสังหาริมทรัพย์กฎหมายบัญญัติเลยในเรื่องการให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยไม่นั้นไม่สมบูรณ
2: ์
0: เรื่องนี้ไม่ได้จดทะเบียนเสียทุยก็เอาบ้านคืนได
2: ้ครับ
0: ดังนั้นมูลเหตุชีวิตของเสียทุยแล้วมันก็เป็นละชะเนี้ยนะครับ
1: นักศึกษาอย่าเอาข้อเท็จจริงมาตอบนะครับไม่ใช่ตอบมาบรรทัดเดียวว่าโถทุยเอ้ยไม่ได้นะครับนะครับ
2: ครับ
1: เช่นเคยครับนะฮะสุดท้ายครับท่านอาจารย์นะครับ ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับ
2: ใน
1: นายบุญสร้างได้วางแผนทำการก่อสร้างอาคารสูง4ชั้นจึงสั่งให้ลูกน้องไปจัดหาติดต่อวิศวกรที่จะมาคุมงานก่อสร้างนี้นะครับลูกน้องนะครับจึงไปพาวิศวกรมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับวิศวกรเนี่ยไม่ใช่วิศวกรช่างกลเป็นช่างกลนะฮะไม่ใช่โยธานะครับทำไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับอย่างเงี้ยผลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาในครั้งหน้า157สำคัญปิดในคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับ ก็ผลเป็นโมฆะนั่นเองครับครับวันนี้ต้องกราบอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในครั้งนี้นะครับนะครับพบกับนะครับการสอนเสริมในครั้งต่อไปได้ใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลานักศึกษาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เรียนมสท.ดีอย่างไร
10: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
2: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เกษตรปาริชาตินะสำหรับวันนี้นะคะเรามาถ่ายทำกันนอกสถานที่นะคะก็คือเราก็มาปิกนิกกันนั่นเองแต่ว่าสำหรับวันนี้จริงนอกจากปิกนิกแล้วเราต้องมีอาหารด้วยใช่ไหมคะพี่ตุ้ม
1: ใช่ค่ะมีอาหารค่ะ
0: แล้ววันนี้พี่ตุ้มจะทำอะไรให้เราทานคะ
1: ทำเมนูจากไข่ค่ะ
0: อาหารจากไข่นั่นเองจริงนะเมนูจากไข่ก็มีอย่างหลายจันก็ชอบมากนะคะท่านผู้ชมหลายคนก็คงมีอาหารเมนูไข่ในใจใช่ไหมคะแต่ว่านะก่อนอื่นที่เราจะทำอาหารกันเราต้องมาเรียนรู้เรื่องไข่ซึ่งมันไม่ได้มาแค่สองคนเรามีวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่นะคะมีความรู้ด้านไข่เยอะแยะเลยมากมายก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จิตติมา กัตตนามลกุลหรืออาจารย์กีของเรานั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์กี
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนเราจะไปทานอาหารจากไข่นะวันนี้เราต้องมาเรียนรู้เรื่องไข่ไก่อาหารชั้นเลิศนะคะเป็นเมนูสำหรับทุกคนนั่นเองนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องไข่ไก่กันค่ะ
3: เกษตรน่ารู
0: ้โอ้โหต่อไข่แล้วไม่นั่งไข่แดงไข่ขาวป้ากี่คะไข่เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ
2: แน่นอนเลยที่เราเห็นภายนอกคืออะไรคะ
0: เปลือกไข่แบบนี้นะคะ
2: เปลือกไข่นะคะนี่ไงเปลือกไข่นะคะเจนสังเกตว่าเปลือกไข่นี่เป็นลักษณะมีรูพุนนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันระบายอากาศได้
0: มีการระบายอากาศด้วยนะคะสำหรับไข่
2: เปลือกไข่ละทีนี้ข้างในกระฟองไข่มีอะไรคะง่ายๆเลยมีไข่ขาวกับไข่แดง
0: อ๋อใช่ใช่
2: ไข่ขาวนี่ก็ยังเป็นสองส่วนอีกนะเป็นไข่ขาวข้นแล้วก็ไข่ขาวเหลว
0: โอ้มีทั้งเหลวและทั้งข้น
2: ใช่แต่ไข่แดงเนี่ยก็อยู่ตรงกลางของไข่ขาวนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วโดยมีผนังกั้นระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวนี่ค่ะคือส่วนประกอบของไข
0: ่อ๋อนี่คือองค์ประกอบของไข่ก็มีทั้งไข่ขาวทั้งแบบข้นแบบเหลวไข่แดงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเปลือกไข่นะซึ่งมีรูพุนระบายอากาศด้วยนะคะเรารู้องค์ประกอบของไข่ไปแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าแล้วกินไข่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายไงบ้างคะ
2: ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นอาหารทรงคุณภาพนะคะ
0: ชั้นยอด
2: คุณค่าเยอะมากนะคะคุณค่าแรกค่ะมีเรื่องของโปรตีนนะ
0: เป็
2: นโปรตีนราคาถูกด้วยนะถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์โปรตีนไม่น้อยเลยแต่ราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์เยอะเลย
0: แสดงว่ากินแล้วจะดีกว่า
2: ดีกว่า
0: ราคาถูกกว่าม
2: ีโปรตีนนะแล้วโปรตีนที่อยู่ในไข่เนี่ยนะเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์นะคะเรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที
0: ่
2: เลย
0: นะ
2: นอกจากโปรตีนแล้วก็มีไขมันนะ
0: เรื่องของ
2: ไขมันเพื่ออะไรคะเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็มีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะทีนี้นอกจากโปรตีนวิตามิน
0: ไขมัน
2: นอกจากโปรตีนไขมันแล้วก็ยังมีวิตามินและแร่ธาต
0: ุวิตามินที่สำคัญ
2: อะไรคะวิตามิน A แล้วก็ B2
0: ดีกับสายตาถ้าจะไม่ผิดวิตามิน A ดีกับสายตาใช่ไหมคะ B2 นี่เรื่องเด็ดชา
2: ใช่ใช่แสดงว่าบริโภคบ่อย
0: รู้จริงนะ
2: ส่วนแร่ธาตุอะไรคะมี
0: โพแทสเซ
2: ีย
0: ม
2: ส
0: ัง
2: กะส
0: ี
2: นะคะสำคัญมากเลยสังกะสีนี่เกี่ยวกับผมใครอยากผมสวยต้องกินสังกะส
0: ีอ๋อมีหน้าล่ะค่ะเขาบอกว่าถ้าเอาไข่แดงไปหมักผมผมมันจะนุ่มลื่นแล้วก็สวยถูกไหมคะอ๋อม
2: ี
0: สังกะสีนี่เองนะคะ
2: แต่ทีนี้พอพูดถึงองค์ส่วนประกอบทางเคมีแล้วสิ่งที่คนกังวลคืออะไรคะมีตัวนึงก็คือคอเลสเตอรอล
0: จันก็ได้ข่าวมาว่าจริงๆตามหลักเนี่ยเคยได้ยินมาว่าคนนึงอ่ะจริงๆนะไม่ควรบริโภคไข่เกิน2ฟองต่อวันจริงหรือเปล่าคะอาจารย์กี
2: ่อ๋อค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลในไข่ปกติแล้วไข่1ฟองเนี่ยมีคอเลสเตอรอล200มิลลิกรัม
0: 200มิลลิกรัมนะคะไข่1ฟอง
2: จากการศึกษาก็มีการวิจัยแล้วนะคะว่าจริงๆวันหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยรับคอเลสเตอรอลได้ถึง300มิลลิกรัม
0: ต่อวันแสดงว่ากินเกินได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามี200แต่เรารับแค่300กิน2ฟองครึ่งใช่ไหมได้ไหม
2: คะ
0: ค่ะอ๋อจริงๆไม่ควรเกินนะคะถ้าเรารู้อยู่แล้วนะก็คือไม่ควรเกินนะคะประมาณ200มิลลิกรัมอ๋อเนี่ยก็ได้ความรู้ไปแล้วนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของไข่นะคะส่วนประกอบของไข่นะคะแล้วก็ประโยชน์คุณค่าของไข่แม้กระทั่งว่าไข่เนี่ย1ฟองเราควรกินประมาณเท่าไหร่นะคะนะคะท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูของพี่ตุ้มไปถึงไหนกันแล้วนะคะกลิ่นโชยมาเลยนะคะหอมหอมใช่ไหมคะป้ากี
2: ้ใช่นี่แหละเสน่ห์ของไข
0: ่โอ้นะเรามาดูดีกว่าว่าเมนูวันนี้ที่พี่ตุ้มทำให้เราทานตอนปิกนิกนอกสถานที่กันนี่คืออะไรกำลังตัดขึ้นมาแล้วค่ะสวยเลยนะคะน่าทานมากนะคะ
4: พี่ตุ้มคะนี่เมนูอะไรคะ
5: เมนูไข่พระอาทิตย์ค่ะ
4: อ๋อเมนูไข่พระอาทิตย์นะคะ
5: อ
4: ัน
5: นี้สามารถที่จะกินได้ทั้งข้าวและไข่ในเวลาเดียวกันได้เลย
4: นี่ไงมีประโยชน์ทั้งข้าวและไข่แต่พี่ตุ้มคะก่อนจะมาเป็นเมนูไข่พระอาทิตย์นี้ค่ะถามหน่อยตอนพี่ตุ้มไปเลือกซื้อไข่เนี่ยเลือกซื้อยังไง
5: เลือกซื้อไข่ที่แบบเปลือกสะอาด
4: ๆนะ
5: คะแล้วก็ผิวไม่ขรุขระแล้วก็ไม่เลอะแบบ ขี้ไก่อะไรทำนองเนี้ยค่ะ
4: พี่ตุ้ม

0: เลือกอย่างนี้อ่ะถามจันอีดีกว่านะคะผู้เชี่ยวชาญด้านไข่ของเราเนี่ยเวลาเลือกซื้อไข่ในตลาดเลือกยังไงคะ
1: โอ้แน่นอนค่ะส่วนใหญ่ผู้ซื้อเนี่ยก
0: ็
1: จะต้องมองจากเปลือกไข่เป็นหลักน
0: ะคะ
1: อันดับแรกเลยนะคะเราต้องดูนะ
0: คะ
1: ไข่ต้องมีรูปทรงรีนะคะ
0: ส
1: ่วนใหญ่คนบางคนเข้าใจว่าต้องเป็นทรงกลมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลูกบอลนะคะอันนี้ไข่ไก่นะคะแน่นอนด้านลำดับต่อไปเปลือกไข่จะต้องไม่บุบร้าวนะอย่างที่คุณตุ้มบอกนะไม่มีรอยร้าวไม่แตกนะคะไม่มีรอยแตกนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะต้องเป็นสีตามธรรมชาติของพันธุ์ไก
0: ่
1: เพราะว่าอย่าลืมว่าไข่ไก่เนี่ยเปลือกไข่จะสองสีที่ขายในบ้านเรามีสีขาวใช่
0: แต่
1: คนไทยสังเกตนะส่วนใหญ่ชอบซื้อเปลือกไข่สีน้ำตาลนะเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันน่ารับประทานนะคะจะต้องเป็นสี
0: ธรรมชาติ
1: ตามพันธุ์ของมันนะคะไม่บุบร้าวเนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆนะคะจะมองว่าไข่สดใหม่นะคะ
0: เลือกซื้อยังไงในตลาด
1: ค่ะแล้วก
0: ็
1: อย่างอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
0: ถ้ามีเป็นจุดๆสีน้ำตาลอะไรจริงๆไม่ดีนะบางคนคิดว่าดีเน
1: า
0: ะ
1: ทำไมเหรอไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าอันนี้แสดงว่า
0: เปลือกต้องนวลใช่ไหมคะเหมือนนวลไม่มีรอยจุด
1: ๆค่ะแสดงว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะคะเราอย่าซื้อนะคะ
0: นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อไข่แล้วต่อไปเราไปตลาดนะคะก็เราเลือกนะคะที่ผิวเนียนๆสวยๆไม่มีรอยเป็นกลั่งนะคะแล้วก็สีตามธรรมชาตินะคะนี่ก็คือหลักง่ายในการเลือกซื้อไข่ในตลาดนะคะเรารู้เรื่องหลักการซื้อไข่แล้วเมนูอาหารก็พร้อมอยู่แล
1: ้
0: วขั้นต่อไปก็คือการชิมของเรานั่นเองถูกไหมคะเอามาชิมกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะมาดูซิมันจะอร่อยแค่ไหนกันนะคะเมนูไข่พระอาทิตย์นะคะ
2: จานเอาเลยค่ะ
0: จานมันเล็กไปไหมคะ
1: โอ้ใช่อันนี้เป็นการชิม
0: เป็นการชิมนะคะเรามาดูกันว่าเมนูไข่พระอาทิตย์เป็นยังไงบ้าง
1: เราชิมด้วยกันก็ได้ค่ะ
2: ไม
1: ่
2: ต้องทานข้าวก็ได้ค่ะเมนู
0: ไข่
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ไปตักให้นะคะ
0: นะคะแต่จริงๆอ่ะวันนี้แอบเห็นพี่ตุ้มไม่ได้ทำแค่เมนูเดียว
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อมีเมนูอื่นอีกไหมคะ
2: มีเมนูราบไข่ต้มค่ะ
0: อ๋อเห็นไหมคะอาหารง่ายๆนะคะก็มีจริงๆไข่มันทำได้หลากหลายเมนูเนาะพี่ตุ้ม
1: โอ้จะบอกว่าไข่ไก่เนี่ยฟองนึงเนี่ยทำเป็นทั้งอาหารคาวอาหารหวานได้นะเช่นอย่าว่าไข่นะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะ
1: ขอบคุณนะคะทีนี้ต่อไปเราจะต้องลองชิมละ
0: ถึงขั้นตอนชิม
1: ชิมนะคะ
0: ผู้ชมหลายคนคงหิวเหมือนเรา
1: เป็นขั้นตอนที่
0: จันกับจันทีจะลองชิมให้ดูว่าอร่อยแค่ไหน
2: จันขาน
0: ี่ไงที่จันบอก
2: ไข่ต้ม
0: น
2: ่
0: าทานมากในนี้ลาบไข่ต้มใช้งบเท่าไหร่คะเนี่ย
2: อันนี้ถ้าเราคิดจริงๆแล้วไข่เนี่ยก็จานเนี้ยไม่เกิน50บาท
0: โอ้
2: ใช่ไหมคะได้จานใหญ่มากเลยแล้วก็มีประโยชน์ด
1: ้
2: วย
0: ได
1: ้ทั้
0: ง
1: ฟองเนี่ย
0: ทั้งอาหารได้รสชาติที่ดี
2: นะคะ
0: นี่คือ
2: หน้าตาสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่อ
2: าจารย์ลองทานค่ะลอง
0: จันทีชิมแล้วเป็นไงบ้างคะรสชาติ
1: ยกนิ้วโป้งค่ะ
2: ได้กินทั้งข้าวได้กินทั้งไข่ด้วยเดียวกันนะคะ
0: มากเลย
2: นะคะทานกับลาบไข่ต้มด้วย
0: นี่ค่ะมาทั้งทีในการปิ้งนี้ต้องกินไข่เยอะนะคะเนื่องจากอาจารย์กีบอกแล้วเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกไหมคะแล้วก็มีคุณค่าครบนะคะสำหรับ
2: เดี๋ยวตุ้มขอชิมนิดนึงว่าเป็น
0: เดี๋ยวคนทำยังไม่ได้ชิมเลยให้คนทำชิมก่อนนะใช้ถามหน่อยค่ะในสูตรของไข่พระอาทิตย์เนี่ยใช้อะไรบ้าง
2: จริงๆตุ้มในสูตรจานนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ไข่2ฟองก็พอทำให้เราทานคนเดียวเนี่ยค่ะไข่2ฟองนะคะอาจารย์ทีนี้เราก็เติมข้าว
0: อ
2: ันน
0: ี้
2: ข้าวเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราชอบทานข้าวมากข้าวน้อยไม่เป็นไรเราใส่ทีนี้ตุ้มเห็นว่าถ้ามีข้าวกับไข่อย่างเดียวมันก็ยังดูเหมือนไม่มีผัก
0: ค่ะตุ้ม
2: ก
0: ็
2: ใส
0: ่
2: ผักต่างๆลงไปที
0: ่
2: เราชอบนะคะจันแล้วก็สีสันสวยงามแค่นี้เราก็ได้เมนูแล้วอันนี้เป็นไข่2ฟองค่ะ
0: อ๋อนี่คือสูตรก็มีข้าวมีไข่มีผักนะคะแล้วแต่ตามใจชอบแต่วันนี้รู้สึกว่าข้าวจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมคะ
2: อันนี้จะเห็นว่ามีหลากหลายสีนะคะ
0: ใช่เป็นสีม่วงมีแอนโทไซยานินสูงนะคะเห็นไหมคะมีพร้อมเลยทั้งสารอาหารนะจากไข่เอ่ยข้าวไรซ์เบอร์รี่เอ่ยแม้กระทั่งผักพวกข้าวโพดแครอทถั่วลันเตาก
2: ็
0: ถือว่าครบนะคะมื้อนึงจริงทานแค่นี้ก็ถือว่าอิ่มเนาะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอีกอันนึงนะคะพลาดไม่ได
2: ้ก็คือไข่แล้วก็มีโปรตีนเสริมอีกนิดนึงคือโปรตีนจากเนื้อไก่หรือใครไม่ชอบเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อหมูก็ได
0: ้
2: นะคะเราให้มันดูว่ามีสีสันหน้าตาแล้วก็มีผักนะคะในนี้มีน้ำมะนาวมีพริกป่นมีข้าวคั่วนะคะแล้วก็มีใบสะระแหน่มีต้นหอมมีผักชีนะคะ
0: ครบ
2: เห็น
0: ไหมคะ

0: าเป็นวัยรุ่นนะคะอย่างอาจารย์จัญญาเนี่ยอายุประมาณ20เศษหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในวัย
1: กำลังเติบโต
0: หรือแม้กระทั่งหญิงมีครรภ์นะคะควรจะบริโภคไข่ไก่วันละฟอง
1: วันละฟอง
0: กำลังดีเลยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะที่แบบใกล้อายุมากแล้วนะคะอย่างเช่นอาจารย์จิตติมาผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องโรคนะคะโรคเบาหวาน
1: ความดันใช่ไหมคะ
0: อันนี้บริโภคทุกวันก็คงไม่ดี
1: แล้วบริโภคเท่าไหร่ถึงจะพอคะสำหรับผู้สูงอาย
0: ุสัปดาห์หนึ่งสัก3ฟองก็พอ
2: สัปดาห์3ฟองพอ
1: พอแล้วนะสำหรับผู้สูงอายุที่น่าจะมีปัญหาเรื่องโรคต่างๆใช่ไหมคะอ๋อเพิ่งทราบนะคะนี่แสดงว่าจานนี้ยังบริโภคได้วันละฟองอยู่
0: วันละฟองเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ
1: แต่ก็อยากจะรู้อีกว่ากว่าจะมาเป็นไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยมันมา
2: จากไหน
1: มันยากง่ายแค่ไหนน่าเราอาจจะนึกภาพไม่ได้ว่าไก่หนึ่งฟองไข่เอาไข่ฟองเนี้ย
2: ได้ยังไงมาได้ยัง
0: ไงไข่ไก่บอกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็มาจากแม่ไก
2: ่
0: ทีนี้ปกติแม่ไก่หนึ่งตัวเนี่ยจะให้ไข่วันละฟองเท่านั้นนะทีนี้เราจะรู้ยังไงนะเราต้องตามไปดูนะคะเราไปที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เลยค่ะ

0: วัสดีครับพี่กีครับ
1: สวัสดีค่ะสบายดีนะ
0: สบายดีครับวันนี้ไปไหนมาเห็นทำไมผ่านมาแถวนี้ครับ
1: แวะมาแถวนี้ก็เลยคิดถึงเธอเลยมาเยี่ยม
0: อ๋อครับผมยินดีเลยครับ
1: อ๋อค่ะเป็นไงครับกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ดีไหมคะช่วงนี
0: ้ก็ช่วงนี้ก็กำลังไปได้ดีเลยครับ
1: ก็ราคาไข่ไก่ก็ค่อนข้างดีนะ
0: ครับผมก็ขยับตัวเพิ่มขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะผมถามที่ฟาร์มที่ไก่ไข่ของขังที่เลี้ยงแบบไข
0: ่
1: ในกรง
0: ต
1: ับใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: จริงๆในประเทศไทยเรามี2รูปแบบใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับผมปกติการเลี้ยงไข่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกที่เราเห็นกันตามใบตามบ้านตามไร่ตามนาก็คือเป็นรูปแบบของในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยนะครับลักษณะของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยก็อาจจะเลี้ยงปล่อยตามลานดินนะครับปล่อยเป็นพื้นที่เป็นโรงเรือนลักษณะเป็นพื้นคอนกรีตหรืออาจจะเป็นพื้นแบบยกสูงนะครับก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่หรือข้อจำกัดของแต่ละฟาร์มหรือว่าแต่ละผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับแต่ลักษณะที่ผมเลือกใช้ก็คือในลักษณะของการเลี้ยงบนกรงตับแต่สิ่งที่พิเศษของผมก็คือการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับผมจะเลี้ยงอยู่บนบ่อปลาเพราะสิ่งที่ผมได้ก็คือผมจะได้ไข่ไก
1: ่
0: และอีกอย่างนึงคือผมจะได้มูลไก่ให้สำหรับปลาของผมที่อยู่ทางด้านล่างจบมานะครับอันนี้คือได้ทุกวันนะครับผมได้รายได้ทุกวันเลยแต่กดไก่ไปผมก็จะได้ปลาด้วยนะครับเดี๋ยวงั้นพี่ขี่มาแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญเข้าไปชมฟัง

ก็เป็นรูปแบบการเลี้ยงนะครับเป็นรูปแบบการเลี้ยงผมก็จะเลี้ยงอยู่บนกรงตับนะครับเป็นกรงตับเลี้ยงก็ใส่ไก่อยู่ประมาณ 2-3 ตัว

ก็ลักษณะของฟาร์มของผมนะครับจะเป็นการเลี้ยงไก่ระยะไข่เดือนอย่างเดียวครับก็จะซื้อไก่สาวจากฟาร์มข้างนอกเข้ามาเลี้ยงครับก็จะไก่อายุประมาณ 16-17 สัปดาห์ก็จะเป็นไก่สาวที่เรานำเข้ามาเลี้ยงครับเพราะว่าในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยเรื่องแรกเลยขั้นตอนของการเลี้ยงเราก็จะมีการสิ่งสำคัญเลยก็คือในเรื่องของความสะอาดของโรงเรือนเราจะมีการพักเล้าหรือพักโรงเรือนเนี่ยก็ประมาณ14วันเป็นอย่างน้อยหลังจากที่เรานำไก่ทุกก่อนออกไป

0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรานำไก่เข้ามาเลี้ยงนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของการให้ระบบการให้ระบบการให้อาหารต้องมีให้อาหารอย่างเต็มที่นะครับนะครับแล้วก็มีระบบการให้น้ำนะครับมีให้น้ำอยู่ตลอดเวลา
1: ให
0: ้ใช่ครับต้องให้อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับเราต้องมีน้ำมีอาหารให้เต็มที่แล้วก็สิ่งที่สำคัญการเลี้ยงไก่ไข่ไม่ได้เลยคือแสงนะครับการให้แสงตอนกลางคืนผมก็จะต้องเปิดไฟด้วยนะครับใช่ครับก็จะมีหลอดไฟครับผมจะให้แสงโดยเฉลี่ยประมาณ16ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเลี้ยงนะครับการให้อาหารนะครับเราก็จะให้อาหารไก่เนี่ยครับรู้ไหมครับพี่กี่ว่าไก่วันเนี่ยกินอาหารวันละเท่าไหร่
1: ถึง100กรัมเนี่ย
0: โอ้โหกว่าเลยครับไก่ถ้าสภาพอากาศดีให้ผลผลิตดีนะครับก็ประมาณเฉลี่ยประมาณ110กรัมเลยนะครับ
1: ครับทีนี้ระบบการควบคุมโรค
0: การควบคุมโรคแล้วเปิดก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการป้องกันโรคแต่สิ่งที่เราทำอยู่ก็คือหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือหนึ่งก่อนที่จะเข้าโรงเรียนมาครับเราต้องทำความสะอาดตัวเองด้วยครับหนึ่งล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับจุ่มเท้าก่อนที่จะเข้ามาสิ่งที่สำคัญในส่วนของการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่ไข่คือผมเน้นในเรื่องของการป้องกันคือการทำวัคซีนนะครับเราก็จะทำวัคซีนตามโปรแกรมของไก่ไข่ระยะไข่โดยเข้มงวดโดยเคร่งครัดเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากเลยครับพี่ปี๊ด
1: ทีนี้พอแม่ไก่เริ่มให้ไข่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: นี่เห็นไข่แล้วพอพูดถึงไข่เห็นไข่เลย
0: ครับผม
1: สดใหม่น่ากินมากเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ไม่รู้ว่าพอหลังจากเราได้ไข่จากแม่ไก่แล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อไปเนี่ย
0: ก็สิ่งสำคัญนะครับเนี่ยครับลักษณะของไข่ไก่ที่เราได้นะครับวันนึงปกติในโรงเรือนเนี่ยครับเลี้ยงอยู่ประมาณ 5,000 ตัวเอาที่เฉลี่ยเลยก็จะได้ประมาณ 80% ของจำนวนไก่ที่เราเลี้ยงนะครับผมคิดว่าพี่กีอยากรู้แล้วนะครับว่าไข่ไก่เนี่ยมันมายังไงหรือมีวิธีการดูแลหรือการเก็บเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่กีเชิญครับเดี๋ยวผมเชิญพาไปดูวิธีการเก็บไข่กันนะครับเชิญครับ

0: ครับผมต้องเก็บทุกวันเลยครับพี่กีเพราะว่าตอนนี้ไข่เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังให้ผลผลิตเยอะปกติเนี่ยพี่กีรู้ไหมเราต้องเก็บถึงวันละ2ครั้งเลยครับ
1: โอ้ทีขนาดน
0: ี้ใช่ครับคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเช้าก็เราก็จะเริ่มเก็บก็ประมาณ9โมงถึง10โมงเราก็จะเริ่มเก็บในช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นอีกครั้งนึงนะครับก็ประมาณบ่าย3นะครับเราก็จะทำการเก็บไข่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นน่ะแต่ในกรณีที่ไก่เนี่ยให้ผลผลิตสูงมากๆเลยเขาเรียกว่าเข้าช่วงระยะพีคนะครับของการให้ไข่บางครั้งเราต้องเก็บถึงวันละ3ครั้งเลยครับพี่สี
1: สามครั้งเลย
0: ใช่ครับแต่ปกติเราก็จะเก็บกัน2ครั้งนี่แหละครับ
1: เฮ้ยพอไก่ที่เราเก็บแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรต่อเนี่ย
0: ครับไข่ที่เราเก็บได้นะครับในแต่ละวันเนี่ยครับแต่ละโรงเรือนของเราที่เรามีอยู่เนี่ยครับเราก็จะนำไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูกันเราจะนำไข่ที่ได้นะครับเป็นไข่พระเนี่ยเราก็จะนำไปคัดขนาดเพื่อทำการส่งขายต่อไปงั้นเดี๋ยวผมเชิญพี่กีไปดูวิธีการคัดไข่กันครับเชิญเลยครับ

0: ไก่ไก่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยไก่ไก่หลังนี่มาจากไหนอะค่ะ
1: เมื่อกี้ที่ผมพาพี่กีไปดูนะครับอันนี้คือไข่ไก่ที่มาจากโรงเรือนแต่ละหลังของเราครับตอนนี้ของเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่5หลังไข่แต่ละวันจะโดนรวบรวมแล้วเก็บไข่ทั้งหมดเลยมารวบรวมเพื่อที่จะนำมาคัดแยกขนาดต่อนะครับโดยไข่ที่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็น่าจะไก่ของเรามีประมาณอยู่ 20,000 ตัวก็ประมาณ 80% แต่ละวันเราได้ไข่จำนวนก็ประมาณ 16,000 ฟองนะครับก่อนที่เราจะนำไปจำหน่ายนะครับเราต้องนำมาคัดแยกขนาดก่อนนะครับตามไซส์ของไข่แต่ละเบอร์ครับเป็นเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับตามมาตรฐานของขนาดของฟองไข่นะครับหลังจากไข่ที่เราคัดแยกขนาดออกมาแล้วนะครับเราก็จะหลังจากนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือนำไปจำหน่ายครับ
0: โอ้ค่ะเอ๊ะแล้วก็มีวิธีการขนย้ายลง
1: นะครับวิธีการจำหน่ายไข่นะครับเราก็มี2แบบครับ1จะมีผู้ค้าไข่คือผู้รับซื้อไข่ครับเป็นผู้ค้าส่งจะมารับซื้อไข่เราถึงหน้าฟาร์มเลยครับหรือว่าบางรายที่เขาไม่มีรถนะครับเขาไม่มีรถขนส่งเราก็จะบริการไปส่งให้ถึงที่ร้านของเขาเลยครับ
0: ดีมากเลย
1: ครับผมอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบภาพรวมทั้งหมดเลยครับในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่ครับไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากหากถ้าพี่กีสนใจยังไงก็สามารถที่จะขอความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผม
0: เริ
1: ่
0: มมีความสนใจแยกต่างฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เองละแต่ผู้อื่นวันนี้เดี๋ยวพี่มีธุระต้องไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าจะมาแวะเยี่ยมใหม่ครั้งนึง
1: ได้เลยครับยินดีมากเลยครับผมงั้นก็โอเคครับไว้โอกาสหน้าแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ
2: โอ้โหเมื่อกี้พี่ดูมานะคะกว่าจะได้ไข่ไก่หนึ่งฟองให้เราทาน
3: นี่เนาะ
2: นะคะมันสลับซับซ้อนเนาะไม่ธรรมดาเลยนะนันกี
4: จริงๆฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยเนี่ยมีทั่วทุกจังหวัดนะคะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลถ้าจากที่เราเห็นจะเห็นว่าเขามีรูปแบบการเลี้ยงที่เป็นระบบได้มาตรฐานนะคะสิ่งสำคัญประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้ก็คือได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ประเด็นปัญหาคือเมื่อเรารู้แล้วว่าไข่ไก่แม่ไก่เลี้ยงยังไงเพื่อให้ได้ไข่ไก่ให้เราและไข่ไก่เนี่ยมีคุณภาพยังไงนะเราก็อยากควรจะช่วยกันนะคะช่วยกันบริโภคไข่ไก
2: ่รณรงค์การบริโภคไข่ไก่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะนะสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่ขั้นตอนของไข่คืออะไรองค์ประกอบเป็นยังไงประโยชน์ยังไงบริโภคยังไงนะคะแล้วก็มาถึงเมนูอาหารที่พี่ตุ้มโชว์ให้ดูว่านะคะเมนูอาหารแต่ละชนิดอย่างเช่นยาลาบไข่ต้มนะคะไข่ปลาทิพย์มีองค์ประกอบอะไรบ้างทำยากง่ายยังไงนะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับไข่ไก่นะคะซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะคะไข่ของเราเนี่ยค่ะมีคุณภาพนะคะดีมากนะคะยังไงก็ตามนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะรายการที่นี่เกษตรบริชาติตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.เจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: จะเรียนมสท.ได้หรอ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
12: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
0: ้ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับซึ่งในตอนที่1ของเราเนี่ยเราจะพูดถึง AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกันนะครับเรื่องของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันมานานนะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับมีการคิดได้อย่างมนุษย์นะครับซึ่ง1ใน AI เนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับถ้าเราจะพูดเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยให้รู้เรื่องเนี่ยต้องเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์กับการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับมนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้จากการสังเกตการนะครับแล้วก็การเรียนรู้แบบมีรูปแบบในห้องเรียนนะครับส่วนเครื่องจักรเนี่ยจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่านะครับอย่างที่เห็นในสไลด์นะครับเครื่องจักรจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่าแล้วไปสร้างเป็นตัวแบบที่เอาไว้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องของการที่เราจะสร้างของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็คือการที่เราจะใช้ Machine Learning Algorithm เนี่ยนะครับเรียนรู้ชุดข้อมูลดอกไอริสแล้วไปสร้างโมเดลกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำนายดอกไอริสกันนะครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันมีสายพันธุ์ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงการสาธิตเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดข้อมูลที่เราจะทำในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับชุดข้อมูลในวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดข้อมูลที่เป็นดอกไม้ที่เราเรียกว่าดอกไอริสเนี่ยครับซึ่งดอกไอริสนี่จะมีคุณสมบัติอย่างนึงคือมันจะมีกลีบดอก2แบบกลีบดอกแบบแรกเนี่ยคือกลีบดอกที่ชูขึ้นข้างบนเราเรียกว่าเพทัลนะครับส่วนกลีบดอกแบบที่2คือกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เราเรียกว่าเซปัลนะครับชุดข้อมูลของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีการอธิบายเอาไว้ว่า50แถวแรกเนี่ยจะเป็นดอกไอริสที่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเซโตซ่านะครับส่วนอีก50แถวถัดไปเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็50แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเวอร์เจนิก้านะครับรูปแบบสำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องในวันนี้คือเราจะสร้างตัวแบบหรือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือเป็นอัลกอริทึมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถทำนายได้ว่าดอกไอริสเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรจากการที่เราใส่ความกว้างและความยาวของกลีบดอกที่ชี้ขึ้นบนที่เรียกว่าเพเทลกับกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เรียกว่าเซปัลวิดเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องนะครับจากชุดข้อมูลของดอกไอริสกันนะครับครับในการสาธิตในวันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม Google Colab กันนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะ search Google นะครับคำว่า Colab อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเข้าไปในลิงก์ Google Colab กันนะครับGoogle Colab เป็นบริการบนคลาวด์นะครับเป็นอีดิเตอร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับลงไปแล้วก็รันได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดอะไรมาลงในโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ผมจะสาธิตการใช้ Google Colab นิดนึงก็แล้วกันนะครับก็คือผมจะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกสมุดบันทึกใหม่นะครับรอสักพักนึงนะครับที่ให้ Google มันขึ้นเป็นตัวอีดิเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโอเคลักษณะของ Editor จะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเขียนโปรแกรมไปได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับผมพิมพ์ a เท่ากับ5ตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดตัวแปรใหม่1ตัวนะครับชื่อ a มีค่าเป็น5นะครับแล้วผมกำหนด b เท่ากับ7นะครับเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อ b มีค่าเป็นเลข7นะครับแล้วผมกดปุ่มรันนะครับตอนรันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่รันปุบประมวลผลบนคลาวด์นะครับมันจะมีการคอนเน็กต์แล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วถึงจะค่อยรันในเมมโมรีอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีขีดถูกขึ้นข้างหน้าตรงนี้ก็แปลว่ามันได้สร้างตัวแปรขึ้นในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนโปรแกรมต่อเนี่ยครับเราสามารถแยกส่วนโปรแกรมเนี่ยให้ออกเป็นอีกส่วนๆได้นะครับเรากดปุ่มบวกโค้ดตรงนี้นะฮะแล้วตัวอย่างเช่นผมเขียนคำว่า print นะครับ a บวก bอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกดปุ่มรันนะครับโปรแกรมก็จะตอบกลับมาว่าได้ค่าเป็น12นะครับ A เป็น5 B เป็น7ตอบมาเป็น12นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของโน้ตบุ๊กที่เกิดขึ้นบน Google Colab นะครับทีนี้เรากลับมานิดนึงครับก็คือเรากำลังจะใช้ชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับในการที่เราจะประมวลผลแล้วเราก็จะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นนะครับผมเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะลองทำที่บ้านดูก็จะเขียนตามแบบนี้ได้เลยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับที่ผมเขียนก็คือผมกำลังจะใช้ชุดข้อมูลจากดอกไอริสนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็น data frame นะครับสร้างเป็นตัว ชุดข้อมูลที่โหลดเข้าไปในเมมโมรีเพื่อที่จะเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับผมกดปุ่มรันตรงนี้จนกระทั่งมีขีดถูกข้างหน้านะครับแล้วผมจะแสดง Data Frame ที่ผมโหลดจากดอก Iris นะจากชุดข้อมูลดอก Iris ออกมาให้ดูนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วตอนที่เราอินโทรกันนะครับชุดข้อมูลดอก Iris จะมีชุดข้อมูลอยู่ทั้งหมดจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับเป็นชุดข้อมูลของดอก Iris สายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับ50แถวแรกนะครับแล้วก็จะเป็น Versi Color ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเป็นจุดๆๆตรงนี้เขาละเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็น Virginica เนี่ยอีก50แถวสุดท้ายนะครับตัวคอลัมน์เนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์ด้วยกันนะครับก็คือความกว้างของกลีบดอกแบบเซปอลนะครับแล้วก็ความอันนี้ความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับแล้วก็เป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับแล้วก็ความกว้างของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับซึ่งจะเห็นว่าเซโตซ่าเนี่ยครับก็จะมีความกว้างของดอกลักษณะแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ Versi Color Virginica ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาพลอตเป็นกราฟดูนะครับว่าจะได้กราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จะใช้ Library Matplotlib นะครับในการวาดกราฟนะครับโดยเอาความกว้างของกลีบดอกประเภทเซปอลและเพทัลเนี่ยครับมาวาดกราฟดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวตอนนี้ผมเอาเพทัลวิดนะครับลองมาวาดเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่ามีการแจกแจงหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมลองเอาเพทัลเลงนะครับก็คือความกว้างความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลลองมาพลอตเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นสแกตเตอร์พลอตนะครับก็จะได้สแกตเตอร์พลอตหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะอ่านง่ายที่สุดนะครับก็คือผมเอาแกน x ตรงนี้นะครับเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเซปอลนะครับส่วนแกนแนวตั้งแกน y ตรงนี้ครับจะเป็นเลงนะครับก็คือเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับความจริงแล้วเนี่ยตัวดอกไอริสของเราเซตข้อมูลของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับแต่ว่าเราจะเอา4คอลัมน์เนี่ยมาพลอตเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเพราะมันมี4แกนนะครับมันไม่สามารถมองเห็นได้ในแกน3มิติก็เลยขออนุญาตดึงมาแค่2แกนนะครับก็คือตัวเอาเซปอลเลงกับเพทัลเลงเอามาวัดดูนะครับตัวสีของจุดตรงนี้นะครับก็คือสีจะแบ่งตามสปีชีส์ของสายพันธุ์ของดอกไอริสนะครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่านะครับสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์และสีเขียวเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เวอร์จินิก้านะครับถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้เราก็จะเห็นความเป็นกลุ่มนะครับของตัวกลีบดอกคือหมายความว่าเราสามารถใช้กลีบดอกความกว้างและความยาวของกลีบดอกตรงนี้ครับแยกแยะสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับตัวอย่างเช่นตรงดูกลุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับก็คือกลีบดอกของดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่านะครับก็จะเห็นว่ามีเซปอลเลงกับเพทัลเลงตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าสายพันธุ์เซโตซ่าจะมีดอกจะเป็นดอกไอริสที่เป็นดอกค่อนข้างเล็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นสีส้มตรงนี้ครับก็จะเป็นสายพันธุ์เวอร์จินิก้าก็พูดง่ายๆก็คือว่าน่าจะเป็นไอริสสายพันธุ์ที่มีดอกลักษณะเหมือนความใหญ่กลางๆนะครับส่วนตัวดอกไอริสที่มีความใหญ่ของดอกมากที่สุดน่าจะเป็นดอกในสายพันธุ์เวอร์จินิก้าเป็นต้นนะครับโอเคลักษณะของการสร้างสแกตเตอร์พลอตตรงนี้ครับยังไม่ใช่การที่เราจะสร้างเป็นโมเดลการเรียนรู้นะครับเป็นแค่การที่เราจะดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ดูลักษณะการกระจายของข้อมูลนะครับการแจกแจงของข้อมูลนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เป็นโหลดข้อมูลมาแล้วสร้างเป็นโมเดลในการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ supervised learning นะครับเป็นตัวแบบของการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลจากดอกไอริสเนี่ยจะเห็นว่าคอลัมน์ขวาสุดเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์ของดอกไอริสซึ่งมี3สายพันธุ์นะครับเราจะเรียกลักษณะของชุดข้อมูลแบบนี้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการทำนายสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับต่อไปขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Supervised Learning กันนะครับหลังจากที่เราทำเรื่องราวของ Pre-processing มาแล้วนะครับก็คือการที่เราดึงข้อมูล จากชุดข้อมูลดอก Iris นะครับมาสร้างเป็นกราฟนะครับเพื่อดูการกระจายของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสร้างโมเดลการเรียนรู้กันนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโมเดลทางด้าน Machine Learning นะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะใช้ไลบรารี Seaborn นะครับแล้วก็จะดึงข้อมูลดอก Iris ขึ้นมานะครับมาเก็บไว้ใน Data Frame ที่ชื่อ DF นะครับ Data Frame เนี่ยก็จะเป็นเหมือน Data Structure แบบนึงนะครับที่ตัว Python มีเอาไว้นะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลที่มันเป็นหลายๆ dimension หรือว่าเป็นตารางนะครับพูดง่ายๆนะครับเอาดึงข้อมูลขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับผมลอง print df ออกมาดูนะครับเป็นข้อมูลของดอก iris ทั้งหมด150ดอกเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากนั้นครับตามกฎของ machine learning ครับเราจะแบ่งตัวแปรเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับโอเคตัวแปร y เนี่ยครับเราถือเป็นผลของการทดลองนะครับในที่นี้ก็คือคอลัมน์ขวาสุดตรงนี้ครับผมอยากให้มันเป็นตัวแปร y คอลัมน์ขวาสุดตรงนี้นะครับสปีชีส์ตรงนี้ครับมันหมายความว่ามันเป็นเฉลยครับว่าแต่ละดอกเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้น y เป็นผลลัพธ์นะครับส่วน x ตรงนี้ครับจะให้มันเป็นเราเรียกว่าฟีเจอร์นะครับก็คือค่าของคอลัมน์ต่างๆก็คือตัวคอลัมน์ sepal length sepal width petal length และ petal width ตรงนี้ครับเราใช้เป็นตัวแปร x นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะมี x อยู่4ตัวด้วยกันนะครับโอเคผมรันบรรทัดนี้นะครับ y จะเป็นผลลัพธ์แล้ว x จะเป็นตัวแปรต้นของผลลัพธ์เหล่านั้นนะฮะโอเคยังไม่เห็นข้อมูลอะไรขึ้นมายังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรขึ้นมานะครับเป็นการโหลดข้อมูลลงในเมมโมรีเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับตามกฎของ Machine Learning เช่นกันครับเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการสร้างตัวแบบที่เราเรียกว่า Train Set นะครับกับข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการทดสอบตัวแบบของเรานะครับที่เราเรียกว่า Test Set นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น X Train X Test Y Train และ Y Testx train ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ใช้ train x test ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ในการทดสอบตัวแบบนะครับส่วน y train y test ก็เช่นกันนะครับตัวการแบ่ง x train x test ตรงนี้นะครับเราจะใช้library ที่ชื่อ train test speed นะครับของ scikit-learn นะครับอันนี้ลองทำดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรารู้ว่า scikit-learn คืออะไรเป็นเครื่องมือที่มันจะเป็นเครื่องมือที่มีพลังค่อนข้างมากนะครับลองรันดูนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับถ้าขีดถูกเมื่อไหร่ก็แปลว่าผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราแบ่งเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปสร้างเราเรียกว่าโมเดลกันนะครับโมเดลก็คือเหมือนเป็นแอมหรือมันเป็นชุดข้อมันเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับหรือมันเป็นอะไรล่ะโฟลว์ชาร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เอาไว้ใช้ในการที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อไปนะครับตามหลักของ Machine Learning คือเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้วิธีการสร้างการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมนะครับจะเห็นว่าที่เราเขียนมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมออกแบบโปรแกรมเหมือนเดิมเลยนะครับเรากำลังจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับโอเคโมเดลที่เรากำลังจะเรียนรู้ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า CLF นะครับ CLF ตรงนี้มันคือ classifier นะครับก็คือเราถือว่าเป็นปัญหาการแยกแยะดอกไอริสตรงนี้ครับเราถือว่าเป็นลักษณะของคลาสสิฟิเคชันแบบหนึ่งนะครับโมเดลที่ใช้ในการทำคลาสสิฟิเคชันเนี่ยเราก็เรียกว่าคลาสสิฟายเออร์นะครับโอเคโปรแกรมมีแค่2บรรทัดครับก็คือเราจะใช้คลาสสิฟายเออร์แบบ decision tree นะครับก็คือต้นไม้ตัดสินใจนั่นเองนะครับโอเคและบรรทัดนี้นะครับ clf จุด fit ก็คือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจครับจากชุดข้อมูล x train กับ y train ก็อย่างที่บอกครับ x train คือตัวแปร x ที่เราแบ่งเอาไว้ใช้ในการเทรนนะครับ y train ก็คือตัวแปร y หรือผลลัพธ์ที่เราแบ่งเอาไว้ในใช้ในการเทรนนะครับโอเคหลังจากบรรทัดนี้ครับเราจะได้โมเดลนะครับหรือวิธีกลวิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาที่เรียกว่า clf นะครับลองรันดูนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนกับ Python ตอบกลับมานิดนึงครับว่า decision tree classifier เนี่ยที่ max depth เท่ากับ10เนี่ยครับคือหมายความว่าต้นไม้ตัดสินใจของเรามีความลึกอ่ะกิ่งก้านสาขาได้10ก้านนะครับสร้างเสร็จแล้วตัว max depth ตรงนี้เป็นพารามิเตอร์สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่ว่าเราคิดว่า depth เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับโอเคผมสร้างพอมันสร้างเสร็จแล้วผมอยากจะให้ตัว scikit-learn เนี่ยปริ้นต้นไม้ตัดสินใจออกมาดูนะฮะว่าหน้าตาของต้นไม้ของเราเป็นยังไงนะครับโอเคสักครู่นะครับต้นไม้ตัดสินใจของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้อ่านง่ายๆก็คือว่าตัวตัดสินใจเนี่ยว่า มีดอกไอริส1ดอกเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยครับจะเริ่มต้นตัดสินใจจากการดู petal length นะครับว่าน้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าดูโหนดแรกนะครับ petal length น้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า 2.45 ไปทางซ้ายนะครับแล้วจะตอบทันทีนะครับโหนดนี้ตอบทันทีไม่มีกิ่งก้านไปแล้วตอบทันทีว่าถ้าน้อยกว่า 2.45 เป็นสายพันธุ์เซโตซ่าทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือมากกว่า 2.45 ตรงนี้ครับก็จะมาทำมาดูเพเทลวิดต่อนะครับว่าเพเทลวิดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเพเทลวิดเป็นน้อยกว่า 1.75 จะไปทางซ้ายถ้าเกิดว่ามากกว่า 1.75 จะไปทางขวานะครับโดยกลวิธีในการคำนวณตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเราเรียกว่าเป็นเอนโทรปีนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้จีนี่อินเด็กซ์นะครับในการที่เราจะบ่งบอกว่าใช้ฟีเจอร์ไหนในการที่จะแยกแยะระหว่างซ้ายกับขวานะครับตัวจินนี่อินเด็กซ์ตรงนี้ครับมันจะแสดงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบน decision tree ของเรานะครับถ้าจินนี่มันลดลงเหลือ0เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็แปลว่าเราขจัดความวุ่นวายออกไปได้หมดน่ะก็คือหมายความว่าเราตอบได้เลยว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับสำหรับทางด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นว่าเราขจัดจินนี่เหลือจินนี่อินเด็กซ์จนกระทั่งเหลือ0ใช่มั้ยครับเพราะงั้นเราจะตอบเลยว่าอ๋อมันคือสายพันธุ์เซโตซ่านะในขณะที่กิ่งก้านทางด้านขวาตรงนี้ถ้าจินนี่มันยังไม่ใช่0ตรงนี้มันก็ยังแยกแยะไปได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าจินนี่เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็น0ในโหนดสุดท้ายนะครับแล้วเราจะตอบได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลวิธีการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยครับมันผลิตเอาตัว decision tree ตรงนี้ที่เป็นทางแยกสาขาต่างๆออกมานะครับแล้วตัวกลวิธีทางแยกสาขาตรงนี้ครับจะเป็นต้นไม้ที่เราเอาไว้ใช้ตัดดอกไอริสดอกใหม่ๆต่อไปนะครับเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับถ้าเราไปเอาดอกใหม่มาอีกดอกนึงซึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะครับเราจะตัดสินว่าดอกเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราก็จะตัดสินจากต้นไม้ต้นนี้นะครับโอเคทีนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเทสนิดนึงนะครับวัดประสิทธิภาพนิดนึงก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมกำลังจะสร้างตัว Y predict นะครับก็คือจะให้ตัวต้นไม้ตัดสินใจของเราเนี่ยครับลอง predict ดูว่าไอ้ตัวอะไรล่ะตัว Y predict ของเราตัว X test ของเราเนี่ยมันผลิต Y predict ออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะครับได้เป็นสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ Y predict ที่เราผลิตขึ้นมาจะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คือเมื่อกี้เราแบ่งข้อมูลเป็นตัว Y test ใช่ไหมครับลองเอา X test เนี่ยมาผลิต Y test ดูได้ Y test หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคซึ่งมันก็จะได้เป็นconfusion เราเรียกว่า confusion matrix นะครับได้หน้าตาแบบนี้นะครับconfusion matrix อันนี้อธิบายค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับขออธิบายตรงที่มันเป็นรูปสวยๆก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคลักษณะแบบนี้นะครับให้เรามองว่าที่ทายถูกเนี่ยคือแนวทะแยงตรงนี้นะฮะแนวนอนตรงนี้ก็คือ predicted label นะครับก็คือเป็นการทำนายว่าทำนายได้สายพันธุ์อะไรนะครับส่วนแนวตั้งตรงนี้ก็คือความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าช่องแรกตรงนี้มันมีเขียวๆตรงนี้ก็แปลว่าเรา predict class predict สายพันธุ์แรกถูกนะครับมากนะครับตรงกลางตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่2ถูกค่อนข้างมากนะครับขวาสุดตรงนี้ครับทะแยงตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่3ถูกค่อนข้างมากนะครับมี3สายพันธุ์นะครับส่วนอื่นๆก็คือจะเป็น error ไปนะครับเพราะฉะนั้น confusion matrix ที่ดีก็คือมันจะมีสีที่เป็นแนวทะแยงตรงนี้ครับค่อนข้างเข้มแล้วก็สีที่อื่นเนี่ยจะน้อยนะครับแสดงว่าเรา predict ถูกค่อนข้างมากนะครับถ้ากลับไปดูเป็นตัวเลขก็จะได้เหมือนกันนะครับmetric อันนี้กับ metric อันนี้คือ metric อันเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าสายพันธุ์แรก predict ทำนายถูก4ดอกนะครับสายพันธุ์ที่2ทำนายถูก4ดอกจาก5ดอกนะครับมีผิดดอกนึงนะครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้าย predict ถูก6ดอกนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ supervised learning ครับสำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ unsupervised learning นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลดอกไอริสเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะแกล้งว่าดอกไอริสของเราเนี่ยจะไม่มีคอลัมน์ขวาสุดนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของดอกไอริสนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวชุดข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีเฉลยตรงคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบ unsupervised learning กันนะครับ
1: อ
0: สำหรับในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะกำลังจะมาใช้ตัวโมเดลที่เป็น Unsupervised Learning นะครับกับชุดข้อมูลดอก Iris ของเราบ้างนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเราใช้ Google Colab เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็บรรทัดแรกครับเราจะใช้ Library Seaborn นะครับในการโหลดข้อมูลดอก Iris ขึ้นมาไว้ใน Data Frame นะครับหรือตารางของเรานั่นเองนะครับอันนี้ผมโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับทำเหมือนเดิมกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับก็คือเราจะแบ่งชุดแบ่งตัวแปรออกเป็น2ตัวแปรนะครับตัวแปร Y เป็นผลลัพธ์นะครับซึ่งก็คือตัวคอลัมน์ขวาสุดของData Frame ของเรานั่นเองนะครับส่วน X ของเราเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็คือเป็น4คอลัมน์แรกของData Frame ของเรานั่นเองนะครับโอเคผมลองละเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราสมมุติว่าตอนนี้ตัวชุดข้อมูลดอก Iris ของเราเนี่ยครับสมมุติว่ามันไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยก็แปลว่าไม่มีค่า y ทางด้านขวามือครับไม่มีนะครับพอมันไม่มีปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าดอกไหนเนี่ยครับมันเฉลยว่าเป็นดอก Iris สายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับทีนี้ไม่รู้เนี่ยครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับเราจะสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับที่เราใช้ Decision Tree นะครับในการที่เราจะบอกว่าคุณสมบัติของดอก Iris ที่มีความกว้างความยาวของ Petal Width Petal Length ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะจำแนกออกเป็นดอก Iris สายพันธุ์อะไรบ้างได้นะครับแต่พอเราไม่มีเฉลยปั๊บเราก็จะจำแนกว่าไอ้ดอกเนี่ยนะครับดอกใหม่ตรงเนี้ยนะครับมันจะมาเฉลยเป็นสายพันธุ์อะไรหรือทำนายเป็นสายพันธุ์อะไรได้นะครับเรื่องสิ่งที่ทำได้ครับสิ่งที่ทำได้จากการที่เราทำ unsupervised learning ก็คือการแบ่งกลุ่มที่เราเรียกว่าการ cluster นั่นเองนะครับหรือ clustering นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ครับ x กับ y ที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยครับจะเอามาเข้าโมเดลการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็น k-mean clustering นะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้ครับผมจะไปใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า k-mean นะครับของสายคิดเลิร์นนะครับโอเคเคมีนตรงนี้ก็คือการทำคลัสเตอร์แบบเคมีนนะครับก็คือการไปพลอตจุดที่อยู่บนสเปซนะครับแล้วหาว่ากลุ่มไหนครับที่มันจะสามารถสร้างความเป็นกลุ่มได้ลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราใช้คำสั่งเคมีนนะครับแล้วเราบอกว่า n คลัสเตอร์เท่ากับ3ซึ่งหมายความว่าผมกำลังจะแบ่งเป็น3คลัสเตอร์นะครับลักษณะของคลัสเตอร์ที่แบ่งตรงนี้มันเป็นพารามิเตอร์ที่ปรับได้นะครับเราสามารถปรับให้คลัสเตอร์เราอยากจะแบ่งให้เป็น4คลัสเตอร์5คลัสเตอร์หรือ10คลัสเตอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้นะฮะว่าดอก Iris เนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์นะครับเราแกล้งทำเป็นคอลัมน์ขวาสุดไม่มีเพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มกันแน่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสาธิตอันนี้ครับผมให้ n cluster เป็น3เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยรู้มาแล้วใช่ครับว่าดอก Iris เนี่ยมันมี3สายพันธุ์เราจะลองแบ่งเป็น3กลุ่มดูครับว่ามันจะสอดคล้องกับตัว Iris 3,000 ที่มีเฉลยหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงอันนี้ย้ำอีกทีนึงครับเราไม่รู้จริงๆว่าตรงเนี้ยมันควรจะแบ่งเป็นกี่คลัสเตอร์กันแน่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการปรับพารามิเตอร์มีการสร้างโมเดลหลายๆรอบนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพมันของการแบ่งกลุ่มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ตัวโมเดลที่เราเรียกว่าเคมีแล้วนะครับเราผมสร้างตัวแปรที่ชื่อเคมีที่เป็นโมเดลนะครับเป็นกลวิธีในการแบ่งกลุ่มนะครับเราจะเอาตัวเคมีตรงนี้ครับลองมาแบ่งกลุ่มของตัวแปร x ดูนะครับก็คือหมายความว่าให้เอาข้อมูลดอก Iris ตรงนี้ครับมาแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มดูนะครับดูซิว่าจะได้กลุ่มหน้าตาเป็นยังไงผมรันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกำลังจะปริ้นตัวอะไรล่ะตัวผลของการแบ่งกลุ่มออกมาดูนะครับว่าผลของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปริ้นออกมาดูนะครับแล้วอธิบายให้ฟังนะครับโอเคผลของการแบ่งกลุ่มมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอารเรย์ของตัวเลขอยู่ทั้งหมด150ตัวนะฮะมันก็จะสอดคล้องกับดอก Iris ที่เป็นเซตข้อมูลของเราอยู่ทั้งหมด150ดอกครับที่เราบอกว่า50ดอกแรกเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์เซโตซาถูกไหมครับลองนับดูนะครับไอ้0ตรงนี้ครับคือกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่ม0เนี่ยครับมันน่าจะเป็น50ดอกแรกของสายพันธุ์เซโตซาแหละนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับเพราะกลุ่มที่2ก็คือตัว50แถวถัดไปครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสิ้นสุดที่ไหนนะครับประมาณนี้มั้ง อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือดอกที่51ถึงดอกที่100นะครับซึ่งเราบอกว่ามันจะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยวัคเคมีนตอบกลับมาว่าเป็นกลุ่มเลข1นะครับซึ่งมันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างครับคือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทายผิดบ้างครับเป็นเลข2เลข2บ้างปลาปลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มที่ผิดพลาดนะครับโอเคส่วนสุดท้ายครับก็คือตัวเลข2ตรงเนี้ยครับก็คือจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นดอกไอริสตั้งแต่ดอกที่101จนกระทั่งถึงดอกที่150นะครับก็คือกลุ่มตัวเคมีนบอกว่าเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คืออันนี้คือลักษณะของการทำคลัสเตอร์ลิงนะครับที่ไม่มีเฉลยก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มออกมาว่าเป็นกลุ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เห็นว่ามีเออร์เลอร์บ้างอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้นิดเดียวครับขออนุญาตพลอตกราฟออกมาดูนะครับว่ากราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับกราฟของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะขออนุญาตย่อนะครับโอเคจะเห็นว่ากราฟตรงนี้ครับถ้าเราล้อกลับไปดูที่คลิปที่1ของเรานะครับเราเคยวาดกราฟนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นกราฟที่เรากำลังจะแบ่งว่าสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซาเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์จานิก้านะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับดอกค่อนข้างเล็กตรงนี้ครับจะเป็นสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์เซโตซานะครับแล้วก็เวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์จานิก้าต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าสีแดงเป็นสายพันธุ์อะไรสีน้ำเงินเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วสีเขียวเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเป็นแค่บอกว่ามันคือเป็นการแบ่งกลุ่มลองคลัสเตอร์ดูว่าเราได้3กลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในกราฟอันนี้ครับจะเห็นเป็นจุดดำจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์เซนทรอยนะครับเซนทรอยก็คือจุดกึ่งกลางของกลุ่มนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้จุดสีดำที่เป็นจุดกึ่งกลางของกลุ่มเราก็จะบอกว่ามันอยู่กลุ่มนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการแบ่งกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์ลิงซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการทำอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ยที่8นะคะการคุ้มครองสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือว่าเราคุ้นเคยกันในเรื่องของเทรดมาร์คนะคะโครงเรื่องของบทนี้นะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะคะความหมายแล้วก็ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะเช่นไรนะคะแล้วก็ข้อพิจารณาแล้วก็ลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้านะคะทีนี้เรามาพิจารณาในหัวข้อแรกกันก่อนนะคะข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเราเคยได้ยินยี่ห้อรถยนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น BMW นะคะ Mercedes-Benz นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองหรือว่า Chanel นะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นตัวแทนของเครื่องหมายการค้านะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ที่บ่งบอกว่าแบรนด์หรือว่ายี่ห้อนี้นะคะมีผู้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเนี่ยถือเป็นโลโก้อย่างหนึ่งในการเข้าสังคมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของกาแฟนะคะ Starbucks หรือว่า Amazon นะคะก็เป็นโลโก้เพื่อให้เราได้ทราบว่าโอเคแบรนด์นี้แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะด้วยข้อมูลทั่วไปที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละผู้ประกอบการต้องมีโลโก้ต้องมีเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้านั้นทราบถึงความแตกต่างนะคะของเครื่องหมายการค้าต่างๆทีนี้ค่ะในกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะพุทธศักราช2534นะคะได้กำหนดความหมายไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะในมาตราที่4นะคะก็คือเครื่องหมายหมายความรวมถึงภาพถ่ายภาพวาดนะคะภาพประดิษฐ์ตราชื่อคำข้อความตัวหนังสือตัวเลขลายมือชื่อกลุ่มของสีรูปร่างรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจเป็นได้นะคะพอเราฟังแบบนี้แล้วเราก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจไหมคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าต้องเป็นภาพหรือเป็นตัวหนังสือนะคะคำตอบคืออาจจะเป็นได้ทั้งสองสิ่งนะคะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะคะและเราทราบความหมายตามกฎหมายไปแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะมาดูหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะของเครื่องหมายการค้านะคะคือการแยกแยะความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภคระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่นๆเราจะทราบได้อย่างไรคะในวันนี้ว่าร้านกาแฟร้านไหนเป็นร้านโปรดของเพื่อนเราถ้าเราไม่มีเครื่องหมายการค้ารับรองหรือไม่มีเครื่องหมายการค้าแยกแยะในวันนี้เราเดินไปตามถนนหรือห้างสรรพสินค้าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าสินค้ากระเป๋าหรือนาฬิกาหรือเสื้อผ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในวันนี้นะคะเครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวแยกแยะนะคะความแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะคะจึงเป็นจุดสำคัญว่าในวันนี้ค่ะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการอย่างขาดเสียไม่ได้ต่อมานะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของมาตรา7ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะได้อธิบายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าชนิดนั้นคืออะไรนะคะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นค่ะเพื่อป้องกันการสับสนของผู้บริโภคนะคะในวันนี้ค่ะคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะนะคะเป็นลักษณะที่สำคัญและเป็นหลักการนะคะที่ระบุไว้ในมาตรา6ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
นะคะจริงๆแล้วนักศึกษาน่าจะพอเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเราต้องมีการจดทะเบียนเสียก่อนนะคะหลักการของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญค่ะที่จะสามารถไปจดทะเบียนได้มีอยู่ด้วยกัน3หลักการด้วยกันคือมีลักษณะบ่งเฉพาะนะคะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่มีผู้จดทะเบียนไว้แล้วนะคะลักษณะบ่งเฉพาะค่ะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกค่ะคือลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองประเภทที่2คือลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนะคะคือจริงๆเราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเรียกเท่านั้นเองสาระสำคัญก็คืออย่างเช่นชื่อตัวชื่อสกุลที่มีลักษณะเฉพาะนะคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงนะคะไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดถ้าเป็นกลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะหรือตัวหนังสือตัวเลขหรือคำที่ประดิษฐ์นะคะลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียนภาพของผู้ขอจดทะเบียนนะคะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่มีบุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตก็ต้องได้รับอนุญาตจากบุพการีนะคะผู้สืบสันดานคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวสุดท้ายค่ะภาพประดิษฐ์หรือภาพทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้นะคะลักษณะเฉพาะอีกประเภทนึงค่ะเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้นะอาจจะนำเครื่องหมายการค้านั้นออกใช้งานแล้วและจึงแสดงลักษณะบ่งเฉพาะนะคะสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายแล้วนะคะเราสามารถดูได้ในมาตรา7ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาจนทำให้สาธารณชนในประเทศที่มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณารู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการนั้นแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่นอย่างไรหรือมีการจำหน่ายเผยแพร่ไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเข้าลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ทีนี้ค่ะเรามาดูลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าบ้างนะคะว่าลักษณะต้องห้ามอะไรบ้างนะคะที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถที่จะไปขอจดทะเบียนได้เรามาพิจารณากันเป็นข้อๆนะคะข้อแรกค่ะตาแผ่นดินนะคะพระราชรัญจกรรัญจกรในราชการตาจักรีนะคะตาประจำตำแหน่งตราประจำกระทรวงนะคะข้อถัดมาข้อ2ธงชาติของประเทศไทยธงพระอิสริยยศหรือธงราชการนะคะธงต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถนำไปจดเครื่องหมายการค้าได้พระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยพระปรมาภิไธยย่อหรือนามพระราชวงศ์นะคะมิสามารถค่ะนำไปจดเครื่องหมายการค้าได้พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ธงชาติต่างๆเครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะคะมีสามารถที่จะไปขอจดเครื่องหมายค้าได้นะคะเราจะมาดูข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะพิเศษนะคะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเนี่ยพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าลักษณะพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนะคะหรือที่เรามีชื่อเรียกกันว่า well-known mark นะคะเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงทั่วไปโดยเป็นการพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะการคุ้มครองประเภทนี้ในบางครั้งเนี่ยเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศนั้นนะคะแต่ว่าได้นำโลโก้นั้นออกใช้งานจนเป็นที่ยอมรับนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเภทนี้แล้วนะคะแล้วก็พิจารณาจากความมีชื่อเสียงต่างๆนะคะพิจารณาจากความเป็นที่นิยมในหมู่ของลูกค้านะคะโดยต้องมีการทำวิจัยว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าของท่านนั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายจริงหรือไม่หลักสำคัญถัดมานะคะเป็นหลักดินแดนนะคะหลักดินแดนก็จะในทางปฏิบัติเนี่ยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆเนี่ยส่วนมากนะคะมักจะเกิดปัญหาจากตัวแทนหรือผู้แทนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นที่มักจะใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตค่ะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนในนามตนเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่
ควรที่จะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะคะสำหรับเครื่องหมายการค้าในที่เราเรียกว่าเวลนูนมาร์กถัดมาค่ะในอดีตนั้นเรายังไม่มีกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเราก็เลยมองว่าตรา

ทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้วทีนี้ค่ะถัดมานะคะนอกเหนือจากลักษณะพิเศษที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะก็อยากจะนำเสนออีกลักษณะพิเศษหนึ่งของเครื่องหมายการค้านะคะก็คือตัวของ Trade Name นะคะหรือชื่อทางการค้านั่นเองนะคะจริงๆแล้วชื่อทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ใหม่นะคะในสังคมไทยแล้วก็จริงๆแล้วเราได้ยินกันมาคุ้นหูกันพอสมควรแล้วการคุ้มครองชื่อทางการค้าของไทยเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการพัฒนาในลักษณะของพัฒนามาจากต่างประเทศนะคะโดยเราเรียกหลักการนี้ว่าหลักการลวงขายหรือว่า passing off นะคะส่วนมากแล้วหลัก passing off เนี่ยเป็นหลักที่ใช้ในระบบ common lawนะคะคือการพัฒนาโดยคำพิพากษาของศาลในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้านะคะศาลไทยเนี่ยใช้หลักสิทธิ์โดยสุจริตและหลักกฎหมายลักษณะละเมิดนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นฐานนะคะเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชื่อทางการค้าโดยไม่ต้องมีการยื่นคำขอนะคะไม่ต้องการจดทะเบียนและโดยไม่ต้องคำนึงว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะหัวข้อถัดมานะคะชื่อต่างๆเหล่านี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะก็ต้องตอบว่าจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าแต่อาจจะเป็นการเกี่ยวข้องในลักษณะของการคุ้มครองพิเศษนะคะอีกชื่อนึงค่ะที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือunfair competition นะคะก็คือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะเป็นสิ่งต้องห้ามเลยค่ะภายใต้กฎหมายเครื่องหมายทางการค้านะคะจริงๆแล้วกฎหมายเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยก็กำหนดในรูปแบบพฤติกรรมว่าพฤติกรรมแบบไหนเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะคะถัดมานะคะข้อแรกพฤติกรรมทั้งปวงซึ่งสร้างความสับสนให้กับสถานประกอบการสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะหรือเป็นการที่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ทำลายชื่อเสียงสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบางครั้งอะค่ะบริษัทคู่แข่งนะพยายามจะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อที่จะทำให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งนั้นนะคะเกิดความเสียหายข้อสุดท้ายค่ะการบ่งชี้หรือการกล่าวทั้งหลายซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของสาธารณชนนะคะที่มีต่อกระบวนการผลิตนะคะอาจจะไปเคลมว่าบริษัทนี้มีการผลิตที่ไม่ดีนะคะหรือว่าคุณลักษณะไม่เหมาะสมปริมาณสินค้าหรือคุณภาพของสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน ISO อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วอะค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมของทรัพย์สินทางปัญญานั่นหมายความว่าทุกประเทศอะค่ะเราสนับสนุนให้มีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โลโก้นะคะเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะตามหลักสุจริตของกฎหมายแพ่งเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยถือว่าการแข่งขันแบบให้ร้ายผู้ประกอบการท่านอื่นนะคะหรือพูดง่ายๆให้ร้ายในบริษัทที่เป็นคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะจึงต้องมีหลักการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้นหรือในบางครั้งค่ะเราอาจจะสามารถที่จะไปดูหลักของข้อสัญญาไม่เป็นธรรมต่างๆประกอบด้วยก็ได้ในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะคะในหัวข้อถัดมานะคะ domain name domain name คืออะไรนะคะ domain name เนี่ยในมาตรา7วรรคแรกนะคะระบุไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นนะคะแตกต่างไปจากสินค้าอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทนะคะโดเมนเนมก็คือตัวชื่อเว็บไซต์นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยพิจารณา

นาแล้วก็นำชื่อโดเมนเนมของตนเนี่ยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยสามารถจดโดยใช้เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบการจดโดเมนเนมได้หลายท่านอาจจะมองว่าโดเมนเนมเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าสามารถที่จะจดทะเบียนได้นะคะก็ลงท้ายด้วย .co.th ต่างๆ .org นะคะก็ถือว่าเป็นชื่อโดเมนเนมทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงตัวข้อพิพาทบ้างว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโดเมนเนมอะค่ะมันจะมีประเด็นข้อพิพาทอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะข้อพิพาทแรกเลยค่ะการที่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิ์เลยนะคะโดยชอบนำชื่อหรือเครื่องหมายคำของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนะคะแต่ไม่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไว้อาจารย์อาจจะเป็นเจ้าของโดเมนเนมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะคะแล้วมีคนอื่นเนี่ยหวังดีนำชื่อโดเมนเนมนี้ไปจดแทนอาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดโดเมนเนมแล้วบางครั้งเนี่ยมีผู้ไม่หวังดีอีกนำเอาไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นอีกนะคะการกระทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อพิพาทอย่างหนึ่งของโดเมนเนมนะคะเราเรียกว่าไซเบอร์สควอตติ้งนะคะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่าศาลต้องมาพิจารณาแล้วค่ะว่าในประเด็นนี้ข้อพิพาทนี้นะคะใครเป็นเจ้าของโดเมนเนมหรือใครมีสิทธิ์ในโดเมนเนมนี้ดีกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อพิพาทหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นกรณีการจดชื่อที่มีการสะกดคล้ายคลึงกับชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการหรือชื่อที่อาจตีความได้ว่าเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการของผู้อื่นนะคะโดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือเข้าเว็บไซต์ผิดไปจากเว็บไซต์ที่แข่งนะคะอาจจะมีการทำให้เข้าใจผิดในชื่อของเว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้าไปผิดนะคะคือเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วคนนี้เป็นเจ้าของแต่จริงๆแล้วคนนี้ไม่ใช่เจ้าของอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการกระทำที่เรียกว่า typo squatting นะคะก็เป็นการกระทำที่อยู่ในหัวข้อของข้อพิพาทเกี่ยวกับโดเมนเนมเช่นกันนะคะค่ะปัญหาทางกฎหมายที่อาจพบได้นะคะในกรณีละเมิดโดเมนเนมนะคะก็อย่างเช่นประเด็นแรกเลยค่ะมีบุคคลที่มีได้รับมอบอำนาจนะคะนำชื่อของบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำของบริษัทนั้นๆไปจดทะเบียนโดเมนเนมโดยไม่ได้รับอนุญาตเราเข้าใจผิดไปเองว่าจริงๆเราเป็นเจ้าของแต่จริงเราไม่ใช่เจ้าของนะคะอย่างเอาชื่อโดเมนเนม honda.com coca-cola.com toyota.com rolls-royce.com ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะก็อาจจะผิดในข้อหาละเมิดโดเมนเนมได้หรือได้บางครั้งอะค่ะความน่าสนใจก็คือบางคนเอาโดเมนเนมที่ชื่อว่า Honda หรือ Rolls-Royce ไปจดโดเมนเนมสำหรับการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารจริงๆแล้วชื่อนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเป็นชื่อของรถยนต์เป็นชื่อยี่ห้อของรถยนต์นะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะเป็นชื่อโดเมนเนมของสื่อลามกอนาจารเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาทางข้อเท็จจริงและเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะปัญหากฎหมายข้อที่2ค่ะจดทะเบียนคำว่า SUCK ต่อท้ายพรรคการเมืองนะคะอันนี้ก็มีคนจดทะเบียนชื่อนี้นะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้ชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าการใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อจูเลียโรเบิร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นชื่อทอมครูซนะคะเป็นดาราต่างก็นำเอาชื่อเหล่านั้นมาจดโดเมนเนมซึ่งไม่ได้ไปขออนุญาตเจ้าตัวนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อของริโอนาร์โดดิคาปิโออย่างนี้เป็นต้นนำเอามาใช้โดยพลักการอันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายเช่นเดียวกันหรือไปใช้ตำแหน่งที่มีชื่อเสียงค่ะอย่างเช่น

ำแหน่งพระสันตะปาปานะคะหรือเราเรียกว่าป๊อปนะคะหรือเพรสิเดนต์ประธานาธิบดีหรือว่าควีนหรือว่าคิงนะคะมาจดโดเมนเนมอันนี้แน่นอนค่ะว่าเป็นการละเมิดต่อชื่อของบุคคลเหล่านั้นและก็เกิดปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของโดเมนนอนนะคะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยที่8นี้นะคะเป็นข้อพิจารณาพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเราแบ่งพิจารณาออกเป็นนะคะข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าการใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบนะคะการใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อนและการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวนะคะประเด็นแรกค่ะข้อพิจารณาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าเราพิจารณาอย่างนี้ค่ะว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะหรือที่เราเรียกกันติดปากของเราเลยค่ะว่า exclusive right นะคะในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นการละเมิดทางแพ่งหรือหากเข้าองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็เป็นความผิดทางอาญาได้ด้วยเช่นกันหรือบุคคลได้ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรบุคคลได้ล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นทำให้ประชาชนหลงผิดนะคะก็จะถือว่าละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันการใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจพอสมควรเลยค่ะเป็นหัวข้อที่เรานำมาเปรียบเทียบการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพื่อเอาเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ในการโฆษณาเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีความสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อก่อนการตัดสินใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้เป็นการช่อฉนนะคะต้องเป็นการโฆษณาเปรียบเทียบแบบเป็นธรรมนะคะและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและการแข่งขันในตลาดการค้านะคะเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนในการโฆษณาเปรียบเทียบโดยชอบนะคะในฐานะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นธรรมหัวข้อถัดมานะคะการใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อนนะคะจริงๆแล้วคำนี้ค่ะการนำเข้าซ้อนนะคะคือ parallel market นะคะคือการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องแท้จริงมิใช่การปลอมสินค้าแต่อย่างใดนะคะเพื่อเอาเข้ามาในประเทศเพื่อทำการขายในราคาที่ถูกกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในตลาดภายในประเทศโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะจริงๆแล้วมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจนะคะเลขที่2817/2543นะคะเป็นข้อเท็จจริงในคดีที่พูดถึง อุปกรณ์แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่นะคะที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า WAHL โดยซื้อจากตัวแทนของโจทย์ที่ประเทศสิงคโปร์และขายในประเทศไทยในราคาที่ถูกกว่าที่โจทย์กำหนดให้ขายในประเทศไทยเมื่อเกิดข้อเท็จจริงแบบนี้ค่ะศาลฎีกาท่านก็ได้ตัดสินว่าเมื่อผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จำหน่ายสินค้าของตนในครั้งแรกนะคะและได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยราคาสินค้าที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะหวงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าขายปกตินำสินค้าออกจำหน่ายอีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปถ้ามีการค้าขายไปแล้วในครั้งแรกนะคะโจทย์ไม่มีสิทธิ์มาหวงกันมีให้จำเลยนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ตกไปนะคะถัดมานะคะประเด็นที่ว่าการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวนะคะหรือ concurrent protection นะคะการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวคือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่เป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยนะหากเรามองว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญามีขึ้น
มันเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายอื่นคำว่ากฎหมายอื่นนะคะอย่างเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะกฎหมายสิทธิบัตรกฎหมายลิขสิทธิ์เราอาจจะไปพิจารณาประเด็นผู้สร้างสรรค์นะคะในมาตราที่6นะคะว่าผู้สร้างสรรค์นั้นสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างไรบ้างเช่นงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนะคะคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยกันเองเราพิจารณาแบบนี้ค่ะว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าบางครั้งเราพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาประกอบด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการค้านะคะในมาตรา273 274และ275นะคะแล้วก็เรามีการพิจารณาในเรื่องของการปลอมการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าด้วยนะคะประกอบกันในมาตรา108 109 110ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วค่ะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างๆนะคะที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองการค้าด้วยกันเองนี้นะคะข้อยกเว้นของหลักนี้อาจจะมีในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษในทางแพ่งนะโดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียนหลักการในประมวลกฎหมายอาญานะคะเป็นกฎหมายทั่วไปจึงเป็นหลักการเก่าก่อนปีพุทธศักราช2500นะคะบทบัญญัติในส่วนนี้คือในมาตรา273 274และ275ของประมวลกฎหมายอาญาน่าจะถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในพระพุทธศักราช2534อันเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะก็จริงๆแล้วประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะก็เลยตั้งเป็นประเด็นนี้ไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณานะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะเราควรจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่3เอกเทศสัญญาลักษณะ8รับผลซะก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมเนาะเป็นเรื่องของความที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปศึกษาในส่วนของกฎหมายเฉพาะที่อาจจะมีเกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะเบื้องต้นนะคะเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความทั่วไปของลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้นะคะเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตในการบังคับใช้ของสัญญารับผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันก่อนนะคะดูที่บทบัญญัติมาตรา609นะคะบทบัญญัติมาตรา609บทบัญญัติมาตรา609นะคะจะอยู่ที่นี่เลยค่ะบนหน้าจอนะคะการรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและการขนไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขนั้นท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้นๆอันนี้คือวรรคหนึ่งนะคะวรรคที่สองบอกว่ารับขนของทางทะเลท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นเป็นลักษณะของกฎหมายเฉพาะจะพูดกันต่อไปในตอนท้ายนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจจากบทบัญญัติมาตรา609เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าขอบเขตการบังคับใช้ของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่รวมในส่วนของเนื้อหาขอบเขตของการรับขนของหรือคนโดยสารที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและในส่วนของการขนส่งไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขอันนี้เป็นชื่อเก่านะคะชื่อเก่าอย่างไปรษณีย์ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วนะคะ

แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเมื่อสรุปแล้วเนี่ยขอบเขตของการบังคับใช้ลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะการขนส่งทางรถยนต์ภายในประเทศนะคะการขนส่งทางแม่น้ำลำคลองคือทางน้ำนะคะโดยผ่านแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็การขนส่งโดยรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินอันนี้คือขอบเขตในการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ8รับขนอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องจำนะคะทีนี้นะคะความสำคัญในเรื่องต่อมาที่เราจำเป็นที่จะต้องดูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความหมายของสัญญารับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไม่ได้มีการบัญญัติความหมายของสัญญารับผลไว้ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้เลยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของนักวิชาการนะคะนักกฎหมายต่างๆนะคะได้มีการให้ความหมายของสัญญารับผลเอาไว้นะคะโดยสรุปแล้วสัญญารับผลก็คือสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขนส่งซึ่งรับผลเป็นทางค้าปกติตกลงที่จะขนของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยเรียกสินจ้างเป็นค่าระวังพาหนะหรือค่าโดยสารแล้วแต่กรณีจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งในวงเล็บผู้ตราส่งหรือผู้โดยสารมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้ส่งกับผู้ตราส่งต่างกันยังไงไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะเบื้องต้นให้ทราบก่อนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการบัญญัติในส่วนของความหมายของสัญญารับผลไว้นะแต่ว่ามีนักวิชาการนะคะได้บัญญัติได้ให้ความหมายไว้นะคะแล้วก็โดยสรุปแล้วจะเป็นความหมายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ทีนี้เมื่อมาสรุปดูองค์ประกอบกันนะคะจะพบว่าสาระสำคัญของสัญญารับผลนั้นนะคะมีหลักๆด้วยกัน4ประการนะคะประการแรกก็คือสัญญารับผลมีคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายเอาละสิ2ฝ่ายคือใครนะคะถ้าตามบทบัญญัติมาตรา609วรรค1เมื่อสักครู่นะคะ2ฝ่ายฝ่ายนึงก็คือในส่วนของผู้ขนส่งถูกไหมคะผู้ขนส่งและอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ส่งหรือผู้ตราส่งในกรณีของสัญญารับขนของนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีของสัญญารับขนคนโดยสารนะคะคู่สัญญา2ฝ่ายจะเป็นผู้ขนส่งฝ่ายนึงนะคะอีกฝ่ายนึงจะเป็นผู้โดยสารหรือคนโดยสารนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะสัญญารับขนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ไอ้คำว่าที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งวัตถุประสงค์ตรงนี้บางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีว่าเราไปสวนสนุกมีใครเคยไปสวนสนุกแล้วนั่งม้าหมุนไหมคะม้าหมุนเราขึ้นไปเล่นม้าหมุนม้าหมุนมีการเคลื่อนที่นะแต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ในจุดนั้นนั่นเองคำถามก็คือเอ๊ะกรณีแบบนี้เป็นสัญญารับขนหรือไม่นะคะถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะจะมองเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการขึ้นไปเล่นม้าหมุนในสวนสนุกนะคะเป็นการหมุนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไกลที่ไหนเลยไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนที่ขนส่งผู้โดยสารเนาะนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะนะคะในกรณีแบบนี้ไม่ใช่สัญญารับขนนะคะจะเป็นเพียงกรณีของสัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้สาระสำคัญของสัญญารับขนในข้อที่3นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาต่างตอบแทนสัญญาต่างตอบแทนนักศึกษาน่าจะได้เคยเรียนมาแล้วนะคะเป็นลักษณะที่ว่าคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายต่างมีหนี้ที่พึงต้องชำระให้แก่กันนะคะกรณีของสัญญารับขนก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถที่จะทำสัญญารับขนกันโดยวาจาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแบบนั้นก็ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระสำคัญของสัญญารับขนเวลาที่เราเห็นข้อเท็จจริงนะคะเจอข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันก็ตามนะคะพึงจะต้องดูว่าเอ๊ะสาระสำคัญของสัญญารับขนเหล่านี้นะคะมีครบหรือเปล่าถ้ามีครบแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นสัญญารับขนถูกไหมคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อเราพูดถึงสัญญารับขนนะคะคือความหมายของผู้ขนส่งนะคะความหมายของผู้ขนส่งจะอยู่ที่บทบัญญัติมาตรา608นะคะมาตรา608บอกว่าอันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนนะคะในกรณีนี้นะคะอาจารย์ได้ทำสีที่แตกต่างไว้ให้นะคะบทบัญญัติมาตรา608นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องสัญญารับขนเรื่องของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่า
ผู้ขนส่งนะคะตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้หรือไม่นะคะเป็นหรือไม่ลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นั้นนะคะถ้าหากว่าเอามาพิจารณาแยกเป็นข้อๆนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะรายละเอียดตามนี้ค่ะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะข้อ1ถึง5นะคะกรณีแรกนะคะอย่างแรกที่เราต้องดูว่าผู้ขนส่งนั้นมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่นะคะผู้ขนส่งมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่เชื่อว่านักศึกษาเรียนมาแล้วนะคะคำว่าบุคคลตามกฎหมายเป็นได้กี่ประเภท2ประเภทนะคะ2ประเภท2ประเภทคือประเภทไหนบ้างบุคคลธรรมดาเหมือนเราใช่ไหมคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือนิติบุคคลคือบุคคลโดยผลของกฎหมายที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการนะคะดังนั้นนะคะในกรณีของผู้ขนส่งนะคะต้องมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายและสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะข้อที่2นะคะผู้ขนส่งจะขนส่งได้เพียง2สิ่งเท่านั้นนะคะดูตามมาตรา608เมื่อสักครู่นะคะได้ขีดเส้นใต้ไว้ให้ด้วยนะคะ2สิ่งที่ว่านั้นคืออะไรนะคะคือการขนส่งของหรือคนโดยสารนะคะ2 อย่างเท่านั้นนะคะข้อที่3นะคะผู้ขนส่งจะต้องขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของความหมายของสัญญารับขนนะคะกรณีของความหมายของสัญญารับขนให้บอกว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะดังนั้นในส่วนของความหมายของผู้ขนส่งนะคะผู้ขนส่งตามมาตรา608เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ขนส่งที่ขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จนะคะเพื่อบำเหน็จก็คือเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกรณีของการขนส่งของนะคะเขาจะเรียกว่าค่าระวางพาหนะนะคะถ้าเป็นกรณีของการขนส่งคนโดยสารจะเรียกว่าค่าโดยสารนะคะข้อที่5นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับขนเป็นอาชีพนะคะรับขนเป็นอาชีพเลยนะคะถามว่าการรับขนเป็นอาชีพจำเป็นจะต้องรับขนทั่วราชอาณาจักรไหมนะคะไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะจำกัดนะผู้ขนส่งอาจจะจำกัดพื้นที่ในการขนส่งก็ได้อาจจะเป็นการขนส่งของนะคะรับขนส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มากรุงเทพเท่านั้นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการขนส่งทั่วราชอาณาจักรนะคะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นะคะเวลาที่นักศึกษาดูข้อเท็จจริงนะคะพึงระวังให้ดีนะคะดูให้แน่นอนก่อนว่าบุคคลที่เป็นผู้ขนส่งตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่นะคะต้องดูให้ครบทั้ง5ข้อนะคะต้องมีครบทั้ง5ข้อนั่นเองค่ะในส่วนของการรับขนของนะคะเมื่อพูดถึงการรับขนของนะคะก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของการรับขนของเนี่ยมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างจะอยู่ที่มาตรา610นะคะตอนของเรื่องรับขนของนะคะเนื้อหามีค่อนข้างเยอะนะคะขออนุญาตให้นักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดในหนังสือเอาอีกครั้งนึงนะคะโดยจะสรุปจุดสำคัญนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้นะคะทีนี้นะคะในมาตรา610นะคะจะพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญารับขนของนะคะก็คือจะมีตัวในส่วนของผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะก่อนหน้านี้พูดไปแล้วเนาะมันมี2คำที่ใช้นะคะผู้ส่งหรือผู้ตราส่งการใช้ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะจริงๆแล้วคือคนเดียวกันนะคะความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการออกใบตราส่งจะเรียกว่าผู้ตราส่งแค่นั้นเองนะคะผู้รับของก็คือผู้ที่เรียกว่าผู้รับตราส่งนะคะในส่วนของบำเหน็จนะคะในการรับผลของนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นประโยชน์บางอย่างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้หน้าที่ของผู้ส่งนะคะขออนุญาตไปเร็วๆนะคะหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ในการออกใบกำกับของเมื่อผู้ขนส่งเรียกเอาตามมาตรา612นะคะทีนี้จุดสำคัญอยู่ที่ดอกจันข้างล่าง3ดอกเลยค่ะใบกำกับของนะคะผู้ออกคือผู้ส่ง
นะคะจำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งเป็นสำคัญผู้ส่งต้องเซ็นชื่อนะคะดูระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนะคะหน้าที่ของผู้ส่งข้อที่2นะคะหน้าที่ในการแสดงสภาพแห่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเช่นอะไรกรณีของวัตถุ Wi-Fi นะคะหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือว่ากรณีของสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายนะคะทำไมจะต้องแจ้งก่อนทำสัญญาด้วยนะคะต้อง

จ้งเพื่อที่ว่าผู้ขนส่งเขาจะได้พิจารณาว่าเขามีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดอันตรายหรือไม่หรือหากไม่มีหรือเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เขาจะได้ปฏิเสธการรับขนของดังกล่าวนะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ที่3ของผู้ส่งนะคะก็คือหน้าที่ในการบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะส่งมอบนะคะอ่ะกฎหมายอยู่ที่มาตรา620นะคะมาตรานี้ก็จะบอกตัวอย่างยกตัวอย่างไว้เช่นเงินทองตราธนบัตรตัวเงินพันธบัตรอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะจุดสำคัญอยู่ที่ว่าและของมีค่าอย่างอื่นๆที่ไฮไลท์เป็นตัวสีแดงไว้ให้นะคะของมีค่าอย่างอื่นๆมันคืออะไรนะคะของมีค่าอย่างอื่นๆบางคนบอกว่าเครื่องจักรราคาหลายล้านเป็นของมีค่าอย่างอื่นๆไหมนะคะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะกรณีของเครื่องจักรราคาหลายล้านเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ราคาสูงเท่านั้นไม่ใช่ของมีค่าอย่างอื่นนะคะรายละเอียดของตัวอย่างเหล่านี้นะคะมีปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งนะคะผู้ส่งในกรณีของรับขนของมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะสิทธิ์อันแรกก็คือสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งนะคะสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องของใบตราส่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่พูดถึงหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะซึ่งเป็นผู้ออกใบตราส่งสิทธิ์ข้อที่2ของผู้ส่งนะคะก็คือสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะผู้ส่งสามารถที่จะบอกผู้ขนส่งให้งดการส่งของนั้นส่งของนั้นกลับคืนมาหรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่นประการใดก็ได้ตราบใดที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งกรณีแบบนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีไหนกรณีที่มีการยกเลิกสัญญานะคะยกเลิกสัญญาซื้อขายนะคะไม่ใช่สัญญาขนส่งนะยกเลิกสัญญาซื้อขายหรือว่ากรณีที่ผู้ซื้อขายไม่ยอมจ่ายเงินนะคะไม่ชำระราคานะอ่ะแล้วของที่ขนส่งไปอ่ะก็ส่งมอบไม่ได้สิถ้าส่งมอบแล้วเป็นเรื่องเลยแล้วจะไปรับชำระเงินจากใครนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของมาตรา626นะคะก็คือในส่วนเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะไปดูในรายละเอียดในหนังสือได้เลยนะคะต่อมานะคะหน้าที่ของผู้รับตราส่งนะคะอยู่ที่มาตรา615นะคะหน้าที่ในการผู้รับตราส่งเวลาที่มารับของนะคะจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องเวนคืนใบตราส่งเอาใบตราส่งคืนให้กับผู้ขนส่งนะคะหรือนะคะหรือถ้าหากว่าไม่สามารถคืนใบตราส่งให้ใบตราส่งหายเป็นต้นนะคะก็จะต้องมีการให้ประกันตามสมควรเพื่อที่จะรับของไปนะคะต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งนะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งอยู่ที่มาตรา627นะคะเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิ์ทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับผลย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่งนะคะก็คือสิทธิ์โอนทันทีนะคะหลังจากที่มี2องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือของถึงนะคะของถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ในส่วนของผู้รับตราส่งก็ได้เรียกให้ส่งมอบของนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของหน้าที่ของผู้ขนส่งมาแล้วค่ะในส่วนของใบตราส่งนะคะหน้าที่แรกของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการออกใบตราส่งเมื่อผู้ส่งเรียกเอาอยู่ที่มาตรา613นะคะในมาตรา613จะบอกไว้เลยว่าใบตราส่งจะต้องมีรายการอะไรบ้างนะคะเช่นกันนะคะเช่นกันกับใบกำกับของใบกำกับของผู้ส่งเป็นผู้ออกเพราะฉะนั้นต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งนะคะกรณีของใบตราส่งนะคะดอกจันสามดอกข้างล่างนะคะใบตราส่งนะคะผู้ขนส่งเป็นผู้ออกต้องมีลายมือชื่อของผู้ขนส่งเป็นสำคัญนะคะอันนี้คอยระมัดระวังให้ดีนะคะต่อมานะคะหน้าที่ที่2นะคะของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่งเมื่อของถึงจุดหมายปลายทางตามมาตรา622มาตรา622ใช้คำว่าของถึงเมื่อใดแปลว่าอะไรแปลว่าบอกเมื่อไหร่บอกทันทีที่ของถึงนะคะรีบแจ้งทันทีนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งในหน้าที่ที่3นะคะหน้าที่ส่งคืนเงินค่าระวางพาหนะในกรณีสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะน้ำท่วมแผ่นดินไหวฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดอะไรที่ไม่คาดคิดและป้องกันไม่ได้แม้ได้ระมัดระวังเป็นอย่างดีเพียงพอแล้วนะคะรายละเอียดนักศึกษาไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้เลยนะคะต่อไปนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งข้อที่4นะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนะคะอยู่ที่มาตรา631ซึ่งมาตรา631เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามาตรา631เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะมีหลายวรรคนะแล้วก็กำหนดทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากกรณีที่หาตัวผู้
รับตาส่งไม่พบหรือว่าผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีของวรรคที่3นะคะกรณีที่เป็นของสดนะถ้าหน่วงช้าไว้ของสดมันเสียถูกไหมคะขนส่งไปถ้าหน่วงช้าไว้หาตัวผู้รับของไม่เจอของเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นนะคะกรณีแบบนั้นนะคะกฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งในการที่จะเอาของนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้นะคะเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างรายละเอียดไปดูในหนังสือได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ในการส่งมอบเงินส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดต่อเนื่องมาจากมาตรา631นะคะเมื่อเอาของขายทอดตลาดแล้วได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ผู้ขนส่งหักเอาไว้เป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ถ้าและยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องให้แก่บุคคลผู้ควรได้เงินนั้นโดยพลันนะคะก็ชัดเจนนะคะ631กับ632นะคะต่อเนื่องกันมาคู่กันเสมอและจะถูกนำไปใช้ในกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะอันแรกสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบกำกับของจากผู้ส่งนะคะกรณีใบกำกับของพูดถึงไปแล้วนะคะสิทธิ์ที่2นะคะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับเวรคืนใบตราส่งหรือได้รับประกันตามสมควรเมื่อส่งมอบของนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนกับในส่วนของหน้าที่ของผู้รับตราส่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะสิทธิในการยึดหน่วงของอยู่ที่มาตรา630กรณีนี้คือกรณีอะไรนะคะผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้ก่อนได้ตามที่จำเป็นเพื่อประกันการใช้เงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์พูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าผู้ขนส่งยังไม่ได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบเต็มจำนวนนะคะผู้ขนส่งสามารถที่จะยึดหน่วงของไว้ได้ยังไม่ส่งมอบของก็ได้จนกว่าจะได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบตามจำนวนก่อนนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของตามมาตรา631ที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ในการหักเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา632อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะกรณีของสิทธิ์ในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ในกรณีที่มีผู้ขนส่งหลายคนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรามีการทำสัญญาขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่จริงๆแล้วในการขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่อาจจะมีผู้ขนส่งหลายคนก็ได้อย่างเช่นทอดแรกนะคะเป็นการขนส่งจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ทอดที่2จากนครสวรรค์ไปลำปางทอดที่3จากลำปางไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะคะกรณีแบบนั้นนะคะมาตรา633บอกว่าถ้าของนั้นได้ขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังสุดอาจใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา630 631 632นั้นในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อันค้างชำระแก่ผู้ขนส่งทั่วทุกคนได้นะคะกรณีนี้เพราะอะไรทำไมถึงให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งทอดหลังสุดผู้ขนส่งทอดหลังสุดคือผู้ที่ยังครอบครองของอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ขนส่งทอดหลังสุดเนี่ยเป็นผู้เดียวที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงของเพื่อเรียกเอาค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ได้นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นการที่กฎหมายคุ้มครองอะค่ะคุ้มครองผู้ขนส่งทอดหลังสุดไม่ให้จะต้องมารับผิดนะคะต่อผู้ขนส่งทอดก่อนๆ นะคะในกรณีของค่าระวางพาหนะแล้วก็อุปกรณ์เนื่องจากการที่ตนไม่ได้ใช้สิทธิยึดหน่วงที่ตนมีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรับผิดนิดนึงนะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งนะคะมีเรื่องของกรณีของการบุบสลายบุบสูญหายนะคะส่งมอบชักช้าตามมาตรา616นะคะแล้วก็มีในส่วนของความรับผิดในเรื่องของการสูญหายบุบสลายส่งมอบชักช้าจากความผิดของบุคคลอื่นซึ่งตนมอบหมายตามมาตรา617นะคะแล้วก็ในส่วนของความรับผิดร่วมกันของผู้ขนส่งหลายคนหลายท่อตามมาตรา618นะคะมีเรื่องของข้อจำกัดนะคะในเรื่องของความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ขนส่งอื่นนะคะในส่วนของมาตรา629นะคะแล้วก็ข้อจำกัดความรับผิดในเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีของการส่งของชักช้านะอยู่ที่มาตรา621นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา623นะคะมีเรื่องอายุความที่มาตรา624นะคะเรื่องอายุความเน้นย้ำนิดนึงนะคะนักศึกษาดูให้ดีนะคะว่าอายุความเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอย่างกรณีเป็นปี1นับแต่ส่งมอบหรือปี1นับแต่ควรจะได้ส่งมอบและมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการทุจริตด้วยนะคะต่อมานะคะการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจะอยู่ที่มาตรา625นะคะรายละเอียดนักศึกษาดูในหนังสือได้เลยค่ะเ
ค่ะในเรื่องของขนคนโดยสารนะคะรับขนคนโดยสารก็ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วถ้อยคำชัดเจนมากเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะอยู่ที่มาตรา635นะคะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเดินทางบอกเครื่องเดินทางหากได้มอบหมายให้แก่ผู้ขนส่งทันเวลานะคะท่านว่าจะต้องส่งมอบในขณะที่คนโดยสารถึงนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเราก็มักจะเห็นแบบนั้นยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเครื่องเดินทางไม่ได้เดินทางมาด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะคือมีเกิดขึ้นนะคะมีเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งอยู่ที่มาตรา636นะคะบอกว่าถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึ่งนับแต่วันที่เครื่องเดินทางนั้นถึงซ้ายผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้นะคะทำไมถึงให้สิทธิ์นี้ทำไมกฎหมายถึงให้สิทธิ์นี้กับผู้ขนส่งเพราะว่าการที่เก็บเครื่องเดินทางไว้เป็นภาระแก่ผู้ขนส่งที่จะต้องดูแลรักษานะคะแล้วก็ในส่วนของวรรค2นะคะถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียได้ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้เมื่อของนั้นอยู่แล้วถึงแล้วรออยู่ล่วงกว่า24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าความที่เป็นของสดเสียได้เนาะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ต่อมานะคะมาดูในส่วนของการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา639นะคะอันนี้นักศึกษาไปดูรายละเอียดในหนังสือได้นะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสารอยู่ที่มาตรา634นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาความเสียหายอันเกิดแต่ตัวเขาเนี่ยคืออะไรนะคะคืออย่างเช่นกรณีที่ว่าเกิดมีอุบัติเหตุแล้วมีการได้รับการบาดเจ็บจากการขนส่งที่ว่านี้นะคะก็จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะหรือถ้าหากว่ามีกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีเรื่องของค่าทำศพนะคะหรือค่าขาดไร้ซึ่งอุปการะของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะของผู้ที่มีส่วนได้เสียนั่นเองนะคะเป็นต้นเนาะนะคะต่อมานะคะหรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆอันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่งเช่นอะไรเช่นกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเดินทางต่อนะคะจำเป็นต้องไปต่อรถนะคะแล้วไปไม่ทันนะจะต้องมีหลงค่าที่พักค่าอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั่นเองนะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อเครื่องเดินทางนะคะเป็นความผิดในเรื่องของเครื่องเดินทางนะคะอันนี้ก็คือมาดูที่มาตรา637นะคะแล้วก็ความรับผิดเกี่ยวกับเครื่องเดินทางเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของมาตรา638ด้วยอันนี้นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมีพระราชบัญญัติ2ฉบับนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างพระราชบัญญัติแล้วกันเป็นตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลนะคะพ.ศ. 2534นะคะตอนที่เราดูมาตรา609นะคะเราเห็นแล้วบอกว่าในเรื่องของการรับขนของทางทะเลจะต้องมาดูกฎหมายเฉพาะนะคะของตัวเองนะขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือใช้บังคับกับการรับขนของทางทะเลข้ามพรมแดนนะคะเว้นแต่สัญญาการรับขนของในราชอาณาจักรที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าให้ใช้พระราชบัญญัตินี้คือเปิดช่องไว้นะคะให้เลือกที่จะใช้พระราชบัญญัตินี้ได้เป็นเรื่องของการรับขนของเท่านั้นนะคะบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่อยากให้ดูนะคะความหมายของผู้ขนส่งนะคะตามพระราชบัญญัตินี้นะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับมาตรา608ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นกรณีของคำว่าของคำนิยามความหมายเวลาอ่านกฎหมายนะคะอยากให้ดูนิยามความหมายของที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติด้วยนะคะอย่างกรณีของคำว่าของเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือสังหาริมทรัพย์สัตว์มีชีวิตรวมถึงพาหนะภาชนะขอโทษนะคะภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งของเนี่ยเป็นผู้จัดหาเพื่อใช้ในการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายกว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะว่ามันมีลักษณะของความข้ามพรมแดนนะคะอย่างเช่นกรณีของสงครามกลางเมืองนะคะหรือกรณีของโจรสลัดนั่นเองนะคะอีกฉบับนึงนะคะคือพระราชบัญญัติการขนทางอากาศระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2558นะคะขอบเขตในการบังคับใช้นะคะชื่อเป็นระหว่างประเทศนะคะแต่ขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้กับการรับขนทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยนะคะมีการแก้ไขไปแล้ว1ครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศคริสตศักราช1999นะคะสิ่งสำคัญสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่อยากจะโน้ตไว้ก็คือหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคยแต่เป็นลักษณะของหน่วยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนนะคะถูกทำขึ้นสร้างขึ้นโดย IMF นะคะ IMF หรือ International Monetary Fund นะคะ
โดยเป็นการกำหนดมูลค่าในระบบตะกร้าเงินนะคะถ่วงน้ำหนักโดยเงินสกุลหลักของโลกทบทวนและมีการกำหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมนะคะในทุกๆ5ปีค่ะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความดีเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับรายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกรีนนั่นเองครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนนิเวศสันติวนานะครับตั้งอยู่ที่ซอยวัดเวรุวนาราม18เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี้เองครับเอาเลยครับเรามาดูกันว่าสถานที่แห่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: ชุมชนนิเวศสันติวนาตั้งอยู่ที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ที่นี่เป็นพื้นที่ของมูลนิธิคณะอุสุรินทร์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทยและมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลับมาพึ่งพาตนเองในแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติและในอนาคตจะมีการฝึกอบรมที่เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองการใช้พลังงานทดแทนภายในบ้านการทำปุ๋ยอินทรีย์และเรื่องการปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีไว้รับประทานด้วยตนเอง
1: ที่นี่เราเรียกว่าชุมชนนิเวศสันติวนานะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าสันติวนาอีโคคอมมูนิตี้นะครับแต่เดิมพื้นที่นี้มีพื้นที่ประมาณ31ไร่นะครับจะว่าไปก็เป็นพื้นที่ที่อยู่กลางเมืองเพราะว่าด้านหนึ่งก็จะติดคลองประปาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเมืองทองธานีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนี่จะเป็นด้านถนนสงประพาซึ่งจะติดกับกองทัพไทยห่างจากทางด่วนศรีสมานเพียงไม่กี่กิโลห่างจากสถานีรถไฟดอนเมืองก็ประมาณสัก 5-6 กิโลแต่เมื่อเราเข้ามาถึงพื้นที่ข้างในเนี่ยเราก็จะแปลกใจว่าพื้นที่ข้างในนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างเพราะมีความสงบร่มเย็นและส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นไม้มีลักษณะที่เป็นป่านะครับแต่เดิมเนี่ยพื้นที่นี้เป็นของมูลนิธิอุสุรินทร์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นมูลนิธิของหน่วยงานทางคาทอลิกได้ร่วมมือกับบาทหลวงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าบาทหลวงวิชัยโภคทวีซึ่งท่านเป็นบาทหลวงอยู่ที่บ้านเซเวียได้จัดพื้นที่นี้ไว้เป็นสำหรับพื้นที่ที่ต้องการรักษาพื้นที่รักษาต้นไม้ในเขตเมืองไว้แล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาอบรมทางด้านจิตใจสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนิกชนที่เป็นคาทอลิกแต่ก็เปิดให้สำหรับคนทั่วๆไปด้วยผมก็เลยได้เข้ามาสืบสานงานต่อแต่เนื่องจากผมเองเนี่ยมีมูลนิธิที่ชื่อว่าศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนามูลนิธิของผมเนี่ยก็เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับเรื่องการพึ่งตนเองนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกรวมทั้งเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ยกระดับจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องของการพึ่งตนเองศักยภาพในการพึ่งพาตนเองฉะนั้นชุมชนนิเวศสันติวนาในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเน้นกิจกรรมอยู่ประมาณ 4-5 อย่างนะครับอันที่1เนี่ยเราจะเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นสมาชิกของพวกเราที่ทำงานอยู่ที่นี่เข้ามาที่อยู่อาศัยที่นี่แล้วเราก็จะแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ทั้งในเรื่องอาหารในเรื่องพลังงานในเรื่องความจำเป็นสำหรับชีวิตนะครับจะแสดงให้เห็นว่าชุมชนในเมืองเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับอันที่2เนี่ยเราจะผลิตอาหารปลอดสารเคมีเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาหารที่เราจะผลิตก็จะมีตั้งแต่ข้าวนะครับแต่ข้าวนี้เราก็คงจะผลิตเป็นข้าวเพื่อที่จะบริโภคเองเพราะพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวนี่ไม่มากแต่พื้นที่ที่เราจะทำค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือจะเป็นพวกผักอินทรีย์ซึ่งจะมีทั้งผักที่เป็นผักเมืองหนาวแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ที่เป็นผักอินทรีย์ที่เริ่มทำการผลิตไปแล้ว1ฤดูการผลิตมีทั้งการผลิตผักอินทรีย์ที่ในพื้นที่ที่เป็นเปิดแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ที่เป็นโรงเรือนแบบปิดกิจกรรมที่3เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราค่อนข้างจะเน้น เน้นหนักเพราะว่าที่นี่เราจะทำเป็นที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งการพึ่งตนเองหรือเรื่องเกษตรอินทรีย์การเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะเน้นเทคนิคการเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นจากเองจากวัสดุในท้องที่นะครับส่วนกิจกรรมที่4เนี่ยเราจะจัดเป็นค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กๆเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษาที่จะสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆที่กล่าวไปทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพืชสัตว์นะครับความสมดุลทางธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับเรื่องการพึ่งตนเองการแปรรูปอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆพวกนี้เราจะจัดเป็นค่ายสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกอีโคแคมป์สำหรับเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับสุดท้ายเราก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฝนจิตใจทางด้านจิตใจจิตสำนึกฉะนั้นที่นี่ก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างจิตสำนึกหรือการพัฒนาจิตใจหรือจิตวิญญาณที่ให้มนุษย์เนี่ยรู้จักคุณค่าของมนุษย์ของตนเองของเพื่อนร่วมสังคมของสิ่งแวดล้อมและของโลกนะครับรวมทั้งพืชและสัตว์ต่างๆที่เราควรจะอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็จะเป็นแนวความคิดของชุมชนนิเวศสันติวนา
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้ทราบเรื่องราวเบื้องต้นนะครับของชุมชนนิเวศสันติวนากันไปพอสมควรแล้วครับช่วงต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณคมสันหุตแพทย์นะครับซึ่งเป็นเลขานุการมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาไปพูดคุยกับเขากันเลย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมมายืนอยู่ที่ชุมชนนิเวศสันติวนาแล้วนะครับและผู้ที่ยืนอยู่ข้างผมครับนั่นก็คืออาจารย์คมสันหุตับแพทย์นั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยครับอยากอาจารย์พูดถึงแต่ก่อนเลยอย่างที่อาจารย์พูดแต่แรกนะครับว่าที่นี่คือเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าสันติวนา
1: ครับ
0: สันติวนาก็คือเป็นป่าที่มีความสุขนั่นเองนะครับแล้วเอาชื่อระบบนิเวศเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือเป็นยังไงครับ
1: ก็เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มันมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่เหมือนกับป่าในเมืองแต่ผมเองเนี่ยเข้ามาพัฒนาพื้นที่ต่อเพื่อที่จะทำให้เป็นชุมชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางด้านพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตนเองของคนที่จะอยู่ในชุมชนนี้รวมทั้งเราก็จะเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สำหรับคนในเมืองแล้วก็คนทั่วๆไปด้วยครับ
0: ครับอยากทราบครับที่มาของมูลนิธิศูนย์สื่อพัฒนาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย
1: ์เราทำงานมาตั้งแต่ปี2531นะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับสำนักงานนี่เราอยู่ที่ซอยอรีผลโยธินวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของเราก็คือการส่งเสริมทางด้านเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตนเองเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกในปัจจุบันเราก็มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานชีวมวลเราทำงานผ่านทางการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางสื่อวารสารเกษตรกรรมชาติผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์เกษตรกรรมชาติแล้วก็ผ่านทางการฝึกฝนอบรมแล้วก็กิจกรรมการรณรงค์ต่างๆอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องเสริมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรในเมืองในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเรื่องเกษตรในเมืองนะครับอันนี้คือเป็นความเป็นมาของมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาพอเราเข้ามาทำที่นี่ซึ่งพื้นที่ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก31ไร่มันก็จะ

0: ซีการพึ่งพาตนเองนวัตกรรมการเกษตรพลังงานทางเลือกการฝึกฝนอบรมการทำกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กๆแล้วก็ฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณพวกนี้กิจกรรมที่เราเข้ามาเสริมนะครับ
1: ตอนนี้ดำเนินงานมาแล้วนำร่องมาแล้วนี่ระยะเวลาเท่าไหร่
0: ที่จริงช่วงปีที่แล้วปี2562เนี่ยประมาณสัก 6-7 เดือนเป็นช่วงเตรียมการ
1: ครับ
0: ตอนนี้ต้นปี2563เนี่ยเราก็เริ่มจะเริ่มเปิดตัวนะครับเราก็เริ่มทดลองเริ่มทำเกษตรเริ่มปลูกข้าวเริ่มปลูกผักเพราะว่าเราต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องน้ำแล้วก็เริ่มวางระบบอย่างตัวอย่างตรงเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแปลงเกษตรแปลงปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่สักประมาณ1ไร่นะครับแปลงตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของท้องร่องเดิมที่นี่ดินที่นี่ค่อนข้างเป็นดินเหนียวและเป็นพื้นที่ต่ำนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงบำรุงดินวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ที่นี่เนี่ยเราก็ทำขึ้นเองเพราะว่าที่นี่มีเศษใบไม้เศษกิ่งไม้มีผักตบชวาม
1: ี
0: จอกแหนและวัสดุอินทรีย์วัตถุเยอะมากเราก็เอามาหมักกระบวนการหมักเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการกระบวนการหมักนะครับเราได้ปุ๋ยอินทรีย์มาเราก็เอามาปรับปรุงบำรุงดินแล้วเราก็ผสมเกี่ยวกับเรื่องหมักดินเกี่ยวกับเรื่องแกลบเรื่องแกลบเผาแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีเรื่องฐานชีวภาพว
1: ่
0: าดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวเราอาจจะต้องใช้ฐานชีวภาพเข้ามาช่วยในการปรับปรุงดินหลังจากปลูกไว้ได้สักประมาณ1ฤดูการผลิตเนี่ยที่ผ่านมาสัก 2-3 เดือนตั้งแต่ปลายปีเนี่ย
1: ผมว่าผลผลิตแต่แรกเน
0: ี่
1: ย
0: ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับแต่ดินก็ยังเหนียวอยู่นะครับก็จะมีปัญหาถ้าหน้าฝนเนี่ยปัญหาจะเยอะกว่านี้ก็เราก็ต้องปรับปรุงเรื่องดินต่อไปนี่คือเรื่องของผักอินทรีย
1: ์ครับ
0: คิดว่าเรื่องผักเรื่องฮอร์โมนพืชเรื่องแมลงเนี่ยมีไม่มากเพราะว่านอกจากเราปลูกเราก็มีปลูก2แบบปลูกในแปลงที่เปิดแบบนี้ไม่มีโรงเรือนแล้วก็มีแบบที่เป็นโรงเรือนแบบกึ่งปิดแล้วก็มีโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนปิดเป็นมุ้งอะไรก็มีแล้วก็จะทำหลายแบบนอกจากนั้นจะเห็นว่าทอเราก็วางระบบน้ำทุกแปลงผักเนี่ยเราจะมีระบบน้ำซึ่งโดยทั่วไปก็อาจจะมองดูเหมือนว่าเป็นระบบน้ำทั่วไปแต่ระบบน้ำที่นี่ไม่ว่าจะเป็นระบบสปริงเกอร์ที่ใช้ปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำที่เราใช้ในระบบน้ำเนี่ยเป็นปั๊มน้ำที่ใช้กับโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับทุกเวลาเราปล่อยม้ามาเนี่ยเราใช้ปั๊มน้ำที่ใช้กับโซลาร์เซลล
1: ์
0: และใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทำให้เราหนึ่งประหยัดพลังงานไปได้มากหรือเรื่องปั๊มน้ำหรือเรื่องน้ำมันที่จะการขับเคลื่อนเครื่องยนต์พวกปั๊มน้ำเราจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดซึ่งมันมีทั้งระบบน้ำหยดมีระบบมินิสปริงเกอร์มีระบบสปริงเกอร์มีระบบฟอกกี้พวกนี้เราใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลย
1: คาดว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยน่าจะสำเร็จประมาณสักอาจารย์วางแผนได้ไหมครับประมาณ
0: ไม่ได้วางแผนไว้เป็นระยะเป็นปีเป็นโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมนี
1: ้
0: ไปเรื่อยๆเพราะว่าโดยสภาพโดยสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีความเป็นป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เพียงแต่เราจำเป็นต้องเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับเรื่องไม้อะไรเข้ามาอีกแล้วก็ปรับเกี่ยวกับเรื่องระบบการเกษตรในนี้ให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นคือเราอยากจะแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองหรืออยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าเราต้องการสร้างการเกษตรแบบระบบนิเวศเนี่ยมันจะสามารถทำได้แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีมีการจัดการที่น้อยลงมันสามารถรักษาสัตว์ที่นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีน้ำตลอดทั้งปีขณะช่วงนี้แรงๆเนี่ยที่อื่นแรงๆที่นี่มีน้ำเยอะตลอดทั้งปีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบกลายเป็นข้อได้เปรียบคือที่นี่มันเป็นข้อพื้นที่ต่ำนะครับแต่ก
1: รา
0: ฟผมว่าเป็นข้อได้เปรียบในฤดูที่มันหน้าแล้งแล้วเราก็ทำระบบน้ำเพราะเรามีสระใหญ่ค่อนข้างมากและมีระบบคูคลองรอบพื้นที่ไปหมดฉะนั้นพื้นที่ทุกๆจุดเนี่ยเราจะมีที่กักเก็บน้ำไว้ค่อนข้างมากทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์คมสันมากครับที่มามอบความรู้และสิ่งดีๆให้กับรายการของเราในวันนี้ครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่สนใจครับอยากจะเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้สามารถเข้ามาหรือว่าติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
0: ครับก็เราจะเริ่มเปิดมีกิจกรรมที่จะให้คนทั่วไปได้เข้ามาทำร่วมกิจกรรมกับชุมชนนิเวศสันติวนาก็ตั้งแต่ประมาณสักเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนี่นะครับ

0: ก็เราตอนนี้เรามี Facebook ชุมชนนิเวศสันติวนานะครับสันติวนา Eco Community นะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook ของชุมชนนิเวศสันติวนาหรือจะติดตามใน Facebook ของวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติก็ได้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็คือ095-067-2728และต่อไปเราจะเปิด LINE แอดของชุมชนนิเวศสันติวนาเพื่อที่จะให้ติดต่อสื่อสารกับทีมงานเพื่อที่จะเข้ามานะครับก็ติดตามอีกสักประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยครับไม่นานนี
1: ้ก็ไม่นานนี้ครับใกล้ๆคุณผู้ชมครับจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์คมสันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ผมรู้ว่านอกจากเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วในเรื่องของการปลูกผักเราได้ความรู้แล้วสิ่งที่ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนส่วนรวมและคนในสังคมนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงต่อไปครับช่วง Go Green นั้นจะมีอะไรน่าสนใจที่ชุมชนแห่งนี้นำเสนอนั้นไปติดตามกันครับ
2: Go Green!

0: ุณผู้ชมคะเนื่องจากภายในบริเวณชุมชนนิเวศสันติวนามีพื้นที่กว่า30ไร่ทำให้มีใบไม้แห้งเศษพืชสีเขียวอย่างจอกแหนและผักตบชวาเป็นจำนวนมากการแปลสภาพทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองตามแบบวิศวกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำทั้งแบบเป็นกองขนาดใหญ่และแบบบ่อตะข่ายขนาดเล็กที่ประยุกต์ทำในบ้านเรือนได้เราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ช่วงโกกินวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่เราจะปลูกพืชอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การเตรียมปุ๋ยเนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญเพราะว่าพืชเนี่ยจะต้องการสารอาหารจากดินและปุ๋ยนั่นเองนะครับและวันนี้ครับอาจารย์คมสันก็จะพาผมนะครับและคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนี่คือต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ก็แปลงผักที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยหมักครับที่เราผลิตเองพวกนี้จะเป็นปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วสักประมาณ 1-2 เดือนนะครับลักษณะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นปุ๋ยที่ดีเนี่ยก็จะมีสีดำละเอียดเขาเรียกว่าฮิวมัสนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนดินหอมเนี่ยนะก็จะเป็นปุ๋ยในนี้มีธาตุอาหารที่เราจะสามารถเอาไปผสมลงไปซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรหรือคนที่มีวัสดุอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะเนี่ยสามารถทำได้เองอย่างที่นี่เนี่ยที่ชุมชนนิเวศสันติวนาเนี่ยเรามีอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะมีเศษใบไม้เศษวัชพืชไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาจอกแหนหรือแม้แต่ต้นกล้วยพวกนี้เราสามารถนำมาเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับวิธีที่เราทำอยู่เนี้ยมี 2-3 วิธีนะครับวิธีหนึ่งเนี่ยเราก็ประยุกต์มาจากของทางแม่โจ้ก็คือการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองของแม่โจ้แบบที่เห็นอยู่นี้เป็นกองแบบแม่โจ้นะครับแม่โจ้เขาก็จะแนะนำให้ทำกองปุ๋ยหมักมีความกว้างสักประมาณ2 เมตร 2.50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณสัก4 เมตรสูงขึ้นมาประมาณสัก1.50 เมตรนะครับกองไว้ตรงใต้ที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ได้โดยใช้วัสดุที่เรามีอยู
1: ่
2: ถ้าเป็นวัสดุพืชถ้าเป็นพืชสดนะครับอย่างเช่นผักตบชวาเนี่ยเราก็ใช้พืชสดเอามาหั่นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก
1: ๆคือให้ย่อยสลาย
2: ให้มันย่อยได้ง่ายนะครับก็ใช้ประมาณ4ถ้าเป็นพืชสดเนี่ยใช้ประมาณสัก4ส่วนนะครับต่อปุ๋ยคอกหรือมูลวัว1ส่วนนะครับทำสลับเป็นชั้นๆชั้นหนึ่งก็สูงประมาณ10เซนแล้วก็สลับด้วยขี้วัวแล้วก็สลับไปเรื่อยๆจนกองปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยสูงประมาณ1.50 เมตร
1: 41414
2: แต่ถ้าเป็นเศษใบไม้แห้งๆนะครับพวกนี้เนี่ยเศษใบไม้แห้งที่เรามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็กวาดมานะครับแต่พวกนี้ต้องใช้ปุ๋ยคอกมากหน่อยก็คือ3:1ก็คือใช้เศษใบไม้สักประมาณ3ส่วนแล้วปุ๋ยคอก
1: 1
2: ปุ๋ยคอกประมาณ1ส่วนนะครับแต่พวกเศษใบไม้พวกนี้เนี่ยก็จะมีอินทรีย์วัตถุน้อยหมายความว่ามีธาตุอาหารน้อยกว่าพวก
1: สด
2: ผักตบชวาหรือจอกแหนพวกนี้จะมีอินทรีย์วัตถุมากหรือเราจะผสมผสานกันก็ได้ใช้แบบผักตบชวาร่วมกับเศษใบไม้ก็ได้สลับกันไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ง่ายที่ทางมหาลัยแม่โจ้เขาแนะนำเหมือนกันทำเป็นคอก

0: คอกนะคอกนึงก็มีความสูงประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ใช้มุงด้วยตะข่ายสีฟ้าน
1: ะคร
0: ับอัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะฮะอาจารย
0: ์ก็เป็นคอกทําปุ๋ยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลับกองเหมือนกันก็คือเราก็สลับกันไปนะครับสลับกันไประหว่างพืชเศษวัสดุที่จะทําหมักปุ๋ยกับขี้วัวที่เราต้องใช้ขี้วัวก็คือเป็นแหล่งจุลินทรีย์นะขี้วัวในขี้วัวจะมีจุลินทรีย์แล้วก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนให้กับปุ๋ยด้วยนะครับก็สลับกันไปจนมิดนี่แล้วเราก็ทําการลดน้ํา
1: คืออันนี้กับ นี้เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าอันนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนั่นเอง
0: แล้วก็อันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นคอกแต่นั้นก็จะเป็นลักษณะทรงพีระมิด
1: ครับ
0: นะครับก็ลดน้ำวันเว้นวันให้มีความชื้นอยู่ที่นอกกองนะครับแล้วทุกสิบวันนะครับเราก็จะใช้ท่อ PVC เนี่ยเอามาจิ้มลงไปในกองปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำลงไปในกองปุ๋ย
1: หมายถึงว่าจิ้มแล้วเอาน้ำใส่เข้าไปในท
0: ่อในรูที่ในรูปุ๋ยเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าไปมีความชื้นใน
1: ครอบคลุม
0: อยู่ในปุ๋ยได้มีความชื้นทำไปเนี่ยสักประมาณแค่ประมาณสักไม่เกิน2เดือนก็จะย่อยสลายนะครับกลายเป็นการไปปุ๋ยหมักแบบนี้ปุ๋ยหมักแบบนี้เนี่ยจะมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์วัตถุที่เรานำมาทำปุ๋ยทำปุ๋ยนะอันนี้จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายทีนี้ก็เป็นมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับ
1: เรียกได้ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนนิเวศสันติวนาใช่ไหมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องอยู่กันแบบห่วงโซ่แล้วก็เรื่องของปุ๋ยเรื่องของดินเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้การปลูกพืชและการกินอยู่ของเราเนี่ยได้ผักที่เจริญงอกงามนั่นเองนะครับสำหรับคนท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่ออาจารย์เข้ามาได้นะครับที่นี่รับรองว่ามีความรู้ในหลากหลายด้านให้เราได้เรียนรู้แน่นอนครับสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันนั่นเองครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนนิเวศสันติวนานั้นเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจครับได้เข้ามาลงมือปฏิบัติในเรื่องของการปลูกผักมาศึกษาหาความรู้และใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายนะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเข้าใจและเข้าถึงความเป็นคนเมืองนะครับที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาสถานที่ขาดความรู้และกำลังใจที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับคนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้มาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมารับพลังบวกร่วมกันนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับและพบกับผมกับ Smart Green ได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหก

0: กรครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับนะฮะวันนี้ครับนักศึกษาครับนะทุกท่านจะได้มารับฟังนะครับเนื้อหาสาระที่สำคัญในหน่วยที่8นะครับในหลักทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นปฐมบทในเรื่องหนี้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของวิชาของเรานะครับนะบุคคลนิติกรรมแล้วก็หนี้นะครับในหน่วยที่8เป็นหลักการทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือสิทธิทางหนี้นะครับสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี้นะครับนะฮะสิทธิทางหนี้นะครับนะสิทธิทางหนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลละสิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องนะครับบุคคลละสิทธิ์เนี่ยนะฮะในหน่วยที่แล้วมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วในหน่วยที่7ว่าสิทธิที่มีเหนือบุคคลหรือสิทธิเหนือบุคคลนะครับเรียกว่าบุคคลละสิทธิ์นะฮะซึ่งอีกคำหนึ่งนะกระซิบหน่อยนะครับก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ์คือสิทธิเหนือทรัพย์แต่หนี้นี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลหรือบุคคลละสิทธิ์นะฮะนะครับโดยหนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายฮะนะฝ่ายแรกนะครับก็คือเจ้าหนี้ฝ่ายที่2ก็คือลูกหนี้และหนี้นี่มีบ่อเกิดนะครับสองเรื่องก็คือนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะฮะเรื่องซึ่งเมื่อเกิดหนี้แล้วก็คือวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้กระทำการเพื่อชำระหนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งได้แก่การกระทำการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนี่คือความในเบื้องต้นนะครับนะฮะในภาพที่จะเราให้เห็นเรื่องของหนี้นะฮะซึ่งหนี้เนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนะครับบอกนะอาจารย์ไปสอนนะครับนะฮะไปสอนเสริมเนี่ยนะครับของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมักบอกให้นักศึกษาบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะเรียนหนี้ให้รู้เรื่องต้องก่อรูปธรรมให้เกิดขึ้นในหนี้ก่อนอ้าวใครมากับเพื่อนบ้างอ้าวดำกับแดงมาด้วยกันให้แดงให้ดำยืมเงินก่อนสัก3บาทนะฮะเราเรียนถึงบ่าย3ก็บอกบ่าย3ค่อยคืนนะเพราะอะไรครับเพราะให้เห็นความเป็นรูปธรรมของหนี้ฮะนะฮะของหนี้นะครับนะฮะซึ่งไม่พูดถึงหลักฐานนะฮะอย่างกู้ยืมเนี่ย3บาทเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงรายมือชื่อผู้กู้นะครับก็จะพูดถึงในลักษณะนิติสัมพันธ์ในทางหนี้ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปนะครับให้ดำกับแดงได้เห็นและให้เพื่อนในห้องได้เห็นภาพร่วมไปกับดำและแดงด้วยนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะสิทธิทางหนี้หรือบุคคลละสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลละสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง

นะครับโดยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับนี่คือความผูกพันนะฮะความผูกพันความผูกพันนี้นะครับนะฮะหลายคนก็นะฮะถ้านะครับยังไม่เดือดร้อนมากนะฮะก็ยังไม่อยากมีความผูกพันนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะฮะเพราะนะครับก็อาจจะมีเหตุนะครับหรือมีมูลหนี้ที่เกิดนะครับเกิดขึ้นนะฮะทั้งจะตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับซึ่งนะครับนะหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะก็มีนักวิชาการเนี่ยหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะท่านนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรพันธุลาภเนี่ยนะครับนะก็ท่านก็บอกว่านี่ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับแล้วก็นะครับนะมีหลายท่านได้นิยามคําศัพท์ของคําว่านี่นะครับนะฮะของคําว่านี่ขึ้นนะครับเพราะว่านะครับถ้าหากนักศึกษาไปพิจารณานะครับตามนี่มาตราแรกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับในมาตรา194แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดแต่เพียงว่าด้วยอํานาจแห่งมูลนี้นะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์จะเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้อันหนึ่งการชําระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันใดอันหนึ่งย่อมมีได้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเมื่อดูตาม194เนี่ยนะครับจะเห็นแต่เพียงว่านะครับ194กำหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามอำนาจแห่งมูลหนี้นะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่านะครับอาจจะกล่าวนะครับกล่าวแบบนะครับเทียบเคียงนะครับนะเทียบเคียงเทียบเคียงแบบตรงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะฮะคืออาจจะพูดได้อย่างนี้ครับว่านี่เนี่ยหมายถึงความผูกพันตามกฎหมายนะครับระหว่างบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้โดยมีบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลแห่งหนี้ดังนี้นะครับนิติกรรมสัญญานะครับก็เป็นมูลแห่งหนี้นะครับละเมิดก็เป็นลาภมีควรได้จัดการงานนอกสั่งและบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะดังนั้นเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ดังกล่าวและลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชําระหนี้นั้นด้วยนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทําให้หนี้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากแนวคํานิยามนะครับทีนี้มาดูครับนะฮะพอทราบความหมายแล้วนะครับพอทราบความหมายแล้วก็ต้องมาดูครับว่าบ่อเกิดนะครับนะบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับบ่อเกิดหรือที่มาของหนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของนิติกรรมครับนะเรื่องนิติกรรมเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับนะฮะเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้เพราะนิติกรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้เอกชนนะครับไว้สร้างหรือก่อความผูกพันซึ่งกันและกันหรือในกรณีของเรื่องของเสรีภาพในการแสดงเจตนาและความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับหรือนิติเหตุชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่มุ่งประสงค์ต่อผลในทางกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้นี่จะทำให้เห็นว่านิติกรรมเนี่ยก็คือนิติเหตุอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับนะซึ่งนิติกรรมเป็นอย่างไรทุกท่านก็คงจะได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่3นะครับก็คือการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทําให้เกิดหนี้หรือเป็นบ่อเกิดของหนี้ที่มาแห่งหนี้ประการแรกนะครับประการต่อก็คือนิติเหตุนิติเหตุนะครับแปลตัวตามตัวคือเหตุในทางกฎหมายนั่นนะครับเหตุในทางกฎหมายนะครับนิติเหตุนี่คือเหตุในทางกฎหมายนะครับซึ่งนะครับอาจเกิดจากเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทําของบุคคลนะครับซึ่งได้กระทําลงโดยมิมุ่งหมายให้เกิดผลกฎทางกฎหมายนะครับนะเหมือนนิติกรรมนะไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดผลเหมือนอย่างนิติกรรมแต่มันเกิดขึ้นแล้วและมีผลในการในทางกฎหมายด้วยซึ่งอย่างแรกก็คือละเมิดนะครับซึ่งละเมิดนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยได้วางหลักนะครับไว้ในมาตรา420ที่วางหลักไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นผู้นั้นทำละเมิดฮะผู้นั้นทำละเมิดก็คือนะครับนิติเหตุประการแรกที่ก่อให้เกิดหนี้อย่างหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะฮะละเมิดนะครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดหนี้คือการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั่นเองในทางแพ่งนะครับและก่อให้เกิดเสียความเสียหายนะฮะนะฮะในตัวบทบอกก็ดีจริงๆแล้วในทางข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะความเสียหายเกิดขึ้นย่อม

ไม่ดีแต่ว่านั้นเป็นเพียงสำนวนโบราณในการยกตัวอย่างนั่นเองนะครับแยกประเภทนะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ที่เป็นบ่อเกิดหรือมูลแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือจัดการงานนอกสั่งที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าบุคคลใดเข้าทำการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทำนะฮะไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทําหรือโดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทําการนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดๆนะด้วยประการใดนะบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่จะสมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่พึงจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่บุคคลเข้าไปจัดการอย่างการงานในอย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้อื่นโดยผู้นั้นเขาไม่ได้ใช้ให้ทํามันเองอ่ะนะครับนะครับหากจัดการสมประโยชน์นะครับนะฮะแก่ผู้นั้นบุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ตนได้เสียไปจากการเข้าไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคืนได้นะครับอันนั้นก็คือในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา395ซึ่งเป็นมูลแห่งหนี้หรือบ่อเกิดแห่งหนี้หรือที่มาแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากละเมิดในส่วนที่เป็นนิติเหตุนะครับและนิติเหตุประการต่อมาก็คือในเรื่องของลาภมิควรได้นะครับลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา406ก็วางหลักไว้ครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบนะครับบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขานะครับอันหนึ่งการรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้ด้วยนะครับนะฮะซึ่งในวรรค2ของมาตรา406บอกว่าบทบัญญัติอันนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีได้เป็นขึ้นนะครับหรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปก่อนแล้วนั้นด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่บุคคลใดได้ทรัพย์มาเพราะการที่บุคคลอื่นทำการชำระหนี้หรือได้มาด้วยประการอื่นๆที่ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอื่นเขาเสียเปรียบนะครับบุคคลผู้ได้ทรัพย์ไว้ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับนะฮะบุคคลนะครับที่ได้ทรัพย์นั้นต้องคืนทรัพย์นั้นด้วยนะครับและนะครับนะฮะมูลแห่งหนี้ที่เป็นนิติเหตุประการสุดท้ายก็คือหนี้ตามกฎหมายนะฮะเช่นในบับที่5เรื่องครอบครัวนะครับบับที่5นี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรามี6บับด้วยกันนะฮะบับที่6เป็นเรื่องมรดกแต่ในหนี้ที่เป็นมูลแห่งหนี้ในบับที่5นี้นะครับก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1563นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายนะครับอ้อและที่สำคัญนะครับหนี้ในเรื่องค่าจัดการมรดกในบับ6ด้วยนะครับมีบับ6ด้วยเช่นกันและก็หนี้ตามประมวลรัษฎากรนะครับพวกนี้เป็นนิติเหตุซึ่งเป็นมูลเหตุของการเกิดหนี้ทั้งนั้นนะครับนะครับทีนี้ประเภทต่างๆของหนี้ที่สำคัญครับนะประเภทต่างๆของหนี้ที่สำคัญนะครับนะฮะประเภทแรกก็คือหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับนะฮะนะประเภทที่2คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับนะฮะประเภทที่3คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะประเภทที่4ก็คือหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะฮะหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะฮะนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับจะหนี้จะเกิดจากมูลอะไรเนี่ยนะครับแสดงว่านะครับก็มีความผูกพันที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้แต่จะเรียกให้ชําระหนี้ไม่ได้จนกว่านะครับนะจะมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตเกิดขึ้นตามที่ตกลงนะครับข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนฮะนะฮะไม่แน่นอนแต่ตกลงกันไปแล้วนะครับตกลงกันไปแล้วนะครับนะเราเรียกตรงนี้นะครับนะเราเรียกนี้ว่านะครับการชำระหนี้มีเงื่อนไขนะครับซึ่งหนี้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนี้ในสัญญาค้ำประกันหนี้ในสัญญาประกันภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะหนี้ประเภทต่อมาก็คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับหนี้ที่มีเงื่อนเวลาก็มีลักษณะคล้ายคลึงนะครับกับหนี้ที่มีเงื่อนไขแต่ในกรณีนี้ก็คือหนี้มีเงื่อนเวลาก็คือนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถเรียกให้ชำระหนี้กันได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้น
นะครับตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับนะฮะหนี้ประกันที่3ก็คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับทำไมอันหนึ่งแบ่งได้อันหนึ่งแบ่งไม่ได้นะครับนะครับหนี้แบ่งได้นะครับก็คือหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา290ซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าการชำระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันชำระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะครับนะฮะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าคือกฎหมายว่านะครับนะฮะลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่ากันนะครับนะเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับต่อมานะครับอันนี้คือหนี้แบ่งได้นะครับต่อมาหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะนะครับหนี้แบ่งไม่ได้คืออะไรนะครับหนี้แบ่งไม่ได้แบ่งชำระไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา301นะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งชำระกันไม่ได้นะครับกฎหมายนะฮะหรือท่านว่าบุคคลนะครับบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะครับนะซึ่งข้อความอย่างนี้เนี่ยนะครับแปลความก็คือให้บุคคลหลายคนซึ่งเป็นหนี้อันจะแบ่งชำระกันไม่ได้นั้นรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา291ที่บัญญัติวางหลักไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงนะครับแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะรับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือโดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะครับนะฮะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้ได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหนี้ที่แบ่งไม่ได้ซึ่งต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับนะต่อมาหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะหนี้ประธานเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นและมีความสมบูรณ์กับตนของสมบูรณ์ในตัวของตัวเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้หนี้ประเภทนี้ก็ได้แก่หนี้ทั่วไปที่มีผลสมบูรณ์แล้วก็คือหนี้นะครับจากสัญญาต่างๆนะครับหนี้จากสัญญาต่างๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะฮะเมื่อมีหนี้ประธานแล้วก็ต้องมากล่าวถึงหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้อุปกรณ์นั้นเป็นหนี้ซึ่งประกอบหนี้ประธานนะครับต้องมีหนี้ประธานนะครับนะครับหนี้อุปกรณ์คือนะครับหนี้ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีหนี้ประธานนะครับนะฮะความสมบูรณ์ของหนี้อุปกรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหนี้ประธานนะครับถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์หนี้อุปกรณ์ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ตามหนี้ประธานนั้นด้วยนะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องนะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับวัตถุแห่งหนี้มีอยู่3ประการก็ด้วยกันก็คือการกระทำการนะครับการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนะครับการกระทำการการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับซึ่งเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้มีสิทธิที่เรียกร้องหรือที่เราเรียกว่าบุคคลสิทธิ์สิทธิเหนือบุคคลนะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะครับเว้นแต่หนี้นั้นจะเป็นหนี้ขาดอายุความหนี้ขาดหลักฐานหรือหนี้ที่เป็นการพ้นวิสัยที่จะชำระหนี้นะพ้นวิสัยคืออะไรทวนอีกครั้งไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนะฮะและนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทรัพย์เป็นวัตถุแห่งหนี้คืออะไรนะครับพอพูดถึงวัตถุแห่งหนี้3ประการแล้วเราก็ต้องมาทราบว่าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้เนี้ยนะคืออะไรนะครับก็คือนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุในการชำระหนี้อาจเป็นทรัพย์ที่ยังไม่ได้กำหนดแน่นอนหรือทรัพย์เฉพาะสิ่งก็ได้นะฮะก็ได้นะครับนะฮะแล้วโดยการเลือกทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นนะครับนะฮะถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับลูกหนี้นะครับจะเป็นฝ่ายเลือกหรืออาจตกลงให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกก็ได้นะครับการเลือกทำได้โดยการแสดงเจตนาต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องเข้าใจนะครับในรูปแบบและวิธีการนะครับนะฮะรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยวางหลักในเรื่องของวัตถุแห่งหนี้เอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆฮะการกระทำการ
นะฮะการกระทําการนะครับยกตัวอย่างเช่นในมาตรา213วรรค2ที่บอกว่าเมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชําระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งนี้เป็นอันให้กระทําการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคล

นอกกระทําการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่วัตถุแห่งนี้เป็นอันให้กระทํานิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้นะครับนะฮะนะครับหรือในกรณีการงดเว้นกระทําการนะครับนะฮะการงดเว้นกระทําการซึ่งมีหลักการประกอบกันระหว่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา194ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213วรรค3ที่วางหลักไว้ว่านะครับนะฮะส่วนนี่ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใดเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทําลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและให้จัดการนะครับอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ได้ถูกวางหลักไว้ในนี่ที่นะครับให้งดเว้นนะครับงดเว้นกระทําการนะครับให้งดเว้นกระทําการและประการสุดท้ายวัตถุแห่งนี้ที่มีสาระเป็นการส่งมอบทรัพย์สินนะครับการส่งมอบทรัพย์สินในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213ไม่ได้กําหนดวิธีบังคับไว้เป็นพิเศษดังเช่นการงดเว้นกระทําการนะฮะจึงจะได้บังคับตามนะครับนะฮะมาตรา213วรรคหนึ่งนะครับซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชําระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทําเช่นนั้นได้นะครับนะฮะนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทีนี้นะครับหนี้อะไรบ้างนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับหนี้อะไรบ้างที่ลูกหนี้ปฏิเสธนะครับการชําระหนี้ได้ซึ่งได้พูดไปเมื่อ3ประเภทนะครับเมื่อคู่นี้3ประเภทนะครับก็คือหนี้ขาดอายุความครับนะครับยกตัวอย่างเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193นะครับทับ9นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าสิทธิเรียกร้องอย่างใดๆถ้าไม่ได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความบังคับกันไม่ได้แล้วนะครับนะฮะและหนี้ที่พ้นวิสัยนะครับหนี้ที่การชำระหนี้กลายพ้นวิสัยนะครับในภายหลังก่อหนี้โดยพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับตามมาตรา219วรรคหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะคืนกันได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้นะครับเกิดขึ้นภายหลังก่อหนี้ยกตัวอย่างนะครับไปเช่ารถไปนะไปเอารถไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเกิดไฟไหม้นะครับไฟไหม้จากอะไรครับจากที่มีฟ้าผ่าลงมาบนรถเนี่ยเสียหายไปหมดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยว่าพ้นวิสัยที่จะชําระกันนะครับนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับนะฮะในเรื่องขาดอายุความพ้นวิสัยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนี่ที่ขาดหลักฐานนั่นเองครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในส่วนของหน่วยที่8นะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของนะครับนี่หลักการทั่วไปของนี่นั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับ ครับนักศึกษาครับเมื่อนักศึกษาได้เห็นสาระสําคัญได้ทราบถึงที่มาที่ไปในเรื่องของหลักการทั่วไปของหนี้แล้วนะครับนะต่อไปนะครับที่อาจารย์จะนําเสนอทุกท่านนะครับนั่นก็คือแนวคําถามคําตอบเช่นเคยครับซึ่งแนวคําถามคําตอบนี้นะครับนะฮะเขาขอย้ำอีกนะครับนักศึกษาสามารถดูนะครับแล้วลองตั้งคำถามจากวัตถุประสงค์ที่เอกสารการสอนเนี่ยนะครับในทุกหน่วยฮะจะมีวัตถุประสงค์นะฮะมีวัตถุประสงค์ประจําแผนหน่วยแผนตอนนะฮะโดยเฉพาะในส่วนแผนตอนตรงนั้นสําคัญนะครับนะฮะสำคัญมากอันนี้ขออนุญาตแนะนํานักศึกษาเลยว่านะครับนะฮะในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นนะครับจะนะครับชี้ให้นักศึกษานะครับทราบว่าในตอนนี้นะครับจากหน่วยนี้ซึ่งแผนหน่วยก็มีวัตถุประสงค์ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับในตอนก็มีวัตถุประสงค์ซึ่งสําคัญนะฮะโดยแผนตอนนี้แหละครับจะชี้นะครับชี้ให้พวกเราเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงความประสงค์ของนะฮะการศึกษาในหน่วยนั้นตอนนั้นนะครับเช่นอธิบายในเรื่องของมูลบ่อเกิดแห่งนี้ได้นะฮะนักศึกษาก็ไปเจาะดูซิว่าบ่อเกิดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมีสาระสําคัญอย่างใดบ้างนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ไปดูได้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูครับนะฮะแนวคําถามคําตอบที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่8นะฮะว่ามีอะไรบ้างโดยข้อที่1ครับนะฮะโอ้โหพูดถึงแนวคิดของนักกฎหมายสําคัญท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรพันธุลาภที่ท่านอาจารย์ได้ให้คํานิยามไว้นะครับคําถามจึงถามว่าข้อใดคําอธิบายความหมายคําว่านี่ของท่านนะฮะข้อ
ข้อ1ครับข้อกอไก่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยฝ่ายหนึ่งไม่หน้าที่ตามกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับข้อขอไข่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตนข้อขอควายครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีซึ่งต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับและข้อจอจานครับนะนิติสัมพันธ์นะครับระหว่างคู่กรณีที่ไม่จํากัดฝ่ายเลยนะฮะซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าทุกข้อนั้นขึ้นด้วยคําว่านิติสัมพันธ์เพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายหรือเราเรียกว่านิติสัมพันธ์นะและสิ่งที่ท่านอาจารย์กำธรท่านได้กล่าวไว้ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาและก็จดจำในส่วนสำคัญนี้จะอยู่ที่ข้อนะครับงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฮะฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความเป็นบุคคลสิทธิ์ของหนี้ได้ถูกต้องนะฮะแปลความอีกครั้งอาจารย์จะย้ำมากบุคคลสิทธิ์ก็คือสิทธินะครับสิทธิเหนือบุคคลนะฮะกอไก่หนี้เป็นหน้าที่ผูกมัดบุคคลผู้ก่อหนี้ขอไข่นะครับหนี้เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องขอควายหนี้เป็นสิทธิของบุคคลตามเรื่องนิติสัมพันธ์ทั่วไปงองูนะครับหนี้เป็นสิทธิที่ผูกมัดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่ครับนี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้เอาที่ถูกที่สุดนะครับนะถูกที่สุดและถูกต้องที่สุดนะฮะถ้าใกล้เคียงนั้นเรียกว่าไม่ถูกนะฮะข้อ3นะครับนะฮะเมื่อครู่ก็ได้พูดไปนะฮะอะไรครับที่ไม่ใช่ประเภทของนี่นะครับนะฮะ4ข้อนี้นะครับนะ5ข้อนี้มี4ข้อที่เป็นประเภทของหนี้นะครับกอไก่เป็นหนี้หนี้แบ่งได้นะมีครับถือว่าเป็นประเภทของหนี้ขอไข่หนี้แบ่งไม่ได้ก็เป็นฮะเป็นประเภทของหนี้นะครับคอควายฮะหนี้อุปกรณ์โอ้หนี้อุปกรณ์ก็เป็นนะครับก็เป็นหนี้ที่อาศัยความสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดนะครับนะฮะซึ่งก็เกิดหลังหนี้งองูคือหนี้ประธานนะจะมีหนี้อุปกรณ์ต้องมีหนี้ประธานก่อนดังนั้นทั้งหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะทั้งหนี้ประธานและอุปกรณ์เป็นประเภทของหนี้นะฮะส่วนหนี้ถาวรนะฮะนะครับหนี้ถาวรเนี่ยไม่มีโอกาสได้อะไรครับเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเลยนี่ไม่มีนะครับนะฮะหนี้ถาวรไม่ใช่ประเภทของหนี้ดังนั้นคำตอบก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้คือหนี้ถาวรนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปครับข้อที่4ฮะข้อสุดท้ายข้อใดกล่าวเกี่ยวกับกรณีที่ลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนได้ถูกต้องอ๋อละเลยนะครับละเลยนะฮะเจ้าหนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทั้งกขคงจนะครับขึ้นด้วยถ้อยคำในลักษณะที่บอกว่าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนหรือลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้นั่นเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้จะร้องขอต่อใครนะครับเพื่อนะครับให้สั่งบังคับชำระหนี้นะเพื่อให้สั่งบังคับชำระหนี้เจ้าหนี้จะไปที่ตรงไหนนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่นะครับบอกว่านะครับไปร้องต่อพนักงานสอบสวนสิไปร้องยังไงฮะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันหรือยังไงซึ่งในเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นนะฮะอาจจะไปในส่วนของหนังสือรับสภาพหนี้หรืออะไรต่อมีอะไรแต่กรณีนี้นะครับนะฮะคือกระบวนการในการร้องแล้วนะครับร้องขอให้สั่งนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะฮะนะฮะไปร้องขอต่อพนักงานบังคับคดีได้ไหมเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับนะมีคำบังคับไปออกหมายบังคับแล้วจึงจะไปบังคับคดีนี่ก็ยังนะยังไม่ถึงบังคับคดีนะไปร้องขอต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกเรื่องทางอาญานะครับอัยการก็เยอะแล้วไปคนอื่นได้ไหมนะครับไปร้องขอต่อศาลถูกต้องครับศาลจะใช้บารมีของท่านให้เป็นที่พึ่งในการนะครับดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้เกิดการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ให้ถูกต้องต่อไปข้องอจึงถูกข้อจอ
นะครับเจ้าพนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นเป็นกรณี

ที่นะครับเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรื่องลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอต่อศาลนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับให้สั่งบังคับชําระคดีนั้นได้ข้อที่ถูกข้อเป็นข้อจอข้ององูครับข้ององูเป็นข้อที่ถูกต้องครับนักศึกษาครับนี่คือนะครับคำถามตัวอย่างของหน่วยที่8ทั้ง4ข้อครับครับหวังว่านักศึกษาจะนําสิ่งเหล่านี้กลับไปทบทวนและใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไปครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วัสดีครับนักศึกษาในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในเรื่องที่8นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับเนื่องจากเนื้อหาของในเรื่องที่8เนี่ยนะครับก็จะมีฐานความผิดอยู่หลายฐานความผิดนะครับวันนี้ก็อาจจะดูได้เฉพาะในเรื่องที่ใกล้ตัวกับเราแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรามาเริ่มกันในเรื่องที่1นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะซึ่งเพราะอะไรนะครับเราถึงต้องมาศึกษากันนะครับเนื่องจากว่าการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในด้านไหนนะครับก็ต้องใช้เจ้าพนักงานนะครับเป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกฎหมายเนี่ยนะจึงต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานไว้เป็นพิเศษนะเช่นกันนะครับเจ้าพนักงานก็ถืออำนาจในมือนะปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับกฎหมายนะก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้อยู่กับร่องกับรอยเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับนะโดยสรุปเนี่ยนะก็คือกฎหมายอาญาของเราเนี่ยฮะก็จะมีทั้งเรื่องที่คุ้มครองเจ้าพนักงานและควบคุมเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกันนะครับนะส่วนความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับก็แน่นอนครับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะตั้งแต่ผู้พักษานะครับอัยการนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในกลุ่มนี้นะหรือว่าเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการยุติธรรมเนี่ยไปกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษนะหนักกว่านะไปกระทำต่อเจ้าพนักงานโดยทั่วไปนะครับนะเรื่องแรกนะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับมาดูก่อนว่าลักษณะของการคุ้มครองเจ้าพนักงานเนี่ยนะมีลักษณะยังไงนะอย่างกรณีแรกนะตัวอย่างก็คือมาตรา393นะครับการดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะตามตัวบทเนี่ยนะครับเป็นการดูหมิ่นคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับโทษก็คือจะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

นะครับจะอยู่ที่มาตรา136นะตรงเนี้ยผู้ถูกดูหมิ่นเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นการดูหมิ่นผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานนะครับโทษเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็คือเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นหนึ่งในมาตรการที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะว่าถ้าหากคุณไปดูหมิ่นนะเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมฮะมาแจกใบสั่งมาล็อกล้อเนี่ยนะด่าเลยเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา136นี้นะครับอันนี้ก็นะพูดง่ายๆคือถ้าไปกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับโทษก็จะสูงกว่าปกตินะนี่เป็นการคุ้มครองนะฮะต่อมาควบคุมล่ะนะควบคุมก็อย่างเช่นในกรณีของมาตรา352นะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเป็นบุคคลทั่วๆไปนะไปกระทำความผิดฐานยักยอกนะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปยักยอกนะอันนี้จะเป็นมาตรา147นะโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะหรือตลอดชีวิตนะแล้วปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทเนี่ยเช่นได้ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นการควบคุมเจ้าพนักงานว่าถ้าหากคุณมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วไปกระทำความผิดนะครับโทษที่จะต้องรับนะก็ต้องสูงกว่าหนักกว่าคนทั่วไปกระทำความผิดนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างของการควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะครับต่อมานะครับความหมายของเจ้าพนักงานคือใครล่ะนะแต่เดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีคำนิยามไว้อย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องอาศัยคำพิพากษาศาลฎีกาในการอธิบายความหมายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายอาญานะครับได้บัญญัติเอาไว้แล้วนะในมาตรา1วงเล็บ16นะครับได้พูดถึงความหมายของเจ้าพนักงานเอาไว้นะว่าหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามของเจ้าพนักงานนะก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะว่ากรณีไหนบ้างนะครับที่เข้าข่ายนะเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะครับนะนี่ก็อธิบายนะฮะลักษณะของคำนิยามที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือต้องนะกรณีไหนบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับก็แบ่งเป็น3กรณีย่อยๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับหลักการที่สำคัญอีกประการนึงก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีนะครับนะฮะจะจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้นหากเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่นะครับอันเนี้ยก็จะมีสถานะเหมือนกับบุคคลธรรมดานะถึงแม้จะเป็นตำรวจนะเราไปด่าตำรวจแต่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่อันเนี้ยก็เป็นแค่ดูหมิ่นบุคคลธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากจะต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะครับครับข้อสังเกตการที่2ก็คือหากไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับก็มีความผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบในส่วนของผู้กระทำความผิดนะว่าถ้าหากกฎหมายบอกว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานนะจึงจะเป็นความผิดแล้วบุคคลทั่วไปร่วมทำผิดกับเจ้าพนักงานเนี่ยเต็มที่ก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับต่อมานะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยมีหลายมาตรานะครับก็จะขออนุญาตยกมานะเฉพาะมาตราที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจารย์เห็นได้บ่อยๆนะครับในข่าวก็ดีนะครับนะฮะเรื่องแรกนะครับก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะตามมาตรา136นะครับผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวางโทษเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ถูกดูหมิ่นต้องเป็นเจ้าพนักงานนะครับและการดูหมิ่นนั้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นะครับถ้าเป็นการดูหมิ่นเรื่องส่วนตัวนะครับตำรวจไปจอดรถขวางหน้าบ้านนะทหารไปขับรถชนท้ายอย่างเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยนะเราไปดูหมิ่นเราไปด่านะครับก็ไม่ผิดตามมาตรา136นะก็ผิดแค่ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับนะว่าต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับนะอันนี้ก็เห็นในข่าวบ่อยนะครับตำรวจเรียกให้จอดจะแจกใบสั่งจอดรถขวางจอดรถผิดกฎจราจรจะแจกใบสั่งเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจก็ไปด่าว่าด้วยคำหยาบๆคล้ายๆนะอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้นะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา137นะครับผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานนะซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแจ้งข้อ

ความอันเป็นเท็จนะเป็นบททั่วไปนะครับมาตรา137เนี่ยนะเดี๋ยวเราศึกษาต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีบทเฉพาะนะว่าถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นนะ137เนี่ยก็เป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานทั่วๆไปนะฮะอย่างเช่นโฉนดที่ดินไม่หายแล้วไปแจ้งว่าหายอย่างเงี้ยนะหรือว่าเคยสมรสแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งขอจดทะเบียนสมรสแล้วบอกว่ายังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่บอกว่าเป็นบททั่วไปนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีบทเฉพาะต่างๆนะฮะอาจจะเป็นเรื่องความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จต่างๆนะก็จะเฉพาะเจาะจงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นะนอกจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแล้วนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยว่าทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจึงจะเป็นความผิดนะถ้าแจ้งไปแล้วมันไม่ทำให้ใครเสียหายเลยนะไม่ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเลยก็ไม่เป็นความผิดนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองไปดูว่าอย่างไรบ้างมันถึงจะเข้ามันถึงจะครบองค์ประกอบนะครับต่อมานะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งนะที่ใกล้ตัวเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษนะครับไม่ใช่แค่ด่าไม่ใช่แค่ดูหมิ่นและอันนี้ต่อสู้ขัดขวางเลยนะครับไปต่อยไปเตะไปแย่งตัวผู้ต้องหาต่างๆนานานะครับนะอันนี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา138นี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ดูให้ดีนะครับว่ามาตรา138เนี่ยนะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็ผิดแล้วนะรวมไปถึงผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา138นะครับแต่ข้อสังเกตก็คือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตรงเนี้ยต้องมีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าเขามีหน้าที่ต้องช่วยเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นกำนันเนี่ยแน่นอนเป็นเจ้าพนักงานสารวัตรกำนันนะครับก็มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะว่าต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องนะเป็นบทอีกบทบัญญัตินึงที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะไม่ให้ใครมาต่อสู้ขัดขวางนะครับต่อมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบทเหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนะการต่อสู้ขัดขวางมีการใช้กำลังขู่เข็นนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับต่อมานะครับข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะครับนะมาตรา139นะครับผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังรุสร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังรุสร้ายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นการข่มขืนใจเจ้าพนักงานที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับอย่างเช่นขับรถแข่งกันมานะครับตำรวจ2นายจะไปจับเด็กวัยรุ่นนะครับที่เข้าร่วมในการแข่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับจะจับ2คนแต่ปรากฏว่าเพื่อนอีก30คนเดินมาถ้าจับมีเรื่องแน่อย่างเงี้ยตำรวจเห็นท่าไม่ดีแล้วตัวเองมี2คนมี2นายพรรคพวกผู้ต้องหามีกัน30อย่างเงี้ยไอ้การกระทำของพวกพรรคพวกของผู้ต้องหาอันเนี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา139นะครับข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรานะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับต่อมานะครับให้สินบนเจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับตรงเนี้ยเป็นการเอาผิดคนที่ให้สินบนนะครับคนที่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้นะอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได้หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับให้แก่ใครล่ะเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาจังหวัดนะครับสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะต้องระวังโทษนะข้อสังเกตของมาตรานี้ก็คือนะครับไม่จำเป็นว่าต้องให้ในขณะนั้นนะฮะนะเฉยได้ว่ามาตรา144เนี่ยให้ทันทีก็ได้ขอให้ก็ได้หรือรับว่าจะให้ก็ได้นะอาจจะไปให้กันในอนาคตก็ได้นะแล้วให้อะไรล่ะอาจจะเป็นทรัพย์สินนะเงินทองแก้วแหวนนาฬิกาก็ได้หรือเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นตรงเงินเสมอไปนะฮะเป็นการได้ใช้บริการร้านอาหารฟรีโรงแรมฟรีก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องลองสังเกตว่าต้องเป็นการนะครับให้ไปนะโดยมีเจตนาเพื่อจูงใจนะครับให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญของ144นะครับต้องเป็นการให้สินบนเพื่อไปทำสิ่งที่ผิดนะถ้าให้ไปทำในสิ่งที่ถูกอันนี้ประชาชนไม่ผิด144

นะแต่เจ้าพนักงานที่รับเนี่ยถึงแม้จะรับไปทำในสิ่งที่ถูกก็ผิดนะฮะนะเดี๋ยวเราจะมีอีกมาตราหนึ่งให้เราดูกันนะแต่มาตรา144นี้เอาผิดคนที่ให้สินบนเจ้าพนักงานจะเป็นความผิดก็ให้สินบนไปเพื่อให้เจ้าพนักงานเนี่ยไปกระทำในสิ่งที่ผิดไปกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่ก็เป็นหัวใจของมาตรานี้นะฮะนะครับต่อมานะครับ148นะครับเจ้าพนักงานใช้อำนาจ

ชอบนะเอาผิดตัวเจ้าพนักงานและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้นะซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับต้องระวังโทษนะมาตรา148เนี่ยนะครับเราเรียกมีชื่อเล่นเรียกว่าแกล้งจับนะคือเขาไม่ผิดแล้วไปจับเราเรียกเงินอันนี้จะผิด148นะครับนะอันนี้คือเป็นเรื่องแกล้งจับนะเขาไม่ผิดเขาไม่ฝ่าไฟแดงแล้วไปแกล้งจับแล้วเรียกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา148นะส่วน149นะเจ้าพนักงานรับสินบนนะครับอันนี้คือปฏิบัติหน้าที่แต่ต้นนะเขาฝ่าไฟแดงแล้วจับแต่พอจับแล้วแล้วถึงเรียกเงินเรียกทองเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะแตกต่างกันก็คือนะเป็นการเรียกรับสินบนนะครับไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่อันนี้เป็นการป้องกันเอาไว้นะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานและไปเรียกรับประโยชน์เรียกรับสินบนเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามาตรา148กับ149ต่างกันยังไง148เป็นเรื่องการแกล้งจับแล้วเรียกเงิน149เป็นเรื่องทำตามหน้าที่เขาผิดจริงจับแล้วแล้วถึงไปเรียกเงินนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างต่อมานะครับเจ้าพนักงานยักยอกก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานคนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินนะแล้วก็ไปเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองนะเป็นการเอาตัวทรัพย์ไปนะนี่ก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเจ้าพนักงานยักยอกต่อมานะ151เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตนะก็คือไม่ได้เอาตัวทรัพย์ไปแล้วแต่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวทรัพย์นะที่เห็นได้บ่อยก็คืออย่างเช่นเอารถหลวงไปใช้เนี่ยอย่างเงี้ยเข้าข่ายผิดตามมาตรา151นะครับแต่คือไม่ใช่เป็นการเบียดบังเอาตัวทรัพย์ไปแบบเรื่องยักยอกนะครับนะอันนี้ก็คือต่อมาคือ157นะเป็นบททั่วไปเลยนะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะเป็นบททั่วไปถ้าไม่เข้ามาตราไหนก็จะมาผิดมาตรานี้157ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะเป็นเจ้าพนักงานกลุ่มเฉพาะแล้วนะครับนะอย่างเช่นผู้พากษาอัยการพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับมีความผิดฐานอะไรบ้างล่ะนะฮะฐานแรกนะครับก็คือเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะคล้ายคลึงกันนะครับเปลี่ยนเจ้าพนักงานทั่วไปเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนนะครับลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าการให้สินบนเนี่ยให้ต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะก็จะมีมาตรา167บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะนะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จนะเกี่ยวกับคดีอาญาอันนี้จะเป็นบทเฉพาะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เราดูไปแล้วแจ้งความเท็จกรณีทั่วไปแต่ถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะแล้วไปแจ้งต่อใครล่ะต่อพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาคือเป็นความเท็จที่มันเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะโทษก็จะหนักขึ้นนะแล้วก็จะเป็นความผิดตามมาตรา172นี้นะครับฟ้องเท็จนะมาตรา175นะครับผู้ใดเอาความเท็จนะผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญานะครับหรือกระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นแรงกว่าที่เป็นความจริงนะต้องระวังโทษนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะครับฟ้องเท็จนะครับนะจะเห็นได้ว่ามาตรา175เนี่ยนะครับจะเอาผิดเฉพาะการเอาความเท็จนะที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นไปฟ้องนะครับนะถ้าเป็นเรื่องคดีแพ่งนะเป็นเรื่องแพ่งทางแพ่งเรื่องผิดสัญญานะครับต่างๆนานาเนี่ยผิดสัญญาซื้อขายผิดสัญญาเช่านะฮะละเมิดต่างๆเนี่ยถ้าเอาความเท็จเรื่องทางแพ่งไปฟ้องเนี่ยไม่ผิดนะฮะไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับนะแต่ถ้าผู้ถูกฟ้องเขาเสียหายอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเรียกเงินเรียกทองกันนะฮะเอาความเท็จทางแพ่งไปฟ้องไม่ผิดอาญาแต่อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับเฉพาะเอาความเท็จที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นเนี่ยไปฟ้องต่อศาลจึงจะเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จนะมาตรา175นะฮะนักศึกษาก็จำไว้เป็นหลักง่ายๆว่าฟ้องเท็จเนี่ยเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่มีความผิดนะครับต่อมาเบิกความเท็จอันนี้ไม่ใช่เรื่องฟ้องละเป็นเรื่องการไปเบิกความในศาลนะไปเป็นผู้เสียหายไปเป็นพยานต่างๆนานานะแล้วไปเบิกความในชั้นศาลนะฮะตรงเนี้ยเบิกความเท็จเนี่ยมีความผิดทั้งเบิกความเท็จในคดีอาญาเบิกความเท็จในคดีแพ่งเป็นความผิดทั้งสิ้นนะฮะมาตรา177เบิกความเท็จนะในการพิจารณาคดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีต้องระวางโทษอันเนี้ยมาตรา177นะจะเป็นการเบิกความเท็จในคดีแพ่งนะถ้าเป็นการเบิกความเท็จในคดีอาญาต้องรับโทษหนักขึ้นตาม177วรรค2นะครับนะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนะถ้าฟ้องเท็จ

ฉพาะฟ้องคดีอาญาเป็นเท็จเท่านั้นที่มีความผิดแต่ถ้าเบิกความเท็จนะครับไม่ว่าจะเบิกความเท็จในคดีแพ่งก็เป็นความผิดเบิกความเท็จในคดีอาญาก็เป็นความผิดและต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบิกความเท็จนะครับนะฮะต่อมานะครับความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบนนะครับอันนี้ก็คล้ายคลึงกันนะครับว่าถ้าหากคุณเป็นเจ้าพนักงานนะครับในตำแหน่งที่กฎหมายระบุเอาไว้นะในมาตรา201นะตุลาการนะครับผู้พักศาลนั่นแหละนะครับพนักงานอัยการนะครับผู้ว่าคดีปัจจุบันไม่มีละนะหรือพนักงานสอบสวนนะเป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะสำหรับตนเองก็ได้นะหรือเรียกไปให้คนอื่นก็ได้นะครับนะโดยมิชอบนะครับเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษนะหลักการคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้กระทำผิดจากเจ้าพนักงานทั่วไปนะเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกรับสินบนนะครับอาจจะเป็นเงินทองก็ได้นะหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะอย่างที่บอกไปนะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นประโยชน์ในการได้ใช้ห้องพักไปพักในโรงแรมฟรีอย่างเงี้ยไปกินอาหารฟรีอย่างเงี้ยนะก็เข้าข่ายเป็นการเรียกรับสินบนแล้วนะครับและการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เรียกไปเพื่อตัวเองจะได้ใช้ประโยชน์อาจจะเป็นการเรียกเพื่อให้ผู้อื่นก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หลักการคล้ายคลึงกันนะครับนะและข้อสำคัญอีกประการนึงก็คือนะการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับหลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับนะผู้กระทำความผิดทำผิดจริงๆนะครับนะตามหน้าที่อัยการต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วปรากฏว่าพนักงานอัยการคนนั้นดันไปเรียกเงิน2ล้านนะถ้าจ่ายเงินมา2ล้านแล้วฉันจะฟ้องผู้ต้องหาให้ทั้งที่มันก็เป็นการกระทำการตามหน้าที่โดยปกติตรงนี้ก็เป็นความผิดนะฮะนะครับอันนี้ก็นะการเรียกรับยอมจะรับสินบนเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมนะการทำงานนะของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับนะต่อมานะครับเมื่อไหร่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยนะครับผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะการหลบหนีที่คุมขังทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังนะครับให้ที่พำนักแก่ผู้หลบหนีที่คุมขังนะแล้วก็กรณีเจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังนะตรงนี้นะก็จะเป็นกลุ่มของฐานความผิดนะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะซึ่งนักศึกษาอาจจะได้เรียนมาแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะว่าถ้าในกรณีผู้สนับสนุนเนี่ยต้องเป็นการสนับสนุนก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับถ้าเขาทำผิดเสร็จแล้วเขากำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ผู้สนับสนุนแล้วนะมันจะเป็นความผิดตามมาตรา189นะครับช่วยผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะเขาปล้นร้านทองมาไปชิงทองมานะกำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดตามมาตรา189นะส่วนมาตรา190เนี่ยหลบหนีที่คุมขังคือถูกจับและฝากขังในชั้นสอบสวนฝากขังในชั้นพิจารณาคดีแล้วหลบหนีจากที่คุมขังนะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้190นะฮะต่อมานะทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังไปช่วยอ่ะนะครับคนร้ายไม่ได้หนีเองนะฮะแต่ญาติอย่างเงี้ยไปช่วยให้หนีออกมาจากเรือนจำก็ดีนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา191นะครับต่อมานะครับให้ที่พำนักผู้หลบหนีที่คุมขังนะคือเขาแหกคุกมาแล้วนะพูดง่ายๆแหกคุกนี่แหละนะแหกคุกมานะครับแล้วก็ให้ที่อยู่ให้ที่พักนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา192นะครับนะนอกจากนั้นนะครับตัวเจ้าพนักงานนะที่มีหน้าที่ควบคุมนะผู้ถูกคุมขังนะครับและทำให้ผู้ถูกคุมขังเนี่ยเขาหลุดพ้นจากการคุมขังเนี่ยตัวเจ้าพนักงานก็มีความผิดตามมาตรา204ด้วยนะครับนะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการทำให้การจับกุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยสามารถกระทำได้นะแล้วก็การควบคุมให้อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อที่จะนำไปพิจารณาคดีเอาผิดลงโทษเนี่ย
นะเป็นไปได้นะครับนะไปช่วยให้เขาหลบหนีไปให้ที่พำนักพักพิงต่างๆนะก็ผู้ที่กระทำก็จะมีความผิดนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะที่สำคัญก็คือนะครับเนื้อหาในเรื่องที่8เนี่ยโดยหลักการก็คือกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าผู้ที่ถูกกระทำก็ดีหรือผู้กระทำความผิดก็ดีเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานไหมนะก็ต้องย้อนไปดูคำนิยามนะว่าเจ้าพนักงานคืออะไรนะและประการที่2เป็นเจ้าพนักงานไม่พออย่างเดียวไม่พอนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีเนี่ยนะมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานนะก็ไม่มีความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอย่างเงี้ยน้อยแล้วไปกระทำความผิดเรียกภาษีเกินคิดภาษีน้อยเกินไปอย่างเงี้ยนะก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็เบื้องต้นเป็นเจ้าพนักงานไหม2มีหน้าที่เกี่ยวข้องไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานก็ดีแต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะครับอย่างเช่นมีตำรวจ2นายนายนึงมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือมีหน้าที่ดูแลปืนของโรงพักอีกคนนึงเป็นตำรวจเฝ้ายามทั่วไปนะเป็นสายตรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลปืนของโรงพักเลยแล้วปรากฏว่าตำรวจ2นายเนี้ยนะไปร่วมกันเบียดบังเอาปืนไปนะเฉพาะนายตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลปืนเท่านั้นที่จะผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกส่วนอีกคนนึงถึงแม้จะเป็นตำรวจเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลอาวุธปืนเลยก็ผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่นักศึกษาต้องพิจารณานะว่า1เป็นเจ้าพนักงานไหมนะครับ2มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทำนั้นไปหรือเปล่านะครับนะก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะแล้วก็ต้องแยกให้ได้นะว่าแต่ละฐานความผิดมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเจ้าพนักงานเรียกสินบนเนี่ยนะฮะคือยังไงการแกล้งจับนะแล้วเรียกเงินก็ดีต่างจากการปฏิบัติหน้าที่จับแล้วเรียกเงินยังไงอันนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจแยกแยะให้ได้ว่าแต่ละฐานความผิดเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงนะคนให้สินบนนะครับให้ไปทำในสิ่งที่ถูกเขาไม่ผิดนะตำรวจจะจับผู้ร้ายให้เงินไปแสนหนึ่งให้รีบไปจับอย่างเงี้ยคนที่ให้ไม่ผิดฐานให้สินบนแต่เจ้าพนักงานที่รับนะถึงแม้จะรับไปทำหน้าที่รับไปจับคนร้ายก็เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะที่เป็นสาระสำคัญนะของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญนะฮะนะนักศึกษาก็ต้องลองพิจารณาดูให้ดีนะครับก็มีความสำคัญนักศึกษาจะพบเจอนะครับในข่าวต่างๆนะว่านะครับเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนั้นเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนี้การแจ้งความเท็จต่างๆนะครับนะนี่ก็จะเป็นบทที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นการทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนะครับมันเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับนะก็กฎหมายก็ต้องทั้งคุ้มครองและควบคุมนะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่เป็นการทั่วไปนะนอกจากนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ยินกฎหมายเกี่ยวกับการเอาผิดเจ้าพนักงานที่ทุจริตอาจจะเป็นกฎหมายปปท.กฎหมายปปช.ก็ว่าไปในกฎหมายเฉพาะนะแต่ในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็จะมีอยู่2เรื่องนี้แหละครับการความผิดกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เนื้อหาอาจจะค่อนข้างเยอะนะนักศึกษาก็ต้องบริหารจัดการในการทำความเข้าใจให้ดีครับนะซึ่งในวันนี้ก็คงมีเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุญาตยุติการบรรยายในเรื่องที่8ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถเพิ่งไม่มีที่จอดท่านรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
9: าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
10: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
11: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
12: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
13: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
14: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
15: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับวันนี้จะพูดเรื่องของหน่วยที่8นะครับในชุดสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยหน่วยที่8จะว่าด้วยพรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับถ้านักศึกษาอ่านหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วย4ตอนจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นนะครับว่าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองจะเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปสู่เรื่องของพรรคการเมืองในต่างประเทศนะครับทั้งพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองประชาธิปไตยและพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนักศึกษาลองนึกภาพดูนะฮะในประเทศต่างๆทั่วโลกเราอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียนี่มันกว้างไปทางตะวันตกเราเอเชียใต้ก็มีใหญ่ๆก็มีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกาอย่างนี้นะครับถ้าเอเชียตะวันออกอยู่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีโอชิเนียด้วยไปทางแปซิฟิกตอนใต้มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตรงข้ามกับเราก็มีอเมริกานึกจินตนาการไปว่าพรรคการเมืองมีอยู่ในทุกประเทศแต่จะเป็นรูปแบบใดผมก็แบ่งคร่าวๆว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยยุคที่เราเรียกกันว่ายุคหลังสงครามเย็นเนี่ยมันมีประเทศที่กำลังพัฒนาประชาธิปไตยไทยเราก็น่าจะอยู่ในลักษณะนั้นด้วยนะครับเพราะเราผ่านการยึดอำนาจของผู้นำทหารที่เรียกว่าการรัฐประหารคุปเดอตาเนี่ย2557นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันใหม่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะพูดถึงส่วนนั้นแต่พอตอนที่3นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนะครับตั้งแต่เราย้อนไปประวัติศาสตร์เราตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการเมืองปกครอง2475นะครับแต่ตอนนั้นพรรคการเมืองยังไม่ได้รับการยอมรับเรามาเริ่มกันตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะ2489เราจึงเริ่มเขียนว่าให้คนไทยจะตั้งพรรคการเมืองได้นะครับก็จะดูเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับจนถึงภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง2560นะครับตรงนั้นแล้วในตอนสุดท้ายก็จะมาดูว่าพรรคการเมืองนี่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรต่อการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีการเลือกตั้งเราก็มองไปว่าเราจะพัฒนาการเมืองเราไปสู่ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองทำยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะดูว่าบทบาท

ของพรรคการเมืองไทยกับเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเพราะเสถียรภาพทางการเมืองไทยมีปัญหามากและส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับพรรคการเมืองทีนี้มาดูตอนที่1 นี่นะครับแนวคิดทฤษฎีเนี่ยแนวคิดทฤษฎีก็จะพูดด้วยหลักๆนะครับก็คือเรื่องของความหมายของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคือพรรคการเมืองในโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีคนจัดไว้เป็นจำนวนน่าจะเป็นร้อยๆระบบนะครับเพราะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเลยนะถ้าท่านนึกถึงสหรัฐอเมริกาเรานึก2พรรคใหญ่นะครับรีพับลิกันกับเดโมแครตแต่ความเป็นจริงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีพรรคการเมืองนับเป็น10พรรคนะมีพรรคเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายครับแม้กระทั่งผู้สมัครอิสระในอังกฤษเราได้ยินชื่อ2พรรคใหญ่นะครับมีอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงาน Conservative Party กับLabor Party แต่ความเป็นจริงแล้วมีพรรคย่อยเยอะแยะมี Liberal มี Social Democrat มีแม้กระทั่ง Socialist ในฝรั่งเศสมีเป็น10พรรคนะครับเพราะฉะนั้นระบบพรรคมันก็มีเยอะทีนี้จะมาให้ความหมายพรรคให้ครอบคลุมทั้งหมดในระบบพรรคนี่ก็จะลำบากแต่พูดกว้างๆนะครับผมบอกว่าถ้ามองกว้างๆก็หมายความว่ามีคนนะครับมีความสนใจกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆบางคนก็มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มารวมกันแล้วก็จัดตั้งพรรคจัดองค์กรพรรคนะองค์กรก็หมายถึงมีระบบการทำงานมีคณะกรรมการมีหน่วยงานย่อยต่างๆทำหน้าที่เพื่อจะไปสู่เป้าหมายพรรคการเมืองเป้าหมายคืออะไรคือเป้าหมายในการเอานโยบายของพรรคหรือว่าเป็นอุดมการณ์หรือความคิดต่างๆของพรรคที่ไปบอกกับสาธารณชนให้สาธารณชนเลือกผู้สมัครของพรรคแล้วเข้าไปทำงานในระบบการเมืองหลักๆก็คือในระบบรัฐสภาถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะเอานโยบายเหล่านั้นนะครับไปผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะที่เรียกว่า public policies นะที่ออกมาเป็นนโยบายต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือหลักสำคัญคือเป้าหมายคือความหมายของพรรคการเมืองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นมาของพรรคการเมืองนี่นะครับถ้าจะดูให้ชัดเจนเนี่ยสังคมโลกเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่ามีระบบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับอย่างในอังกฤษในปฏิวัติอุตสาหกรรมปี1800ปี1700กว่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นศตวรรษที่18เมื่อ200ปีนะครับสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วสังคมก็มีความเป็นเมืองมากขึ้นหมายความว่าคนมาอยู่รวมกันอยู่แออัดในแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับมีระบบซื้อขายจ่ายแจกระบบตลาดอะไรต่างๆแล้วก็สร้างระบบการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญนะครับมีแยกอำนาจนะครับหมายความว่ารูปแบบเผด็จการแบบเดิมๆก็จะหายไปสังคมแบบสมัยใหม่นี่พัฒนาขึ้นประมาณ200กว่าปีถ้าพูดที่สหรัฐอเมริกาก็สหรัฐอเมริกาปลดแอกตัวเองจากอาณานิคมปี1776ก็คือศตวรรษที่18นะครับท่านหลายท่านถ้าสนใจประวัติศาสตร์จะจำได้ว่าสมัยอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยยังสู้รบสงครามการเมืองกันเลยครับ1853คือศตวรรษที่19นะสหรัฐอเมริกาก็200กว่าปีตอนนี้ล่ะครับเริ่มเป็นสังคมแบบใหม่พรรคการเมืองก็เริ่มก่อเกิดขึ้นทำไมพรรคการเมืองก่อเกิดในสมัยใหม่นี่นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอำนาจที่เคยอยู่กับพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนี่นะครับก็อ้างว่าพระมหากษัตริย์ได้อำนาจมาจากเทพเจ้าจากก๊อตนะโดยมีพระสันตะปาปาเป็นคนเชื่อมโยงเอาอำนาจจากเทพเจ้ามาให้กับพระมหากษัตริย์นะครับพรรคการเมืองในยุคก่อนก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ปกครองโดยพระมหากษัตริย์กับกลุ่มผู้ปกครองแต่พอสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มให้อำนาจบอกว่ามาอยู่กับประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อไปออกกฎหมายมาปกครองบ้านเมืองนะที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า no taxation without representation อังกฤษเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ประชาชนมีตัวแทนในสภานะเขาก็จะไม่จ่ายภาษี

นะสุดท้ายก็เลยต้องกำหนดสภาขุนนางก็เลยต้องกำหนดว่าอ้าวคนไหนที่จ่ายภาษีได้คนนั้นก็ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมีตัวแทนก็เริ่มสร้างพรรคการเมืองสมัยใหม่ขึ้นมาพอขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปพรรคการเมืองก็จำเป็นครับที่จะต้องทำยังไงที่จะต้องไปตั้งสาขาพรรคไปตั้งหน่วยงานพรรคองค์กรพรรคเพื่อจะไประดมคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมาเลือกพรรคก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นนี่แหละครับคือการก่อเกิดของพรรคการเมืองสมัยใหม่นะครับทีนี้ในอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับจริงๆมีแนวคิดทฤษฎีเยอะแยะมากมายถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้ยินชื่อของมอริส ดูเบอร์เยอร์นะวิลเลียมกู๊ดแมนนะครับเคลอสันใครต่อใครเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งผมเองก็เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองมา 20-30 ปีแต่ทีนี้จะพูดว่าแนวคิดทฤษฎีที่ค่อนข้างคลาสสิกคือเสนอมานานและคนยังใช้กันอยู่และอธิบายได้ก็คือของแซมมวลพีฮันติงตันนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่เขาบอกว่าการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญอยู่อันหนึ่งสำหรับฮันติงตันนะเขาบอกว่าพัฒนาการทางการเมืองต้องสร้างสถาบันทางการเมืองครับตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือสร้างสถาบันพรรคการเมืองนะครับฮันติงตันบอกว่าการจะพรรคการเมืองที่ก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นสถาบันเลยนะครับมันต้องไปสร้างสถาบันก่อนการจะสร้างสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นมีความสามารถในการปรับตัวนะครับ adaptability ปรับตัวหมายความว่าไงพรรคการเมืองต้องผ่านเวลานะครับผ่านเวลาไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลายคนคณะกรรมการผู้นำพรรคหลายรุ่นแต่พรรคก็ยังคงอยู่และพรรคก็เปลี่ยนบทบาทของพรรคให้เหมาะกับสถานการณ์เพราะพรรคการเมืองก็เหมือนกับเราคนเราดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเราต้องปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมนะครับเราไปอยู่ในป่าเขาเราจะสั่งอาหารสั่งแกร็บสั่งอะไรเนี่ยไปส่งก็คงจะไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าเราจะกินอะไรได้บ้างน้ำจะมาจากที่ไหนในป่ามีอะไรให้เรากินแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อีกแบบนึงอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพก็แบบนึงนะอยู่สงขลาก็แบบนึงเราไปอเมริกานะฮะไปนิวยอร์กก็อีกแบบนึงคนเราต้องปรับตัวพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันครับต้องปรับตัวตรงนั้นให้ได้บทบาทในแต่ละยุคอาจจะไม่เหมือนกันอันที่สองพรรคการเมืองต้องมีความซับซ้อนในองค์กรของพรรคเนี่ย complexity พรรคการเมืองถ้าไม่จัดองค์กรให้มันซับซ้อนนะครับหมายความว่าหัวหน้าพรรคหรือคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยเป็นคนทำทุกอย่างเลยคิดก็มาจากคนนี้นะคิดอะไรต่างๆคิดมาคนเดียวแล้วคนอื่นไม่เข้าใจแล้วคนนี้คิดอะไรทุกอย่างต้องวิ่งเข้าไปหาคนนี้เงื่อนคนนี้เหมือนคนนี้เป็นเจ้าของพรรคเป็นอะไรทุกอย่างอย่างนั้นพรรคการเมืองไม่ก้าวหน้าหรอกครับนะฮะเหมือนครอบครัวเราถ้ามีเป็นครอบครัวแบบครอบครัวขยายนะฮะปู่ย่าตายายลูกหลานอยู่ด้วยกันแต่เงินอยู่กับคุณตาคนเดียวยกตัวอย่างคุณตาเป็นเศรษฐีเก่าเนี่ยทุกคนพึ่งคุณตาคนอื่นไม่ทำงานเลยครอบครัวนั้นไปไม่ไหวพรรคการเมืองก็ต้องขยายบทบาทหน้าที่ให้กับหลายๆคนอันนี้สำคัญนะครับซึ่งพรรคการเมืองไทยไม่มีอันที่สามต้องมีความเป็นเอกภาพภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า autonomy นะเอกภาพความเป็นอิสระโทษขออภัยครับ autonomy นี่คือความเป็นอิสระของพรรคเอกภาพจะเป็นอีกตัวหนึ่งเอกภาพคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่า coherenceซึ่งมันสัมพันธ์กันแต่อิสระของพรรคหมายความว่าคนทำงานในพรรคเนี่ยต้องทำงานโดยอิสระนะฮะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำงานคนนี้เกี่ยวกับกฎหมายคนนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลคนนี้สนใจเรื่องการเกษตรทุกคนทำหน้าที่โดยอิสระแต่ไปทำเพื่อให้เป้าหมายของพรรคนี่มันรู้ผลคือให้นโยบายพรรคดำเนินการไปได้พรรคประสบความสำเร็จเพราะถ้าทำอย่างนั้นประชาชนก็จะสนับสนุนแต่ถ้าไม่ทำโดยเฉพาะคำที่ไปบอกกับสาธารณชนไว้สัญญาไว้แต่ไม่ทำประชาชนจะไม่สนับสนุนนะครับเอกภาพก็จะเกิดขึ้นมาจากอะไรความเป็นกลุ่มก้อนก็มาจากการที่ทำงานต่างคนต่างรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่ทำก็ทำตรงนี้แหละครับจะก่อเกิดให้ความเป็นสถาบันของพรรคนี่มันสูงขึ้นนะสถาบันของพรรคไม่ได้เกิดอยู่กับผู้นำพรรคเศรษฐีผู้นำพรรคร่ำรวยมีอดีตส.ส.แห่เข้าไปอยู่ในพรรคเยอะๆไม่ได้เกี่ยวครับนะซึ่งหลายประเทศคล้ายๆกับประเทศไทยเกิดมาแล้วในที่สุดก็ล่มสลายไปแล้วก็แตกกัน

นะครับแตกแยกกันเคยโกรธกันก็กลับมาเขาบอกว่ากลับมาจุ๊บกันใหม่กลับมาดีกันใหม่นี่คือทฤษฎีคลาสสิกของฮันติงตันฮันติงตันบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ใน4องค์ประกอบสุดท้ายประชาชนก็สนับสนุนหรือ popular support แล้วยิ่งประชาชนสนับสนุนก็หมายว่าคะแนนเสียงได้โอกาสได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่จะปรับบทบาทหน้าที่ก็จะได้และเป็นอย่างนี้สิ่งที่พรรคจะก่อให้เกิดขึ้นคืออะไรครับองค์กรพรรคก็จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่จะสอนเรื่องการเมืองวินัยอุดมการณ์ความคิดความอ่านการเรียนรู้ทางการเมืองสร้างผู้นำทางการเมืองประชาชนก็จะเรียนรู้จากองค์กรพรรคนี่คือส่วนสำคัญนะครับนี่คืออันแรกนะครับของหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีของพรรคการเมืองแต่พอเรื่องที่สองที่บอกว่าพรรคการเมืองในต่างประเทศเนี่ยที่ผมแยกมาเป็นสามกลุ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือพรรคการเมืองเกิดขึ้นในระบบการเมืองสมัยใหม่เมื่อ200กว่าปีอย่างที่ว่านี่นะครับกลุ่มแรกคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมีประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติอยู่ประมาณ199ประเทศจริงๆมีประเทศ200กว่าแต่ที่มีตัวแทนอยู่ในสหประชาชาติที่เขายอมรับนี่199ประเทศเนี่ยไทยเราก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูเรามาดูเรื่องระบบการเมืองกับระบบพรรคการเมืองเนี่ยมันก็แยกลำบากทีนี้มันก็แยกได้กว้างๆว่าเป็นประเทศที่มาในทางประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนให้มีการเลือกตั้งประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้การเลือกตั้งนั้นอาจจะไม่สม่ำเสมออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วประเทศที่มีกลุ่มคนกลุ่มเดียวเนี่ยครับปกครองอย่างประเทศจีนเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยสมัยที่3แล้วจะ10กว่าปีแล้วแล้วดูเหมือนว่าดูตอนนี้คนจีนเริ่มต่อต้านที่บอกว่าสีจิ้นผิงจะอยู่ในตำแหน่งจนตลอดชีวิตเหมือนอดีตประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันนี่มันไม่ป๊อปปูล่าในลักษณะนั้นทีนี้พอถ้าดูกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างอเมริกา200กว่าปีเขาก็เป็นอย่างนั้นโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะบิดเบือนพยายามจะบอกว่าอำนาจตัวเองถูกขโมยไปมีคนโกงการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ไม่เกิดผลนะครับคนไม่เห็นด้วยนะฮะมีเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกเป็นฝ่ายขวามากๆเลยครับไปถล่มตึกของ Capitol Hill ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่กำลังอยู่ในกระบวนการแต่ยังไงก็ตามอเมริกาก็ยังยืนหยัดที่บอกว่าประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญนี่คือส่วนหนึ่งส่วนยุโรปก็เรียกว่ายุโรปตะวันตกนะครับตั้งแต่เยอรมนีก็หลังสงครามโลกที่2นะครับก่อนนั้นก็เป็นระบอบเผด็จการของนาซีเยอรมันฝรั่งเศสนะครับมาอังกฤษสเปนโปรตุเกสอิตาลีนะครับขึ้นยุโรปทางตอนเหนือไปทางสแกนดิเนเวียฮอลแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อย่างนี้เป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งที่มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เรียกโอเชียเนียเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรานะฮะอันนี้ก็วัฒนธรรมเพราะเป็นคนตะวันตกไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นรูปแบบประชาธิปไตยก็ถือว่าประเทศเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมีการเลือกตั้งสม่ำเสมอมีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่มี2บางทีหลายประเทศก็2พรรคใหญ่2พรรคครึ่งหรือ3พรรคอย่างอังกฤษบางทีก็กลายเป็น2พรรคครึ่งคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ชนะทั้งหมดแต่ได้เสียงข้างมากก็ไปรวมกับลิเบอรัลยกตัวอย่างลิเบอรัลมีคะแนนอยู่พอสมควรก็รวมแล้วได้เสียงข้างมากในสภาเขาก็เรียกว่าเป็น2พรรคครึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งอย่างตอนนี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษได้ปกครองเนี่ยที่ได้นายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยตอนนี้ได้เสียงข้างมากก็อยู่มาต่อเนื่องพรรคการเมืองในประเทศเหล่านี้ก็ค่อนข้างมีความเป็นสถาบันสูงประชาชนให้การสนับสนุนนะครับแม้ว่าประชาชนในประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งหมดก็ตามนะครับอันนี้คือลักษณะสำคัญของประเทศตะวันตกที่เขาดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่ตรงนี้อาจจะพูดเฉพาะตัวพรรคการเมืองก็ไม่เชิงนักนะครับเพราะว่าประชาชนเขามีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยด้วยมันจึงเสริมระบบพรรคในประเทศเหล่านี้ส่วนในกลุ่ม อื่นนะครับกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มที่จะเรียกว่าไงครับเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึงเผด็จการโดยตรงนี่ก็

ในเอกสารอันนี้เนี่ยผมเขียนถึงประเทศจีนนะครับถ้าเป็นเผด็จการนะครับจีนก็ระบบพรรคเดียวเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนปฏิวัติคอมมิวนิสต์โดยประธานเหมาจื๋อตุงเนี่ยเอาพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิวัติล้มระบอบสาธารณรัฐของเจียงไคเชกในปี2492นะครับเจียงไคเชกก็มาอยู่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันปัจจุบันที่ทะเลาะ กันอยู่เนี่ยฮะจีนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยแต่ไต้หวันเขาก็บอกเขาเป็นประเทศอิสระนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างอันนั้นเพราะระบบพรรคเดียวมาตลอดอย่างที่ผมพูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็มาที่ประเทศที่กำลังสร้างประชาธิปไตยนะสร้างประชาธิปไตยอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าผมยึดเอาตรงที่จะเรียกว่าไงครับทำให้สงครามเย็นของโลกเรานี่ล่มสลายไปก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี 2532-33 ซึ่งตอนนั้นเองสิ่งที่เรียกว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียหรือ USSR เนี่ยก็ล่มสลายซึ่งเขารวม15สาธารณรัฐเข้าเซียรวมกันเรียกว่าเป็น USSR มาจาก Union Socialist Soviet นะครับ Republic 15สาธารณรัฐมารวมกันล่มสลายก็หมายความว่าเขาเปลี่ยนใหม่เขาไปสู่ระบบเลือกตั้งสาธารณรัฐต่างๆก็แยกมาเป็นอิสระเหมือนที่เกิดสงครามในยูเครนตอนนี้นะยูเครนก็เดิมอยู่กับ USSR แต่ตอนนี้แยกเป็นอิสระแล้วจะมาเข้ากับทางสหภาพยุโรปก็คือรวมยุโรปตะวันตกกับตอนใต้และตอนเหนืออย่างนี้นะครับพอสงครามเย็นมาสิ้นสุดนะประเทศต่างๆมีอิสระมากขึ้นก็หันมาสู่ระบบที่ให้มีการเลือกตั้งอย่างในรัสเซียก็ต้องระบบพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวก็เปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าก็พยายามวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยที่ครองอำนาจมา20ปีเนี่ยก็พยายามจะให้พรรคเดียวเนี่ยผูกขาดอำนาจนะกลายเป็นลักษณะที่นำไปสู่รูปแบบเผด็จการมากขึ้นแทนที่จะเกียร์มาเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับก็ท่านนึกภาพใต้สหรัฐอเมริกาลงมาก็มีเม็กซิโกเวเนซุเอลานะครับปานามาเนี่ยฮะที่เป็นยาวๆระหว่างเหนือกับใต้ที่มีคลองตัดเชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกลงมาโคลอมเบียมาถึงเปรูอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกในตอนนี้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการทหารที่เคยต่อสู้กันเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่อมีอะไรนะครับมาสู่ระบบให้เลือกตั้งอย่างบราซิลก็เพิ่งเลือกตั้งไปเร็วๆนี้นะครับหลายประเทศแม้กระทั่งเปรูก็เลือกตั้งแม้จะเกิดความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ในเอเชียเราหลังจากที่พ้นจากอาณานิคมตอนหลังสงครามโลกที่สองก็เริ่มมาสู่ระบบที่หลายประเทศก็เอาตามเมืองแม่อย่างอินเดียนะครับอังกฤษเคยปกครองอินเดียก็ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษแล้วก็ให้เลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับหลายประเทศก็เปลี่ยนมาสู่การเลือกตั้งในลักษณะนี้แต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องดูบริบทของแต่ละประเทศแต่ถ้ามีการเลือกตั้งหนีไม่พ้นนะครับก็ต้องมีจะเรียกว่าไงเป็นจะเรียกว่าต้องมีพรรคการเมืองแหละครับจะเป็นพรรคแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ต้องเกิดลักษณะนั้นนะครับแปดจุดสามจะบอกถึงพัฒนาการของพรรคมาก่อนว่าเกิดยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเอาตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันอย่างที่พูดไว้ตอนต้นว่าหลังของ475เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยความรู้สึกหรือว่าความคิดการยอมรับพรรคการเมืองนี่น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เขียนในรัฐธรรมนูญท่านจำได้นะฮะท่านหยุดวันที่10ธันวาคมทุกปีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวันรัฐธรรมนูญอันนั้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่ประกาศใช้เมื่อ10ธันวาคม2475ตอนนั้นไม่ได้เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้มาเขียนในปี2489ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับบัญญัติไว้ในมาตรา14เลยบอกว่าคนไทยสามารถรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยรวมตั้งพรรคการเมืองได้เขียนในรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เขียนเป็นกฎหมายพรรคการเมืองออกมาโดยเฉพาะนักการเมืองในสภาก็เลยตั้งพรรคกันเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่ประมาณสักไม่เกิน10พรรคที่พรรคแรกเลยที่จำได้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะท่านเป็นนักเขียน
ท่านเป็นคนที่สนใจทางการเมือง

เป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคก้าวหน้าแต่ตอนหลังท่านยุบมารวมกับหลายคนนักการเมืองหลายคนแล้วสนับสนุนผู้นำคณะราษฎรคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคตั้งกันเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดวันที่6เมษายน489ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หรือประชาธิปไตยเนี่ยมาจากคำว่าเดโมแครตก็ยกให้นายควงอภัยวงศ์นะซึ่งเป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนผู้นำซึ่งเป็นมันสมองของคณะราษฎรนะบุคคลสำคัญเลยก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็ตั้งพรรคสหชีพมาสนับสนุนคนที่สนับสนุนผู้นำทหารเรือบางคนก็ตั้งพรรครัฐธรรมนูญพอประชาธิปัตย์แตกกันเรื่องปัญหาการส่งผู้สมัครลงสมัครตัวแทนสสคนหนึ่งมาจากทางอีสานก็แยกออกมาตั้งพรรคประชาชนนายเลียงชัยการอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดพรรคอยู่ประมาณนี้แต่พรรคการเมืองไทยภายใต้ระบบการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพก็มีปัญหาพอ2489พอปลายปี2490ครับทหารก็มายึดอำนาจพรรคการเมืองก็ยังอยู่นะครับแต่ทหารก็ยังกระชับอำนาจต่อไปจนกระทั่ง2494ยึดอำนาจอีกทีนึงครับผู้นำคณะราษฎรเดิมนะครับที่ไปอยู่ในสายทหารก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านก็ไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นไปทางทหารเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาตรงนี้นะฮะ2498จอมพลป.ที่เป็นนายกท่านก็ไปออกพ.ร.บ.พรรคฉบับแรกนะครับท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคเสรีมนังคศิลาแต่ทหารก็ทะเลาะ กันจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจในปี2000ล้มพรรคเสรีมนังคศิลาแล้วก็ยึดอำนาจอีก2501จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเป็นนายกเลยจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในปี2506จอมพลถนอมก็เป็นต่อแล้วก็มาออกพ.ร.บ.พรรคอีกฉบับหนึ่งฉบับที่2 2511ครับจอมพลถนอมก็ตั้งพรรคสหประชาไทยเป็นหัวหน้าพรรคครองอำนาจไปเลยครับแล้วเบื่อที่มีฝ่ายค้านก็ยึดอำนาจอีกในปี2514แล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่ประชาชนนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพเนี่ยนะครับต่อต้านทหารในปี2516ที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลา16นะหลังจากนั้นก็มาออกพ.ร.บ.พรรคฉบับที่3ภายใต้รัฐธรรมนูญ2517นะครับพ.ร.บ.พรรคก็ออกในปี2517แล้วก็มาทหารก็มายึดอำนาจอีก2ครั้งนะครับ2519 2520นะครับจึงมาออกรัฐธรรมนูญ2521ก็มาสู่ระบบที่เรียกกันตอนนั้นว่ากึ่งประชาธิปไตยคือมีทั้งเลือกตั้งบางส่วนก็มาจากแต่งตั้งเหมือนในตอนนี้แหละครับเหมือนหลังรัฐประหาร2557นั่นแหละจนกระทั่งปี2524จึงออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง2524ทีนี้ก็พูดถึงการจัดตั้งสาขาพรรคอะไรต่อมีอะไรนี่คือความต่อเนื่องมานะฮะของพ.ร.บ.พรรคแล้วในที่สุดก็มาเกิดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองแล้วเพราะนักการเมืองจากพรรคการเมืองก็ดีจากทหารก็ดีก็ต่างคอร์รัปชันนะครับไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุดก็นำไปสู่การเกิดกฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะครับที่คราวนี้เรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ไม่ใช่พ.ร.บ.แบบเดิมว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2541อันนี้ก็มาสิ้นสุดรัฐประหาร2549ก็มาปฏิรูปอีกทีนึงก็เกิดพ.ร.ป. 2550ครับคงจำได้นะฮะเลือกตั้งปี2550และ2554ที่ได้นายกผู้หญิงนะครับแล้วก็มารัฐประหารปี2557ก็ยังมายึดว่าพอมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็พ.ร.ป.กฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะฮะก็คือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ครับนี่คือพัฒนาการที่เป็นพรรคอย่างนี้

0: ระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02-2503-3575หรือ02-504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆอ่ะคุณเอาอะไร
3: เอาเหมือนเดิมอันนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: สุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิอาร์สไตน์สังกัลเลิ่นเมืองสังกัลเลิ่นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดในเควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราส

เดลลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองซังกาเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองซังกาเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองซังกาเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความ
ความคิดสร้างสรรค์

0: มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้ในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนโอกาสนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะช่วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งอัณฑะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมียอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความ

เริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึงร้อยละ95สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.6ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวัชรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10
30รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมา

บ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชระสารบัณฑิตวัดประหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบด้วยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลลาบิตริชและเดลลากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขแมดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.tและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้ง

วันกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this building and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเงาของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับซึ่งในตอนที่1ของเราเนี่ยเราจะพูดถึง AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกันนะครับเรื่องของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันมานานนะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับมีการคิดได้อย่างมนุษย์นะครับซึ่ง1ในเรื่องของ AI เนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับถ้าเราจะพูดเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยให้รู้เรื่องเนี่ยต้องเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์กับการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับมนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้จากการสังเกตการนะครับแล้วก็การเรียนรู้แบบมีรูปแบบในห้องเรียนนะครับส่วนเครื่องจักรเนี่ยจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่านะครับอย่างที่เห็นในสไลด์นะครับเครื่องจักรจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่าแล้วไปสร้างเป็นตัวแบบที่เอาไว้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องของการที่เราจะสร้างของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็คือการที่เราจะใช้ Machine Learning Algorithm เนี่ยนะครับเรียนรู้ชุดข้อมูลดอกไอริสแล้วไปสร้างโมเดลกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำนายดอกไอริสกันนะครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันมีสายพันธุ์ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงการสาธิตเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดข้อมูลที่เราจะทำในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับชุดข้อมูลในวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดข้อมูลที่เป็นดอกไม้ที่เราเรียกว่าดอกไอริสเนี่ยครับซึ่งดอกไอริสนี่จะมีคุณสมบัติอย่างนึงคือมันจะมีกลีบดอก2แบบกลีบดอกแบบแรกเนี่ยคือกลีบดอกที่ชูขึ้นข้างบนเราเรียกว่าเพทัลนะครับส่วนกลีบดอกแบบที่2คือกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เราเรียกว่าเซปัลนะครับชุดข้อมูลของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีการอธิบายเอาไว้ว่า50แถวแรกเนี่ยจะเป็นดอกไอริสที่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเซโตซ่านะครับส่วนอีก50แถวถัดไปเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็50แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเวอร์เจนิก้านะครับรูปแบบสำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องในวันนี้คือเราจะสร้างตัวแบบหรือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือเป็นอัลกอริทึมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถทำนายได้ว่าดอกไอริสเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรจากการที่เราใส่ความกว้างและความยาวของกลีบดอกที่ชี้ขึ้นบนที่เรียกว่าเพทัลกับกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เรียกว่าเซปัลวิดเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องนะครับจากชุดข้อมูลของดอกไอริสกันนะครับครับในการสาธิตในวันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม Google Colab กันนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะเสิร์ช Google นะครับคำว่า Colab อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเข้าไปในลิงก์ Google Colab กันนะครับGoogle Colab เป็นบริการบนคลาวด์นะครับเป็นอีดิเตอร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับลงไปแล้วก็รันได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดอะไรมาลงในโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ผมจะสาธิตการใช้ Google Colab นิดนึงก็แล้วกันนะครับก็คือผมจะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกสมุดบันทึกใหม่นะครับรอสักพักนึงนะครับที่ให้ Google มันขึ้นเป็นตัวอีดิเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโอเคลักษณะของ Editor จะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเขียนโปรแกรมไปได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับผมพิมพ์ A เท่ากับ5ตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดตัวแปรใหม่1ตัวนะครับชื่อ A มีค่าเป็น5นะครับแล้วผมกำหนด B เท่ากับ7นะครับเป็นตัวแปรอีกตัวนึงนะครับที่ชื่อ B มีค่าเป็นเลข7นะครับแล้วผมกดปุ่มรันนะครับตอนรันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่รันปุบประมวลผลบนคลาวด์นะครับมันจะมีการเช็คแล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วถึงจะค่อยรันในเมมโมรีอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีขีดถูกขึ้นข้างหน้าตรงนี้ก็แปลว่ามันได้สร้างตัวแปรขึ้นในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนโปรแกรมต่อเนี่ยครับเราสามารถแยกส่วนโปรแกรมเนี่ยให้ออกเป็นอีกส่วนๆได้นะครับเรากดปุ่มบวกโค้ดตรงนี้นะฮะแล้วตัวอย่างเช่นผมเขียนคำว่า print นะครับ a บวก bอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกดปุ่มรันนะครับโปรแกรมก็จะตอบกลับมาว่าได้ค่าเป็น12นะครับ A เป็น5 B เป็น7ตอบมาเป็น12นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของโน้ตบุ๊กที่เกิดขึ้นบน Google Colab นะครับทีนี้เรากลับมานิดนึงครับก็คือเรากำลังจะใช้ชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับในการที่เราจะประมวลผลแล้วเราก็จะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นนะครับผมเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะลองไปลองทำที่บ้านดูก็จะเขียนตามแบบนี้ได้เลยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับที่ผมเขียนก็คือผมกำลังจะใช้ชุดข้อมูลจากดอกไอริสนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็น data frame นะครับสร้างเป็นตัว
ชุดข้อมูลที่โหลดเข้าไปในเมมโมรีเพื่อที่จะเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับผมกดปุ่มรันตรงนี้จนกระทั่งมีขีดถูกข้างหน้านะครับแล้วผมจะแสดง Data Frame ที่ผมโหลดจากดอก Iris นะจากชุดข้อมูลดอก Iris ออกมาให้ดูนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วตอนที่เราอินโทรกันนะครับชุดข้อมูลดอก Iris จะมีชุดข้อมูลอยู่ทั้งหมดจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับเป็นชุดข้อมูลของดอก Iris สายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับ50แถวแรกนะครับแล้วก็จะเป็น Versi Color ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเป็นจุดๆๆตรงนี้เขาละเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็น Virginica เนี่ยอีก50แถวสุดท้ายนะครับตัวคอลัมน์เนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์ด้วยกันนะครับก็คือความกว้างของกลีบดอกแบบเซปอลนะครับแล้วก็ความอันนี้ความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับแล้วก็เป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับแล้วก็ความกว้างของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับซึ่งจะเห็นว่าเซโตซ่าเนี่ยครับก็จะมีความกว้างของดอกลักษณะแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ Versi Color Virginica ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาพลอตเป็นกราฟดูนะครับว่าจะได้กราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จะใช้ Library Matplotlib นะครับในการวาดกราฟนะครับโดยเอาความกว้างของกลีบดอกประเภทเซปอลและเพทัลเนี่ยครับมาวาดกราฟดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวตอนนี้ผมเอา petal width นะครับลองมาวาดเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่ามีการแจกแจงหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมลองเอา petal length นะครับก็คือความกว้างความยาวของกลีบดอกประเภท petal ลองมาพลอตเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นสแกตเตอร์พลอตนะครับก็จะได้สแกตเตอร์พลอตหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะอ่านง่ายที่สุดนะครับก็คือผมเอาแกน x ตรงนี้นะครับเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเซปอลนะครับส่วนแกนแนวตั้งแกน y ตรงนี้ครับจะเป็นเลงนะครับก็คือเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับความจริงแล้วเนี่ยตัวดอกไอริสของเราเซตข้อมูลของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับแต่ว่าเราจะเอา4คอลัมน์เนี่ยมาพอตเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเพราะมันมี4แกนนะครับมันไม่สามารถมองเห็นได้ในแกน3มิติก็เลยขออนุญาตดึงมาแค่2แกนนะครับก็คือตัวเอาเซปอลเลงกับเพทัลเลงออกมาวัดดูนะครับตัวสีของจุดตรงนี้นะครับก็คือสีจะแบ่งตามสปีชีส์ของสายพันธุ์ของดอกไอริสนะครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่านะครับสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์และสีเขียวเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เวอร์จินิก้านะครับถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้เราก็จะเห็นกลุ่มนะครับของตัวกลีบดอกคือหมายความว่าเราสามารถใช้กลีบดอกความกว้างและความยาวของกลีบดอกตรงนี้ครับแยกแยะสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับตัวอย่างเช่นตรงดูกลุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับก็คือกลีบดอกของดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่านะครับก็จะเห็นว่ามีเซปอลเลงกับเพทัลเลงตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าสายพันธุ์เซโตซ่าจะมีดอกจะเป็นดอกไอริสที่เป็นดอกค่อนข้างเล็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นสีส้มตรงนี้ครับก็จะเป็นสายพันธุ์เวอร์จินิก้าก็พูดง่ายๆก็คือว่าน่าจะเป็นไอริสสายพันธุ์ที่มีดอกลักษณะเหมือนความใหญ่ก็จะกลางๆนะครับส่วนตัวดอกไอริสที่มีความใหญ่ของดอกมากที่

ุดน่าจะเป็นดอกในสายพันธุ์เวอร์จินิก้าเป็นต้นนะครับโอเคลักษณะของการสร้างสแกตเตอร์พอตตรงนี้ครับยังไม่ใช่การที่เราจะสร้างเป็นโมเดลการเรียนรู้นะครับเป็นแค่การที่เราจะดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ดูลักษณะการกระจายของข้อมูลนะครับการแจกแจงของข้อมูลนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เป็นโหลดข้อมูลมาแล้วสร้างเป็นโมเดลในการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ supervised learning นะครับเป็นตัวแบบของการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลจากดอกไอริสเนี่ยจะเห็นว่าคอลัมน์ขวาสุดเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์ของดอกไอริสซึ่งมี3สายพันธุ์นะครับเราจะเรียกลักษณะของชุดข้อมูลแบบนี้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการทำนายสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับต่อไปขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ supervised learning กันนะครับหลังจากที่เราทำเรื่องราวของ pre-processing มาแล้วนะครับก็คือการที่เราดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับมาสร้างเป็นกราฟนะครับเพื่อดูการกระจายของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสร้างโมเดลการเรียนรู้กันนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโมเดลทางด้าน machine learning นะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะใช้ไลบรารี Seaborn นะครับแล้วก็จะดึงข้อมูลดอกไอริสขึ้นมานะครับมาเก็บไว้ใน data frame ที่ชื่อ df นะครับ data frame เนี่ยก็จะเป็นเหมือน data structure แบบนึงนะครับที่ตัว python มีเอาไว้นะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลที่มันเป็นหลายๆ dimension หรือว่าเป็นตารางนะครับพูดง่ายๆนะครับเอาดึงข้อมูลขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับผมลอง print df ออกมาดูนะครับเป็นข้อมูลของดอก iris ทั้งหมด150ดอกเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากนั้นครับตามกฎของ machine learning ครับเราจะแบ่งตัวแปรเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับโอเคตัวแปร y เนี่ยครับเราถือเป็นผลของการทดลองนะครับในที่นี้ก็คือคอลัมน์ขวาสุดตรงนี้ครับผมอยากให้มันเป็นตัวแปร y คอลัมน์ขวาสุดตรงนี้นะครับ species ตรงนี้ครับมันหมายความว่ามันเป็นเฉลยครับว่าแต่ละดอกเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้น y เป็นผลลัพธ์นะครับส่วน x ตรงนี้ครับจะให้มันเป็นเราเรียกว่าฟีเจอร์นะครับก็คือค่าของคอลัมน์ต่างๆก็คือตัวคอลัมน์ sepal length sepal width petal length และ petal width ตรงนี้ครับเราจะให้เป็นตัวแปร x นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะมี x อยู่4ตัวด้วยกันนะครับโอเคผมรันบรรทัดนี้นะครับ y จะเป็นผลลัพธ์แล้ว x จะเป็นตัวแปรต้นของผลลัพธ์เหล่านั้นนะฮะโอเคยังไม่เห็นข้อมูลอะไรขึ้นมายังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรขึ้นมานะครับเป็นการโหลดข้อมูลลงในเมมโมรีเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับตามกฎของ machine learning เช่นกันครับเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2 ส่วนก็คือเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการสร้างตัวแบบที่เราเรียกว่า train set นะครับกับข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการทดสอบตัวแบบของเรานะครับที่เราเรียกว่า test set นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น x train s y train และ y test x train ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ใช้ train x test ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ในการทดสอบตัวแบบนะครับส่วน y train y test ก็เช่นกันนะครับตัวการแบ่ง x train x test ตรงนี้นะครับเราจะใช้ไลบรารีที่ชื่อ train test split นะครับของ scikit-learn นะครับอันนี้ลองทำดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรารู้ว่า scikit-learn คืออะไรเป็นเครื่องมือที่มันจะเป็นเครื่องมือที่มีพลังค่อนข้างมากนะครับลองรันดูนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับถ้าขีดถูกเมื่อไหร่ก็แปลว่าผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราแบ่งเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปสร้างเราเรียกว่าโมเดลกันนะครับโมเดลก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมหรือมันเป็นชุดข้อมันเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับหรือมันเป็นอะไรล่ะโฟลว์ชาร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เอาไว้ใช้ในการที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อไปนะครับตามหลักของ machine learning คือเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้วิธีการสร้างการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมนะครับจะเห็นว่าที่เราเขียนมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมออกแบบโปรแกรมเหมือนเดิมเลยนะครับเรากำลังจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับโอเคโมเดลที่เรากำลังจะเรียนรู้ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า CLF นะครับ CLF ตรงนี้มันคือ classifier นะครับก็คือเราถือว่าเป็นปัญหาการแยกแยะดอกไอริสเนี่ยครับเราถือว่าเป็นลักษณะของคลาสซิฟิเคชันแบบหนึ่งนะครับโมเดลที่ใช้ในการทำคลาสซิฟิเคชันเนี่ยเราก็เรียกว่าคลาสซิฟายเออร์นะครับโอเคโปรแกรมมีแค่2บรรทัดครับก็คือเราจะใช้คลาสซิฟายเออร์แบบ decision tree นะครับก็คือต้นไม้ตัดสินใจ

นั่นเองนะครับโอเคในบรรทัดนี้นะครับ CLF จุด fit ก็คือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจครับจากชุดข้อมูล X train กับ Y train ก็อย่างที่บอกครับ X train คือตัวแปร X ที่เราแบ่งเอาไว้ใช้ในการเทรนนะครับ Y train ก็คือตัวแปร Y หรือผลลัพธ์ที่เราแบ่งเอาไว้ในใช้ในการเทรนนะครับโอเคหลังจากบรรทัดนี้ครับเราจะได้โมเดลนะครับหรือวิธีกลวิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาที่เรียกว่า CLF นะครับลองรันดูนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนกับ Python ตอบกลับมานิดนึงครับว่า decision tree classifier เนี่ยที่ max depth เท่ากับ10เนี่ยครับคือหมายความว่าต้นไม้ตัดสินใจของเรามีความลึกอ่ะกิ่งก้านสาขาได้10ก้านนะครับสร้างเสร็จแล้วตัว max depth ตรงนี้เป็นพารามิเตอร์สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่ว่าเราคิดว่า depth เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับโอเคผมสร้างพอมันสร้างเสร็จแล้วผมอยากจะให้ตัว scikit learn เนี่ยปริ้นต้นไม้ตัดสินใจออกมาดูนะฮะว่าหน้าตาของต้นไม้ของเราเป็นยังไงนะครับโอเคสักครู่นะครับต้นไม้ตัดสินใจของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้อ่านง่ายๆก็คือว่าตัวตัดสินใจเนี่ยว่ามีดอกไอริส1ดอกเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยครับจะเริ่มต้นตัดสินใจจากการดู petal length นะครับว่าน้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าดูโหนดแรกนะครับ petal length น้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า 2.45 ไปทางซ้ายนะครับแล้วจะตอบทันทีนะครับโหนดนี้ตอบทันทีไม่มีกิ่งก้านไปแล้วตอบทันทีว่าถ้าน้อยกว่า 2.45 เป็นสายพันธุ์เซโตซ่าทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือมากกว่า 2.45 ตรงนี้ครับก็จะมาทำมาดู petal width ต่อนะครับว่า petal width เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้า petal width เป็นน้อยกว่า 1.75 จะไปทางซ้ายถ้าเกิดว่ามากกว่า 1.75 จะไปทางขวานะครับโดยกลวิธีในการคำนวณตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเราเรียกว่าเป็น entropy นะครับซึ่งตรงนี้เราใช้ Gini index นะครับในการที่เราจะบ่งบอกว่าใช้ฟีเจอร์ไหนในการที่จะแยกแยะระหว่างซ้ายกับขวานะครับตัว Gini index ตรงนี้ครับมันจะแสดงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบน decision tree ของเรานะครับถ้า Gini มันลดลงเหลือ0เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็แปลว่าเราขจัดความวุ่นวายออกไปได้หมดน่ะก็คือหมายความว่าเราตอบว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับสำหรับทางด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นว่าเราขจัด Gini เหลือ Gini index จนกระทั่งเหลือ0ใช่มั้ยครับเพราะงั้นเราจะตอบเลยว่าอ๋อมันคือสายพันธุ์เซโตซ่านะในขณะที่กิ่งก้านทางด้านขวาตรงนี้ถ้าจินนี่มันยังไม่ใช่ศูนย์ตรงนี้มันก็จะแยกแยะไปได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าจินนี่เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นศูนย์ในโหนดสุดท้ายนะครับแล้วเราจะตอบได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลวิธีการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยครับมันผลิตเอาตัว decision tree ตรงนี้ที่เป็นทางแยกสาขาต่างๆออกมานะครับแล้วตัวกลวิธีทางแยกสาขาตรงนี้ครับจะเป็นต้นไม้ที่เราเอาไว้ใช้ตัดสินดอกไอริสดอกใหม่ๆต่อไปนะครับเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับถ้าเราไปเอาดอกใหม่มาอีกดอกนึงซึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะครับเราจะตัดสินว่าดอกเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราก็จะตัดสินจากต้นไม้ต้นนี้นะครับโอเคทีนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเทสนิดนึงนะครับวัดประสิทธิภาพนิดนึงก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมกำลังจะสร้างตัว Y predict นะครับก็คือจะให้ตัวต้นไม้ตัดสินใจของเราเนี่ยครับลอง predict ดูว่าไอตัวอะไรล่ะตัว Y predict ของเราตัว X test ของเราเนี่ยมันผลิต Y predict ออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะครับได้เป็นสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ Y predict ที่เราผลิตขึ้นมาจะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คือเมื่อกี้เราแบ่งข้อมูลเป็นตัว y test ใช่ไหมครับลองเอา x test เนี่ยมาผลิต y test ดูได้ y test หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคซึ่งมันก็จะได้เป็น confusion เราเรียกว่า confusion matrix นะครับได้หน้าตาแบบนี้นะครับconfusion matrix อันนี้อธิบายค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับขออธิบายตรงที่มันเป็นรูปสวยๆก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคลักษณะแบบนี้นะครับให้เรามองว่าที่ทายถูกเนี่ยคือแนวทะแยงตรงนี้นะฮะแนวนอนตรงนี้ก็คือ predicted label นะครับก็คือเป็นการทำนายว่าทำนายได้สายพันธุ์อะไรนะครับส่วนแนวตั้งตรงนี้ก็คือความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าช่องแรกตรงนี้มันมีเขียวๆตรงนี้ก็แปลว่าเรา predict class predict สายพันธุ์แรกถูกนะครับมากนะครับตรงกลางตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่2ถูกค่อนข้างมากนะครับขวาสุดตรงนี้ครับทะแยงตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่3ถูกค่อนข้างมากนะครับ
มี3สายพันธุ์นะครับส่วนอื่นๆก็คือจะเป็นเออร์เลอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นคอนฟิวชันเมทริกที่ดีก็คือ

มันจะมีสีที่เป็นแนวทะแยงตรงนี้ครับค่อนข้างเข้มแล้วก็สีที่อื่นเนี่ยจะน้อยนะครับแสดงว่าเราพรีดิกถูกค่อนข้างมากนะครับถ้ากลับไปดูเป็นตัวเลขก็จะได้เหมือนกันนะครับเมตริกอันนี้กับเมตริกอันนี้คือเมตริกอันเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าสายพันธุ์แรกพรีดิกทำนายถูก4ดอกนะครับสายพันธุ์ที่2ทำนายถูก4ดอกจาก5ดอกนะครับมีผิดดอกนึงนะครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้ายพรีดิกถูก6ดอกนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งครับสำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Unsupervised Learning นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลดอก Iris เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะแกล้งว่าดอก Iris ของเราเนี่ยจะไม่มีคอลัมน์ขวาสุดนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของดอก Iris นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวชุดข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีเฉลยตรงคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบ Unsupervised Learning กันนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรากำลังจะมาใช้ตัวโมเดลที่เป็น Unsupervised Learning นะครับกับชุดข้อมูลดอก Iris ของเราบ้างนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเราใช้ Google Colab เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็บรรทัดแรกครับเราจะใช้ Library Seaborn นะครับในการโหลดข้อมูลดอก Iris ขึ้นมาไว้ใน Data Frame นะครับหรือตารางของเรานั่นเองนะครับอันนี้ผมโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับทำเหมือนเดิมกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับก็คือเราจะแบ่งชุดแบ่งตัวแปรออกเป็น2ตัวแปรนะครับตัวแปร Y เป็นผลลัพธ์นะครับซึ่งก็คือตัวคอลัมน์ขวาสุดของdata frame ของเรานั่นเองนะครับส่วน x ของเราเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็คือเป็น4คอลัมน์แรกของdata frame ของเรานั่นเองนะครับโอเคผมลองรันนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราสมมุติว่าตอนนี้ตัวชุดข้อมูลดอก Iris ของเราเนี่ยครับสมมุติว่ามันไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยก็แปลว่าไม่มีค่า y ทางด้านขวามือครับไม่มีนะครับพอมันไม่มีปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าดอกไหนเนี่ยครับมันเฉลยว่าเป็นดอก Iris สายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับทีนี้ไม่รู้เนี่ยครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับเราจะสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับที่เราใช้ Decision Tree นะครับในการที่เราจะบอกว่าคุณสมบัติของดอก Iris ที่มีความกว้างความยาวของ Petal Width Petal Length ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะจำแนกออกเป็นดอก Iris สายพันธุ์อะไรบ้างได้นะครับแต่พอเราไม่มีเฉลยปั๊บเราก็จะจำแนกว่าไอ้ดอกเนี่ยนะครับดอกใหม่ตรงเนี้ยนะครับมันจะมาเฉลยเป็นสายพันธุ์อะไรหรือทำนายเป็นสายพันธุ์อะไรได้นะครับเรื่องสิ่งที่ทำได้ครับสิ่งที่ทำได้จากการที่เราทำ Unsupervised Learning ก็คือการแบ่งกลุ่มที่เราเรียกว่าการคลัสเตอร์นั่นเองนะครับหรือ clustering นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ครับ x กับ y ที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยครับจะเอามาเข้าโมเดลการเรียนรู้อีกรูปแบบนึงนะครับที่เราเรียกว่าเป็น k-mean clustering นะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้ครับผมจะไปใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า k-mean นะครับของสายคิดเลิร์นนะครับโอเคเคมีนตรงนี้ก็คือการทำคลัสเตอร์แบบเคมีนนะครับก็คือการไปพลอตจุดที่อยู่บนสเปซนะครับแล้วหาว่ากลุ่มไหนครับที่มันจะสามารถสร้างความเป็นกลุ่มได้ลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราใช้คำสั่งเคมีนนะครับแล้วเราบอกว่า n คลัสเตอร์เท่ากับ3ซึ่งหมายความว่าผมกำลังจะแบ่งเป็น3คลัสเตอร์นะครับลักษณะของคลัสเตอร์ที่แบ่งตรงนี้มันเป็นพารามิเตอร์ที่ปรับได้นะครับเราสามารถปรับให้คลัสเตอร์เราอยากจะแบ่งให้เป็น4คลัสเตอร์5คลัสเตอร์หรือ10คลัสเตอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้นะฮะว่าดอก Iris เนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์นะครับเราแกล้งทำเป็นคอลัมน์ขวาสุดไม่มีเพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มกันแน่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสาธิตอันนี้ครับผมให้ n cluster เป็น3เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยรู้มาแล้วใช่ไหมครับว่าดอก Iris เนี่ยมันมี3สายพันธุ์เราจะลองแบ่งเป็น3กลุ่มดูครับว่ามันจะสอดคล้องกับตัว Iris 3,000 ที่มีเฉลยหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงอันนี้ย้ำอีกทีนึงครับเราไม่รู้จริงๆว่าตรงเนี้ยมันควรจะแบ่งเป็นกี่คลัสเตอร์กันแน่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการปรับพารามิเตอร์มีการสร้างโมเดลหลายๆรอบนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพมันของการแบ่งกลุ่มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ตัวโมเดลที่เราเรียกว่าเคมีแล้วนะครับเราผมสร้างตัวแปรที่ชื่อเคมีที่เป็นโมเดลนะครับเป็นกลวิธีในการแบ่งกลุ่มนะครับเราจะเอาตัวเคมีตรงนี้ครับลองมาแบ่งกลุ่มของตัวแปร x ดูนะครับก็คือหมายความว่าให้เอา
ข้อมูลดอกไอริสตรงนี้ครับมาแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มดูนะครับดูซิว่าจะได้กลุ่มหน้าตาเป็นยังไงผมรันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกำลังจะปริ้นตัวอะไรล่ะตัวผลของการแบ่งกลุ่มออกมาดูนะครับว่าผลของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปริ้นออกมาดูนะครับแล้วอธิบายให้ฟังนะครับโอเคผลของการแบ่งกลุ่มมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอารเรย์ของตัวเลขอยู่ทั้งหมด100ตัวนะฮะมันก็จะสอดคล้องกับดอกไอริสที่เป็นเซตข้อมูลของเราอยู่ทั้งหมด150ดอกครับที่เราบอกว่า50ดอกแรกเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่าถูกไหมครับลองนับดูนะครับไอศูนย์ตรงนี้ครับคือกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่มศูนย์เนี่ยครับมันน่าจะเป็น50ดอกแรกของสายพันธุ์เซโตซ่าแหละนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับเพราะกลุ่มที่2ก็คือตัว50แถวถัดไปครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสิ้นสุดที่ไหนนะครับประมาณนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือดอกที่51ถึงดอกที่100นะครับซึ่งเราบอกว่ามันจะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยตัวเคมีนตอบกลับมาว่าเป็นกลุ่มเลข1นะครับซึ่งมันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างครับคือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทายผิดบ้างครับเป็นเลข2บ้างปลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มที่ผิดพลาดนะครับโอเคส่วนสุดท้ายครับก็คือตัวเลข2ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นดอกไอริสตั้งแต่ดอกที่101จนกระทั่งถึงดอกที่150นะครับก็คือกลุ่มตัวเคมีนบอกว่าเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คืออันนี้คือลักษณะของการทำคลัสเตอร์ลิงนะครับที่ไม่มีเฉลยก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มออกมาว่าเป็นกลุ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เห็นว่ามีเออร์เลอร์บ้างอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้นิดเดียวครับขออนุญาตพลอตกราฟออกมาดูนะครับว่ากราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับกราฟของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะขออนุญาตย่อนะครับโอเคจะเห็นว่ากราฟตรงนี้ครับถ้าเราล้อกลับไปดูที่คลิปที่1ของเรานะครับเราเคยวาดกราฟนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นกราฟที่เรากำลังจะแบ่งว่าสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์จานิก้านะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับดอกค่อนข้างเล็กตรงนี้ครับจะเป็นสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์เซโตซ่านะครับแล้วก็เวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์จานิก้าต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าสีแดงเป็นสายพันธุ์อะไรสีน้ำเงินเป็นสายพันธุ์อะไรสีเขียวเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเป็นแค่บอกว่ามันคือเป็นการแบ่งกลุ่มลองคลัสเตอร์ดูว่าเราได้3กลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในกราฟอันนี้ครับจะเห็นเป็นจุดดำจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์เซนทรอยนะครับเซนทรอยก็คือจุดกึ่งกลางของกลุ่มนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้จุดสีดำที่เป็นจุดกึ่งกลางของกลุ่มเราก็จะบอกว่ามันอยู่กลุ่มนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการแบ่งกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์ลิงซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการทำอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไป

ความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดนนทบุรีครับถือว่าเป็นจังหวัด1ใน5จังหวัดปริมณฑลนะครับที่มีความเจริญในแทบทุกๆด้านเลยแหละครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดจังหวัดนึงเลยก็ว่าได้ของประเทศไทยนะครับแต่ท่ามกลางความเจริญในรูปแบบของสังคมเมืองสมัยใหม่นี่เองจังหวัดนนทบุรีครับก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่นี่นะครับซึ่งรอผู้คนเข้ามาสัมผัสกันอีกมากมายเลยล่ะครับอย่างเช่นที่ชุมชนปลายบางอำเภอบางกรวยแห่งนี้นี่เองครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปติดตามรายละเอียดกับเรื่องนี้กันครับในช่วง Green View

วัสดีครับน้องๆและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลปลายบางอำเภอบางกล้วยจังหวัดนนทบุรีเป็นตำบลที่มีทั้งหมด5หมู่บ้านนะครับตำบลปลายบางมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครแต่ว่าก็ยังคงรักษาความเป็นท้องถิ่นไว้ได้อย่างดีทีเดียวครับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้านด้วยกันพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นสวนผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สวนผักด้วยครับชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเราไปดูกันนะครับว่าชุมชนปลายบางเขามีวิถีชีวิตอย่างไรครับ

คุณผู้ชมครับชุมชนปลายบางแห่งนี้รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนริมคลองที่ดูสบายๆอาศัยอยู่เป็นชุมชนในคลองมีเรือและบ้านริมน้ำที่บ่งบอกว่าคลองบริเวณนี้มีชีวิตคลองที่ใช้ในการสัญจรของชุมชนปลายบางคือคลองมหาสวัสดิ์ทั้งสองฝั่งคลองแบ่งอาณาเขตไว้อย่างชัดเจนระหว่างกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแนวรั้วตลอดแนวส่วนอีกฝั่งเป็นนนทบุรีที่มีบ้านริมน้ำอยู่ตลอดฝั่งเช่นกันคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองขุดที่ใช้แรงงานชาวบ้านขุดถึง80คนใช้เวลาขุดถึง8เดือนขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อใช้เดินทางไปสักการะพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมและใช้ในการค้าขายโดยเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำนครชัยศรี

0: ก็ยังนั่งเรือไปทำกิจวัตรประจำวันอยู่ทั้งนี้เพื่อหลบหลีกการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนปลายบางแห่งนี้ครับเขามีการรักษาวัฒนธรรมแล้วก็ทำการเกษตรแบบพอเพียงหลากหลายด้านเลยล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วง Green Shot ครับ
0: ด้วยความที่ชุมชนปลายบางมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายมีการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆเอาไว้จวบจนถึงทุกวันนี้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชนและวัฒนธรรมคนปลายบางขึ้นเพื่อให้สัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมเชิงนิเวศซึ่งมีสถานที่หลายแห่งที่น่าสนใจรอให้ไปเยี่ยมชมกันนะครับ
2: ท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ลงจากท่าเรือบ้านกำนันชาวแล้วก็มาขึ้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็มาแวะที่สวนคุณรัตวรรณแล้วก็มาดูพิพิธภัณฑ์ที่วัดศรีหลวงบุญแล้วก็ไปแวะบ้านร้อยปีมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ของต่างๆตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ไปเที่ยววัดส้มเกี้ยงมีสะพาน200ปีแล้วก็ไปที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติของผู้ใหญ่สมเกียรติแล้วเราก็จะไปถึงตลาดน้ำวัดตะเคียนหรือว่าวัดโบสถ์ก็ได้ครับแพ็กเกจเราตั้งแต่299ไปแล้วครับถ้าไปวัดตะเคียนแล้วก็เพิ่มแพ็กเกจอีกหน่อยแพ็กเกจนี้ยังไม่รวมอาหารครับถ้ารวมอาหารคุณรัตวรรณก็ประมาณหัวละประมาณ150บาทครับ
0: คุณผู้ชมครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชนและวัฒนธรรมคนปลายบางมีหลายสถานที่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างศาลเจ้าแม่ทับทิมวัดศรีเรืองบุญบ้านโบราณร้อยปี

และศูนย์เรียนรู้ระดาวันศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือศาลเจ้าจุยบัวเนี่ยวมีอายุร้อยกว่าปีลักษณะของศาลจะสร้างด้วยไม้กว่า 90% ส่วนหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่จุยบัวเนี่ยวที่แปลว่าเจ้าแม่ชายน้ำซึ่งเป็นเทพธิดาที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเรือและชาวประมงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือและที่มาของศาลแห่งนี้นั้นสืบเนื่องมาจากในอดีตเมืองนนทบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองท่าและชุมทางค้าขายทางเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งนั่นเองครับวัดศรีเรืองบุญเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่ามาจัดแสดงให้ชมกันอีกด้วยนะครับบ้านโบราณร้อยปีเป็นบ้านเก่าประมาณร้อยปีของตระกูลช่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุของบรรพบุรุษและของสะสมของโบราณหาชมยากไว้จัดแสดงภายในบ้านและเป็นเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริงในอดีตที่ได้เก็บสะสมไว้ในสภาพสมบูรณ์มากๆให้คนรุ่นหลังได้เยี่ยมชมกันครับศูนย์เรียนรู้ลัดดาวันเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นติดตามคุณกิตติพันธ์ไปชมกันได้เลยครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้สวนลัดดาวันอยู่ที่ตำบลปลายบางนะครับแล้วก็เจ้าของสวนนั้นก็ยืนอยู่กับผมแล้วครับพี่ลัดดาวันหรือเรียกสั้นๆว่าพี่อ๋อยครับ
1: สวัสดีคร ับ สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยครับพี่อ๋อยนะครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ซึ่งปลูกสวนมากมายนะครับเป็นเกษตรแบบผสมผสานอยากทราบว่าในสวนแห่งนี้เริ่มต้นนี่เป็นยังไงครับก่อนที่จะมาทำ
1: คือเดิมเป็นสวนส้มเขียวหวานนะคะแล้วก็หลังจากต้มเขียวหวานก็จะปลูกได้ประมาณ10ปีก็ต้องรื้อออกแล้วก็มาปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนตอนนั้นทุเรียนได้ผลดีมากเลยน้ำท่วม38ตายหมด
0: อ๋อมีน้ำท่วมปุ๊บ
1: ก็ส่
0: วนก็ต้นไม้ตายหมดเลย
1: ตายหมดเลยก็เลยมาเริ่มใหม่เป็นเกษตรผสมผสาน
0: คร
1: ับ ก็คือถอดใจจากทุเรียนแล้วไม่ปลูกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตายแล้วก็พอดีมีงบประมาณของอบจมาสนับสนุนให้ฟื้นฟูแล้วก็สมเด็จพระเทพให้อนุรักษ์พันธุ์ดั้งเดิมทุเรียนก็เลยเริ่มมาปลูกทุเรียนใหม่ทีนี้ทุเรียนเนี่ยมันผลมาระยะยาว 5-7 ปีถึงจะมีลูกใช่ไหมคะระหว่างที่เรารอทุเรียนมีลูกเราก
0: ็ปลูก
1: ผสมผสานใช่ก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมส้มเขียวหวานส้มโอมะม่วงมะพร้าว
0: ตอนเริ่มต้นก็เป็นสวนก่อนนะครับแล้วมีแนวคิดยังไงครับถึงต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาครับ
1: ก็พอดีพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมให้เราเลิกใช้เคมีให้มาใช้อินทรีย์พัฒนาที่ดินก็เลยมาสอนให้เราทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำแล้วก็สารไล่แมลงที่ทำจากพอดอ7
0: คร
1: ับ ก็ให้เราตั้งกลุ่มกันแล้วเขาจะมีงบประมาณมาสนับสนุนก็ตั้งแต่ตอนนั้นมากลุ่มเริ่มแรกมีประมาณ20คน
0: แสดงว่าที่นี่ก็ต้องมีกลุ่มอาชีพอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นกลุ่มอะไรครับ
1: กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนสารกลางลักพัฒนาคือรวมกันทำปุ๋ยน้ำเดือนนึงเราจะมารวมกันทำครั้งหนึ่ง
0: ก็คือว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน
1: เกษตรกร
0: เข้ามารวมกันในส่วนแห่งนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยอยากทราบว่าพื้นที่ของส่วนแห่งนี้มีประมาณเท่าไหร่ถึงปลูกแบบเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างเงี้ยครับ
1: มีประมาณ5ไร่ค่ะ
0: แล้วแต่งโซนการจัดยังไงบ้างคร
1: ับ ก็คือโซนก็จะมีโซนเลี้ยงไส้เดือนโซนเลี้ยงชนโรงแล้วก็เลี้ยงหน้าวัวมีพื้นที่เลี้ยงหน้าวัวประมาณไร่หนึ่งแล้วก็ทุเรียนส้มโอส้มเขียวหวานพวกนี้ก็จะปลูกผสมผสานกันในเนื้อที่ประมาณ3ไร
0: ่ก็คือเรียกได้ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน5ไร่นี
1: ้แ
0: ล้วก็แบ่งไปตามสัดส่วนเอางี้อยากให้พี่พาผมเข้าไปดูว่าการจัดโซนอย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ได้ค่ะ
0: เ
1: ชิญเลยค่ะ
0: ทางไหนดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่นะ
1: เชิญทางนี้เลยค่ะ
0: นำผมไปเลยสังเกตว่าในสวนเนี่ยเป็นสวนแบบผสมผสานจริงๆแล้วนะครับป้า
1: ใช่ค่ะ
0: มีปลูกอะไรบ้างที
1: ่ก็มีทุเรียนมีส้มโอมีมะนาวมีส้มเขียวหวาน
0: ครับนู่นมีมะเฟืองด้วยนะที่ผมเห็น
1: มีมะเฟืองใช่
0: แสดงว่าที่นี่ก็เป็นการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเลยนะ
1: ใช่ค่ะของเราเป็นอินทรีย์ทั้งหมดปุ๋ยเราก็ใช้จากมูลไส้เดือนที่เราผลิตเอง
0: ในส่วนของผมเห็นมีคลองตรงนี้
1: อันนี้เขาเรียกท้องร่อง
0: ท้องร
1: ่องสวนเราไว้เก็บ
0: น้ำ
1: ใช่เอาไว้เก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรเนี่ยค่ะ
0: ก็คือต่อตามท่อมาแบบนี้
1: ใช่ใช
0: ่แล้วระบบน้ำที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็น้ำที่นี่ยังดีอยู่นะคะ
0: หมายถึงว่า
1: ไม่เน่าเสีย
0: การเปิดสปริงเกอร์เป็นเวลายังไงบ้าง
1: อ๋ออันนี้เราใช้เมนวลก็คือถ้าฝนไม่ตกเราก็เปิดถ้าฝนตกก็ไม่ต้อง
0: แต่ก็คือดึงน้ำจากท้องร่อง
1: ท้องร่องใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูไส้เดือน
1: ใช่เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้ใช่ไหมครับที่บอกจะมาลงเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทำยังไงครับหมายถึงการเลี้ยงการเลี้ยงก่อน
1: เราก็เลี้ยงในกะละมังเนี่ยค่ะพอเลี้ยงในกะละมังพอครบเดือนแล้วเราก็กะละมังครั้งหนึ่งเราจะเลี้ยงประมาณเดือนหนึ่งพอครบเดือนแล้วเราก็จะเอามาล่อนค่ะ
0: หมายถึงพันธุ์ที่ได้มาจากไหนครับ
1: อ๋อจากของไฟฟ้าค่ะ
0: อ๋อเขาให้มาทีนึง
1: ใช่ใช
0: ่มา
1: ไฟฟ้าม
0: าให้ความรู้ตั้งแต่แรกแล้วก็
1: มาสอน
0: เป็นโรงเรียน
1: มาสอนแล้วก็ให้พันธุ์ด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นพันธุ์ AF
0: เวลาขยายพันธุ์นี่ยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะเราก็เอาตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้ไปใส่กระมังแล้วก็ใส่ขี้วัวหมักขี้วัวจะหมักจุลินทรีย์ไว้ประมาณ3คืนเพื่อให้มันหมดกลิ่น
0: แล้วต้องเลี้ยงไปกี่วันนะครับถึงจะออกมาล่อน
1: เดือนหนึ่ง
0: ค่ะหนึ่งเดือน
1: ประมาณเดือนหนึ่ง
0: แล้วก็เอามาทำแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นเครื่องเลี้ยงไอ้
1: เครื่องล่อน
0: เครื่องล่อนส่วนที่ลงมาก็คือเป็น
1: ปุ๋ยค่ะ
0: นะฮะแล้วก็อันนี
1: ้ก็คือ
0: ก็ลำเลียงลงมา
1: ค่ะอันนี้เราก็เอาไปเลี้ยงต
0: ่อ
1: แต่ถ้าเราไม่เลี้ยงต่อเราก็เอาไปใส่ต้นไม้ได้เลย
0: สังเกตเห็นว่ามีไส้เดือนปะปนมาอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่จะมีไข่ไส้เดือนตัวไส้เดือนปนอยู
0: ่ก็คือวนลูปกลับไปเลี้ยงอีก
1: ใช่ค่ะ
0: คือหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ออกมาเป็นผงแบบนี้นะคร
1: ับแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ3วันเพื่อให้มันแห้งให้มันคลายความชื้น
0: หมายถึงว่าเอามาเป็นผงอย่างนี้แล้วก็ต้องทิ้งไว้ก่อนก
1: ่
0: อน
1: ที่จะบรรจ
0: ุไปขาย
1: แล้วถ
0: ึ
1: งจะบรรจุ
0: แล้วขายยังไงครับ
1: กิโลละ50บาทค่ะ
0: กิโลละ50บาท
1: ค่ะ
0: ก็บรรจุใส่ถุงแล้วก็ไปขาย
1: ค่ะ
0: ครับนี่ก็คือโรงเลี้ยงไส้เดือนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าซื้อเป็นกระสอบเราก็จะลดให
0: ้เห็นว่ามี

0: ป็นวิถีชีวิตที่ดั้งเดิม
1: ใช่คือเราไม่ต้องซื้อทานเราหาปลาในท้องร่องสวนเราทานเอง
0: เราต้องไปดูแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนครับ
1: คือชีวิตชาวเมืองนนท์เนี่ยไม่มีตังค์เลยก็อยู่ก็สามารถอยู่ได
0: ้ยังไงครับขออธิบายเพิ่ม
1: ก็คือผักเรามีปลาเรามีใช่ไหมคะผักเราก็ไม่ต้องเป็นต้องผัดหลังบ้าน
0: สลับกับ
1: ทางรถพอทางรถมามันก็จะกลายเป็นทางรถเป็นหน้าบ้านทางคลองก็จะเป็นหลังบ้านไป
0: ก็ปรับเปลี่ยนตามการเวลาไปนะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราไปดูเครื่องตักปลากันก่อนครับ
1: แต่ชีวิตเราก็ยังเดิม
0: ๆตลอดทางนี่มีแต่ของกินทั้งนั้นนะครับพี่อ้อย
2: ต้มเขียวหวาน
1: อันนี้ก็จะเป็นแหนะคะเป็นเครื่องมือหาปลาของเกษตรกรภาคกลางนะคะซึ่งเราจะหาปลาเอาไว้ทานกันเองเกษตรกรภาคกลางจะไม่เน้นหาปลาขาย
0: ก็คือเรียกว่านี่คืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของสวนแห่งนี
1: ้ใช่
0: น
1: ะครับ
0: ก็เป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆยุคใหม่เนาะไม่เคยเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าอุปกรณ์จับปลามีอะไรบ้างพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บก็จะได้เห็นอย่างเช่นอันนี้
1: อันนี้เป็นสวกค่ะเอาไว้ตักปลาในยอ
0: สวกเด็กยุคใหม่ก็น่าจะเรียกสวิงธรรมดาสวก
1: แล้วแตกต่างกับสวิงสวิงคืออันนี้
0: อ๋อใหญ่กว่ากัน
1: อันนี้ไปช้อนปลาในท้องร่องได
0: ้อ๋อก็มีหลากหลายที
1: ่และอันนั้นจะเป็นสุ่ม
0: ครับ
1: สุ่มเอาไว้ครอบลงไปแล้วก็
0: ล้วงไป
1: แล้วก็จับปลาช่อนปลาดุกอันนั้นจะเป็นสุ่ม
0: ก็มีหลายอย่างที่จับปลาได้แต่อันนี้ครับน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเราก็มีเกณฑ์ที่จะจับได้ด้วย
1: เด็กๆจะชอบค่ะลองยกดูค่ะ
0: ยกได้เลยเหรอคร
1: ับ ได้เคยค่ะ
0: มันจะได้ปลาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ได้สิ
0: เอาละครับจะได้ปลาหรือเปล่าลองดูนะครับอันนี้คือเรายกยอนะคร
1: ับ ใช่ค่ะอันนี้คือวิถีชาวบ้านจริงๆเลยเราก็ยกยอขึ้นมาเราได้ปลาเราก็ทำแค่พอทานเราจะได้ทานปลาสดๆ
0: ผมเมื่อยแล้วนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามีบริการนวด
0: ที่นี่ก็มีบริการนวดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปยังไงครับ
1: เนี่ยเดินไปในนี้เลยแล้วก็ข้ามสะพาน
3: ไม่ไปกับผม
1: ไม่ไป
3: ผมไปคนเดียวนะ
1: ใช่
3: ไปแล้วนะ
1: เธอไปเสี่ยงตายข้างหน้าป่าไม่รู้แล้ว
0: คุณผู้ชมครับที่สวนเกษตรลัดดาวันแห่งนี้ครับนอกจากจะมีพืชสวนเกษตรแบบผสมผสานให้เราได้เยี่ยมชมกันแล้วนะครับท่ามกลางเรือนไทยแห่งนี้ครับก็ยังมีการบริการนวดแผนไทยรวมถึงมีอาหารให้เรารับประทานกันอีกด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้บริการที่นี่กันนะครับตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ครับไปเปลี่ยนชุดนะครับ
4: ค่ะ
0: ครับ

0: เป็นไงบ้างคะไปนวดมา
1: โอ้ผ่อนคลายมากเลยครับป้าโอ้ที่สวนแห่งนี้เรียกว่าครบถ้วนจริงๆครับตั้งแต่ผักปอสารพิษนะครับได้ชมสวนต่างๆได้กินอาหารอร่อยนะครับแล้วก็มีบริการนวดด้วยครบวงจรจริง
0: ๆยังมีอีกอย่างนึง
1: มีอีกอย่างนึงที่ผมยังไม่รู้เหรอคร
0: ับ
1: อะไรครับ
0: จะเราเลี้ยงชนโรงด้วยค่ะที่นี
1: ่การเลี้ยงชนโรง
0: ค่ะ
1: ชนโรงเป็นยังไงต้องไปดูกันแล้วครับในช่วงกลีนไอเดีย
0: โอเค

0: ้าเอ่ยถึงผึ้งเรามักกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ผึ้งเพราะกลัวผึ้งจะต่อยชนโรงตัวเหมือนกับผึ้งจึงทำให้ชนโรงดูน่ากลัวไปด้วยคิดว่าชนโรงคงต่อยได้เหมือนผึ้งแต่ชนโรงเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในจึงไม่สามารถต่อยได้ชนโรงเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นภาคกลางเรียกว่าตัวชนโรงหรือชันโรงภาคเหนือเรียกว่าแมงตานีหรือขี้ตังนีภาคอีสานเรียกว่าขี้สูดชนโรงที่นี่จะทำรังใต้ดินภาคตะวันออกเรียกว่าตัวชมโรงอีโลมหรือแมลงอีโลมที่สวนเรียนรู้ระดาวันเลี้ยงชนโรงไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมและจะรูเล็กๆเพื่อเป็นทางเข้าออก
1: ปีนี้เนี่ยเราสามารถบีบต้นหว

0: ารได้ประมาณครึ่งลิตรต่อปีต่อกล่องนะคะที่เราเลี้ยงนะคะแล้วในรังของเขาก็จะมีนางพญาเวลาเราจะขยายจากรังเนี่ยเราก็จะแซะเอาไข่ที่เม็ดใหญ่ที่สุดที่เป็นนางพญามาไว้อีกกล่องนึงซึ่งเขาก็จะมีผึ้งตัวชนโรงเล็กๆตามมาก็จะกลายเป็นขยายได้อีกรังนึงจากเรามีครั้งแรก100รังอ่ะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ180กล่องนะคะแต่ไม่ได้เลี้ยงที่นี่ที่เดียวนะคะเราก็จะกระจายไปตามสมาชิกกลุ่มของเราประโยชน์ของชนโรงเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือช่วยผสมเกสรให้ผลไม้ติดดกนะคะอย่างในสวนลำไยสวนลิ้นจี่เนี่ยเขาจะมีการเช่ารังชนโรงเนี่ยไปไว้ประมาณเดือนนึงนะคะเราให้เช่าต่อวันเนี่ย30บาทแล้วก็ทางใต้ก็จะเช่าออกไปเวลาทุเรียนเขาออกดอกเขาก็จะช่วยผสมเกสรคือได้ทั้ง2ทางทางคนเช่าเนี่ยเขาก็จะได้ผลไม้ดกขึ้นแต่ทางเราเนี่ยได้ค่าเช่าด้วยแถมยังได้น้ำผึ้งอีกอะค่ะเราได้2ต่อเลยนะคะประโยชน์ที่เราจะมาทำนอกเหนือจากการผสมเกสรแล้วเนี่ยเรายังนำมาทำสบู่นะคะแล้วก็เอามาผสมแบบทานกับน้ำผึ้งมะนาวอย่างเงี้ยค่ะรสชาติจะอร่อยมากนะคะและพัปปลิสของชนโรงก็คือที่ยางดำที่สมัยโบราณเราเอามายาเรือเอามาถอนขนรักแร้กันเนี่ยมันมีคุณค่าทางยามากนำไปผสมทำยาสีฟันได้แล้วก็ทำยาหม่องได้แล้วก็ทำอมบ้วนปากแก้ปวดฟันได้ดับกลิ่นปากได้มันจะมีตัวแบคทีเรียของมันอยู่ในตัวของพัปปลิสของชนโรงอะค่ะ
1: ชนโรงเป็นแมลงผสมเกสรชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพมากทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเต็มอิ่มกันเลยนะครับกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชนและวัฒนธรรมคนปลายบางใครอยากไปตามรอยวิถีชุมชนแบบนี้ติดต่อไปได้ที่กำนันเฉานะครับ

0: ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมมาท่องเที่ยววิถีชุมชนคนปลายบางนี่นะครับเพราะว่าเราเป็นเขตที่ใกล้กรุงเทพมหานครแต่ว่ามีของดีอยู่ก็อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวมาชมแล้วก็พวกกับผมคณะกรรมการทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับและให้เกียรติแก่ท่านที่มาร่วมท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมีสิ่งใดพวกผมยินดีรับใช้ตลอดเลยนะครับขอเชิญนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0851474741กำนันเช้านี่นะครับจะช่วยประสานงานให้นะครับ
1: น้องๆและคุณผู้ชมครับวิถีชีวิตริมฝั่งคลองชุมชนปลายบางเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นกลิ่นอายของวิถีชุมชนริมคลองที่ซุกซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่อย่างจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นตลอดลำคลองที่ทอดยาวผ่านบ้านเรือนไม้วัดวาอารามและชุมชนที่สงบสวยงามก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนปลายบางเป็นชุมชนชาวสวนที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ในสวนนานาพันธุ์ครับที่นี่มีการทำแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำให้วิถีการดำรงชีวิตของชุมชนปลายบางมีความมั่นคงใช่ไหมครับวันนี้น้องกรีนก็ต้องลาคุณผู้ชมและน้องๆไปก่อนนะครับติดตามรายการกรีนโฟกัสได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีนะครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับสิ่งที่ได้สัมผัสจากชุมชนปลายบางแห่งนี้นะครับกลิ่นอายของวิถีชีวิตริมคลองที่ซุกซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่ครับทำให้เรารับรู้ถึงความอบอุ่นตลอดลำคลองที่ทอดยาวผ่านบ้านเรือนวัดและชุมชนมากมายนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

าคุณไปรู้จักกับหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ที่ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเป็นเกษตรอินทรีย์ทำได้จริงและทำได้ไม่ยากเพียงแค่ใส่ใจต่อดินต่อน้ำและสภาพแวดล้อมเท่านี้ก็ส่งผลผลิตดีๆต่อผู้บริโภคไปดูเรื่องราวของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ของบ้านหัวอาบอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ที่รายการ Green Focus ทาง STOD

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะเราควรจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่3เอกเทศสัญญาลักษณะ8รับผลซะก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมเนาะเป็นเรื่องของความที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปศึกษาในส่วนของกฎหมายเฉพาะที่อาจจะมีเกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะเบื้องต้นนะคะเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความทั่วไปของลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตในการบังคับใช้ของสัญญารับผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันก่อนนะคะดูที่บทบัญญัติมาตรา609นะคะบทบัญญัติมาตรา609บทบัญญัติมาตรา609นะคะจะอยู่ที่นี่เลยค่ะบนหน้าจอนะคะการรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและการขนไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขนั้นท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้นๆอันนี้คือวรรคหนึ่งนะคะวรรคที่สองบอกว่ารับขนของทางทะเลท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นเป็นลักษณะของกฎหมายเฉพาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในตอนท้ายนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจจากบทบัญญัติมาตรา609เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าขอบเขตการบังคับใช้ของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่รวมในส่วนของเนื้อหาขอบเขตของการรับขนของหรือคนโดยสารที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและในส่วนของการขนส่งไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขอันนี้เป็นชื่อเก่านะคะชื่อเก่าอย่างไปรษณีย์ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเมื่อสรุปแล้วเนี่ยขอบเขตของการบังคับใช้ลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะการขนส่งทางรถยนต์ภายในประเทศนะคะการขนส่งทางแม่น้ำลำคลองคือทางน้ำนะคะโดยผ่านแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็การขนส่งโดยรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินอันนี้คือขอบเขตในการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ8รับขนอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องจำนะคะทีนี้นะคะความสำคัญในเรื่องต่อมาที่เราจำเป็นที่จะต้องดูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความหมายของสัญญารับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไม่ได้มีการบัญญัติความหมายของสัญญารับขนไว้ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้เลยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของนักวิชาการนะคะนักกฎหมายต่างๆนะคะได้มีการให้ความหมายของสัญญารับขนเอาไว้นะคะโดยสรุปแล้วสัญญารับขนก็คือสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขนส่งซึ่งรับขนเป็นทางขาปกติตกลงที่จะขนของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยเรียกสินจ้างเป็นค่าระวางพาหนะหรือค่าโดยสารแล้วแต่กรณีจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งในวงเล็บผู้ตราส่งหรือผู้โดยสารมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้ส่งกับผู้ตราส่งต่างกันยังไงไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะเบื้องต้นให้ทราบก่อนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการบัญญัติในส่วนของความหมายของสัญญารับขนไว้นะแต่ว่ามีนักวิชาการนะคะได้บัญญัติได้ให้ความหมายไว้นะคะแล้วก็โดยสรุปแล้วจะเป็นความหมายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ทีนี้เมื่อมาสรุปดูองค์ประกอบกันนะคะจะพบว่าสาระสำคัญของสัญญารับขนนั้นนะคะมีหลักๆด้วยกัน4ประการนะคะประการแรกก็คือสัญญารับขนมีคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายเอาละสิ2ฝ่ายคือใครนะคะถ้าตามบทบัญญัติมาตรา609วรรค1เมื่อสักครู่นะคะ2ฝ่ายฝ่ายนึงก็คือในส่วนของผู้ขนส่งถูกไหมคะผู้ขนส่งและอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ส่งหรือผู้ตราส่งในกรณีของสัญญารับขนของนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีของสัญญารับขนคนโดยสารนะคะคู่สัญญา2ฝ่ายจะเป็นผู้ขนส่งฝ่ายหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้โดยสารหรือคนโดยสารนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะสัญญารับขนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ไอ้คำว่าที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งวัตถุประสงค์ตรงนี้บางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีว่าเราไปสวนสนุกมีใครเคยไปสวนสนุกแล้วนั่งม้าหมุนไหมคะเราขึ้นไปเล่นม้าหมุนม้าหมุนมีการเคลื่อนที่นะแต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ในจุดนั้นนั่นเองคำถามก็คือเอ๊ะกรณีแบบนี้เป็นสัญญารับขนหรือไม่นะคะถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะจะมองเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการขึ้นไปเล่นม้าหมุนในสวนสนุกนะคะเป็นการหมุนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไกล
ที่ไหนเลยไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนที่ขนส่งผู้โดยสารเนาะนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะนะคะในกรณีแบบนี้ไม่ใช่สัญญารับขนนะคะจะเป็นเพียงกรณีของสัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้สาระสำคัญของสัญญารับขนในข้อที่3นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาต่างตอบแทนสัญญาต่างตอบแทนนักศึกษาน่าจะได้เคยเรียนมาแล้วนะคะเป็นลักษณะที่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่พึงต้องชำระให้แก่กันนะคะกรณีของสัญญารับขนก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถที่จะทำสัญญารับขนกันโดยวาจาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแบบนั้นก็ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระสำคัญของสัญญารับขนเวลาที่เราเห็นข้อเท็จจริงนะคะเจอข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันก็ตามนะคะพึงจะต้องดูว่าเอ๊ะสาระสำคัญของสัญญารับขนเหล่านี้นะคะมีครบหรือเปล่าถ้ามีครบแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นสัญญารับขนถูกไหมคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อเราพูดถึงสัญญารับขนนะคะคือความหมายของผู้ขนส่งนะคะความหมายของผู้ขนส่งจะอยู่ที่บทบัญญัติมาตรา608นะคะมาตรา608บอกว่าอันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนนะคะในกรณีนี้นะคะอาจารย์ได้ทำสีที่แตกต่างไว้ให้นะคะบทบัญญัติมาตรา608นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องสัญญารับขนเรื่องของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าผู้ขนส่งนะคะตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้หรือไม่นะคะเป็นหรือไม่ลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นั้นนะคะถ้าหากว่าเอามาพิจารณาแยกเป็นข้อๆนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะรายละเอียดตามนี้ค่ะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะข้อ1ถึง5นะคะกรณีแรกนะคะอย่างแรกที่เราต้องดูว่าผู้ขนส่งนั้นมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่นะคะผู้ขนส่งมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่เชื่อว่านักศึกษาเรียนมาแล้วนะคะคำว่าบุคคลตามกฎหมายเป็นได้กี่ประเภท2ประเภทนะคะ2ประเภท2ประเภทคือประเภทไหนบ้างบุคคลธรรมดาเหมือนเราใช่ไหมคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือนิติบุคคลคือบุคคลโดยผลของกฎหมายที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการนะคะดังนั้นนะคะในกรณีของผู้ขนส่งนะคะต้องมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายและสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะข้อที่2นะคะผู้ขนส่งจะขนส่งได้เพียง2สิ่งเท่านั้นนะคะดูตามมาตรา608เมื่อสักครู่นะคะได้ขีดเส้นใต้ไว้ให้ด้วยนะคะ2สิ่งที่ว่านั้นคืออะไรนะคะคือการขนส่งของหรือคนโดยสารนะคะ2 อย่างเท่านั้นนะคะข้อที่3นะคะผู้ขนส่งจะต้องขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของความหมายของสัญญารับขนนะคะกรณีของความหมายของสัญญารับขนให้บอกว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะดังนั้นในส่วนของความหมายของผู้ขนส่งนะคะผู้ขนส่งตามมาตรา608เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ขนส่งที่ขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จนะคะเพื่อบำเหน็จก็คือเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกรณีของการขนส่งของนะคะเขาจะเรียกว่าค่าระวางพาหนะนะคะถ้าเป็นกรณีของการขนส่งคนโดยสารจะเรียกว่าค่าโดยสารนะคะข้อที่5นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับขนเป็น

ชีพนะคะรับขนเป็นอาชีพเลยนะคะถามว่าการรับขนเป็นอาชีพจำเป็นจะต้องรับขนทั่วราชอาณาจักรไหมนะคะไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะจำกัดนะผู้ขนส่งอาจจะจำกัดพื้นที่ในการขนส่งก็ได้อาจจะเป็นการขนส่งของนะคะรับการรับขนส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงใหม่มากรุงเทพเท่านั้นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการขนส่งทั่วราชอาณาจักรนะคะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นะคะเวลาที่นักศึกษาดูข้อเท็จจริงนะคะพึงระวังให้ดีนะคะดูให้แน่นอนก่อนว่าบุคคลที่เป็นผู้ขนส่งตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่นะคะต้องดูให้ครบทั้ง5ข้อนะคะต้องมีครบทั้ง5ข้อนั่นเองค่ะในส่วนของการรับขนของนะคะเมื่อพูดถึงการรับขนของนะคะก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของการรับขนของเนี่ยมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างจะอยู่ที่มาตรา610นะคะตอนของเรื่องรับขนของนะคะเนื้อหามีค่อนข้างเยอะนะคะขออนุญาตให้นักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดในหนังสือเอาอีกครั้งนึงนะคะโดยจะสรุปจุดสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้นะคะทีนี้นะคะในมาตรา610นะคะจะพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญารับขนของนะคะก็คือจะมีตัวในส่วนของผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะก่อนหน้านี้พูดไปแล้วเนาะมันมี2คำที่ใช้นะคะผู้ส่งหรือผู้ตราส่งการใช้ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะจริงๆแล้วคือคนเดียวกันนะคะความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการออกใบตราส่งจะเรียกว่าผู้ตราส่งแค่นั้นเองนะคะผู้รับของก็คือผู้ที่เรียกว่าผู้รับตราส่งนะคะในส่วนของบำเหน็จนะคะในการรับผลของนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นประโยชน์บางอย่างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้หน้าที่ของผู้ส่งนะคะขออนุญาตไปเร็วๆนะคะหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ในการออกใบกำกับของเมื่อผู้ขนส่งเรียกเอาตามมาตรา612นะคะทีนี้จุดสำคัญอยู่ที่ดอกจันข้างล่าง3ดอกเลยค่ะใบกำกับของนะคะผู้ออกคือผู้ส่งนะคะจำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งเป็นสำคัญผู้ส่งต้องเซ็นชื่อนะคะดูระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนะคะหน้าที่ของผู้ส่งข้อที่2นะคะหน้าที่ในการแสดงสภาพแห่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเช่นอะไรกรณีของวัตถุ Wi-Fi นะคะหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือว่ากรณีของสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายนะคะทำไมจะต้องแจ้งก่อนทำสัญญาด้วยนะคะต้องแจ้งเพื่อที่ว่าผู้ขนส่งเขาจะได้พิจารณาว่าเขามีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดอันตรายหรือไม่หรือหากไม่มีหรือเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เขาจะได้ปฏิเสธการรับขนของดังกล่าวนะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ที่3ของผู้ส่งนะคะก็คือหน้าที่ในการบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะส่งมอบนะคะกฎหมายอยู่ที่มาตรา620นะคะมาตรานี้ก็จะบอกตัวอย่างยกตัวอย่างไว้เช่นเงินทองตราธนบัตรตัวเงินพันธบัตรอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะจุดสำคัญอยู่ที่ว่าและของมีค่าอย่างอื่นๆที่ไฮไลท์เป็นตัวสีแดงไว้ให้นะคะของมีค่าอย่างอื่นๆมันคืออะไรนะคะของมีค่าอย่างอื่นๆบางคนบอกว่าเครื่องจักรราคาหลายล้านเป็นของมีค่าอย่างอื่นๆไหมนะคะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะกรณีของเครื่องจักรราคาหลายล้านเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ราคาสูงถ้าไม่ใช่ของมีค่าอย่างอื่นนะคะรายละเอียดของตัวอย่างเหล่านี้นะคะมีปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งนะคะผู้ส่งในกรณีของรับผลของมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะสิทธิ์อันแรกก็คือสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งนะคะสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องของใบตราส่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่พูดถึงหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะซึ่งเป็นผู้ออกใบตราส่งสิทธิ์ข้อที่2ของผู้ส่งนะคะก็คือสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะผู้ส่งสามารถที่จะบอกผู้ขนส่งให้งดการส่งของนั้นส่งของนั้นกลับคืนมาหรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่นประการใดก็ได้ตราบใดที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะกรณีแบบนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีไหนกรณีที่มีการยกเลิกสัญญานะคะยกเลิกสัญญาซื้อขายนะคะไม่ใช่สัญญาขนส่งนะยกเลิกสัญญาซื้อขายหรือว่ากรณีที่ผู้ซื้อขายไม่ยอมจ่ายเงินนะคะไม่ชำระราคานะแล้วของที่ขนส่งไปก็ส่งมอบไม่ได้สิถ้าส่งมอบแล้วเป็นเรื่องเลยแล้วจะไปรับชำระเงินจากใครนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของมาตรา626นะคะก็คือในส่วนเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะไปดูในรายละเอียดในหนังสือได้เลยนะคะต่อมานะคะ

หน้าที่ของผู้รับตราส่งนะคะอยู่ที่มาตรา615นะคะหน้าที่ในการผู้รับตราส่งเวลาที่มารับของนะคะจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องเวนคืนใบตราส่งเอาใบตราส่งคืนให้กับผู้ขนส่งนะคะหรือนะคะหรือถ้าหากว่าไม่สามารถคืนใบตราส่งให้ใบตราส่งหายเป็นต้นนะคะก็จะต้องมีการให้ประกันตามสมควรเพื่อที่จะรับของไปนะคะต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งนะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งอยู่ที่มาตรา627นะคะเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิ์ทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับผลย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่งนะคะก็คือสิทธิ์โอนทันทีนะคะหลังจากที่มี2องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือของถึงนะคะของถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ในส่วนของผู้รับตราส่งก็ได้เรียกให้ส่งมอบของนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของหน้าที่ของผู้ขนส่งมาแล้วค่ะในส่วนของใบตราส่งนะคะหน้าที่แรกของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการออกใบตราส่งเมื่อผู้ส่งเรียกเอาอยู่ที่มาตรา613นะคะในมาตรา613จะบอกไว้เลยว่าใบตราส่งจะต้องมีรายการอะไรบ้างนะคะเช่นกันนะคะเช่นกันกับใบกำกับของใบกำกับของผู้ส่งเป็นผู้ออกเพราะฉะนั้นต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งนะคะกรณีของใบตราส่งนะคะดอกจันสามดอกข้างล่างนะคะใบตราส่งนะคะผู้ขนส่งเป็นผู้ออกต้องมีลายมือชื่อของผู้ขนส่งเป็นสำคัญนะคะอันนี้คอยระมัดระวังให้ดีนะคะต่อมานะคะหน้าที่ที่2นะคะของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่งเมื่อของถึงจุดหมายปลายทางตามมาตรา622มาตรา622ใช้คำว่าของถึงเมื่อใดแปลว่าอะไรแปลว่าบอกเมื่อไหร่บอกทันทีที่ของถึงนะคะรีบแจ้งทันทีนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งในหน้าที่ที่3นะคะหน้าที่ส่งคืนเงินค่าระวางพาหนะในกรณีสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะน้ำท่วมแผ่นดินไหวฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดอะไรที่ไม่คาดคิดและป้องกันไม่ได้แม้ได้ระมัดระวังเป็นอย่างดีเพียงพอแล้วนะคะรายละเอียดนักศึกษาไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้เลยนะคะต่อไปนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งข้อที่4นะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนะคะอยู่ที่มาตรา631ซึ่งมาตรา631เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามาตรา631เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะมีหลายวรรคนะแล้วก็กำหนดทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากกรณีที่หาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือว่าผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนั่นนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีของวรรคที่3นะคะกรณีที่เป็นของสดนะถ้าหน่วงช้าไว้ของสดมันเสียถูกไหมคะขนส่งไปถ้าหน่วงช้าไว้หาตัวผู้รับของไม่เจอของเสียเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นนะคะกรณีแบบนั้นนะคะกฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งในการที่จะเอาของนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้นะคะเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างรายละเอียดไปดูในหนังสือได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ในการส่งมอบเงินส่วนที่เหลือจากการขายท่อตลาดต่อเนื่องมาจากมาตรา631นะคะเมื่อเอาของขายท่อตลาดแล้วได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ผู้ขนส่งหักเอาไว้เป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ถ้าและยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องส่งมอบให้แก่บุคคลผู้ควรได้เงินนั้นโดยพลันนะคะก็ชัดเจนนะคะ631กับ632นะคะต่อเนื่องกันมาคู่กันเสมอและจะถูกนำไปใช้ในกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะอันแรกสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบกำกับของจากผู้ส่งนะคะกรณีใบกำกับของพูดถึงไปแล้วนะคะสิทธิ์ที่2นะคะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับเวนคืนใบตราส่งหรือได้รับประกันตามสมควรเมื่อส่งมอบของนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนกับในส่วนของหน้าที่ของผู้รับตราส่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะสิทธิในการยึดหน่วงของอยู่ที่มาตรา630กรณีนี้คือกรณีอะไรนะคะผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้ก่อนได้ตามที่จำเป็นเพื่อประกันการใช้เงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์พูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าผู้ขนส่งยังไม่ได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบเต็มจำนวนนะคะผู้ขนส่งสามารถที่จะยึดหน่วงของไว้ได้ยังไม่ส่งมอบของก็ได้จนกว่าจะได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบตามจำนวนก่อนนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของตามมาตรา631ที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ในการหักเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา632อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะกรณีของสิทธิ์ในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ในกรณีที่มีผู้ขนส่งหลายคนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรามีการทำสัญญาขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่
จริงๆแล้วในการขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่อาจจะมีผู้ขนส่งหลายคนก็ได้อย่างเช่นทอดแรกนะคะเป็นการขนส่งจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ทอดที่2จากนครสวรรค์ไปลำปางทอดที่3จากลำปางไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะคะกรณีแบบนั้นนะคะมาตรา633บอกว่าถ้าของนั้นได้ขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังสุดอาจใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา630 631 632นั้นในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อันค้างชำระแก่ผู้ขนส่งทั่วทุกคนได้นะคะกรณีนี้เพราะอะไรทำไมถึงให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งทอดหลังสุดผู้ขนส่งทอดหลังสุดคือผู้ที่ยังครอบครองของอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ขนส่งทอดหลังสุดเนี่ยเป็นผู้เดียวที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงของเพื่อเรียกเอาค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ได้นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นการที่กฎหมายคุ้มครองอะค่ะคุ้มครองผู้ขนส่งทอดหลังสุดไม่ให้จะต้องมารับผิดนะคะต่อผู้ขนส่งทอดก่อนๆนะคะในกรณีของค่าระวางพาหนะแล้วก็อุปกรณ์เนื่องจากการที่ตนไม่ได้ใช้สิทธิยึดหน่วงที่ตนมีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรับผิดนิดนึงนะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งนะคะมีเรื่องของกรณีของการบุบสลายบุบสูญหายนะคะส่งมอบชักช้าตามมาตรา616นะคะแล้วก็มีในส่วนของความรับผิดในเรื่องของการสูญหายบุบสลายส่งมอบชักช้าจากความผิดของบุคคลอื่นซึ่งตนมอบหมายตามมาตรา617นะคะแล้วก็ในส่วนของความรับผิดร่วมกันของผู้ขนส่งหลายคนหลายท่อตามมาตรา618นะคะมีเรื่องของข้อจำกัดนะคะในเรื่องของความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ขนส่งอื่นนะคะในส่วนของมาตรา629นะคะแล้วก็เขาจำกัดความรับผิดในเรื่องค่าสินไหมทดแทนในกรณีของการส่งของชักช้านะอยู่ที่มาตรา621นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา623นะคะมีเรื่องอายุความที่มาตรา624นะคะเรื่องอายุความเน้นย้ำนิดนึงนะคะนักศึกษาดูให้ดีนะคะว่าอายุความเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอย่างกรณีเป็นปี1นับแต่ส่งมอบหรือปี1นับแต่ควรจะได้ส่งมอบและมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการทุจริตด้วยนะคะต่อมานะคะการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจะอยู่ที่มาตรา625นะคะรายละเอียดนักศึกษาดูในหนังสือได้เลยค่ะค่ะในเรื่องของรับขนคนโดยสารนะคะรับขนคนโดยสารก็ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วถ้อยคำชัดเจนมากเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะอยู่ที่มาตรา635นะคะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเดินทางบอกเครื่องเดินทางหากได้มอบหมายให้แก่ผู้ขนส่งทันเวลานะคะท่านว่าจะต้องส่งมอบในขณะที่คนโดยสารถึงนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเราก็มักจะเห็นแบบนั้นยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเครื่องเดินทางไม่ได้เดินทางมาด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะคือมีเกิดขึ้นนะคะมีเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งอยู่ที่มาตรา636นะคะบอกว่าถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึ่งนับแต่วันที่เครื่องเดินทางนั้นถึงซ้ายผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้นะคะทำไมถึงให้สิทธิ์นี้ทำไมกฎหมายถึงให้สิทธิ์นี้กับผู้ขนส่งเพราะว่าการที่เก็บเครื่องเดินทางไว้เป็นภาระแก่ผู้ขนส่งที่จะต้องดูแลรักษานะคะแล้วก็ในส่วนของวรรค2นะคะถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียได้ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้เมื่อของนั้นอยู่แล้วถึงแล้วรออยู่ล่วงกว่า24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าความที่เป็นของสดเสียได้เนาะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ต่อมานะคะมาดูในส่วนของการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา639นะคะอันนี้นักศึกษาไปดูรายละเอียดในหนังสือได้นะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสารอยู่ที่มาตรา634นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาความเสียหายอันเกิดแต่ตัวเขาเนี่ยคืออะไรนะคะคืออย่างเช่นกรณีที่ว่าเกิดมีอุบัติเหตุแล้วมีการได้รับการบาดเจ็บจากการขนส่งที่ว่านี้นะคะก็จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะหรือถ้าหากว่ามีกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีเรื่องของค่าทำศพนะคะหรือค่าขาดไร้ซึ่งอุปการะของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะของผู้ที่มีส่วนได้เสียนั่นเองนะคะเป็นต้นเนาะนะคะต่อมานะคะหรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆอันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่งเช่นอะไรเช่นกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเดินทางต่อนะคะจำเป็นต้องไปต่อรถนะคะแล้วไปไม่ทันนะจะต้องมีหลงค่าที่พักค่าอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั่นเองนะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อเครื่องเดินทางนะคะเป็นความผิดในเรื่องของเครื่องเดินทางนะคะอันนี้ก็คือมาดูที่มาตรา637นะคะ
แล้วก็ความรับผิดเกี่ยวกับเครื่องเดินทางเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของมาตรา638ด้วยอันนี้นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมีพระราชบัญญัติ2ฉบับนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างพระราชบัญญัติแล้วก็เป็นตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติการรับผลของทางทะเลนะคะพ.ศ. 2534นะคะตอนที่เราดูมาตรา609นะคะเราเห็นแล้วบอกว่าในเรื่องของการรับผลของทางทะเลจะต้องมาดูกฎหมายเฉพาะนะคะของตัวเองนะขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือใช้บังคับกับการรับผลของทางทะเลข้ามพรมแดนนะคะเว้นแต่สัญญาการรับผลของในราชอาณาจักรที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าให้ใช้พระราชบัญญัตินี้คือเปิดช่องไว้นะคะให้เลือกที่จะใช้พระราชบัญญัตินี้ได้เป็นเรื่องของการรับขนของเท่านั้นนะคะบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่อยากให้นะคะความหมายของผู้ขนส่งนะคะตามพระราชบัญญัตินี้นะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับมาตรา608ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นกรณีของคำว่าของคำนิยามความหมายเวลาอ่านกฎหมายนะคะอยากให้ดูนิยามความหมายของที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติด้วยนะคะอย่างกรณีของคำว่าของเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือสังหาริมทรัพย์สัตว์มีชีวิตรวมถึงพาหนะภาชนะขอโทษนะคะภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งของเป็นผู้จัดหาเพื่อใช้ในการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายกว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะว่ามันมีลักษณะของความข้ามพรมแดนนะคะอย่างเช่นกรณีของสงครามกลางเมืองนะคะหรือกรณีของโจรสลัดนั่นเองนะคะอีกฉบับนึงนะคะคือพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2558นะคะขอบเขตในการบังคับใช้นะคะชื่อเป็นระหว่างประเทศนะคะแต่ขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้กับการรับขนทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยนะคะมีการแก้ไขไปแล้ว1ครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศคริสต์ศักราช1999นะคะสิ่งสำคัญสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่อยากจะโน้ตไว้ก็คือหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคยแต่เป็นลักษณะของหน่วยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนนะคะถูกทำขึ้นสร้างขึ้นโดย IMF นะคะ IMF หรือ International Monetary Fund นะคะโดยเป็นการกำหนดมูลค่าในระบบตะกร้าเงินนะคะถ่วงน้ำหนักโดยเงินสกุลหลักของโลกทบทวนและมีการกำหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมนะคะในทุกๆ5ปีค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
3: ย่าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาส

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายกับผมด้วยนะครับ2ท่านนะครับจะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรเลยนะครับท่านแรกครับท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์เลยนะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: และอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์บุญยธนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากนะฮะตอนนี้มี FC นะครับ FC บอกโอ้โหฟังท่านอาจารย์วรวุฒิแล้วนะครับโอ้เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะครับรู้ว่าอะไรคือผู้เยาว์นะฮะอะไรคือคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถยินยอมได้ไหมหรือต้องทำแทนนะครับนะฮะนอกจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้ความรู้ในเรื่องของนิติบุคคลเพิ่มขึ้นในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จตุรนต์ก็ให้เกียรตินะครับกับรายการของเราซึ่งในหน่วยที่เราจะสอนวันนี้หรือจะบรรยายให้นักศึกษาฟังนะครับเพื่อทำความเข้าใจวันนี้เป็นหน่วยที่7หน่วยที่8และหน่วยที่9เรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะว่านะครับในหน่วยที่8นั้นเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับชื่อชุดวิชาของเราคือบุคคลนิติกรรมสัญญาวันนี้เราเข้ามาอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับหน่วยที่8ที่9โดยเฉพาะ
1: นิติกรรม
0: หน่วยที่8
1: ครับผมนิติกรรมนี่ไม่ใช่กรรมของคนเรียนนิติศาสตร์นะครับ
0: ไม่ใช่
1: บอกมาอยู่ในนิติกรรมมันเหมือนอยู่ในเคราะห์ไง
0: นะครับก็นะครับนะเราก็จะรู้แล้วว่าลักษณะนิติกรรมเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์วรวุฒิท่านบรรยายไปบ้างแล้วในครั้งที่1นะครับในมาตรา149ในส่วนของผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่ท่านอาจารย์ให้ขีดเส้นใต้ไว้นะฮะนะครับนิติกรรมการใดๆการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จุดๆๆเดี๋ยวจะอธิบายนะครับนะและก็วันนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับตั้งใจฟังให้มากนะครับแล้วก็พยายามเปิดประมวลหรือเปิดตำราถ้าหากเปิดทันนะครับหรือพยายามเลคเชอร์แต่ถ้าไม่ทันก็ฟังซ้ำได้ใหม่นะครับรายการของเราออกไปแล้วนะครับนะอยากจะมาฟังซ้ำก็ฟังได้ใหม่นั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมการแสดงเจตนาซึ่งมีอยู่สองฝากฝังด้วยกันนะฮะนะฮะฝั่งแรกก็คือการควบคุมเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะฮะอันนี้ผมเรียกง่ายๆนะฮะคือเจตนาที่ไม่แท้นะครับนะฮะไม่แท้นะครับกับสิ่งที่คิดนะฮะที่อยู่ในใจนะครับนะฮะฝากฝั่งนี้ก็ได้แก่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับลวงและก็นิติกรรมอำพรางนะครับและอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนะครับหรือใจไม่สมัครหรือการแสดงโดยวิปริตนะฮะไม่มีวิจารณ์นะชัดเฉพาะวิปริตนะฮะนะครับซึ่งก็ได้แก่ฝากฝั่งในเรื่องของสำคัญผิดนะครับทั้งสองส่วนเลยนั่นก็คือสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับตามมาด้วยกลช่อฉนกลช่อฉนก็มีหลายอย่างนะฮะกลช่อฉนถึงขนาดเพื่อเหตุนะฮะนิ่งนะครับซึ่งเทอมที่แล้วเนี่ยนิ่งเงียบปริบเลยนะครับนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับสอบถามในเรื่องสามคันผิดแต่ไปตอบซ่อนเลนไปตอบคนช่อชนนะฮะซึ่งครับผม
1: นั่นคือนักศึกษาแยกไม
0: ่
1: ต
0: ั
1: ดไม่ขาด
0: นะครับ
1: ตัดไม่ขาดนะแยกไม่ชัดเจนนั้นต้องบางทีเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะใกล้ๆเคียงกันนั้นนักศึกษาต้องหาจุดตัดให้ได้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนอย่างไร
2: อาจารย์จะมาเสริมวิธีการตัดจุดวิธีการตัดจุด
1: ตัดจุดนะไม่ใช่กดจุด
0: ซึ่งภาคการศึกษาที่แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายอาจารย์แยกสำคัญผิดกับคนช่อชนง่ายมาก
2: สบาย
0: สำคัญผิดก็คิดไปเองนะฮะหรือวงเล็บโง่เองนะครับโง่เองในที่นี้ขออนุญาตคือให้จำง่ายเป็นถ้อยคำที่ให้จำง่าย
2: เดี๋ยวนะอาจารย์มีประสบการณ์

0: ไปเองเยอะไหมฮะ
1: คิดไปเองมากมายในหลายเรื่องราวนะนะครับแล้วก็คนชอบชนคือมันมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเอง
2: ครับ
1: นะครับ
0: นี่พูดเรื่องกฎหมายเรื่องส่วนตัวฮะ
1: มีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในเรื่องของฝั่งเจตนาวิปริตนั่นก็คือข่มขู
2: ่ครับ
1: แหมบางคนเขียนมาการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนนะฮะเพราะว่าเรียนแป้งหนึ่งอายะหนึ่งรวมกันด้วย
2: ตีกัน
1: นะครับเป็นโมกิยะข่มขืนไม่เกี่ยวนะฮะ
2: การ
1: ข่มขืนใจข่มขืนอะไรไม่เกี่ยวนะคร
2: ับ ถูกข่มขู่
1: นะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นนะฮะการใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะหรือความเคารพยำเกรงนับถือความเคารพนับถือยำเกรงในมาตรา165อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในหน่วยที่9จะเป็นในเรื่องของโมฆะกับโมคียะกรร
2: ม
1: ซึ่งท่านอาจารย์วรวุฒิท่านก็พูดไปแล้วในครั้งที่1ให้เห็นบ้างนะครับจำได้ไม่เอ่ยนะโมคียะนี่สมบูรณ์ 100% นะ
2: ครับ
1: 100% แล้วนะท่านอาจารย์จตุรนนะครับไม่ใช่50 60% นะฮะ
0: 100%
1: จนกว่าจะถูกบอกล้างนะฮะจนกว่าจะถูก
2: บอกล้างแล้วก็ตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้น
0: คร
2: ับ เริ่มต้นครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดย้ำอีกทีนึง
1: นะครับซึ่งโมฆะโมคียะนักศึกษาต้องแยกให้ออก172 176ผลต่างกันนะครับถ้านักศึกษายังจำได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะอาจารย์จตุรนเป็นผู้เยาว์
0: ไม่เป็นไรนี่คือเป็นเรื่องจริงนะไม่ต้องตัวอย่างก็ได
1: ้เคยเป็นผู้เยาว์เมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วนะครับของผมนี่นะฮะบรรลุคงจะบรรลุโดยการสมรสถ้าเป็นตัวอย่างนะฮะแต่ตอนนี้เป็นข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีการสมรสอาจารย์จรูญเป็นผู้เยาว์นะครับไปทำนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา21นี่เป็นโมคียะนะพอเป็นโมคียะปุ๊บผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านอาจารย์จรูญนะครับ ท่านก็ประสงค์ที่จะบอกล้างนะพอบอกล้างเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปที่มาตรา176ก็คือคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับนะฮะฐานะเดิมนะซึ่งอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็จะมาพูดท่านอาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับผิดกับที่อาจารย์จรวนนะครับอายุประมาณ14เด็กชายจตุรนสมมุตินะครับท่านอาจารย์จริงๆแล้วก็เอาชื่ออาจารย์มายกตัวอย่างหลายรอบแล้วแหละนะครับนะครับเด็กชายจตุรนเนี่ยนะครับอายุ14ทำพินัยกรรมอย่างเงี้ยโมฆะ
2: โมฆะ
1: เลยนะครับนะฮะไม่ใช่แค่โมคียะที่ถูกบอกล้างอันนี้เป็นต้นนะอาจารย์นะครับทีนี้ครับนะฮะทีนี้ครับนะครับเราก็จะมาพูดถึงลักษณะนะครับลักษณะของนิติกรรมการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนโดยรับซึ่งสิทธิ์นักศึกษาเปิดเลยครับมาตรา149
0: ครับ149ครับ
1: 149
0: เลขที่ออก
1: เลขที่ออก149แล้วเราจะมาดูกันว่าประเภทของนิติกรรมนะครับเป็นอย่างไรนะครับนิติกรรมนะฮะเคยฟังนิติกรรมจากท่านอาจารย์บอกนิติกรรมหลายฝ่ายนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะฮะแล้วก็นะครับนิติกรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับมีเงื่อนไขไหมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะไปเรียนในหน่วยที่10นะครับอาจารย
2: ์
1: เงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความนะครับแต่ในเบื้องต้นนั้นนะฮะตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่สนามแอนฟิลด์อ๋อไม่ใช่นะฮะตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรน
2: ค์
1: นะครับตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรนค์เราก็จะมาดูครับนะครับฟังท่านอาจารย์จตุรนค์นะครับได้พูดถึงนิติกรรมนะครับเป็นปฐมเรื่องนะครับนะฮะก็คือนิติกรรมนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรตำราบางเล่ม
2: มีความหมายอย่างไร
1: มีความหมายอย่างไรนะครับตำราบางเล่มนะครับแยกองค์ประกอบไป5ประการตำราบางเล่มแยกเป็น6ประการแต่ก็อยู่ในความเดียวกันนะอยู่ในความเดียวกันนะครับ
2: ก็คืออยู่ในบทบัญญัติของมาตรา149
0: ครับ
2: นะครับ
1: นิติกรรมนั้นบทบัญญัติในภาคบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ใน149ถึง153
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับ154ถึง165นะครับตรงนี้อาจารย์ทำยังไงถึงจะจำได้ท่านอาจารย์มีเทคนิคไหมฮะทำยังไงถึงจะท่องแล้วก็จำได้นักศึกษาปีหนึ่งจะเจออย่างเงี้ยท่องไม่ได้
0: ท่านอาจารย์ต้องมีเทคนิคมาเสนอแน่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนะฮะประมวลเนี้ยคือคนที่ทำให้เราอกหักแล้วเราจะจำเขาได้ตลอดประมาณนี้อะไรประมาณนี้ไปที่ท่านอาจารย์เลยดีกว่าครับเชิญครับ
0: นะครับในส่วนของนิติกรรมนะครับลักษณะของเขาเนี่ยนะครับจะหมายถึงนะครับนะการกระทำใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับตรงนี้นะผมให้เป็นองค์ประกอบที่หนึ่ง
2: ครับ
0: นะแต่ในบางตำราเนี่ยนะครับจะมีการแยกองค์ประกอบออกเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับออกเป็นทั้งหมด2องค์ประกอบด้วยกันนะครับ
2: แล้วตัวบททีนี้เราดูตัวบทดีไหมครับ
0: ครับ
2: อาจารย์อิงคารัตลองอ่านตัวบทมาตรา149ก
0: ่
2: อนนะครับ
1: ติกรรม
0: ครับ
1: หมายความว่า
0: คร
1: ับการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครนะครับมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธ
2: ิ
1: ์นะครับ
2: ครับอันนี
1: ้ครับผม
2: อันนี้ก็คือ
1: ครับ
2: ก็คือมาตรา149ใช่ไหมครับที่อาจารย์อิงคารัตอ่าน ทีนี้จะขอเสริมแต่ต้นเลยว
0: ่
2: าเป็นอย่างนี้ก่อน
0: โอ้ยินดีครับ
2: ในรายการที่แล้วเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับบุคคลนะซึ่งบุคคลก็มีทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลแล้วเราก็เน้นย้ำตรงบุคคลธรรมดาในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็แยกได้2กลุ่มใหญ
0: ่ๆ
2: คือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถโดยบริบูรณ
0: ์
2: กับบุคคลธรรมดาที่บกพร่องในความสามารถหรือหย่อนความสามารถซึ่งเราก็ย้ำกันในเรื่องของผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถทีนี้พอมารายการนี
0: ้
2: เราพูดถึงนิติกรรมนะเมื่อกี้ที่อาจารย์อีกครั้งอ่านบทบัญญัติมาตรา149เนี่ยนะครับที่บอกว่านิติกรรมหมายความว่าการใดๆอันทำลงทำลงแปลว่าทำลงแปลว่า
0: จะตอบว่าแหวนแล้ว
2: แหวนทำลงใช่ไหมใครทำนะนักศึกษาครับใครทำล่ะแล้วก็คือบุคคลนั่นเองเห็นไหมครับมันสืบเนื่องมาจากรายการที่แล้วเราพูดถึงบุคคลทีนี้เรื่องนิติกรรมต้องเป็นเรื่องของบุคคลเหมือนกัน
0: ครับ
2: คนอื่นจะมาทำนิติกรรมไม่ได้หรอกนะต้องเป็นบุคคลนั้นทำลงก็คือบุคคล
0: ไม่ใช่แหวนนะครับ
2: ไม่ใช่แหวน
0: ทำลง
2: ทีนี้ในตัวบทมาตรา149
0: ครับ
2: ก็มีนักกฎหมายนะครับก็พยายามที่จะอธิบายแยกลักษณะแยกองค์ประกอบต่างๆซึ่งก็สุดแท้แต่ละครับนักศึกษาว่าจะแยก4ข้อจะแยก5ข้อหรือจะแยก6ข้อก็สุดแท้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนื้อหาจะมาจาก149ที่อาจารย์อิงคลัสอ่านนั่นเองซึ่งท่านอาจารย์จตุรนจะอธิบายในลำดับต่อไปว่าข้อ1เมื่อกี้อะไรนะข้อ1
0: ข้อ1ก็คือมีการใดๆนะครับของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
2: ์
0: นะแต่ในบางตำรามีการแยกครับ แยกการใดๆนะการใดๆของบุคคลออกมาเป็นองค์ประกอบที่1นะครับนะซึ่งคำว่าการใดๆของบุคคลนี่หมายถึงอะไรครับอาจารย
2: ์ครับการใดๆก็คือการกระทำของบุคคลการแสดงเจตนาของบุคคลในสิ่งที่ทำไปเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูอย่างเราเนี่ยเราเป็นบุคคลไหมฮะเป
0: ็
2: นบุคคลตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเรามีการกระทำเยอะแยะไปหมดเลยแต่การกระทำของเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเป็นนิติกรรมไห
0: ม
2: ก็ต้องมาดูลักษณะของมาตรา149ตื่นเช้ามาอาจารย์อิงคลัสก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอย
0: ่
2: างนี้เป็นการทำนิติกรรมไหม
1: ไม
2: ่อย
1: ่
2: างเงี้ยก็ไม่ใช่นิติกรรมใช
0: ่
2: ไหมตื่นเช้ามาอาจารย์นิครัตเรียกรถแท็กซี่มามหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยจ่ายเงินค่าแท็กซี่ไปเป็นนิติกรรมไหมก็เปลี่ยนแล้วซ
1: ึ่
2: งอันเนี้ยต้องมาดูตาม149
0: ครับ
2: เชิญครับท่านอาจารย์จตุรนต่อครับ
0: แล้วมีการแยกองค์ประกอบออกมานะครับเป็นองค์ประกอบที่1คือการกระทําใดๆของบุคคลนะครับหรืออย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความกรุณาในการอธิบายว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนา
1: การแสดงเจตนาครับ
0: ที่อาจจะก่อให้เกิดการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
2: ์ครับ
1: ตรงนี้การเคลื่อนไหวแห่งสิทธ
0: ิ์การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์จึงมีการบางตำราจะมีการแยกตรงนี้มาเป็นองค์ประกอบที่2หรืออาจจะรวมไปอยู่ในองค์ประกอบที่1ก็
2: ได้
0: นะเพราะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับถ้ามีการแยกออกมาเนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถอธิบายตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์อิงครัตได้กล่าวไปก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
1: ์
0: นะเพราะว่าในการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องของการที่จะบังคับเอาแก่ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีให้กระทําการงดเว้นกระทําการอันใดอันหนึ่งนะตามแต่ที่คู่กรณีจะมีการตกลงกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการซื้อขายนะซื้อขายสิทธิมันเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับเคลื่อนไหวสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนะความเป็นเจ้าของในความเป็นเจ้าของมันเคลื่อนแล้วนะจากแต่เดิมนะครับนะผู้ที่ครอบครองสิ่งของที่ทำการซื้อขายเนี่ยก็เป็นม
2: ี
0: ความเป็นเจ้าของเต็มที่แล้วมีความเป็นกรรมสิทธิ์แล
2: ้
0: วแต่ความเป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยถูกเคลื่อนโดยการแสดงเจตนาผ่านการใดๆตรงนั้นนะครับท่านอาจารย์ตรงนี้ท่านอาจารย์มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับ
2: ครับมันฟังดูยากคืออย่างนี้ครับในนิติกรรมเนี่ยถ้านักศึกษาดูว่าหัวใจหรือสิ่งสำคัญของนิติกรรมเนี่ยคืออะไรที่ท่านอาจารย์จตุรนได้พูดถึงคือสิทธินั่นเองครับนี่คือตัวประธานเลยนะตัวประธานนะตัวที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะลูกชิ้นสำคัญที่สุดใช่ไหมนั้นนิติกรรมก็คือสิทธิ์สิ่งที่จะทำนิติกรรมเนี่ยก็คือต้องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ครับ
2: ครับใครทำบุคคลเป็นคนทำ
0: ครับ
2: เป้าหมายคือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์สิทธิ์คืออะไรสิทธิ์ก็คือสิ่งที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองเมื่อกี้ที่อาจารย์จตุรนยกตัวอย่างก็คือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินก็คือกรรมสิทธิ
0: ์
2: นะถ้าเราเรียนวิชาทรัพย์สินก็จะพบว่าคำนี้คือกรรมสิทธิ
0: ์
2: กรรมสิทธิ์ก็คือสิทธิในความเป็นเจ้าของเจ้าของนั้นการที่ทำสัญญาซื้อขายเมื่อกี้นะครับนั่นแปลว่าผู้ขายเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอย่างนี้กรรมสิทธิ์ก็โอนมาเป็น ของผู้ซื้อ
0: ครับ
2: และการซื้อขายอย่างเงี้ยก็คือการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ์ครับ
2: ในสิทธิ์อาจารย์อิงคลัสตื่นเช้าแปรงฟันมีการเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไหมไม่มีไม่มีก็ไม่ใช่นิติกรรมไม่ได้ทำนิติกรรมนี่เป็นต้นนะครับ
0: แล้วตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่ดีมากนะบางคนบอกว่าขยับแปรงสีฟันนี่เคลื่อนแปรงสิทธิ์แล้วนะแต่ความเป็นจริงแล้ว
2: แปรงสีฟัน
0: เคลื่อนแปรงสีฟันเฉยๆนักศึกษาลองสังเกต

0: ขึ้นละอ่ะสอง
1: เปลี่ยนแปลง
0: แปลว่าอะไรครับ
1: นะฮะ
0: เปลี่ยนแปลงก็คือ
1: ผิดไปจากเดิม
0: ผิดไปจากเดิมนั่นเองนะผิดไปทำให้มันผิดไปจากเดิมทำให้มันไม่เหมือนเดิมแต่มันยังคงมีอยู่นะมันยังไม่ระงับนะสิทธิ์อันนี้มันยังมีอยู่แล้วอะไรครับ
1: โอน
0: โอนนะโอนก็เปลี่ยนเจ้าของถูกไหมสิทธิ์นี้เปลี่ยนเจ้าของเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเรื่องซื้อขายนี่คือเคลื่อนคือโอนสี่คือ
1: สงวน
0: สงวนก็คือรักษาครับเช่นลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหน
2: ี้
0: ให้กับเจ้าหนี้ทำให้อายุความมันสรุปหยุดลงนี่คือเขารักษาสิทธิเอาไว้สิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะเรียกร้องแล้วอันสุดท้ายคืออะไรนะ
2: ระ
0: งับแห่งสิทธินี่คือเคลื่อนไปจนจบเลยจนยุติเลยระงับก็คือแปลว่าย
2: ุติ
0: สิ้นไปยุติสิ้นไปนั่นก็ประมาณนั้นเช่นอะไรครับเช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี
2: ้
0: นั่นเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็เท่ากับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เป็นอันระงับนี่คือความเคลื่อนของอาจารย์จตุรนที่พูดถึง
2: นะครับขอเสริมตัวอย่างนะจะมีเรื่องของการบอกล้างโมฆิยกรรมนะก็ถือว่าเป็นการระงับแห่งสิทธิ์ได
0: ้ใช่ครับ
2: ครับ
0: ก็เป็นเหตุครับเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อบอกล้างโมฆิยกรรมนี่มันสมบูรณ์ถ
2: ู
0: กไหมมันผูกพันกันกับคู่กรณีพอบอกล้างปั๊บมันเป็นโมฆะก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าก็ไม่ผูกพันกันแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรกันแล้วนะครับนั้นในมาตรา149นะจากมันคือความหมายของนิติกรร
1: ม
0: ทีนี้ถ้านักศึกษาก็จะให้เกิดความเข้าใจขึ้นก็แยกเป็นข้อข้อซึ่งเราก็จะบอกว่าลักษณะของนิติกรร
2: ม
0: มีดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นการกระทำของบุคคล
2: ครับ
0: สองต้องชอบด้วยกฎหมาย
2: ครับ
0: สามต้องใจสมัคร
2: ครับ
0: ใจสมัครแปลว่า
1: สมัครใจ
0: ก็สมัครใจนั่นเองใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกหลอกลวงเพราะเดี๋ยวถ้าถูกหลอกลวงถูกคนช่อชนเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในหน่วยต่อไปเนี่ยซึ่งอันนี้เรียกว่าไปเป็นการแสดงเจตนาที่วิปริตต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลให้นิติกรรมนั้นอาจจะเสียไปไหมไม่เสียไปไหมอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเมื่อกี้หนึ่งเป็นการกระทำของบุคคลใช่ไหมสองต้องชอบด้วยกฎหมายสามด้วยใจสมัครสี่มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์นะมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะห้าก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
2: ์
0: เมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
2: ์
0: เมื่อเช้าอาจารย์จตุรนก่อนออกจากบ้านให้อาหารปล
2: า
0: เพราะเขาเป็นคนธรรมธรรมโมถามว่าเขาทำนิติกรรมไหมเอาอาหารไปให้ปลา
1: อันนี้ไม่เป็น
0: ไม่เป็นไม
1: ่
0: เป
1: ็
0: นครับเพราะอะไรครับเพราะอาจารย์จตุรนไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2: แต่ถ้าให้น้องปลา
0: ให้น้องปลานี่ชัวร์ครับอันนั้นก็เป็นนิติกรรมแล้วให้น้องปลา
2: อันนี้ตัวอย่างนะเผื่อภรรยาฟังอยู่ที่บ้าน
0: นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจนั่นเอาอาหารไปให้ปลาไม่ได้ทำนิติกรรมซื้อหมูปิ้งให้สุนัขทำนิติกรรมไหมครับอันน
1: ี้
2: อันนี้ก็ไม่ใช่แล้ว
1: คือนิติกรรมกับคนขายหมูปิ้ง
2: ตอนซื้อแต่ไม่ได้ทำกับสุนัข
0: นั่นนักศึกษาต้องดูการกระทำไงที่เราย้ำว่าเป็นการกระทำของบุคคลเนี่ยพอให้โจทย์มาซื้อหมูปิ้งให้สุนัขนักศึกษาต้องคิดแล้วมีการกระทำสองอย่างหนึ่ง
2: ซื้อ
0: สองให้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งซื้อหมูปิ้งซื้อจากใคร
1: ซื้อจากป้าแต๋วฮะ
0: ซื้อจากป้าแต๋วคนขาย
1: อัน
0: นี้คือนิติกรรมแล้วก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
2: ์
0: เดิมหมูปิ้งเป็นของป้าแต๋วพอเราตกลงซื้อเคลื่อนมาแล้ว
2: เคลื่อนมา
0: แล้วของเราไม่เป็นของเราเสร็จแล้วเราให้สุนัขนิติกรรมไหมไม่
1: เป็น
0: เพราะไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์กับบุคคลแล้วถามว่าหมูปิ้งเป็นของใครไม่มีเจ้าของสุนัขเป็นเจ้าของได้ไหมไม่
2: ได
0: ้คนที่จะทรงสิทธิได้เนี่ยต้องเป็นบุ
1: คคล
0: นี่เอง
2: ครับ
0: นะอันนี้เป็นการเสริมอาจารย์ตุ้มจนเชิญครับ
1: ที่นี้มีประเด็นอยู่เหมือนกันครับ ก็ว่ากันโดยรวมเลยแล้วกันนะครับอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายคำนี
2: ้ทำลงนี่แหละ
1: โดยชอบด้วยกฎหมาย
0: ต้องโดยชอบด้วย
1: ก็มีนักศึกษาจากทางบ้านฮะทางบ้านเขาบอกว่าอาจารย
0: ์บ้านไหนคร
1: ับนะครับบ้านแถวยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ
0: โอเคครับ
1: นะครับอาจารย์ถามนิดนึงสินะครับสัญญาซื้อขายยาบ้าเนี่ยก็ผมสมมุติในดำในแดงแล้วกันนะฮะในดำในดำแล้วก็ในแดงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในดำไปซื้อยาบ้าจากในแดงสมมุตินะฮะอันนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับนะครับแต่ให้ต้องสายเห็นภาพในดำเนี่ยเป็นผู้ซื้อในแดงเป็นผู้ขายถามว่านะครับกรณีดังกล่าวสัญญาซื้อขายยาบ้านี่เป็นนิติกรรมไห
0: ม
1: นะครับทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับประเด็นตรงนี้นะครับคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งเรายังไม่ได้ว่าหมายยานะครับในกรณีดังกล่าวนี้ครับท่านจันทร์นะครับกรณีดังกล่าวนี้ก็สัญญาซื้อขายธรรมดา
0: ใช่ครับสัญญาซื้อขายธรรมด
1: าสัญญาซื้อขายธรรมดาแต่ครับผม
0: นักศึกษาเหลือบขึ้นไปอีกมาตรา150
1: ครับ
0: 150
2: ครับ
0: วัตถุประสงค์ไง เรื่องนี้มันคือมันใช่ไหมมันเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเขาห้ามขายยาบ้าห้ามซื้อยาบ้าเนี่ยใช่กฎหมายอาญาด้วยถูกไหมนั่นเมื่อไปทำมันก็สัญญาเนี้ยมันก็เลยเป็นโมฆะ
1: โมฆะ
0: โมฆะ
1: เนี่ยนะครับก็เนี่ยครับนักศึกษาเขาจะได้เปิดโลกทัศน์เพราะว่าส่วน

0: แต่ถามไปแล้วเนี่ยนักศึกษาทางบ้านถามเพื่อนไปเพื่อนบอกว่าไม่เป็นนิติกรรมไม่เป็นนิติกรรมหมดเลยนะครับซึ่งยังไม่ขยักแรกนี่ก็ยังก้าวยังไม่ถูกนะนะครับต้องก้าวไปถูกก่อนมือเป็นนิติกรรมแต่มันเป็นนิติกรรมที
1: ่โมฆะ
0: โมฆะนะครับในทางแพ่งนะฮะในทางแพ่งนะครับคือเราแปลทางอาญามาปนก็เลยคิดไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะได้องค์ประกอบในส่วนของการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนั้นนอกจากยาบ้าแล้วจ้างคนไปตีหัวคนเนี่ยเป็นสัญญาจ้างเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ก็เนี่ยวัตถุประสงค์หมดเลย
1: ของนิติกรรม
0: นะครับนะฮะซึ่งใน150เนี่ยก็จะมีหลายอย่างทั้งวัตถุประสงค์นะทั้งเป็นการพ้นวิสัยนะครับวิสัยก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้เนี่ยอาจารย์จตุรนไปตกลงกับอาจารย์เกวลินจะซื้อที่บนดาวพลูโตเงี้ยนะฮะอาจารย์มีที่ดาวพลูโตนะฮะทุกวันนี้เห็นก็ยังไม่เห็นเลยใช่ไหม
2: มีแต่ที่ต้องตามควร
0: ตามควรต่างๆนะครับอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งนักศึกษาก็เหลือบขึ้นไปใน150ตามที่อาจารย์บรวุฒิท่านได้แนะนำแล้วนะครับ
1: อันนี้เราจะดูจริงหรือว่าเราแค่เหลือบครับ
0: แค่เหลือ
1: น
0: ะครับแล้วก็ดูไปพร้อมด้วยเลยก็ได้ครับอาจารย์
1: แล้ว149เราหมดหรือยังครับ
0: 149ก็น่าจะหมดนะครับ
2: หมดจริงๆถ้าอาจารย์ครับเนี่ยมีคำถามจากทางบ้านเนี่ยเมื่อกี้เอสเอสส่งมาถามนี่เองนะ
1: ครับ
2: อยากมาถามสงสัยเหลือเกินครับว่าบุคคลสิทธิ์นะครับกับทรัพยสิทธิ์เนี่ยมันแตกต่างกันไหมเพราะว่านักศึกษาพอไปอ่านเรื่องของการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์อย่างที่อาจารย์ให้ความกรุณาในการอธิบายให้ครับได้สงสัยว่าการไปบังคับต่อบุคคลในการที่จะงดเว้นกระทำการอะไรมันบุคคลสิทธิ์นี่แล้วทรัพยสิทธิ์มันเป็นยังไงครับอาจารย์กับบุคคลสิทธิ์ครับ
1: เราก็ว่ากันตรงนี้เลยใช่ไหมคร
2: ับ
1: โอเคบุคคลสิทธิ์กับทรัพยสิทธิ์นะครับเป็นอย่างนี้ครับบุคคลสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลนักศึกษาก็จำง่ายๆว่าบุคคลสิทธิ์ก็คือบุคคลบวกกับสิทธิ์นั้นก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลดังนั้นสิทธิ์อันนี้จะยันกันได้แต่เฉพาะคู่กรณีไม่สามารถไปยันหรือไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกได
2: ้
1: นะถ้าคู่กรณีถึงแก่ความตายไปก็ยังคงใช้ยันกันได้กับทายาทของคู่กรณีนะครับส่วนทรัพยสิทธิ์ก็คือทรัพย์บวกกับสิทธิ
2: ์
1: นะก็คือทรัพยสิทธิ์นะทรัพย์บวกกับสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์เมื่อกี้บุคคลสิทธิ์บุคคลบวกสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลยันได้แต่เฉพาะคู่กรณีรวมถึงทายาทผู้สืบสิทธิ์ของคู่กรณีทรัพยสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินเพราะเป็นสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินมันยันได้นอกจากคู่กรณีแล้วมันยังยันได้กับบุคคลทั่วไปยกตัวอย่างเช่นกรรมสิทธิ
0: ์
1: อาจารย์จตุรนเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในนาฬิกาหนึ่งเรือนยี่ห้ออะไรครับ
2: ขอยืมมาหน่อยได้ไหมพอดีไม่มี
1: ไม่มี
2: ขอยืมรายการ
0: ขอให้ยืมเป็นยืมอย่างอื่นดีกว่า
1: อันนี้สมมติว่าเป็นของอาจารย์จตุรนอาจารย์จตุรนมีประมวลกันมีประมวลใช่ไหมมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หนึ่งเล่มอาจารย์จตุรนไปทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้เนี่ยตกหล่นสูญหายไปที่ไหนก็ตามจนอาจารย์อิงครัตเก็บได
2: ้ครับ
1: อาจารย์จตุรนก็สามารถแสดงความเป็นเจ้าของต่ออาจารย์อิงครัตได้ว่าอันนี้เป็นประมวลของผมนะนั้นอาจารย์จตุรนย่อมมีสิทธิ์ติดตามได้ทั้งที่อาจารย์อิงครัตไม่ใช่คู่กรณีอะไรกับอาจารย์จตุรนเลยนะนั้นเขามีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได้โดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา1336โดยไม่มีอายุความนะเพียงแต่ว่า16ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นด้วยเช่นถ้าอาจารย์อิงครัตครอบครองปรปักษ์นะนอนกอดทุกคืนเป็นเวลา5ปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ติดตามเอาคืนไม่ได้แล้วนั้นคำว่าทรัพยสิทธิ์จึงเป็นสิทธิ์ที่ใช้ยันบุคคลได้ทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะคู่กรณีแต่บุคคลสิทธิ์ใช้ยันได้เฉพาะคู่กรณี
2: ครับครับถือว่าเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างครอบคลุม
0: นะฮะโอ้ชัดเจนนะครับนะครับ
1: เข้าใจ
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ก่อนที่จะไปในเรื่องอื่นๆนะครับพอดีในช่วงท้ายนะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราก็ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นจารีตประเพณีนะครับก็จะมีคำถามนะครับในตอนท้ายเพื่อที่จะอธิบายเป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นถึงเห็นความละเอียดนะครับเห็นความละเอียดของเนื้อหาสาระของชุดวิชานะครับนะโดยในวันนี้คำถามแรกในแต่ละช่วงของเราจะมี4คำถามนะครับนะแต่ละช่วงเราจะมี4คำถามก็จะเป็นการสรุปครับอาจารย์นะสรุปในแต่ละช่วงนั้นมาเป็นแนวคำถามให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่านะครับคำถามที่นักศึกษาอาจจะพบเจอในการทดสอบนักศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในการทดสอบแบบอัตนัยนะครับหรือการทดสอบแบบปรนัยหรือแนวทางที่จะเชื่อมไปอย่างอัตนัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งนะครับในคำถามแต่ละช่วงนั้นก็จะสโคปนะฮะมวลรวมเลยนะครับในแต่ละช่วงออกมานะครับวันนี้คำถามที่1ของช่วงแรกนะครับคำถามที่1ของช่วงแรกครับ เป็นเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่

0: พอดีนะครับเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดนะครับแล้วก็โดยรวมวันนี้โอ้โหถือว่าแทรกซึมทุกสาขาทุกกฎหมายเลยเข้าไปในคำถามนี้นะครับในตัวอย่างด้วยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไร
1: ครับ
0: อย่างที่บอกครับตำราบางเล่มก็แยกเป็น4เป็น5เป็น6ก็สุดแล้วแต่สุดแท้แต่ก็อยู่ในความของมาตรา149ครับนะฮะท่านอาจารย์จตุรนท่านจะมาเป็นผู้เฉลยนะครับนะฮะเป็นผู้เฉลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
2: นะครับนะขออนุญาตเฉลยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไรนะครับจริงๆตรงนี้ก็ถือยังคงเป็นองค์ประกอบนะครับที่ปรากฏอยู่ในมาตรา149นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดยมีการแบ่งองค์ประกอบออกดังนี้นะครับคือ1การกระทําใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
1: ์
2: อย่างที่ได้มีการกล่าวไปนะครับว่ากรณีของการเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์เนี่ยบางตําราอาจจะมีการแยกออกไปเป็นอีกข้อต่างหากนะครับอย่างในตําราของเราเนี่ยก็ไปอยู่ในข้อที่5นะครับส่วนในองค์ประกอบที่2คือด้วยความสมัครใจนะองค์ประกอบที่3คือการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็นะประการต่อมาคือมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
1: ครับ
2: โดยในส่วนของการที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้นะครับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นะครับนะสิทธิ์ต้องมีการเคลื่อนไหวนะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็จะถือว่าม
1: ีนิติกรรม
2: ไม่มีนิติกรรม
1: ไม่มีนิติกรรม
0: โอ้นี่สำคัญเลยทีเดียวครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงที่1ครับเดี๋ยวตรงนี้เราระงับการเคลื่อนไหวไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาเคลื่อนไหวต่อในช่วงหน้าครับมาพบกับช่วงที่2นะครับของครั้งที่3ในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1ของเราเมื่อคู่นี้เราก็ได้แยกแยะนะครับองค์ประกอบนะครับของนิติกรรมไปแล้วนะครับเอ๊ะมันมีคำหนึ่งครับท่านอาจารย์คร
1: ับ
0: คำหนึ่งที่นะฮะไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนพ้องหรือเปล่าของนิติกรรมก็คือคำว่านิติเหตุนิติเหตุนะครับนิติเหตุนี่คืออะไรครับท่านอาจารย์ครับนิติเหตุ
1: นิติเหตุ
0: ครับ
1: นิติเหตุนะครับนิติบวกกับเหตุ
0: เหตุการณ์
1: นะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมาย
0: ครับ
1: นะนิติเหตุคือเหตุการณ์ที่มีผลหรือส่งผลในทางกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิดการเกิดเป็นนิติเหตุเพราะคนที่เกิดมาย่อมมีสิทธิต่างๆได้การตายก็เป็นนิติเหตุพอตายแล้วมรดกตายก็จะตกทอดไปยังทายาททายาทนะครับหรือกรณีที่แม่น้ำไหลเปลี่ยนทิศทางพัดเอาหินดินทรายขึ้นมาโปะกับที่ดินของอาจารย์จตุรง
0: ค์ครับ
1: ดังนั้นอาจารย์จตุรนก็ได้ดินเพิ่มมา
0: แม่น้ำยม
1: เรียกว่าเป็นแม่น้ำยมอ๋อแม่น้ำยมจังหวัดอะไรครับ
0: สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยนะครับอันนี้มีที่งอกขึ้นเยอะแต่ต้องไม่เกิดจากการถมนะนะครับนั้นพอแม่น้ำพัดอิฐหินดินทรายมาชนกับที่ดินของเราจนยื่นออกไปสู่กลางน้ำกลายเป็นที่งอกริมตลิ่งที่งอกหลักการสำคัญคือหน้าน้ำน้ำต้องไม่กล้าท่ว
0: ม
1: พูดง่ายๆท่วมไม่ถึง
2: คร
1: ับ นะนั้นก็แปลว่าตรงนี้เป็นนิติเหตุส่งผลทางกฎหมายกล่าวคือที่งอกตรงนั้นก็ตกเป็นของอาจารย์จตุรนเลยอันนี้นี่คือนิติเหตุนะส่วนนิติกรรม
0: ครับ
1: นิติกรรมก็เป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมายเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพียงแต่แตกต่างจากนิติเหตุตรงที่ว่านิติกรรมเนี่ยมันกระทำขึ้นด้วยใจสมัคร
0: ครับ
1: แต่นิติเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่พูดมาเมื่อกี้เป็นตัวอย่างธรรมชาติหมดเลยการเกิดการตายแล้วก็แม่น้ำทำให้เกิดที่งอกริมตลิ่งถ้ามาดูนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเช่นละเมิดละเมิดเจ๊แต๋วอยู่ๆก็มาต่อยอาจารย์จตุรน
0: ท์
1: นะ
0: โดยข้าวหมูปิ้ง
1: ไม่พอใจไม่พอใจเนี่ยอย่างเงี้ยเจ๊แต๋วเนี่ยมาทำละเมิดใช่ไหมมาทำร้ายร่างกายอาจารย์จตุรนท์ถามว่าเป็นนิติเหตุไหม
0: เป็น
1: ส่งผลให้อาจารย์จตุรนท์เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในการทำละเมิดถามว่าอันนี้ก็เกิดสิทธิ์แล้วนิติกรรมก็เกิดสิทธิ์แล้วนิติกรรมนิติเหตุที่เกิดจากบุคคลเนี้ยต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่อาจารย์จตุรนท์ไม่ได้สมัครใจแต่นิติกรรมมันเกิดจากความสมัครใจ
0: ครับ
1: นั้นสรุปนิติเหตุเป็นเหตุการณ์ในทางกฎหมายเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลก็ได
0: ้ครับ
1: นี้แน่นอนนิติกรรมต้องเกิดจากการกระทำของบุคคลเพราะนั้นนิติกรรมกับนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลแตกต่างกันตรงที่ว่านิติกรรมต้องสมัครใจ
0: ครับ
1: แต่นิติเหตุไม่สมัครใจเช่นละเมิดเป็นต้น
0: ครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนะ
2: ครับ
0: ชัดเจนเลยนะครับนะชัดมากยิ่งกว่าทีวีดิจิตอลนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์นักศึกษาจะแยกแยะได้แล้วนะครับตรงนี้นักศึกษาต้องรู้ต้องทราบเป็นพื้นฐานนะครับ

0: ทีนี้เมื่อคู่ครับท่านอาจารย์ครับเราก็ได้พูดเหลือบๆมองมาตรา150ไป
1: คร
0: ับซึ่งมาตรา150เนี่ยแน่นอนครับทุกคนก็จะต้องดูหลักลักษณะทั่วไปหรือบททั่วไปบทเป็นเสร็จทั่วไปนี่นะครับอาจารย์ที่ประมวลเขาเขียนไว้เนี่ย
1: มันจะเสร็จตั้งแต่บทนี้แหละครับ
0: เพราะว่านะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้กับทุกเรื่องราวนะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะแต่เขาจะเขียนในภาพรวมไว้แล้วก็จะไปแยกย่อยอย่างเช่นพวกเอกเทศสัญญาก็จะมีแยกย่อยอีกนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ขัดต่อบทเป็นเสร็จทั่วไปนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับใน150เนี่ยนะครับนะต้องไม่เป็นการที่มีวัตถุประสงค์ที่เรายกตัวอย่างเรื่องสัญญาซื้อขายยาบ้าสัญญาจ้างคนไปตีหัวคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องห้ามชัดแจ้งพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะฮะเพราะกฎหมายมาตรา150เขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าอย่างนี้นะถ้านิติกรรมไปทำแบบนี้นะโมฆะนะครับโมฆะนะมีผลเป็นโมฆะเลยแต่ทีนี้เหลือบลงมาอีกนะฮะเหลือบลงหรือเหลือบขึ้นไม่รู้นะครับนะฮะมาตรา151ครับท่านอาจารย์มาตรา151นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับ
2: ครับ
0: อ่านนะฮะการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะ
2: ครับ
0: ดังนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับเราเคยพูดไปแล้วในส่วนของความสามารถ
2: ครับ
0: ความสามารถเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
2: ครับ
0: จะใช้151ไม่ได้เอ๊ะหมายความว่ายังไง
2: ครับ
0: นะครับอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับท่านอาจารย
1: ์ครับครับคือมาตรา151นี้เป็นเรื่องที่ข้อตกลงคือการทำนิติกรรมของบุคคลใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นนิติกรรม2ฝ่ายนะคือนิติกรรมอาจจะแบ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนิติกรรมหลายฝ่ายก็ได้นิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมนิติกรรมหลายฝ่ายเช่นสัญญาต่างๆทีนี้ในมาตรา151เนี่ยแน่นอนละมันเกิดจากการที่มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีนั้นยกตัวอย่างว่าในการทำสัญญานะครับแล้วคู่สัญญาเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลเนี่ยนะครับเขาไปตกลงเรื่องที่มันขัดกับที่กฎหมายบัญญัติเอาไว
2: ้
1: เนี่ยถามว่าไอ้ข้อตกลงอันนั้นอะ
0: ครับ
1: มันจะใช้ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จตุรนซื้อรถยนต์จากอาจารย์อิงครัตอาจารย์อิงครัตเนี่ยก็ขายรถเบนซ์ที่ใช้มา4ปีให้อาจารย์จตุ
2: ร
1: นนะในราคา1ล้านบาทอาจารย์จตุรนก็เห็นว่าโอเคนะอาจารย์อิงครัตใช้รถอย่างดีนะครับทนุถนอมรถมากรถก็ไม่ได้สึกหรออะไรเพราะว่า
0: สติ๊กข้างหลังยังไม่แกะออก
1: ด้วยสติ๊กยังไม่ได้แกะออกถูกนะครับรถอย่างดีเลยก็ตกลงซื้อในราคา1ล้านอาจารย์จตุ
0: ร
1: นก็บอกว่าค่าโอนให้อาจารย์อิงครัตในฐานะผู้ขายโอนนะอาจารย์อิงครัตก็บอกไม่ได้หรอกพี่ตกลงกันคนละครึ่งแล้วกันสองครึ่งกันได้ไหมสมมติตกลงกันไปตกลงกันมาสุดท้ายมาจบที่บอกให้อาจารย์อิงครัตจ่ายเอาไง
0: ครับ
1: อย่างนี้ถามว่าขัดกับกฎหมายไห
2: ม
1: ในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าการซื้อขายเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ผู้ซื้อผู้ขายออกกันคนละครึ่งแต่พอทั้งคู่ตกลงกันว่าให้คนขายออก
0: ออกฝ่ายเดียวเลย
1: ขัดกฎหมายไหม
0: ขัด
1: ขัดครับ
0: ขัด
1: แต่ว่าบังเอิญว่าไอการตกลงค่าธรรมเนียมในเรื่องการซื้อขายที่คนละครึ่งเนี่ยนะนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
2: ครับ
1: เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้กระทบกระเทือนต่อใครนี่มันเป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีคู่สัญญาดังนั้นจึงตกลงกันได
2: ้ครับ
1: ดังนั้นจากมาตรา151เนี่ยก็เลยส่งผลให้ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายที่บอกว่าให้ผู้ขายออกค่าธรรมเนียมแต่เพียงผู้เดียว
2: ครับ
1: จึงใช้บังคับได
0: ้อื
1: ถึงแม้นขัดกฎหมาย
0: นี่คือการใช้151มายกเว้นเลยนะครับ
1: นะครับ
0: ก็ถือว่าไม่ขัดต่อความสงบแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับทำได้
1: ทำได
0: ้นะ
1: ทีนี
0: ้ครับผม
1: ครับเสริมนิดนึงก็คือว่า
0: ครับ
1: แล้วนักศึกษาก็จะงงว่าอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่ามาตราไหนเนี่ยมันขัดกับความสงบหรือไม่ขัดกับความสงบ
2: ครับ
1: อันนี้นักศึกษาต้องศึกษาการศึกษาเนี่ยเราก็สามารถศึกษาได้จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ตัดสินไว้แล้วแม้นอย่างในเรื่องจำนองใช่ไหมอาจารย์จตุ
2: ร
1: นเรื่องจำนองเนี่ยที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วไปถ้าไปตกลงเนี่ยแล้วมีกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบมันก็เป็นก็โมฆะใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็เรื่องของการบังคับจำนองนะครับเราได้เงินไม่พอที่จะชำระหนี้นะสมมติผมเป็นหนี้ท่านอาจารย์อิงครัตเนี่ยนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนจำนองที่ดินของตนหนึ่งแปลงเนี่ยนะครับไว้เป็นประกันนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมาบังคับจำนองแล้วเนี่ยนะครับได้เงิน800,000
1: อ
2: ีก200,000นี่ผมต้องรับผิดหรือเปล่าซึ่งตามกฎหมายก็บอกว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดแหละนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในสัญญาจำนองมักจะมีการเขียนลงไปว่าให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราดังกล่าวนะก็คือให้ลูกหนี้รับผิดในส่วนที่ยังขาดนะข้อตกลงดังกล่าวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ใช้ได้
1: ใช่
2: ไหมครับต่อความสงบ
1: คือคนที่บอกใช้ได้คือศาลฎีกาใช่ไหมอันนี้ก็บอกใช้ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่กฎ

0: ายที่เกี่ยวกับความสงบ
1: ครับ
0: นั้นตกลงได้นะใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนา
1: ฮะ
0: นะตกลงแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายได้เพียงแต่ต้องไปดูนิดเดียวว่ากฎหมายที่แตกต่างเนี่ยที่ตกลงแตกต่างเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบไหมถ้าเป็นข้อตกลงโมฆะแต่ถ้าไม่เป็นข้อตกลงก็ใช้บังคับกันได
1: ้
0: นั่นเองหลักเป็นอย่างนั้น
2: ซึ่งในเรื่องความสามารถนี่เป็นบทบัญญัติ
0: ที่เกี่ยวกับความสงบ
2: เรียบร้อย
0: ไม่ได้
2: คือจะไปตกลงกับผู้เยาว์เป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้นะครับนอกเหนือจากมาตรา21เนี่ยจะทำไม่ได้นะครับที่กฎหมายบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ก็ทำไม่ได้ลุงเฉินฮะลุงเฉินมาจากไหนไม่รู
1: ้
2: แต่ลุงเฉินเนี่ยดูของเราเนี่ยสงสัยลุงเฉินเคยเรียนไม่จบลุงเฉินแกมีประสบการณ์ฮะแกมีประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแต่มันไปโยงกับในส่วนของกฎหมายแพ่ง3นะฮะลุงเฉินกำลังอยากจะเล่าเรื่องฎีกาที่สำคัญในเรื่องที่นะครับในเรื่องที่มาตรา151เนี่ยบอกไว้แล้วเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะอยากทราบนะท่านจันทร์ครับเขาบอกว่านะครับนะมีเรื่องนึงลุงเฉินเล่าว่าแกไปเห็นโจทและจำเลยตกลงแบ่งสินสมรสระหว่างกันนะครับนะซึ่งมีผลให้แต่ละฝ่ายได้รับทรัพย์สินและมีภาระหนี้ที่ต้องชำระหนี้สินซึ่งเป็นหนี้ร่วมมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะซึ่งผิดแผกแตกต่างจากเดือนนักศึกษาได้เรียนขึ้นไปนะครับแต่เปิดไปดูก่อนก็ได้มาตรา1533และมาตรา1535นะครับบัญญัติไว้แต่กรณีนี้เนี่ยศาลท่านมองว่าไม่ใช่บทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีของประชาชนนะครับข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะครับยุงเฉินแกเราบอกว่าแกได้ฟังมาว่านะฮะมีผลบังคับนะแล้วก็ไม่ตกเป็นโมฆะด้วยถ้านักศึกษาสนใจตรงนี้ก็นักศึกษาก็ไปเปิดในคำพิพากษาศาลฎีกาที่566/2556
0: ครับ
2: แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พูดไปถึงในบับ5นะครับ
0: ในเรื่องของกฎหมายครอบครัว
2: ได
0: ้เวลาแบ่งสินสมรสก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งแต่ถ้าเขาตกลงแตกต่างจากที่กฎหมายบัญญัติก็แบ่งให้สุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษอันนี้ก็ใช้ได้
2: นะครับ
0: ถึงแม้แตกต่างจากกฎหมายแต่กฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสงบ
2: ครับ
0: ใช่ไหมนั่นก็ตกลงก็ใช้บังคับกันได
2: ้อ๋ออันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแต่ก่อนที่จะใช้ตรงนี้ต้องมีการสมรสก่อนนะครับนะครับนะฮะทีนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับอาจารย์นอกเหนือจากมาตรา150-151แล้วเนี่ยนะครับในบทบัญญัติทั่วไปก็มีมาตราสำคัญอีกมาตราสำคัญหนึ่งนะครับ
0: ทีนี้ก่อนไปถึงมาตราที่อาจารย์อีกครั้งพูดจะย้ำนักศึกษาตรงนี้นิดนึงระหว่าง150 กับ 151
2: ครับดีครับ
0: 150นะขีดเส้นใต้ตรงที่วัตถุประสงค์
2: ครับ
0: 150นี่คือต้องโฟกัสหรือพุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
1: ครับ
0: ถ้าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเนี่ยต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอย่างที่เราว่ากันไปแล้ว
1: ครับ
0: นะวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
1: ครับ
0: คือกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีประชาชนอันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: นิติกรรมที่ทำก็เป็นโมฆะ
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ที่เป็นการพ้นวิสัยพ้นวิสัยไปแล้วว่าไม่สามารถเป็นไปได้โดยแน่แท้ไม่ว่าใครใครก็ทำไม่ได
1: ้
0: คือถ้าคู่กรณีทำไม่ได้แต่คนอื่นทำได้หมดอาจารย์จตุรนทำไม่ได้อาจารย์อิงคัตทำได้อย
1: ่
0: างนี้ไม่พ้นวิสัยต้องเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยนะครับจ้างอาจารย์จตุรนให้ชุบชีวิตยักษ์วัดแจ้งอย่างเงี้ยไม่มีใครทำได้
1: นะครับ
0: จ้างไป 200,000 เนี่ยก็เป็นโมฆะนะครับเพราะมันพ้นวิสัย150ย้ำต้องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมวัตถุประสงค์คืออะไรก็คือประโยชน์สุดท้ายที่คู่กรณีมุ่งหมายที่จะได้จากการทำนิติกรรมอันนี
2: ้ครับผม
0: ถ้าเป็นสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องรู
1: ้ครับ
0: ถึงเรื่องนี้ด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ถ้ารู้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่รู้อันนี้ก็ไม่เรียกว่าวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
1: คร
0: ับ นะเนื่องจากเวลาสั้นเราก็อย่างกระชับกระชับ ทีนี้151คือข้อตกลงพูดง่ายๆข้อตกลงถ้าขัดกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบข้อตกลงโมฆะนะถ้าไม่เกี่ยวกับความสงบไม่โมฆะ
1: ครับ
0: ทีนี้ความเป็นโมฆะของ151คือโมฆะเฉพาะข้อตกลง
1: ครับ
0: แต่ความเป็นโมฆะของ150คือนิติกรรมโมฆะทั้งหมด
1: ครับ
0: นิติกรรมโมฆะหมดนะแต่151เนี่ยนิติกรรมอาจจะสมบูรณ
1: ์
0: เพียงแต่ข้อตกลงข้อนี้อาจจะโมฆะนะนี่คือต่างกันแล้วนะน
2: ั้
0: น150โมฆะหมดเลยนะครับนิติกรรมไปหมดทั้งยวงพูดง่ายถ้าเปรียบเสมือนนิติกรรมคือรถยนต
1: ์
0: Camry 1คัน
2: นะสีขาว
0: สีขาวรถยนต์ Camry สีขาว1คันนะถ้า1ไม่น่ายกรถยนต์เลยคือถ้า150โมฆะเนี่ยมันไปหมดไปหมดคันแต่ถ้า150นี่ล้ออาจจะหลุดไป151 151ล้ออาจจะหลุดไปแต่ว่า ตัวนิติกรรมยังอยู
1: ่ครับ
0: นี่นะครับ
2: โอเคยกสีขาวซะแล้ว
1: แต่ล้อหลุดเนี่ยผมก็รับซื้อนะครับ
0: โอเคครับ
2: ทีนี้ครับ152ครับ
0: 152คือแบบของนิติกรรม
1: ครับ
0: นักศึกษาต้องเข้าใจว่านิติกรรมเนี่ยไม่ได้ทุกชนิดน่ะไม่ได้มีแบบหมดนะบางนิติกรรมไม่มีแบ
1: บ
0: บางนิติกรรมมีแบบแล้วแบบคืออะไร
2: ครับ
0: หลายคนไปคิดว่าแบบฟอร์มที่ซื้อตามท้องตลาดไม่ใช่นะ
2: ร้านขายเครื่องเขียน
0: ร้านขายเครื่องเขียนไม่ใช่นะแบบคือสิ่งหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ทำเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: นี่คือแบบ
2: ครับ
0: สิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าคุณต้องทำนะถ้าคุณทำนิติกรรมเรื่องนี้คุณต้องทำแบบนี
2: ้ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำนิติกรรมเป็นโมฆะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด
1: ๆครับ
0: มาตรา456
1: ครับ
0: เป็นแบบของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับการที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินมีโฉนด
1: ครับ
0: มาตรา456บอกคุณต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
2: ครับ
0: นั้นถ้าคุณทำเป็นหนังสือทำสัญญากันเองแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
1: ครับ
0: สัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะนี่ตามมาตรา456ซึ่งบังเอิญว่า456เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นโมฆะเลยอย่างเนี้ยมันเป็นเอกเทศสัญญาเป็นบทเฉพาะนะแต่หลักทั่วไปมันอยู่ในมาตรา152นี่แหละว่าไม่ได้ทำตามแบ
1: บ
0: ทีนี้แบบเนี่ยอาจารย์อินทรัต
2: ครับ
0: กฎหมายบางลักษณะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ชี้ชัดว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: เช่นจำนองมาตรา712
1: ครับ
0: สัญญาจำนองเนี่ยผิดไม่ใช่712 714
1: ครับ
0: ใช่ไหม
2: บวก2
0: 714ไหมหรือ
2: 714ครับ
0: สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: นะแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นอะไร
1: ครับ
0: นะใช่ไหมอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยช่วยอ่านนิดนึงครับ
2: มาตรา714นะครับอันสัญญาจำนองนั้นท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่บอกแค่นี้ไม่เหมือนซื้อขายนะ456บอกเลยว่ามิฉะนั้นเป็นโมฆะทีนี้พอบอกแค่นี้ถามว่าอันนี้คือแบบไห
1: ม
0: เวลาเราศึกษากฎหมายแน่นอนเราก็ต้องอิงคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลักนะคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเป็นตัวอย่างของการปรับใช้กฎหมายที่ถูกต้องแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นหลักสากลแล้วศาลฎีกาตัดสินเลยว่าถ้าไม่ทำตาม714ก
1: ็
0: คือการทำสัญญาจำนองที่ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นโมฆะนั่นหมายความว่า714นี้ก็คือแบบของสัญญาจำนอง
1: ครับ
0: นั้นสรุปมาตรา152เป็นเรื่องแบบของนิติกรรม
2: ครับ
0: แต่นิติกรรมทุกชนิดไม่ได้มีแบบทั้งหมดหรอกนะครับบางชนิดมีบางชนิดไม่มีถ้าชนิดไหนมีแบบต้องทำตามแบบนั้นถ้าไม่ทำก็ตกเป็น
1: โม
0: ฆะนั่นเอง
2: นะครับก็มีลายจากป้าเขียวมาบอกว่าอยากจะทราบเลขฎีกาเมื่อท่านอาจารย์พูดเมื่อครู่เนี่ยเพื่อป้าเขียวแกมีจะเป็นประเด็นนะครับก็คำพิพากษาศาลฎีกาที่728/2545ป้าเขียวไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับมาตรา714
1: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ลุงแดงมีการไลน์มาคร
0: ับ
1: นะไลน์มาถามว่าอาจารย
0: ์รายการนี้สดนะดู
1: อาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็นโมฆะปั๊บเนี่ยจากเมื่อก่อนกรณีการทำนิติกรรมที่ผิดแบบเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเนี่ยมันก็คือเสียเปล่าไปเลยก็คือไปฟ้องอะไรก็ไม่ได้ละเสียเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอกรณีที่ว่านะกรณีอย่างเช่นสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะไม่มีหลักฐานในการไปฟ้องร้องก็ฟ้องร้องกันไม่ได้ไ
0: อ
1: ้กรณีการฟ้องร้องไม่ได้เพราะขาดหลักฐานนี่ถือเป็นแบบของกฎหมายไหมครับอาจารย
0: ์อ๋อครับอันนี้ไม่ใช่แบบอ่ะตอบก่อนเรื่องสัญญาค้ำประกันเนี่ยคืองี้เราตั้งหลักว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบ
2: บ
0: นะครับที่ท่านอาจารย์จตุรนกำลังถามเนี่ยก็ลุงแดงเหรอ
1: ลุงแดงครับ
0: ตัวแต่ว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่นักศึกษาสับสนเยอะมาก
1: ครับ
0: ดีครับเป็นคำถามที่ดีมากคำว่าทำเป็นหนังสือนะกับคำว่าทำหลักฐานเป็นหนังสืออันเนี้ยนะส่วนใหญ่แล้วคำว่าทำเป็นหนังสือเนี่ยมักจะเป็นแบบของนิติกรรมนะเช่นการทำสัญญาเช่าซื้อกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสืออันนี้คือแบบแน่ๆ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปจดทะเบียนนะ
1: ครับ
0: นั่นคือเช่าซื้อแต่ถ้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นอกจากทำเป็นหนังสือแล้วต้องไปจดทะเบียนนะมีฉะนั้นโมฆะนะเพราะนี่คือแบบจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะมีฉันโมฆะนี่คือแบบทีนี้พอค้ำประกันบอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได
1: ้
0: มาตรา680บอกนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะไอหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยเป็นแบบของสัญญาค้ำประกันไหมคำตอบคือไม่ใช
1: ่
0: นั่นแปลว่าสัญญาค้ำประกันนี้ตกลงกันด้วยวาจาได
1: ้
0: อาจารย์จตุรน บอกอาจารย์อิงครัตบอกอาจารย์อิงครัตครับท่านไปกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เลย2ล้านเดี๋ยวผมค้ำประกันให้อ
1: ันนี้แค่ตัวอย่าง
0: นะเนี่ยแต่ทีนี้สัญญาค้ำประกันค้ำประกันยังไม่เกิดเพราะค้ำประกันจะเกิดต่อเมื่ออาจารย์จตุรนต์เนี่ยไปตกลงกับเจ้าหนี
1: ้
0: ไปตกลงกับเจ้าหนี้ก็คือสหกรณ์ออมทรัพย
1: ์
0: แม้นตกลงกันด้วยวาจาสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะไม่มีแบ
1: บ
0: เพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์อิงครัตเบี้ยวผิดนัดไม่ชำระหนี้สหกรณ์สหกรณ์เขาฟ้องอาจารย์จตุรนต์เนี่ยอาจารย์จตุรนต์ต่อสู้ได้เลยว่าไม่มีหลักฐานนี
1: ่
0: ผมไม่เคยลงลายมือชื่อสัญญาค้ำประกันเลยอันเนี้ยทำให้กับฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์จตุรนต์เนี่ยมีเงินเยอะบอกไม่เป็นไรผมสุภาพบุรุษคำไหนคำนั้นดังนั้นเมื่อผมบอกสหกรณ์แล้วว่าผมค้ำประกันนั้นตอนนี้อาจารย์อิงครัตผิดนัดชำระหนี้นะครับไม่หนีไม่มีไม่จ่ายเนี่ย ผมก็ยินดีจ่ายให้อ้าวอาจารย์จตุรนต์ก็จ่ายให้สหกรณ์นะ
1: ครับ
0: แล้วถามว่าอาจารย์จตุรนต์ไปไล่เบี้ยอาจารย์อิงครัตได้ไหมได้ได้ไปไล่ได้นะใช่ไหมนั่นแปลว่าไอ้หลักฐานเป็นหนังสือไม่ใช่แบบของนิติกรรมแม้ไม่ทำตามสัญญาก็เกิดนิติกรรมก็เกิดเพียงแต่ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได
1: ้
0: ขีดเส้นใต้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แปลว่าบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าลูกหนี้ยินดีจ่ายเพราะไม่ถูกบังคับ ก็จ่ายได้ไงเพราะมูลหนี้มันเกิดเนื่องจากสัญญามันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ
1: ์
0: เท่านั้นเองนี่คือความแตกต่าง
1: นี่เมื่อกี้ลุงแดงไลน์มาขอบคุณเลยครับบอกผมเข้าใจดีมากนะครับ
2: ก็ต้องขอบคุณป้าเขียวกับลุงแดงที่สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับนะครับทีนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมที่นักศึกษาก็สามารถไปศึกษาในหน่วยที่7เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรามาในฝากฝั่งของการควบคุมการแสดงเจตนานะครับในหน่วยที่8นะครับย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจนะครับให้มากๆนะครับนอกจากฟังสื่อเสริมนะครับจากพวกเราแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปเปิดเอกสารการสอนนะครับแล้วดูอ่านนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ประสบปัญหาการเป็นอัจฉริยะข้ามคืนก่อนสอบนะนะครับ1คืนสุดท้ายนะครับอาทีนี้นะครับ
0: ตอนนี้ต้องแบบเตือนนักศึกษาว่าอัจฉริยะข้ามคืนเสี่ยงหน่อย
2: เสี่ยงหน่อย
0: พอหักโหมร่างกายอ่อนแอ
2: เ
0: ดี๋ยวก็เจอโควิด19
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
2: นะฮะ
0: นั้นต้องสู้ด้วยกระทิงแดงไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ใช่นะครับไม่ใช่โควิดโอเค
2: นะครับทีนี้นะครับมาฝากฝังนะแล้วก็ได้ขึ้นหัวไว้แล้วว่ามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในหน่วย8นั้นนะครับก็คือนะฮะในส่วนของการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจที่แท้จริงเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: นะฮะมาตราก็จะมี3เรื่องนะครับซ่อนเล้นอยู่ในมาตรา154 154นะครับล่วง155วรรค1วรรคแรกนะครับแล้วก็นิติกรรมอำพรางอยู่ใน155วรรค2อันนี้คือส่วนแรกนะนะต้องแยกแยะกันให้ออกนะครับโดยเฉพาะซ่อนเล้นเนี่ยนะครับเกิดข้อวินิจฉัยครับ
0: อันนี้คือกองหน้า
2: อันนี้กองหน้าเกิดข้อวินิจฉัยน้อยน้อยเพราะว่านำสืบเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจค่อนข้างยากเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจารย์จตุรนต์ท่านคิดอะไรอยู
0: ่
2: นะครับยากเหมือนกันนะครับ นะฮะเพราะว่าท่านอาจจะมีความสุขก็ยิ้มกระยิบนะฮะได้ทั้งวันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
0: คือบางครั้งซ่อนอยู่ในใจแต่บังเอิญมีหลายใจ
2: มีหลายใจ
0: โอ้มันหายากมันจะไปพิสูจน์ยากว่าอยู่ตรงใจไหน
2: ก็เลยไม่ค่อยมีคดีขึ้นสู่คำศาลฎีกาเท่าไหร่หรือขึ้นสู่ศาลเท่าไหร่นะครับแต่ลวงกับอำพรางนี่เยอะมากเลยนะครับเยอะมากอันนี้คือกองหน้านะฮะทีนี้กองหลังคือพวกเจตนาวิปริตเนี่ย
0: นักศึกษาก็บอกว่าถูกลวงทุกเทอม
2: นะฮะ
0: เจอลวงทุกเทอม
2: ถึงไม่ลวงนักศึกษาก็ไปตอบลวง
1: คร
2: ับทีนี้แต่เราพิเศษนะฮะครั้งนี้นะท่านอาจารย์วรวุฒิท่านจะแยกแยะให้ด้วยว่าความต่างเนี่ยนะครับต่างกันยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นสำคัญผิดกับคนช่อฉนอาจารย์บอกว่าจะพูดจริงหรือเปล่านะฮะท่านอาจารย์บอกสอนนะฮะวันนี้ผมรบกวนท่านอาจารย์มาเลยในฐานะประธานชุดนี่บอกว่าท่านอาจารย์ครับช่วยบอกนักศึกษาหน่อยเพราะนักศึกษาเท่าที่ดูจากการทดสอบเมื่อภาคการศึกษาที่แล้วนะครับนะฮะทั้งหมดทั้งนะฮะนักศึกษาที่สอบครั้งภาคและสอบปลายภาคนักศึกษาประมาทนิดนึงนะประมาทคือไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะโจทย์นี่คิดไปเอง
0: นักศึกษาบอกว่าผมดูดีแล้ว ตอบไม่ได้อาจารย์ผมอ่านหลายรอบแล้ว
2: โจทย์นี่เขียนชัดเลยว่าคิดไปเองนะฮะดังนั้นนักศึกษาจะไปตอบคนช่อฉนนักศึกษาก็ไปหมดเลยฮะนะครับนั่งรถไฟไปทางไหนก็ไม่รู้ฮะแต่ทงคำตอบคือต้องนั่งเรือออกจากเพชรบุรีเข้ามาที่กรุงเทพแต่นักศึกษานั่งรถไฟนั้นผิดทางแล้วนะครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นนักศึกษาวิปริตครับเจตนาวิปริตครับไม่ใช่นักศึกษาวิปริตนะอันนี้ขอถอนนะเจตนาวิปริตนะฮะนักศึกษาต้องดูให้ดีระหว่างสำคัญผิดสำคัญผิดก็มี2ค่ายซึ่งแต่ละค่ายผลต่างกันฮะ
1: ครับ
2: ผลต่างกันเลยนะฮะท่านอาจารย์นะครับค่ายนึงเนี่ยโมฆะเลยค่าย156นี่ส่วนค่าย157เนี่ยนะครับนะโมคิยะนะครับเนี่ยแล้วในคนช่อฉนเนี่ยนะครับค่ายหนึ่งมีโมคิยะเลยนะฮะ อีกค่ายหนึ่งไม่โมไม่โมคิยะแต่เป็นเพียงเหตุจูงใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ข่มขู่อย่างที่ว่านั่นเองนะแต่ข่มขู่นี่จะง่ายหน่อยนะฮะง่ายหน่อยนะครับแต่ง่ายที่ง่ายง่ายหน่อยเนี่ยบางทีเราเลินเล
3: ่
2: อฮะเราเลินเล่อนะครับพวกพูดถึงเลินเล่อที่จะเกี่ยวข้องกัน156 157นะครับนะคร
0: ับ
2: นะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยอ้างสำคัญผิดได้หมดเลยนะฮะนะผิดอยู่แล้วนะครับเหมือนกับอาจารย์เคยจีบสุภาพสตรีจีบผู้หญิงนะฮะมองอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่ยังประมาทเลินเล่อไปคิดว่าเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ หลอกตัวเอง
2: หลอกตัวเองนะหลอกตัวเองเขาเรียกว่าสำคัญผิดหลอกตัวเองแต่คนอื่นมาหลอกเขาเรียกว่าถูกคนช่อชนนะครับ
1: เคยจะไปยิ้มกลิ่มตรงนี้เคยประสบการณ์ไหมครับ
2: ทีนี
0: ้ถูกคนช่อชนบ่อย
2: คนช่อชนบ่อยนะครับถูกคนช่อชนจนไม่มีโอกาสได้สมรสประมาณนั้นครับทีนี้เรามาดูมาตราแรกครับนะฮะนะสโคปอยู่ใน154นะครับจนถึง165นะนะครับนะฮะมาตราแรกครับเป็นเรื่องของนะฮะ154
3: ครับ
2: 154การแสดงเจตนาซ่อนเร้นชื่อก็คือการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเราจะขึ้นมาตรานี้ไว้นะครับนะฮะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงคำถามแล้วเราจะไปศึกษาต่อในช่วงหน้าเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาตาม154 154มีหลักว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตามนะฮะนะพออ่านแล้วเหมือนฟังไมโครไหมฮะแม้ในใจ หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่แปลไทยเป็นไทยกลับไปกลับมาคือไม่โมฆะนะครับนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวท่านจันทบุรุษท่านจะเสริมนะครับตรงนี้เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นเอาแล้วนะครับเรื่องนี้ครับท่านอาจารย
0: ์
2: นะครับจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยนักศึกษาบางทีคิดว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาเสนอสนองตอบผิดเลยอันนี้ผิดเรื่องไปเลยนะครับนะอีกทีนะฮะการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงของผู้แสดงเจตนาต้องขีดเส้นใต้ว่าผู้แสดงเจตนาจะไม่ได้เจตนาให้ผู้แสดงเจตนาคือตนเนี่ยต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงออกมาเนี่ยนี่แปลง่ายๆนะแปลไทยเป็นไทยนะครับก็ไม่เป็นโมคิยะนะครับไม่เป็นโมคิยะนะครับไม่เป็นเหตุนะกฎหมายใช้คำมูลเหตุคือไม่เป็นเหตุให้เป็นโมคิยะนะนะแต่นะครับเว้นแต่นักศึกษาต้องวงคมนะฮะด้วยดินสอสีนะครับไฮไลท์ไว้เลยนะครับบางคนนี่ผมไปเห็นไฮไลท์ทั้งหน้าเลยอันนั้นใช้แปรงทาสีบ้านดีกว่านะครับอันนี้ไฮไลท์เฉพาะนะฮะพอดีพองามนะฮะที่สำคัญนะฮะเว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายคู่กรณีอีกฝ่ายผมคือผู้แสดงเจตนานะฮะยกตัวอย่างอาจารย์จันทรลคือคู่กรณีอีกฝ่ายนะฮะสมมตินะฮะจะได้รู้นะรู้ตอนไหนล่ะเดี๋ยวรู้ตอนไหนจะมาว่ากันนะครับถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจซ่อนอยู่ในใจของใครครับ
0: อาจารย์ผู้แสดง
2: นี่ซ่อนอยู่ในใจของอิงครัต
0: ครับ
2: อาจารย์จันทรลต้องรู้อะไรอยู่ในใจของอิงครัตถึงจะเป็นโมฆะแต่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันช่วงหน้าแต่ก่อนจะจบช่วงครับ
3: ครับ
2: เราก็มีคำถามนะฮะคำถามมาถามนักศึกษาแต่นี้เป็นพรีเทสนะเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงเจตนาเรื่องนี้แต่ให้นักศึกษารู้ไว้ก่อนนะรู้ไว้ใช้นะครับเชิญครับอาจารย
1: ์นะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งผลของนิติกรรมเป็นเช่นใดครับ
2: เนี่ยถามไปถึงช่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเรื่องการแสดงเจตนาลวงจะต่อจากซ่อนเร้นแล้วลวงเนี่ยนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าลวงทุกเทอมนะครับแต่ไม่รู้จะลวงคือโดนลวงเขาทดสอบอย่าเรียกว่าหลอกแล้วกันนะ
0: ลวงจนล่วง
2: ครับผม
0: ล่วงตลอดเลยแต่ว่าไม่นักศึกษาอย่าไปเสียใจการที่เราสอบครั้งแรกไม่ผ่านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติในการเรียนระบบทางไกลแล้วต้องถือว่าเราได้กำไรชีวิตทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับนักศึกษาเพราะบางคนเนี่ยสอบครั้งเดียวผ่านจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะนั้นคนไม่ได้ไอ้คนที่สอบครั้งเดียวไม่ผ่านไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อจำกัดบางประการในส่วนนั้นนะดังนั้นเมื่ออ่านหลายครั้งสอบหลายครั้งนะครับเขียนหลายครั้งย่อมดีกว่
2: า
0: ครั้งเดียว
2: นะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ นี้เฉลยก็คือนะครับก็เป็นโมฆะครับตามมาตรา155นะครับนะฮะวรรคแรกด้วยนะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะนะครับแล้วก็จะมีข้อความต่อเดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดแล้วกันนะครับ
4: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพ สร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
3: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
3: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่5ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้คุ้มครองบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปได้แก่ 1. พลเรือน 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในกองทัพ3. ทหารที่บาดเจ็บป่วยไข้และประสบเรืออับปาง 4. เฉลยสงครามโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือว่าสตรีและเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษ
11: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
12: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
13: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
14: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
15: โกงประมาณ
11: แล้วจะทำอะไรผมได
12: ้ก็แฉนะสิ
16: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
17: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: กลับมาพบกันในช่วงที่3ครับในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราเช่นเคยครับเราอยู่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับเมื่อครู่เราก็ได้พูดในสาระสำคัญในมาตรา154ให้นักศึกษาฟังแล้วนะครับนะทีนี้ในเรื่อง

0: ซ่อนเร้นนี่เองเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านะครับการพิสูจน์เจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่ค่อนข้างที่จะกระทำได้ลำบาก
1: ครับ
0: ได้ยากมากนะครับจึงเราก็พยายามประดิษฐ์นะฮะประดิษฐ์ข้อทดสอบที่จะมาทดสอบนักศึกษานะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นนายกตัวอย่างเลยละกันนะครับนักศึกษาก็คงจะดูมาตาตามพวกเราไปแล้วนะครับนะก็คือนะ
2: จะอธิบายหลักก่อนไหม
0: ครับได้ครับ
2: อธิบายหลักนะ
0: อธิบายหลักก่อนนะครับก่อนไปยกตัวอย่างกันได้ครับ
2: ถึงนี้กับนักศึกษาถ้านักศึกษาดูในมาตรา154เนี่ยน
1: ัก
2: ศึกษาจะจริงๆแล้วในตัวบทไม่มีคำว่าซ่อนเร้น
0: ครับ
2: คำว่าซ่อนเร้นเนี่ยนักกฎหมายเราก็มาพูดเพื่อสื่อให้เข้าใจได้ง่ายว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้น
0: ครับ
2: ทีนี้ก่อนอื่นในมาตรา154นะเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับว่าแสดงเจตนา
1: ครับ
2: นั้นในมาตรา154ต้องมีคู่กรณีนั้นจะต้อง1ต้องมีผู้แสดงเจตนา2ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาแน่นอนมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับยากนักที่จะอะไรนะเขาบอกอย่างถึงจิตใจอะไรเขาเรียกว่าย
1: ากแท้อย่างถึง
2: ยากแท้อย่างถึงใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยลองถามทั้งสองท่านดูว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเคยแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจมีบ้างไหมต้องมี
0: เลยครับ
1: นักศึกษาเลยครับเนี่ยเห็นมากระตาเลยไปเจอน้องเขาแล้วบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบน้องนะแต่ความเป็นจริงแล้วชอบมาก
2: อ๋อแล้วครับอันนี้เขาเรียกป้องกันตัวนะครับอันนี้เรียกป้องกันตัวนะ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับ
2: นั้นในเมื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยครับนักศึกษาที่แสดงเจตนาเนี่ยแน่นอนจิตใจกับสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันหรอกในชีวิตของคนเราเนี่ยนะเพียงแต่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างหรือแล้วแต่สถานการณ์นะครับทีนี้ในมาตรา154หลักเป็นอย่างนี้ครับว่าการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะเมื่อผู้แสดงเจตนาได้แสดงต่อผู้รับการแสดงเจตนาออกไปแม้ไม่ตรงกับใจเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสิ่งที่แสดงไปนั้นไม่เป็นโมฆะนะนะครับยกเว้นการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆะต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าคู่กรณีอีกฝ่ายคือผู้รับการแสดงเจตน
0: า
2: ได้ล่วงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
0: ครับ
2: อันนี้แสดงว่าผู้รับนี่เก่งมากนะรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจและต้องรู้ในขณะที่แสดงเจตนาด้วย
0: ครับ
2: อาจจะรู้ก่อนก็ได้นะแต่อย่างน้อยต้องในขณะที่แสดงเจตนานี่เช่นนี้แล้วการแสดงเจตนาของผู้แสดงจึงตกเป็นโมฆะ
1: ครับ
2: จึงตกเป็นโมฆะถ้ามารู้หลังจากที่แสดงไปแล้วโมฆะไหมครับไม่โมฆะ
1: ครับ
2: นั้นความเป็นโมฆะอยู่ตรงที่ว่าผู้รับการแสดงเจตนาต้องรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ
1: ครับ
2: ของผู้แสดงเจตนา
0: ครับ
1: ครับ
2: นั่นเองนั้นสรุปผู้แสดงเจตนาเนี่ยแสดงมาไม่จริงใจ
0: ครับ
2: แสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
0: ครับ
2: ถ้าผู้รับไม่รู
1: ้
2: เขาใส่ซื่อที่สุดไม่รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจการแสดงเจตนานั้นไม่โมฆะแปลว่าผู้แสดงเจตนาจะต้องผูกพันตามที่ตัวเองแสดงเจตนาออกมาแต่ถ้าผู้รับเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจการแสดงเจตนานี้โมฆะผู้แสดงเจตนาไม่ต้องผูกพันนะครับก็จะเชื่อมต่อกับท่านอาจารย์อิงครับ
0: ครับนะฮะก็คือโดยสรุปก็คือรู้ในขณะนะครับนะฮะหรือก่อนการแสดงเจตนานั้น
2: ครับ
0: สำคัญต้องขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้เอาไว้
1: ว่า
0: สำคัญนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: คือผมเนี่ยนะครับอาจารย์จะก็ยกตัวอย่างเป็นตัวเองเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยกับอาจารย์จตุรนเนี่ยนะครับก็ที่ผมอายุน้อยกว่าท่านอาจารย์จตุรนมากนะครับนะ
1: คร
0: ับแต่ว่าก็อยากได้แหวนของท่านอาจารย์จตุรนนะครับแหวน
2: นึ
0: งมีธรรมลง
2: ธรร
0: มลงของท่านอาจารย์จตุรน
2: ครับ
0: ซึ่งตัวเรือนเนี่ยมาจากเงินแท้ๆจากศรีสัชนาลัยบ้านท่านอาจารย์เลย
2: ครับ
0: นะฮะ
2: ไอ้เขาดังเรื่องทองไ
0: หมเอาเป็นเงินได
2: ้
0: แต่หัวเป็นทองนพเก้าโอ้ยสวยงามมากเลยครับอยากได
2: ้อยากได
0: ้แต่นั่นก็หวงมากไม่อยากจะให้ใครทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าทองแท้หรือเปล่าแต่หวงมาก
2: หวงมาก
0: อันนี้เรื่องเก๊แท้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวกับการแสดงเจตนาของจริงนะครับ
2: เป็นแหวนจริงทองจริงเงินจริง
0: ครับผมก็อยากได้มากครับอยากได้มากนะครับแต่โอ้โหอาจารย์รู้แล้วครับรู้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จุลนไม่ขายแน่แหวนวงนี้ไม่ขายแน่นะครับแต่ด้วยความเป็นพี่น้องกันความอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีก็เลยขอยืมนะ
1: ครับ
0: ขอยืมดีไหมว่าคิดในใจคิดในใจก่อนนะครับคิดในใจหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอะไรออกไปนะครับ นะฮะแต่ถ้าขอยืมก็คงจะไม่ให้อีกนะครับนะแต่ถ้าให้ราคามากๆหน่อยอาจจะขายนะครับแต่จริงๆอยากซื้อไม่อยากครับ
2: ไม่อยากซื้อแต่อยากจะเอามาสวมใส่ใช่ไหม
0: เอามาสวมใส่ฮะ
2: แก้เคล็ด
0: จะไปญี่ปุ่นฮะ
2: อ๋อจะไปญี่ปุ่น
0: จะไปโชว์คนญี่ปุ่นฮะ
2: โอเค
0: เอ๊ะกักตัวอยู่เปล่าไม่รู้นะฮะ

0: อาจจะโอ้โหใส่ไปไปดูงานนะไปพรีเซนต์งานที่ญี่ปุ่น
1: ค
0: ุณบอกว่าพี่จตุรนขอซื้อที่เถอะ 300,000 เนี่ยวงเนี้ยโอ้โหทองนพเก้า 300,000 จริงๆขายได้ประมาณ 100,000 กว่านะฮะ
2: ทำหวงก่อนหวงได้เหรอ
0: 300,000 นะ
1: 300,000
0: ใจจริงไม่ต้องการเลยไม่ต้องการที่จะซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับคืออยากได้มายืมเอาไปใส่นะฮะนะครับเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่คือยืมฮะเนี่ยๆๆยืมเนี่ยซ่อนอยู่ในใจแต่แสดงออกไปเป็นซื้อขาย
1: เป็นซื้อ
0: เสนอซื้อเลย 300,000 ขายไม่ขาย
1: อีก3เดือนสหกรณ์ปันผลให้รู้อยู่แล้วอาจารย์จตุรนก็รู้ว่าจะได้ 300,000 เงินปันผล
0: ก็เสนอซื้อครับ
2: ครับ
0: นะครับอาจารย์จตุรนขาย
1: ครับ
0: ไม่คิดอะไรมาก
1: เพราะตอนนั้นเขากำลังร้อนเงิน
0: ครับ
1: ร้อนเงิน
0: ตอนนั้นหรือตอนนี
2: ้ตอนนี้
1: อ้าวโอเค
2: ตอนนี้ก็ร้อน
1: ตอนนี้ก็ร้อนรู้สึกร้อนตลอด
0: ก็ขาย 300,000 ขายเลยฮะโดยที่ไม่รู้ถึงเจตนาที
1: ่ซ่อนอยู่ในใ
0: จซ่อนอยู่ในใจคือแค่ยืมนะครับ
1: ว่าไม่อยากซื้อ
0: ไม่อยากจะซื้อเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับในการทดสอบเมื่อสักก็จะถามว่านิติกรรมการซื้อขายแหวนธรรมรงค์ทองนพเก้าเนี่ยมีผลเป็นเช่นไรอธิบายนะหรือในบางกรณีอาจจะถามว่าต่อมาเนี่ยผมบอกว่าอ่ะเอามาคืนพี่นะครับเอาเงินมาด้วยอันนี้แค่ต้องการยืมไม่ต้องการซื้อขายข้ออ้างของผมฟังได้หรือไม่ประการใดถามได้หมดเลยฮะ
1: หรือถ้าเงินยังไม่จ่ายพอกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วอาจารย์จตุรนก็ทวงเงินมาไหนที่บอกว่า 300,000 อาจารย์อิงคัสก็บอกว่าโอ้ยพี่วันนั้นผมพูดเล่นอ่ะถอดคืนไปเลยอย่างนี้ได้ไหม
0: ได้ไห
1: ม
0: นะหรืออาจารย์จตุรนมาปรึกษาท่านในฐานะที่ท่านเป็น
1: นักกฎหมายจงให้คำแนะนำ
0: ที่ถูกต้องด้วยนะ
1: ที่ถูกต้อง
0: ครับผม
1: บางคนแนะนำบอกให้ไปซื้อวงใหม่ก็แล้ว
0: กันแต่อย่างนี้เนี่ยคือเราสามารถปูให้นักศึกษาแสวงหาทงคำตอบได้หมด
2: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นักศึกษาก็ต้องจับหลักว่านักศึกษาก็ต้องดูตัวละครใช่ไหมใครคือผู้แสดง
2: ครับ
1: ใครคือผู้รับ
2: ครับ
1: อาจารย์อิงครัตเป็นผู้แสดงเจตนา
2: ครับ
1: ส่วนอาจารย์จตุรนเป็นผู้รับการแสดงเจตนา
2: ครับ
1: อาจารย์อิงครัตแสดงออกมาว่าต้องการจะซื้อแต่ในใจต้องการยืมก็คือไม่ซื้อ
2: ครับ
1: นั้นแสดงว่าอาจารย์อิงครัตแสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
2: ไม่ตรงกับใจแล้ว
1: ครับไม่ตรงกับใจละถ้าเรื่องที่แสดงออกมาตรงกับใจนักศึกษาไม่ต้องวินิจฉัยมาตรานี
2: ้
1: มาตรานี้จะต้องแสดงมาไม่ตรงกับใจ
2: ครับ
1: ทีนี้การที่แสดงออกมาไม่ตรงกับใจเนี่ยสมบูรณ์หรือโมฆะใช่ไหมนักศึกษาก็ต้องดูว่าผู้รับการแสดงเจตนาเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของอาจารย์อิงครัตในขณะที่เขาแสดงเจตนาไหม
2: ครับ
1: ซึ่งอาจารย์จตุรนรู้ไหมครับ
2: ไม่รู้คร
1: ับในชีวิตเนี่ยก็เป็นคนสุจริตตลอดเวลานะครับไม่รู้เป็นคนซื่อเขาไม่รู
2: ้ครับ
1: ไม่รู้เพราะว่านี่คือการกระทำครั้งแรก
2: ถู
1: กไหม
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเป็นข้อสอบซ่อมเนี่ยจะเป็นการกระทำหลายๆครั้งจนอาจารย์จตุรนจะรู้เลยอ
2: ่
1: ะถ้ารู้เนี่ยจะโมฆะถูกป่ะทีนี้เป็นการกระทำครั้งแรกอาจารย์จตุรนไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยพออาจารย์อิงครัตบอกเขาจะไม่ผูกพันละตามสัญญาซื้อขายเพราะนั้น 300,000 เขาไม่จ่ายหรอกอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาพูดเล่นอ
2: ้
1: างงี้ได้ไหมก็อ้างไม่ได
2: ้
1: นักศึกษาก็ต้องยกมาตรา154แล้วก็มาวินิจฉัยว่าสิ่งที่อาจารย์อิงครัตแสดงออกมาแม้ไม่ตรงกับใจแต่ก็ไม่ตกเป็นโมฆ
2: ะ
1: เพราะอาจารย์จตุรนซึ่งเป็นผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจในขณะที่แสดงเจตนาอาจารย์อิงครัตจึงต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงกันว่าจะต้องชำระเงิน 300,000 ให้กับอาจารย์จตุ
2: ร
1: นดังนั้นถามว่าอะไร
0: คำถามก็คือว่าผลเป็นอย่างไร
1: ผลก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี้ไม่เป็นโมก
0: ไม่เป็นโมฆะ
1: แต่ประการใดนะครับ
2: แล้วถ้าจะเรียกเงินก็เรียกได้ด้วย
1: ก็เรียกได้ด้วยก็เรียกได
0: ้ที่อ้างเมื่อกี
1: ้ก็แหวนเนี่ยเป็นหลักฐานแห่งสัญญาซื้อขายแล้วนะครับก็เรียกร้องได
0: ้ถ้าแปลงนะถ้าแปลง2คนเนี้ยนะครับเป็นถ้อยคำในมาตรา154ก็คือนะครับผู้แสดงเจตนาเนี่ยของคือผมเนี่ยแหละนะครับนะผู้รับการไอ้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือท่านอาจารย์จตุ
2: ร
0: นดังนั้นอาจารย์จตุรนนะครับเป็นผู้ที่จะนักศึกษาต้องดูตรงที่อาจารย์จตุรนว่านะฮะสัญญาเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอยู่ที่อาจารย์จตุรนจะรู้หรือไม่รู
1: ้
0: นะครับรู้หรือไม่รู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผมนั่นเองนะครับอีกกรณีนึงครับ
1: ครับ
0: ซันนี่
1: ซันนี่ชื่อคนนะ
0: ชื่อคนฮะซันนี่เนี่ยมีแฟนชื่อนกน้อยนกน้อยลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะฮะนกน้อยซันนี่กับนกน้อยนะครับก็ไปเที่ยวน้ำตกเอาน้ำตกที่ไหนดีครับอาจารย์จตุรน
2: เจ็ดสาวน้อย
0: น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอาจารย์คิดชื่อได้นะฮะนะครับ
1: อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไร
0: สระบุรี
1: อ
0: ๋
1: อสระบุรี
0: เจ็ดสาวน้อยนะครับไปเที่ยวเจ็ดสาวน้อยนะครับกับเพื่อนนะฮะซันนี่เป็นเพื่อนกับเปเป
1: ้
0: นะครับนะฮะโดย ซันนี่เนี่ยเป็นแฟนกับนกน้อยนะนะครับซันนี่เป็นแฟนกับนกน้อยโดยมีเปเป้เป็นเพื่อนของซันนี่แต่ทั้ง3คนไปเที่ยวน้ำตก7สาวน้อยด้วยกัน
2: 7สาวน้อยครับ
0: นะครับซันนี่เนี่ยอยากอวดฮะอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนกน้อยเนี่ยนะครับอยากอวดมากเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป๊ฮะสายเปนะครับสายเปนะรักเพื่อนไม่จริงรักไม่จริงหรอกนะรักไม่จริงหรอกนะครับก็อยากอวดนะฮะก็เลยโอ้โหได้ iPhone รุ่นไหนมันทันสมัยที่สุดเลย
2: ตอนนี้แหละครับต้องเป็น iPhone 11
1: iPhone
0: 11 iPhone 11
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้เอาไปด้วยโนเกีย3310ฮะอยากอวดฮะอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดนะครับจึงยกโทรศัพท์โนเกีย3310เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่อยากให้ฮะเพียงอยากจะโชว์สาวครับจะโชว์สาวนะครับว่าตัวเองนี่มีฐานะนะฮะจะยากจนหรือจะร่ำรวยอะไรก็สุดแท้แต่มีฐานะคงจะร่ำรวยนะฮะอาจารย์นะครับก็ยกโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับเป้ๆบอกเอ้ยเป้ๆนะครับอ่ะเอาโทรศัพท์ไปเอาไปใช้ให้ไปเลยนะให้ไปเลยค่าให้นายนะครับไปเลย1เครื่องนะเราให้นายไปเลย1เครื่องทั้งที่ในใจจริงน่ะไม่ต้องการอยากให้นะเพียงต้องการที่เอาโชว์สาวยืมเมื่อไหร่ครับ
2: ก
0: ิจกรรมคือให้ยืมเมื่อไหร่ครับ นะทีเนี้ยโอ้โหลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะครับหรือนกน้อยเนี่ยจริงนกน้อยไม่นกน้อยเนี่ยไม่คือทึ่งมากอ่ะโอ้โหพี่3310ตั้ง 2,500 ให้เป็นได้ยังไงนะครับเป็นคนที่ใจปร่ำประมาณนี
1: ้อะไรเท่ากี่เท่าไหร่นะกี่พัน
0: 2,500
1: นี่ราคาใช่ไหม
0: ราคา
1: อ๋อ
0: ราคา
1: ครับ
0: ทีนี้ฮะนี่ฮะพอนกน้อยนะครับกลับมาจากเจ็ดสาวน้อยทั้งหมดนะฮะกลับมาจากเจ็ดสาวน้อย
1: ครับ
0: ซันนี่ไปที่เป้ๆเลยเป้อ๋อมาเป้ๆนะขอขึ้นเอาโทรศัพท์มาเป้ๆก็บอกว่าเอ้ยได้ยังไงอ่ะก็ให้ไปแล้วอ่ะก็นายให้เรามาแล้วอ่ะนายจะมาเรียกคืนได้อย่างไรเป้ๆจึงมาปรึกษาแบงกี
1: ้แบงกี
0: ้นะครับซึ่งเป็นทนายความนะครับ
1: ว่าต้องคืนหร
0: ือ
1: ไม่
0: ต้องคืนหรือไม
2: ่
0: นิติกรรมนี้ต้องคืนไหมต้องคืนไหมในฐานะที่ท่านแบงกี้เนี่ยเป็นทนายความ
1: ทนายความนะ
0: อย่างนี้เนี่ยแบงกี้จะให้คำปรึกษาอย่างไรถึงจะชอบด้วยกฎหมายถ้าจับหลักได
1: ้ครับ
0: นะครับก็จะตอบได้แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักนักศึกษาก็จะตอบไม่ได้นะครับเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อครู่นี้ครับ
1: ครับ
0: นะตัดลิตเติ้ลเบิร์ดไปนกน้อยไปไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีผู้แสดงเจตนาในเรื่องนี้ก็คือซันนี
1: ่
0: ที่เป็นผู้แสดงเจตนาในการให้มือถือฮะ3310โนเกียนะฮะนะครับผู้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือเปเป
1: ้
0: ดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาว่าเปเป้รู้หรือไม่ว่าอะไรซ่อนอยู่ในใจซันนี
1: ่
0: ในข้อนี้คือเขาไม่รู้ฮะ
1: ไม่รู
0: ้นะแต่ถ้าเป้ๆรู้บอกโอ้โหซันนี่นี่ขี้โอขี้โมไม่ได้ให้จริงหรอกนะครับเดี๋ยวก็มาเรียกคืนอย่างเงี้ย
1: ซึ่งอันนั้นต้องมีข้อได้จริงใน
0: ข้อได้จริงอย่างอื่นใช่ครับ
1: บางครั้งนักศึกษาก็ไปวินิจฉัยเกินเลยข้อได้จริงไปจินตนาการเองเลยว่ากรณีอย่างนี้โอการเป็นเพื่อนกันนี่โชว์สาวเนี่ยแสดงว่าเป้ๆจะต้องรู้ด้วยอยู่แล้วสมคบกันมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วไปใหญ่เลยถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาข้อที่จริงมีแค่ไหนต้องแค่นั้นถ้าดูในลักษณะคำถามแล้วเนี่ยไม่มีชี้ชัดว่าเป้ๆได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี
0: ่
1: ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาของซันนี่ที่ยกโทรศัพท์ให้กับเป้ๆก็ไม่เป็นโมฆะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อไม่เป็นโมฆะสัญญาให้ดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์เพราะมีการส่งมอบกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยดังนั้นถ้าคำถามว่าถ้าคำถามถามอย่างนี้นะครับว่าซันนี่เรียกคืนได้ไหมก็ตอบไม่ได
2: ้ครับ
0: ดังที่วินิจฉัยดังกล่าวครั้งต้น
1: หรือถ้าเกิดข้อได้จริงข้อเท็จจริงในคำถามบอกว่านกน้อยรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี่นกน้อยรู้แต่เป้ๆไม่รู้ทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทสมมติข้อได้จริงเป็นอย่างนี้จริงนะเพราะนกน้อยนี่ก็ถูกหลอกมาเยอะแล้วนะก็ไม่เคยได้อะไรเลยเนี่ยนะนกน้อยรู้อยู่แล้วว่าซันนี่ไม่ได้ให้เป้ๆจริงหรอกแต่เป้ๆเนี่ยเชื่อโดยสุจริตว่าให้จริงถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมคำตอบก็ต้องเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะนกน้อยไม่ใช่คู่กรณีอีกฝ่ายนะครับไม่ใช่คู่นี้อีกฝ่ายครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ของมาตรา154แล้วนะฮะนักศึกษากลับไปนั่งฟังตัวอย่างให้เข้าใจดีๆนะครับเราพยายามที่จะกรองแล้วนะครับถึงลำดับลำดาในการที่จะนะครับวินิจฉัยนะครับในมาตรา154นี้นะครับก็เชื่อว่านักศึกษาก็จะคงจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นกว่าการอ่านหนังสืออีกมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาตราต่อมาครับเรื่องต่อมาอันนี้นะฮะฎีกาเยอะหน่อยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นมากหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญคือเนติบัณฑิตชอบออกนะครับในเรื่องนี้มากก็คือการแสดงเจตนาลวงครับนะลวงนะครับขออนุญาตอ่านนะครับลวงในมาตรา155วรรคหนึ่งนะครับ
2: ขออนุญาตครับ
0: การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ครับกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได้นะครับนะฮะ ตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าผลเนี่ยเป็นโมฆะก่อนนะนะครับนะแต่มีข้อยกเว้นนะฮะนะฮะก็คือจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู
1: ้
0: กับบุคคลภายนอกเอ้ยบุคคลภายนอกนี่คนที่อยู่นอกบ้านหรือเปล่าจะที่ยืนอยู่นะครับหรือคนที่อยู่นอกชานหรือเปล่านะครับเนี่ยมาแล้วเจอคำว่าบุคคลภายนอกที่สุจริตนะครับและต้องเสียหายเราเจอคำว่าต้องเสียหายก่อนนะครับพอเรียนลึกๆไปจะมีเสียค่าตอบแทนด้วยเอ๊ะอะไรกว้างอะไรกว้างใหญ่กว่ากันสองอย่างเนี้ยนะครับ หลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านอาจารย์วรวุฒินะครับ
1: ครับคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์จตุรนต์อาจารย์วิคลัต
0: ครับ
1: สองมาตรานี้154กับ155วรรค1
0: ครับ

0: คุ้มครองบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ดังนั้นมาตรา155วรรคหนึ่งที่เราเรียกว่าการแสดงเจตนาลวงจึงต้องมีตัวละคร3ตัว
1: ครับ
0: ถ้า154ซ่อนเล้นม
1: ี
0: 2ตัวผู้แสดงเจตนากับผู้รับการแสดงเจตนา
1: ครับ
0: ทีนี้พอ155วรรคหนึ่งตัวละคร3ตัวคือผู้แสดงเจตนาผู้รับการแสดงเจตนา
1: ครับ
0: แล้วบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ประเด็นที่1บุคคลภายนอกคือใคร
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลนะครับบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีก็คือไม่ใช่ตัวละคร2ตัวนะตัวแรกคือผู้แสดงเจตนาตัวที่2ก็คือผู้รับการแสดงเจตนา
1: ฉ
0: ะนั้นบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่3นะที่ไม่ใช่คนที่1คนที่2ทีนี้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยลักษณะของเรื่องนี้ก็คือว่าบุคคลที่1ผู้แสดงเจตนาบุคคลที่2ผู้รับการแสดงเจตนาสมรู้กันสมคบกันแสดงเจตนาทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อลวงบุคคลที่3เรียกว่าบุคคลภายนอก
1: ครับท่านอาจารย์
0: แตกต่างกับมาตรา154มาตรา154มีตัวละคร2ตัวผู้แสดงกับผู้รับลวงกันเองลวงกันเองแต่พอ155 2คนนี้สมคบกันลวงบุคคลที่3นะทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะลวงบุคคลที่3กฎหมายก็บอกว่าไอ้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยที่คุณทำกัน2คนเนี่ยนะตัวละครตัวที่1ตัวที่2เนี่ยตกเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะไม่ได้เกิดจากใจสมัครตามที่เราอธิบายตั้งแต่ต้นในมาตรา149ดังนั้นเป็นโมฆะแต่ความเป็นโมฆะเนี่ยต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอกให้ตรวจสอบดูซิว่าบุคคลภายนอกคนนี้เขาสุจริตและเสียหายมั้ยถ้าเขาสุจริตและเสียหายเขาได้รับความคุ้มครองนะ
1: ค
0: ุณจะมาเอาความเป็นโมฆะขึ้นมาต่อสู้เขาไม่ได้นะสุจริตแปลว่าอะไรสุจริตแปลว่าไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคู่กรณีนี่คือคำว่าสุจริตในทางแพ่งนะก็คือไม่รู้ข้อเท็จจริงนะดังนั้นถ้าบุคคลที่3คือบุคคลภายนอกไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคนที่1กับคนที่2นะไม่รู้เรียกว่าสุจริตเสียหายกฎหมายใช้คำว่าเสียหายไม่ได้ใช้คำว่าเสียค่าตอบแทน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เสียหายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียหายก็คือถ้าเกิดเขาต้องสูญเสียอะไรไปอ่ะนะอย่างเงี้ยจากการที่ความเป็นโมฆะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาลวงแล้วเอามาสู้เขาเนี่ยแล้วเขาต้องเสียหายอย่างเนี้ยเขาเสียหายนะแม้นเขาได้ทรัพย์สินมาฟรีๆนะก็ตามแต่ถ้าเป็นเหตุให้เขาเสียหายอะไรบางอย่างเขาก็ได้รับความคุ้มครองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าท่านอาจารย์จตุรนไปกู้เงินธนาคารธกสมานะครับเพื่อที่จะมาลงทุนทำสวนยางพารานะครับกู้เท่าไหร่ดี
2: เอาสักสองล้าน
0: สองล้านนะท่านอาจารย์จวนก็ไปกู้มาแล้วตอนนี้ก็ดูแล้วอีก6เดือนหนี้ถึงกำหนดชำระ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์จตุรนก็ทำไงดีดูแล้วไม่น่าจะมีทางจ่าย2ล้านแน่
1: ครับ
0: แล้วก็มีบิ๊กไบค์อยู่คันหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นคันโปรดของอาจารย์จตุรน
1: ครับ
0: ไม่อยากเสียไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์สินเชื่อเวลาเดินผ่านบ้านจะถามอยู่เรื่อยพี่สบายดีไหมสบายดีไหมเขารู้นี่ว่าทรัพย์สินในบ้านมีอะไรบ้างอาจารย์จตุรนดูแล้วใกล้เข้ามาแล้วจะนี่4เดือนแล้วเมื่อกี้6เดือนตอนนี้เหลือ4แล้วอาจารย์จตุรนก็บอกอาจารย์อิงคลัดมาที่บ้านหน่
1: อ
0: ยเรามาทำสัญญาซื้อขายกันหน่อยว่าผมขายบิ๊กไบค์ให้คุณในราคาเท่าไหร่บิ๊กไบค
2: ์สักล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่งนะบิ๊กไบค์ขายหนึ่งล้านนะ
2: เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยนะซื้อของแพงตลอด
0: ซื้อของแพงตลอดนะครับนาฬิกามีไหมครับอันน
2: ี้ไม่มี
0: ไม่มี
2: นะครับอันนี้ก็ไม่มีฮะ
0: อันนี้ก็ไม่มีอ
2: ันนี้คืออยู่ในรับจำนำหมดแล้ว
0: ทุกอย่างมีเรื่องสมมุตินะอันนี้แล้วทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์จรวนบอกอันนั้นอาจารย์ก้องช่วยเอาบิ๊กไบค์ไปไว้ที่บ้านคุณนะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวสัญญาซื้อขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารตัวปิดหน้าบ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สินเชื่อเดินผ่านก็จะได้เห็นนะว่าผมขายไปแล้ว
1: ครับ
0: บิ๊กไบค์ไปแล้วทีนี้นักศึกษาจะสังเกตได้ว่านิติกรรมมันเกิดละคือสัญญาซื้อขาย
1: ใช่ครับ
0: ระหว่างใครคือบุคคลที่1อาจารย์จตุรน
2: ครับนี่เลยคนที่1
0: บุคคลที่2ผู้รับการแสดงเจตนาอาจารย์อิงครัตสองคนนี้เขาสมรู้กันนะสมรู
1: ้
0: นะสมคบกันทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงใครครับลวงธนาคารธกส
1: ครับ
0: ซึ่งนี่เรียกว่าบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ลวงทำไมทำอย่างเงี้ย
2: ทำไมทำอย่างนี้แดงไลน์มาบอกว่าทำไมนิสัยไม่ดีจังเลย
0: ไม่ดีนิสัยไม่ดีอันนี้เขาทำเพื่ออะไรเพื่อเขาไม่ต้องให้มาบังคับยึดทรัพย์ไงถูกไหมเขาต้องการทำเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับยึดทรัพย์เกิดขึ้นเนี่ยแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทำเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยมีผลอะไรเป็นโมฆะครับนักศึกษาเพราะเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามมาตรา155วรรคหนึ่งนั้นสัญญานี้เป็นโมฆะแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นยังไงปัญหาอ้าวงั้นก็ยกตัวอย่างต่อไปอีกว่า

0: พอต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เหลือกี่เดือนนะ
1: 4 เดือน
0: เดือนสุดท้ายนี่มาแล้วนะจะถึงกำหนดชำระแล้วอาจารย์จตุรนต์ปรากฏว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ได้เลขเด็ดมานะครับรางวัลที่1ได้กี่ล้าน
1: 3ล้าน6ล้าน2ใบฮะคู่ฮะ
2: โอเค6ล้าน
0: 6ล้าน
2: อนุมัติฮะ
0: อาจารย์จตุรนต์ก็ได้มา6ล้านโอ้ยิ้มเลยนั้นอาจารย์จตุรนต์ก็ธกส.ครับผมเคลียร์หนี้ครับบัตรนี้ผมเคลียร์หนี้ไปแล้ว2ล้าน
2: ครับ
0: เงินก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับ
2: 4ล้าน
0: อีก4ล้านหลังจากเคลียร์หนี้เสร็จยกโทรศัพท์โนเกียโทรหาอาจารย์อิงคลัตบอกอาจารย์อิงคลัตครับช่วยเอาบิ๊กไบค์มาคืนผมด้วยอาจารย์อิงคลัตก็ไม่ซื้อแล้วคราวนี้บอกอ่ะทำไมผมต้องคืนพี่ล่ะก็ในเมื่อสัญญามีอยู
1: ่
0: มีลายมือชื่อพี่ด้วยนะในสัญญาซื้อขายลงชื่อในฐานะผู้ขายอ
2: ่
0: ะอยากได้ไปฟ้องเอาเอาละนี่เกิดปัญหาแล้วไงนั้นนักศึกษาลองคิดสิครับว่าอาจารย์จตุรนต์จะเรียกร้องเอาบิ๊กไบค์คืนจากอาจารย์อิงคลัตได้ไห
1: ม
0: นะครับหลายคนก็คิดได้แล้วนะครับว่ารอฟังเฉลยดีกว่าเฉลยก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี่มันโมฆะไงครับตามมาตรา155วรรคหนึ่งนั่นก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ผูกพันอาจารย์จตุรนต์และอาจารย์อิงครัตดังนั้นอาจารย์อิงครัตก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองรถบิ๊กไบค์คันนั้นถ
2: ู
0: กไหมครับอาจารย์จตุรนต์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมใช้สิทธิ์ติดตามเอาคืนได
2: ้
0: นะครับนั้นอาจารย์จตุรนต์ก็เอาคืนบิ๊กไบค์อาจารย์อิงครัตไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือรถบิ๊กไบค์ไว้ได้นะครับเพราะเหตุว่าสัญญาซื้อขายตกเป็นโม
2: ฆะ
0: โมฆะนั่นเอง
1: นี่เอง
0: นี่เองครับ
1: เนี่ยสำคัญนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแค่ขยักแรก
0: นี่คือขยักที่1ช็อตที่1
1: ของลวงนะฮะนี่แค่ของลวงนะฮะยังไม่ไปวรรค2ของลำพังเลยนะ
0: วรรค1ก็ยัง
1: ก็ยังวรรค1ยัง
0: วรรค1ก็ยังไม่หมดครับ
1: ยังไม่หมดครับ
0: ยังไม่หมด
1: เพราะว่า
0: ดูต่อเลยมั้ย
1: ต่อต่อเลยครับ
0: ต่อเลยนะช็อตที่2เป็นอย่างงี้ครับอาจารย์จตุรนต์ในระหว่างที่อาจารย์จตุรนต์เนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่ได้เคลียร์หนี้กับธกส.
2: ครับ
0: อาจารย์อิงคลัตครับ
2: ครับ
0: เอาบิ๊กไบค์คันนี้ไปยกให้น้องชายครับ ที่อยู่ต่างจังหวัด
2: ครับ
0: ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเอาบิ๊กไบค์นี่ไปยกให้น้องเลย
2: ลุงแดงไลน์มาอีกแล้วทำไมอาจารย์อิงคลัตนิสัยเป็นแบบนี
0: ้
2: ผมเริ่มรู้สึกไม่ประทับใจแล้ว
0: ครับแต่นี่ต้องขอย้ำว่าเป็นเรื่องสมมุติ
1: เรื่องสมมุต
0: ินะสมมุติทีนี้ปรากฏว่าระหว่างนั้นอาจารย์อิงคลัตก็โอนยกให้น้องเลยฟรีๆเพราะน้องจบสำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต
1: ม
0: สท.ไม่รู้จะให้อะไรเป็นรางวัลน้องอยากได้บิ๊กไบค์ก็ยกให้เลยทั้งๆที่บิ๊กไบค์เป็นของอาจารย์จตุรนต
2: ์
0: ทีนี้หลังจากที่อาจารย์จตุรนต์เคลียร์ธกส.เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วก็จะเอามอเตอร์ไซค์คืนใช่ไหม
2: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์คืนแต่ปรากฏมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่น้องชายอาจารย์อิงครัตน้องชายอาจารย์อิงครัตเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลภายนอกตอนนี้นะตัวละครเปลี่ยนเป็นบุคคลภายนอกนี่คือน้องชายของอาจารย์อิงครัตแล้วถามว่าสัญญาซื้อขายนี่โมฆะแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเกิดจากการแสดงเจตนาลวงระหว่างอาจารย์จตุรนต์กับอาจารย์อิงครัต
2: ครับ
0: อาจารย์จตุรนต์ก็โทรศัพท์ไปหาน้องชายอาจารย์อิงครัตเลย
2: บอ
0: กว่าน้องบิ๊กไบคืนพี่นะเพราะสัญญาที่พี่ทำกับอาจารย์ก้องเนี่ยเป็นโมฆะดังนั้นอาจารย์ก้องย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนบิ๊กไบไปให้น้องดังนั้นน้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองบิ๊กไบก็ต้องส่งคืนพี่ในฐานะเป็นเจ้าของ
2: ครับ
0: น้องบอกอ้าวผมไม่รู้นี่ผมรับมาโดยสุจริตดังนั้นผมได้รับความคุ้มครองไหมคำตอบคือไม
2: ่ครับ
0: สุจริตอย่างเดียวไม่พ
2: อ
0: เพราะบุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา150ครับ5วรรคหนึ่งนี
2: ้
0: ต้องเสียหายด้วยดังนั้นเมื่อน้องได้มาฟรีแล้วน้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ไปทำสียังไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เสียหายก็ต้องคืนให้อาจารย์จตุรนต์แต่ถ้าข้อที่จริงเปลี่ยนไปว่าน้องเขาไปเปลี่ยนเนื้อไปเปลี่ยนอุปกรณ
2: ์เปลี่ยนเบาะ
0: เปลี่ยนเบาะหลายหมื่นไหมหลายหมื่นนะสมมติว่ายกตัวอย่างหนักๆหลายหมื่นไปเปลี่ยนเบาะมา 2-3 หมื่นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเอาคืนไปเขาเสียหายเห็นไหมครับอย่างนี้กฎหมายบอกว่าถ้าน้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสุจริตไม่รู้ถึงการลวงกันแล้วก็เสียหายอย่างนี้น้องจะได้รับความคุ้มครองนั้นอาจารย์จุรนก็ไม่สามารถที่จะติดตามเอาบิ๊กไบค์คืนจากน้องได
2: ้
0: ต้องไปเรียกฟ้องค่าเสียหายจากอาจารย์อิงเขาเองนะครับอันนี้คือมาตรา155วรรคหนึ่ง
1: ครับนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับ แต่เรามีตัวอย่างนะครับนะอย่างยกตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยนะครับมีหลายคันนะมีทั้งโตโยต้าฮอนด้าสมมตินะฮะนะครับโอ้โหทีนี้จำหน่ายใจโอนไปในต่างลักษณะนะครับเพื่อจะทดสอบนักศึกษานะครับเพราะว่าเราก็เชื่อเนี่ยว่าเราเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อของอาจารย์นะครับว่านักศึกษาอ่านมาละเอียดมากแล้วนะครับ
0: นักศึกษาบอกว่าตัวอย่างแรกก็ไม่รอดแล้วจ้ะ
1: เราก็มีการยกนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ยกหลาย

0: จันจตุรนอาจจะมีหลายคันนะ
1: ครับ
0: ครับนายคนก็ยกให้ดําแดงเขียวขาวนะครับสามคนหรือจะดําแดงอะไรอย่างเงี้ยสองคนทีนี้บางคนยกให้บางคนซื้อมาอย่างเงี้ยนะครับผลจะเป็นอย่างไร
2: แค่คันเดียวก็ไม่ไหวนี่หลายคันโอ้วิชานี้โหดน่าดูเลยครับ
0: ผลจะเป็นอย่างไรซึ่งผลก็แตกต่างกันนักศึกษาก็ต้องตอบแต่ละคนเนี่ยแตกต่างผลแตกต่างกันด้วยนะครับแต่เราเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างนะครับในช่วงหน้าช่วงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับนะฮะนะเรามีคำถามที่จะนำไปสู่ช่วงหน้าด้วยเป็นพีเทสเหมือนเดิมนะครับเป็นพีเทสอาจารย์ที่ชอบพีเทสนะครับนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์จตุรนเป็นผู้เชิญคำถามเลยครับ
3: ครับตัวอย่างมีอยู่ว่า กนะครับแสดงเจตนาจะทำสัญญาเช่าบ้านกับขอ แต่เนื่องจากกนะครับอ่านหนังสือไม่ออกนะจึง ลงชื่อทำสัญญาจะซื้อบ้านนะครับเช่นนี้นิติกรรมดังกล่าวมีผลเป็นเช่นใด
2: ครับ
0: คือตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องประมาทเลื่อยๆอย่างแรงๆนะพ
2: ู
0: ดถึงในหลักพื้นฐานก่อนนะครับไม่มีข้อเท็จจริงอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษากันในช่วงหน้านะครับนะคาดว่านะครับคาดว่าทันนะครับนะครับนั่นก็คือเรื่องสำคัญผิดในสาระสำคัญซึ่งสาระสำคัญในตัวอย่างนี้ก็คือลักษณะของนิติกรรมครับ ตามมาตรา156นะซึ่งมาตรา156ว่าการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเป็นโมฆะนี่ก็คือคำตอบสั้นๆช็อตอันเซอร
2: ์
0: ประมาณนั้นนะครับช่วงสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับเมื่อครู่นี้เราขึ้นหัวนะครับเป็นตัวอย่างของกรณีถ้ามีหลายคนจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอันเกิดจากเจตนาร่วงนะครับมีหลายชิ้นนะฮะอาจารย์จตุรนมีทั้งบิ๊กไบค์มีทั้งฟีโน่ซึ่งตอนนี้นะครับใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นเบรกนี่นะฮะ นะครับคันหนึ่งแต่เขาก็ห่วงเขารักของเขานะฮะ
2: ครับ
0: เพราะเป็นรถที่มีความปลอดภัยน้อยท่านชอบนะฮะราคาก็มีราคาชอบความเสี่ยงนะอาจารย์จตุรนชอบบริหารความเสี่ยงนะครับ นะใครมีความเสี่ยงก็ยกให้ท่านได้เลยนะครับทีนี้ครับมีอยู่2คันครับท่านครับนะครับทอสอมันเดิมเนี่ยทกสหรือทอส
3: อทกสดีกว่า
0: ทกส
2: นักศึกษาบอกจะตกตั้งแต่คันแรกเลยครับ2คันแล้ว
0: นักศึกษาจะได้แม่นๆฮะ
2: โอเคครับทกส
0: ทกส
3: ครับเป็นสุดยางเป็นสุดยาง
2: ก็ต้องทกสดีกว่าครับทกสครับ
0: เมื่อครู่นี้นะครับนะฮะทกสบิ๊กไบค์นะครับแต่เพิ่มมาอีกสักคันนึงอย่างฟีโน่ฟีโน่ยามาฮ่าฟีโน
2: ่
0: 20,000 นะราคา 20,000 นะครับเมื่อคู่นี้ยกนะฮะคือผมเนี่ยนะครับอิงครัตไปยกให้น้องชายสมมติชื่อน้องชายได้มั้ยฮะชื่ออะไร
2: ได้ครับ
3: ชื่ออะไรดีครับ
0: เอาเปเป้แล้วกันจำง่ายนะฮะเปเป้ยกให้เปเป้เปเป้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าอาจารย์จตุรนแล้วนะครับเพราะเปเป้ไม่ได้
2: เสียหายนะเมื่อกี้
0: ครับไม่ได้เสียหายนะครับรับรถไปแล้วยิ้มแฉ่ง
2: ได้มาฟรีๆยังไม่ได้เอาแบบไม่ได้ไปเปลี่ยนเบาะไม่ได้ไปซ่อมอะไรต่ออะไร
0: อาจารย์ครับถ้าสมมุติว่าเอาไปเปลี่ยนยางเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งราคามันไม่มากเนี่ยนะครับเรามีมูลค่าจำกัดไหมครับในเรื่องนี้ว่าต้องเสียหายมากน้อยแต่เพียงได้แค่ไหนอย่างไร
2: คือเรื่องนี้นะตอนที่เขาร่างกฎหมายมาต
0: ร
2: านี้อาจารย์จตุรนก็มีความเห็นของถ้าจำไม่ผิดในชั้นกฤษฎีกาฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะกำหนดว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยถ้าเสียค่าตอบแทนไปเนี่ยมันจะทำให้แคบในการเจตนารบต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอก
3: ใช่ไ
2: หมดังนั้นเอาเสียหายก็แล้วกันนะทีนี้ก็มีคนถามเหมือนกันบอกว่าเสียหายเนี่ยขนาดไหนอ่ะสมมุติถ้าเกิดแค่ไปทำเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์อิงคลัดยกตัวอย่างเปลี่ยนยางนิดหน่อยไม่กี่ร้อยเนี่ยสมมติเราไม่กี่ร้อยรถเป็นล้านอ่ะนะทำไม่กี่ร้อยอย่างนี้จะเรียกว่าเสียหายไหม
0: ครับ
2: คณะกรรมการชุดนั้นบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของศาลให้ศาลใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาพิพากษาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั้นถ้าเล็กน้อยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลศาลอาจจะมองว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเสียหายอาจจะวินิจฉัยว่าไม่เสียหายก็ได
0: ้ครับ
2: นั้นถ้าไม่ได้เสียหายก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับแน่นอนละเวลาที่จะออกข้อสอบนะในวงการของเราเนี่ยนะเวลาเราออกข้อสอบเนี่ยมันต้องควรจะออกข้อสอบที่ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดๆไปเลยชัดๆไปเลยว่าเสียหายหรือถ้าข้อสอบบอกว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยเช่นน้องชายของอาจารย์อิงครัตซื้อมาจากอาจารย์อิงครัตโดยสุจริตโดยสุจริตนะย้ำต้องสุจริตซื้อมาเลยซื้อบิ๊กไบค์คนนั้นคันนั้นในราคา 700,000 ใช่สมมุติเลยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเลยถ้าเสียค่าตอบแทนเท่ากับเสียหายในตัวเลยครับนักศึกษานั้นถ้ามีการเสียค่าตอบแทนเมื่อไหร่ความเสียหายก็มาทันทีนะแต่ถ้าไม่มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาวินิจฉัยให้ดีว่าเสียหายไห
0: ม
2: นะครับและข้อสอบคงไม่ไปออกเสียหายเล็กๆน้อย
0: ๆ
2: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เห็นต่างกันได
0: ้
2: นะสิ่งที่กฎหมายเขาเขียน ว่าเสียหายที่เขาไม่เขียนว่าเสียค่าตอบแทนเขาต้องการให้ศาลได้วินิจฉัยเป็นรายกรณีรายคดีเพื่อความยุติธรรมในการที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โยงกลับมาที่เรื่องของเรานะครับอย่างเมื่อคู่นี้นะครับบิ๊กไบค์เนี่ย คือไม่เสียหายนะครับแต่ปรากฏว่าฟีโน่ฮะก
2: ็
0: ฟีโน่สมมติว่าเอาไปขาย
2: ให้ใครครับ
0: ขายให้ซันนี่แล้วกันนะครับขายให้กับซันนี่นะครับนะแต่ซันนี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยหนีธนาคารมา
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ หนีธนาคาร
2: ครับ
0: ซันนี่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดนะครับแต่ซันนี่คิดหลายรอบแล้วนะครับกว่าที่จะเป็นคนฉลาดตรงนี้จะรู้แล้วตกผลึกแล้วนะครับว่าซันนี่บอกโอ้โหนี่โกงธนาคารเนี่ยอยากได้ครับอาจารย
2: ์ได้เพราะเห็นว่าถูก
0: นะเห็นว่าถูกแล้วก็ไม่ปลอดภัยดีซันนี่ชอบนะครับ
2: ชอบความเสี่ยงครับ
0: ชอบความเสี่ยงก็ปรากฏว่าก็ซื้อฮะก็ซื้อใช่ครับก็ซื้อแต่รู้ฮะว่าหนีนี่มาว่านิติกรรมเนี้ยการซื้อขายฟีโน่ของผมกับท่านอาจารย์จตุรลเนี่ยนะครับนะสมรู้กันสมคบกันมานะครับซึ่งเป็นโมฆะนะรู้ถึงผลของกฎหมายด้วยเพราะเรียนนิติศาสตร์มสท.ด้วยเก่งนะ
2: ครับ
0: แต่อยากได
2: ้อยากได
0: ้คำถามก็เลยถามนะครับนะคำถามในเวลาทดสอบภาษาเขาถามเป็นคันนะครับถามว่านะครับนิติกรรมการซื้อขายนะครับการซื้อขายนิติกรรมรถบิ๊กไบค์กับนิติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นรถฟีโน่เนี่ยมีผลอย่างไรมีผลอย่างไรทีนี้เวลานักศึกษาวินิจฉัยก็ต้องวินิจฉัยรายเคส
2: คือนิติกรรมอย่างเงี้ยมันโมฆะทั้งนั้น
3: ครับ
0: ใช่ฮะ
2: เพราะมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวง
0: ครับ
2: ทีนี้คำถามก็ต้องโยงไปถึงว่าจะเรียกร้องรถยนต์
0: คืน
2: จากซันนี่ได้ไหมคืนจาก
0: เปเป
2: ้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าสัญญามันโมฆะหมดเพียงแต่การจะยกเอาความโมฆะขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้
0: ไหม
2: อย่างเปเป้นี่ครบไหมครับมันต้องครบองค์ประกอบ2ข้อคือ
0: เปเป้คือต้อง
2: สุจริต
0: และเสียหายใช่ครับ
2: เปเป้สุจริตไหมครับ
0: สุจริต
2: แต
0: ่ไม่เสียหาย
2: แต่ไม่เสียหายอันนี้ก็ต้องก็เรียกร้องได
3: ้
2: ใช่ไหมครับ
0: บุคคลภาย
2: นอกบุคคลภายนอกไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะอะไรเพราะอาจารย์จตุรนเขาสามารถยกเอาความโมฆะขึ้นมาอ้างกับเปเป้ได
0: ้
2: ว่าอาจารย์อินครัตไม่มีสิทธิ์ในรถคันนั้นการให้เปเป้ไปก็เปเป้ไม่ได้รับความคุ้มครองต้องคืนส่วนซันนี
0: ่สุจริตไหมครับซันนี่ไม่สุจริต
2: ไม่สุจริต
0: ไม่
2: สุจริตแต่เสียหายก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะ155วรรค1บุคคลภายนอกต้องครบ2ข้อนะสุจริตและเสียหายเรื่องนี้ซันนี่ไม่สุจริตก็ไม่ได้รับความคุ้มครองสรุปอาจารย์จตุรนก็เรียกรถคืนได
3: ้ครับ
2: นั่นเอง
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับซึ่งแต่นักศึกษาต้องตอบก่อนนะครับว่านิติกรรมเนี่ยระหว่างผมกับอาจารย์จตุรนเนี่ยมีผลโมฆะก่อน
2: เพราะครับเพื่อจากการแสดงเจตนาลวง
0: สมรู้กันฮะนะครับจะได้ไม่เสียคะแนนในจุดนี้ไปนะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ไปตอบปลายเลยแต่ว่าไม่ได้บอกเลยว่านิติกรรมนี้มีผลเป็นอย่างไร
3: นี่สำคัญมาก
2: ครับอันนี้ต้องย้ำนักศึกษาว่าน
3: ัก
2: ศึกษาการศึกษากฎหมายเนี่ยนอกจากเราท่องตัวบทได้เนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ด้วยนะครับแล้วการที่เราจะวินิจฉัยให้ได้ด้วยเนี่ยนักศึกษาควรจะฝึกฝนในการเขียนตอบข้อสอบหรือพูดก็ได้ครับพูดกับคนที่บ้านพูดกับเพื่อนหรือถ้าพูดกับคนที่บ้านจนเขาเบื่อไม่อยากจะฟังแล้วเราก็เขียนของเราคนเดียวก็ได้ครับนะแล้วเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราขาดอันไหนที่เราควรจะเพิ่มหรืออันไหนที่เรายังไม่เคลียร
3: ์
2: นะครับเราจะได้ถามเพื่อนถามครูบาอาจารย์ถ้าหากมีโอกาสนะครับ
0: อันนี้สำคัญอาจารย์จตุรนท่านก็พร้อมเติมเต็มให้นะครับนะครับในทางนี้อยู่แล้วนะครับต้องทางนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้นี่ก็คงจะพอประมาณในเรื่องของลวงนะครับท่านอาจารย์นะครับนักศึกษาก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เรายกเนี่ยนะครับในบางเทอมบางภาคแล้วก็ใช้ทดสอบนักศึกษานะครับนะแต่เอากี่คันนะคันหรือ2คันดีนะครับถ้านักศึกษาแม่นแล้วจะกี่คันตอบได้หมดครับ นะฮะตอบได้หมดนะครับนะทีนี้ครับในวรรคสองนะครับว
3: ร
0: รคสองมาเรื่องใหม่แล้วนะครับมาเรื่องใหม่แต่ก็เกี่ยวข้องกับวรรคแรกนะครับเพราะผลนี่ไปเกี่ยวสัมพันธ์อยู่กับวรรคแรกอยู่นะครับตัดกันไม่ขาดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเหมือนกับฆาตกรรมอำพรางไม่ใช่
3: ไม่เหมือนกัน
0: เหมือนสติ
3: เดียวคล้ายๆแต่ว่า
0: คนละเรื่องเลยอันนี้ทางแพ่งฮะอันนั้นทางอาญาฮะนิติกรรมอำพรางใน155วรรคสองหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอย่างนี้ครับว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งเห็นไหมฮะขึ้นมาก็ต้องเอาวรรคหนึ่งมาใช้ด้วยแล้วนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่น นะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับเอ้าทำไมว่าอย่างนั้นนักศึกษาบอกทำไมไม่เป็นโมฆะให้มันสิ้นเรื่องไปไม่สิ้นเรื่องครับนะครับถ้าโมฆะหมดนักศึกษาก็คะแนนนักศึกษาก็โมฆะด้วยนะครับตามนั้นทีนี้มาทำความเข้าใจสิครับเนี่ยนะครับว่าในมาตราเนี้ยนะครับ นะที่เรียกว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยอำพรางอย่างไรนะแต่เวลาผมสอนนักศึกษานะ
2: ครับ
0: ผมอันนี้คือเทคนิคการจำของผมง่ายนะครับอาจารย์อันนี้ขออนุญาตก่อนนิดนึงนะครับมี2นิติกรรมแล้วถ้ามีนิติกรรมเดียวมันไม่อำพรางกันได้ไม่บังกันได้นั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องครับ
0: ไม่บังกันได้นะครับนิติกรรมนะอันนี้ข้อ1มี2นิติกรรมนะครับข้อ2ก็คือว่านิติกรรมอันนึงเนี่ยเปิดเผย
2: ครับ
0: แต่ไม่ต้องการที่จะผูกพันเรียกว่านิติกรรมอำพราง
3: ผมชอบถ้อยคำ
0: แต่ว่าผมจะให้อันนี้เป็นวิธีการจำนะไม่ได้เกี่ยวกับหนังละครเลยนะครับนี่เมียหลวงฮะเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนะครับใช่ไหมครับพระสุภาพบุรุษเนี่ยถ้ามีเมียน้อยแสดงว่าไม่ต้องการที่จะผูกพันกับเมียหลวงแล้วอันนี้คือเป็นวิธีการจำอันข้อที่3ก็คือนิติกรรมอีกอันไม่เผยแต่ทุกกรณีครับ
2: เมื่อกี้เมียหลวงนี่คือหมายถึง
0: เผยแต่ไม่ผูกพันเป็นนิติกรรมอำพรางครับผมซึ่งมีผลตามวรรคหนึ่งคือโมฆะ
2: แต่เมียน้อยนี่
0: เมียน้อยคือไม่เปิดเผย
2: ไม่เปิดเผยแต่ต้องการ
0: แต่ทุกกรณีบังคับระหว่างกันเองก็คือให้ใช้บทบัญญัติในเรื่องนั้นในเรื่องที่นิติกรรมที่ถูกอำพรางนะครับนิติกรรมที่ถูกอำพรางไม่เป็นโมฆะนะครับแต่ให้ใช้ในเรื่องนั้นแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นนิติกรรมที่นะครับที่นิติกรรมที่ถูกอำพรางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีผลเป็นโมฆะก็ต้องโมฆะนะครับอันนี้คือวิธีการของผมนะฮะทีนี้มาฟังวิธีการของท่านจันทร์วรวุฒิในส่วนนี้ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยคร
2: ับไม่ค่อยถนัดเรื่องเมียน้อยเมียหลวงนะครับอันนี
0: ้พอดีดูหนังเยอะเกินไปนะคร
2: ับแต่ดานีครับก็มีเทคนิคคือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อิงครัตได้กล่าวต้องมีนิติกรรม2อัน
3: ครับ
2: ท่านอาจารย์จตุรนต์เพราะว่าอย่างที่ว่าถ้ามีอันเดียวไม่รู้จะไปอำพรางอะไรใครนะต้องมีนิติกรรม2อันครับอันหนึ่งเดี๋ยวนักศึกษาลองสังเกตแล้วก็ฟังดีๆว่าอันไหนคือนิติกรรมอำพราง
3: ครับ
2: เพราะว่าพอเราเรียกสั้นๆมันทำให้งงอาจารย์จตุรนต
3: ์ครับ
2: คือเอาบอกเลยว่าคำว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยชื่อเต็มก็คือนิติกรรมที่ถูกอำพราง
3: ครับ
2: นะชื่อเต็มนะต้องเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นจะมีนิติกรรม2อันคือ1นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรค1กับ2นิติกรรมที่ถูกอำพรางนั่นแปลว่านิติกรรมอันแรกที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงนั้นน่ะเขาทำขึ้นมาเพื่อมาอำพรางนิติกรรมอันที่2นิติกรรมอันที่2เรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีแต่ไม่อยากเปิดเผยนะต้องการปกปิดอ่ะนั้นการปกปิดวิธีการปกปิดคือสร้างนิติกรรมลวงขึ้นมา
3: ครับ
2: แล้วก็มาเปิดเผยเอานะนั้นอีกทีนะครับนักศึกษาช้าๆเพราะว่าเรื่องนี้ยาก
0: ครับ
2: นิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อันนิติกรรมอันแรกไม่ได้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริง
3: ก็คือลวงเขา
2: ก็คือเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นโมฆะคร
0: ับ
2: ส่วนนิติกรรมอันที่2คือวรร
3: ค
2: สองนะเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ไม่ต้องการเปิดเผยครับต้องการปกปิด
3: ครับ
2: ก็คือต้องการอำพรางโดยเอานิติกรรมแรกมาอำพรางนั้นนิติกรรมนี้ที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงชื่อเต็มคือนิติกรรมที่ถูกอำพรางผลเป็นยังไงผลคือตอบยังไม่ได้ต้องไปดูบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมอันนี
0: ้
2: ต้องมีกับอันนี้ว่าถ้ากฎหมายบอกว่าต้องมีแบบด้วยนะก็ต้องทำดิถ้าไม่ทำตามแบบเดี๋ยวเป็นโมฆะตาม152อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความหมายของมาตรา155วรรค2
3: ครับ
2: ครับทีนี้เราดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจถูกไหมครับคืออย่างเงี้ยครับนักศึกษาเราเรียนกฎหมายเนี่ยตีความกฎหมายให้เข้าใจให้ชัดเจนดูตัวอย่างนะตัวอย่างไหนไม่เคลียร์ไปดูคำอธิบายตำราเล่มไหนอธิบายไม่เข้าใจก็ดูเล่มอื่นนะครับดูแล้วไม่เข้าใจอีก
0: ครับ
2: ก็ต้องพยายามให้เข้าใจ
0: ครับ
2: ก็ต้องดูบ่อยๆดูหลายรอบดูหลายรอบน่าดูหลายรอบนักศึกษาว่าเมื่อไหร่ผมจะจบนะเนี่ยอาจารย์บอกอันเนี้ยอันนี้ก็เราก็ต้องพยายามหาอะไรที่ทำให้เราเข้าใจนะให้ได้ดูตำราที่ดีดูอาจารย์สอนที่เก่งแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนั่นก็คือว่าต้องฝึกเขียนตอบต้องฝึกท่องตัวบท
3: ใ
2: ช่ไหมเราต้องฝึกท่องฝึกเขียนให้ดีเขียนให้เข้าใจม
3: ัน
2: จะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดูตัวอย่างเลย
0: บริหารเวลาด้วยนะครับ
2: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้ขออนุญาต
2: แทรกได้ครับ
3: อนุญาตครับอนุญาต
0: บางคนเนี่ยเขียนได้ฮะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เรียกว่าแทรกไม่ใช่เสริมนะ
0: แทรกครับ
2: แทรกได้ครับ
0: บางคนเนี่ยใช่ครับเขียนได้ฮะแต่เขียนได้ข้อนั้นข้อเดียวบริหารเวลาไม่เป็นปีหนึ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ปีแรกๆเนี่ยนะปีแรกคือจะเขียนโอ้โหข้อแรกได้20เลยท่านจังแต่2 3 0 0ฮะเพราะไม่เขียนอะไรเลย
2: ก็มันตื่นเต้นนะอาจารย์เวลาไปสอบเนี่ยโอ้โหบางทีเห็นเพื่อนข้างๆได้เยอะแยะลืมหมดเลยทําไงอาจารย์ทําไมที่เสียหมดเลย
0: ครับแต่เหลืออาจารย์จะไปเจออาจารย์จตุรนโอ้ยคนนี้ในทีวีลืมหมดเลย
2: ลืมหมดเลย
0: วันนี้ประมาณ

0: เวลาสอบนี่สมาธิก็สำคัญ
1: ครับ
0: นะนักศึกษาเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับเราตัวเราเนี่ยเป็นสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยที่นั่งเขียนข้างๆไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั่นบางทีเราไปปรุงเอาจิตไปปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราอะไรเขาเรียกว่าจิตตกดังนั้นไม่ต้องเราต้องมั่นคงในตัวเองนะครับ
1: พอสอบเสร็จก็มาเจอบทสนทนาหน้าห้องสอบนั้นก็อย่าไปสนใจนะไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดจนกว่าจะได้รับคำเฉลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเราอ่านหนังสือ
0: พอสอบเสร็จก็จะลงไปที่ใต้ตึกอ่ะก็จะไปเจอพวกบัณฑิตมหาบัณฑิตเฉลยพอเฉลยเสร็จตัวเองก็จิตตกแล้วขับรถกลับบ้านโอ้อุตส่าห์ดูมาเยอะเลยทำไมผิดจริงๆปรากฏพวกมหาบัณฑิตนั่นแหละผิดตัวเองทำถูกนั่นแทนที่ว่าจะได้มีอะไรจิตใจฮึกเหิมเพื่อจะสอบวันรุ่งขึ้นอ่ะมันห่อเหี่ยวเลยดังนั้นคำแนะนำก็คือวันเสาร์สอบเสร็จกลับบ้านเลยครับไม่ต้องคุยกับใครแล้วไม่ต้องไปพยายามค้นหาเฉลยเพราะมันจะทำให้เราจิตตก
2: ใช่ใช่
1: เพราะ
2: นี่มีประโยชน์เลย
1: เพราะว่าเฉลยนี่อาจารย์ยังไม่ได้ประชุมกันเลย
0: ใช่ใช่นะครับนักศึกษาเราไปสอบเอากำลังไปสอบวันอาทิตย์แล้วพอสอบเสร็จนั่นแหละค่อยไปค้นหาคำตอบอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ปีต้นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็กระดานสนทนาทั้งหลายแต่ตอนนี้มีในไลน์เยอะเลยครับป้าแหววป้าแมวป้าเขียวป้าแดงมีหมดนะครับแล้วป้าเหล่านี้ก็ดีฮะดีคือช่วยนักศึกษาช่วยน้องๆเรียนแล้วก็ช่วยกันเรียนแต่นะครับเราก็ต้อง
0: แล้วในไลน์นะในไลน์เนี่ยนักศึกษาครับเวลานักศึกษาอ่านก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะว่าคือเพื่อนอ่ะเวลาเขาสอบบางครั้งเนี่ยเขาจำข้อเท็จจริงไม่หมดอาจารย์จตุรนนี่พอจำไม่หมดเวลามาโพสต์ในไลน์มาถามมาคุยกันตอบมันคนละเรื่องไงกับที่เฉลยอ่ะเพราะอะไรเพราะข้อเท็จจริงที่เขาจำมาเขาเขียนมาไม่หมดนั้นกฎหมายเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนธงก็อาจจะเปลี่ยนนั้นเราก็ต้องฟังอย่างใช้วิจารณญาณหรืออ่านก็ต้องอ่านอย่างรอบคอบ
2: คร
0: ับอย่าไปปักใจเชื่อเป็นทั้งหมดต้องเผื่อไว้ด้วย
1: อันนี้
0: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ครับเผื่อใจเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ก่อ
1: นที
0: ่
1: ยังไม่สายนะครับ
0: อันนี้
1: ก็ต้องให้โอกาสใจไว้นะครับเขาเนี่ยเป็นเพลงก็จะทำด้วยใช่ไหมครับ
0: ต้อง
1: การ
0: กินขาใช่ไหม
1: กะลาครับ
0: กะลาผิดเจ้า
1: ผิดเจ้า
0: ทีนี้ดูตัวอย่างครับ
1: ตัวอย่างครับ
0: เรื่องนิติกรรมอำพราง
1: ครับ
0: อาจารย์อิงค์อาจารย์อธิบายใช่ไหมฮะ
1: ตัวอย่างนะครับ
0: อาจารย์จตุรนเขารอเสริม
1: สมมติว่านะครับพี่ซันนี่เนี่ยพี่ซันนี่เขามีลูกสองคนท่านใหญ
2: ่
1: นะครับคือเปเป้กับนกน้อย
0: ลูกแล้วเหรอ
1: ลูกครับเป็นลูกแล้วเป็นลูกเปเป้เนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับนกน้อยนี่เป็นลูกคนรองพี่ซันนี่เนี่ยแกรักลูกคนรองนี่มากและลูกคนรองนี่มีเรียนเก่งมากนะครับนะพี่ซันนี่เนี่ยแกมี
0: อันนี้เมียเดียวไหม
1: เมียเดียวครับ
0: แม่เดียวกันไม่เกี่ยวเมียน้อยเมียหลวงแล้วคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่อง
0: คนละเรื่อง
1: อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
0: ครับ
1: พี่ซันนี่เนี่ยแกมีสร้อยคอทองคำหนัก5 บาท
0: ครับ
1: แต่อยากจะให้นกน้
2: อ
1: ยแต่กลัวเปเป้เนี่ยโหจะน้อยใจนะฮะพ่อไม่รักนะครับนะรักแต่น้องอะไรเงี้ยก็เรียกมาฮะคือลูกทั้งสองคนนี่มันรู้นิติภาวะหมดแล้วทุกคนนะฮะนะครับนะฮะเรียกนะครับนะฮะเรียกใครครับเรียกคนเดียวครับก็คือเรียกน้องน้อยมา
2: ครับ
0: นะครับคนเล็กใช่ไหม
1: คนเล็กครับคนเล็กบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี
0: ้
1: พ่อจะให้สร้อยแต่เก่งอ่ะเก่งพี่ชายลูกนะพี่ชายลูกนะก็คือพี่เปเป้เนี้ยนะครับเขาจะน้อยใจอย่างนี้เรามาทำนิติกรรมกันดีกว่า
2: ครับ
1: พ่อจะแกล้งเป็นขายเพราะลูกก็มีเงินเก็บเยอะนะเพราะครอบครัวคนรวยนี่ฮะครอบครัวนี้ครอบครัวคนรวยนะฮะเพราะว่าไม่กินไม่ใช้กันเลยนะครับก็ครอบครัวกันรวยนะ
0: ครับ
1: มีเงินหลายล้านแล้วเนี่ยนะครับนกน้อยเนี่ยนกน้อยก็โอเคกับพ่อบอกว่าแซงทำนะแซงทำเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างพ่อลูกนะครับ
0: เขียนสายทิ้งไว้เหมือนหลังตู้เย็น
1: หลังตู้เย็น
2: ครับ
1: เพื่อที่เป้ๆมาแล้วจะไม่น้อยใจ
0: นะครับ
1: แต่จริงๆไม่ได้ซื้อขายกันจริงหรอกครับอาจารย
0: ์
1: ยกให้ฟังห้าบาทจะยกให้ไปเลยนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับมันมีการวินิจฉัยหรือนะครับในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: ว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไร
0: ครับ
1: นะครับสร้อยเส้นนี้เนี่ยมีผลเป็นอย่างไร
2: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามีนิติกรรม2อันไหมถูกไหม
1: ใช่ครับอ
0: าจารย์จตุรนเรื่องนี
1: ้
0: ต้องดูว่ามันเกิดนิติกรรม2อันเพราะว่านิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อัน
2: ครับ
0: อันนึงมีแล้วคือเรื่องซื้อขาย
2: ครับ
0: ที่เขียนสัญญาซื้อขายไว้บนหลังตู้เย็น
1: ใช่ครับ
0: อีกนิติกรรมนึง
2: ให
1: ้ทีนี้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นการทดสอบนักศึกษาที่ยากหน่อยนะครับแต่ว่าสมมติว่าเพราะว่านักศึกษายังไปเรียนไม่ไปถึงครับยันสมมติว่าต่อมาน
0: ักศึกษาดูอยู่นักศึกษาบอกนี่ยากแล้วเหรออาจารย
1: ์ยากแล้วเหรอทีนี้ปรากฏว่าโอ้โหนะครับพอนกน้อยได้สร้อยไปก็

0: หเป็นลูกที่มีพฤติกรรมที่ไม่กตัญญูต่อ
1: ไม่เชื่อฟัง
0: ไม่เชื่อฟัง
1: เลย
0: ด่าฮะด่าพี่ซันนี่ด้วยถ้อยคำสาดเสียเทศีด่าไปถึงบุพการี
2: ครับ
0: โอ้โหพี่ซันนี่แก้นเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะให้แล้วอยากจะเอาสร้อยคืนแล้วนะครับอย่างเงี้ยทำได้ไหมนะครับอย่างนี้ครับทีนี้ก็มาวิเคราะห์เมื่อกี้มี2นิติกรรมหรือยังท่านอาจารย์เฉลยไปแล้วมีฮะสองนิติกรรมคืออะไรครับนักศึกษาตอบเลยครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลุงแดงตอบมาแล้วครับลุงแดงตอบมาแล้วนิติกรรมอัน
1: แรก
0: ฮะคือ ให
1: ้
0: ครับ
1: อันแรกอันไหนนักศึกษาต้องดูว่าอันไหนคือลวงอันไหนคือถูกอำพราง
0: ใช่ครับ
1: ลวงนะลวงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการที่จะผูกพัน
2: นี่ลุงแดงลุงแดงไลน์มาแล้ว
1: ไลน์มาแล้ว
2: บอกว่าเนี่ยลุงแดงบอกว่าอันนั้นเมียน้อยอันนี้เมียหลวง
0: นักศึกษาอย่าไปใช้
2: คำนี้ไม่ได้นะ
0: วิธีการจำนะวิธีการจำนะครับอันไหนลวง
1: อันไหนลวงอันไหนถูกอำพรางถูกอำพรางต้องเป็นของจริงแต่ถูกปกปิดถ้าลวงเนี่ยเปิดเผยแต่ของไม่จริงก็คือไม่ได้ต้องการที่จะผูกพันกัน
0: ใช่ครับ
1: ซื้อขายต้องการผูกพันไหมครับนักศึกษาไม่ต้องการแต่ทำขึ้นมาเปิดเผยไงนะครับเพื่อลวงใครลวงลูกคนโต
0: ก็คือเปเป
1: ้
0: อ
1: ย่างเงี้ยนั้นสัญญาซื้อขายนี้ย่อมตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีของสัญญาให้สัญญาให้นี่ไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรครับส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วซึ่งอันนี้สัญญาให้เป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนะถามว่านิติกรรมนี้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงมีผลอย่างไรมาตรา155วรรค2บอกก็ให้ไปดูบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการให้สังหาริมทรัพย์สิซึ่งการให้สร้อยคอทองคำนี้เป็นการให้สังหาริมทรัพย
0: ์
1: กฎหมายบอกว่าส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์ดังนั้นสัญญาให้นี้จึงมีผลสมบูรณ
0: ์
1: ทีนี้บังเอิญที่อาจารย์อิรัตถามอีกว่าเกิดผู้รับเนี่ยประพฤติเหตุเนรคุณอะไรเงี้ย
0: เรียกว่าเหตุเนรคุณ
1: นี่ยากมากนะข้อนี้ผู้รับไปประพฤติเหตุเนรคุณนะผู้ให้เขาสามารถถอนคืนการให้ได้ตามมาตรา531ซึ่งเป็นเหตุเนรคุณเนี่ยอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าจะตัดตอนตรงที่ไม่ประพฤติเหตุเนรคุณก็
0: สัญญาให้ได้สมบูรณ
1: ์ก็น่าจะทำช่วยนักศึกษาได้สอบได้มากขึ้นครับ
2: นักศึกษาสงสัยเลยครับบอกว่าต้องตอบถึงเหตุเนรคุณไหมอาจารย
1: ์
2: โอ้ไม่ต้องถึงขนาดน
0: ั้นอันนี้คือตัวอย่างที่นักศึกษาได้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้มากขึ้นนะแต่ว่าในการทดสอบก็ค่อนข้างที่จะยากก็เนื่องจากว่านักศึกษาคงยังเรียนไม่ถึงในเรื่องของที่เอกเทศสัญญาในเรื่องให้นะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบาย
1: ครับเอาตัวอย่างบ้างไหม
0: ครับได้ครับได้ครับ
2: ยินดีคร
0: ับ
1: ตัวอย่างเนี่ย
0: เสีย
1: ทุย
0: เสียทุย
1: อันนี้ตัวอย่างนี้เวลาไปสอนเป็นประจำเลย
2: ครับ
1: เสียทุยเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเดาถูกแล้วว่าหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะแต่ว่าไม่ค่อยฉลาด
0: ครับ
1: ทีนี้เสียทุยเนี่ยเขาก็มีภรรยาหลวงเป็นนักธุรกิจเสียธุรกิจอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: ปรากฏว่าไปติดน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็เป็นเด็กนะก็เป็นเด็กอย่างว่าคนที่อายุมากก็ชอบเด็กใช่ไหมก็เป็นกิ๊กกันทีนี้แอปเปิ้ลก็เศรษฐุยก็ไปรับไปส่งอยู่จันทร์พุธศุกร์ละนะครับไปรับที่วิทยาลัยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเศรษฐุยก็ออกรถปิกอัพมา1คันย่ออะไรดีครับอาจารย์จตุร
2: นเป็นปิกอัพตอนนี้ดังสุดเลยเชฟโรเล็ต
1: ที่เด็กเขาชอบใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคนะ
0: สังเกตดูว่ารถเก๋งคันโตโยต้าจะไม่มีตัวอย่างแล้วนะ
1: อ๋อเชฟโรเล็ตตอนนี้เขาเลิกนะ
2: ที่เขาเลิก
1: ผลิตโอเคครับเศรษฐุยก็ไปซื้อมา500,000ใช่ไหม500,000ทีนี้ก็ระหว่างก็พาแอปเปิ้ลไปนู่นไปนี่แอปเปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยนั่งรถเมย์เป็นประจำเวลาพี่ไม่มารับบางทีก็นั่งแท็กซี
2: ่
1: อันตรายนะหนูอายุน้อยด้วยหนูสวยด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะได้รถเชฟโรเล็ตคันนี
2: ้
1: พี่ถุยจะให้หนูไหมตอนนี้พี่ถุยก็ติดอยู่นี่ติดแอปเปิ้ลเนี่ยก็ให้วิธีการก็ไปบอกภรรยาหลวงบอกน้องอันนี้พูดกับภรรยาหลวงเชฟโรเล็ตไม่ดีแล้วไม่น่าซื้อมาเลยแล้วเพราะอะไรเพราะศูนย์บริการเขายุดเขาเลิกแล้วตอนนี้ดูแล้วจะขายไปดีกว่า
2: อ
1: ะไรจะหลวงก็ไม่ว่าขายไปดิเห็นไม่ไรขายปรากฏว่าเสียทุยก็เอามาทำแบบอาจารย์ก้อง
2: ทำสัญญาเสียทุยเนี่ยมองอาจารย์ก็เป็นตัวอย่าง
1: ใช่ก็คือทำสัญญาซื้อขายเชฟโรเลตให้ใครครับ
2: ให้กับน้องแอปเปิ้ล
1: ในตรงนั้นในสัญญาเขียนไว้เลยขายกี่แสนดีครับ
2: 500,000
1: ซื้อมา500,000ขาย500,000ให้มันสมจริงหน่อยซื้อมา500,000มัน
0: ลดราคา2,500
1: 2,500ก็มาวางไว้บนหลังตู้เย็นที่บ้านเพื่อให้ใครเห็นครับ
2: ให้
1: ภรรยาเห็นจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวถ
2: ู
1: กมั้ยฮะทีนี้ปรากฏว่าในความเป็นจริงก็ส่งมอบกุญแจส่งมอบรถโรเล็ตให้กับน้องแอปเปิ้ลไปแล้วทีนี้เวลาข้อสอบจะถามมันจะต้องมีปัญหาถูกป่ะถึงจะถามได้ปราก

0: ว่าเสียถุยไปพบว่าแอปเปิลสวมเขาครับให้เสียถุยเพราะชื่อแกก็เสียถุยอยู่แล้วเสียถุยก็สืบทราบว่าแอปเปิลนี่มีแฟนอยู่แล้วเออแล้วมาหลอกเอารถแกอย่างเงี้ยก็ไม่พอใจเสียถุยก็เลยไปเอาสัญญาที่อยู่หลังตู้เย็นน่ะจะฟ้อง
1: ครับ
0: เรียก 250,000 อันที่1ฟ้องเรียกเงินนะ
1: ครับ
0: เสียถุยก็ไม่ธรรมดาอันที่2จะเอารถคืนถามนักศึกษาว่าได้ไหมนักศึกษาอ่านโจทย์เพลินนึกหลักกฎหมายไม่ได้แล้วครับนักศึกษาก็ดูว่าเรื่องนี้มันเกิดนิติกรรมขึ้น2นิติกรรมแล้วนะครับคือ1สัญญาซื้อขายกับ2สัญญาให้ไงซื้อขายลวงไหมครับซื้อขายเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงไหมไม่ใช่
1: ใช่
0: เอามาลวงภรรยาหลวงอ่ะสัญญาซื้อขายนั้นโมฆะครับ เมื่อโมฆะจะไปฟ้อง 250,000 ตามสัญญาซื้อขายไม่ได้ครับนั่นแอปเปิลปฏิเสธไม่จ่ายได้เลยอ้าง155วรรค1โมฆะ
1: ครับ
0: เกิดจากการแสดงเจตนาลวงประเด็นที่2ก็คือว่าไอ้รถที่ส่งมอบไปเนี่ยนั่นเป็นการแสดงเจตนาที่แท้จริงเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เพราะมันคือสังหาริมทรัพย์นี
1: ่
0: ส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้ว
1: แม
0: ้คู่มือทะเบียนยังเป็นชื่อเสียทุยก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้กรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับถามว่าเสียทุยจะเรียกคืนฐานเนรคุณได้ไหมไม่เข้าเหต
2: ุ
0: อันนี้ไม่เข้าเหตุเลยสรุปแอปเปิลก็ได้รถไปเสียทุยเรียกรถไม่ได้อันที่หนึ่งทีนี้เมื่อมีตัวอย่างที่หนึ่งเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจก็ต้องมีตัวอย่างที่สองอีกอันหนึ่งตัวอย่างที่สองนะครับสมมุติในภาคซ่อมสมมุตินะปรากฏว่าเปลี่ยนจากเชฟโรเลตเป็นบ้านเพราะเสียทุยก็ทำธุรกิจบ้านจัดสรรแอปเปิลบอกเนี่ยหนูก็คบพี่มานานแล้วนะหนูก็ยินยอมพี่ทุกอย่างนะครับ ดังนี้หนูก็อยากได้บ้านเป็นของตัวเองขอสักหลังได้ไหมที่ไปทำอยู่ที่แถวไหน
1: ที่
0: บ้านจัดสรร
1: ปทุมธานี
0: ปทุมธานีขอสักหลังเสียทุยบอกได้เลยกุญแจไปบ้านเล็กเนี้ยเล็กที่เนี้ยหลังเนี้ยหลังนี่เอาไปเลยทำสัญญาซื้อขายขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงภรรยาหลวงเวลาเข้ามาบัญชีแล้วก็เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเนื่องจากเวลาจะหมดนะครับก็พบว่าแอปเปิลเนี่ยก็ไปมีแฟนอยู่แล้ว
1: สมเขาอีกแล้ว
0: สมเขาอีกแล้วนะเสียทุยก็เลยเอาสัญญาซื้อขายบ้านนะที่เขียนเนี่ยล้านกว่ามาฟ้องได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะสัญญาซื้อขายเนี่ยมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวงถูกไหมมันก็เป็นโมฆะเอาบ้านคืนได้ไหม
1: ตรงนี้น่าสนใจ
0: สัญญายกบ้านเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางกฎหมายบอกก็ไปดูดิบทบัญญัติเรื่องนิติกรรมที่ถูกอำพรางว่าอย่างไรล่ะปรากฏว่ามันเป็นการให้อสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ซึ่งการให้อสังหาริมทรัพย์กฎหมายบัญญัติเลยในเรื่องการให้ต้องทำเป็นหนังสือและ
2: จดทะเบียน
0: กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยไม่นั้นไม่สมบูรณ
1: ์
0: เรื่องนี้ไม่ได้จดทะเบียน
1: ไม่ได้จดทะเบียน
0: ทุยก็เอาบ้านคืนได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นมูลเหตุชีวิตของเสียทุยแล้วมันก็เป็นละชะเนี้ยนะครับ
2: นักศึกษาอย่าเอาข้อได้จริงมาตอบนะครับไม่ใช่ตอบมาบรรทัดเดียวว่าโถทุยเอ้ยไม่ได้นะครับนะครับครับเช่นเคยครับนะฮะสุดท้ายครับท่านอาจารย์นะครับ ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับ นายบุญสร้างได้วางแผนทำการก่อสร้างอาคารสูง4ชั้นจึงสั่งให้ลูกน้องไปจัดหาติดต่อวิศวกรที่จะมาคุมงานก่อสร้างนี้นะครับลูกน้องนะครับจึงไปพาวิศวกรมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับวิศกรเนี่ยไม่ใช่วิศกรช่างกลเป็นช่างกลนะฮะไม่ใช่โยธานะครับทำไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับอย่างเงี้ยผลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาในครั้งหน้า157สำคัญปิดในคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับ ก็ผลเป็นโมฆะนั่นเองครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในครั้งนี้นะครับนะครับพบกับนะครับการสอนเสริมในครั้งต่อไปได้ใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลานักศึกษาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่

0: Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
4: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: เรียนมสท.ดีอย่างไร
11: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าในการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3มีการสอนด้วยกันทั้งหมด4หน่วยหน่วยที่7การวิเคราะห์สหสัมพันธ์หน่วยที่8การวิเคราะห์ถดถอยหน่วยที่9การวิเคราะห์เลขดัชนีและหน่วยที่10การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจครับโดยในรูปแบบรายการที่3นี้หน่วยที่7และหน่วยที่8จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนากันระหว่างวิทยากร2ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาจุ้ยม่วงศรีและรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยพานุวัฒน์และในหน่วยที่9ถึงหน่วยที่10จะเป็นการนำเสนอแบบบรรยายสรุปนะครับโดยวิทยากรอาจารย์อภิชาติลิ้มเมธีขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่7การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ติดตามรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะสำหรับการสอนครั้งนี้เป็นการสอนเนื้อหาหน่วยที่7การวิเคราะห์สหสัมพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาจุ้ยม่วงศรีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักศึกษา
1: และเนื้อหาหน่วยที่8การวิเคราะห์การถดถอยโดยตัวดิฉันเองนะคะรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยพานุวัฒน์ เริ่มต้นก่อนนะคะก็จะเป็นการสอนในเนื้อหาหน่วยที่7โดยท่านอาจารย์สุนิสานะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะนักศึกษาควรจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าตัวแปรคืออะไรแล้วมีการวัดตัวแปรในลักษณะใดบ้างแล้วข้อมูลที่เราวัดได้นั้นจะออกมาเป็นลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเราคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวแปรก่อนนะคะตัวแปรก็คือคุณลักษณะหรือประเด็นที่เราต้องการศึกษานั่นเองนะคะค่าของมันก็จะแปรเปลี่ยนไปนะคะได้ตามสถานการณ์หรือตามเงื่อนไขอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการศึกษาสภาพธุรกิจนะคะประกันชีวิตของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าจากการศึกษาตัวนี้ตัวแปรที่เราจะได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของวงเงินประกันชีวิตของลูกค้าแต่ละรายรายจ่ายของบริษัทแล้วก็อาชีพของลูกค้าอายุของลูกค้าและระยะเวลาในการประกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวแปรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวแปรอาชีพของเราเนี่ยข้อมูลที่เราสอบถามนะคะหรือสำรวจมาเนี่ยเราอาจจะได้ว่าเขามีอาชีพเป็นอะไรได้บ้างเกษตรกรรมรับราชการพนักงานบริษัทต่างๆวงเงินประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็อาจจะประกันชีวิตในวงเงิน1ล้าน1ล้าน2แสนบาทหรือ6ล้านบาทรายจ่ายบริษัทก็คืออาจจะเป็นรายจ่ายต่อเดือนนะคะก็อาจจะเป็น 80,000 160,000 บาทอายุลูกค้านะคะก็ตามจำนวนลูกค้าเลยนะคะอายุอาจจะเป็น35 37 40 45นะคะระยะเวลาในการประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือน24เดือน36เราจะเห็นว่าจากตัวแปรเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลนั้นเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงหรืออาจจะเป็นข่าวสารต่างๆที่เราใช้ในการตอบปัญหาของตัวเราเองนะคะข้อมูลที่เราได้เมื่อกี้จากตารางนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งที่เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่เป็นตัวเลขนะคะอย่างอาชีพนั้นก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขอยู่เพราะนั้นเราก็เลยจำแนกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆได้นะคะว่าข้อมูลที่เราวัดมาแล้วที่ไม่ใช่ตัวเลขก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งข้อมูล

0: เชิงคุณภาพนั้นเนี่ยนะคะมันให้ข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่ตัวเลขอย่างกรณีที่เราต้องการนะคะที่จะวัดตัวแปรเพศเนี่ยข้อมูลที่ได้จากการวัดคือชายและหญิงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูลแบบแบ่งกลุ่มซึ่งเราเรียกการวัดในระดับนี้ว่านามบัญญัติข้อมูลในเชิงคุณภาพอีกอันนึงที่จะไม่ได้ให้ข้อมูลในเชิงตัวเลขก็คือข้อมูลที่วัดในระดับเรียงอันดับนะคะซึ่งเป็นการวัดที่สามารถข้อมูลในตัวแปรนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียงอันดับต่อกันได้นะคะเพราะนั้นจากตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวแปรในลักษณะนี้ก็ได้แก่ระดับการศึกษานะคะระดับของคุณภาพสถานะทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะข้อมูลอีกตัวนึงเราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณนะคะข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราวัดแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวเลขออกมาซึ่งเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นคะแนนสอบของนักศึกษานะคะอุณหภูมิความดันข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดในระดับอันตรภาคนะคะซึ่งแต่ละช่วงของมันเนี่ยมีระยะห่างเท่ากันแต่ว่าค่าที่ได้อย่างเช่นกรณีคะแนนสอบศูนย์ก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ไม่แท้เพราะว่าความรู้ของผู้เรียนนั้นยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะทำตอบในแบบทดสอบในครั้งนี้ไม่ได้นะคะสำหรับข้อมูลอีกแบบนึงรายได้เงินเดือนหรืออย่างที่เมื่อกี้เราเห็นวงเงินของการประกันชีวิตระยะเวลาในการประกันชีวิตนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่บอกความแตกต่างในเชิงปริมาณได้ค่าศูนย์ของข้อมูลชนิดนี้ก็เป็นศูนย์แท้อย่างเช่นเงินเดือนศูนย์ก็คือไม่มีเงินเดือนเลยนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยก็ได้จากการวัด2ระดับข้อมูลเชิงปริมาณก็ได้จากการวัด2ระดับค่ะ
1: ค่ะเมื่อนักศึกษาได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าข้อมูลที่วัดจากตัวแปรแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรแต่ทีนี้อยากจะทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเนี่ยจะมีลักษณะและทิศทางเป็นอย่างไรคะ
0: ค่ะสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะระหว่างตัวแปรเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยอยู่2ลักษณะก็คือลักษณะแบบสมมาตรกับอสมมาตรแบบสมมาตรคือยังไงนักศึกษาจะสังเกตนะคะจะเห็นว่ามีหัวลูกศรเนี่ยนะคะจะมีทั้งการไปและกลับนะคะหัวลูกศรทั้งไปและกลับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะศึกษาความสัมพันธ์แบบนี้โดยไม่ได้ระบุหรอกค่ะว่าตัวไหนมันเป็นตัวแปรเหตุหรือตัวแปรผลแต่ถ้าความสัมพันธ์แบบอสมมาตรเนี่ยเราสามารถเราจะต้องเป็นการศึกษาในลักษณะที่ว่าเราจะต้องระบุนะคะว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรเหตุและตัวแปรไหนเป็นตัวแปรผลเราสังเกตนะคะการศึกษาในหน่วยที่7เนี่ยเราศึกษาโดยการวิเคราะห์ศาสตร์สัมพันธ์ตัวนี้เราศึกษาความสัมพันธ์แบบสมมาตรแต่ในหน่วยที่8นั้นการศึกษาความสัมพันธ์จะเป็นแบบอสมมาตรนะคะก็คือเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นสาเหตุนะคะตอนนี้เหนือจากรูปแบบแล้วเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราดูเราจะเห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์มันจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นทิศทางออกมาด้วยนะคะทิศทางตัวนี้นะคะทิศทางเราอาจจะได้ทิศทางที่เป็นเชิงบวกก็คือถ้าเมื่อไหร่ตัวแปร x เพิ่มตัว y แปร y ก็เพิ่มด้วยแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งเชิงลบหรือผกผันนะคะถ้าตัวแปร x เป็นไงคะตัวนี้มากขึ้นตัวแปร y ก็จะถ้าตัวแปร x มากขึ้นค่าของ y ก็จะลดลงนะคะเราอาจจะเจอความสัมพันธ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดวงกลมนะคะทั่วๆไปเลยเป็นวงกลมๆที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวแปร2ตัวนั้นอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กันน้อยมากนะคะซึ่งนักศึกษาดูจากเอกสารการสอนได้นะคะ
1: ค่ะหลังจากที่นักศึกษาทราบแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวนั้นมีลักษณะยังไงทีนี้อยากจะทราบว่าประเภทของสัมพิสิทธสัมพันธ์นั้นมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการเลือกยังไงให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เรามีอยู่คะ
0: ค่ะในการวิเคราะห์สัมพิสิทธสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราก็จะได้ค่าที่เรียกว่าจะได้สัมประสิทธิ์ศาสตร์สัมพันธ์ซึ่งจะเป็นตัวที่บอกว่าความสัมพันธ์นั้นเนี่ยระหว่างตัวแปร2ตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อกี้เราก็รู้จักเรื่องของข้อมูลไปแล้วเราจะเห็นว่าข้อมูลของเราเนี่ยได้จากการวัดในหลายๆลักษณะถูกไหมครับในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยนะคะเป็นการวัดนะคะจากเป็นการศึกษาความสัมพันธ์จากข้อมูลที่เป็นพวกของคะแนนสอบนะคะสองวิชาเนี่ยเราจะเห็นว่าคะแนนสอบเมื่อกี้ก็เป็นการวัดในระดับอันตรภาคซึ่งเป็นข้อมูลเชิง

0: ปริมาณสัมประสิทธิ์สัตว์สัมพันธ์เนี่ยเราก็จะใช้เพียสันนะคะสัมประสิทธิ์สัตว์สัมพันธ์เพียสันแต่ในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยเรานำมาจัดอันดับนะคะนำมาจัดอันดับเช่นเราต้องการจัดอันดับให้กับนางงามนะคะ5คนโดยกรรมการคนที่1จัดมาแล้วนะคะก็ได้อันดับมาแล้วให้นางสาวกอเนี่ยได้อันดับ1นะคะ2 3ไล่มาส่วนกรรมการอีกคนนึงอาจจะให้นางสาวขอเป็นอันดับ1นางสาวคอเป็นอันดับ2นะคะก็คือทั้ง2ท่านเนี่ยจัดมาเราก็จะมาดูซิว่าความสัมพันธ์ของการจัดอันดับนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็จะใช้สัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบสเปียร์แมนนะคะในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี้ยเป็นคะแนนสอบอยู่ตัวหนึ่งนะคะเป็นคะแนนสอบตัวหนึ่งแล้วก็เป็นผลการสอบของวิชาคณิตศาสตร์อย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นคะแนนสอบของวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นข้อมูลของการสอบวิชาคณิตศาสตร์คือผ่านแล้วไม่ผ่านเราจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดที่ในระดับของอันตรภาคแต่อีกตัวนึงเนี่ยเป็นระดับของนอมินอลนะคะซึ่งเป็นการเอาคะแนนเนี่ยมาปรับให้เป็นแค่ผ่านและไม่ผ่านเพราะนั้นสัมประสิทธิ์ที่ใช้ก็คือใบซีเรียลแต่ในกรณีที่เราคะแนนสอบมาเช่นเดียวกันแต่มาศึกษากับเพศนี่คือข้อมูลของตัวแปรที่เข้าแบ่งกลุ่มนะคะเป็นข้อมูลที่แบ่งกลุ่มโดยธรรมชาติเลยเราก็จะใช้ point ใบซีเรียลนะคะสำหรับสัมประสิทธิ์นะคะไฟล์และสัมประสิทธิ์คาร์เมวีนั้นเนี่ยเราก็ใช้กับข้อมูลที่แบ่งกลุ่มทั้งคู่นะคะเพียงแต่ว่าคาร์เมวีนั้นเนี่ยข้อมูลที่แบ่งกลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่2ลักษณะนะคะมันอาจจะมีหลายๆลักษณะเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเพศมี2ลักษณะใช่ไหมคะสีรถยนต์อาจจะมีหลายลักษณะเพราะฉะนั้นในการหาในการวิเคราะห์สัมพันธ์เราก็จะเลือกใช้สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของคาร์เมวีค่ะนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปวัดตัวแปรมาแล้วตัวแปรเราอยู่ในระดับนามบัญญัติทั้งคู่เนี่ยเราส่วนใหญ่ก็เห็นจะใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ก็เลยอยากจะทราบว่าแนวคิดในการทดสอบไคสแควร์เนี่ยมีแนวคิดอย่างไรคะ
0: ค่ะสำหรับไคสแควร์นั้นเนี่ยนะคะเป็นทดสอบที่ใช้กับตัวแปร2ตัวที่มีการวัดอยู่ในระดับนามบัญญัตินะคะซึ่งเราจะต้องเอาข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัวมาจำแนกเป็นลักษณะย่อยๆนะคะอย่างตัวอย่างของเรานะคะเราจะเห็นว่าเราต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับวิธีการจองตั๋วเครื่องบินเราจะเห็นว่าเพศเนี่ยมันก็มีการวัดในระดับแบ่งกลุ่มนะคะก็คือแบ่งเป็นชายหญิงนะคะส่วนวิธีการจองตั๋วเครื่องบินก็อาจจะจำแนกเป็นผ่านตัวแทนจำหน่ายจองทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านพนักงานสายการบินนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี้ยทั้ง2ตัวแปรเนี้ยเอามาจำแนกนะคะทำเป็นตาราง2ทางนะคะหรือตารางการจองนะคะก็จะได้ตาราง2คูณ3ข้อมูลบางอย่างอาจจะให้ตาราง2คูณ2หรือ4คูณ3นะคะเพราะนั้นจากลักษณะของตัวแปรนะคะจำแนกเป็น2คูณ2แล้วเนี่ยนะคะเราจำแนกเสร็จเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเราทดสอบด้วยไคสแควร์นั้นเนี่ยเราจะได้ผลแค่ว่าตัวแปร2ตัวนั้นสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะแต่ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเราจะต้องทดสอบต่อโดยใช้วิธีของครามเมอร์ก็ได้หรือเพียสันก็ได้นะคะเพราะนั้นในการทดสอบด้วยไคสแควร์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าความถี่ที่เราใช้ในการทดสอบไคสแควร์มีอยู่2ตัวนะคะคือความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ที่เราคาดหวังนะคะความถี่ที่สังเกตได้ก็คือเป็นความถี่ที่เรารวบรวมมาจากนะคะตัวอย่างนะคะที่เรารวบรวมมาในแต่ละลักษณะแต่ความถี่ที่คาดหวังหรือที่ควรจะเป็นก็คือความถี่ที่เราศึกษาว่าในการศึกษาตามธรรมชาตินั้นเนี่ยความถี่ของตัวแปรเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะอย่างเรายกตัวอย่างนะสมมติว่าไปเก็บข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะมา200คนแล้วจำแนกเป็นชายกับหญิงนะชาย80หญิง120อันนี้ความถี่ที่เราจะนำมาใส่ในตารางของเราเนี่ยเราก็จะจำแนกได้เป็น80กับ120แต่นะคะความถี่ที่ควรจะเป็นนะคือเรามองว่าชายกับหญิงนั้นควรจะมีจำนวนที่เท่ากันนะคะเพราะนั้นความถี่ที่ควรจะเป็นของชายและหญิงเนี่ยก็จะเป็น100กับ100เท่ากันนะคะการทดสอบด้วยไคสแควร์เนี่ยนะคะข้อมูลในการทดสอบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำมาแจกแจงเนี่ยเราจะได้นะคะรูปร่างของไคสแควร์นะคะถ้าเผื่อนักศึกษาดูจะเห็นว่ามันจะรูปร่างมันจะเบี้ยขวานะคะพอค่า

องศาแห่งความเป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่าการจัดการแบบไทม์สแควร์ขึ้นอยู่กับองศาของความเป็นอิสระด้วยถ้ามากขึ้นอย่าง DF15 นะรูปร่างมันก็จะเป็นไงคะความเบี้ยมันก็จะลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะการจัดแจงแบบไทม์สแควร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์สแควร์

0: รการทดสอบไคสแควร์เป็นตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ค่ะก็ในการทดสอบนะคะของไคสแควร์อย่างอันนี้เราต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับลักษณะอาชีพเพศเราก็แบ่งได้ชายหญิงนะลักษณะอาชีพก็แบ่งเป็นอาชีพรับราชการหรือรับจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทดสอบต่างๆไม่ว่าจะทดสอบไคสแควร์หรือที่ผ่านมานักศึกษาอาจจะเจอการทดสอบนะคะความแตกต่างของค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยขั้นตอนในการทดสอบจะเหมือนกันนะคะก็คือ1กําหนดก่อนว่ากําหนดสมมุติฐานทางสถิติในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเราศึกษาตัวแปรเพศกับลักษณะอาชีพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกำหนดว่าเพศและอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะใน S0 ที่เรากำหนดส่วนพอ H1 ที่เรากำหนดนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าเพศและลักษณะอาชีพมีความสัมพันธ์กันโดยจะต้องกำหนดนัยยะสำคัญของสถิติด้วยนะคะเพราะนั้นเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำข้อมูลของเราเนี่ยมาหาค่านะคะ EIJ นี่คือค่าของความถี่ที่ควรจะเป็นซึ่งเราต้องหาผลต่างของเขานะคะสุดท้ายเนี่ยเราคำนวณได้ค่าไคสแควร์จะคำนวณได้เนี่ย 25.24 นะคะซึ่งในการทดสอบใดๆก็ตามนักศึกษาจะต้องมีเกณฑ์นะคะตัวเกณฑ์ที่จะเอามาเทียบซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าค่าวิกฤตหาได้ยังไงหาได้จาก degree of freedom ในแนวโลเมื่อกี้เรามี2ใช่ไหมคะคอลัมน์มี2จับลบกันจับลบด้วย1แล้วคูณกันได้1นะคะที่ระดับนัยยะสำคัญเราจะได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 6.63เมื่อเรามีทั้งตัวเกณฑ์มีทั้งสถิติจากการคำนวณนักศึกษาก็มาดูนะคะเราจะเห็นว่า 6.63 คือค่าวิกฤตเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ค่าที่คำนวณได้เนี่ยน้อยกว่า 6.63 จะตกอยู่บริเวณนี้แต่ของเรานั้นเนี่ยคำนวณได้ 25.24 จะตกอยู่ในบริเวณวิกฤตก็หมายความว่าตัวแปรเมื่อกี้ก็คือตัวแปรอาชีพกับเพศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์นะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการทดสอบด้วยไคสแควร์ตอนนี้เนื่องจากว่าการทดสอบตัวนี้นะคะมันมีนัยยะสำคัญอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือมันบอกได้แค่ว่ามันสัมพันธ์กันแต่อยากจะรู้ว่ามากหรือน้อยเราก็มาศึกษาจากสิทธิ์เราก็มาวิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ครามเมอร์วีนะคะก็จะได้ค่า 0.50 นะคะก็เป็นความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่ะ
0: ในการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณนั้นควรจะใช้การวิเคราะห์สาสัมพันธ์แบบใดนะคะแล้วก็สัมประสิทธิ์สาสัมพันธ์ที่ได้นั้นจะมีค่าแล้วก็มีความหมายเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะคือที่ผ่านมาการทดสอบของไคสแควร์นั้นเป็นการทดสอบในข้อมูลกลุ่มเชิงคุณภาพแต่ในข้อมูลกลุ่มที่เป็นเชิงปริมาณที่เราวัดด้วยการวัดอยู่ในระดับอันตรภาคหรืออัตราส่วนนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าการศึกษานะคะความสัมพันธ์ตัวนี้นะคะเราก็จะต้องเนื้อการตัวแปรจะต้องวัดในระดับที่เรากำหนดแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจสอบนะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าอยู่ในรูปเชิงเส้นอย่างตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราศึกษารายได้กับรายจ่ายนะคะของข้อมูล30คนก็จะพบว่านะคะข้อมูลคนแรกเนี่ยนะคะเราก็เอาข้อมูลมาเป็นคู่นะคะข้อมูลของคนที่1เนี่ยนะคะมีรายจ่ายอยู่ประมาณสัก 9,000 มีรายได้อยู่ 10,000 บาทนะคะก็พอดไปจากรูปร่างตัวนี้เราก็สามารถตรวจสอบอย่างคร่าวๆเบื้องต้นได้ว่าข้อมูลรายได้กับรายจ่ายนั้นสัมพันธ์กันเชิงเส้นหรือเส้นตรงนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะก็คือเราจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยข้อมูลจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงที่เรากำหนดไว้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าที่เราจะวิเคราะห์ได้ตัวนี้เราจะเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะแบบเพียร์สันซึ่งค่ามันจะอยู่ระหว่างลบ1จนถึง1นะคะถ้าได้ใกล้ๆ1ก็เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะที่ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าได้เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายลบก็จะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผกผันกันนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่สัมพันธ์กันเลยเนี่ยค่า R คือสัมประสิทธิ์เพียร์สันที่คำนวณได้ก็จะเป็นมีค่าเป็น0นะคะค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการทดสอบความสัมพันธ์ในข้อมูลเชิงปริมาณนะคะว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรอะค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราก็ดูตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เรายกมาเป็นตัวอย่างนี่คือข้อมูลของการประเมินบริษัทที่เป็นตัวขององค์กรของรัฐนะคะ15บริษัทด้วยกันนะคะมีการประเมิน2ปีนะคะคือปีที่1กับปีที่2ปีที่1นะคะในผลของการประเมินเนี่ยได้ตามตัวแปรค่า

0: ของ X นะคะ X นะคะ15บริษัทในปีที่2ได้ตามตัวแปล Y ซึ่ง2อันเนี้ยเวลาที่เราวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เนี่ยนะคะว่าในการประเมินในรอบปีที่1กับ2นั้นสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนเราได้ R ถึง 0.77 แต่เราอยากจะดูว่าไอ้ R 0.77 เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือไม่นะคะเราก็ใช้วิธีการทดสอบนะคะสมมุติฐานโดยใช้การตั้งนะคะเวลานักศึกษาตั้งเนี่ยจะเห็นว่าตัวสัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าโลนะคะโลตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นความสัมพันธ์ในประชากรซึ่งเราจะต้องตั้งว่ามีความสัมพันธ์ไหมหรือไม่มีนะคะกำหนดระดับนัยยะสำคัญ 0.05 แล้วก็นำมาคำนวณค่าสถิติทดสอบนะคะซึ่งเราจะเอาค่า R ที่คำนวณได้เมื่อกี้เนี่ยมาแทนนะคะเราก็จะได้ 4.34 นะคะเสร็จแล้วเราไปหาค่าวิกฤตค่ะค่าวิกฤตตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเราใช้สถิติทดสอบ T นะคะเราก็ต้องนะคะไปเปิดตาราง T ซึ่งจะต้องนำองศาค่าขององศาแห่งความเป็นอิสระนั้นไปเปิดพร้อมกับระดับนัยยะสำคัญนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเป็นการทดสอบ2ทางเราก็จะหาร2แล้วก็นำไปเปิดเราได้ค่าเป็นบวกลบ 2.61 นะคะแต่เนื่องจากเมื่อกี้ค่าที่เราคำนวณได้เป็นค่าทางบวกเราก็จะแปลความทางด้านขวานะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าค่า 4.34 มากกว่า 2.160 นะคะผลที่ได้ก็จะตกอยู่ในบริเวณวิกฤตซึ่งความหมายก็คือว่านะคะตัวแปรทั้ง2ตัวนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะคะ
1: ยังจะมีการศึกษาเรื่องสายสัมพันธ์แบบพาเชียลหรือว่าสายสัมพันธ์แบบพหุคูณอันนี้จะมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นลักษณะแบบใดคะ
0: ค่ะการศึกษาสายสัมพันธ์ที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างให้ดูเป็นการศึกษาสายสัมพันธ์เนี่ยเชิงเส้นอย่างง่ายนะคะแต่เราก็มีนะคะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นนะคะเราศึกษาตัวแปรคะแนนกิจกรรมกับตัวแปรคะแนนการสอบปลายภาคนะคะว่า2ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนแต่ปรากฏว่ามันอาจจะมีนะคะอันอาจจะมีบางส่วนเนี่ยนะคะของความสัมพันธ์อันเนี้ยนะคะมันเกิดมาจากตัวแปรความพื้นฐานพื้นความรู้เดิมของนักศึกษาเป็นสาเหตุร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการควบคุมตัวแปรความรู้เดิมให้มีค่าคงที่ก็เหมือนเป็นการขจัดความแปรปรวนของตัวแปรเนี้ยออกไปจากความแปรปรวนของคะแนนกิจกรรมกับคะแนนสอบปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของคะแนนกิจกรรมและคะแนนการสอบปลายภาคซึ่งควบคุมตัวแปร Z ก็คือตัวแปรพื้นความรู้เดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสายสัมพันธ์แบบพาเชียลเราก็จะเขียนว่า R ของ XY นะคะ .Z หรือ R12.3 นะคะซึ่งถ้าเราดูภาพเนี่ยนะคะก็จะปรากฏภาพนะคะสีเทาๆที่นักศึกษาเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ของ XY ที่ได้ตัดตัวแปร Z ออกไปแล้วนะคะ XY ตัดตัวแปร Z ออกไปแล้วนะคะความสัมพันธ์อีกตัวนึงซึ่งเราเรียกว่าสหสัมพันธ์พหุคูณเมื่อกี้เราศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายเนี่ยตัวแปรที่เราศึกษามี Y ตัวเดียว X ตัวเดียวแต่ขณะนี้เราศึกษาความสัมพันธ์ของ Y คู่กับกลุ่มของตัวแปร x นะคะซึ่งเราจะเรียกสายสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่าสายสัมพันธ์พหุคูณอย่างเช่นนะคะในการศึกษาราคาขายกับอายุนะคะในการศึกษาราคาขายแล้วก็อายุการใช้งานแล้วก็จำนวนนาฬิกาที่เราผลิตเนี่ยนะคะซึ่งเราให้ราคาขายเป็น y อายุการใช้งานเป็น x 1แล้วก็นะคะจำนวนผลิตของนาฬิกาเป็น x 2ว่าราคาขายมีความสัมพันธ์กับอายุการใช้งานและจำนวนการผลิตมากน้อยเพียงใดเราจะเห็นว่านะคะเราสามารถคำนวณค่านะคะตัวนี้เป็นค่าที่เราคำนวณเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเนี่ยเราได้ค่าเป็น 0.94 โดยในการคำนวณค่าเหล่านี้เราก็เอาค่าสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายของข้อมูลราคาขายกับอายุการใช้งานมาดูนะคะราคาขายกับจำนวนผลิตนะคะแล้วก็จำนวนผลิตกับอายุการใช้งานนะคะมาศึกษานะคะแล้วก็คำนวณค่าออกมาเราจะเห็นนะคะว่าความสัมพันธ์ผูกคูณตัวนี้ค่อนข้างสูงนะคะได้ถึง 0.94 ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีขนาดสูงนะคะ
1: ที่อาจารย์อธิบายมานะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่เวลาเราหาความสัมพันธ์เราจะใช้ในการหาก็คือ

0: ือสามสิทธิ์แห่งการกำหนดนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าสามสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้คืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสัมพันธ์อย่างไรคะ
1: ค่ะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดเนี่ยก็เป็นสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์นะคะในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์คือสัมประสิทธิ์ตัวนี้เขาใช้ค่า R ที่เราหาได้เนี่ยนะคะมายกกำลังสองค่า R ตัวนี้อาจจะมาจาก R ซึ่งมาจากสัมประสิทธิ์เชิงเส้นอย่างง่ายหรือมาจากสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์พหุคูณนะคะถ้า R ที่ R ยกกำลังสองหรือ R สแควร์ตัวนี้มีค่าเข้าใกล้หนึ่งความหมายคืออะไรความหมายคือการเปลี่ยนแปลงการแปรปรวนในวัยนั้นเนี่ยอธิบายได้ด้วย x เนี่ยนะคะถ้าสมมุติค่าใกล้1ก็อธิบายได้ดีนะคะอาจจะถ้ากรณีที่ศึกษากับสารสัมพันธ์พหุคุณก็คือกลุ่มของ x นะคะก็คือแสดงถึงว่ามันสามารถที่จะอธิบายกันได้ดีก็คือมันมีความสัมพันธ์กันสูงนั่นเองนะคะแต่ถ้ากรณีที่มันมีค่านะคะเข้าใกล้ศูนย์ก็แสดงว่ามันอธิบายนะคะความแปรปรวนในวายนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความแปรปรวนของ x หรือกลุ่ม x ได้นะคะในการอธิบายนั้นเรามักจะอธิบายเป็นร้อยละนะคะนักศึกษาแล้วก็ส่วนที่เราอธิบายไม่ได้เราจะเรียกว่าเป็น1ลบ r สแควร์นะคะเราจะเห็นว่านะคะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนั้นเวลาเราแปลความหมายเมื่อกี้เราบอกเราแปลเป็นร้อยละใช่ไหมคะถ้าเราดูจากตัวอย่างอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าในการศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปรของ x กับ y นั้นได้ค่า 0.75 เรามายกกำลัง2เราก็จะได้ค่าเป็นร้อยละ56ก็หมายความว่า x และ y นั้นมีอธิบายซึ่งกันและกันได้เนี่ยอยู่ร้อยละ56อธิบายไม่ได้อยู่ร้อยละ44นะคะในกรณีที่มันเป็นสารสัมพันธ์พหุคูณนะคะก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็เช่นราคาขายกับอายุการใช้งานและจำนวนผลิตนาฬิกานั้นมีความสัมพันธ์กันที่ 0.74 ยกกำลัง2แล้วก็เป็น 0.88 เราก็จะเห็นได้ว่านะคะความแปรปรวนนะคะของราคาขายอธิบายได้ด้วยอายุการใช้งานและจำนวนผลิตเนี่ยได้ร้อยละ88อธิบายไม่ได้ร้อยละ12ถามว่า R square นั้นเอาไปใช้นะคะเป็นประโยชน์อย่างไรก็เป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์การถดถอยนะคะเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายนะคะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการถดถอยว่าสามารถอธิบายกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่า R square สูงก็คือค่า R square ที่อธิบายได้ค่อนข้างดีนะคะว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้เป็นอย่างดีนะคะในเนื้อหาของการวิเคราะห์สารสัมพันธ์นะคะก็มีเนื้อที่สำคัญนะคะเพียงแค่นี้ให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารการสอนนะคะเพิ่มเติมนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยค่ะ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่8เรื่องการวิเคราะห์ถดถอย
1: สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะสำหรับเนื้อหาที่จะสอนนะคะในถัดไปจากนี้ก็คือเนื้อหาในหน่วยที่8การวิเคราะห์การถดถอยนะคะซึ่งนักศึกษาเองเนี่ยเมื่อกี้ก็ในหน่วยที่7นักศึกษาได้ศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการสมมาตรก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวแปรไม่ได้นะคะเราไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุนะคะแต่ในหน่วยที่8นั้นความสัมพันธ์ที่เราจะศึกษานั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุว่า เหตุที่เกิดจากตัวแปรหนึ่งนะคะจะให้ส่งผลต่ออีกตัวแปรหนึ่งอย่างไรนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนที่นักศึกษาจะทำความเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยเราขอดูว่าในส่วนนี้นะคะเราจะต้องใช้สีติตัวใดในการที่จะศึกษานะคะความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับหน่วยที่8นี้นะคะเป็นการจะพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าเราจะใช้การวิเคราะห์ถดถอยนี้เพื่ออะไรนะคะการวิเคราะห์ถดถอยเนี่ยก็คือเพื่อต้องการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวเพื่อนำไปสู่การคาดการหรือการพยากรณ์เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างหน่วยที่7กับหน่วยที่8นะก็คือหน่วยที่7ก็คือดูความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่หน่วยที่8เนี่ยเราจะดูถึงในแง่ของการพยากรณ์ด้วยทีนี้ในการวิเคราะห์นี่คะเราจะต้องอาศัยค่าที่ทราบจากค่าตัวแปรตัวที่1แล้วนำไปพยากรณ์ค่าอีกตัวนึงของตัวแปรอีกตัวนึงว่ามีความแปรผันในสัดส่วนเท่าใดหรือในระดับ

0: ใดนะคะยองลบตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบริษัทเราเนี่ยเราอยากจะทราบว่าบริษัทเราเนี่ยจะมีกำไรมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะดูตัวแปรราคาสินค้าก็ได้ว่าราคาสินค้าของบริษัทเราเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อกำไรในบริษัทของเราหรือไม่หรือบางครั้งเราอาจจะอยากจะดูยอดขายของสินค้าว่ายอดขายสินค้าของบริษัทเราในปีนี้ในไตรมาสนี้มีกำไรหรือมีขาดทุนเราอาจจะไปดูที่ค่าโฆษณาก็ได้ค่ะว่าถ้าบริษัทเราเนี่ยมีค่าโฆษณามากเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะมียอดขายสินค้ามากก็อาจจะเป็นไปได้ตามนั้นก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเราอยากจะดูเรื่องความดันโลหิตว่าคนคนนึงจะมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำตัวแปรตัวนึงที่สามารถจะอธิบายได้ก็คือเรื่องอายุอะค่ะเพราะบางคนที่มีอายุมากก็อาจจะมีความดันสูงก็อาจจะเป็นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่สามารถที่จะดูได้ในตัวแปร2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นดูในแง่ของความหมายของการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายนะคะว่าคืออะไรการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายก็คือเป็นการศึกษาจากข้อมูล2ชุดที่มีความสัมพันธ์กันโดยจะมีตัวแปรตาม1ตัวและมีตัวแปรอิสระ1ตัวแล้วตัวแปรทั้ง2ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเชิงเส้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการถดถอยอย่างง่ายเนี่ยนักศึกษาจำไว้เลยนะคะว่าจะมีตัวแปรอิสระ1ตัวส่งผลต่อตัวแปรตาม1ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะแล้วก็ความหมายของการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายอะค่ะ
1: ค่ะถ้าเราจะศึกษาการถดถอยให้เข้าใจเนี่ยนะคะมันมีศัพท์มีคำศัพท์อะไรบ้างไหมคะอาจารย์ที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะ
0: คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วก็เข้าใจให้ตรงกันนะคะเมื่อเราศึกษาในหน่วยที่7อะค่ะเราอาจจะพบถึงความหมายของตัวแปรแต่ว่าพอมันถึงหน่วยที่8เนี่ยนักศึกษาต้องแยกให้ออกว่าตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามตัวแปรตามคือตัวแปรที่ต้องการทราบค่าหรือต้องการพยากรณ์เราใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว y นะคะส่วนตัวแปรอิสระนั่นคือตัวแปรตามนี้จะขึ้นกับตัวแปรอีกตัวแปรนึงเป็นตัวแปรที่ทราบค่าเรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระมีสัญลักษณ์ใช้แทนกันก็คือตัว x เพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาที่อ่านโจทย์หรืออ่านข้อความอะไรในหน่วยที่8นักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าอันนี้แหละตัวแปรตามอันนี้แหละตัวแปรอิสระแยกให้ออกนะคะส่วนคำศัพท์อีกคำศัพท์นึงซึ่งเราจะต้องพบในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์การถดถอยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยจะแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับหน่วยที่8นี้นะคะเราจะศึกษาเฉพาะแบบเชิงเส้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราไม่ศึกษานักศึกษาที่ไม่เชิงเส้นนะคะอันนี้คือเป็นศัพท์ที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจให้ตรงกันแล้วสามารถที่จะตอบได้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ
1: ถ้าเผื่ออย่างนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าการวิเคราะห์การถดถอยนั้นอาจจะต้องมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: มีลักษณะยังไงบ้างคะประเภทของการถดถอยค่ะ
0: การวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะอันแรกก็เลยเราจะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายนักศึกษาสังเกตเห็นในสไลด์นี่นะคะเราจะมีตัวแปรอิสระ1ตัวแล้วจะมีชี้ไปที่ตัวแปรตาม1ตัวนี้ตัวแปรอิสระนะคะบางครั้งในการวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าตัวแปรทํานายแล้วก็ตัวแปรตามเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าตัวแปรเกณฑ์ซึ่งจริงๆมันเป็นตัวเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายเนี่ยเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวก็คือตัวแปรอิสระ1ตัวตัวแปรตาม1ตัวอันนี้คือประเภทแรกนะคะประเภทที่2ก็คือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณนักศึกษาดูในสไลด์นะคะตัวแปรอิสระนักศึกษาเห็นไหมคะมันจะมีตัวแปรอิสระตัวที่1ตัวที่2หรือถ้าเกิดนักศึกษามีตัวที่3ตัวที่4ก็เอามาใส่ในกล่องนี้ได้แล้วก็ทุกตัวเนี่ยจะชี้ไปที่ตัว y ตัว y ก็คือตัวแปรตามนั่นหมายความว่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเนี่ยเป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มากกว่า2ตัวขึ้นไปก็คือตัวแปรอิสระที่มากกว่า2อาจจะเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ก็ได้แล้วก็ส่งผลตัวไปตาม1ตัวนะคะนี่คือประเภทของการวิเคราะห์การถดถอยอะค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือจากประเภทของการถดถอยเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนนะคะลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในรูปของฟังก์ชันเนี่ยเราจะต้องเขียนยังไงคะแล้วก็ขอให้ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดเจนด้วยอะค่ะ
0: ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวนะคะเวลาที่เราเขียนเป็นสมการเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า y เท่ากับฟังก์ชัน x อย่างเช่นตัวอย่างที่1เราบอกว่ากำไรเท่ากับ ปริมาณการขายนะคะตัวอย่างที่2เราจะบอกว่าปริมาณความต้องการซื้อของลูกค้าเท่ากับระดับราคาสินค้าทีนี้จากตัวอย่างนี้นักศึกษาพอตอบได้ไหมคะว่าอะไรอย่างตัวอย่างที่1เนี่ยอะไรคือตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามตอบได้ไหมคะเมื่อกี้จากความหมายของการหาการวิเคราะห์การถดถอยเราก็จะบอกว่าตัวแปรที่ทราบค่าก็คือปริมาณขายถ้าเราอยากรู้ว่าบริษัทเราจะมีกำไรมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะไปดูจากปริมาณขายก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวอย่างที่หนึ่งปริมาณขายก็คือตัวแปรอิสระกำไรก็คือตัวแปรตามทีนี้พอตัวอย่างที่2ตอบได้ไหมคะว่าอะไรคือตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามก็เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็ตัวแปรอิสระก็คือระดับราคาสินค้าแล้วก็ตัวแปรตามก็คือปริมาณความต้องการซื้อของลูกค้านะคะนักศึกษาลองดูว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาเจอสมการแบบนี้นักศึกษาจะสามารถที่จะตอบได้ไหมอันนี้ก็เว้นช่องไว้ให้นักศึกษาเติมเนาะว่าทำได้หรือเปล่าอันนี้นะคะลองดูก็ง่ายๆไม่ยากค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเรารู้จักลักษณะของความสัมพันธ์ในรูปฟังก์ชันไปแล้วนะคะตอนนี้ในกรณีที่เราต้องการศึกษาเกี่ยวกับสมการถดถอยในรูปเชิงเส้นอย่างง่ายอะค่ะอาจารย์ลักษณะของสมการนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมีสัมประสิทธิ์อะไรบ้างนะคะ
0: สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายอะค่ะก็จะเป็นการเหมือนที่เรียนเมื่อกี้นะคะว่าในกรณีที่พี่เป็นการเป็นสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ1ตัวตัวแปรตาม1ตัวซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเขียนสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเขาจะเขียนอย่างเงี้ยค่ะ y เท่ากับ a บวก bxอันนี้คือสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าโดยความหมายที่เราเขียนอย่างนี้หมายความว่ายังไง y ก็คือตัวแปรตามหรือว่าตัวแปรที่เราต้องการที่จะทำนายหรือพยากรณ์นะคะส่วน a ก็คือจุดตัดบนแกน y ส่วนค่า b ก็คือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือว่าค่าการประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อ x เพิ่มขึ้นหรือลดลง1หน่วยส่วน x เองเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นตัวแปรอิสระเหมือนเมื่อกี้ว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาเห็นลักษณะเป็นสมการอย่างเงี้ยโดยความหมายก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์อธิบายเหมือนเมื่อกี้นะคะทีนี้ลองดูว่าค่า a กับค่า b เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นได้ทั้งบวกและทั้งลบเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาเห็นสมการนักศึกษาต้องดูว่าเครื่องหมายตรงเนี้ยมันเป็นบวกหรือลบนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเป็นได้ถ้าในกรณีที่เป็นลบเราก็เอามาลบกันในกรณีที่เป็นบวกเราก็เอามาบวกกันค่ะตรงนี้ก็เป็นสมการที่เขียนให้เห็นชัดเจนง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็มีตัวแปรอิสระแค่1ตัวแล้วก็มีตัวแปรตาม1ตัวค่ะ
1: ค่ะสำหรับการแปลความหมายนะคะของสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเนี่ยเราจะแปลความหมายได้ยังไงคะอาจารย์เมื่อเราวิเคราะห์ค่าออกมาแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่านักศึกษาอ่านในเอกสารการสอนแล้วก็เห็นว่าสมการเขากำหนดไว้อย่างนี้อย่างเช่นตัวอย่างนะคะว่าสมการ y เท่ากับ 75 บวก 10x หน่วยเป็นล้านบาทนะคะโดยเรากำหนดให้ y เนี่ยแทนด้วยต้นทุนในการผลิต x ก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในเนื้อหาเขาเขียนไว้อย่างนี้พอนักศึกษาอ่านนักศึกษาก็ลองตอบสิคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นสมการเป็นแบบนี้โดยความหมายมันหมายความว่าอย่างไรนะคะถ้าเราเห็นสมการอย่างนี้เราก็หมายความว่า a หมาย a ก็คือค่า a ก็คือเท่ากับ75หมายความว่าเมื่อ x หรือค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ0ต้นทุนในการผลิตเท่ากับ75ล้านบาทหมายความว่าในการผลิตต้นทุนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มมาเลยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยการผลิตเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วย75ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นนั่นคือค่า b ในโจทย์เขากำหนดมาให้ว่าเท่ากับเสร็จก็หมายความว่าเมื่อค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง1ล้านบาทต้นทุนในการผลิตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่ากับ10ล้านบาทก็หมายความว่าเริ่มต้นค่าตั้งต้นของต้นทุนในการผลิตนั่นคือ75ถ้าเกิดว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น1หน่วยก็คือเท่ากับ10ล้านบาทก็เอา10ไปบวก75ก็จะกลายเป็น85ล้านบาทหรือในกรณีที่เราลดค่าใช้จ่ายในการผลิต1หน่วยก็คือเท่ากับ10ล้านบาทเราก็เอา75ลบด้วย10ก็เหลือ65ล้านบาทนักศึกษาจะเห็นไหมคะว่าสมการเนี่ยเขาก็จะบอกให้รู้ว่า ในกรณีที่ยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเริ่มต้นเนี่ยก็คือ75บาทแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นก็เอาไปบวกกับค่าตั้งต้นถ้าเกิดว่าลดลงก็เอาไปลบกันอันนี้ก็คือเป็นความหมายของสมการนะคะถ้าเกิดนักศึกษาเห็นนักศึกษาก็ขอให้แปลความในลักษณะแบบนี้นะคะ
1: ค่ะในเมื่อเรามีสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

0: แล้วเนี่ยนะถ้าเผื่อเราต้องการนำสมการนี้ไปพยากรณ์ค่าเราจะทำยังไงได้บ้างคะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะก่อนที่จะไปดูว่าจะเอาไปพยากรณ์ยังไงนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมุติว่านักศึกษาเห็นสมการมาเขาก็ให้สมการมาว่า y เท่ากับ 116.86 บวกด้วย 9.87 x นะคะแล้วก็แทนค่าว่า x เนี่ยคือราคาสินค้าเป็นบาทนะคะต่อชิ้นแล้วก็กำไรก็คือหน่วยเป็นพันบาทก็โดยความหมายก็เหมือนกันกับเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะว่าความหมายก็คือดูว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยหรือ1บาทจะทำให้กำไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันก็คือ 9.87 หน่วยอันนี้หน่วยเป็นพันบาทก็จะกลายเป็น 9,870 บาทนะคะอันนี้ก็เขาจะอธิบายให้เห็นว่าในกรณีที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น1บาทกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,870 แต่ในกรณีที่บริษัทเนี่ยลดราคาลง1บาทก็จะทำให้กำไรเนี่ยลดลง 9,870 บาทเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามบริษัทนี้ก็จะมีกำไรที่คงที่ไม่ได้ไปผูกกับตัวแปรอะไรทั้งนั้นก็คืออยู่ที่116.86 หรือว่า 116,860 ทีนี้ในกรณีที่เราทราบสมการแล้วเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามว่าถ้าเราทราบสมการแล้วสามารถที่จะไปพยากรณ์ได้อย่างไรบ้างเราสามารถที่จะนำสมการนี้ไปพยากรณ์ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่านักศึกษาอ่านในกิจกรรมเขาบอกว่าจงพยากรณ์กำไรเมื่อบริษัทกำหนดราคาสินค้าเท่ากับ 20.22 บาทต่อชิ้นพอนักศึกษาอ่านในลักษณะอย่างนี้นะคะนักศึกษาก็เอาราคาสินค้า 20.22 บาทต่อชิ้นเนี่ยค่ะไปแทนค่าในสมการตรงนี้นักศึกษาเห็นไหมคะที่เดิมเนี่ยมันเป็นค่า x ทีนี้ถ้าสมมติว่าโจทย์เขากำหนดค่า x ให้เราก็เอาค่านี้ค่ะไปแทนค่าได้เลยแล้วพอไปแทนค่าเสร็จแล้วก็คำนวณออกมาก็จะได้เป็น 146.95 พันบาทก็หมายความว่าถ้าบริษัทกำหนดราคาสินค้าเท่ากับ 20.22 บาทต่อชิ้นนะคะบริษัทคาดว่าจะทำให้เกิดกำไรจำนวน 146,950 บาทอันนี้คือหลังจากที่เรารู้สมการแล้วเราสามารถที่จะไปพยากรณ์ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาเห็นชัดเจนว่าสามารถที่จะพยากรณ์ได้อย่างไรอะค่ะ
0: นะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างหนึ่งก็คือให้สมการมาว่า y เท่ากับ 576.73 ลบด้วย 7.07 x โดยกำหนดให้ x เนี่ยแทนด้วยอายุของลูกค้าเป็นปีนะคะแล้ว y เนี่ยคือยอดขายสินค้าออนไลน์หน่วยเป็นพันบาทนะคะก็หมายความว่าอย่างไรอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเราก็จะดูว่าเมื่ออายุของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยหรือ1ปียอดขายสินค้าออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางกลับกันก็คือติดลบตรงนี้นักศึกษาจะสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเป็นค่าติดลบเนื่องมาจากสมการเนี่ยเขาจะเป็นค่าติดลบมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กลับกันนะคะถ้าเกิดกรณีที่การเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่ามีอายุมากขึ้นมันจะทำให้ยอดขายสินค้าออนไลน์เนี่ยลดลงแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยอายุลดลงมันจะทำให้ยอดขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เราเรียกว่ามันเป็นการสลับกันนะคะกลับกันอีกอันนึงขึ้นอีกอันนึงลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาดูในโจทย์ในทำข้อสอบหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามต้องดูว่าเครื่องหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกก็ต้องทำให้สอดคล้องตรงกันกับสมการที่ให้มาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วนอกจากตัวอย่างตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ไหมเหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าโจทย์กำหนดว่ายอดขายสินค้าออนไลน์เนี่ยกำหนดอายุลูกค้ามาเลยว่าอายุลูกค้าคือ65ปีนักศึกษาก็เอาจำนวน65เนี่ยค่ะค่าในสมการที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะคะตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้เดิมเนี่ยเป็นค่า xเราในเมื่อโจทย์กำหนดไว้เป็น65ปีก็เอา65เนี่ยมาแทนค่า x นี้ได้เลยแล้วก็คำนวณออกมาก็แสดงว่าเมื่ออายุของลูกค้าเท่ากับ65ปีบริษัทคาดว่าจะมียอดขายสินค้าออนไลน์เท่ากับ 117,180 บาทอันนี้ก็คือเป็นผลจากการที่เรามีสมการแล้วเราก็เอาสมการนั้นมาพยากรณ์อะไรก็ได้ที่เราต้องการทราบอย่างเช่นตรงนี้ก็คืออยากจะทราบว่ายอดขายสินค้าเป็นอย่างไรเราก็เอาค่านั้นไปแทนค่าก็จะได้ค่าออกมาเป็นตัวพยากรณ์นะคะ
0: สำหรับรายละเอียดที่เราทราบเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะคะแต่ก็ทราบว่ายังมีสมการถดถอยอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าการสมการถดถอยพหุคูณนะคะคืออะไรคะอาจารย์แล้วก็แตกต่างจากการวิเคราะห์การถดถอย

0: อย่างง่ายยังไงบ้างคะ
1: สมการถดถอยเชิงเส้นพหูคูณเนี่ยก็เป็นการใช้ตัวไปอิสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปพยากรณ์ค่าของตัวไปตาม1ตัวเมื่อกี้เหมือนที่เราพูดในตรงประเภทนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดว่าเป็นพหูคูณหมายความว่ามากกว่า2ตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวไปอิสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างเชิงเส้นอย่างง่ายอย่างง่ายนี่จะมีตัวไปอิสระ1ตัวตัวไปตาม1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าพหูคูณเนี่ยก็จะเป็นตัวไปอิสระตั้งแต่2ตัวแล้วพยากรณ์ค่าของตัวไปตาม1ตัวเวลาที่เราเขียนสมการนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเนื่องมาจากว่าเรามีตัวไปอิสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปใช่ไหมคะเวลาเขียนสมการเราก็จะเป็น y เท่ากับ b0 บวก b1 x1 บวก b2 x2 ถ้าเกิดว่านักศึกษามีตัวแปรเป็นตัวที่3ตัวที่4นักศึกษาก็จะบวกไปเรื่อยๆในสมการนี้นะคะอันนี้คือวิธีการเขียนสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหูคูณนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างความสัมพันธ์เราบอกว่าค่าตอบแทนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับการศึกษากับระยะเวลาในการทำงานก็หมายความว่าเรามีตัวไปอิสระอยู่2ตัวตัวที่1ก็คือระดับการศึกษาตัวที่2ก็คือระยะเวลาในการทำงานซึ่งตัวไปอิสระ2ตัวนั้นเนี่ยจะมาพยากรณ์ค่าตอบแทนว่าจะได้ค่าตอบแทนมากหรือน้อยเช่นเดียวกันนะคะยอดขายจะขึ้นอยู่กับจำนวนโฆษณาแล้วก็ช่วงเวลาในการโฆษณาซึ่งตัวไปอิสระ2ตัวนั้นก็จะมาพยากรณ์ยอดขายว่าจะมียอดขายสูงหรือต่ำหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการตัดสินใจซื้อเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแล้วก็การให้บริการถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจในตัวสินค้าในการให้บริการก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ตัวแปรมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะคะตัวอย่างเช่นเราบอกว่ายอดขายเนี่ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสินค้ากับการให้บริการก็ในกิจกรรมในเอกสารการสอนก็อาจจะให้เราเขียนสมการถดถอยพหูคูณว่าแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง3ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เราก็กำหนดว่า y เนี่ยก็คือยอดขาย x1 ก็คือความพึงพอใจในสินค้า x2 ก็คือการให้บริการเวลาที่เราเขียนสมการนะคะเราก็จะเขียนลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ y เท่ากับ b0 บวก b1 x1 บวก b2 x2 เนื่องมาจากว่าเรามีตัวแปรอิสระ2ตัวเราก็มีแค่ x b2 กับ x2 เท่านั้นนะคะแล้วก็เขียนอธิบายว่า b2 คืออะไร b1 คืออะไร b0 คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นการวิธีการเขียนสมการถดถอยแบบพหูคูณนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนความสัมพันธ์ถดถอยพหูคูณเนี่ยค่ะจะขอให้จันช่วยยกตัวอย่างพร้อมกับการใช้สมการถดถอยในการพยากรณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะตัวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเขียนสมการมา y เท่ากับ 0.242 บวก 0.383 x1 บวกด้วย 0.142 x2 แล้วก็อธิบายไว้ว่า y ก็คือค่าตอบแทนหน่วยเป็นหมื่นบาทนะคะ x1 คือนักศึกษา1เท่ากับระดับปวช2ก็คือระดับปวส3ก็คือระดับปริญญาตรี x2 คือระยะเวลาในการทำงานหน่วยเป็นปีนะคะถ้าสมมติว่านักศึกษาเห็นสมการลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้คำนวณโจทย์ก็บอกให้คำนวณค่าตอบแทนของพนักงาน2คนก็คือนางสาวฟ้าใสจบการศึกษาระดับปวช.ทำงานมาแล้ว4ปีกับนายพิเศษนะคะจบการศึกษาระดับปวส.ทำงานมา6ปีอยากจะให้พยากรณ์ค่าตอบแทนของพนักงาน2คนนี้เป็นยังไงจากสมการนี้นะคะนักศึกษาก็ดูจากสมการนี้แล้วก็มาแทนค่าโดยคำนวณของนางสาวฟ้าใสก่อนนะคะนางสาวฟ้าใสเนี่ยจบปวช.มาเขาก็ให้แทนค่าปวช.นี่คือค่า1เพราะนั้นนักศึกษาก็เอา1เนี่ยมาแทนค่าใน x1 แล้วก็ทำงานมา4ปีก็เอาเลข4มาแทนใน x2 ก็คำนวณออกมาได้ 1.193 นะคะนี่ในกรณีของนางสาวฟ้าใสในกรณีของนายพิเศษเนี่ยนะคะก็คือเขาจบปวส.มาปวส.คือแทนค่าด้วยค่า2ก็เอา2มาแทนค่าตรงนี้เขาทำงานมาแล้ว6ปีนะคะก็แทนค่ามาคำนวณมาได้ค่าตอบแทนได้เท่ากับ 1.86 เพราะฉะนั้นนักศึกษาพิจารณาดูนะคะว่า2คนนี้ก็สรุปแล้วของนายวิเศษเนี่ยจะมีค่าตอบแทนจะได้ค่าตอบแทนมากกว่าเนื่องมาจากว่าจบการศึกษาสูงกว่าแล้วก็มีระยะเวลาการทำงานมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราได้ข้อมูลมาเรารู้สมการว่าเป็นยังไงแล้วก็เอาค่าไปแทนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องอะค่ะอันนี้อีกตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างนี้ก็คือบริษัทแห่งหนึ่งได้สร้างสมการถดถอยพหูคูณมาก็คือดูที่ ตัวแปรอิสระก็คือจำนวนรายการโฆษณาเวลาที่ใช้ในการโฆษณานะคะแล้วให้สมการมาแล้วเขาก็ถามเราบอกว่าถ้าบริษัทมีจำนวนรายการโฆษณา4รายการแล้วมีเวลาที่ใช้ในการโฆษณา3นาทีต่อครั้งให้คำนวณว่าบริษัทจะสามารถขายสินค้าได้กี่ชิ้นก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะคะเราก็ดูจากสมการถดถอยพหุคูณแล้วก็เอามาแทนค่า x 1มี4รายการก็เอา4ไปแทนค่านะคะแล้วก็ x 2ก็คือเวลาที่ใช้ในการโฆษณา3นาทีก็เอา3ไปแทนค่าใน x 2ตรงนี้นะคะแล้วก็คำนวณออกมาได้เท่ากับ 7.18 นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณแบบง่ายๆสรุปว่าถ้าบริษัทมีจำนวนรายการโฆษณา4รายการและมีเวลาที่ใช้ในการโฆษณา3นาทีต่อครั้งสรุปแล้วบริษัทจะสามารถขายสินค้าได้จำนวน 7,180 ชิ้นค่ะ
0: ค่ะการวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยนะคะ อาจจะต้องมีการคำนวณค่านะคะค่อนข้าง มากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปหรือมีการวิเคราะห์อื่นไหมคะอาจารย์ที่มาใช้ในการคำนวณการวิเคราะห์การถดถอยอะคะ
1: ก็มีหลายๆโปรแกรมนะคะที่เรามาช่วยในการทำให้การคำนวณเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างโปรแกรมซึ่งในการที่เราวิเคราะห์โปรแกรมเนี่ยถ้าเราใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเนี่ยผลที่ได้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับเราวิเคราะห์ด้วยมือหรือว่าถ้าไม่เท่ากันก็อาจจะใกล้เคียงกันทีนี้ลองมาดูนะคะว่าถ้าสมมุตินักศึกษาเอาข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วเราจะได้ผลหน้าตาปริ้นเอาหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราได้หน้าตาเป็นอย่างนี้เราจะแปลผลยังไงนะคะนักศึกษาดูหมายเลข1นะคะหมายเลข1นี่หมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบนะคะมันก็จะมีค่าบรรทัดแรกเนี่ยบรรทัดที่เขียนว่า constant เนี่ย constant เนี่ยคือค่า a นะคะส่วนราคาเนี่ยคือตัวแปรอิสระอันนี้ก็คือค่า b ในบรรทัดที่2นะคะในหมายเลข2ที่เป็น2สีเหลืองๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่นักศึกษาต้องการนำเสนอข้อมูลเป็นข้อมูลเป็นแบบมาตรฐานนะคะนักศึกษาก็มาใช้ในช่องนี้ที่เรียกว่าเบต้าส่วนหมายเลข3เนี่ยก็คือเป็นการประมาณค่าที่จะดูถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลว่าเรากำหนด 95% เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาเวลาที่เราวิเคราะห์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะไปนำเสนอเป็นสมการทีนี้นอกจากที่เราจะเสนอข้อมูลเหล่านี้แล้วเราก็จะมาดูความสัมพันธ์นะคะว่าตัวแปรที่เราศึกษานั้นเราจะได้ผลเป็นยังไงเมื่อกี้ที่บอกนักศึกษานะคะว่าค่าแรกเนี่ยจะเป็นค่า A ก็คือ 116.774 บวกด้วยราคาก็คือ 9.876 นี่นะคะเราก็มาเขียนเป็นสมการอันนี้เลข1เนี่ยหมายถึงว่าเราเขียนสมการในรูปของคะแนนดิบแต่เลข2เนี่ยหมายถึงว่าเราเขียนในรูปของคะแนนมาตรฐานซึ่งจะไม่มีค่า A นะคะถ้าในกรณีที่เป็นคะแนนมาตรฐานเราก็เสนอเฉพาะเป็นค่า B อย่างเดียวนะคะอันที่3นี่คือเหมือนเมื่อกี้ที่เรียนแล้วนะคะว่าเป็นการประมาณค่าแบบช่วงที่เรากำหนดไว้ 95% นะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่วิธีการดูนะคะเราจะดูจากช่องนี้นะคะเราจะทดสอบที่ค่า A ก่อนเราจะมาดูที่ค่าที่เขียนว่า SIG SIG เนี่ยนะคะว่ามีค่ามากน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับระยะสำคัญที่เราตั้งไว้ปกติเราจะตั้งระดับระยะสำคัญที่จุด 0.5 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีค่าน้อยกว่าก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันกับในเรื่องของราคานะคะเราก็จะดูตรงนี้ว่ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับไหมซึ่งทั้ง2บรรทัดนะคะทั้งคอนสแตนต์ด้วยทั้งราคาเนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญที่เราตั้งไว้แสดงว่าsignificant อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะวิธีที่เรานำเสนอแล้วก็จะนำเสนอเป็นค่าเนี่ยค่ะสรุปว่าราคากับกำไรมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นนะคะอันที่2ก็คือสรุปว่าราคากับกำไรนั้นมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันอันนี้วิธีการที่จะนำเสนอแล้วก็เราจะนำเสนอเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยก็คือมีตัวแปรอิสระ1ตัวถ้าในกรณีที่เป็นการถดถอยแบบพหุคูณซึ่งมีตัวแปรมากกว่า2ตัวขึ้นไปอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นระดับการศึกษากับระยะเวลาก็เช่นเดียวกันนะคะแปรผลแบบเดียวกันเลยนะคะบรรทัดแรกเนี่ยเป็นค่า A ก็คือค่า B 0บรรทัดที่2ก็คือตัวแปรอิสระตัวที่1ก็คือค่า B 1แล้วก็บรรทัดที่3เป็นตัวแปรอิสระตัวที่2ก็คือค่า B 2เวลาเขียนสมการแล้วก็เขียนในสระเดียวกันแบบนี้ค่ะก็คือ y เท่ากับ 0.242 บวกด้วย 0.383 x 1แล้วก็ บวกด้วย 0.142 x2 นะคะนั้นก็คือวิธีการที่จะนำผลจากปรินท์เอาท์มาเขียนเป็นสมการซึ่งจะได้เท่าเทียมกันหรือเท่ากันเลยกับการวิเคราะห์ด้วยมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้นักศึกษาสามารถที่จะคำนวณได้ถูกต้องแล้วก็ตรงตามข้อมูลที่ได้มานะคะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปฝึกฝนทำกิจกรรมท้ายเรื่องทำกิจกรรมก่อนและหลังเรียนให้ครบทุกข้อเพื่อจะฝึกฝนให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการคำนวณมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ทำข้อสอบได้ดีได้ถูกต้องก็ขอให้นักศึกษาทุกคนมีโชคดีทำข้อสอบได้ทุกข้อทั้งหน่วยที่7ทั้งหน่วยที่8ด้วยนะคะค่ะ
2: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่8
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่9การวิเคราะห์เลขดัชนี
3: สวัสดีครับนักศึกษาก็วันนี้นะครับจะเป็นการที่เรามาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชุดวิชานะครับคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจนะครับโดยหน่วยนี้นะครับก็คือจะเป็นหน่วยที่9นะครับเนื้อหาจะเป็นเรื่องของเลขดัชนีนะครับนักศึกษาต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับเนื้อหาของหน่วยนะครับอย่างกว้างๆนะครับให้ครอบคลุมนะครับเพราะว่าข้อสอบของเรานะครับจะออกข้อสอบเนี่ยทุกตอนนะครับที่อยู่ในหน่วยที่9นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจนะครับทั้งในเชิงของทฤษฎีนะครับแล้วก็ในเชิงของการคำนวณนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติธุรกิจซึ่งคาดหวังว่านักศึกษาเนี่ยจะนำ เนื้อหาตัวนี้นะครับไปปรับใช้ได้นะครับไม่เฉพาะแค่เรื่องของการสอบแต่ว่าเป็นเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็หรือในการจัดการธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับโครงสร้างเนื้อหาของหน่วยก่อนนะครับก็คือนะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับในสไลด์เนี่ยนะครับว่าหน่วยที่9คือเรื่องของเลขดัชนีเนี่ยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนนะครับก็คือตอนเกี่ยวข้องกับแนวคิดนะครับของเลขดัชนีนะครับแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเลขดัชนีนะครับสำหรับใน e-tutorial นะครับก็อาจจะไม่ได้มาอธิบายนักศึกษาให้ครบทุกหัวข้อครบทุกเนื้อหานะครับเนื่องจากข้อจำกัดของระยะเวลานะครับแต่ว่าจะเจาะในจุดที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ในการทบทวนนะครับเพราะนั้นเนี่ยคาดหวังนะครับว่านักศึกษาจะได้อ่านเนื้อหาในหน่วยที่9นี้มาแล้วนะครับอย่างน้อย1รอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือทำ กิจกรรมนะครับที่อยู่ท้ายบทนะครับรวมถึงแบบประเมินผลก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาดู e-tutorial ในวันนี้นะครับ แล้วก็ในขณะที่นักศึกษาเนี่ยดู e-tutorial นะครับก็ให้ดูไปพร้อมกับเปิดเอกสารการสอนไปด้วยนะครับก็จะได้เข้าใจนะครับว่าเราเนี่ยเรียนอยู่ตรงส่วนไหนของหน่วยนะครับจะได้ง่ายในการที่จะนำไปทบทวนนะครับเพื่อที่จะเตรียมสอบต่อไปนะครับทีนี้นักศึกษาจะเห็นนะครับว่าหน่วยที่9เรื่องเลขดัชนีเนี่ยเรามีตอนนะครับที่สำคัญอยู่2ตอนนะครับตอนที่1ก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเลขดัชนีนะครับแล้วก็ตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างเลขดัชนีนะครับทีนี้จะมีเนื่องจากเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สถิติเพราะนั้นเนี่ยจะมีเนื้อหาที่สำคัญนะครับก็คือทั้งในเชิงของทฤษฎีแล้วก็เชิงของการคำนวณเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีการคำนวณนะครับให้ตัวอย่างนักศึกษาที่สำคัญที่คาดหวังว่านักศึกษาจะต้องสามารถคำนวณได้สำหรับเรื่องของเลขดัชนีนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าในเชิงของทฤษฎีแล้วเนี่ยเรื่องเลขดัชนีเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็คือความหมายของเลขดัชนีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องอธิบายได้นะครับเข้าใจนะครับว่าเลขดัชนีคืออะไรนะครับอย่างเช่นในเอกสารการสอนเนี่ยเราบอกว่าเลขดัชนีนะครับเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่านะครับจากช่วงเวลา1ไปยังอีกช่วงเวลา1นะครับเป็นเครื่องมือนะครับในด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับตัวอย่างของเลขดัชนีที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับดัชนีราคาหุ้นนะครับเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าเลขดัชนีเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ย ยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับแล้วเราก็ใช้เลขดัชนีเนี้ยเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายนะครับเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าราคาสินค้านะครับที่เราบริโภคอุปโภคอยู่ทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยเป็นในลักษณะใดนะครับในภาพรวมนะครับซึ่งในทางธุรกิจแล้วนะครับถ้าเราบอกว่าเราจะจำแนกเลขดัชนีเราสามารถจำแนกออกได้เป็นหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าในเอกสารการสอนเนี้ยจะจำแนกนะครับโดยเน้นในเรื่องของการนำไปใช้ทางธุรกิจนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับนักศึกษาต้องพยายามจดจำเนาะก็คือจะเป็นอะไรครับดัชนีราคาใช่ไหมครับดัชนีปริมาณแล้วก็ดัชนีมูลค่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลขดัชนีที่นักศึกษาจะต้องไปพยายามทำความเข้าใจนะครับว่าใน3ประเภทเนี้ยมันมีความหมายและความแตกต่างกันอย่างไรและมันมีวิธีการคำนวณนะครับอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ลงตัวอย่างในทุกๆประเภทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลงตัวอย่างเฉพาะประเภทที่สำคัญนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าเลขดัชนีนะครับนอกจากจะแบ่งอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือดัชนีราคาดัชนีปริมาณและดัชนีมูลค่าแล้วเนี่ย เลขดัชนีเนี่ยยังสามารถยังมีความหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์ในเชิงของราคาจำนวนและมูลค่านะครับอาจจะเทียบกับข้อมูลเวลาฐานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในการแบ่งประเภทของเลขดัชนีที่เป็นการเทียบกับข้อมูลเวลาฐานเนี่ยจะทำให้เราสามารถแบ่งประเภทของเลขดัชนีออกได้นะครับอย่างเช่นอาจจะแบ่งเป็นดัชนีเลขดัชนีอย่างง่ายนะครับเลขดัชนีที่ไม่ถ่วงน้ำหนักแล้วก็เลขดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเลขดัชนีออกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาก็ลองไปทำความเข้าใจนะครับแล้วก็แยกแยะให้ดีนะครับว่าการแบ่งประเภทของเลขดัชนีเนี่ยในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในตอนที่3นะครับในตอนที่3นะครับก็จะมีเรื่องของตัวอย่างเลขดัชนีที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะเป็นการพยายามที่จะประยุกต์ใช้นะครับจากที่เราดูทฤษฎีมาแล้วนะครับในตอนที่1ในตอนที่2นะครับเราก็จะเริ่มมาประยุกต์ใช้ว่าเราสามารถนำทฤษฎีแนวคิดนะครับของเลขดัชนีเนี้ยเอาไปใช้ในการวิเคราะห์หรือเอาไปแยกแยะข้อมูลนะครับในเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับทางธุรกิจทางด้านการเงินเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าในตัวอย่างนะครับท่านนักศึกษาได้อ่านมาแล้วในตอนที่3เนี่ยก็จะมีเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับซึ่งเราเสนอวิธีการในการสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับที่หน่วยราชการกระทรวงพาณิชย์นะครับในปัจจุบันนี้ใช้อยู่นะครับแล้วก็ดัชนีราคาหุ้นด้วยนักศึกษาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจเลยล่ะว่าดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยเขามีวิธีการคำนวณอย่างไรแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับมีประเภทในลักษณะไหนบ้างนะครับสำหรับดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์นะครับทีนี้นะครับเลขดัชนีในทางธุรกิจนะครับอันนี้เฉพาะในเอกสารการสอนนี้นะครับเราแบ่งประเภทอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดกับนักศึกษาไปแล้วเนาะว่าเลขดัชนีในทางธุรกิจนะครับเป็นสิ่งที่เราเน้นในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือดัชนีปริมาณนะครับดัชนีราโทษครับดัชนีราคานะครับดัชนีปริมาณแล้วก็ดัชนีมูลค่านะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถจะแบ่งได้ในอีกหลายรูปแบบนะครับนักศึกษาก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมนะครับในเอกสารการสอนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นความหมายของเลขดัชนีในเชิงของแนวคิดนะครับสรุปมาให้นักศึกษาอีกครั้งนึงนะครับในข้อสอบนะครับจะมีทั้งในส่วนของที่เป็นเชิงของทฤษฎีและแนวคิดนะครับซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ได้โดยละเอียดนะครับต้องแยกแยะให้ได้โดยละเอียดแล้วก็ในเชิงของการคำนวณก็จะมีข้อสอบในเชิงของการคำนวณอยู่ด้วยนะครับถ้านักศึกษาตั้งใจนะครับที่จะดู e-tutorial เนี้ยก็คิดว่านักศึกษาจะสามารถจะไปทำการสอบได้อย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเลขดัชนีคือตัวเลขที่สร้างจากข้อมูลที่ต่างเวลาหรือสถานที่เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหรือตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาหรือสถานที่ที่ศึกษากับข้อมูลหรือตัวเลขชนิดเดียวกัน แต่ต่างระยะเวลาหรือต่างสถานที่โดยกำหนดข้อมูลของเวลาและสถานที่ที่ใช้เนี่ยเป็นฐานในการเปรียบเทียบให้มีค่าเป็นร้อยนะครับเมื่ออยู่ในรูปร้อยละหรือมีค่าเป็น1เมื่ออยู่ในรูปสัดส่วนหรือเลขทศนิยมนะครับเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบอ่ะนี่แหละก็คือเป็นนิยามที่สำคัญนะครับก็คือมันมีเทียบให้มีค่าเป็นร้อยนะครับในรูปของร้อยละนะครับทีนี้เมื่อเราจำแนกทฤษฎีนะครับในเรื่องของเลขดัชนีออกเป็น3ประเภทนะครับก็จะมีเรื่องของดัชนีราคานะครับจะเป็นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการ เปรียบเทียบนะครับในเวลาหรือสถานที่ที่ต่างกันนะครับเช่นดัชนีราคาน้ำมันนะครับเปรียบเทียบราคาน้ำมันในปีที่ศึกษานะครับกับราคาปีฐานนะครับหรือเปรียบเทียบราคาน้ำมันของประเทศหนึ่งกับราคาน้ำมันของอีกประเทศหนึ่งนะครับโดยใช้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นฐานในการเปรียบเทียบนะครับส่วนดัชนีปริมาณนะครับเป็นดัชนีที่ใช้นะครับเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเนาะเมื่อกี้เป็นดัชนีราคาก็คือการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับดัชนีที่ใช้ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนะครับหรือจำนวนของสินค้าหรือบริการในเวลาหรือสถานที่ที่แตกต่างกันนะครับเช่นดัชนีปริมาณการผลิตน้ำมันเมื่อกี้เนี่ยเป็นดัชนีราคาน้ำมันใช่ไหมครับดัชนีปริมาณการผลิตน้ำมันก็เป็นเลขดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบปริมาณของน้ำมันที่ผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตของโรงกลั่นแห่งเดียวกันในปีฐานนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของน้ำมันที่ผลิตในประเทศหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งโดยใช้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นปีฐานนะครับส่วนดัชนีมูลค่านะครับจะเป็นเลขดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงนะครับมูลค่าในรูปของสินค้าหรือบริการในเวลาและสถานที่ที่ต่างกันนะครับโดยคำนวณจากมูลค่านะครับซึ่งมูลค่านั้นก็คืออะไรครับก็คือราคาคูณกับปริมาณนั่นเองนะครับถ้าในทางบัญชีเราก็เรียกว่ามันคือยอดขายถูกไหมครับซึ่งคำนวณจากราคาของสินค้าหรือบริการคูณกับปริมาณของสินค้าหรือบริการนะครับเพราะนั้นเนี่ยดัชนีมูลค่าก็คืออะไรครับเป็นตัวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งราคาและปริมาณนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในเชิงของตัวทฤษฎีนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจะมีประโยชน์นะครับของเลขดัชนีเนี่ยหลากหลายมากนะครับซึ่งอาจารย์สรุปมาให้นะครับก็คือจะมีอะไรบ้างครับ1ใช้เปรียบเทียบสินค้าที่มีหน่วยนับต่างกันนะครับอย่างเช่นข้าวสารเนี่ยมีหน่วยเป็นกระสอบหรือกิโลกรัมนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ยากนะครับค่าจ้างคิดเป็นชั่วโมงหรือต่อวันหรือต่อเดือนเป็นจํานวนเงินนะครับมันก็อาจจะคิดคํานวณได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ดัชนีก็จะทําให้มีการเปรียบเทียบสินค้าที่มีหน่วยต่างกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสินค้าหรือบริการนะครับก็เป็นตัวเลขที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับปริมาณมูลค่าของสินค้าหรือบริการเมื่อเทียบกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงสามารถนำไปเปรียบเทียบต่างช่วงเวลากันได้หรือต่างสถานที่กันได้นะครับอันที่3นี่สำคัญมากเลยนะครับเป็นเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจนะครับเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยนะครับหรือดัชนีราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจว่ามีการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าราคาสินค้าและบริการของประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันได้นะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เราได้ยินกันทุกเมื่อเชื่อวันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเศรษฐกิจในระดับมหาภาคนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์ในอนาคตนะครับหรือว่านักศึกษาได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับก็คืออะไรครับดัชนีเรื่องของ GDP นั่นเองนะครับดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยที่ใช้วัดสิ่งที่ทั้งประเทศเนี่ยผลิตขึ้นมานะครับในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับเปรียบเทียบต่างช่วงเวลากันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญเลยนะครับซึ่งเราได้ยินกันทุกเมื่อเชื่อวันนะครับว่าเนี่ยเป็นการใช้ประโยชน์จากเลขดัชนีเข้ามานะครับอันที่4นะครับก็คือการหามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนะครับข้อที่5นะครับก็คือเป็นข้อมูลนะครับประกอบการ พิจารณานะครับปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆนะครับเช่นการนำดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาสินค้าเนี่ยมาพิจารณานะครับมันก็เป็นการพิจารณาที่ทำให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นนะครับว่ามันสะท้อนกับราคาเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของการชี้วัดปริมาณการค้ากับต่างประเทศนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับเช่นมูลค่าการนำเข้าหรือส่งออกของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับคือในชุดในหน่วยดัชนีเนี้ยนะครับจะมีเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในเชิงของการคำนวณ นะครับแต่ว่าจุดหลักสำคัญเนี่ยที่นักศึกษาเนี่ยถ้าทำความเข้าใจได้นะครับนักศึกษาก็จะไปคำนวณในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับส่วนที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วก็เป็นฐานสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนต่อไปนะครับก็คือเลขดัชนีอย่างง่ายนั่นเองนะครับถ้านักศึกษาเข้าใจและคำนวณเลขดัชนีอย่างง่ายได้จะสามารถทำความเข้าใจและคำนวณเลขดัชนีอื่นๆได้นะครับเพราะว่ามันมีฐานของการคิดที่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับจะยกตัวอย่างในเรื่องของเลขดัชนีอย่างง่ายให้นักศึกษาแล้วก็นักศึกษาคาดหวังนะครับว่าจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วแม่นยำนะครับทีนี้นะครับเลขดัชนีนะครับเราพูดไปแล้วว่าคืออะไรนะครับ เป็นเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับเราไปใช้วัดตัวแปรใดๆก็ได้นะครับถ้ามันสามารถที่จะระบุตัวเลขออกมาเป็นเชิงปริมาณนะครับจะเป็นค่าจ้างนะครับจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มต้นคำนวณก่อนนะครับสำหรับนักศึกษาที่อ่านมาแล้วนะครับก็คงจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็จะคำนวณตามไปด้วยได้นะครับ

ฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูทีละตัวอย่างนะครับวันนี้เนี่ยได้ลองทำตัวอย่างมาหลายอันเลยนะครับนักศึกษาครับลองดูตัวอย่างข้อแรกนะครับเขาบอกว่าข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลในปี

ค่าจ้างรายวันในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับโดยใช้ระหว่างปี2560และปี2551นะครับโดยใช้ปี2551เป็นฐานเป็นปีฐานเนี่ยคำนวณจะคำนวณได้อย่างไรนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ปีที่ในอดีตนะครับเป็นปีฐานนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูการคำนวณกันนะครับว่าเราจะคำนวณข้อนี้ได้ยังไงนะครับเนื่องจากเลขดัชนีเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในเชิงของอัตราส่วนใช่ไหมครับเพราะนั้นการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยสถานที่เดียวกันเนาะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาต่างกันนะครับปีฐานนะครับเป็นตัวเทียบนะครับเพราะนั้นปีฐานก็จะเป็นส่วนที่จะนำไปเป็นตัวหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเราเปรียบเทียบนะครับในสถานที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละปีใช่ไหมครับอันนี้คืออัตราค่าจ้างนะครับอัตราค่าจ้างทั้งคู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากปีฐานนะครับคือปี2551นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีฐานก็จะเป็นตัวหารใช่ไหมครับแล้วก็เราใช้ปีที่เราต้องการเปรียบเทียบนะครับก็คือปี2560นะครับแล้วก็สำหรับเลขดัชนีนักศึกษาก็ต้องคูณด้วย100นะครับนี่เป็นฐานเริ่มต้นของการคิดเรื่องเลขดัชนีนะครับนักศึกษาเอาไปปรับใช้ได้เรื่อยๆนะครับในเรื่องต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ310ใช่ไหมครับส่วนด้วย203นะครับแล้วก็คูณ100นะครับเพราะนั้นค่าจ้างเฉลี่ยรายวันนะครับปี2560ใช่ไหมครับเทียบกับปี2551นั้นจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือจะคำนวณออกมาเนี่ยจะได้153นะครับก็คือหมายความว่าอันนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นร้อยละก็ได้นะครับก็คือว่าค่าจ้างรายวันเฉลี่ยนะครับในปี2560นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย 53% นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนตรงนี้นะครับจริงๆก็คือเป็นร้อยละ53ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นค่าดัชนีนะครับเราอาจจะยังใส่ตรงเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะบอกได้ว่าค่าจ้างเฉลี่ยรายวันในปี2560นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยละ53เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปี2551นะครับโดยที่เราคำนวณ นะครับตรงนี้เราอาจจะเพิ่มเติมการคำนวณว่าเป็น153ลบกับ100นะครับก็จะเป็นร้อยละ53นั่นเองนะครับตารางต่อไปนี้นะครับแสดง อยู่ในสไลด์นะครับก็คือจะเป็นตารางนะครับนี้จะเห็นเป็นข้อมูลเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ง่ายนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีจำนวนนะครับทั้งในเชิงของตัวแปรแล้วก็จำนวนที่เป็นเชิงปริมาณเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับเนี่ยครับนักศึกษาก็จะลองทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับก็คือเขาบอกว่าตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม2560นะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของสถานที่เดียวกันแต่ต่างเวลาอันนี้เป็นอะไรครับเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาทำธุรกิจหรืออยู่ในชีวิตประจำวันนักศึกษาก็เอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับจะทำเป็นดัชนีในเรื่องของอะไรเพื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยได้หมดนะครับทีนี้เรามาดูในตัวอย่างนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่ามี4ประเทศนะครับที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับคือสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับมีตามนี้นะครับตรงดัชนีนี้อาจจะยังไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ว่านักศึกษาดูเพิ่มเติมได้นะครับจากในเอกสารการสอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคำนวณดูนะครับว่าในเชิงของถ้าเราลองจะคำนวณดูสักตัวเลขนึงสักดัชนีตัวอย่างนึงนะครับไม่ต้องคำนวณทั้งหมดละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าให้นักศึกษาเนี่ยคำนวณดัชนีเปรียบเทียบนะครับ

นักท่องเที่ยวนะครับนะครับจากสวีเดนเทียบกับเดนมาร์กนะครับนักศึกษาจะสามารถคำนวณได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ตารางมาแบบนี้นักศึกษาจะตั้งต้นคำนวณได้อย่างไรนะครับทีนี้เราก็ต้องถามก่อนนะครับว่าถ้าเทียบกับประเทศเดนมาร์กสวีเดนเทียบกับประเทศเดนมาร์กก็หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราต้องการเทียบว่าประเทศสวีเดนกับประเทศเดนมาร์กใช่ไหมครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรโดยเปรียบเทียบนะครับเพราะนั้นถ้าเขาบอกว่าเมื่อเป็นดัชนีเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวจากสวีเดนเทียบกับประเทศเดนมาร์กก็คือเป็นยังไงครับนำประเทศเดนมาร์กเป็นตัวแปรฐานถูกไหมครับถ้าเป็นตัวแปรฐานก็คือต้องนำมาเป็นตัวส่วนถูกไหมครับที่นี่ใช้ในการคำนวณนักศึกษาลองคำนวณไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นคำตอบจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองไปที่คำนวณดูนะครับก็คืออันนี้จะเป็น QI นี้ก็คือเป็น quantity ใช่ไหมครับเป็นปริมาณ index quantity index ใช่ไหมครับจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับจากไหนครับผมจากสวีเดนถูกไหมครับเพราะเราต้องการนำทำดัชนีเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวสวีเดนเทียบกับเดนมาร์กเพราะนั้นเดนมาร์กก็จะเป็นจำนวนฐานตัวแปรฐานถูกไหมครับก็คือนักศึกษาต้องตั้งต้นอย่างเงี้ยนะครับว่าให้ตัวฐานปีฐานจำนวนฐานหรือมูลค่าฐานเนี่ยเป็นตัวหารนะครับเพราะนั้นเราจะจากข้อมูลในตารางนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวของสวีเดนเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาก็คือเป็น 64,000 นะครับ616คนนะครับส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวจากเดนมาร์กก็จะมีเท่าไหร่ครับ 17,218 คนนะครับเพราะนั้นเราเป็นไงครับคูณด้วย100นะครับดัชนีของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเปรียบเทียบจากสวีเดนเมื่อเปรียบเทียบกับเดนมาร์กก็จะเป็น 375.28 นะครับนักศึกษาครับก็วิธีการนะครับในการเปรียบเทียบในการสร้างเลขดัชนีก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนักศึกษาก็นำไปใช้ต่อไปนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในตัวอย่างสุดท้ายนะครับในตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะนำไปปรับใช้ได้นะครับเวลาที่ออกข้อสอบนะครับก็อาจจะถามดัชนีในเชิงปริมาณดัชนีในเชิงราคาดัชนีมูลค่าได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้านักศึกษาเข้าใจหลักการของมันนะครับก็จะสามารถหาดัชนีทุกอย่างได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับโดยพยายามทำความเข้าใจนะครับว่าตรงไหนที่เขาต้องการเปรียบเทียบและตรงไหนเป็นข้อมูลฐานที่เขาใช้ในการหาดัชนีในแต่ละกรณีนะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับอย่างเช่นเขาให้ข้อมูลมาว่าราคาสินค้าและปริมาณต่อเดือนต่อคนต่อเดือนของลูกค้าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นต่างเวลากันแต่สถานที่เดียวกันถูกไหมครับให้คำนวณดัชนีอย่างง่ายดัชนีราคาอย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลปี2555เป็นฐานนั้นต่างเวลาก็คือปี60กับปี55ถูกไหมครับโดยใช้ปี2550ฐานเดี๋ยวจะลองคำนวณดูแค่เพียง1ตัวอย่างนะครับ1ตัวเลขเท่านั้นนะครับถ้าคำนวณดัชนีราคานะครับของสินค้า A นะครับโดยเปรียบเทียบระหว่างปี60กับปี55โดยใช้ข้อมูลปี55เป็นฐานนะครับดัชนีราคาของสินค้า A จะเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาลองคำนวณดูนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเราดูดัชนีราคาของสินค้า A ในปี2560นะครับโดยเทียบกับ2555เป็นปีฐานนะครับจากข้อมูลในตารางก็จะเป็น3.35 บาทใช่ไหมครับในปี2560นะครับ

0: ก็ปี2555ก็จะเป็น 2.49 บาทนะครับและเราก็คูณด้วย100นะครับคำตอบจะออกมาเป็น 134.54 อันนี้คือค่าของดัชนีราคาใช่ไหมครับเราอาจจะบอกได้ว่าเพราะนั้นเนี่ยราคาสินค้าในของสินค้า A นะครับในปี60เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าปี2555เนี่ยเท่ากับ 34.54% นะครับหรือร้อยละ 34.54 นั่นเองนะครับนักศึกษาครับนักศึกษาก็น่าจะมองเห็นภาพอยู่นะครับว่าในหน่วยที่9เนี้ยจะมีโครงสร้างนะครับทั้งในเชิงของแนวคิดแล้วก็เนื้อหาอย่างไรนะครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมเรื่องของการคำนวณในระดับพื้นฐานให้นักศึกษาด้วยนะครับข้อสอบก็นักศึกษาก็น่าจะสามารถทำได้นะครับขอให้กลับไปทบทวนอีกครั้งนึงนะครับ
1: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่10การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจ
0: ต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่10นะครับหน่วยที่10ของชุดวิชานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจและอนุกรมเวลานักศึกษาก็จะอาจจะสงสัยนะครับว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าอนุกรมเวลาคืออะไรอนุกรมเวลาก็จะภาษาอังกฤษก็คือ time series นะครับถ้านักศึกษาอ่านเอกสารการสอนมาแล้วนะครับก็จะเข้าใจแล้วล่ะว่าอนุกรมเวลาคืออะไรแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจอย่างไรนะครับทีนี้เพราะนั้นเนี่ยคาดหวังนะครับว่าก่อนนักศึกษาจะมาดู e-tutorial นักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกปฏิบัติมาแล้วนะครับอย่างน้อย1รอบนะครับก่อนที่จะมาฟัง e-tutorial นะครับจะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายมากเลยนะครับเหมือนกับเป็นการมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ในเวลาที่ดู e-tutorial ไปขอนักศึกษาเอาเอกสารการสอนมาเปิดตามไปด้วยนะครับจะได้ช็อตโน้ตนะครับจะได้ดูว่าที่พูดเนี่ยอยู่ตรงไหนของเนื้อหานะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปในรายละเอียดทั้งหมดนะครับนักศึกษาจะได้เข้าใจแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมต่อได้ด้วยตนเองนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาครับในหน่วยที่10เนี่ยเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจและอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าชื่อของหน่วยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นคำสองคำเนาะเป็นคำสองคำที่ติดกันอยู่ก็คือการพยากรณ์ธุรกิจและเป็นเรื่องของอนุกรมเวลานะครับทีนี้ถ้านักศึกษาอ่านมาแล้วนะครับนักศึกษาจะเข้าใจนะครับว่าการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยจะมี2ประเภทด้วยกันคือการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพทีนี้อนุกรมเวลาเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งนะครับของการพยากรณ์ธุรกิจในเชิงปริมาณนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ธุรกิจแล้วก็การวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงได้นำ เรื่องของอนุกรมเวลาเนี่ยขึ้นมาเป็นเนื้อหาหลักตอนหนึ่งของหน่วยที่10เลยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าในเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพโดยที่อนุกรมเวลาเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งนะครับของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในเชิงของการคำนวณนะครับซึ่งถ้านักศึกษาเข้าใจเรื่องการคำนวณที่จะได้อธิบายต่อไปเนี้ยก็จะทำให้นักศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาแล้วก็ไปทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะลงไปที่ตัวการคำนวณเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูเรื่องของทฤษฎีแล้วก็แนวคิดก่อนนะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับถ้านักศึกษาเปิดเอกสารการสอนตามไปนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าตั้งแต่ในแนวคิดนะครับในแผนการสอนในหน้าแรกนะครับก็จะมีระบุในเรื่องของความหมายเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองทบทวนกันนะครับก็คือว่าการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยเป็นการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยใช้ข้อมูลในอดีตหรือโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆในการพยากรณ์นะครับแล้วก็คาดการอนาคตนะครับด้วยตัวแปรทั้งที่สามารถวัดได้และวัดไม่ได้นะครับซึ่งตัวแปรที่วัดไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นไงครับมีการพยากรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพใช่ไหมครับเชิงคุณภาพนี่แหละเช่นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับความคิดเห็นของผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการพยากรณ์ที่มี

หลากหลายตัวแปรนะครับซึ่งการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยเราอาจจะจำแนกออกได้เป็น2ประเภทอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับส่วนอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นถ้าอ่านมานะครับก็จะเป็นวิธีการหนึ่งของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นเองนะครับเป็นการนำข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับหรือการข้อมูลที่วัดค่าได้นะครับของตัวแปรต่างๆในอดีตเนี่ยมาพยากรณ์นะครับความเป็นไปของตัวแปรในอนาคตนะครับแล้วก็จะทำให้ค้นพบรูปแบบของสิ่งที่นักศึกษาอยากจะพยากรณ์เช่นยอดขายอย่างเงี้ยนะครับถ้านำข้อมูลในอดีตเช่นยอดขายในอดีตมานะครับแล้วเราลองมาพล็อตกราฟนะครับหรือลองมาใส่ตารางนะครับหรือลองมาทำด้วยวิธีการใดๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะมันมีรูปแบบของมันอยู่นะครับในเรื่องของยอดขายนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจนะครับถ้านักศึกษาลองดูในเอกสารการสอนเนี่ยเขาจะแบ่งรูปแบบของอนุกรมเวลานะครับออกเป็น4รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มวัฏจักรนะครับฤดูกาลนะครับหรือว่าความแปรปรวนนะครับแล้ววิธีการล่ะที่เราจะได้อนุกรมเอาข้อมูลดิบนะครับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาเนี้ยมาทำให้เป็นรูปแบบได้อย่างไรนะครับมันก็มีวิธีอยู่2วิธีนะครับก็คือการเทคนิคการปรับเรียบกับการพยากรณ์แนวโน้มโดยขจัดผลของฤดูกาลนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูตัวอย่างเรื่องของเทคนิคการปรับเรียบนะครับถ้านักศึกษาเข้าใจก็จะทำให้ไปดูการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลงที่รายละเอียดในเชิงของแนวคิดนะครับว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณคืออะไรครับเป็นการนำข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขดังนั้นข้อสอบนะครับจะมีทั้งทฤษฎีและมีทั้งการคำนวณทีนี้ข้อสอบที่เป็นเชิงของแนวคิดทฤษฎีเนี่ยก็นักศึกษาต้องแยกแยะและเข้าใจมันในความแตกต่างได้นะครับว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณกับการพยากรณ์เชิงคุณภาพนั้นน่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณจึงเป็นการนำข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขนะครับในอดีตของกิจการเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการในทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์อนาคตนะครับโดยต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขที่สามารถวัดค่าได้หรือมีหน่วยนับในเชิงปริมาณนะครับอันนี้คือจุดที่สำคัญเนาะต้องเป็นตัวเลขที่วัดค่าได้หรือเป็นหน่วยนับในเชิงปริมาณนะครับเช่นยอดขายจำนวนเงินนะครับปริมาณสินค้าโดยที่จะไม่มีการนำอัตตวิสัยของบุคคลมาใช้ในการพยากรณ์นะครับอัตตวิสัยคืออะไรครับก็คือความคิดเห็นของบุคคลนั่นเองนะครับทีนี้อีกอันนึงที่สำคัญเลยนะครับที่แตกต่างกันนะครับระหว่างการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คืออะไรครับสมมุติฐานนั่นเองสมมุติฐานนะครับของการพยากรณ์เชิงคุณขอโทษครับสมมุติฐานของการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับนั้นเชื่อว่ารูปแบบของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะดำเนินต่อไปในอนาคตนี่เป็นสมมุติฐานที่สำคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ทำให้แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเขาเชื่อว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนั้นจะดำเนินต่อไปในอนาคตแต่การวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์เชิงคุณภาพนั้นอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นอาจจะคิดว่าเช่นผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะเห็นว่าอนาคตอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราอาจจะได้ยินคำว่า disruption ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับการที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับโลกหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากเดิมชนิดที่เป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะดำเนินต่อไปในอนาคตนะครับนั้นแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้การพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นนะจะมี2รูปแบบที่สำคัญนะครับคืออนุกรมเวลาและวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุหรือ causal นะครับในทางปฏิบัตินะครับเรามักจะใช้ทั้ง2รูปแบบนี้ร่วมกันทีนี้ตัวการพยากรณ์ต้องกลับไปนิดนึงนะครับว่าอนุกรมเวลานั้นน่ะเนื้อหาอยู่ในเอกสารการสอนหน่วยนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของ causal หรือวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุนั้นเนี่ยก็อยู่ในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหน่วยที่10เดี๋ยวจะลองบอกนักศึกษาเนาะว่าจะไปทำความเข้าใจเรื่อง causal หรือการพยากรณ์เชิงสาเหตุได้จากหน่วยใดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของอนุ

กรมเวลาก่อนนะครับว่าเป็นการนำข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับหรือที่วัดค่าได้ของตัวแปรนะครับในอดีตมาพยากรณ์ความเป็นไปของตัวแปรดังกล่าวในอนาคตเราจึงเรียกว่าเป็นอนุกรมเวลาหรือเป็นซีรีส์ของข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเชิงเวลาจากอดีตไปจนถึงปัจจุบันและจะพยากรณ์ไปอนาคตนะครับมีเป้าหมายนะครับเพื่อค้นให้พบรูปแบบของข้อมูลในอดีตและนำรูปแบบดังกล่าวไปพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับการพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลาเนี้ยเป็นการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลในอดีตนะครับเป็นข้อมูลดิบในเชิงตัวเลขหรือในเชิงปริมาณคาดการนะครับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนะครับพยายามระบุนะครับรูปแบบของข้อมูลต่างๆเดี๋ยวจะเราจะได้เห็นนะครับว่ามีรูปแบบอะไรบ้างโดยที่ไม่พยายามค้นหาสาเหตุหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าวนี่เป็นจุดที่สำคัญนะครับเนื้อหาของอนุกรมเวลานี้อยู่ในตอนที่ 10.2 ของหน่วยนี้นะครับส่วนวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุนะครับอันนี้จะแตกต่างกับอนุกรมเวลานะจะเป็นเรื่องการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลนะครับของเหตุการณ์ต่างๆค้นหารูปแบบในเชิงของสาเหตุและในเชิงของผลลัพธ์นะครับโดยมีสมมติฐานว่าตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกันนะครับในลักษณะที่ตัวแปรหนึ่งเป็นสาเหตุนะครับและตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรผลนะครับถ้าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนค่านะครับเช่นตัวแปรสาเหตุเนี่ยเปลี่ยนค่าไปนะครับตัวแปรที่เป็นผลเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึ่งผลนะครับอาจจะมาจากหลายสาเหตุก็ได้ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะครับในเชิงของการวิเคราะห์พยากรณ์วิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุเนี่ยได้นะครับจากเรื่องเอกสารการสอนในหน่วยที่8นะครับนักศึกษาจะไปดูในเอกสารการสอนหน่วยที่8นะครับก็คือเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยนะครับนั่นเองนะครับทีนี้ที่เน้นย้ำนะครับก็คือสมมติฐานของการพยากรณ์ธุรกิจนะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับจะเชื่อว่านะครับปรากฏการณ์หนึ่งจะดำรงอยู่และดำรงต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราค้นพบรูปแบบของปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เราจะคาดการณ์อนาคตได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะแตกต่างกันกับการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะไม่ได้มีความเชื่อหรือสมมติฐานตรงนี้นะครับทีนี้นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอนะครับว่าในการพยากรณ์เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้การพยากรณ์ทั้ง2รูปแบบทั้งในการพยากรณ์เชิงปริมาณและในการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับเนื่องจากอะไรครับในเชิงของโลกปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาก่อนเช่นถ้าเราดูเฉพาะยอดขายในอดีตเพื่อพยากรณ์ยอดขายในอนาคตนะครับเราก็อาจจะหลงลืมปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การพยากรณ์หรือผลที่เกิดขึ้นนั้นน่ะไม่ตรงกับการที่เราพยากรณ์ในเชิงปริมาณนะครับเช่นตัวแปรเช่นเรื่องของรัฐบาลนะครับการขึ้นภาษีหรือการลดภาษีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะครับของคู่แข่งนะครับหรือความต้องการของผู้บริโภคนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพยากรณ์ในเชิงปริมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนำการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพนะครับเข้ามาใช้ร่วมด้วยนะครับทีนี้นักศึกษาที่จุดที่สำคัญนะครับที่จะต้องดูต่อไปนะครับก็คือว่าลักษณะของการพยากรณ์นะครับที่ดีนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือมีเป็นยังไงครับ1จะต้องทันเวลาและทันต่อสถานการณ์นะครับถ้าพยากรณ์แม่นยำนะครับแต่ว่าล่าช้านะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับอันที่2ก็คือความถูกต้องแม่นยำนะครับการพยากรณ์อาจจะไม่จำเป็นจะต้องถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดระดับความผิดพลาดได้นะครับว่าไม่ควรจะผิดพลาดเกินกว่าร้อยละเท่าใดอย่างนี้นะครับหรือว่าความน่าเชื่อถือนะครับยิ่งในเชิงของการทำธุรกิจในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องไปพรีเซนต์นะครับให้กับผู้อื่นนะครับที่อยู่ในองค์กรหรือนอกองค์กรเนี่ยการพยากรณ์จึงจะต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งในแง่ของเทคนิควิธีการนะครับรวมถึงผลของการพยากรณ์นะครับก็จะทำให้การพยากรณ์นั้นมันมีประโยชน์นะครับ

มีความหมายนะครับผลการพยากรณ์นั้นจะต้องชัดเจนและสามารถนำไปใช้งานได้นะครับระบุเป็นหน่วยวัดในเชิงปริมาณได้นะครับเป็นรายละอักษรนะครับแล้วก็เทคนิควิธีการเนี่ยจะต้องเหมาะสมและเข้าใจง่ายนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเทคนิควิธีการที่สลับซับซ้อนนะครับแต่เป็นวิธีการที่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือมีผลมีต้นทุนนะครับที่เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปนะครับไม่ได้ใช้ต้นทุนในการพยากรณ์มากนะครับส่วนการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับเป็นการใช้วิธีการต่างๆที่ไม่ใช่วิธีการเชิงปริมาณนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับมาใช้วัดแล้วก็พยากรณ์ในอนาคตนะครับเช่นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับการสำรวจความเห็นของลูกค้านะครับอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น judgmental forecast ก็ได้นะครับหรือการพยากรณ์โดยใช้วิจารณญาณนะครับตัวอย่างของการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพเนี่ยมีมากมายเลยนะครับนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยในเอกสารการสอนนะครับได้เขียนอธิบายในแต่ละหัวข้อไว้แล้วนะครับทีนี้มีการพยากรณ์เชิงคุณภาพประเภทหนึ่งนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องสนใจให้มากนะครับก็คือการพยากรณ์ด้วยเทคนิคเดลฟายนะครับนักศึกษาอาจจะไม่เคยได้ยินการพยากรณ์วิธีนี้มาก่อนนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องกลับไปอ่านให้ดีนะครับเดลฟายเนี่ยเป็นเทคนิคของการพยากรณ์โดยการหาฉันทมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะประมาณ5-12คนขึ้นไปนะครับกำหนดให้เป็นบุคคลที่มีเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการส่งข้อคำถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี้ยโดยใช้คำถามเดียวกันนะครับแต่ไม่ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเนี่ยรู้หรือว่าได้มาประชุมกันนะครับเพราะเราต้องการจะได้ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่ละคนนะครับอยากจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยท่านคิดอย่างไรแล้วก็นำแล้วผู้วิจัยเนี่ยนะครับก็นำฉันทมตินำผลของคำตอบของทุกท่านเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเพื่อหาฉันทมติของกลุ่มนะครับอาจจะดำเนินการแบบนี้หลายๆรอบนะครับเพื่อให้ได้คำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ในเชิงคุณภาพอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ในกรณีที่สถานการณ์สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยโดยที่เราไม่สามารถจะใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณได้นะครับอย่างนี้นะครับนักศึกษาลองอ่านดูนะครับในเอกสารการสอนนะครับวิธีการเดลฟายก็จะใช้หลายรอบก็ได้นะครับบางครั้งอาจใช้ถึง 4-5 รอบนะครับจนกระทั่งได้ฉันทมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยแท้จริงนะครับทีนี้เรื่องของอนุกรมเวลานะครับนักศึกษาอาจจะลองกลับไปดูนะครับมันจะมีเทคนิควิธีการอยู่นะครับก็คือเทคนิคการปรับเรียบและการพยากรณ์แนวโน้มโดยการขจัดผลของฤดูกาลนะครับวิธีการของอนุกรมเวลามีวิธีการย่อยอยู่2แบบนี้นะครับโดยที่การปรับเรียบนะครับเป็นการปรับข้อมูลนะครับที่ถูกรบกวนจากความแปรปรวนต่างๆให้หมดไปนะครับมี3รูปแบบนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักและการปรับเรียบ exponential นะครับส่วนการพยากรณ์แนวโน้มโดยการขจัดผลของฤดูกาลนั้นน่ะส่วนใหญ่เป็นการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในระยะยาวนะครับสำหรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าระยะเวลามากกว่า1ปีนะครับสำหรับหัวข้อที่3เนี่ยนักศึกษาลองเข้าไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนอีกครั้งนะครับแต่เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเฉพาะในเรื่องของการปรับเรียบข้อมูลอนุกรมเวลานะครับที่สำคัญนะครับของรูปแบบข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลานะครับอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องไปทำเข้าใจนะครับว่าที่พูดว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นน่ะเราต้องการค้นหารูปแบบนั้นน่ะรูปแบบนั้นมีอะไรบ้างนะครับจะพบว่ามีอยู่4รูปแบบนะครับก็คือแนวโน้มวัฏจักรฤดูกาลและความแปรปรวนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะเป็นการหารูปแบบที่เป็นข้อมูลในช่วงวันสัปดาห์ปีนะครับหรือมากกว่า1ปีนะครับที่แสดงการเคลื่อนไหวในเชิงปริมาณของข้อมูลนะครับโดยมากแล้วเนี่ยแนวโน้มจะมีลักษณะที่ยาวนะครับมากกว่า1ปีนะครับเช่นแนวโน้มของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันนี้เป็นแนวโน้มนะครับมากกว่า1ปีหรือหลายปีนะครับอันที่2คือวัฏจักรนะครับวัฏจักรเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกับแนวโน้มนะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่านะครับแล้วก็ส่วนฤดูกาลนะครับในลักษณะนี้

0: จะเป็นระยะเวลาที่ต่ำกว่า1ปีเช่นในช่วงในต่างประเทศนะครับหรือในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนะครับในช่วงเวลาฤดูหนาวนะครับอุปกรณ์ว่ายน้ำเนี่ยอาจจะยอดขายจะลดลงถูกไหมครับแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี่จะเป็นข้อมูลในลักษณะของฤดูกาลนะครับโดยมากเนี่ยจะต่ำกว่า1ปีนะครับหรือปริมาณรถที่หนาแน่นมักจะหนาแน่นในช่วงเช้าและช่วงเย็นนี่ก็ถือเป็นฤดูกาลได้นะครับในแต่ละวันนั่นเองนะครับส่วนความแปรปรวนเนี่ยจะเป็นความเคลื่อนไหวที่พิเศษหรือแตกต่างออกไปจากสิ่งที่กล่าวมาทั้ง3อันข้างต้นนะครับนักศึกษาครับทีนี้เราจะมาถึงตัวอย่างของการคำนวณนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่าการคำนวณที่จะยกตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคำนวณการปรับเรียบนะครับข้อมูลอนุกรมเวลานะครับทีนี้เราจะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างนี้นะครับถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำไปทำข้อสอบได้นะครับขอเพียงให้เข้าใจว่าวิธีการในการหาการปรับเรียบนะครับในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับนักศึกษาสามารถดูได้นะครับในตัวอย่างนะครับในเรื่องที่ 10.2.2 นะครับเรื่องเทคนิคการปรับเรียบนั่นเองนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก่อนที่เราจะจบในหน่วยนี้นะครับนักศึกษาพยายามทำเข้าใจในเรื่องของการพยากรณ์ตรงนี้ให้ได้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานนะครับที่นักศึกษาจะนำไปใช้ในการสอบแล้วก็ในการดูเนื้อหาที่ซับซ้อนอื่นๆต่อไปนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างสั้นๆนะครับนักศึกษาเปิดเอกสารการสอนดูตามไปด้วยนะครับตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเนี้ยแล้วเขาจะบอกว่าในการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับของยอดขายแก๊สของกิจการ1นะครับเขาก็เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลของอนุกรมเวลามาเพื่อจะพยากรณ์ยอดขายนะครับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของยอดขายในอดีตย้อนหลัง3สัปดาห์พูดให้เข้าใจง่ายๆคืออะไรครับเราจะพยากรณ์ยอดขายในอนาคตก็คือดูแนวโน้มยอดขายในอดีตนั่นเองนะครับง่ายๆแบบนี้แหละครับในเรื่องของอนุกรมเวลาในเรื่องของการปรับเรียบเพราะนั้นเราจะดูยอดขายในสัปดาห์ที่4เราก็อาจจะไปหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือดูยอดขายในอดีตในสัปดาห์ที่1ถึง3นั่นเองหรือจะดูพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่5เราก็ไปดูยอดขายในอดีตในสัปดาห์ที่2ถึง4นะครับมาเฉลี่ยเพื่อดูแนวโน้มว่าในสัปดาห์ที่5เนี่ยจะมียอดขายน่าจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจากโจทย์นะครับนักศึกษาดูเขาจะให้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับก็คือในสไลด์นะครับก็จะมีสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่12อันนี้เราลองเป็นตัวอย่างแซมเปิลนะครับนี่เป็นยอดขายจริงนะครับแต่เราลองมาดูว่าถ้าเราจะลองพยากรณ์เช่นเรากำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่4แล้วเราจะพยากรณ์ยอดขายของสัปดาห์ที่4อย่างไรนะครับโจทย์เขาบอกว่าให้เรานะครับหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่1ถึง3กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่2ถึง4นะครับนั้นนักศึกษาจะคำนวณได้อย่างไรครับสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าให้หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับในสัปดาห์ที่1ถึง3นะครับนักศึกษาจะหาค่าคำนวณตรงนี้ได้อย่างไรครับก็คือนำอะไรครับข้อมูลค่าข้อมูลยอดขายนั่นเองนะครับยอดขายในสัปดาห์ที่1บวกกับข้อมูลในสัปดาห์ที่2และ3แล้วมาเฉลี่ยกันนั่นเองนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าพื้นฐานมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลในสไลด์ที่เราเห็นเนี่ยก็จะคือเท่าไหร่ครับ17บวก21นะครับบวกกับ19ก็คือยอดขายในสัปดาห์ที่1ถึง3 1 2 3บวกกันนั่นเองแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยก็คืออะไรครับหารด้วย3นั่นเองเพราะนั้นเราจะได้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในสัปดาห์ที่1ถึง3ในแล้วนะครับก็คือในคำตอบนะครับก็คือจะเป็น19เพราะนั้นถ้าเรายังกำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่4เราอาจจะพยากรณ์ได้คร่าวๆว่ายอดขายในสัปดาห์ที่4นะครับน่าจะเป็นยอดขายที่เท่าไหร่ครับประมาณ19นะครับโดยหน่วยเป็น 1,000 แกลลอนนะครับตามตัวอย่างนักศึกษาก็ดูตัวอย่างนะครับในเอกสารการสอนตามไปด้วย ส่วนข้อ2นะครับนักศึกษาดูในสไลด์นะครับเขาบอกว่าให้เราหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสัปดาห์เท่าไหร่ครับสัปดาห์ที่2ถึง4ใช่ไหมครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าสมมุติว่าเรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่กำลังจะขึ้นสัปดาห์ที่5นะครับเราอยากจะรู้ยอดเราอยากจะพยากรณ์ยอดขายของสัปดาห์ที่5วิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการปรับเรียบก็คือเรานำข้อมูลในสัปดาห์ที่2 3และ4มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อที่เราจะได้พยากรณ์ในเชิงปริมาณนะครับว่าสัปดาห์ที่5เนี่ยควรจะมียอดขายเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นคำตอบจะเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาก็คือเรานำข้อมูลจากยอดขายนะครับที่มีหน่วยเป็น 1,000 แกลลอนนะครับในยอดขายที่เขาให้มาเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่2 3และ4มาเฉลี่ยนะครับก็คือเท่าไหร่ครับในสัปดาห์ที่2ก็จะเป็น21ใช่ไหมครับหน่วยเป็น 1,000 แกลลอนนะครับสัปดาห์ที่3 19นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่4ก็คือ23นะครับทั้งหมดนี้นำมาหาค่าเฉลี่ยนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับหารด้วย3ใช่ไหมครับคำตอบก็จะออกมาเป็น21นะครับหรือว่าหน่วยก็คือ 1,000 แกลลอนอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ยอดขายของสัปดาห์ที่5ใช่ไหมครับโดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ที่2 3 4ในการปรับเรียบเพื่อหาแนวโน้มของข้อมูลยอดขายที่เราพยากรณ์ในสัปดาห์ถัดไปใช่ไหมครับนักศึกษาจะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะครับในเนื้อหาต่อๆไปนะครับก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยตัวโครงสร้างของเนื้อหาแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณอย่างที่ได้กล่าวไปให้นักศึกษาได้ดูนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับในสัปดาห์อื่นๆไหมนะครับได้เลยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้จากข้อมูลในสไลด์นะครับอย่างเช่นนักศึกษาจะพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่8อย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาลองดูข้อมูลในสไลด์นะครับสัปดาห์ที่8เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเรากำลังจะเริ่มสัปดาห์ที่8แล้วเราอยากจะพยากรณ์ยอดขายในสัปดาห์ที่8นะครับเราสามารถที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลังแค่3สัปดาห์อาจจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลังนะครับ5สัปดาห์6สัปดาห์ก็ได้ยิ่งถ้าเรามีข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีระยะเวลายาวเราก็ยิ่งสามารถใช้การปรับเรียบได้อย่างยืดหยุ่นนะครับอย่างที่เราต้องการนะครับสำหรับหน่วยที่10นะครับเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจแล้วก็อนุกรมเวลานะครับก็มีเนื้อหานะครับทั้งในเชิงของการคำนวณ นะครับที่ได้ยกตัวอย่างนักศึกษาไปนะครับแล้วก็ในเชิงของทฤษฎีนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะครับเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะทำข้อสอบได้เป็นอย่างดีครับขอนักศึกษาทุกคนนะครับโชคดีครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่10ในการสอนเสริมครั้งที่3นี้ชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิสาจุ้ยม่วงศรีรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยพานุวัฒน์และอาจารย์อภิชาติลิ้มเมธีที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครับพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้งที่4หน่วยที่11ถึง13ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์

0: ความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับหน่วยที่7นะครับการบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาลนะครับผมดร.วิทยาอรุณสิริเพชรนะครับจะมาบรรยายในเรื่องของการบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาลนะครับตอนที่แบ่งนะในตำราก็แบ่งตอนที่ 7.1 นะครับสำหรับตอนที่ 7.1 นี่เป็นการบัญชีธุรกิจโรงแรมนะครับสำหรับตอนที่ 7.2 เนี่ยเป็นการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับคราวนี้มาถึงแนวคิดนะครับแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงแรมกับแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยแนวคิดก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลนะทางด้านรายงานทางการเงินนะผ่านระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับเพื่อใช้สารสนเทศนะครับในการบริหารการควบคุมและการตัดสินใจนะในแต่ละระดับขององค์กรนะฮะในแต่ละระดับขององค์กรไม่ว่าเป็นการบัญชีธุรกิจโรงแรมหรือการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับทีนี้แนวคิด2แนวคิดเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับโรงแรมเนี่ยจะใช้ศูนย์กลางก็คือผู้ที่เข้ามาพักอาศัยนะครับก็คือใน

หลักของเราก็เรียกว่าแขกผู้พักอาศัยนะครับสำหรับการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนั้นจะใช้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นตัวศูนย์รวมนะครับกิจกรรมที่แบ่งในแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถแบ่งเป็น3กิจกรรมหลักด้วยกันภารกิจของเขาก็คือ1การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนะครับภารกิจที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการบริการนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนและการวิจัยนะครับเพราะในโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับและเรื่องอื่นคือการบริการด้านอื่นๆนะครับจะในเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งนะครับทันตกรรมนะครับนี่แนวคิด2แนวคิดก็จะแตกต่างกันนะครับทางด้านโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเอาผู้ป่วยเป็นหลักนะครับก็รวบรวมรายได้ที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ป่วยนะครับที่มาใช้บริการในแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนในด้านของโรงแรมเนี่ยกลับกันคือโรงแรมเนี่ยก็เอาผู้พักอาศัยเรียกว่าแขกนะฮะเป็นการรวบรวมรายได้นะตั้งแต่เริ่มที่มาพักอาศัยแล้วก็มีรายได้อื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับจากแนวคิดนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับก็จะเข้าใจในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน่วยที่7นะครับในหน่วยที่7เมื่อนักศึกษาศึกษาจบแล้วนะฮะจะสามารถอธิบายลักษณะของการดำเนินธุรกิจของโรงแรมระบบสารสนเทศทางบัญชีที่เหมาะสมการจัดทำรายงานทางการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คล้ายกันนะครับแต่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการบัญชีเพื่อการจัดการโรงพยาบาลได้นะครับทีนี้ในผมขอเข้ามาถึงเรื่องการบัญชีนะครับธุรกิจโรงแรมนะครับเราแบ่งหัวเรื่องเป็น4หัวเรื่องด้วยกันนะครับหัวเรื่องแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงแรมนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะว่าการดำเนินธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะต้องดำเนินขั้นตอนอย่างไรบ้างมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรานะครับอันนี้อันที่2คือระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือทางด้านฟอนต์นะฮะกับทางด้านแบงก์ออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาศึกษากันนะครับส่วน7หัวข้อ 7.1.3 นะฮะคือการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมนะครับเมื่อเราจะจัดการโรงแรมเนี่ยเราจะต้องทำดำเนินการยังไงบ้างมีเรื่องของรายงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากการศึกษาตั้งแต่หัวเรื่องที่ 7.1 7.2 7.3 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาในเรื่องของหัวข้อที่ 7.1.4 นะครับเป็นเรื่องกรณีการศึกษานะครับการบัญชีธุรกิจโรงแรมก็จะมีกรณีเคสต่างๆให้นักศึกษาเข้าไปเข้าใจในเรื่องของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงแรมนะครับความสำคัญและความหมายของธุรกิจโรงแรมเนี่ยจริงหลักการเนี่ยที่สำคัญก็คือสถานประกอบการตามโรงแรมตามกฎหมายมีองค์ประกอบดังนี้นะครับองค์ประกอบแรกก็คือเป็นสถานที่พักสำหรับบุคคลหรือเดินทางหรือบุคคลอื่นใดนะครับวัตถุประสงค์ที่2คือองค์ประกอบที่2ก็คือมีวัตถุประสงค์ในการทางธุรกิจมีค่าตอบแทนนะครับวัตถุประสงค์ที่3คือเรียกเก็บค่าที่พักต่ำกว่า1เดือนนะครับถ้าเข้า3องค์ประกอบนะฮะจะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับในหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่เข้าวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับอันนี้ก็คือสรุปหลักเกณฑ์สำคัญตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับคือหลักการคือประกอบธุรกิจห้องพักดำเนินการด้านธุรกิจที่เรียกเก็บค่าพักต่ำกว่า1เดือนนะครับจะเรียกชื่อสถานประกอบการเป็นอย่างไรก็ตามจะต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะอันนี้สำคัญนะครับเว้นแต่มีข้อยกเว้นนะห้องพักไม่เกิน4ห้องและมีจำนวนผู้พักไม่เกิน20คนอันประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมนะว่าเป็นการหารายได้เสริมและได้แจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นทราบไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับอันนี้คือหลักสำคัญก็คือจะต้องนะเข้าเงื่อนไขของคำว่าโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547เมื่อเข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นจะต้องมีการจดทะเบียนมีการลงทะเบียนผู้พักทีนี้
ในหลักของการแบ่งนะธุรกิจของโรงแรมเนี่ยประเภทเพื่อใช้ในเรื่องของการบริหารการจัดการเนี่ยเราก็มีเกณฑ์แบ่งสำคัญประมาณ4เกณฑ์ด้วยกันนะครับเกณฑ์แรกคือแบ่งตามกฎกระทรวงเลยเอากฎกระทรวงเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเราก็แบ่งตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงนะครับเกณฑ์ที่2คือระดับของมาตรฐานการบริการนะพูดถึงระดับมาตรฐานการบริการก็คืออาจจะแบ่งเป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวหรือ5ดาวนะครับหรือแบ่งตามขนาดของโรงแรมนะคือเตียงที่ใช้นะครับและสุดท้ายคือเกณฑ์ที่4ก็คือลักษณะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้านะครับลูกค้าคือกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มใดนะครับอันนี้ในเนื้อหาของในตำราก็จะระบุไว้นะครับในการแบ่งกลุ่มโรงแรมแต่ละประเภทออกมานะครับรูปแบบการบริหารการดำเนินธุรกิจโรงแรมนะครับก็แบ่งการบริหารการจัดการเป็น2รูปแบบด้วยกันคือระบบที่อิสระนะครับอีกระบบหนึ่งเราเรียกระบบเครือข่ายนะครับระบบเครือข่ายอาจจะแบ่งเป็นบริหารการจัดการเองเครือข่ายแต่ละเครือข่ายมารวมกันอย่างหลุมๆนะครับหรือจ้างบริษัทมาบริหารตามสัญญาการจัดการนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของสัญญาแบบแฟรนไชส์นะครับซึ่งในรูปแบบการบริหารการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันก็จะเห็นรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับคือเรื่องที่ 7.1.2 คือระบบสารสนเทศนะฮะทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ระบบหลักใหญ่ๆคือสารสนเทศการบริหารส่วนหน้านะครับการบริหารส่วนหน้าก็ได้แก่โปรแกรมการรับจองห้องพักนะครับโปรแกรมการลงทะเบียนห้องเข้าพักนะครับการจัดทำประวัติของแขกที่เข้าพักการคิดค่าใจต่างของแขกนะฮะเป็นต้นนะครับไอ้คือระบบบริหารส่วนหน้านะครับอีกอันนึงคือสารสนเทศการบริหารส่วนหลังฮะ Bank Office Management System นะครับโปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้คลังสินค้านะฮะและบัญชีแยกประเภทเพื่อจัดการเงินการเงินเพื่อไว้ใช้ในการตัดสินใจนะรวมทั้งอาจจะมีระบบเสริมเพื่อให้การบริหารการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะในการใช้ข้อมูลในเรื่องการตัดสินใจนะครับในหัวข้อเรื่อง 7.1.2 นักศึกษาจะได้ศึกษาในตัวสารสนเทศนะทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมว่า2ระบบนี่มันจะแตกต่างกันยังไงวิธีการตัดสินใจนะครับมาในเรื่องที่ 7.1.3 นะครับเป็นเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมซึ่งมีหัวข้อแต่ละหัวข้อไล่เรียงลำดับตั้งแต่ประเภทของรายได้ของโรงแรมเนี่ยจะแบ่งประเภทรายได้โรงแรมได้อย่างไรนะครับการควบคุมภายในและการตรวจสอบของรายได้นะการควบคุมภายในก็มีนัยยะสำคัญนะครับค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงแรมนะครับเมื่อเราพูดถึงรายได้ปั๊บก็มาดูพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับการบันทึกรายการทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับท่านจะบันทึกบัญชีรายการของธุรกิจโรงแรมอย่างไรนะครับรวมทั้งมีเรื่องผังบัญชีหลาดบัญชีนะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นว่าดำเนินการของผังบัญชีในการควบคุมนะครับและสุดท้ายก็เรื่องของรายงานและงบการเงินของธุรกิจโรงแรมนะครับในเรื่องของการจัดทำงบการเงินในเรื่องของทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรืองบการเงินที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจนะก็มีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับสำหรับในหัวข้อในเรื่องของ 7.1.4 นะครับเป็นเรื่องกรณีศึกษาและกิจกรรมนะครับในกรณีศึกษาและกิจกรรมเนี่ยผมแบ่งกรณีศึกษาตั้งแต่ในเรื่องของบริษัทเรสซิเดนต์จำกัดซึ่งเป็นกรณีศึกษาว่าบริษัทเรสซิเดนต์จำกัดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาปั๊บมีเงื่อนไขแบบนี้จะเข้าสู่ในธุรกิจโรงแรมหรือไม่นะครับในหัวข้อถัดไปในกิจเรื่องของกรณีศึกษาคือโรงแรมและทะเลภูและภูเขาน้ำตกนะครับเป็นเรื่องบริษัททะเลภูเขาน้ำตกจำกัดนะในกรณีศึกษาดังกล่าวในเรื่องของบริษัททะเลภูเขาน้ำตกคือโรงแรมดังกล่าวได้แบ่งกรณีศึกษาเป็น3ในเรื่องการปันส่วนนะของไอตัวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะที่จะดำเนินการต่างๆส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะกิจกรรมที่อยู่ในกรณีศึกษาและกิจกรรมดังกล่าวในเรื่องที่ 7.1.4 เนี่ยเป็นเรื่องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะในตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและค้นคว้าในเว็บไซต์ของกลต.นะครับผมได้มีลิสต์ชื่อของบริษัทต่างๆนะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษารูปแบบของงบการเงินนะครับของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รูปแบบเขาจะเป็นยังไงนะครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับให้นักศึกษาทำกิจกรรมโดยมีตัวอย่างนะครับคือ1รูปแบบลักษณะการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมนี้เป็นอย่างไรนะครับได้ตัวอย่างมานะครับความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับสรุปนโยบายที่สำคัญของธุรกิจโรงแรมนี้นะครับนโยบายการบัญชีที่สำคัญสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมและส่วนของเจ้าของของโรงแรมภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับ
ผลประกอบการของกิจการรวมทั้งกระแสเงินสดของกิจการเป็นอย่างไรนะครับไปเรื่องของกิจกรรมนี่หมายความว่าเราเอาตัวอย่างในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตราทรัพย์มาวิเคราะห์มาพิจารณานะครับแล้วก็จะสามารถทราบว่าในตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆในรูปแบบของรายงาน

นะฮะที่สู่สาธารณชนนะครับในเรื่องของรายงานทางด้าน financial นะฮะรายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและมีผลกระทบนะฮะของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องของธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเบื้องต้นครบถ้วนแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องที่ 7.1 7.2 7.3 7.4 สามารถทำให้นักศึกษาเข้าใจในธุรกิจนะฮะการบัญชีธุรกิจของโรงแรมนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ในการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปนะครับตอนที่ 7.2 นะครับนักศึกษาครับการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับหัวเรื่องที่เราจะศึกษาก็มี4หัวเรื่องด้วยกันนะครับ 7.2.1 ลักษณะของการดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ 7.2.2 การบัญชีและระบบสารสนเทศการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ 7.2.3 การบัญชีเพื่อการจัดการของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ 7.2.4 กรณีศึกษาทางการบัญชีสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลนะครับก็มีทั้งหมด4หัวเรื่องด้วยกันนะครับเอามาหัวเรื่อง 7.2.1 นะครับลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงพยาบาลโรงพยาบาลในลักษณะของแหล่งที่ได้มาของทุนนะฮะแหล่งที่ได้มาของทุนโรงพยาบาลอาจจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของแหล่งที่ได้มาจากของโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับอีกอันคือโรงพยาบาลภาคเอกชนนะครับสำหรับโรงพยาบาลภาคเอกชนก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรนะครับอีกกลุ่มนึงคือโรงพยาบาลเอกชนที่หวังผลกำไรนะครับอันนี้คือลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับสำหรับกลุ่มของโรงพยาบาลภาคเอกชนเนี่ยจะต้องมาจดสถานประกอบการรักษาพยาบาลด้วยนะตามกฎหมายนะครับในการบริหารของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นนะครับกิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรมได้2กิจกรรมหลักด้วยกันคือกิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลนะครับซึ่งได้แก่กิจกรรมในเรื่องการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับอีกกิจกรรมนึงก็คือการเรียนการสอนและวิจัยนะครับและก็การให้บริการอื่นๆนะภารกิจของโรงพยาบาลก็แบ่งเป็น2กิจ3กิจกรรมหลักนะครับในเรื่องของกิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลนะครับสำหรับกิจกรรมการสนับสนุนของการให้บริการของโรงพยาบาลได้แก่ด้านทรัพยากรบุคคลด้านในเครื่องมือและเทคโนโลยีนะครับต่างๆด้านที่ดินอาคารสถานที่นะในด้านการเงินนะครับด้านทั่วไปกิจกรรมดังกล่าวจะสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการนะครับของโรงพยาบาลนะครับก็นักศึกษาก็ทราบว่ากิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลก็ประกอบด้วย3กิจกรรมหลักนะครับในตรงนี้แหละเราก็จะมาดำเนินการในหัวข้อต่อไปนะครับทีนี้สำหรับหัวข้อที่เรื่องที่ 7.2.2 นะครับการบัญชีและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลนะครับการบัญชีและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากการบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นการบัญชีของโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ไม่มุ่งหากำไรนะครับถ้าไม่มุ่งหากำไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเรื่องของบัญชีกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฮะจะต้องแบ่งมาตรฐานรายงานทางการเงินออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและก็กลุ่มของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับคือมีส่วนได้เสียกับไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาศึกษาในเรื่องของผังบัญชีรหัสบัญชีนะครับและชื่อของธุรกิจนะชื่อบัญชีของธุรกิจของโรงพยาบาลซึ่งจะมีชื่อที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาศึกษาแต่ตัวอย่างนะครับชื่อแต่ละชื่อแตกต่างกันนะครับแล้วเข้ามาสู่ระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลนะครับก็แบ่งเป็น2เรื่องที่นักศึกษาจะได้ศึกษากันนะครับในระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเข้าไปศึกษาก็จะคล้ายๆนะผมถือว่าคล้ายๆกับกลุ่มของการให้บริการของโรงแรมนะที่นักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่ต้นเบื้องต้นมาก่อนหน้านั้นนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยได้แบ่งระบบสารสนเทศนะตามภารกิจนะตามภารกิจก็แบ่งตั้งแต่เมื่อกี้ภารกิจเรามี3ส่วนด้วยกันคือภารกิจด้านการรักษาพยาบาลนะครับภารกิจด้านการบริหารภารกิจทางด้านการศึกษาและวิจัยนะครับนี่ระบบสารสนเทศตามภารกิจที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะพูดถึงทางบัญชีก็คือสารสนเทศนะในระบบทางด้านบัญชีการเงินนะบัญชีการเงินคือระบบการบัญชีที่นำข้อมูลสู่สาธารณชนนะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบสารสนเทศระบบบัญชีบริหาร
นำข้อมูลมาบริหารภายในองค์การของโรงพยาบาลนะครับอันนี้ผมก็มากล่าวถึงในเรื่องของระบบสารสนเทศนะทางโรงพยาบาลก็แบ่งระบบสารสนเทศเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือระบบสารสนเทศส่วนหน้านะครับกับอีกหนึ่งคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับระบบสารสนเทศส่วนหน้าตั้งแต่ระบบงานของลงทะเบียนของผู้ป่วยตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาเนี่ย

ปฏิบัติทางเคมีนะครับระบบงานห้องปฏิบัติทางรังสีวิทยาระบบงานลงทะเบียนของผู้ป่วยในนะครับหรือระบบลงทะเบียนของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไอ้คือระบบสารสนเทศส่วนหน้าคือได้รับรู้ข้อมูลนะตั้งแต่เบื้องต้นสารสนเทศคือนำในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเช่นระบบงานการเงินผู้ป่วยนะฮะระบบงานบริหารคงคลังนะครับระบบบัญชีลูกหนี้ระบบบัญชีเจ้าหนี้ระบบงานบัญชีทั่วไปนะครับระบบจัดซื้อจัดจ้างนะครับระบบทะเบียนสินทรัพย์นะรวมที่บันทึกผลตอบแทนค่าแพทย์นะระบบงานบุคลากรและเงินเดือนนะแปลว่าเราแบ่ง2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกคือระบบสารสนเทศส่วนหน้าและอีกระบบหนึ่งคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับอันนี้มาในเรื่องที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนี่คือในเรื่องของนะการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงพยาบาลนะครับเป็นวิธีการหาต้นทุนสถานพยาบาลนะเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจนะครับในการวิธีการหาต้นทุนสถานพยาบาลอาจจะแบ่งเป็น3วิธีการด้วยกันคือการคิดต้นทุนตามอัตราส่วนซึ่งคิดแบบนี้แบบง่ายๆนะครับแก่วิธีคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมนะก็มีเรื่องของ DM DL แล้วก็ Overhead นะที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสรรนะครับแก่อีกอันนึงซึ่งจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นคือการคิดต้นทุนตามกิจกรรมนะครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ได้มาบรรยายอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการศึกษาในเรื่องกรณีศึกษานะครับมาต่อในเรื่องของการเก็บรวบรวมต้นทุนและการคำนวณต้นทุนว่าจะคำนวณต้นทุนแต่ละหน่วยงานยังไงนะครับการรวบรวมจัดประเภทต้นทุนหลักที่สำคัญในแต่ละศูนย์ต้นทุนเราพูดถึงศูนย์ต้นทุนนะครับก็จะได้ศึกษากันนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ต้นทุนโรงพยาบาลนะครับการคืนต้นทุนและการจัดทำงบประมาณของโรงพยาบาลนะครับในหัวข้อนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาโครงสร้างของตัวต้นทุนที่เราจะได้มานะเพื่อจะดำเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเรื่องของดังกล่าวเนี่ยเมื่อเราศึกษาตรงนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากรณีศึกษานะครับในกรณีศึกษาเนี่ยนักศึกษาจะได้ทราบนะฮะในกระบวนการทั้งหมดนะฮะในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการรวบรวมต้นทุนนะครับเราไล่ในกรณีศึกษาที่1กรณีศึกษาที่2กรณีศึกษาที่3กรณีศึกษาที่4นะครับซึ่งเป็นเรื่องของโรงพยาบาลรักษาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะฮะในชื่อบริษัทรักษาจำกัดนะครับเมื่อเป็นบริษัทรักษาจำกัดปั๊บในเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้นนะฮะในการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาจะทำอย่างไรนะครับรวมทั้งในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยก็มีโรงพยาบาลในเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งค้าหากำไรนะครับแต่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับในกรณีดังกล่าวนักศึกษาจะได้ศึกษาในรูปแบบของรายงานทางการเงินงบการเงินนะครับข้อมูลต่างๆนะทำให้นักศึกษาเข้าใจในรูปแบบของรายงานที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับมาถึงตอนนี้นักศึกษาจะได้เข้าใจในเรื่องแต่ละหัวข้อแต่ละตอนนะครับในการที่จะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับกรณีศึกษานะครับเมื่อกี้ผมได้บอกว่าในเรื่องของโรงพยาบาลรักษาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องการคำนวณเรื่องของต้นทุนที่เมื่อกี้ผมได้บรรยายไปว่ามันมีกรณีศึกษาที่1 2 3นะฮะและกรณีศึกษาที่4ซึ่งบรรร้อยเรียงเรื่องนะดำเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะนักศึกษาจะได้เข้าไปศึกษานะครับเพื่อจะนำข้อมูลในงบการเงินของบริษัทในจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะครับซึ่งในเนื้อหาของกิจกรรมนะได้ระบุถึงเว็บไซต์ที่นักศึกษาจะต้องไปดาวน์โหลดในเรื่องของรายงานต่างๆเข้ามานะครับรายงานดังกล่าวได้ประกอบด้วยแต่งบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับเพื่อมาวิเคราะห์รูปแบบลักษณะการดำเนินธุรกิจนะครับที่การที่เราไปศึกษาในรูปแบบของงบการเงินนะอาจจะไปศึกษาในเรื่องของนะการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการดำเนินธุรกิจของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับนอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ศึกษาในกิจกรรมในเรื่องการศึกษาความเสี่ยงของธุรกิจโรงพยาบาลที่มีอะไรบ้างที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับแล้วก็สรุปนโยบายที่สำคัญนโยบายการบัญชีที่สำคัญของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งจะได้เห็นรูปแบบของงบการเงินของโรงพยาบาลว่าสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมและส่วนเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยมีมูลค่าอย่างไรบ้างนะรวมทั้งผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของกิจการของโรงพย

0: บาทนะครับอันนี้แปลว่าเราได้ศึกษาจากข้อมูลภายนอกนะครับข้อมูลภายนอกก็คือข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นะในรูปแบบของโรงพยาบาลภาคเอกชนนะที่มุ่งค้าหากำไรแต่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่นักศึกษาจะได้ศึกษานะครับว่ากรณีศึกษาและกิจกรรมที่นักศึกษาจะสามารถเข้าใจกระบวนการทั้งหมดนะของการเรียนในเรื่องของธุรกิจในเรื่องพยาบาลคือการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลนะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจในรูปแบบลักษณะการดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลเข้าใจในเรื่องข้อมูลและระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลการบัญชีนะฮะการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนถูกร้อยเรียงกันแล้วเข้าสู่ในเรื่องของกิจกรรมนะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนักศึกษาจะต้องอ่านแต่ละบทแต่ละเนื้อหานะครับแล้วก็เข้าใจจริงๆในหลักการพื้นฐานที่สำคัญใน2ธุรกิจโรงแรมกับโรงพยาบาลซึ่งมีข้อมูลที่การศึกษาที่จะใกล้เคียงกันแต่ก็มีประเด็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะซับซ้อนมากกว่าธุรกิจโรงพยาบาลเพราะธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานและในการคืนศูนย์ต้นทุนที่ผู้บริหารโรงพยาบาลอยากจะทราบว่าธุรกิจโรงพยาบาลที่ประกอบการธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละศูนย์ต้นทุนเนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรที่จะลดต้นทุนหรือจะทำให้แต่ละศูนย์เนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรนะครับอันนี้คือกรณีศึกษาและก็กิจกรรมหลักสำคัญในธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจในทำด้านโรงพยาบาลที่ไม่มุ่งค้าหากำไรก็คือในเรื่องของรัฐบาลหรือภาคเอกชนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำไรที่จะพอเหมาะสมคือเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือหลักที่สำคัญนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์นพกรพรวิจิตเจริญซึ่งปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาระบบบัญชีของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่8ที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยที่8นะครับที่เป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนด้วยกันคืออันที่1ก็จะพูดถึงเรื่องแนวทางการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ตอนที่2ในหน่วยที่8นี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายได้และการรับเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนตอนสุดท้ายของหน่วยที่8ก็จะพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เราก็จะมาพูดในเรื่องของตอนที่1เลยนะก็คือในเรื่องของแนวทางการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะแบ่งเป็น2หัวเรื่องด้วยกันหัวเรื่องที่1ก็จะพูดถึงบทบาทของนักบัญชีในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หัวเรื่องที่2ก็จะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับบทบาทของนักบัญชีในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการในการวางระบบบัญชีได้ใน2บทบาทด้วยกันคือบทบาทแรกก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอิสระก็หมายความว่าถ้าเราเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือถ้าเราเป็นสำนักงานบัญชีหรือเป็นที่ปรึกษาบัญชีอิสระเราก็สามารถที่จะให้บริการในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้หรือถ้าเราเป็นพนักงานบัญชีในหน่วยงานของกิจการนั้นๆก็หมายความว่าเราเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหรืออยู่ในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนของกิจการนั้นเราก็สามารถวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับกิจการนั้นได้เช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของการให้บริการในการวางระบบบัญชีนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะ

ทำในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอิสระหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานของกิจการก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยในทุกวงจรรายการค้าหรือวางระบบแค่บางส่วนของวงจรรายการค้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละกิจการที่ว่าจ้างให้เราทำนะหรือมอบหมายให้เราทำต่อจากนั้นไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่าไม่ว่าเราจะวางระบบบัญชีในบทบาทไหนก็แล้วแต่หรือจะวางระบบบัญชีในทุกวงจรรายการค้าหรือบางส่วนของรายการค้าวัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีนั้นก็เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชีที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและได้รับการประมวลผลภายในเวลาที่ทันต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการโดยในการวางระบบบัญชีนั้นเนี่ยเราสามารถแบ่งตามช่วงเวลาของการพัฒนาระบบได้เป็น3ระยะคือระยะที่1ก็จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ระบบก่อนระยะที่2เราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบนั้นมาออกแบบระบบระยะสุดท้ายเมื่อออกแบบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาระบบที่เราวางไว้แล้วเนี่ยไปใช้งานส่วนตอนที่2นะฮะ เรื่องที่2ของตอนที่1ในหน่วยที่8นั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทรัพยากรองค์กรนะฮะไอ้เจ้าตัวการวางแผนทรัพยากรองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนักศึกษาได้เอกสารประกอบการสอนชุดวิชานี้ไปแล้วแล้วก็ลองศึกษาในหน่วยที่8เนี่ยคำว่าซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า ERP software นะฮะหรือว่า Enterprise Resource Planning software ไอ้เจ้าซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยนะมันมีหน้าที่ยังไงก็มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอันดับแรกอันดับที่1อันดับที่2ก็คือพอรวบรวมข้อมูลมาได้แล้วก็จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าไปก็จะถูกมีการจัดเก็บนะจัดเก็บเสร็จแล้วก็จะถูกดึงมาทำการประมวลผลข้อมูลประมวลผลข้อมูลก็จะได้ออกมาอยู่ในรูปของสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่5นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัววัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องการให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและได้รับการประมวลผลภายในเวลาที่ทันต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการแต่ทีนี้ลักษณะเด่นของไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรก็คือว่ามันจะสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกวงจรรายการค้าเนี่ยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆแล้วมันจะมีลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจของกิจการถ้าเรามาลองดูนะฮะไอ้เจ้าโมดูลโมดูลก็คื ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ย่อยๆที่อยู่ภายใต้ไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะฮะมันก็จะประกอบด้วยโมดูลหลักเนี่ย3โมดูลตามหน้าที่ของการทำงานของมันโมดูลแรกก็จะเป็นโมดูลด้านการบัญชีและการเงินโมดูลที่2ก็คือเป็นโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกและโมดูลสุดท้ายก็คือเป็นโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทีนี้ในแง่ของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาโมดูลทางด้านการบัญชีและการเงินเป็นหลักพอเราหลังจากที่เราได้ศึกษาตอนแรกหรือตอนที่ 8.1 ในหน่วยที่8แล้วเนี่ยนะเราก็จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญต่อในตอนที่ 8.2
ก็คือพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายได้และการรับเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ในตอนที่ 8.2 เนี้ยก็จะแบ่งเป็น3หัวเรื่องด้วยกันหัวเรื่องที่1ก็คือการควบคุมระบบงานของวงจรรายได้และการรับเงินหัวเรื่องที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการรายงานในวงจรรายได้และการรับเงินและหัวเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายได้และการรับเงินเราก็มาดูที่หัวเรื่องที่1ก่อนนะก็คือการควบคุมระบบงานของวงจรรายได้และการรับเงินนะฮะถ้าเราพูดถึงวงจรรายได้และการรับเงินเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะกิจกรรมในการควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมระบบงานขายและบริการให้แก่ลูกค้าตลอดจนถึงการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้ามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเลยขั้นตอนที่1คือการควบคุมก่อนการนำข้อมูลเข้าอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแผนกขายเนี่ยได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามานะครับก็จะต้องเอาใบสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาให้กับกิจการเนี่ยมาทำการตรวจสอบก่อนว่าใบสั่งซื้อที่เขาส่งมาให้กิจการของเราซึ่งเป็นผู้ขายนั้นเนี่ยมันมีความถูกต้องไหมอย่างเช่นนะเขาสั่งซื้อมาเนี่ยชื่อมาที่กิจการเราเนี่ยชื่อบริษัทเราในฐานะผู้ขายเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็คือตัวสินค้าเนี่ยมันใช่สินค้าที่บริษัทเรากำลังมีการขายณปัจจุบันจริงหรือเปล่าก่อนที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยนะมาทำการบันทึกข้อมูลเข้าไปนะก็จะมาต้องมาทำขั้นตอนที่2อีกก็คือในเรื่องของการควบคุมการนำข้อมูลเข้าก็หมายความว่าพนักงานฝ่ายขายที่เป็นคนรับคำสั่งซื้อจากลูกค้านั้นเนี่ยนะหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะต้องมาบันทึกข้อมูลเข้าไปทีนี้การบันทึกข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะมีการควบคุมยังไงก็คือพนักงานที่จะบันทึกข้อมูลตรงนี้จะต้องบันทึก user ID เพื่อพิสูจน์ตัวตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทนี้จริงหรือเปล่านะนอกจากนั้นก็จะต้องตัว password เพื่อพิสูจน์ว่าเขามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเข้าสู่ระบบประมวลผลข้อมูลอันนี้ได้ไหมนะถ้าคีย์ทั้ง user ID password ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็สามารถบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบได้นะทีนี้พอข้อมูลเนี่ยถูกบันทึกเข้าไปแล้วก็จะต้องได้รับการประมวลผลข้อมูลนะก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3ในเรื่องของการควบคุมการประมวลผลข้อมูลนะพอประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ก็คือรีพอร์ตในที่นี้เนี่ยพอรับคำสั่งซื้อมาแล้วสมมุติได้รับการอนุมัติแล้วนะผลลัพธ์ของมันก็คือต้องมีการออกใบสั่งขายหรือเซลล์ออเดอร์นะส่งไปที่แผนกคลังสินค้าให้เขาเตรียมการจัดส่งสินค้าไปให้กับลูกค้านะทีนี้ในขั้นตอนที่5นี่หมายความว่ายังไงการควบคุมโดยใช้แฟ้มร่องรอยการตรวจสอบก็หมายความว่าฝ่าย IT หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology ของกิจการเนี่ยถ้าเขาต้องการรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยนะมีใครเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบบ้างมีใครเข้าไปแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลบ้างเขาก็สามารถที่จะดูได้โดยการปริ้นรายงานจากแฟ้มร่องรอยการตรวจสอบออกมาดูทีนี้ลำดับต่อไปก็จะพูดถึงการรายงานในวงจรรายได้และการรับเงินอันนี้ก็จะเป็นการรายงานสารสนเทศสารสนเทศก็คือตัว information หรือตัวผลลัพธ์ที่ได้รับการประมวลผลข้อมูลที่นำเข้าจากกิจกรรมหลัก4กิจกรรมด้วยกันคืออันที่1ก็คือการอนุมัติการขายหรือบริการอันที่2ก็คือการจัดส่งสินค้าหรือบริการอันที่3ก็คือการออกใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการรับเงินทีนี้รายงานในวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นรายงานเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานและรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะฮะหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาในหน่วยที่8แล้วเนี่ย
เนื่องจากว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วน

กับหน่วยที่9ในเรื่องของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการจัดการในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรนะอาจารย์ก็อยากจะสรุปว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงนะเนื่องจากว่าในวงจรรายได้หรือการรับเงินและวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันจะมีการจัดทำรายงาน2ประเภทรายงานประเภทที่1ก็คือการจัดทำรายงานเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานอันที่2ก็คือการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการของผู้บริหารก็อยากจะขอยกตัวอย่างรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารในวงจรรายได้และการรับเงินตรงนี้ก็อย่างเช่นนะถ้าเกิดว่ากิจการของเราเนี่ยนะมีเขตการขายมากกว่า1เขตการขายยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติเราเป็นบริษัทที่ผลิตนะพวกสมาร์ทโฟนนะแล้วก็บริษัทแม่เนี่ยอยู่ในต่างประเทศบริษัทลูกอยู่ในเมืองไทยนะแล้วเราก็จะมีสาขานะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีลักษณะการปฏิบัติงานนะที่เรียกว่าศูนย์กำไรนะซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้บริหารอยากจะรู้ว่านะในแต่ละภาคนะที่เราไปขายเจ้าตัวสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยนะภาคไหนมียอดขายสูงสุดภาคไหนมียอดขายต่ำสุดนะแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขได้ถูกนะไอ้เจ้าตัวรายงานที่ได้จากวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นรายงานขายแยกตามเขตขายคือไม่ใช่รายงานขายยอดรวมของทั้งบริษัทจำนวนเดียวนะหรือในแง่ที่ว่าผู้บริหารระดับสูงของกิจการอยากจะรู้ว่าในแต่ละสาขาเนี่ยที่เอาสมาร์ทโฟนไปขายเนี่ยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ไหมก็จะต้องทำการให้นะฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยสรุปมาซิว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วแต่ละสาขาเมื่อเอาค่าใช้จ่ายตัวเองไปลบกับรายได้แล้วมันมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นรายงานลักษณะอย่างเงี้ยมันก็คือรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารส่วนในเรื่องของวงจรรายจ่ายและการรับเงินก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะรู้ว่าต้นทุนขายนะของสาขาไหนเนี่ยมันสูงเกินไปสาขาไหนมันควบคุมต้นทุนขายได้ดีแล้วมันก็ต้องทำนะไอ้เจ้าตัวรายงานต้นทุนขายเนี่ยแยกตามสาขาถึงจะใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะหรือแม้ในแง่ของการควบคุมไอ้เจ้าตัวสต็อกนะก็ต้องทำออกมาเป็นรายสาขาถึงจะควบคุมได้นะว่าสาขาไหนเนี่ยมีสต็อกมากเกินไปไหมสต็อกสินค้าตัวไหนเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยนะมีอยู่เยอะๆแต่ดีลเลอร์ที่สาขานั้นเนี่ยไม่เคยสั่งเลยนะเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนได้ถูกต้องนะเน้นนะที่การที่จะกระจายสินค้านะให้ขายได้มากที่สุดให้ถูกต้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสาขานะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะได้ศึกษานะในส่วนของสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการตั้งแต่หน่วยที่9เป็นต้นไปนะส่วนในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้โมดูลย่อยเกี่ยวกับการขายและการกระจายสินค้าของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรในการทำงาน5ประเด็นด้วยกันคือ 1. ในเรื่องของการจัดการคำสั่งขายสินค้าหรือบริการอันที่ 2. การจัดส่งสินค้าหรือบริการอันที่ 3. ก็คือการออกใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการอันที่5ก็คือการสนับสนุนการขายโดยตรงนี้เนี่ยนะมันจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลการทำงานอื่นๆเช่นโมดูลการรับเงินในโมดูลการรับเงินในโมดูลด้านการเงินการจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือรวมถึงการจัดการผลิตในโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกการจัดการกำลังคนเพื่อสนับสนุนการขายในโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

0: รวมถึงระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตได้อ้าวอันนี้ก็จะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วในหน่วยที่8ก็คือเป็นการวางระบบบัญชีวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หัวเรื่องด้วยกันคืออันที่1การควบคุมระบบงานของวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินอันที่2ก็คือการรายงานในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินอันที่3ก็คือการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินสำหรับในเรื่องของการควบคุมระบบงานของวงจรรายจ่ายและการเงินนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการควบคุมระบบงานซื้อและการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายก็ได้แก่อันแรกก็คือการควบคุมการนำข้อมูลเข้าอันนี้ก็จะคล้ายๆกับวงจรรายได้และการรับเงินตรงที่ว่าพอฝ่ายจัดซื้อของกิจการเนี่ยนะได้รับใบขอซื้อมาจากแผนกที่ต้องการสั่งซื้อนะของเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบว่าไอ้เอกสารใบขอซื้อนั้นเนี่ยผ่านการอนุมัติมาจากหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องหรือยังนะก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเข้าไปทีนี้ในขั้นตอนที่2การควบคุมการนำข้อมูลเข้านั้นเนี่ยนะก็เหมือนกันพนักงานฝ่ายจะซื้อจะต้องคีย์ข้อมูลที่เป็น user ID กับ password เข้าไปก่อนถึงจะไปทำรายการต่างๆในระบบได้ขั้นตอนที่3ก็คือพอข้อมูลถูกบันทึกเข้าไปแล้วก็ต้องมีการประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นผลลัพธ์นะทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยถ้าฝ่าย IT ต้องการรู้ว่าใครเข้าไปทำอะไรกับระบบนี้บ้างก็มีการควบคุมโดยใช้แฟ้มร่องรอยการตรวจสอบทีนี้มาดูนะฮะในเรื่องของการรายงานในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินอันนี้ก็จะเป็นการรายงานสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลนำเข้าจากกิจกรรมหลักได้แก่1การสั่งซื้อของหรือบริการอันที่2ก็คือการรับของหรือบริการอันที่3ก็คือการอนุมัติใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการจ่ายเงินสำหรับการรายงานในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำวันและรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะส่วนในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับโมดูลย่อยนะที่เป็นเรื่องของการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะในเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อของหรือบริการนะอันนี้เนี่ยนะก็หมายความว่านะอย่างที่บอกนะพอไอใบเอกสารขอซื้อนะถูกคีย์เข้าไปในระบบแล้วเนี่ยนะมันก็จะต้องมีการส่งข้อมูลนะเอกสารสั่งซื้อตรงเนี้ยไปที่ซัพพลายเออร์นะซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกิจการเนี่ยเขาก็จะส่งของมาที่กิจการของเรานะส่งมาที่ไหนก็คือส่งมาที่แผนกคลังสินค้าแผนกคลังสินค้าก็จะต้องมีการทำเรื่องรับของนะเข้าคลังสินค้าแล้วก็บันทึกเข้าไปในบัตรสินค้าหรือสต็อกการ์ดของกิจการนะหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลนะทั้งเป็นเอกสารการสั่งซื้อหรือเอกสารการรับของเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ฝ่ายการเงินของกิจการนะเพื่อการอนุมัติใบแจ้งหนี้เตรียมเช็คสั่งจ่ายทีนี้ลักษณะพิเศษของไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลการทำงานอื่นๆนะของกิจการด้วยก็อย่างเช่นอันที่1ก็ต้องไปเชื่อมต่อกับการจ่ายเงินในโมดูลด้านการเงินอันที่2ไปเชื่อมต่อกับการจัดการผลิตรวมถึงการจัดการขายและการตลาดในโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกอันที่3คือเชื่อมต่อกับการจัดการกำลังคนเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อในโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอันที่4ก็คือว่าเชื่อมต่อกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตได้โอเค ็เป็นอันว่าวันนี้เนี่ยก็สรุปเนื้อหาหรือประเด็นที่สำคัญเนี่ยให้นักศึกษา เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสำหรับสอบทีนี้หลังจากที่นักศึกษาได้ฟังนะสรุปเนื้อหาย่อๆในการชมหรือรับฟังการสอบเสริมครั้งนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำก็คือว่าจะต้องกลับไปทำกิจกรรมท้ายเรื่องในแต่ละเรื่องของหน่วยที่8พร้อมกับทำทดลองทำไอ้เจ้าตัวแบบฝึกปฏิบัติด้วยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะดูว่าสิ่งที่เราทดลองทำนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็กลับไปศึกษาเนื้อหาให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำเจ้าตัวกิจกรรมท้ายเรื่องแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่ผิดเลยหรือผิดน้อยที่สุดสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนักศึกษาทุกคนสอบผ่านรายวิชานี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Powerมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: ลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิด

0: ั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับที่ความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
0: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม

ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับวันนี้มาพบกับอาจารย์ในหน่วยที่9นะครับเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับเรามาดูนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เขาเรียกว่า3ตอนนะครับนักศึกษาตอนที่1ก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับ2คือระดับธุรกิจ3คือระดับหน้าที่นะครับทั้ง3ระดับก็คือแตกต่างกันอันดับแรกเรามาดูที่แนวคิดก่อนนะแนวคิดก็คือแบ่งเป็น3ระดับอย่างที่กล่าวไปคือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นะครับบัญชีเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ได้ทุกระดับนะครับดังนั้นการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการหลักที่จะนำมาใช้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวให้สอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสามารถที่จะแข่งขันกับเขาเรียกคู่แข่งได้นะครับองค์กรก็ใช้เครื่องมือในการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับเช่นการวัดผลแบบดุลยภาพหรือว่า BSC นะครับ Score Card นะครับเป็นเครื่องมือใช้ในการวัดประเมินผลองค์กรช่วยในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติก็จะมุมมีทั้งหมด4ด้านมุมมองด้านการเงินด้านลูกค้าด้านกระบวนการภายในแล้วก็ด้านการเรียนรู้นะครับกลยุทธ์ในการแข่งขันก็แบ่งทั้งหมด4ด้านด้านการสร้างความแตกต่างด้านการเป็นผู้นำนะด้านต้นทุนกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็การมุ่งตลาดเฉพาะส่วนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเป็นกลยุทธ์ทางทฤษฎีนะครับนักศึกษาถ้าบางอย่างเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นมีกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองที่หนูรู้มาเลยอันนี้คือต้องบอกกันว่าเราเน้นเฉพาะทฤษฎีที่เผยแพร่ได้นะครับสามเรามาดูถัดมาก็คือการดำเนินงานขององค์กรสามารถนำข้อมูลทางบัญชีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้านการจัดองค์กรได้นะข้อมูลทางบัญชีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารทุกระดับเป็นอย่างมากในการวางแผนนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรด้วยนะครับเรามาดูตัวที่1 นะครับก็คือการบัญชีเพื่อการจัดองค์กรเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะก็คือมีทั้งหมดมีแนวคิดการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์มีการบริหารองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แล้วก็มีเคสสตัดดี้สำหรับเรื่องนี้นะครับการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือหมายถึงแนวทางที่เป็นแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการบริหารทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรประกอบด้วยการบริหารที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด5ประการนะครับ1ก็คือการตัดสินใจถึงสิ่งที่องค์กรต้องการแล้วก็กำหนดเป็นวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการกำหนดทิศทางในระยะยาวและการกำหนดภารกิจที่ชัดเจนที่องค์กรต้องการ2การเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์นะครับภารกิจให้เป็นวัตถุประสงค์ที่วัดได้แล้วก็กำหนดเป้าหมายการทำงานได้ 3. การกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ผลตามที่ต้องการ 4. การปฏิบัติการการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เลือกมาใช้และมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 5. คือการประเมินผลการทำงานนะครับสรุปได้ว่ากลยุทธ์ก็คือวิธีการหรือแนวทางที่องค์กรจะนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามต้องการนะหรือหมายถึงการมุ่งเน้นการผลักดันและการให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์พันธกิจแล้วก็วิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้นะครับระดับอันนี้สำคัญนะครับทั้งสาระดับของกลยุทธ์นะครับก็คือมีระดับสูงกลางแล้วก็ต้นดังนั้นกลยุทธ์ก็จะแบ่งเป็น3ระดับเช่นเดียวกันก็คือกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับฟังชั่นแนลกิจกรรมหลักของกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับก็คือการพัฒนาธุรกิจการกำหนดวัตถุประสงค์และการระบุกลยุทธ์หรือกลยุทธ์พื้นฐานซึ่งมี4กลยุทธ์นะครับ1คือกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ2กลยุทธ์การเจริญเติบโต3กลยุทธ์การตัดทอน4กลยุทธ์การผสมผสานนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเอาไปเป็นข้อสอบสัก1ข้อนะครับอาจจะถามว่ากลยุทธ์แบบนี้เรียกว่ากลยุทธ์ด้านไหนนะครับองค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์นะครับก็คือ1อาจจะวิเคราะห์เรื่องของกลยุทธ์การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนคือวิเคราะห์ SWOT ที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วในชุดวิชาอื่นนะครับ2การวิเคราะห์ Five Force Model นะครับการวิเคราะห์ปัจจัย5ประการที่มีผลต่ออุตสาหกรรม
นะครับการวิเคราะห์วงจรชีวิตของอุตสาหกรรมนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ key factor การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่านะครับการวิเคราะห์คุณค่าหรือความต้องการของลูกค้าการวิเคราะห์คู่แข่งขันนะครับก็เหมือนวิเคราะห์เรากับคู่แข่งขันว่าเราอยู่ใน positioning ไหนนะครับสองการจะทำกลยุทธ์นะครับภายหลังจากการวิเคราะห์แล้วนะครับองค์กรจะต้องมีการกำหนดเลือกหรือจะทำกลยุทธ์ซึ่งในอดีตจะกำหนดเอาไว้3ระดับคือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นะแต่ในปัจจุบันอาจจะมีนักวิชาการด้านกลยุทธ์เห็นมีความเห็นว่าอาจจะมี2ระดับก็ได้ก็คือระดับ1กับระดับ2คือ3ไม่มีนะครับก็คือแล้วแต่ละองค์กรก็คือไม่ตายตัวนะครับเพราะเหตุผลนั้นก็คือเพราะว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแผนปฏิบัติมากกว่านะครับ3การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดนะเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์นะที่กำหนดไว้คือการวางแผนการจัดองค์กรการอำนวยการการควบคุมต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในขั้นตอนการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับ

เรามาดูการบริจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะก็คือหมายถึงกระบวนการการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงผลงานอย่างเป็นระบบนะโดยใช้กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ของผลงานเชิงกลยุทธ์การวัดผลงานการรวบรวมผลรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การทบทวนนะการรายงานผลการใช้ข้อมูลดังกล่าวนะในการขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผลสัมฤทธิ์ของงานอาจจะแยกได้เป็นผลผลิตนะ1 2ผลลัพธ์แล้วก็3ผลกระทบนะเรามาดูความหมายที่ผลผลิตก่อนนะผลผลิตก็คือหมายถึงผลที่ได้โดยตรงจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะเช่นงานบริการหรือสิ่งของที่ทำสำเร็จพร้อมจะส่งมอบต่อให้กับผู้รับบริการอันนี้เรียกว่าเป็นผลผลิตนะครับ2ผลลัพธ์นะหรือเอาท์คัมก็หมายถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาผลกระทบหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากผลผลิตผลลัพธ์มีความสัมพันธ์หรือให้ผลประโยชน์ทำให้เกิดคุณค่าโดยตรงต่อผู้รับบริการนะครับตัวสุดท้ายคือผลกระทบหรือว่า impact นะก็หมายถึงผลผลิตที่อาจเกิดติดตามนะมาจากการใช้ผลลัพธ์ทั้งต่อบุคคลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดผลกระทบในทางที่เป็นประโยชน์หรือในทางที่เป็นโทษก็ได้นะครับผลกระทบก็มี2ด้านนะครับถัดมาเรามาดูข้อดีของการบริหารนะครับแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะครับข้อดีมีอะไรบ้างนะครับ1นะทำให้สามารถบริหารกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ทำให้มีกลไกในการสื่อสารและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพนะ3คือทำให้ทุกฝ่ายนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกันแล้วก็มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละเป้าหมายนะครับ4คือทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผลงาน5ทำให้ระบบการประเมินผลเป็นธรรม6ทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรุงงานให้ดีขึ้นนะครับทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรมีส่วนร่วมนะครับทีนี้เรามาดูเคสสตี้สำหรับกรณีแรกคือการจัดการเชิงกลยุทธ์นะระดับองค์กรอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์แต่งขึ้นมานะเพื่อใหสมเหตุสมผลนะครับก็คือ1เรามาดูอย่างเช่นไก่ฟ้านะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำน้องใหม่ไฟแรงบริการด้วยเครื่องบินลายไก่สีสันสดใสพอมาตรฐานสายการบินสยามที่นำคุณสู่ที่หมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราคาประหยัดนะครับเปิดให้บริการเมื่อวันที่23กรกฎาคมนะปี X7 ด้วยเครื่องบินโบอิ้งนะอะไรก็ว่ามาก็คือเหมือนเวลาที่นักศึกษาจะเรียกว่าจะเขียนกลยุทธ์หรือว่าจะศึกษากลยุทธ์ก็ต้องมีความรู้เรื่องทั่วไปขององค์กรก่อนอันนี้คืออาจารย์ก็ยกมาให้เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพว่าถ้านักศึกษาจะวางแผนกลยุทธ์หรือว่าจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรแล้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับถัดมานะครับเรามาดูวิเคราะห์เรามาดูกลยุทธ์ระดับองค์กรก่อนนะครับคือสายการบินไก่ฟ้าเนี่ยหลังจากที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับก็คือได้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของตลาดนะครับแล้วก็ส่วนครองตลาดซึ่งจัดประเภทของธุรกิจออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวค้างฟ้านะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวตกซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็คืออาจจะเห็นที่ตำราท่านอื่นนะคืออาจารย์เอาชื่อนี้มานะครับชื่อของมาจากท่านอาจารย์อีกท่านนึงนะครับของท่านอาจารย์บุญเกียรตินะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับก็คืออาจจะให้ใช้เป็น4ดาวดาวลูกไก่ดาวรุ่งดาวค้างฟ้าแล้วก็ดาวตกนะครับก็คือโมเดลนะครับของเขาเรียกว่าของไก่ฟ้าเนี่ยอาจารย์ให้เขาว่าเป็น question mark นะครับก็คือเมื่อเรานำข้อมูลของบริษัทไก่ฟ้าแล้วนะครับก็สามารถเอามาวิเคราะห์ตามแมทริกความเจริญเติบโตนะครับหรือว่า BCG จะเห็นได้ว่าสายการบินไก่ฟ้านั้นจัดอยู่ในช่วงที่1ก็คือ question mark นะครับเนื่องจากธุรกิจสายการบินไก่ฟ้าเนี่ยเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อให้เกิดการยอมรับจากลูกค้านะครับต้องการเงินทุนมากที่จะขยายการเจริญเติบโตนั้นอีกมากเพื่อให้ธุรกิจก้าวเข้าไปสู่ในช่วงของสตาร์ถ้านักศึกษาดูตัวนี้ BCG ก็คือ question mark ก็คืออยู่ในช่วงเครื่องหมายคำถามใช่ไหมมุมขวาด้านบนเพราะฉะนั้นมุมขวาด้านบนต้องใช้การโฆษณาใช้เงินทุนสูงเพื่อให้ทำไมให้ไก่ฟ้าเนี่ยติดตลาดเป็นสตาร์นะครับ

ลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่ครับหรือว่า Fashion Mark คือมีอัตราการเติบโตที่สูงแต่มีส่วนคลองตัดต่ำจึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนในศักยภาพการทำกำไรธุรกิจต้องการเงินสดเพื่อเพิ่มส่วนคลองตลาดขยายธุรกิจเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นดาวรุ่งหรือสตาร์เนี่ยก็มีวิธีการโดยทำการเจาะตลาดนะครับเช่นการขยายเส้นทางการบินทั้งในประเทศต่างประเทศเพิ่มปริมาณเครื่องบินนะจัดแคมเปญช่วงโลซีซั่นนะครับให้เขาเรียกว่าให้ประชาชนให้ลูกค้านะคือมีความสนใจถ้าเราจะไปใช้เขาเรียกว่าราคาสูงเท่ากับบริษัทสายการบินที่เขามีมาอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพิ่มปริมาณเส้นทางเครื่องบินที่เรียกว่าให้ลูกค้ามีความต้องการอยากจะบินเช่นอาจจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายนะครับต้องใช้เงินทุนสูง2การพัฒนาตลาดนะครับเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยนะครับในช่องทางการจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายค่าตั๋วโดยสารนะครับพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันให้หลากหลายรูปแบบนะให้ลูกค้าได้สามารถเลือกได้พัฒนาการบริการที่ทันสมัยนะครับ3การพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นการสร้างแพ็คเกจทัวร์ใหม่ๆกับพันธมิตรทางธุรกิจนะครับนักบัญชีกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับก็คือต้องผลการดำเนินงานปัจจุบันเพื่อให้ผู้บริหารสามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับคือเราก็ทำตัวเลขทำงบการเงินมาแล้วก็เสนอผู้บริหารนะครับถ้าเราเห็นว่ามีจุดอ่อนยังไงบ้างก็เสนอผู้บริหารจะได้เอาไปปรับใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์นะจะทำงบการเงินเพื่อมาวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการเงินของกิจการนะครับ3จัดทำตัวบัดเจ็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับตามผลประกอบการที่ได้คาดหวังเอาไว้4ทำการเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะแน่นอนว่าถ้านักศึกษาไปทำงานองค์กรใหญ่ๆเนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรต้องมีการทำบัดเจ็ตเอาไว้อาจจะล่วงหน้า1ปีหรือ2ปีแล้วก็มาแอคชวลก็คือเอามาคอมเพลกับตัวที่มันเกิดขึ้นจริงนะว่าประมาณการเราตั้งเอาไว้นะครับยอดขายเอาไว้10ล้านเกิดขึ้นจริง9ล้านเนี่ยซึ่งก็มีผลกระทบที่เขาเรียกว่าไม่พอใจแล้วนะครับเพราะว่ามันน้อยกว่าความจะเป็นแต่ถ้าค่าใช้จ่ายตั้งเอาไว้10ล้านแล้วมีเกิดขึ้นจริงอยู่ที่9ล้านอันนี้คือพอใจนะครับก็คือเหมือนเราบริหารงานดีนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายมันลดลงมันน้อยนะครับถัดมาเรามาดูการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับในเรื่องนี้จะขอกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับแล้วก็กลยุทธ์ในการแข่งขันทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นการวัดผลแบบดุลยภาพนะครับของKlaben Norton Modelการวัดผลแบบดุลยภาพ Mason Model นะครับการวัดผลการปฏิบัติงานตามพีระมิดของแมกแน่นะครับเป็นต้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทยก็คือเรื่องของ Norton นะครับ Balance Scorecard การวัดผลแบบดุลยภาพนะครับทำให้เราได้มองเห็นภาพขององค์กรคือหลายมิติก็คือมีทั้งหมด4มิตินะครับนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดผลโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและก็นำผลที่ได้นะครับมาวิเคราะห์ทั้งหมด4ด้านนะครับก็คือประกอบด้วยมุมมองด้านการเรียนรู้การเจริญเติบโตนะครับมุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กรมุมมองด้านลูกค้ามุมมองด้านการเงินนะครับมีทั้งหมด4มุมมองเรามาดูที่กลยุทธ์ในการแข่งขันทั่วไปนะครับกลยุทธ์ด้านสร้างความแตกต่างนะครับเช่นสมมุติอย่างเคสที่ยกตัวอย่างเลยก็บางทีรถยนต์นะครับรถยนต์ที่ผลิตของเอเชียกับผลิตยุโรปเนี่ยทำไมรถยุโรปถึงมีราคาที่สูงกว่ารถของเอเชียก็คือเขาเรียกว่าใช้ความแตกต่างนะทำไมเราถึงผู้บริโภคบางคนเนี่ยโทษคอน sumer บางคนเนี่ยสามารถทำไมถึงเลือกซื้อรถเก๋งราคาแพงๆรถเบนซ์นะราคา 2-3 ล้านบาทนะครับพอผ่านไปแล้วคือมีคนบอกว่าผ่านไป5ปีเนี่ยกลิ่นใหม่กลิ่นเบาะใหม่เนี่ยยังติดรถอยู่เลยนะรถยุโรปเนี่ยผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยคือยังใช้ได้แต่บางทีรถเค้าเรียกรถโซนเอเชียเนี่ยบางที7-8 ปีหรือ10ปีก็พังแล้วเพราะฉะนั้นคือบางทีคอน sumer บางคนเนี่ยเค้าก็ทําไมยินดีที่จะยอมจ่ายเงินในปริมาณที่สูงขึ้นนะครับเราก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งก็คือเป็นกลยุทธ์ทางด้านสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้านะครับ2กลยุทธ์ด้านผู้นำต้นทุนที่ต่ำ
นะครับบางองค์กรบางบริษัทก็คือใช้กลยุทธ์ด้านความต้นทุนต่ำแข่งกับลูกค้านะครับ3ตอบสนองอย่างรวดเร็วใช่ไหมอย่างถ้านักศึกษาลองเห็นเมื่อก่อนจะมีแค่นะครับมีแค่บางบริษัทนะครับที่ส่งสินค้านะใช้เวลามัน3วัน

ก็คือทำไมชอบอะไรที่มันทันสมัยที่มันรวดเร็วนะครับคืออยากบางทีเราสั่งซื้อสินค้าวันนี้นะสั่งซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชันนี้นะเราจ่ายไปแล้ว1,000เราก็ทำไมอยากได้สินค้าที่มันตอบสนองคือมันส่งเร็วนะถ้าแอปพลิเคชันไหนใช้บริการส่งเร็วก็ทำไปทำไมทำให้เราอยากที่จะซื้อสินค้าต่อเพราะมันตอบสนองกับเราได้อย่างรวดเร็วนะครับ4กลยุทธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วนนะครับอันนี้หลักๆก็จะมีทั้งหมด4กลยุทธ์นะที่จะนำเสนอมาครับบางกลยุทธ์ที่นักศึกษาอาจารย์ทำไมถึงไม่มีก็คือไม่ต้องตกใจนะคืออาจารย์นำเสนอมาแค่ทั้งหมด4กลยุทธ์นะครับที่เขาเรียกที่เป็นทฤษฎีนะครับบางอย่างก็คือไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ก็ไม่สามารถนำเสนอได้นะครับถัดมาเรามาดูเคสสตี้สำหรับกลยุทธ์เชิงระดับธุรกิจนะครับบริษัท3สอนขนส่งนะจำกัดเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับได้รับสัมปทานการเดินรถตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับก่อตั้งเมื่อปี X0นะครับในชื่อบริษัทเขียวทองเดินรถนะครับจำกัดโดยเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มการบินพาณิชย์ในประเทศเป็นรายแรกแล้วก็เดินรถโดยสารสายกรุงเทพลพบุรีกรุงเทพปราจีนบุรีนะครับต่อมาในปี X1ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท3สอนขนส่งจำกัดนะอันนี้ก็คือทำไมเป็นข้อมูลทั่วๆไปขององค์กรนะครับถ้านักศึกษาจะไปวางแผนกลยุทธ์ทำไมควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจันก็มาให้นักศึกษาเพื่อนักศึกษาได้ทำไมเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราจะไปวางแผนองค์กรกลยุทธ์เราต้องการที่จะรู้ข้อมูลของบริษัทเราต้องมีการศึกษาข้อมูลมาอย่างเป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูแนวตอบที่อาจารย์ให้เอาไว้เป็นการศึกษานะครับเกิดนักศึกษาอ่านแล้วเกิดว่าอาจารย์หนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ถามว่าผิดไหมนะครับก็คือไม่ผิดตามนักศึกษาคือเคสสตี้เนี่ยคือสามารถที่จะมีความคิดความอ่านที่ต่างจากอาจารย์ได้นะครับเรามาดูนะครับเมื่อนำข้อมูลของบริษัท3สอนขนส่งนะมาวิเคราะห์แล้วสรุปผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานตามหลักการของการวัดผลแบบดุลยภาพหรือ BSC เนี่ยมีทั้งหมด4ด้านนะ4มิติเรามาดูด้านที่1ด้านของการเงินนะครับได้กำหนดประเด็นในการวิเคราะห์โดยอาศัยอัตราส่วนหรือตัวชี้วัดพื้นฐานในการเงินนะครับมาใช้นะครับเช่นโครงสร้างค่าใช้จ่ายนะครับจากงบการเงินของบริษัทเนี่ยแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่สำคัญประกอบด้วยต้นทุนในการเดินรถต้นทุนในการบริหารนะครับต้นทุนในส่วนของการเดินรถมีต้นทุนที่สำคัญก็คือต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สังเกตก็คือทำไมคือบริษัทเขาทำธุรกิจเรื่องของขนส่งนะครับก็คือต้องมีต้นทุนค่าน้ำมันที่สูงนะครับรองลงมาก็คือต้นทุนของค่าเช่ารถยนต์โดยสารต้นทุนค่าซ่อมรถโดยสารเป็นต้นนะครับ3ตัวนี้ถ้านักศึกษาประกอบธุรกิจเขาเรียกว่าเช่าขนส่งนะครับเรื่องของการเดินรถตัวที่จะสูงก็คือค่าน้ำมันค่าเช่ารถแล้วก็ต้นทุนค่าซ่อมรถโดยสารนะครับถัดมาด้านลูกค้านะครับการเข้าถึงของลูกค้าการสร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้านะครับก็ถือเป็นข้อมูลเชิงลุกนะครับบริษัทก็ยังเสียเปรียบผู้ประกอบการบางรายอยู่โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นชั้นแนวหน้านะอย่างแน่นอนก็ไม่แตกไม่เขาเรียกว่าไม่แปลกอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดให้บริการนะครับด้านกระบวนการภายในก็คือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะในการบริการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศความรู้ความสามารถของบุคลากรอาจจะมีการรับบุคลากรที่เขาเรียกว่าใหม่ทั้งหมดนะบริษัทเปิดใหม่บุคลากรก็ใหม่มันก็อาจจะต้องทำไมมีการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็คืออาจจะอย่างเช่นรายละเอียดฐานะผลการดำเนินงานนะครับข้อมูลการเกี่ยวกับจุดคุ้มทุนข้อมูลเรื่องของสินทรัพย์วัตถุดิบนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ข้อมูลอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนักศึกษาก็คืออาจารย์นำเสนอให้ประมาณ5ตัวอย่างแล้วมาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือการบัญชีระดับหน้าที่นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็มีทั้งหมด4หน้าที่ที่จะนำเสนอมาซึ่งจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะครับเช่นด้านการตลาดด้านการผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ด้านบัญชีและการเงินนะครับก็คือการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในแล้วก็ภายนอกของธุรกิจเพื่อทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนนะครับของบริษัทแล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนการวางแผนนะครับสุดท้ายก็ใช้กลยุทธ์เขาเรียกว่าเข้าสู่ขั้นติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงินก็คือการประเมินสถานการณ์ทางการเงิน

0: เงินขององค์กรเสียก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประเมินโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แบบเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเงินก็มีหลายวิธีด้วยกันนะแต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนนะครับการวิเคราะห์แนวโน้มที่นักศึกษาได้ศึกษาไปในชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางนะขั้นกลาง2 3 3นับ3 2 2 0 8นะครับอัตราส่วนทางด้านเรโชก็สามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับเรามาดูที่กรณีศึกษานะของเรื่องนี้ก็คือ S-Leasing นะครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอ่อนนุชจำกัดมหาชนนะครับกับบริษัทพระโขนงคอร์ปอเรชั่นบริษัทเอกมัยบริษัทลาซานนะครับเปิดดำเนินการเมื่อ28กรกฎาคมนะครับ 24X1 นะครับทุนจดทะเบียนประมาณ208ล้านบาทอันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันมีพนักงานประมาณ800คนนะครับบริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กนะครับเพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เป็นเครื่องจักรนะครับอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นควบคุมโดยบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับอย่างแน่นอนก็ทุกครั้งที่กล่าวมาคือถ้าเราจะวางแผนกลยุทธ์ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องของข้อมูลทั่วไปด้วยว่ามีอะไรบ้างเราถึงจะวางแผนได้นะครับคือเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์แต่งขึ้นมานะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้นึกภาพออกนะครับเรามาดูแนวตอบกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะครับเรื่องของด้านทรัพยากรบุคคลนะครับบริษัทเชื่อว่างานในการพัฒนาและอบรมพนักงานถือเป็นหน้าที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้พนักงานอ่ะได้เกิดองค์ความรู้ใหม่แล้วก็นำความรู้มาปรับปรุงมาปรับใช้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับด้านการสร้างแรงจูงใจนะครับการให้รางวัลในการสร้างแรงจูงใจนะครับทำโดยการผ่านการมอบหมายหน้าที่นะการชี้ให้เห็นถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จของพนักงานการมอบสวัสดิการนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าแผนกนี้ก็คืออาจจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับพนักงานคือพนักงานบางคนเนี่ยมาสมัครงานนะครับถ้านักศึกษาถ้าบริษัทของเราเนี่ยไม่มีเวลแฟร์กับพนักงานเลยก็อาจจะทำให้พนักงานเนี่ยไม่อยากอยู่กับองค์กรนะครับถัดมากลยุทธ์ด้านการบริการนะครับก็คือเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดเนื่องจากบริษัทเนี่ยเป็นเขาเรียกมีการให้ปล่อยให้สินเชื่อนะครับให้สินเชื่อในการที่จะลูกค้าเนี่ยเขาทำไมในการเช่าเครื่องยนต์ก็มีการเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดนะครับอย่างนึกถึงสภาพว่าถ้าเกิดทุกสิ้นเดือนเลยเนี่ยมีช่องทางการชำระเงินแค่หนึ่งช่องทางคือหน้าเคาน์เตอร์ของบริษัทนะไม่สามารถไปชำระผ่านธนาคารได้คนที่เราเชื่อว่าจะไปชำระค่าสินเชื่อค่างวดเนี่ยก็รู้สึกทำไมหงุดหงิดต่อคิวนานแล้วก็ไม่ชอบบริษัทนี้ก็คือใช้กลยุทธ์ด้านการบริการคือเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดเข้ามาช่วยนะครับมีหลายช่องทางคนก็อาจจะไม่ลูกค้าก็จะไม่หงุดหงิดนะครับด้านการบริการหลังการขายนะครับก็คือส่งพนักงานไปเทรนไปสอบถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าไหมนะครับเพราะทำให้ลูกค้าเชื่อว่าบริษัทเป็นเจ้าหนี้ในดวงใจคือเวลาที่เราขายสินค้าไปแล้วเราไม่ทอดทิ้งลูกค้านะครับลูกค้าเขาอาจจะกลับมาซื้อสินค้าเราใหม่นะครับโอเคก็สำหรับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเทปในครั้งนี้ก็คือเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะถ้านักศึกษาอ่านเนื้อหาของอาจารย์อ่านเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์แล้วก็สามารถถ้ามีคำถามก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชานะครับเบอร์โทร025048181ครับผม
1: ครับสวัสดีครับก็นักศึกษาได้ศึกษามานะครับผมตอนนี้ก็มาลองทำแบบทดสอบนะก่อนเรียนนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนก็มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับทั้งหมด10ข้อเราก็แบ่งเป็น5ข้อเป็นเรื่องของธุรกิจการบัญชีธุรกิจของโรงแรมและอีก5ข้อเป็นการบัญชีธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับนักศึกษามาเริ่มข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เนี่ยโจทย์บอกว่าอย่างนี้นะครับข้อใดไม่ใช่ความหมายนะของโรงแรมนะตามลักษณะของกฎหมายพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะคราวนี้บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ความหมายนะครับเพราะว่าความหมายดังกล่าวนักศึกษาจะต้องเข้าใจพระราชบัญญัติการโรงแรมนะปีพ.ศ. 2547ก่อนนะครับเอามาดูข้อก่อนนะโฮมสเตย์นะครับที่มีที่พักไม่เกิน4ห้องพักมีผู้มาพักไม่เกิน20คนนะครับ มาดูข้อขอโฮสเทลนะครับห้องพัก1ห้องอยู่ร่วมกัน4คนขึ้นไปนะครับข้อคอโฮสเทลนะครับห้องพัก1ห้องอยู่ร่วมกัน4คนขึ้นไปแต่มีสระว่ายน้ำนะก็อันนี้ก็มีสาธารณอุปโภคคือมีสระว่ายน้ำเพิ่มเติมนะครับข้องอโมเตลที่พักสำหรับคนเดินทางมีที่จอดรถนะครับข้อจอรีสอร์ทที่พักสำหรับตากอากาศนะครับอันนี้ก็บอกข้อใดไม่ใช่ความหมายของโรงแรมนะครับข้อใดที่ไม่ใช่คือข้อกอนะโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ก็คือมีที่พักไม่เกิน4ห้องพักมีผู้มาพักไม่เกิน20คนนะครับก็สามารถที่คือไม่เข้าในเงื่อนไขของโรงแรมนะครับเพราะโรงแรมก็จะต้องเข้าเงื่อนไข3ข้อด้วยกันนะครับเงื่อนไขดังกล่าวนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับข้อ2นะครับข้อ2บอกข้อใดเป็นระบบสารสนเทศส่วนหน้าของโรงแรมนะอย่าลืมนะนักศึกษาว่าระบบสารสนเทศเราแบ่งเป็น2ระบบสารสนเทศนะครับอันนี้ถามว่าส่วนหน้านะครับข้อกสารสนเทศการรับจองห้องพักนะครับข้อขสารสนเทศลูกหนี้สารสนเทศเจ้าหนี้ข้องสารสนเทศสินทรัพย์ถาวรข้อจนะครับสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์นะครับหลักพื้นฐานของการแบ่งสารสนเทศเป็นส่วนหน้านะและสารสนเทศส่วนหลังนะครับหลักง่ายๆก็คืออะไรที่สัมผัสกับตัวลูกค้าคือตัวแขกที่พักนะครับก็คือสัมผัสก็คือข้อกอคำตอบที่ถูกต้องก็คือสารสนเทศการรับจองห้องพักนะครับมาดูข้อ3ต่อไปนะครับข้อใดเป็นรายได้ธุรกิจโรงแรมกลุ่มลูกค้าส่วนงานบริการอื่นๆนะครับเราแบ่งรายได้เป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับแรกคืออื่นๆเรื่องอื่นๆคือเรื่องอื่นคือไม่เกี่ยวข้องกับตัวห้องพักเป็นหลักคือตัวลูกค้าเป็นหลักนะข้อกอบอกรายได้การขายของชำร่วยนะครับข้อขอเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ประเภทห้องพักสแตนดาร์ดข้อขอรายได้ห้องพักประเภทดีลักซ์นะครับรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะครับรายได้อาหารเครื่องดื่มในส่วนของอาหารของโรงแรมนะครับอันนี้คือพูดถึงรายได้ของบริการอื่นๆนะครับบริการอื่นคือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอรายได้ของขายของชำร่วยนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับคือข้อที่4นะครับข้อที่4ถามว่าข้อใดเป็นรายได้ธุรกิจโรงแรมกลุ่มลูกค้าส่วนงานต้อนรับลูกค้านะส่วนงานต้อนรับลูกค้านะครับข้อกอนะรายได้ส่วนงานให้บริการเช่าห้องจัดสัมมนานะห้องจัดสัมมนานะครับข้อขอรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะข้อขอรายได้ส่วนงานให้บริการเช่าห้องประชุมนะครับข้องอรายได้ห้องอาหารนะครับก็จอรายได้บริการขนส่งนะครับอันที่สำคัญบอกรายได้ธุรกิจกลุ่มลูกค้าพนักงานต้อนรับก็คือเกี่ยวข้องก็คือคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอนะครับรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะครับมาต่อข้อที่5นะครับฝ่ายบัญชีต้นทุนของโรงแรมนะครับได้รวบรวมค่าสวัสดิการค่าอาหารประจำเดือนนะครับมกราคม 60,000 บาทพนักงานของโรงแรมได้รับสวัสดิการอาหารให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานจำนวนบุคลากรของโรงแรมมีทั้งหมด100คนเป็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน5ท่านโรงแรมจัดสวัสดิการให้แก่แผนกต่างๆนะครับให้คำนวณอัตราค่าอาหารจัดสรรต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานอันนี้คิดนะก็คือพนักงานผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าเราก็เอาตัว100นี่ลบ5ท่านออกไปนะครับบอกพนักงานมีคนงานทั้งหมดนี่ทั้งหมดมีพนักงานทั้งหมด500ท่านแต่เป็นผู้บริหารระดับสูง5ท่านนะฮะแต่ผู้ปฏิบัติงานก็คือ95ท่านก็ไปหารกับจำนวนของค่าอาหารทั้งหมดนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควาย 631.57 บาทนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับนะในข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแล้วนะครับข้อใดไม่ใช่กิจกรรมให้บริการของโรงพยาบาลการรักษาผู้ป่วยนะครับในเรื่องการรักษาผู้ป่วยนะครับก็งานบริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินข้อกอข้อของานรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคพาหะนะครับข้องานรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปนะฮะงอด้านงานด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีนะฮะงานบริการด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยในข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องอนะครับคืองานด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีนะครับมาต่อข้อ7นะครับเป็นเรื่องของกองทุนนะครับกองทุนที่เกิดขึ้นที่อยู่ในความผิดชอบของบริหารเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติจากการดำเนินงานประจำวันของโรงพยาบาลนะครับเรียกว่ากองทุนนะครับเรียกว่ากองทุนอะไรนะครับก็คำตอบที่ถูกต้องคือกองทุนดำเนินงานนะครับคือข้อกอนะครับ ส่วนนอกนั้นคือข้อขอกองทุนเฉพาะกิจกองทุนบริจาคกองทุนสินทรัพย์ถาวรกองทุนก่อสร้างเนี่ยจะให้ความหมายเป็นอย่างอื่นนะครับมาต่อนะครับในเรื่องของข้อที่8นะครับข้อที่8ข้อใดไม่ใช่รายได้จากการบริการพยาบาลอื่นๆนะครับตอนนี้ก็ตอบว่ารายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพยาบาลอื่นๆนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้องอรายได้หน่วยสุติกรรมนะครับส่วนข้อกอเนี่ยรายได้ค่าห้องผ่าตัดรายได้ห้องพักฟื้นนะครับรายได้ข้อคอรายได้จากการให้บริการเลือดนะครับข้อจอรายได้จากการบริการฉุกเฉินนะครับบอกไม่ใช่รายได้จากการบริการพยาบาลอื่นๆนะก็คือเรื่องของรายได้จากหน่วยสุติกรรมนะครับมาดูข้อ9ต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่สารสนเทศตามภารกิจด้านการรักษาของโรงพยาบาลนะครับบอกข้อกอประวัติผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยข้อขอคลินิกเฉพาะทางข้อคอการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับข้องอการปฏิบัติการรักษาพยาบาลและข้อจอความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่อันนี้บอกข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่ก็คือเรื่องของข้อจอนะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่นะครับมาดูคำตอบข้อถัดไปข้อที่10นะแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนนะครับคือข้อใดเป็นศูนย์ต้นทุนบริการรักษาผู้ป่วยอันนี้พูดถึงศูนย์ต้นทุนนะครับข้อกอแผนกจักษุนะวิทยาข้อขอบริการทำความสะอาดนะครับข้อคอบริการประมวลผลข้อมูลข้องอบริการแปลภาษาข้อจอการจัดการด้านการแพทย์และผู้ดูแลนะคำตอบที่ถูกก็คือเรื่องของศูนย์ต้นทุนบริการรักษาผู้ป่วยหลักแนวคิดที่สำคัญก็คืออะไรที่เกี่ยวกับผู้ป่วยคือแผนกจักษุวิทยานะครับอันนี้คือข้อที่10คือข้อกอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับว่าทั้ง10ข้อนักศึกษาก็ลองศึกษาดูเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อนักศึกษาทดสอบก่อนแล้วก็เข้าไปศึกษาในเนื้อหานะครับอ่านในเนื้อหาทั้งหมดอ่านเสร็จเรียบร้อยปั๊บมาลองทำคำตอบอีกครั้งนึงก็จะได้คำตอบที่ตรงกับการทฤษฎีที่นักศึกษาได้ร่ำเรียนมานะครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับ
2: หลังจากที่ได้ฟังเนื้อหาไปแล้วนะครับก่อนที่นักศึกษาจะกลับไปเตรียมตัวเพื่อสอบเองเนี่ยอาจารย์ก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับหน่วยที่8เนี้ยที่เป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้านักศึกษาได้เอกสารประกอบการสอนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของศึกษานะก็คือในตัวเนื้อหาเองที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการที่เราสรุปนะหลักการย่อๆแล้วก็ต่อเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีศึกษาแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจการก่อนที่เราจะไปวางระบบบัญชีให้เขานะแล้วก็ตามด้วยประเด็นปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาคิดนะ1 2 3 4จากประเด็นปัญหานั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะให้หลักการและแนวตอบไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าเวลาที่นักศึกษาจะเอาสิ่งที่นักศึกษาศึกษาได้จากกรณีศึกษาในเอกสารประกอบการสอนเพื่อไปเตรียมตัวสอบนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาที่ได้จากนะข้อมูลของกิจการแต่ละกิจการนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วเราถึงไปหาคำตอบนะในข้อสอบนะซึ่งข้อสอบเนี่ยก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของปรนัยนะฮะคือเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าประเด็นปัญหาแบบเนี้ยนะทำไมอาจารย์ถึงมีหลักการและแนวตอบตามที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนนะพอตรงเนี้ยนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงไอ้เจ้าตัวประเด็นปัญหากับหลักการและแนวตอบได้นะในแต่ละเรื่องของตอนของหน่วยที่8นะในแต่ละเรื่องของแต่ละตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมท้ายเรื่องซึ่งตรงนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะลองฝึกนะตอบคำถามได้นะนักศึกษาก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ตอบปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องเปิดตำรา นะฮะทีนี้มันก็จะมีตัวช่วยอีกอันหนึ่งที่จะช่วยนักศึกษาก็คือ

0: ในเรื่องของแบบฝึกปฏิบัตินะมันก็จะมีทั้งแบบประเมินผลก่อนเรียนแบบประเมินผลหลังเรียนซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยทำข้อสอบได้อีกนะเพราะมันจะมีลักษณะคล้ายกับข้อสอบก็คือเป็นปรนัย5ตัวเลือกนะนักศึกษาก็ต้องพยายามฝึกทำนะแล้วก็มาเทียบกับเฉลยที่อาจารย์ให้ไว้นะแล้วถ้าทำไม่ถูกตรงกับเฉลยก็กลับไปดูเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกนะทีนี้อยากจะบอกนิดนึงว่าลักษณะของข้อสอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งข้อสอบที่เป็นข้อสอบไล่และข้อสอบซ่อมซึ่ง2ข้อสอบอันนี้นะมันจะเป็นลักษณะข้อสอบที่เรียกว่าข้อสอบคู่ขนานหมายความว่านะอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุตินะว่าของอาจารย์เนี่ยเขาให้ออกข้อสอบเนี่ยสอบไล่เนี่ย7ข้อสอบซ่อมเนี่ย7ข้ออย่างข้อ1ของข้อสอบไล่เนี่ยเวลาเราถามเนี่ยนะสมมุติเราถามเรื่องที่ 8.1.1 ก็คือเรื่องแรกของตอนที่ 8.1 เวลาเราออกข้อสอบซ่อมเราก็จะถามเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องที่ 8.1.1 อันนั้นนะเพียงแต่ถามคนละแบบแต่ก็ภายใต้ตัวเลือกเนี่ย5ตัวเลือกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็พูดเผื่อไว้ถ้านักศึกษาคนไหนเนี่ยเกิดสอบไม่ผ่านในข้อสอบไล่เนี่ยเวลาจะไปเตรียมตัวสอบซ่อมเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าตอนที่สอบไล่เนี่ยถามเรื่องไหนนะตอนที่เราเตรียมตัวเพื่อสอบซ่อมเราก็ไปเตรียมเรื่องนั้นเราก็จะมีโอกาสสอบผ่านได้มากยิ่งขึ้นนะแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าในหน่วยที่8เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการคำนวณเลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ไม่ต้องเป็นวิตกกังวลนะเพียงแต่ว่านักศึกษาต้องทำความเข้าใจในกระบวนการวางระบบบัญชีที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนเท่าทำความเข้าใจในเรื่องของกรณีศึกษาหลักการและแนวตอบเนี่ยให้มันได้จริงๆนะทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นก็คือว่านะในส่วนที่เกี่ยวกับไอ้ตัวเจ้าซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะซึ่งตรงนี้หลายคนเนี่ยก็จะไปมองว่ามันคือเรื่องของการบริหารงานบุคคลอย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นตัวโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่เราอาจจะพัฒนาขึ้นเองหรือเราไปซื้อที่เขาเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาใช้งานนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทุกระบบในกิจการของเรานะเพียงแต่ว่าการที่เราเอาเจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรตรงนี้มาใช้เนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณเอกสารนะแทนที่ระบบเดิมเนี่ยแต่ละระบบงานนี่มันจะแยกจากกันนะเวลาฝ่ายขายเนี่ยได้รับคำสั่งซื้อมาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะขายของได้จะส่งข้อมูลไปที่แผนกคลังถ้าเป็นระบบเดิมก็ต้องใช้ระบบเดินเอกสารแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรเนี่ยมันจะดึงข้อมูลเชื่อมโยงไปที่แผนกคลังสินค้าได้โดยอัตโนมัติคือมันเป็นลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นักศึกษาก็อย่าไปจำว่าคำว่า Enterprise Resource Planning คือการวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างเดียวนะเพราะหลายคนมักจะเข้าใจผิดโอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วสำหรับเวลาที่สรุปทั้งหมดให้นักศึกษาทำความเข้าใจก็ขออวยพรทุกคนโชคดีแล้วก็สอบผ่านในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการภายในครั้งเดียวไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะฮะขอทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมก็สวัสดีครับนักศึกษาก็มาเจอกับอาจารย์ในส่วนของตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับนักศึกษานะครับเผื่อบางทีอาจารย์หนูอ่านหนังสือแล้วหนูบางทีอาจยังไม่เห็นภาพไม่เห็นแบบเป็นไมค์แมปว่าจะต้องไปโฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างข้อสอบมาให้ประมาณ2ข้อให้นักศึกษาเตรียมตัว

ก่อนที่จะไปสอบมิดเทอมแล้วก็ไฟนอลนะครับถ้าบางคนคืออาจจะยังไม่เห็นภาพว่าบางทีอ่านมาแล้วแบบอ่านแบบผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะครับก็จะไม่เห็นแนวข้อสอบนะครับอันนี้ก็จันก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับอย่างเช่นข้อที่1นะครับบริษัทอ่อนนุชนะครับจำกัดดำเนินธุรกิจประเภทขนส่งสินค้านะครับต้องการลดต้นทุนของบริษัทนะครับเนี่ยจันให้ความหมายมานักศึกษาก็ต้องเอามาแอพพลายได้ว่าถ้าความหมายเนี้ยแสดงว่าบริษัทเนี่ยใช้กลยุทธ์ใดในการบริหารกิจการนะครับข้อที่1กลยุทธ์ด้านการตัดทอนนะครับข้อขอไข่คือกลยุทธ์การผสมผสานข้อขอไฟกลยุทธ์การเจริญเติบโตงองูกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ4คือถูกทุกข้อนะครับอันดับแรกเลยถ้านักศึกษาลองคือเรียกว่าได้ศึกษามาบ้างแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นบริษัทที่แบบเป็นอ่อนนุชนะครับลาซานเอกมัยพระขนงคือรู้ได้ว่าต้องเป็นข้อสอบของอาจารย์จักรนะครับเรากลับมาที่ตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับถ้านักศึกษาคืออย่างน้อยคือถ้านักศึกษาอ่านตำรามาบ้างแล้วนะครับก็จะรู้ว่ากลยุทธ์เนี่ยมีทั้งหมด3ระดับใช่ไหมคือระดับองค์กรนะครับระดับองค์กรเสร็จปุ๊บแล้วก็ระดับธุรกิจนะครับแล้วก็ระดับหน้าที่นะครับเมื่อมันมีทั้งหมด3ระดับนะครับผลกลยุทธ์ก็มีทั้งหมด3ระดับก็คือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่ก็มาดูตรงที่ว่าแต่ละระดับเนี่ยนะครับแต่ละองค์กรแต่ละกลยุทธ์เนี่ยมันคือความหมายมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูกลยุทธ์ด้านการตัดทอนใช่ไหมครับเรามาดูความหมายนะครับความหมายคือเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการฟื้นฟูโดยการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการข้อที่1ใช้ข้อนี้ไหมถ้าใช้ข้อนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับกลยุทธ์การผสมผสานนะครับถ้านักศึกษาดูเอกสารประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้านการผสมผสานนะครับความหมายคืออะไรนะครับเรามาดูกันด้านการผสมผสานก็เป็นการใช้กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจจำนวนมากแล้วก็อยู่ในตลาดโลกองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพในตลาดแห่งหนึ่งขณะเดียวกันนะองค์กรก็เลือกใช้กลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตตลาดอีกแห่งหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นผสมผสานนี่พอจะมีเขาไหมครับนักศึกษาไม่น่าจะมีเขาใช่ไหมแล้วก็ตัดข้อขอไข่ทิ้งนะครับถัดมาเรามาดูกลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตนะครับกลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตเนี่ยก็หมายถึงเป็นกลยุทธ์นะที่มีหลักการว่าผู้แข็งแกร่งย่อมจะเป็นผู้ชนะพอจะมีเค้าโครงไหมครับองค์กรสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นหลักกลยุทธ์นี้เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมของการแข่งขันรุนแรงใช่ไหมครับข้อนี้ไม่น่าจะใช่ก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับถัดมากลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพนะครับก็คือเป็นการใช้กลยุทธ์เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งประสบความสำเร็จองค์กรมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันกลยุทธ์นี้เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมของการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสังเกตจากความหมายที่อาจารย์อ่านให้ฟังอาจจะมีคำถามว่าเอาอาจารย์แล้วอาจารย์อ่านอะไรให้หนูฟังก็คืออาจารย์อ่านในเรื่องหัวข้อของระดับของกลยุทธ์นะครับว่ามีทั้งหมด3ระดับนะครับแล้วระดับของกลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยก็คือจะแบ่งออกทั้งหมด4กลยุทธ์นะครับก็คืออ่านอยู่ที่หัวข้อนี้ถ้านักศึกษาสนใจก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นข้อที่1ก็คือน่าจะตอบข้อที่ข้อกอไก่นะครับนักศึกษาก็คือเป็นกลยุทธ์การตัดทอนก็คือเป็นการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนของบริษัทต้นทุนอันไหนที่มันไม่สำคัญที่มันจะทำให้เรียกว่าไม่สำคัญที่ทำให้เราเพิ่มกำไรได้เราก็ลดนะครับเช่นอาจจะทำไมมีการปิดน้ำปิดไฟก่อนตอนเที่ยงก่อนออกไปทานข้าวหรือว่าก่อนกลับบ้านก่อนครึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ได้เหมือนกันคือเราต้องการลดต้นทุนนะครับผ่านไปข้อที่1แล้วนะครับมีใครพอจะเห็นเรียกว่าเห็นภาพบัดตอบคำถามได้บ้างไหมครับถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทั้งสายก็มาดูข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2ก็อันนี้ยาวหน่อยนะครับนักศึกษาบริษัทลาซานนะพอขึ้นถ้านักศึกษาเห็นชื่อบริษัทแปลกๆนะบริษัทลาซานเอกมัยบางนาพระขนงคือเป็นนะ
ดำเนินธุรกิจขายอาหารกระป๋องมาประมาณ30ปีนะครับทำให้ธุรกิจของบริษัทเนี่ยมีส่วนของตลาดสูงแต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันนะครับดังนั้นบริษัทลาซานเนี่ยท่านนักศึกษาเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ประเมินนะบริษัทลาซานจำกัดเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดตามโมเดลของ BCG นะครับนักศึกษาลองนึกภาพไปว่าถ้าเป็นโมเดล BCG เนี่ยมันมีทั้งหมด4ด้าน4กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช่ไหมก็คือมี question mark นะมีสตาร์นะมีด็อกนะครับแล้วก็คือมีดาวลูกไก่มีดาวรุ่งนะครับดาวข้างฟ้ามีไหมนะครับมีดาวตกแล้วก็มีดาวหางมีไหมนะครับก็คือมีทั้งหมด4ดาวนักศึกษาก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละดาวเนี่ยคือมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วเขาให้ความหมายเอาไว้คือจัดประเภทกลุ่มธุรกิจควรจะอยู่ที่กลุ่มไหนนะครับแล้วจันให้เวลาคิดประมาณ30วินาทีนะครับนักศึกษาลองดูดีว่าเออเราคิดว่าลาซานเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจมาแล้วประมาณ30ปีนะครับแล้วบริษัทของเขาเนี่ยส่วนของตลาดสูงนะครับแต่ทำไมแต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่มันต่ำกว่าบริษัทอื่นดังนั้นเนี่ยเขาควรจะอยู่ที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ไหนนะครับลองเปิดเอกสารประกอบเปิดเพิ่มลองเปิดดูก็ได้นะครับนักศึกษาคือตอนนี้ก็สามารถเปิดตำราได้นะแต่เวลาในห้องสอบเนี่ยเราไม่สามารถเปิดได้นะครับถ้าใครยังหาไม่เจอนะครับนักศึกษาหาความหมายไม่เจอว่าอาจารย์ไปเอามาจากหัวข้อไหนเรื่องไหนนะครับนักศึกษาก็ลองเปิดไปที่กลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับว่าเขาแบ่งเอาไว้เป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่นะ question mark นะหมายถึงกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงแต่มีส่วนครองตลาดต่ำข้อนี้ใช่ไหมคุ้นๆนะครับถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับดาวลูกไก่ต่อไปดาวรุ่งนะครับข้อขอไข่ดาวรุ่งหมายถึงธุรกิจตลาดที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับโดยส่วนครองตลาดขนาดใหญ่นะครับเติบโตเร็วแล้วก็ market share ก็สูงใหญ่ด้วยนะครับใช่ไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปนะครับข้อที่3คือดาวค้างฟ้านะครับดาวค้างฟ้าก็หมายถึงธุรกิจที่มีส่วนครองตลาดสูงมีการเจริญเติบโตที่ต่ำนะครับเนื่องจากตำแหน่งที่แข็งแกร่งและความต้องการเงินลงทุนมีน้อยนะครับอันนี้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนข้อถัดมาคือดาวตกนะครับดาวตกก็หมายถึงกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนครองตลาดต่ำมีการเจริญเติบโตต่ำด้วยเนื่องจากอิ่มตัวของตลาดนะครับข้อนี้ไม่น่าจะใช่นะครับข้อจอจานคือดาวหางนะครับดาวหางนี่ใช่ไหมดาวหางนี่ไม่มีก็ตัดข้อจอจานทิ้งเลยนะครับถ้าเราดูจากความหมายแล้วข้อที่น่าจะใช่ที่สุดก็คือน่าจะต้องเป็นข้อฟายไหมครับก็คือดาวค้างฟ้าก็คือมีส่วนครองตลาดสูงนะครับแล้วก็มีการเติบโตที่มันทำไมต่ำนะครับก็โอเคก็สำหรับอาจารย์นะก็มีแนวเรียกแนวข้อสอบแนวคำถามเอาไว้ให้นักศึกษาเป็นไกด์ไลน์เอาไว้ในการทบทวนนะครับถ้ามีคำถามหรือสงสัยเรื่องของตำราเอกสารประกอบการสอนก็สามารถติดต่อไปหาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชานะครับที่เบอร์โทร02 504-8181ครับผม

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอก

0: นี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลแล้วก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการหนึ่งก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
6: เฮ้ย
5: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
7: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
9: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
8: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
9: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีครับอันนี้คือหน่วยที่9นะครับจิตคติกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับผมอาจารย์นรุตนะครับพรประสิทธิ์นะครับจากภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหานะครับจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเจตคตินะครับซึ่งก็จะมีการพูดถึงเรื่องของความหมายนะครับโครงสร้างองค์ประกอบนะครับแล้วก็การวัดเจตคตินะครับส่วนในหัวข้อที่2เนี่ยเราจะไปพูดกันเรื่องของการเกิดเจตคตินะครับว่าเจตคติเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับและแหล่งของที่มาของเจตคติเนี่ยที่คนเรามีนะครับมันมาจากแหล่งที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเจตคตินะครับในส่วนของความหมายและโครงสร้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองดูภาพนะครับสี่ภาพนี้นะครับแล้วลองนึกในใจนะครับว่าพอเราเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ครับเรามีความรู้สึกความคิดหรือว่ามีพฤติกรรมนะครับยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเราเจอสุนัขนะครับเราเจอสุนัขเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างบางคนนะครับอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยสุนัขน่ารักจังเลยนะครับหรือว่าสุนัขเป็นตัวแทนของสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์เป็นมิตรนะครับหรือว่าแสนรู้ฉลาดแต่สำหรับบางคนนะครับสำหรับบางคนอาจจะมองว่าสุนัขคือสัตว์ที่น่ากลัวดุร้ายหรือว่าอาจจะเข้ามาทำร้ายเรานะครับในรูปที่2นะครับถ้าเกิดเราดูคือวัคซีนนะครับหรือว่าเข็มฉีดยานะครับบางคนนะครับอาจจะนึกถึงการป้องกันโรคนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับการป้องกันการเจ็บป่วยป้องกันการติดโควิดแต่สำหรับบางคนเป็นไงครับพอเห็นเข็มฉีดยาเห็นวัคซีนปุ๊บอาจจะนึกถึงเรื่องของความเจ็บปวดจากการที่ถูกเข็มทิ่มเข้าไปนะครับหรืออาจจะรู้สึกถึงอันตรายผลข้างเคียงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการฉีดวัคซีนในรูปต่อมานะครับถ้าเกิดเราดูนะครับจะเห็นผู้หญิงนะครับกำลังออกกำลังกายอยู่เนาะยกน้ำหนักนะครับบางคนก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะมันคือเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนะครับการมีรูปร่างที่ดีสมส่วนหรือบางคนพอเห็นเรื่องการออกกำลังกายปุ๊บความเหนื่อยการเสียเวลาการเจ็บปวดเมื่อยล้านะครับของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาดูนะครับที่ความหมายของเจตคติที่นักจิตวิทยานะครับได้ให้ความหมายไว้นะครับเขาบอกว่าเจตคติเนี่ยหมายถึงการประเมินนะครับที่คนเราเนี่ยมีต่อที่หมายของเจตคตินะครับซึ่งการประเมินเนี่ยก็จะสามารถบอกทิศทางนะครับของการประเมินได้ว่าคนเราเนี่ยมีทิศทางของการประเมินเนี่ยที่มีต่อที่หมายของเจตคติเนี่ยไปในทิศทางไหนทางบวกหรือทางลบนะครับเราสามารถบอกทิศทางได้ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับรูปก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดพูดถึงสุนัขบางคนเนี่ยก็อาจจะนึกถึงทิศทางทางด้านบวกคือสุนัขน่ารักแสนรู้ซื่อสัตย์แต่ถ้าเกิดสำหรับบางคนอาจจะนึกถึงดุร้ายสกปรกนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีเจตคติต่อที่หมายนะครับแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นในการพูดถึงคำว่าเจตคตินะครับมันก็จะต้องมีที่หมายของเจตคติซึ่งที่หมายของเจตคตินะครับอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้เป็นกลุ่มคนก็ได้เป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นเหตุการณ์เป็นแนวความคิดเป็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราก็ได้ซึ่งบุคคลนะครับสามารถประเมินนะครับค่าสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งนะครับเวลาที่เรากล่าวถึงเนี่ยเจตคตินะครับจึงมักจะต้องมีการระบุว่าเจตคติต่อที่หมายใดนะครับหรือว่าต่อสิ่งไรนะครับถ้าเกิดอย่างในตัวสไลด์นะครับเช่นนะเจตคติต่อในก็เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เจตคติต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอนุรักษ์ธรรมชาติถัดมานะครับโครงสร้างของเจตคตินะครับนักจิตวิทยานักวิชาการนะครับได้ให้ความสนใจทำการศึกษาเกี่ยวกับเจตคตินะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับอธิบายว่าเจตคติเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งณปัจจุบันตอนนี้นะครับมีนักวิชาการนะครับได้เสนอไว้นะว่าเจตคติเนี่ยอาจจะประกอบด้วย1องค์ประกอบ1องค์ประกอบประกอบด้วยอะไรฮะประกอบด้วยด้านความรู้สึกซึ่งก็อาจจะเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบความรู้สึกสนับสนุนหรือว่าต่อต้านต่อเป้าหมายต่อที่หมายของเจตคติอีกกลุ่มนึงนะครับนักจิตวิทยาบอกว่าเจตคติมี2องค์ประกอบคือเพิ่มด้านการรู้คิดเข้ามาเป็นเรื่องของการรับรู้ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับตัวท
ที่หมายของเจตคติและกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3นักจิตวิทยาเนี่ยได้ระบุว่าเจตคติมี3องค์ประกอบคือเพิ่มด้านพฤติกรรมเข้ามาเป็นแนวโน้มของพฤติกรรมที่คนเราจะมีต่อที่หมายของเจตคติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้เรียนนะครับลองสังเกตนะลองสังเกตทั้ง3แนวคิดเนี่ยจะมีอยู่1ด้านนะครับที่มีอยู่ในทุกกลุ่มที่เขาเสนอมานั่นก็คือด้านความรู้สึกนะครับด้านความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถสรุปได้ว่านะด้านความรู้สึกเนี่ยถือว่าเป็นด้านที่จำเป็นหรือว่าเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นนะครับสำหรับการที่เราจะมาอธิบายเจตคติของบุคคลที่มีต่อที่หมายนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างถ้าเกิดจากรูปเราจะเห็นว่ามีสิ่งเร้านะครับสิ่งเร้าหรือเป้าหมายของเจตคตินะครับพอคนเราเจอสิ่งเร้าหรือว่าเป้าหมายที่หมายของเจตคตินะครับคนเราเกิดเจตคติเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีเจตคติไปในทิศทางไหนนะครับเราสามารถสังเกตนะครับดูได้จากความรู้สึกครับความรู้สึกตามที่เขาได้เสนอไว้ว่ามี3องค์ประกอบเนาะอันแรกความรู้สึกอาจจะดูได้จากการตอบสนองทางร่างกายต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาคนเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับร่างกายเรามีการตอบสนองโดยอัตโนมัตินะครับบางคนอาจจะใจเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีดนะครับเราสามารถดูจากการตอบสนองของร่างกายได้บางคนมีอาการสั่นนะครับการตอบสนองทางด้านอารมณ์อันนี้เราอาจจะดูจากการสอบถามให้เขาบอกว่าเขาชอบไม่ชอบเขารู้สึกยังไงนะครับในองค์ประกอบด้านที่2การรู้คิดนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อความรู้นะครับการตอบสนองด้านการรับรู้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับเราอาจจะดูได้จากการที่ให้เจ้าตัวนะครับรายงานมาบอกเรามาว่าเขาคิดเขาเชื่อเกี่ยวกับที่หมายของเจตคตินั้นยังไงและองค์ประกอบสุดท้ายนะครับพฤติกรรมเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของการกระทำนะครับการแสดงออกพฤติกรรมที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะดูจากการเข้าร่วมกิจกรรมถ้าเกิดเขาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นบ่อยๆนั่นแสดงว่าเป็นไงครับเขาน่าจะมีเจตคติทางบวกต่อกิจกรรมนั้นๆหรือถ้าเกิดเขาใช้เวลานะครับกับการทำกิจกรรมนี้มากๆนั่นแสดงว่าเขาก็น่าจะมีเจตคติทางบวกต่อตัวกิจกรรมนั้นๆด้วยเหมือนกันหรือถ้าเกิดเขาเจอสัตว์บางชนิดแล้วเขาเดินหนีออกไปการที่เขาเดินหนีออกไปนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาน่าจะไม่ชอบน่าจะรู้สึกทางลบนั่นก็คือมีเจตคติต่อสัตว์ชนิดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูอันนี้ครับตัวอย่างนี้สิ่งเราหรือว่าที่หมายของเจตคตินะครับคืองูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีเจตคติต่องูนะครับยังไงถ้าเกิดเราดูที่ความรู้สึกด้านความรู้สึกการเต้นของหัวใจนะครับอาจจะแรงขึ้นความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไหมครับกลัวตื่นเต้นกังวลในเรื่องของการรู้คิดความคิดความเชื่อการรับรู้ที่เขามีต่องูนะครับเขาอาจจะมองว่างูคือสัตว์ที่มีพิษเป็นอันตรายแล้วพฤติกรรมล่ะพฤติกรรมเขาก็อาจจะหนีพยายามออกห่างหรือว่าอาจจะหาอะไรมาทำร้ายหรือว่ากำจัดงูออกไปจากพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่ให้พวกเราเห็นว่าเจตคติเนี่ยถ้าเกิดเราอธิบายด้วยองค์ประกอบที่บอกว่ามี3องค์ประกอบนะครับเราสามารถดูได้จาก3เรื่องนี้นะครับความรู้สึกการรู้คิดพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดเราพิจารณานะครับทั้ง3แนวคิดที่พูดถึงเรื่องโครงสร้างของเจตคติเนี่ยเราจะเห็นว่านักจิตวิทยานักวิชาการนะครับจะในทุกกลุ่มแนวคิดไม่ว่าจะ1องค์ประกอบ2องค์ประกอบ3องค์ประกอบก็จะมีการระบุว่าต้องมีเรื่องของด้านความรู้สึกเข้ามาอธิบายเรื่องของเจตคติถัดมานะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของการวัดเจตคตินะครับการวัดเจตคติเนี่ยจะนำเสนอนะครับ5วิธีการด้วยกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการวัดเจตคติยังไงกันได้บ้างนะครับมาดูวิธีการแรกนะครับวิธีการแรก
การใช้มาตรวัดเจตคติหรือว่าพวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในเรื่องของแบบสอบถามนะครับก็คือมีข้อความนะครับมีข้อความแล้วก็ให้ตัวผู้ถูกประเมินเจตคตินะครับประเมินซึ่งอาจจะมีข้อความถามถึงที่หมายนะครับของเจตคติซึ่งข้อดีของวิธีการนี้นะครับข้อดีของวิธีการนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำการประเมินแล้วนะครับเราจะได้คะแนนออกมาของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบได้นะครับว่าแต่ละกลุ่มมีคะแนนแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าแม้แต่การเปรียบเทียบนะครับในคนคนเดียวกันเช่นบางครั้งเนี่ยเรามีการทำกิจกรรมหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนเจตคติของนักเรียนเราอาจจะมีการเปรียบเทียบก่อนและหลังครับว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังกิจกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนักเรียนมีเจตคติที่เปลี่ยนไปในทิศทางใดนอกเหนือจากนี้นะครับมาตรวัดเจตคตินะครับส่วนใหญ่นะครับจะถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานนะครับมาจากแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการเพราะฉะนั้นข้อดีนะครับก็คือจะมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของทฤษฎีที่นำมาใช้ซึ่งเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการวัดของเรานะครับมันจะครอบคลุมนะครับในทุกประเด็นนอกเหนือจากนี้นะครับยังสามารถช่วยเป็นแนวทางในการเปลี่ยนเจตคติได้นะครับถ้าเกิดเรามีการพัฒนานะครับตัวมาตรวัดที่มีความละเอียดเพียงพอนะครับที่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าอะไรที่เป็นตัวเหมือนกับกระตุ้นนะครับทำให้เขาเนี่ยเกิดเจตคติหรือว่าเกิดการประเมินหรือว่าอะไรที่มันเป็นความเชื่อที่อยู่ภายใต้เจตคติของบุคคลเหล่านั้นนะครับเราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้ครับมาใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนเจตคติได้ส่วนข้อจำกัดหรือว่าข้อด้อยนะครับของการใช้มาตรวัดเจตคติมาตรวัดเจตคตินะครับที่ดีเนี่ยมักจะต้องอาศัยเวลานะครับในการสร้างในการพัฒนาในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือนะครับและในหลายครั้งเนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะอาจนำไปใช้กับเรื่องอื่นได้นะครับมันใช้ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นถัดมานะครับวิธีการที่2นะครับคือการวัดการตอบสนองนะครับทางสรีระวิทยาอย่างที่เราเรียนกันไปนะครับในโครงสร้างนะครับของเจตคติที่มีส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการตอบสนองนะครับทางด้านความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเจอที่หมายของเจตคติหรือว่าเจอสิ่งเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะพบว่านะครับอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตหรือว่าแม้แต่การตอบสนองทางผิวหนังนะครับเหงื่อที่ออกมาตามมือต่างๆการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้านะครับหรือแม้แต่การทำงานของสมองนะครับก็สามารถนำมาอธิบายเชื่อมโยงได้นะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยเกิดเจตคติหรือว่าเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นแต่วิธีการนี้นะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะครับข้อดีนะครับผู้ถูกวัดเจตคติเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมนะครับการตอบสนองของตนเองได้เพราะฉะนั้นจะไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกประเมินอะไรอยู่ครับดังนั้นผลการวัดเจตคติที่ได้จากวิธีการนี้นะครับเราก็จะพบว่ามันตรงกับความเป็นจริงมากกว่าวิธีการวัดที่ผู้ถูกวัดเจตคติเนี่ยรู้ตัวนะครับว่ากำลังถูกประเมินเรื่องอะไรอยู่เพราะบางครั้งถ้าเกิดเขารู้ตัวเป็นไงครับเขาอาจจะไม่ตอบตรงตามความจริงก็ได้ส่วนข้อจำกัดหรือว่าข้อด้อยวิธีการเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือนะครับต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายย่อมสูงตามไปด้วยและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญครับในการที่จะดำเนินการทดสอบดำเนินการประเมินรวมถึงการตีความของข้อมูลที่ได้มาด้วยถัดมาครับวิธีการที่3นะครับคือการวัดพฤติกรรมภายนอกครับการวัดพฤติกรรมภายนอกเนี่ยเราอาจจะสังเกตนะครับได้จากพฤติกรรมนะครับที่เราเห็นได้โดยตรงนะครับที่เจ้าตัวแสดงออกมานะครับหรือเราอาจจะสังเกตนะครับจากร่องรอยของการกระทำนะครับที่เขาได้มีพฤติกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ร่องรอยของการกระทำนะครับร่องรอยของการกระทำสึกหรอเนี่ยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเด็กคนไหนนะครับมีเจตคติต่อวิชาศิลปะต่อการวาดรูปนะครับไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบเราอาจจะดูได้จากตัวดินสอสีครับว่ามันมีความยาวนะครับสั้นลงไหมถ้าเกิดมันสั้นลงมากแสดงว่าอะไรครับดินสอสีถูกใช้ไปถูกใช้ไปนั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาไปกับการระบายสีเพราะฉะนั้นมันมีร่องรอยของความสึกหรออยู่ในส่วนของร่องรอยนะครับที่พอกพูนขึ้นมา
เราอาจจะสังเกตนะครับจากระยะเวลานะครับหรือว่าลายเซ็นที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าเกิดมันมีจํานวนชั่วโมงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเขาน่าจะมีเจตคติทางบวกต่อกิจกรรมนั้นๆข้อดีนะครับข้อดีของการวัดพฤติกรรมภายนอกนะครับสามารถใช้ได้แทบทุกสถานการณ์นะครับเราสามารถสังเกตหลายๆพฤติกรรมหรือว่าหลายๆประเด็นในเวลาเดียวกันได้นะครับและอาจจะได้ข้อมูลนะครับที่นอกเหนือจากประเด็นที่เราตั้งใจศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าเราไปสังเกตอยู่ในสถานการณ์จริงๆแต่ข้อด้อยนะครับวิธีการนี้ต้องอาศัยข้อมูลนะครับแล้วก็การตีความนะครับจากผู้สังเกตเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับผู้สังเกตอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในการที่จะรวบรวมข้อมูลหรืออาจจะมีอคติเกิดขึ้นได้เวลาที่ต้องตีความนะครับสิ่งต่างๆที่ได้จากการสังเกตหรือแม้แต่ทักษะและความเชี่ยวชาญนะครับถ้าเกิดผู้สังเกตเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญที่มากพอก็อาจจะทำให้ตกหล่นนะครับข้อมูลบางเรื่องไปถัดมานะครับการวัดพฤติกรรมภายในนะครับการวัดพฤติกรรมภายในเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างวิธีการจริงๆมันอาจจะมีวิธีการเยอะกว่านี้นะครับมาดูอันแรกนะครับการวัดโดยอาศัยอคติในการใช้ภาษาครับเขาบอกว่าบุคคลนะครับมีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาในการอธิบายเหตุการณ์หรือว่าที่หมายนะครับของเจตคติให้มันสอดคล้องนะครับกับเจตคติที่ตนเองมีต่อที่หมายนั้นๆเพราะฉะนั้นลองนึกสภาพนะครับถ้าเกิดคนเราเนี่ยชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าชอบบุคคลชอบกลุ่มคนคือมีเจตคติทางบวกเพราะฉะนั้นวิธีการพูดนะครับการใช้สรรพนามภาษาที่ใช้ต่อกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบก็จะมีการใช้ภาษาที่เป็นไปในเชิงบวกซึ่งเราก็สามารถที่จะพิจารณาจากภาษาที่เขาใช้ได้เพื่ออนุมานนะครับไปถึงตัวเจตคติที่เขามีต่อที่หมายนั้นนะครับหรือการเติมคำให้สมบูรณ์นะครับการเติมคำให้สมบูรณ์เขาบอกเป็นการวัดเจตคติโดยอาศัยหลักการกระตุ้นนะครับความเชื่อความรู้สึกที่บุคคลมีต่อที่หมายของเจตคตินะครับโดยอาจจะเนี่ยครับมีคำนะครับแล้วก็มีเว้นช่องว่างไว้แล้วดูสิว่าเขาจะสามารถเติมคำได้กี่คำและคำเหล่านั้นมันบ่งบอกนะครับถึงความหมายในเรื่องอะไรหรือ3นะครับการต่อประโยคหรือว่าเรื่องให้จบนะครับการต่อประโยคให้จบเนี่ยอาจจะทำโดยให้ผู้ประเมินนะครับมีประโยคตั้งต้นนะครับแล้วก็ให้ผู้เขียนเนี่ยต่อนะครับเขียนต่อประโยคให้สมบูรณ์เช่นครอบครัวของฉันแล้วให้เราเขียนต่อครับแล้วเรานะครับผู้ประเมินเนี่ยก็จะต้องมาดูนะครับว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันบ่งบอกหรือว่ามันหมายความถึงทิศทางนะครับของเจต

ติในทิศทางไหนการวัดพฤติกรรมภายในนะครับข้อดีก็คือผู้ถูกวัดเจตคตินะครับไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกประเมินอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแสดงออกตามความรู้สึกตามเจตคติจริงๆของเขาแต่ข้อด้อยนะครับข้อด้อยต้องอาศัยข้อมูล

เป็นวิธีการนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับโดยการใช้การพูดคุยนะครับอย่างมีเป้าหมายนะครับระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งมักจะทำนะครับเป็นรายบุคคลหรือว่าตัวต่อตัวนะครับซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจนะครับผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้งเราสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้และในบางครั้งนะครับเราอาจจะได้ข้อมูลนะครับที่มันนอกเหนือจากที่เราตั้งใจเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเราจะได้ทำความเข้าใจแล้วอธิบายจักริตของผู้ตอบนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ข้อด้อยนะครับวิธีการนี้การสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับและบางครั้งนะครับในบางประเด็นในบางเรื่องราวนะครับผู้ถูกสัมภาษณ์หรือว่าผู้ถูกประเมินเจตคตินะครับอาจจะไม่สะดวกใจนะครับที่จะตอบหรือจะพูดนะครับให้เราฟังครับต่อมานะครับคือแนวคิดเนี่ยเกิดเจตคตินะครับมี2หัวข้อใหญ่ๆนะครับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทางพฤติกรรมนะครับแล้วก็แต่งการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับแนวคิดทางพฤติกรรมนะครับว่าเจตคติเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะครับอันแรกนะครับประสบการณ์ตรงนะครับประสบการณ์ตรงเขาบอกว่าเจตคติของคนเรานะครับเกิดมาจากประสบการณ์ตรงนะครับที่คนเราได้เคยพบเจอนะครับที่หมายของเจตคตินะครับแล้วเราก็มีข้อมูลนะครับพัฒนาของการประเมินนะครับเอาไว้นะครับพัฒนาเป็นความชอบไม่ชอบนะครับเช่นเด็กๆนะครับอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงนะครับไปหาหมอฟันนะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ความเจ็บปวดนะครับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเด็กก็จะพัฒนาเจตคตินะครับต่อหมอฟันแล้วว่าการไปเจอหมอฟันมาพร้อมกับความรู้สึกที่แบบไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีความกลัวความไม่ชอบที่มีต่อหมอฟันหรือว่าการไปพบหมอฟันต่อมานะครับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับ classical conditioning นะครับในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเร้านะครับที่เป็นกลางเนี่ยเมื่อถูกเชื่อมโยงซ้ำๆนะครับกับสิ่งเร้าที่มีอำนาจกระตุ้นนะครับให้เกิดการตอบสนองแบบมีทิศทางนะครับเมื่อมันมาพร้อมกันหลายๆครั้งนะครับเชื่อมโยงกันหลายๆครั้งเขาบอกว่าสิ่งเร้าที่เป็นกลางนะครับก็จะได้รับอิทธิพลนะครับในเรื่องของการตอบสนองแบบมีทิศทางนะครับจากสิ่งเร้าที่เคยวางเงื่อนไขไว้เดิมแล้วเพราะฉะนั้นนะครับกรณีตัวอย่างเช่นแม่บ่นนะครับบังคับให้กินผักการบ่นนะครับคือสิ่งเร้าที่เราไม่ชอบสิ่งเร้าที่เราได้ยินแล้วรู้สึกไม่สบายใจส่วนผักนะครับตอนเด็กๆเรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นทิศทางไหนมันเป็นสิ่งเร้าที่เป็นกลางแต่พอมันมาพร้อมนะครับมาพร้อมแบบการบ่นมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจพอมันถูกเชื่อมโยงซ้ำๆแบบนี้ครับต่อมานะครับเด็กก็จะกลายเป็นเหมือนกับพัฒนานะครับเจตคตินะครับทางลบนะครับต่อผักสามนะครับการวางเงื่อนไขการกระทำนะครับการวางเงื่อนไขการกระทำก็คือ operant conditioning นะครับก็คือผลกรรมนะครับของการกระทำเนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับให้คนเราเกิดพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นตัวทำให้คนเรามีพฤติกรรมลดลงหรือว่าหยุดพฤติกรรมลงไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเด็กแสดงความคิดเห็นนะครับทางบวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับพอคุณครูได้ยินปุ๊บคุณครูชมยิ้มนะครับให้การสนับสนุนนะครับมีการพูดคุยถามเพิ่มซักถามเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยการที่เราแสดงความคิดเห็นทางบวกเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยเราได้รับแรงเสริมทางบวกเพราะฉะนั้นเด็กก็จะค่อยๆพัฒนานะครับเจตคติทางบวกตรงนี้เพิ่มไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเด็กแสดงความคิดเห็นตรงนี้แล้วคุณครูดุคุณครูทำโทษคุณครูตำหนิเด็กก็จะเรียนรู้แล้วว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้รับผลทางลบได้รับการลงโทษเด็กก็อาจจะมีพฤติกรรมหรือว่ามีเจตคติที่เข้มข้นลดลงไปการเรียนรู้นะครับจากการสังเกตนะครับบุคคลของเรานะครับสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นนะครับว่าผลกรรมนะครับว่าคนอื่นที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยมันได้รับผลอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ว่าเราควรจะทำหรือไม่ควรจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดตัวอย่างเช่น A เห็น B นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนะครับทางลบแล้วคุณครูก็ชื่นชมว่าโอ้ยเก่งจังเลยดีจังเลยนะครับ A จะเริ่มเรียนรู้

0: ผ่านการสังเกตว่าเฮ้ยถ้าเกิดทําแบบ B นะได้รับผลทางบวกคุณครูชมคุณครูชอบ A ก็จะเริ่มทําตามนะครับก็คือเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นในส่วนต่อมานะครับก็คือแหล่งของการเรียนรู้นะครับแหล่งของการเรียนรู้เนี่ยว่าคนเราเกิดจะตติได้จากอะไรนะครับเราลองมาดูอันแรกนะครับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเนี่ยเขาบอกเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากๆนะครับกับตัวเด็กนะครับเพราะว่าเราจะใกล้ชิดใช่ไหมกับเด็กมากในเฉพาะวัยเด็กผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้จากตตินะครับผ่านผู้ปกครองผ่านคนเลี้ยงดูนะครับซึ่งอาจจะสามารถอธิบายการเรียนรู้นะครับด้วยการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับการวางเงื่อนไขการกระทําการเรียนรู้จากการสังเกตถ้าเกิดดูจากรูปในสไลด์เนี่ยจะนะครับเด็กเรียนแบบตัวพ่อใช่ไหมครับนะครับแหล่งต่อมานะครับแหล่งต่อมาคือคุณครูครับคุณครูเมื่อเด็กโตขึ้นมาระดับหนึ่งเด็กก็จะเข้าโรงเรียนนะครับจะต้องไปพบเจอคุณครูต่างๆคุณครูมีหน้าที่นะครับในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ประสบการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับเด็กก็จะเรียนรู้จากคตินะครับผ่านจากคุณครูนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะคุณครูอาจจะเป็นคนที่สร้างจริตต่ออาชีพนะครับให้เด็กด้วยซ้ำนะครับผ่านการแนะแนวข้อมูลการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับหรือแม้แต่นะครับประสบการณ์ตรงนะครับที่เด็กได้จากคุณครูถ้าเกิดเด็กเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วมีความสุขเรียนแล้วรู้สึกว่าคุณครูใจดีนะครับเด็กจะค่อยๆพัฒนาจริตทางบวกต่อคณิตศาสตร์นะครับแหล่งต่อมานะครับก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับจะเข้ามามีบทบาทกับวัยรุ่นนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งในวัยนั้นเนี่ยวัยนี้นะครับเราอาจจะพบปัญหานะครับว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มมีการต่อต้านหรือว่ามีจริตที่อาจจะขัดแย้งกับผู้ปกครองนะครับถัดมานะครับก็คือสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนนะครับบอกเป็นแหล่งของการเรียนรู้นะครับที่ส่งผลต่อการเกิดจริตที่มีความสำคัญมากๆนะครับอาจจะผ่านการดูทีวีนะครับคลิปวิดีโอต่างๆข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะในเด็กนะครับเขาบอกว่ามีสื่อมวลชนนะครับมีผลนะครับต่อการเกิดนะครับจริตคติของเด็กนะครับมากๆนะครับอย่างในต่างประเทศนะครับมีการศึกษานะครับก็คือเขาไปพบว่าเด็กที่ดูทีวีนะครับเด็กที่ดูทีวีเนี่ยมีการพัฒนาจริตคตินะครับต่ออาหารพวกขนมที่เป็นเยลลี่คลุกน้ำตาลหรือว่าเป็นธัญพืชนะครับที่แบบเป็นอาหารเช้ากินกับนมอย่างเงี้ยครับซึ่งเด็กก็จะพอดูโฆษณาดูผ่านทีวีแบบนั้นบ่อยๆเด็กก็จะมองว่าเฮ้ยอันนี้คืออาหารเช้าที่ดีสำหรับเขาเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเขาซึ่งจริงๆแล้วเป็นไงครับจริงๆสารอาหารไม่ครบคุณค่าแต่เด็กได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนที่เขาได้ดูไปและอินเทอร์เน็ตนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะครับเข้ามามีบทบาทกับพวกเรามากๆนะครับทำให้เราสามารถค้นคว้านะครับเข้าถึงข้อมูลได้นะครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็เข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่คนเรานะครับจะเข้าไปหาข้อมูลเพื่อยืนยันจริตคติของตัวเองนะครับที่มีอยู่เดิมนะครับให้มีความมั่นคงมากขึ้นลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดสมมติว่าบุคคลนะครับมีจริตคติทางบวกนะครับต่อการดื่มกาแฟแล้วกันต่อการดื่มกาแฟเวลาที่เราอยากอ่านข้อมูลเนี่ยเราก็อยากจะอ่านข้อมูลที่มันเหมือนกับเป็นทางบวกว่ากาแฟมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายเราเราคงไม่อยากจะอ่านข้อมูลที่เหมือนกับบอกว่ากาแฟมีโทษทำให้สุขภาพไม่ดีทำให้เราป่วยอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากๆนะครับปัญหาในปัจจุบันเราอาจจะเจอว่าคนเราเนี่ยมีจริตคติที่มันสุดโต่งมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะปิดรับข้อมูลนะครับในฝั่งตรงกันข้ามมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหานะครับก็จะครบหมดนะครับสามารถไปอ่านเพิ่มเติมนะครับได้นะครับจากเอกสารนะครับที่ประกอบการสอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรใ

0: ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาในหน่วยที่จะพูดถึงนี้นะคะเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในส่วนของตอนที่ 10.1 นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของความหมายความสำคัญขอบข่ายของมนุษยสัมพันธ์และลักษณะของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์นะคะแล้วก็แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ในเรื่องของความหมายนะคะมนุษยสัมพันธ์หมายถึงการติดต่อสัมพันธ์อันดีกับบุคคลนะคะระหว่างความซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับตนเองและผู้อื่นในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มใจแล้วก็สามารถเข้ากับผู้อื่นได้นะคะเป็นที่รักใคร่นะคะสร้างแรงจูงใจให้บุคคลได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรนะคะเพราะนั้นมนุษยสัมพันธ์นั้นเป็นการที่บุคคลนั้นได้มาทำงานร่วมกันนะคะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเกิดความสุขในการทำงานในเรื่องของความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์นะคะก็แน่นอนแหละมนุษยสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตบุคคลนะคะทั้งในเรื่องของการเข้าใจตนเองนะคะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็มนุษยสัมพันธ์นั้นยังมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการให้องค์กรประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะนี่ก็เป็นความสำคัญนั้นองค์กรที่มีบุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยจะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จและที่สำคัญที่ดิฉันเน้นย้ำก็คือองค์กรนะคะแล้วก็บุคคลทำงานมีความสุขร่วมกันในการทำงานนะคะเพราะนั้นในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่มีความสำคัญต่อองค์กรแน่นอนล่ะนะคะถ้าคนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะทำให้มีความสามัคคีในองค์กรนะคะองค์กรก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรก็เปิดใจในการที่จะร่วมกันพัฒนานะคะแล้วก็เมื่อองค์กรนั้นได้มีคนร่วมกันทำงานองค์กรก็จะประหยัดงบประมาณแล้วก็เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นในองค์กรบุคลากรก็จะเกิดความจงรักภักดีในองค์กรนะคะแล้วองค์กรก็จะมีการเขาเรียกว่าถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีต่อกันและก็เป็นเครื่องดึงดูดใจว่าคนเราคนเก่งนะคะอยากมาทำงานด้วยแล้วมีความสุขในการทำงานก็อยากจะมาทำงานในองค์กรนั้นๆ นะคะแล้วก็ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ก็ยังมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติเมื่อคนเรานะคะมีความร่วมมือกันเนี่ยจะทำใหสังคมและประเทศชาติดีขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขข้อขัดแย้งกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีความขัดแย้งก็จะน้อยลงขอบข่ายนะคะก็มนุษยสัมพันธ์แน่นอนแหละก็เป็นระดับบุคคลแล้วก็ระดับองค์กรนะคะระดับบุคคลก็รู้จักและเข้าใจตนเองนะคะแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ไม่เพียงเข้าใจตนเองต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็องค์กรก็ได้มีการรู้จักองค์กรรู้จักสิ่งแวดล้อมขององค์กรในลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็จะเป็นผู้ที่บุคลิกภาพดีในแง่ของปรัชญานะคะพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์นะคะก็แน่นอนล่ะถ้าคนเรานะคะมีปรัชญาพื้นฐานนะคะในลักษณะต่างๆที่จะพูดถึงเนี่ยค่ะก็ทำให้บุคคลนั้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีนะคะเพราะนั้นทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่อะไรนั้นเขาต้องการศักดิ์ศรีนะคะมนุษย์นั้นต้องการแรงจูงใจนะคะในการทำงานไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆนะคะถ้าคนเรานะคะมีค้นพบแรงจูงใจและมีแรงจูงใจในการทำงานเขาก็จะทำงานด้วยความสุขนะคะมนุษย์นั้นมีความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะไม่มีใครเหมือนใครในโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็เราจะคำนึงถึงบุคคลในภาพรวมนะคะเพราะว่าคนเรานั้นไม่สามารถที่จะแยกแยะใน ประเด็นต่างๆได้นั้นเวลาเรามองใครนั้นเราจะต้องมองภาพรวมนะคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้ามองภาพรวมแล้วเรามองในสิ่งที่ดีก็จะทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะคะพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเกิดจากแรงจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นคนเราบางครั้งไม่เคยทำสิ่งต่างๆเนี้ยแต่เขามีแรงจูงใจเขาอาจจะกลับมาเป็นคนขยันในการทำงานนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะเราเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถจูงใจได้นะคะมนุษย์นั้นมีความเขาเรียกซับซ้อนนะคะเพราะนั้นคนเรานะคะไม่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดอารมณ์หงุดหงิดนะคะหรืออารมณ์ไม่ดีในช่วงนั้นก็เป็นความซับซ้อนของมนุษย์นั้นเราถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานในแง่ของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์นะคะเราก็จะพูดถึงในทฤษฎีความต้องการนะคะของบีชนะคะซึ่งในแง่ของความต้องการเขาบอกมนุษย์นั้นมีความต้องการทางร่างกายนะคะแล้วก็ความต้องการทางการช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นทฤษฎีของมาสโลว์เนี่ยค่ะเขาจะพูดถึงขั้นความต้องการของมนุษย์นะคะซึ่งมี5ขั้นนะคะว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการแล้วก็มีความที่เป็นลำดับขั้นของความต้องการถ้าได้รับการตอบสนองในขั้นที่1นะคะอย่างเช่นความต้องการในเรื่องของร่างกายนะคะมนุษย์ก็จะต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในลำดับถัดไปนะคะมีต้องการความรักความเป็นเจ้าของนะคะหรือความต้องการที่จะทำให้สังคมยอมรับความต้องการชื่อเสียงความได้รับการยกย่องนะคะแล้วสิ่งที่เป็นขั้นสูงสุดของมาสโลก็คือความต้องการความสำเร็จและความสมหวังในชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่พูดถึงความต้องการที่สอดคล้องกับมนุษยสัมพันธ์ถ้าเราเข้าใจความต้องการเนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจได้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องการอันนั้นก็คือเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของแนวคิดนะคะทฤษฎีของมนุษยสัมพันธ์ก็มีหลายอันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นั้นมันจะเชื่อมโยงกับทฤษฎีความต้องการในทฤษฎีความต้องการนะคะในของเมอร์เร่นะคะเขาก็พูดถึงความต้องการของคนนะคะที่พูดถึงความต้องการความสำเร็จความต้องการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นความต้องการสนุกสนานความต้องการความช่วยเหลือซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะเชื่อมโยงนะคะเพราะนั้นที่เรียนไว้นะคะว่าถ้านักศึกษาเข้าใจนะคะว่าคนเราต้องการอะไรนะคะมันก็ทำให้เขาสมหวังในความต้องการสร้างแรงจูงใจนะคะแล้วก็ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อื่นได้นะคะก็มีหลายทฤษฎีนะคะก็ศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้

ค่ะตอนนี้ก็ทางพุทธก็มีนะคะทางพุทธเขาก็พูดถึงเรื่องของกิเลสนะคะว่าคนเรานั้นก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นความต้องการของแนวพุทธนะคะก็คนเราก็จะโยงไปสู่ความต้องการเช่นกันนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ 10.2 นะคะการทำงานเป็นทีมเราจะพูดถึงในเรื่องของความหมายความสำคัญประเภทของการทำงานเป็นทีมแล้วก็การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผลในตอนในเรื่องที่ 10.2 เนี่ยค่ะก็จะพูดถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมนะคะนั้นการทำงานเป็นทีมหมายถึงอะไรนะคะการทำงานเป็นทีมก็หมายถึงการที่บุคคลนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปคือการทำงานเป็นทีมไม่ได้ทำงานคนเดียวอยู่แล้วนะคะก็ทำงานนะคะโดยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการทำงานให้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งมีการทำงานร่วมมือร่วมใจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของทีมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมนะคะอันดับแรกจะต้องมีคนมากกว่า1คนแน่นอนเพราะว่าเราทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วยนะคะปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะคะการทำงานเป็นทีมก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนะคะการทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญต่อบุคคลนะคะในการที่บุคคลนั้นจะน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานนะคะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพแน่นอนแหละถ้าเราทำงานร่วมกันมีความสุขอาชีพเราก็มั่นคงช่วยเพิ่มพูนความรู้สึกในการยอมรับในการทำงานนะคะนั่นอย่างที่เรียนไว้นะคะถ้าเราได้รับการยอมรับจากทีมเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็โยงไปสู่ความมั่นคงในการทำงานแล้วก็ช่วยให้เรานั้นได้เกิดความร่วมมือกันในการทำงานของสมาชิกในทีมนะคะความสำคัญของการทำงานเป็นทีมต่อผลสำเร็จของงานนะคะเพราะนั้นแน่นอนนะคะงานเนี่ยมันมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นงานนะคะที่ต้องการความรับผิดชอบร่วมกันนะคะคนเรานั้นไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แล้วก็งานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะเพื่อแสวงหาแนวทางนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเวลางานที่ยากงานที่ต้องการเขาเรียกว่างานใหม่งานที่ท้าทายเนี่ยค่ะมันจะทำให้คนเรานั้นจะต้องมาร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะก็เรียกว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมงานใหม่นะคะความคิดที่เริ่มใหม่ๆนะคะก็ต้องอาศัยที่คนนู้นคิดนะคะช่วยกันเสริมเติมเต็มนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะนั้นในแง่ของความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนะคะก็องค์กรแน่นอนล่ะค่ะองค์กรก็จะมีระบบงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการบรรลุเป้าหมายมีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ผลที่ออกมาก็เรียกว่าดีที่สุดนะคะแล้วก็สังคมประเทศชาติถ้ามีการทำงานเป็นทีมก็ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเราจะเห็นอย่างยิ่งเลยนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมที่เป็นภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะคะไฟไหม้นะคะโอ้โหถ้าคนเราได้ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยค่ะความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินี่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะฉันก็เห็นน้ำท่วมเนี่ยคนก็จะไปก่อไปใส่กระสอบทรายนะคะเพื่อที่จะช่วยกันในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญที่ถ้าเราทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งประเภทของการทำงานเป็นทีมนะคะก็เป็นทีมงานแบบช่วยกันแก้ปัญหาทีมงานบริหารด้วยตัวเองแล้วก็ทีมงานที่จะข้ามสายงานเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนะคะเวลาทำงานเนี่ยค่ะคนเราเก่งไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทีมงานที่ข้ามสายงานแล้วก็มาช่วยกันทำงานเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าทีมงานจะมีประสิทธิภาพ

อย่างสูงอย่างยิ่งเลยนะคะปัญหาต่างๆก็จะเกิดน้อยนั่นก็เป็นประเภทของการทำงานเป็นทีมลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะคะก็การทำงานเป็นทีมนะคะเป็นการร่วมมือร่วมใจทำงานให้บรรลุเป้าหมายนะคะโดยที่การทำงานเป็นทีมนั้นก็เรียกว่าต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำงานที่ชัดเจนนะคะมีการวางแผนร่วมกันนะคะทำให้ทีมงานนั้นประสบความสำเร็จนั่นในบุคลากรที่ทำงานเป็นทีมเนี่ยเราต้องเปิดเผยเผชิญหน้าแก้ปัญหานะคะเขาเรียกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะมีปัญหาอะไรก็เอามาพูดกันเลยนะคะดิฉันใช้การทำงานเป็นทีมในการทำงานเยอะมากนะคะนั่นเวลาเราทำงานจบแล้วเนี่ยเราจะเปิดเผยกันเลยว่าจุดนั้นจุดนี้มีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาเอามาพูดกันเลยแล้วไม่มีใครโกรธกันเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะรู้เป้าหมายว่าเราพูดถึงปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะคะฉันก็ใช้ทำงานเป็นทีมปกติของการทำงานในการทำงานของตัวเองเลยนะคะนั้นในประสบการณ์ที่ทำเนี่ยเห็นได้ว่าถ้าเราเปิดเผยจริงใจต่อกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจุดไหนก็จะบอกได้ว่ามีปัญหาอะไรคราวหน้าก็จะไม่เกิดปัญหาอีกนะคะแล้วก็ความร่วมมือก็จะเกิดนะคะกระบวนการทำงานก็ชัดเจนเพราะว่าทุกคนได้มาพูดถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกันนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะผลงานแล้วก็วิธีการทำงานอย่างที่เรียนไว้นะคะเวลาจบการทำงานเป็นทีมร่วมกันเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเพราะนั้นทุกคนก็ได้พัฒนาการทำงานของตนเองโดยที่ใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการที่เราจะพัฒนาตัวเองเห็นมุมมองของคนอื่นเราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปแนวคิดทฤษฎีของการทำงานเป็นทีมนะคะก็เราก็มีแนวคิดในหลายๆแนวคิดนะคะที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เป็นแนวคิดของดักลาสแมคเกเกอร์นะคะก็พูดถึงการทำงานเป็นทีมว่าลักษณะของการทำงานเป็นทีมนั้นบรรยากาศขององค์กรเรียกว่าไม่ให้เครียดเกินไปนะคะนั้นบรรยากาศก็แน่นอนนะการทำงานเป็นทีมมันก็จะมีส่วนที่มีคนที่ซีเรียสบ้างเขาเรียกว่าคนที่มีสนุกสนานเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศก็อย่าเครียดเกินไปนะคะแล้วก็มีการอภิปรายอย่างเปิดเผยอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจของคนในทีมนะคะเปิดเผยแล้วก็งานนะคะงานหรือว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มแล้วก็สมาชิกทุกคนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ยอมรับในเป้าหมายของสิ่งที่เราตกลงร่วมกันนะคะสมาชิกก็จะยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะเมื่อมีข้อขัดแย้งแน่นอนละการทำงานร่วมกันมันไม่เป็นไม่เรียกว่าสวยหรูนะคะมีข้อขัดแย้งเนี่ยเขาบอกว่าต้องร่วมกันแก้ปัญหานะคะแล้วก็ไม่โทษกันนะคะมีการตัดสินใจร่วมกันแล้วก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะคะอย่างที่เรียนไว้ว่ามีปัญหาจุดไหนเราก็จะมาพูดกันแต่เราจะไม่ต่อว่ากันนะคะเราก็จะพูดถึงเฉพาะปัญหาแต่จะไม่พูดถึงบุคคลนะคะแล้วก็มีอิสระต่อกันในการที่จะแสดงความรู้สึกนะคะมีการเรียกว่ายอมรับเป้าหมายแล้วก็สามารถที่จะผู้นำกลุ่มก็จะต้องใช้กระบวนการสร้างสมรรถภาพนะไม่ใช่ใช้อำนาจของตัวเองแล้วก็มีอิสระในการทำงานของแต่ละสมาชิกแต่ละคนนะคะในแง่ของแนวคิดในการทำงานเป็นทีมนะคะของเลนซิสริคเกิร์ตนะคะก็ได้กล่าวถึงว่ากระบวนการทำงานเป็นทีมนะคะสมาชิกในกลุ่มจะมีทักษะในการนำและก็บทบาทของสมาชิกในการเป็นผู้ตามนะคะกลุ่มก็จะมีประสิทธิภาพแล้วเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสมาชิกมีในกลุ่มนั้นมีความซื่อสัตย์ไว้วางใจนะคะแล้วก็รู้ถึงเป้าหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มีความอดทนนะคะเพราะนั้นแต่ละหน้าที่ก็จะแตกต่างกันไปนั้นเราเข้าใจในบทบาทหน้าที่แล้วก็พยายามทำให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จให้ความสำคัญนะคะต่อความพึงพอใจนะคะในการทำงานของสมาชิกกระตุ้นให้สมาชิกนั้นได้มีเขาเรียกว่าสามารถที่จะตักเตือนกันเองได้ให้คำวิจารณ์ได้ยอมรับซึ่งกันและกันอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะคะในการทำงานเป็นทีมอ่ะถ้าเราไม่เปิดใจนะคะอะไรก็จะเป็นปัญหานั้นคนที่ทำงานเป็นทีมนั้นจะต้องเปิดใจรับฟังความคำวิจารณ์นะคะความคิดเห็นของผู้อื่นได้แล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องยอมรับ

0: หลักการนะคะอย่าใช้อำนาจด้วยตัวเองอย่างเดียวนะคะแล้วก็สมาชิกก็จะกระตือรือร้นคือบทบาทของหัวหน้าแล้วก็สมาชิกทำให้ทีมงานนั้นทำงานดีขึ้นด้วยการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็กระตือรือร้นในการทำงานนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือจะต้องทำงานอย่างเต็มที่และปราศจากความกลัวในการที่จะมีอุปสรรคต่างๆในการทำงานแน่นอนแหละการทำงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคแต่ให้ทุกคนนึกถึงเป้าหมายของทีมในแง่ของการทำงานนะคะก็ทุกคนจะต้องเชื่อมั่นในสมาชิกของแต่ละคนเรียกได้ว่าทุกคนนั้นมีความสำคัญในการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีแล้วก็เปิดเผยต่อกันค่ะเน้นในเรื่องของการใช้ความสามารถนะคะแล้วก็กระบวนการกลุ่มนะคะบทบาทของหัวหน้าแล้วก็บทบาทของลูกทีมนะคะหัวหน้าจะต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะระมัดระวังการนำนะคะอย่าใช้อำนาจอย่างที่เรียนไว้นะคะแนวคิดของบูธทักแมนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างทีมงานที่มี5ขั้นนะคะก็คือขั้นแรกเป็นขั้นก่อร่างสร้างตัวนะคะก่อร่างสร้างทีมนะคะขั้นระดมความคิดขั้นกำหนดเป้าหมายนะคะขั้นปฏิบัติร่วมกันนะคะแล้วก็ขั้นที่แยกย้ายเมื่อบรรลุเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะสร้างการทำงานเป็นทีมนะคะก็ forming storming นะคะ norming นะคะ performing แล้วก็advancing นะคะเพราะนั้นในแง่ของการกระบวนการทำงานเป็นทีมก็ไปหาในรายละเอียดในเอกสารการสอนได้นะคะการประยุกต์นะคะการประยุกต์การทำงานเป็นมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเราก็จะเน้นการประยุกต์ใน3เรื่องนะคะเรื่องแรกเราจะพูดถึงในเรื่องของใช้ในการบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในเรื่องที่2ก็คือเน้นในเรื่องของประยุกต์ในการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะแล้วก็การประยุกต์อันที่3ก็คือจะเน้นในเรื่องของวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพราะนั้นในการทำงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะเราจะเน้นใน3เรื่องนี้นะคะในแง่ของการบริหารบริการแล้วก็วิชาการในเรื่องของบริหารเนี่ยแน่นอนแหละเราก็ต้องใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์นะคะในการบริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็การเป็นทีมก็เช่นกันนะคะในแง่ของการบริหารเนี่ยเราก็จะต้องเน้นการพัฒนาทีมงานให้ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้การประยุกต์ในแง่ของบริการนะคะบริการนะคะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เนี่ยค่ะอันดับแรกเนี่ยเราต้องตรวจสอบตนเองว่าเราเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์หรือไม่นะคะเมื่อเราค้นพบว่าเราขาดตรงไหนเราก็เติมตรงนั้นไปนะคะแล้วก็พัฒนาแรงจูงใจนะคะพัฒนาเรื่องของการติดต่อสื่อสารแน่นอนแหละมนุษยสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารแล้วก็พัฒนาเทคนิคการประสานงานนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการประยุกต์มนุษยสัมพันธ์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตอนนี้การประยุกต์การทำงานเป็นทีมเพื่อการบริการแนะแนวนะคะเราก็ใช้การทำงานเป็นทีมในการทำงานเพื่อนร่วมวิชาชีพในการทำงานแนะแนวเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องประสานกับผู้ปกครองประสานกับองค์กรท้องถิ่นประสานพยาบาลประสานโรงพยาบาลต่างๆเยอะแยะเลยนั้นเราต้องใช้การทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรานะคะแม้กระทั่งในโรงเรียนนอกโรงเรียนต่างๆก็มากมายนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมกับผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของนักเรียนของเราเนี่ยค่ะเราก็จะต้องพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่สอดคล้องไปในกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาด้วยตอนนี้การประยุกต์นะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมในแง่ของบริการเนี่ยค่ะก็ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมนะคะสนับสนุน ชมรมต่างๆในโรงเรียนช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะคะปลูกฝังการสร้างความร่วมมือมากกว่าการขัดแย้งในการประยุกต์การมนุษยสัมพันธ์แล้วก็การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาวิชาการนะคะงั้นในการประยุกต์เนี่ยเราจะเน้นใน2เรื่องนะคะในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้แน่นอนเรื่องของวิชาการก็คือการสร้างองค์ความรู้การสร้างองค์ความรู้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการวิจัยนะคะในทีมงานของเราเนี่ยค่ะเราอาจจะทำวิจัยในข้ามศาสตร์ในเรื่องของการแนะแนวนะคะไปร่วมกับครูวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของครูพละอย่างเงี้ยค่ะก็ครูดนตรีครับตอนนี้เขาก็นิยมในเรื่องของการที่จะเอาศาสตร์มาผสมผสานกันนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ก็เราจะได้สร้างองค์ความรู้ที่นอกจากการแนะแนวและการปรึกษานะคะเราก็จะได้เพิ่มเครือข่ายนะคะในแง่ของการรวบรวมและใช้องค์ความรู้เราอาจจะมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนครูโรงเรียนอื่นเนี่ยค่ะเราก็จะมีเครือข่ายในการรวบรวมและใช้องค์ความรู้ในเรื่องของการแนะแนวและการปรึกษาได้นะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะในการพัฒนาวิชาการเนี่ยค่ะก็เป็นทีมงานของการสร้างองค์ความรู้นะคะก็แน่นอนแหละเช่นทีมวิจัยนะคะทีมวิจัยในเรื่องของการแนะแนวนะคะในเรื่องของกิจกรรมแนะแนวในเรื่องของเทคนิคการปรึกษานะคะแล้วก็รวบรวมและใช้องค์ความรู้นะคะในการทำงานเป็นทีมเพื่อทีมข้ามโรงเรียนนะคะเราก็สามารถที่จะมีทีมงานได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบโรงเรียนแกนนำนะคะโรงเรียนเครือข่ายเนี่ยค่ะเราลองมารวมกันนะคะถ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสร่วมกันในแต่ละจังหวัดนะคะถ้าเรามีโอกาสได้มาประชุมนะคะก็อย่าลืมที่จะสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อรวบรวมและใช้องค์ความรู้นะคะองค์ความรู้นี่ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนางานแนะแนวนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ในแง่ของการที่เราจะทำผลงานวิชาการของการแนะแนวและการปรึกษาก็ได้นะคะในการที่จะรวบรวมนะคะเป็นเขียนเป็นสังเคราะห์งานวิจัยนะคะหรือรวบรวมเพื่อที่จะใช้ในการทำกิจกรรมแนะแนวเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีการแนะแนวเนี่ยค่ะเราใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวนะคะมันจะมีคนทำวิจัยไว้มากมายเลยนะคะถ้าเราได้รวบรวมและใช้องค์ความรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานนะคะเขาเรียกว่าทำงานอย่างใช้ศาสตร์วิชาการเพื่อการแนะแนวมันก็จะทำให้เราเป็นครูมืออาชีพมากขึ้นนะคะก็หวังว่าในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมนะคะเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะก็เราสามารถที่จะพัฒนามนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมนะคะเราก็จะมีความสุขในการทำงานร่วมกับเพื่อนวิชาชีพและเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นครูประจำชั้นครูผู้ปกครองนะคะชุมชนโรงพยาบาลต่างๆที่เราในหน้าที่ของเราต้องประสานอยู่แล้วถ้าเราเพิ่มเติมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมคิดว่าในการทำงานของเรานั้นเราจะมีเพื่อนมีความสุขนะคะในการทำงานมากขึ้นก็หวังว่าในหน่วยนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
8: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: อนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับนักศึกษาครับต่อไปจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหน่วยที่11นะครับหน่วยนี้จะว่าด้วยเรื่องสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาถแสนสารนะครับก็เป็นผู้เขียนหน่วยแล้วก็เป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้ด้วยนะครับสำหรับหน่วยนี้เราแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสังคมนะครับตอนที่2จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมแล้วก็ตอนที่3นี่เราจะนำแนวคิดทั้ง2แนวคิดนั้นมาประยุกต์นะครับก็เป็นการประยุกต์ทั้งแนวคิดสังคมด้วยแนวคิดพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับในเรื่องแรกนี้นะครับเราจะกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของสังคมนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าสังคมก็หมายถึงการที่คนร่วมกลุ่มกันใช่ไหมครับในขอบเขตในพื้นที่ที่เรากำหนดนะการรวมตัวกันเป็นสังคมเนี่ยก็มีความสำคัญหลายประการด้วยนะครับประการแรกสุดเลยก็คือเมื่อรวมกันแล้วก็จะเพื่อความสำคัญในการกำหนดบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีประสบปกติสุขนะครับเมื่ออยู่รวมกันแล้วก็จะต้องมีการอบรมถ่ายทอดซึ่งทางสังคมวิทยาเขาเรียกว่าการขัดเกลาทางสังคมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าสังคมก็ต้องการจำนวนประชากรนะครับเช่นประเทศไทยขณะนี้ประชากรก็ลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสังคมสิ่งสำคัญสุดก็คือเขาเรียกว่าการผลิตซ้ำนะทางจำนวนคือเพิ่มจำนวนของสมาชิกใหม่ให้แก่สังคมเพื่อเกิดความเข้มแข็งเกิดการรวมกลุ่มที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายก็อันถัดไปก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็ถือว่าสำคัญการอยู่รวมกันเนี่ยหากว่าอยู่ด้วยกันแบบสามารถที่ทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับการอยู่กันกินด้วยกันเศรษฐกิจเหล่านี้ก็จะดียิ่งขึ้นด้วยนะครับอีกประการหนึ่งที่เราโยงเอาจิตวิทยาเข้ามาเสริมในสังคมก็คือว่าสังคมเนี่ยช่วยตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยนะครับซึ่งก็นำแนวคิดเรื่องของอับราฮัมนะครับมาสโลว่าสังคมก็จะช่วยตอบสนองทางกายภาพด้วยเพราะคนเราต้องการปัจจัย4นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินนะครับที่แล้วก็ยารักษาโรคต่างๆเหล่านี้นั้นสังคมก็จะช่วยตอบสนองความต้องการทางกายภาพให้อยู่รอดแล้วจากนั้นการอยู่ร่วมกันก็ต้องการความปลอดภัยด้วยต้องการความรักความเป็นเจ้าของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับและที่สำคัญก็คือเราต้องการมีคุณค่ามีความหมายมีความภาคภูมิใจในตนเองสังคมก็จะช่วยตอบสนองสิ่งเหล่านี้แก่มนุษย์ได้และท้ายที่สุดก็คือมนุษย์ทุกคนต้องการเขาเรียกว่า self actualization ก็คือความต้องการความสมบูรณ์ความเต็มอิ่มของการมีชีวิตอยู่การอยู่ด้วยกันในสังคมก็จะช่วยเติมเต็มในส่วนที่มนุษย์ต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อไปเรื่องที่2นี้นะครับก็เป็นเรื่องของจัดระเบียบสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับสังคมจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยจะต้องมีระเบียบเพราะฉะนั้นเขาก็จะกำหนดกฎระเบียบต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างไรนะครับเพื่อจะเป็นแนวปฏิบัติโดยมีการกำหนดสถานภาพแล้วก็มีบทบาทประกอบด้วยเพื่อควบคุมให้สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเองนะครับความสำคัญของการจัดระเบียบทางสังคมคืออะไรนะครับเนื่องจากว่าคนแตกต่างและในความแตกต่างนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายได้และโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็อาจจะอยากจะทำอะไรตามใจชอบตนเองการไม่มีระเบียบเนี่ยก็อาจจะทำให้คนนี่ละเมิดซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นการจัดระเบียบทางสังคมจึงช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของสมาชิกแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็รอดแล้วก็ไม่พอนะครับก็ ต้องการความเจริญก้าวหน้าในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยและสังคมนั้นก็มีความก้าวหน้าไปพร้อมๆกับบุคคลด้วยนะครับการจัดระเบียบสังคมเนี่ยนะครับเรามีหลายระดับด้วยกันนะครับระดับใกล้ตัวที่สุดพื้นฐานที่สุดเขาเรียกว่าวิถีประชานะครับการที่จะให้คนได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นก็จะถูกกำหนดให้มาเป็นวิถีในการอยู่ร่วมกันหรือ folk ways นะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างอยู่ลักษณะ6ประเภทด้วยกันนะเช่นสมัยนิยมก็ชั่วครู่ชั่วคราวนะครับนิยมชั่วครู่นี้ยิ่งสั้นกว่าอีกนะครับคลั่งใครก็เช่นความหลงไหลได้ปลื้มเป็นชั่วขณะนึงๆเมื่อวันเวลาผ่านไปความนิยมชมชอบชั่วครู่หรือคลั่งใครนั้นก็ค่อยๆจางไปแต่งานพิธีกับพิธีการนี้ค่อนข้างที่จะมีแบบแผนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพิธีการหรือพิธีกรรมเนี่ยเราก็จะมีระบบระเบียบขั้นตอนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นวัฒนธรรมที่มั่นคงเข้มแข็งของชาติเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่พิธีมงคลสมรสต่างๆแล้วก็จะมีขั้นมีตอนของเราอันนี้เป็นพิธีการนะครับแล้วก็ระเบียบวิถีประชาอย่างนี้เขาเรียกว่ามารยาททางสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นวิถีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับถัดมานะครับที่สูงขึ้นจากตัวโฟกเวย์เขาเรียกว่าโมเรสหรือจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะครับตัวจารีตประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้กำหนดเป็นลักษณะมากมายคล้ายๆกับพิธีประชานะครับแต่ก็มีความเข้มแข็งขึ้นหากใครฝ่าฝืนก็อาจจะมีบทลงโทษนะอาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนติฉินดินทาหรือบางทีก็อาจจะมีการยิ่งยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบทัวร์ลงในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ว่าจะวิธีประชาก็ดีจารีตก็ดีควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในร่องในรอยในระเบียบไม่ได้สิ่งสุดท้ายที่ต้องเกิดขึ้นก็คือการตราขึ้นมาเป็นกฎหมายที่มีลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีกฎมีเกณฑ์นะเขาเรียกมีคือมีแปรนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องของสังคมวิทยาที่จะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์นี่ก็คือมีตัวแรกสุดก็คือ folk way ตัวที่สองคือ morals และตัวที่สามคือ laws นะครับใครฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษชัดเจนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการจะบังคับใช้มาตรฐานทางสังคมที่กล่าวมาเนี่ยก็ยังก่อให้เกิดปัญหานะครับกลไกที่จะทำให้คนได้ทำตามมาตรฐานเนี่ยก็จะมีหลักๆ ก็คือให้รางวัลสำหรับคนที่ปฏิบัติตามคนที่ทำดีก็ได้รับรางวัลก็คือไม่ถูกว่ากล่าวได้รับความชื่นชมเป็นบุคคลดีเด่นเนี่ยนะครับคนที่ไม่ทำตามก็จะต้องถูกลงโทษแต่ยังไงก็ตามนะครับเราพบว่าความสับสนก็จะมีตรงที่ว่าคนทำดีไม่ได้สิ่งที่ดีคนที่ทำไม่ดีกลายเป็นได้รับรางวัลได้ดีเช่นขับรถไปตามถนนหนทางกฎระเบียบของจราจรบอกว่าก็ต้องเรียงลำดับกันไปแต่คนที่เรียงลำดับกันไปพบว่าไอ้คนที่แซงขวามาแล้วปาดหน้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็ผ่านไฟเขียวไปได้ก่อนเราตรงนี้ก็จะเริ่มเกิดความสับสนคนเริ่มไม่อยากทำตามมาตรฐานสังคมเพราะคนที่ทำตามระเบียบแล้วก็เสียประโยชน์คนที่ลักไก่แบบนั้นได้ประโยชน์ก็เกิดความสับสนในสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขกับบังคับนี่จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันดูนะครับแล้วก็เงื่อนไขอีกอันนึงก็คือว่าการขัดกันของบรรทัดฐานด้วยคือในสังคมแต่ละสังคมเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากหลายๆกลุ่มมาอยู่ด้วยกันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความยากลำบากที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเช่นกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุแต่ละคนก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกันก็อาจจะมีความคิดความเชื่อปฏิบัติคนละแบบก็เกิดความสับสนกันได้แต่ก็ตามก็สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเจรจาพูดคุยกันได้ยกเว้นเรื่องของกฎหมายที่ต้องยึดเอาไว้เป็นหลักนะครับแล้วจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะนอกจากนั้นแล้วข้อเท็จจริงก็คือสังคมบางสังคมปรากฏการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับแต่บรรทัดฐานก็ยังเป็นของเก่าอยู่ก็จะทำให้เกิดความคลุมเครือนะครับคนก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีหรืออะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดอย่างเงี้ยก็ก่อให้เกิดการบังคับใช้บรรทัดฐานได้เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วบรรทัดฐานก็อาจจะหมดความหมายนะครับบางสังคมก็ยังไม่มีบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาก็อาจจะมีช่องว่างและทุกคนก็ใช้สัญชาตญาณของตนในการที่จะรักษาตนเองให้รอดในสังคมก็ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายได้นะครับแล้วก็ประการที่4ก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลนี่นะครับมาตรฐานที่วางไว้ก็อาจจะยังไม่เท่าทันก็สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามนะครับในการจัดระเบียบเนี่ยมันนอกจากจัดระเบียบให้ทุกคนเหมือนกันอยู่ในระเบียบมาตรฐานเดียวกันแล้วยังมีการจัดระเบียบความแตกต่างด้วยนะก็คือ เนื่องจากว่าสถานการณ์ของปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยมันมีความต่างนะครับเช่นสถานภาพคนก็เกิดมาก็แตกต่างกันโดยการเกิดนะหรือพอโตขึ้นมาปุ๊บก็มีความสามารถที่แตกต่างเช่นพอศึกษาเรียนรู้อาชีพเราก็เปลี่ยนแปลงไปสถานภาพทางเศรษฐกิจเราก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นสถานภาพและบทบาทเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะเวลาของชีวิตนะครับเว้นแต่ว่าโดยกำเนิดเนี่ยวงวานว่านเครือเรียกนะสารภาพหรือฐานอันดรตั้งแต่เกิดติดตัวมาแต่ยังว่าตามพอโตขึ้นไปทั้งการศึกษาก็ดีอาชีพก็ดีก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความรู้ความสามารถอย่างเขาเรียกว่าการจัดระเบียบความแตกต่างนะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับสังคมประเภทแบบไฮโซเซตี้เนาะนะครับไฮโซมิดเดิลโซหรือก็โลโซที่เราเคยได้ยินคำเหล่านี้นะครับก็คือแน่นอนว่าสังคมมันก็จะมีความแตกต่างกันสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีความแตกต่างแต่ละคนก็อยู่ในช่วงชั้นต่างๆปฏิบัติหน้าที่ของตนตามบทบาทหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับส่วนการเคลื่อนที่ทางสังคมนี่หมายความว่ามันสามารถเคลื่อนจากแนวนอนด้วยกันเช่นเราย้ายจากตำแหน่งกอไก่ไปตำแหน่งขอไข่ไปตำแหน่งข้อควายนะในองค์กรเดียวกันนี่เรียกว่าการเคลื่อนที่ทางสังคมในระนาบเดียวกันบางทีก็อาจจะเคลื่อนที่ในระดับแนวดิ่งนะครับจากผู้ปฏิบัตินะครับไปเป็นจนถึงผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ทางสังคมซึ่งในสังคมหนึ่งๆเนี่ยก็สามารถเปิดโอกาสให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอตามความรู้ความสามารถนะครับสำหรับในเรื่องที่ 11.1.3 นะครับก็อยู่ในตอนที่1นะครับก็เป็นการขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมซึ่งต่อยอดมาจากคำว่าการจัดระเบียบนะครับการจัดระเบียบทางสังคมนี่เราก็บอกให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกามารยาททีนี้คนจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรก็มาผ่านกระบวนการขัดเกลาหรือ socialization เนี่ยนะครับก็เป็นการอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้เรียนรู้บรรทัดฐานต่างๆที่เราจัดระเบียบไว้ในแต่ละช่วงแต่ละวันนะครับของชีวิตเนาะจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือให้คนเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มความมุ่งหวังให้ชีวิตดีงามแก่สมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ให้สมาชิกตระหนักว่าเรามีศักยภาพนะเป็นนักเรียนก็มีบทบาทในการเรียนหนังสือเป็นลูกก็มีบทบาทในการที่เชื่อฟังช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่ใช่ไหมครับเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดูแลตนเองดูแลงานให้สำเร็จนะครับและนอกจากนั้นแล้วการขัดเกลาทางสังคมก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญทักษะให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความก้าวหน้าในตนเองและสังคมตรงนั้นด้วยนะครับกลุ่มไหนบ้างที่ต้องขัดเกลาทุกกลุ่มชีวิตเลยครับบางทีเราคิดว่าวัยเด็กเท่านั้นไม่ใช่นะครับทั้งวัยเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุก็ยังจำเป็นเลยนะครับถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็คือในองค์กรเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับพอเราเข้าไปปุ๊บ orientation ปุ๊บก็ต้องมีการขัดเกลาแล้วปฐมนิเทศว่าถ้าเราจะมาทำงานในองค์กรนี้หน่วยงานนี้ระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างไรต้องเรียนรู้นะครับในผู้สูงอายุล่ะเช่นหลังเกษียณราชการเนี่ยนะครับหรือเกษียณจากงานต่างๆหรือท่านที่อยู่ในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีดิจิทัลเข้ามามีโทรศัพท์มือถือเข้ามาแล้วมันก็มีอะไรที่มันวิ่งเข้ามาในหน้าจอตลอดเวลาผู้สูงอายุต้องรับการขัดเกลาเช่นการขัดเกลาจึงหมายถึงการถ่ายทอดบรรทัดฐานทางสังคมอะไรที่เราควรจะรับรู้อะไรที่ควรเราจะแบ่งปันหรือจะแชร์ออกไปเนี่ยก็ต้องเรียนรู้แต่ละช่วงวัยจึงต้องปรับตัวกับบรรทัดฐานของสังคมตลอดเวลาว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรจึงจะสามารถนำสังคมให้มีความสุขร่วมกันมากที่สุดนะครับหน่วยที่ทำหน้าที่ในการขัดเกลาหน่วยนี้ในที่นี้หมายถึงหน่วยทางสังคมนะครับแรกสุดเลยคนเติบโตขึ้นมาปั๊บก็คือครอบครัวพ่อแม่อบรมดูแลสั่งสอนบุตรหลานนะครับเข้าโรงเรียนก็มีคุณครูนะครับช่วยกันสอนถ่ายทอดสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติสิทธิของตนหน้าที่ของตนนะครับความรู้ความชำนาญกลุ่มเพื่อนเป็นหน่วยทางสังคมที่เข้มข้นมากในช่วงวัยรุ่นนะครับถ้าเพื่อนเลือกคบเพื่อนที่ดีก็จะนำไปสู่ที่ดีถ้าเพื่อนเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีก็อาจจะนำไปสู่สิ่งที่เสียหายผิดกฎหมายยาเสพติดอะไรทั้งหลายตีลันฟันแทงได้และถ้ากลุ่มเพื่อนจะเป็นเพื่อนเพศตรงข้ามหากไม่ระมัดระวังตัวเองก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้ซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมนะครับแล้วก็จะต้องใช้การแนะนำและการปรึกษาเนี่ยมาช่วยแก้ไขได้ด้วยนะครับและรวมทั้งสื่อมวลชนและสถาบันทางสังคมอื่นๆศาสนาเศรษฐกิจการเมืองสาธารณสุขก็สำคัญมากช่วงนี้ก็ประสงค์ก็คือให้ความรู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงไม่แพร่เชื้อระบาดนะครับซึ่งบางช่วงก็มีการแพร่เชื้อระบาดหลายรูปแบบซึ่งปัจจุบันล่าสุดก็คือโควิด-19 และอนาคตก็อาจจะมีการแพร่เชื้ออื่นๆมาอีกเพราะฉะนั้นสถาบันทางสาธารณสุขก็จะต้องอบรมขัดเกลาให้รู้บทบาทหน้าที่ว่าจะทำอย่างไรจะหลีกเลี่ยงไม่เป็นพาหะนะครับให้สังคมเราสามารถเดินหน้าได้แล้วก็สถาบันทางนันทนาการก็เป็นหน่วยงานที่ เป็นหน่วยทางสังคมที่ให้ความสุขนะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเบิกบานแจ่มใสยิ่งขึ้นนะครับและพฤติกรรมของคนในสังคมคืออะไรนะครับพฤติกรรมของคนในสังคมในมิติของสังคมวิทยานะครับอันนี้ไม่ใช่มิติทางจิตวิทยานะถ้ามิติทางสังคมวิทยาหมายถึงการกระทำระหว่างกันนะระหว่างคนคนหนึ่งกับอีกคนคนหนึ่งโดยที่การกระทำของคนคนหนึ่งเนี่ยก็มุ่งหวังว่าจะให้อีกคนคนหนึ่งรับรู้ที่เรารู้สึกและอีกคนคนหนึ่งก็ส่งสัญญาณกลับมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นการส่งผลต่อซึ่งกันและกันนะครับทั้งความเชื่อทั้งความคิดค่านิยมและพฤติกรรมเสมอเรียกว่าเป็นอินเทอร์แอคชั่นระหว่างกันและกันอันนี้ก็จะเป็นมิติทางสังคมวิทยานะครับมันมีความสำคัญอย่างไรพฤติกรรมของคนเนี่ยมีความสำคัญอันดับแรกสุดเลยก็คือเพื่อความอยู่รอดของสังคมนะครับถ้าพฤติกรรมดีสร้างสรรค์สังคมก็เจริญก้าวหน้าอยู่รอดนะครับมีความก้าวหน้าแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมด้วยหากเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันนะครับและรวมทั้งถ้าเกิดว่าเจอใครทำอะไรไม่ถูกต้องเราก็จะควบคุมทางสังคมได้ด้วยว่าคนนี้บอกกล่าวห้ามนะปรามไม่ให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือถ้าไม่ไหวก็ต้องใช้กฎหมายในการจัดการนั้นพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยของคนในสังคมก็จึงมีความสำคัญนะครับและรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันในสังคมด้วยอย่างตอนนี้เราจะพบว่าเวลาเราดูในสื่อออนไลน์ต่างๆเราจะพบ3นาที2นาที5นาทีพฤติกรรมเหล่านั้นถูกถ่ายทอดออกมาทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะมาช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจทั้งเรื่องการเรียนทั้งด้านการประกอบอาชีพรวมทั้งการดำเนินชีวิตให้มีความสุขเป็นต้นนะครับลักษณะของพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับก็เป็นการกระทำระหว่างกันหรือ social interaction นี่นะครับซึ่งบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือบางครั้งเราได้ยินคำว่าการปะทะสังสรรค์ทางสังคมแต่สำหรับในชุดวิชานี้เราจะใช้คำว่าการกระทำระหว่างกันทางสังคมนะครับก็เป็นลักษณะที่คนหนึ่งแสดงการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่แสดงออกหรือคำพูดที่พูดออกไปนะถึงแสดงออกสะท้อนถึงความคิดความเชื่อนะครับก็ส่งผลต่อความคิดความเชื่อพฤติกรรมของอีกคนคนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า social interaction นะครับซึ่งเวลาเราสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาเนี่ยนักสังคมวิทยาเขาก็แบบเป็นทั้งการพฤติกรรมเหล่านี้ออกเป็นทั้ง6แบบด้วยกันแบบเรียกว่าการแข่งขันอันที่2คือขัดแย้งกันอันที่3ก็ปรองดองนะครับอันที่3คือรู้สึกกลืนกลายก็คือแบบ assimilate ก็คือผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วก็มีความร่วมมือและสุดท้ายก็คือการเห็นพ้องต้องกันคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความขัดแย้งก่อนนะครับคือทุกคนอ่ะโดยสัญชาตญาณแล้วก็จะอยากเห็นแก่ตัวเนาะอยากให้ประโยชน์เป็นของตนเองก่อนแต่พอต้องทำงานร่วมกันเนาะในการแข่งขันกันนะก็อาจจะต้องแข่งกันแบบมีกติกาเช่นค้าขายก็ค้าขายแบบแข่งขายแบ่งปันลูกค้ากันก็แข่งกันขัดแย้งกันก็มีปองดองกันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ดีก็ต้องมีความปองดองร่วมมือแล้วก็เห็นพ้องต้องกันอันนี้เป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นนะทีนี้พฤติกรรมที่แสดงออกนี่ตอนนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะครับสิ่งแรกสุดเขาเรียกว่าฝูงชนฝูงชนนี่ก็คือการที่คนมาอยู่ร่วมกันซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นฝูงชนที่มียังอยู่ในโครงสร้างอยู่นะยังรู้ว่าเป็นใครเป็นใครอยู่ตำแหน่งบทบาทหน้าที่เป็นใครใครเป็นผู้นำใครเป็นสมาชิกกลุ่มมีโครงสร้างอยู่แต่แบบบังเอิญก็คือบังเอิญสถานการณ์มันเกิดขึ้นก็มารวมกลุ่มฝูงชนแอบมุงกันดูอยู่เนี่ยเป็นต้นแต่ถ้าฝูงชนอันสุดท้ายก็คือฝูงชนที่กระทำผิดกฎหมายอันนี้ก็ประเภทแบบบางทีก็กระแสมันลุกฮือขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่ทำร้ายทำความรุนแรงหรือละเมิดบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ฝูงชนประเภทแบบที่หนึ่งนี้ก็เป็นฝูงชนที่ทางสังคมวิทยาและก็พฤติกรรมของคนในสังคมเนี่ยเราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับในทุกสถานการณ์กลุ่มที่สองเรียกว่ามวลชนมารวมกันเยอะๆมหาชนนะครับอันนี้ก็ยิ่งเยอะยิ่งมากขึ้นนะครับและอันที่สามนี่เป็นกระบวนการขบวนการทางสังคมคำว่าขบวนการทางสังคมนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิธีการมีวิธีดำเนินการมีการวางแผนอย่างรัดกุมเลยทีเดียวนะครับโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยขบวนการทางสังคมมีทั้งถูกกฎหมายและก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับเช่นขบวนการในการที่จะหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนะเช่นส่งข้อมูลไปแล้วก็ให้เหยื่อตกเป็นผู้ที่หลงเชื่อแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นสูญเสียเงินทองสูญเสียนู่นนี่เขาเรียกเป็นขบวนการที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางพฤติกรรมร่วมกันในสังคมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพฤติกรรมที่เรากล่าวมาทั้งหมดนั้น ครับปัญหาที่ขอหยิบยกเอามาที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายสำหรับชุดวิชานี้เราก็จะเน้นที่เด็กกับวัยรุ่นนะครับเพราะว่าเราเป็นครูแนแนวหรือเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ว่าจะในสถานศึกษาหรือในองค์กรก็ดีนะครับปัญหาที่เราพบเนาะอาจจะไม่ใช่เฉพาะเด็กหรือวัยรุ่นในสถานศึกษาท่านประชาชนทั่วไปในองค์กรทั่วไปในสังคมชุมชนทั่วไปก็ได้ด้วยนะครับนะปัญหาแรกก็คือปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมยาเสพติดนะครับปัญหานี้เป็นการกำลังแพร่ระบาดกันโดยไม่มีวันหยุดหย่อนนะครับมีบางอย่างที่รุนแรงยิ่งขึ้นบางอย่างก็อาจจะเบาลงเนื่องจากว่าเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่กำหนดแล้วว่าไม่ผิดกฎหมายคือรอน่ะเปลี่ยนระบบเช่น

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปัญหาถัดไปคือการพนันนะครับการพนันก็คือเป็นการที่ติดนะก็คือติดอารมณ์ที่ได้ลุ้นว่าเอ้ยเราจะถูกเราจะใช่หรือไม่ใช่ที่ถูกกฎหมายก็มีเช่นลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเป็นต้นครับที่ผิดกฎหมายก็เช่นพวกใต้ดินทั้งหลายนะครับหรือบอลต่างๆซึ่งก็เป็นปัญหาพฤติกรรมของคนในสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาได้แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือทุกๆวันนี้นะครับวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยเนี่ยก็เสื่อมถอยลงในระดับหนึ่งนะครับเช่นความกตัญญูความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือว่าเป็นหลักของวิถีประชาหรือเรื่องของจารีตประเพณีเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าก็เปลี่ยนไปพอสมควรเพราะฉะนั้นนักจิตวิทยานักแนะแนวนักการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็จะต้องมานำเอาความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้ได้นะครับมันก็จะได้กล่าวถึงตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่ 11.3 เราจะประยุกต์แนวคิดสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษานะครับการที่เราจะประยุกต์แนวคิดนี่เราก็คิดว่าเราจะนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องที่ 11.3.1 ถ้าหากว่าท่านเป็นนักแนะแนวหรือนักให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารงานก่อนบริหารงานนี่แปลว่าอะไรเราก็จะถ้าเราเอาหลัก 4M มาใช้นะก็จะเป็น M เรื่อง Man Money Material Management ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแนวคิดทางสังคมพฤติกรรมเนี่ยเราจะนำมาใช้หลักแรกเลยหลักวิถีประชาโฟกเวเนี่ยเอามาดูแลช่วยเหลือการทำงานร่วมกันของคนในหน่วยงานนะครับว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงให้มีความเป็นพี่เป็นน้องนะครับถ้าหลักจารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรมเราจะมาทำอะไรมาวางแบบแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบรักใคร่กลมเกลียวนะครับพี่ดูแลน้องนะเพื่อนดูแลเพื่อนหัวหน้าก็มีคนที่เมตตากรุณาต่อทีมงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ไงก็ตามนะครับก็อาจจะมีการผิดละเมิดกฎระเบียบเพื่อการใช้กฎระเบียบขององค์กรถึงขั้นแบบเป็นระเบียบปฏิบัติเป็นกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้เช่นหากมีการทุจริตลักขโมยอะไรเกิดขึ้นเหล่านี้เรื่องของกฎหมายก็ต้องเอามาควบคุมการทำงานร่วมกันในองค์กรด้วยนะครับและรวมทั้งแนวคิดเรื่องสถานภาพหรือบทบาทเราก็ต้องนำมานะครับใครมีอย่างเช่นโครงสร้างองค์กรมันจะมีผู้นำนะครับระดับบนนะผู้บริหารระดับกลางผู้ปฏิบัติการระดับที่จะต้องทำให้องค์กรเดินหน้าได้ก็ต้องมีตำแหน่งโครงสร้างหน้าที่ให้ชัดนะครับใครอยู่ตำแหน่งอะไรมีบทบาทหน้าที่อะไรก็เรียกว่า job description แนวคิดเรื่อง role and status ก็จะเอามาใช้เพื่อให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปได้นะครับและสุดท้ายก็คือการเคลื่อนที่ทางสังคมการที่เราจูงใจว่ามันมีแคเรียร์พาสนะตำแหน่งของเราสามารถก้าวหน้าได้นะเคลื่อนที่ได้นะถ้าทำงานตั้งอกตั้งใจเนี่ยเราก็จะเติร์นก้าวหน้าในทางที่การงานเราได้นะก็เป็นการประยุกต์ที่ 11.3.1 นะครับการประยุกต์ในที่ 11.3.2 เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการบริการนะครับคำมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับ 11.3.1 เน้นบริหารองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าแล้วก็สามารถให้งานบริการได้ 11.3.2 นี่ก็เมื่อองค์กรดีแล้วก็จะบริการเราจะบริการเรื่องอะไรบ้างก็จะให้บริการประเด็นแรกเลยก็คือบริการที่จะให้บริการ5บริการหลักถ้าเป็นในโรงเรียนก็คือเราต้องศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเขามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคมไหมเขาทำตัวดีตามโรงเรียนหรือเปล่านะครับเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือเปล่าเรื่องเพศมีความเสี่ยงอะไรหรือไม่นะครับแล้วเราก็อาจจะให้บริการข้อมูลสนเทศนะครับว่าเราจะวางตัวยังไงในสังคมในเรื่องการถ้าเด็กคนไหนมีปัญหาเราก็ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพิ่มนะครับแล้วก็จัดวางตัวบุคคลคือให้นักเรียนได้อยู่ในที่ที่ดีเช่นหากเขาเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีความขัดแย้งสูงพ่อแม่ทำร้ายร่างกายกันหรือมียาเสพติดที่เต็มไปหมดเนี่ยครับแล้วเด็กไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างเต็มที่ในตรงนั้นเราอาจจะต้องคุยกับนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็จัดวางตัวให้เขาได้ไปอยู่ในที่เขาจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นและเมื่อให้บริการแล้วเราก็ต้องติดตามประเมินผลด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังประยุกต์เพื่อพัฒนางานกิจกรรมด้วยนะครับเราจะจัดกิจกรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะในชั้นเรียนนอกชั้นเรียนนะครับแล้วก็เป็นโครงการพิเศษเช่นพาไปดูงานไปศึกษานู่นนี่นะเช่นในเด็กที่ชอบกระทำผิดบ่อยๆเนี่ยเราพบว่าหลายแห่งนะครับเขาพบว่าเด็กเหล่านี้ไม่ค่อยสนใจบรรทัดฐานคือกฎระเบียบสังคมน่ะไม่แคร์เรียกว่าแอนตี้โซเชียลคือต่อต้านวัฒนธรรมสังคมบางทีคุณครูบางแห่งพาเด็กๆไปทัวร์คุกครับทัวร์คุกก็คือไปเยี่ยมชมเรือนจำทัณฑสถานให้เห็นว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสังคมนี้นะครับก็มีโอกาสได้รับโทษตามที่เห็นนี้นะครับ
แล้วก็มาสรุปความรู้กันเขาก็จะได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขากระทำ

0: ทุกวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรายังประยุกต์ในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนะครับก็ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี่ก็เมื่อเรามีการพิจารณาผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับถ้ากลุ่มมีปัญหานี่แน่นอนเลยนะครับเราจะต้องเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของเขาให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานสังคมโดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมอบรมสั่งสอนให้ความรู้ให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะครับทีนี้ในเรื่องที่สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการประยุกต์แนวคิดสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อพัฒนางานวิชาการเมื่อเราบริหารองค์กรได้เข้มแข็งเมื่อเราบริการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วสิ่งที่นักจิตวิทยานักแนะแนวนักการปรึกษาจิตวิทยาพึงกระทำก็คือเราควรจะวิจัยนะครับให้ออกมาในรูปแบบวิจัยนะสร้างองค์ความรู้ต่างๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอกสารได้ผลงานเชิงวิชาการที่เผยแพร่ตีพิมพ์นะครับหรืออาจจะประชุมวิชาการเพื่อเล่าสู่เพื่อนฟังว่าพฤติกรรมของคนในสังคมนะมันมีที่มาอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้แล้วเรามีวิธีการที่จะสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและก็ให้บริการด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆนะครับแล้วรูปแบบวิธีการนั้นๆก็ถูกพิสูจน์ได้โดยกระบวนการวิจัยที่เชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าวิธีการดังกล่าวนั้นสามารถพัฒนาบุคคลได้นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็อาจจะมีทั้งนักเรียนนะครับประถมมัธยมอุดมในสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรในองค์กรหรือรวมทั้งสมาชิกของชุมชนหมู่บ้านสังคมทั่วๆไปนะครับอันสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อการแนะนำและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็ได้กล่าวมาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุษภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชีวิต25301ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องหน่วยที่12นะคะพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะค่ะในหน่วยนี้ประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะตอนที่2แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวและตอนที่3การประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัวเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะค่ะตอนที่ 12.1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะประกอบด้วยหัวเรื่องทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะต่อมาคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและผลของพฤติกรรมเบี่ยงเบนค่ะค่ะความหมายนะคะของและรูปแบบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะพฤติกรรมเบี่ยงเบนหมายถึงพฤติกรรมความคิดความเชื่อนะคะหรือลักษณะที่สังคมตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับบรรทัดฐานหรือฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมนะคะการตัดสินว่าพฤติกรรมใดเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะจะพิจารณาจากปฏิกิริยาเชิงลบหรือการประทับตาของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมนั้นๆนะคะว่ามีมากน้อยเพียงใดปฏิกิริยาเชิงลบของสังคมต่อผู้ที่ฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคมอย่างเช่นการดูถูกนะคะการลงโทษการประณามวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือการแสดงความสงสารนะคะทั้งนี้การระบุและการให้ความหมายพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามโอกาสสถานที่เวลาและสถานภาพทางสังคมค่ะสำหรับรูปแบบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะตามทัศนะของสังคมไทยนะคะที่อาจารย์ได้รวบรวมมาไว้นะคะมีทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันนะคะก็ได้แก่การติดยาเสพติดการผิดปกติทางจิตนะคะเกี่ยวกับเพศการฆ่าตัวตายการก่ออาชญากรรมการเล่นการพนันการกลั่นแกล้งรังแกนะคะแล้วก็การค้าประเวณีค่ะค่ะทฤษฎีสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน4ทฤษฎีนะคะมีตามนี้เลยนะคะซึ่งสำหรับทฤษฎีแรกนะคะคือทฤษฎีการตีตราค่ะเป็นทฤษฎีที่มาจากผลงานแนวคิดของเอ็ดวินเลมเมิร์ดนะคะชี้เห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็เคยที่จะละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมแต่ไม่ได้ทุกคนนะคะที่จะถูกจัดว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือมีความเบี่ยงเบนไปจากคนปกติทั่วไปในสังคมนะคะการที่จะเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพฤติกรรมที่บุคคลกระทำนะคะละเมิดนะคะจากสิ่งที่สังคมนะคะหรือบุคคลส่วนใหญ่ได้กำหนดไว้นะคะการตีตรานะคะเป็นกระบวนการนะคะหรือปฏิกิริยาตอบโต้ของสังคมหรือชุมชนนะคะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะต่อผู้ที่สังคมเห็นว่ามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนะคะโดยการแสดงออกในเชิงลบนะคะทั้งท่าทางคำพูดรวมถึงปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่มหรือการขับออกจากกลุ่มนะคะซึ่งในทฤษฎีการตีตรานะคะมีความสำคัญกับงานทางด้านสังคมวิทยาจิตวิทยาและอาชญาวิทยาเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากมักนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้ที่กระทำผิดซ้ำนะคะค่ะซึ่งสาระสำคัญก็จะประกอบไปด้วย5ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1นะคะองค์ประกอบของการตีตรานะคะการที่จะตัดสินว่าพฤติกรรมใดนะคะของบุคคลนะคะเป็นการกระทำผิดเบี่ยงเบนนะคะขึ้นกับ3องค์ประกอบด้วยกันนะคะค่ะประการต่อมาค่ะระดับความรุนแรงของการตีตรานะคะเบเกอร์ได้จัดไว้3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่น้อยที่สุดก็คือระดับครอบครัวค่ะเป็นการตีตราที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักพบในครอบครัวที่มีความขัดแย้งไม่อบอุ่นนะคะซึ่งอาจจะเริ่มจากง่ายๆเลยก็คือการที่พ่อแม่เนี่ยตำหนินะคะหรือต่อว่าลูกนะคะในพฤติกรรมบางอย่างแล้วก็มีการตอกย้ำซ้ำๆนะคะเวลาที่ทะเลาะวิวาทหรือมีความขัดแย้งก็มักจะยกเรื่องในอดีตขึ้นมาตอกย้ำนะคะจนเกิดเป็นปมด้อยนะคะซึ่งปมด้อยในครอบครัวดังกล่าวเนี่ยค่ะก็จัดเป็นระดับความรุนแรงของการตีตราในระดับที่น้อยที่สุดนะคะระดับต่อมานะคะก็คือระดับสังคมค่ะเป็นตาจากสังคมชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะโดยรอบอย่างเช่นจากเพื่อนโรงเรียนคนรอบข้างนะคะซึ่งในระดับนี้นะคะก็จะผลักดันให้เด็กนะคะหรือบุคคลนั้นนะคะถูกกีดกันออกจากสังคมนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การไปคบค้าสมาคมหรือไปคบเพื่อนนะคะที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนคล้ายกันนะคะจนอาจเกิดเป็น ความรุนแรงหรือการเบี่ยงเบนที่ถาวรนะคะซึ่งระดับสังคมนี้นะคะก็จัดเป็นการตีตาในระดับปานกลางค่ะต่อมานะคะระดับสุดท้ายนะคะซึ่งจะเป็นการตีตราในระดับที่รุนแรงที่สุดนะคะก็คือระดับกฎหมายเป็นการตีตราอย่างเป็นทางการนะคะโดยรัฐนะคะเช่นอย่างเช่นในกรณีที่เด็กนะคะถูกตีตราและเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะจากครอบครัวและถูกกีดกันออกจากสังคมเขาก็เลยไปอยู่รวมกลุ่มกับคนที่ถูกกีดกันด้วยกันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มก่ออาชญากรรมนะคะอย่างเช่นการลักทรัพย์นะคะแล้วก็เมื่อเขาถูกจับได้

ใช่นะคะก็จะถูกตีตราอย่างเป็นทางการจากสังคมโดยการลงกระบวนการลงโทษทางกฎหมายค่ะค่ะลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะก็สามารถจำแนกได้2ลักษณะนะคะก็คือพฤติกรรมเบี่ยงเบนประถมภูมิค่ะคือการกระทำผิดครั้งแรกหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนพฤติกรรมแรกนะคะที่บุคคลกระทำแล้วถูกตีตาค่ะซึ่งสาเหตุของการกระทำพฤติกรรมอาจเกิดจากความอยากรู้อยากลองนะคะหรือความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือการต้องการการได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนค่ะต่อมาคือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทุติยภูมิค่ะคือพฤติกรรมอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทำพฤติกรรมเบี่ยงเบนในครั้งแรกที่ถูกตีตรานำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ถาวรค่ะอย่างเช่นจากเริ่มต้นจากการอยากรู้อยากลองเสพยานะคะจนสุดท้ายโดนจับได้นำไปสู่การรวมกลุ่มกันนะคะแล้วกับผู้ที่โดนขับออกจากสังคมนะคะแล้วก็ได้รับการตีตราว่าเป็นผู้ติดยาเป็นเด็กติดยาจนอาจนำไปสู่การกระทำผิดทุรุณแรงก็คือกลายเป็นผู้เสพแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้ค้ายาเสพติดได้ค่ะกระบวนการเกิดการตีตรานะคะสามารถเกิดขึ้นได้ใน2รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบที่1ก็คือการตีตราทางสังคมนะคะซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นแรกคือการให้ความหมายเป็นขั้นตอนที่สังคมจะกำหนดว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่ผิดหรือแปลกแยกจากบุคคลอื่นนะคะขั้นต่อมาคือขั้นกำหนดพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังเป็นขั้นตอนของการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าบุคคลผู้นั้นมีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไปโดยใช้วิธีการกล่าวย้ำถึงพฤติกรรมที่ผิดไปจากความคาดหวังของสังคมเพื่อให้บุคคลผู้นั้นเกิดความอับอายและไม่สามารถลืมความผิดพลาดได้และขั้นสุดท้ายคือขั้นการปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่สังคมกำหนดบทบาทหมายให้แก่ผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะโดยอาจจะถูกกระบวนการทางสังคมตีตราว่าเป็นผู้กระทำผิดหรือวิกลจริตค่ะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้ที่ถูกตีตราไม่สามารถกลับมามีตำแหน่งหรือบทบาทที่เหมือนเดิมในสังคมได้โดยง่ายเป็นที่มาของพฤติกรรมใหม่นะคะของผู้ที่ถูกตีตรานำไปสู่การกระทำผิดซ้ำและกลายเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างแท้จริงค่ะซึ่งลักษณะการแสดงออกทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงการตีตรามี2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นผ่านอวัจนภาษานะคะหรือภาษาท่าทางนะคะแล้วก็การตีตราผ่านคำพูดหรือวัจนภาษาค่ะค่ะประการต่อมานะคะก็คือกระบวนการตีตราตนเองค่ะเป็นการรับรู้และประเมินตนเองว่าตนเป็นอาชญากรหรือเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตามที่สังคมได้กล่าวหรือกำหนดไว้นะคะทำให้บุคคลเนี่ยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ถาวรและนำไปสู่การก่ออาชญากรรมที่รุนแรงแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะคะซึ่งประกอบด้วย3ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะคือขั้นการรับรู้ความหมายขั้นการยอมรับความหมายนะคะซึ่งเป็นการยอมรับภาพลักษณ์ที่สังคมกำหนดให้ตนเองในฐานะผู้ก่ออาชญากรรมนะคะหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นกำหนดตนเองตามความหมายที่สังคมกำหนดค่ะค่ะผลของการตีตรานะคะซึ่งจะส่งผลกระทบใน2ด้านด้วยกันผลกระทบแรกเลยนะคะทางลบก็คือส่งผลกระทบโดยตรงนะคะต่อตัวผู้ที่ถูกตีตราและทางนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในทางอ้อมนะคะกับบุคคลใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นในครอบครัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะการตีตราก็มีแง่ดีเหมือนกันนะคะก็คือในแง่ของการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเนื่องจากการลงโทษผู้กระทำผิดเนี่ยค่ะสามารถสร้างความกลัวให้กับบุคคลอื่นๆนะคะที่มีความคิดหรือมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนจนอาจทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่กล้าที่จะกระทำพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าวค่ะค่ะต่อมาทฤษฎีที่2ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมนะคะทฤษฎีนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับการเรียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบของบุคคลนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการสร้างตัวแบบที่ดีเพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่ะซึ่งในประเด็นนี้ก็จะเกี่ยวข้องนะคะกับการเรียนรู้โดยการสังเกต4ประเด็นหลักด้วยกันค่ะประเภทของตัวแบบค่ะแบนดูล่าได้แบ่งตัวแบบออกเป็น2ประเภทก็คือตัวแบบที่มีชีวิตจริงหมายถึงเป็นตัวแบบที่มีชีวิตสามารถสังเกตหรือมีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงนะคะไม่ต้องผ่านสื่อหรือสัญลักษณ์อื่นๆนะคะต่อมาคือตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงตัวแบบที่บุคคลสังเกตผ่านสื่อหรือสัญลักษณ์นะคะผ่านการบอกเล่าในหนังสือหรือภาพต่างๆหรือผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆนะคะโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุหนังสือโซเชียลมีเดียเป็นต้นค่ะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากตัวแบบประกอบด้วยกระบวนการ4ขั้นตอนด้วยกันนะคะกระบวนการแรกคือการใส่ใจนะคะซึ่งกำหนดว่าบุคคลให้ความสนใจหรือใส่ใจและสังเกตอะไรจากตัวแบบก็จะประกอบมีผลต่อกระบวนการตั้งใจแบ่งออกเป็น2องค์ประกอบด้วยกันนั่นคือองค์ประกอบของตัวแบบค่ะตัวแบบที่ทำให้บุคคลมีความตั้งใจเนี่ยจะต้องเป็นตัวแบบที่มีลักษณะเด่นชัดทำให้ผู้สังเกตเกิด

ความพึงพอใจพฤติกรรมที่แสดงออกไม่ซับซ้อนมากนักนะคะแล้วก็องค์ประกอบของผู้สังเกตเองก็คือความสามารถในการรับรู้การเห็นการได้ยินการรับรู้รสกลิ่นสัมผัสจุดของการรับรู้ความสามารถทางปัญญาระดับของการตื่นตัวและความชอบที่เคยได้เรียนรู้มาก่อนแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะกระบวนการเก็บจำค่ะบุคคลจะต้องแปลงข้อมูลของตัวแบบเป็นรูปแบบสัญลักษณ์และจัดโครงสร้างเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นกระบวนการต่อมาคือกระบวนการกระทำค่ะเป็นกระบวนการที่ผู้สังเกตจะแปลงสัญลักษณ์ที่เก็บจำไว้มาเป็นการกระทำกระบวนการที่4คือกระบวนการจูงใจบุคคลที่เกิดการเรียนรู้แล้วจะแสดงพฤติกรรมที่หรือไม่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับกระบวนการจูงใจซึ่งประกอบด้วยสิ่งล่อใจจากภายนอกที่เข้ามากระตุ้นการรับรู้ค่ะสำหรับพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะที่เกิดจากการเรียนแบบนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเรียนแบบจากตัวแบบทั้งที่เป็นตัวแบบที่มีชีวิตเป็นบุคคลจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะซึ่งประกอบด้วยการเรียนแบบใน3ลักษณะนะคะลักษณะแรกคือการเรียนแบบในสิ่งที่เห็นเลยก็คือเห็นแล้วนำมาปฏิบัติตามลักษณะที่2การอ้างอิงเป็นแบบอย่างนะคะเป็นการเอาแบบอย่างหรือเป็นการเรียนแบบที่เน้นด้านจิตใจนะคะอย่างเช่นมันจะลึกซึ้งกว่าในลักษณะที่1นะคะอย่างเช่นการดูภาพยนตร์จีนกำลังภายในที่มีคติว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดนะคะซึ่งจะปลูกฝังความเชื่อนะคะบุคคลไม่ได้เรียนแบบโดยการที่จะนำแบบอาวุธไปเข็นฆ่านะคะแต่ว่าจะนำวิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยของตัวละครหรือตัวแบบมาอ้างอิงเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะสำหรับผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตนะคะก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบผลในด้านบวกก็คือตัวแบบที่ดีนะคะสามารถปลูกฝังเจตคติค่านิยมและพฤติกรรมที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะบุคคลที่อยู่ในวัยเด็กนะคะวัยที่เรียนรู้จดจำนะคะในขณะที่ผลทางลบนะคะบุคคลที่มีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมผ่านสื่อที่ไม่เหมาะสมอาจมีการเรียนรู้พฤติกรรมก้าวร้าวค่ะเกิดความชาชินต่อพฤติกรรมรุนแรงเกิดรู้สึกด้านลบและเกิดการเรียนรู้เจตคติค่านิยมพฤติกรรมที่ขัดกับบรรทัดฐานของสังคมค่ะค่ะทฤษฎีที่3นะคะทฤษฎีกลไกการควบคุมค่ะเป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดยวอลเตอร์แร็กเลสนะคะซึ่งมองว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากการที่บุคคลมีความสามารถในการยับยั้งตนเองซึ่งเป็นการควบคุมจากภายในลดลงและการควบคุมจากภายนอกหย่อนยานขาดความเข้มงวดค่ะซึ่งเขามองว่าสายใยความผูกพันระหว่างบุคคลและสังคมที่เข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายใยความผูกพันระหว่างบุคคลกับครอบครัวและเพื่อนจะช่วยลดโอกาสในการแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลได้ค่ะสำหรับกลไกการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนประกอบด้วย2ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบการควบคุมจากภายในนะคะเป็นความสามารถในการยับยั้งควบคุมตนเองของบุคคลค่ะและกลไกต่อมาก็คือระบบการควบคุมจากภายนอกเป็นการควบคุมจากสังคมนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายจารีตต่างๆซึ่งระบบการควบคุมจากภายนอกยังแบ่งย่อยได้อีกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือแบบที่เป็นทางการอย่างเช่นการใช้กฎหมายของรัฐและกระบวนการยุติธรรมต่างๆและแบบที่ไม่เป็นทางการคือการกระทำผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมค่ะปัจจัยที่บ่อนทำลายการควบคุมนะคะแร็กเลสได้แบ่งออกเป็น3แรงด้วยกันนะคะก็คือแรงกดดันทางสังคมค่ะต่อมาคือแรงดึงทางสังคมนะคะเป็นลักษณะของการเข้าร่วมกลุ่มกับผู้กระทำผิดนะคะและประการสุดท้ายคือแรงผลักดันจากภายในค่ะได้แก่ความรู้สึกไม่พอใจความผิดหวังอารมณ์ทางลบต่างๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกต่ำต้อยอื่นๆค่ะที่ผลักดันให้บ่อนทำลายการควบคุมตนเองค่ะค่ะปัจจัยส่งเสริมการควบคุมนะคะเฮอร์ชีได้แบ่งออกเป็น4ปัจจัยด้วยกันนะคะซึ่งบอกว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการควบคุมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสายใยความผูกพันหรือพันธสัญญาผูกมัดระหว่างบุคคลกับสังคมค่ะได้แก่ปัจจัยด้านความผูกพันค่ะการที่บุคคลมีความผูกพันความรักใคร่กับบุคคลอื่นความสนใจความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นค่ะต่อมาคือข้อผูกมัดหมายถึงการที่บุคคลผูกมัดกับการดำเนินชีวิตตามทำนองคลองธรรมของสังคมค่ะเป็นปัจจัยด้านการมีเหตุผลของพันธะหรือสัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อสังคมปัจจัยต่อมาคือการเข้าร่วมคือการที่บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมโดยบุคคลจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดพันธะหรือสัญญาผูกมัดค่ะต่อมาประการสุดท้ายคือความเชื่อหมายถึงระดับของความเชื่อที่บุคคลมีต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมหากบุคคลมีระดับความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมสูงก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่กระทำผิดกฎระเบียบของสังคมค่ะเป็นปัจจัยด้านจริยธรรมค่ะ

ค่ะทฤษฎีที่4นะคะทฤษฎีความกดดันค่ะเป็นทฤษฎีที่สะท้อนถึงการขาดระเบียบและภาวะไร้ระเบียบหรือไร้บรรทัดฐานของสังคมค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะก็ยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ปัจจัยหลักด้วยกันก็คือปัจจัยภายในตัวบุคคลนะคะก็แบ่งย่อยได้4ปัจจัยนะคะก็คือพันธุกรรมความเจ็บป่วยพิการนะคะหรือปัจจัยด้านสติปัญญาและปัจจัยด้านสภาวะทางจิตใจค่ะต่อมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะซึ่งจัดเป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนค่ะค่ะตอนต่อไปนะคะตอนจะเกี่ยวข้องกับการปรับตัวค่ะการปรับตัวหมายถึงกระบวนการทางจิตใจที่บุคคลใช้ในการเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากข้อเรียกร้องหรือแรงผลักดันภายในและภายนอกทางที่เกิดขึ้นกับตนเองนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพความต้องการหรือด้านอารมณ์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างตนกับสภาพแวดล้อมจนกลายเป็นสภาพการที่บุคคลสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างสุขค่ะซึ่งความสำคัญของการปรับตัวแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มคือการปรับตัวมีความสำคัญต่อตัวบุคคลนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อสนองความต้องการแล้วก็เพื่อให้เกิดความสุขทางใจการปรับตัวมีความสำคัญต่อชุมชนการปรับตัวทำให้เกิดระเบียบความสงบสุขและความอยู่รอดของชุมชนสังคมนะคะและประการสุดท้ายคือการปรับตัวที่มีความสำคัญกับองค์กรนะคะได้แก่เป็นการปรับตัวด้านอาชีพหรือการปรับตัวทำให้บุคคลเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและรอดพ้นจากวิกฤตได้ค่ะค่ะทั้งนี้ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับตัวจะนำเสนอใน3ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแรกคือทฤษฎีการเผชิญปัญหาและการปรับตัวกับความเครียดนะคะซึ่งพัฒนาโดยริชาร์ดลาซาลัสนะคะแล้วก็ซูซานฟอกแมนค่ะซึ่งเขาได้นำเสนอแบบจำลองกระบวนการของความเครียดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยการเผชิญความเครียดนะคะเป็นกระบวนการที่บุคคลพยายามทั้งใช้การกระทำความคิดนะคะในการจัดการกับความเครียดโดยใช้แหล่งประโยชน์ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนที่บุคคลมีอยู่นะคะอย่างเต็มกำลังความสามารถในการเผชิญกับปัญหาหรือสิ่งที่มากระตุ้นนะคะแล้วก็การปรับตัวเป็นไปเพื่อรักษาภาวะสมดุลทางจิตใจจากการถูกรบกวนด้วยเหตุการณ์หรือสถานการณ์กระตุ้นและเพื่อให้บุคคลสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งประกอบด้วย5องค์ประกอบด้วยกันนะคะตามแนวคิดของลาซาลัสนะคะได้แก่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดนะคะบุคคลก็จะมีการประเมินขั้นต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับตนเองหรือส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะคะเป็นอันตรายหรือไม่คุกคามไหมนะคะหากไม่ประเมินแล้วพบว่าไม่คุกคามนะคะก็จะไม่ไปสู่การประเมินขั้นที่2ค่ะต่อมาการประเมินขั้นที่2ก็คือเมื่อบุคคลประเมินแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นภัยกับตนนะคะก็จะประเมินว่าตนเองสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโดยการที่จะเลือกเผชิญปัญหาหรือจะทำอย่างไรนะคะการเผชิญปัญหาก็จะมีทั้งในแง่ของการมุ่งจัดการกับปัญหาหรือการมุ่งจัดการกับอารมณ์นะคะซึ่งผลลัพธ์ของการปรับตัวนะคะก็จะออกมาใน3รูปแบบคือการปรับตัวทางสังคมการปรับตัวทางจิตใจแล้วก็การปรับตัวด้านสุขภาพร่างกายค่ะวิธีการเผชิญปัญหาของลาซาลัสนะคะสามารถแบ่งได้เป็น5รูปแบบด้วยกันคือการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหานะคะต่อมาคือการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหาการเผชิญปัญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนช่วยเหลือการเผชิญปัญหาแบบจมดิ่งกับอารมณ์และสุดท้ายคือการเผชิญปัญหาแบบตั้งสติจัดการกับปัญหาค่ะค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหานะคะประกอบไปด้วย5ปัจจัยด้วยกันนั่นคือสุขภาพและพละกำลังความเชื่อด้านบวกทักษะการแก้ปัญหาทักษะทางสังคมการสนับสนุนทางสังคมแหล่งทรัพยากรด้านวัตถุค่ะทฤษฎีต่อมานะคะคือทฤษฎีการปรับตัวของรอยค่ะพัฒนาขึ้นโดยริสเตอร์คอลลิสตารอยค่ะเป็นทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการในการปรับตัวของบุคคลในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีความเชื่อว่าบุคคลมีลักษณะเป็นองค์รวมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกายจิตและสังคมไม่สามารถแยกออกจากกันได้การปรับตัวเป็นกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่บุคคลมีความคิดความรู้สึกจากการใช้การตระหนักรู้ทางปัญญาและสร้างสรรค์ในการบูรณาการระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งแสดงถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองทางบวกต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือเป็นผลจากการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะโดยแบบจำลองการปรับตัวของรอยนะคะประกอบด้วยกลไกที่สำคัญ5กลไกนะคะกลไกแรกก็คือสิ่งนำเข้าก็คือสิ่งเร้าหรือระดับการปรับตัวต่อมาคือการเผชิญปัญหาค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยกลไกการควบคุมหรือกลไกการรู้คิดและผลก็คือการปรับตัวค่ะคือปรับ

ัวมี4ด้านด้วยกันคือด้านร่างกายด้านอัตตมโนทัศน์ด้านบทบาทหน้าที่ด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งผลสุดท้ายก็คือบุคคลสามารถปรับตัวได้ดีหรือบุคคลอาจจะปรับตัวมีพฤติกรรมการปรับตัวที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วกระบวนการดังกล่าวก็จะเป็นกระบวนการป้อนกลับนำไปสู่การประเมินผลอีกครั้งหนึ่งค่ะแนวคิดต่อมานะคะแนวคิดสุดท้ายก็เป็นแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อภาวะวิกฤตค่ะซึ่งในที่นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นพลังนะคะซึ่งเป็นศักยภาพของบุคคลในการกลับคืนสุขภาพเดิมภายหลังจากประสบกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงความทุกข์ยากในชีวิตหรือความเครียดความกดดันค่ะความสามารถในการฟื้นพลังเป็นการตอบสนองสถานการณ์อย่างกระตือรือร้นมุ่งเน้นที่ทักษะในการแก้ปัญหาการมีแหล่งช่วยเหลือหรือแหล่งสนับสนุนที่ช่วยให้บุคคลเผชิญหน้ากับอุปสรรคจนทำให้บุคคลมีความเข้มแข็งซึ่งพัฒนามาจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากความสามารถในการฟื้นพลังจึงเป็นคุณลักษณะทางบวกของบุคคลที่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะวิกฤตของชีวิตค่ะซึ่งประกอบด้วย3องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือการมีแหล่งสนับสนุนและทรัพยากรภายนอกการมีจิตใจที่เข้มแข็งและการมีทักษะทางสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะซึ่งก็อตเบิร์กได้เสนอว่าความสามารถในการฟื้นพลังเป็นลักษณะที่เกิดจากทั้ง3องค์ประกอบรวมกันค่ะระดับของการแสดงออกถึงความสามารถในการฟื้นพลังมีด้วยกันทั้งหมด5ระดับนะคะก็คือระดับแรกคือระดับพื้นฐานนะคะเป็นความสามารถในการดำรงความมั่นคงความสมดุลทางอารมณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตพื้นฐานไว้ได้ในสภาวะวิกฤตของชีวิตนะคะระดับที่2เป็นศักยภาพในการจัดการกับปัจจัยภายนอกค่ะเมื่อบุคคลประสบปัญหาสามารถรับมือและจัดการปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมระดับที่4เป็นศักยภาพในการจัดการกับปัจจัยภายในของตนเองนะคะก็คือบุคคลยังสามารถรับรู้และตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเองได้แม้จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคค่ะระดับที่4เป็นทักษะบุคลิกภาพและการแสดงออกต่างๆของบุคคลที่มีความสามารถในการฟื้นพลังสูงนะคะเช่นการสามารถใช้อารมณ์ขันการสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองหรือมีทักษะต่างๆในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายนะคะซึ่งมีความช่วยให้บุคคลเนี่ยมีมุมมองต่อสถานการณ์แล้วก็สามารถมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะต่อมาระดับที่5คือความสามารถในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีหรือสามารถสร้างโอกาสจากวิกฤตได้ค่ะค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะยังสามารถแบ่งออกได้เป็น3ปัจจัยหลักก็คือปัจจัยส่วนบุคคลนะคะซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยย่อยได้4ประการด้วยกันก็คือพื้นฐานอารมณ์และสภาพจิตใจนะคะที่ต้องมีลักษณะที่หนักแน่นมั่นคงการเป็นคนมีความยืดหยุ่นมีความเข้มแข็งอดทนมีความหวังทักษะการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมค่ะประการต่อมาคือปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งพิจารณาจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูค่ะและปัจจัยด้านแหล่งสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้แก่แหล่งสนับการมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมแล้วก็ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนดังกล่าวค่ะแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นพลังนะคะก็สามารถที่จะเสริมสร้างปัจจัยปกป้องใน2ระดับนะคะก็คือในระดับบุคคลก็เสริมสร้างให้บุคคลมีความเข้มแข็งภายในนะคะในระดับครอบครัวคือการสนับสนุนเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นพลังโดยเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับบุคคลในครอบครัวค่ะปัจจัยที่เกิดข้องเกี่ยวข้องกับการปรับตัวนะคะเกิดจากแรงผลักดัน2ประการคือแรงผลักดันภายนอกนะคะที่เป็นข้อเรียกร้องจากสภาพแวดล้อมและสังคมและแรงผลักดันภายในคือแรงกระตุ้นที่เกิดจาก สภาพทางสรีระภายในร่างกายประสบการณ์ทางสังคมที่ได้เรียนรู้ในอดีตเป็นความต้องการภายในของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งผลของการปรับตัวก็มีทั้งทางบวกและทางลบนะคะผู้ที่ปรับตัวได้ดีนะคะก็เป็นผลลัพธ์ของการปรับตัวทางบวกนะคะบุคคลจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จมองความกดดันแล้วก็ปัญหาต่างๆตามความเป็นจริงนะคะสามารถแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมตอบสนองได้ทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสิ่งแวดล้อมนะคะและแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะในขณะที่ผู้ที่มีการปรับตัวทางลบนะคะก็จะส่งผลเสียทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับในตอนที่ 12.3 นะคะการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวเรื่องย่อยนะคะหัวเรื่องแรกก็คือจะเป็นการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะเพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและต่อมาก็คือการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะค่ะสำหรับแนวคิดนะคะก็คือการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพื่อการแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะเป็นการประยุกต์ทฤษฎีที่สำคัญ4ทฤษฎีนะคะก็คือการทฤษฎีการตีตราทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมทฤษฎีกลไกการควบคุมทางความกดและความกดดันนะคะแล้วก็มาใช้ในการจัดบริการแนะแนวซึ่งในตัวเอกสารนะคะเนื้อหาหนังสือนักศึกษาก็จะได้พบกับตัวอย่างโดยละเอียดนะคะในการประยุกต์ทฤษฎีทั้ง4ทฤษฎีค่ะต่อมานะคะแนวคิดการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นการประยุกต์ทฤษฎีที่สำคัญ3ทฤษฎีค่ะคือทฤษฎีการเผชิญปัญหาและความเครียดทฤษฎีการปรับตัวของลอยและแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกนะคะหรือแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นพลังมาใช้ในการจัดบริการแนะแนวค่ะซึ่งก็จะเช่นเดียวกันนะคะในหนังสือหรือในเอกสารการสอนนะคะก็จะพบว่ามีการยกตัวอย่างนะคะในการประยุกต์มาใช้กับการจัดบริการแนะแนวทั้ง5บริการแล้วก็ยกตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวนะคะที่เหมาะสมนะคะเพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการปรับตัวในกลุ่มผู้เรียนค่ะค่ะสำหรับหน่วยที่12นี้นะคะพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่นักศึกษาสามารถที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะทำความเข้าใจบุคคลนะคะแล้วก็อาจจะมีแนวทางในการพัฒนาบุคคลนะคะในการจัดกิจกรรมแนะแนวแล้วก็การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้เองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้รักษาหาย
5: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
7: เพราะว่าถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: เรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ียดเบื่อหน่ายเหนื่อยล้าจากการทำงานอาการเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคภาวะหมดไฟในการทำงานเบิร์นเอาท์ซินโดรม

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพ
1: รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับการออกกำลังกายและอารมณ์นะครับเพื่อให้เราห่างไกลจากโรคภัยนะครับ
0: ครับว่าแต่วันนี้ครับอาจารย์ยอกมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตมานำเสนอใช่ไหม
1: ใช่ครับอาจารย์เอก็คงอาจจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะหมดไฟในการทำงานหรือว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมกันมาบ้างใช่ไหมครับ
0: เคยได้ยินมาครับแล้วก็ยังคิดอยู่นะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดจากความเบื่อหน่ายในการทำงานเป็นประจำซ้ำๆเดิมๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมเนี่ยไม่มีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นเลยครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอาจารย์เดชเพราะว่าการทำงานของเราเนี่ยมักจะเกิดจากความเบื่อหน่ายนะครับทำให้เกิดความเครียดนะครับแล้วก็นำไปสู่สภาวะการหมดไฟในการทำงานนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยผมมีวิทยากรนะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็รู้นะครับเกี่ยวกับสภาวะหมดไฟในการทำงานนะครับอาจารย์เ
0: ดชครับดีเลยละครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับในช่วง Health Focus ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ดร.พิสุทธิภาเมธีกุลนะครับหรือว่าอาจารย์บลูนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอาจารย์จะเป็นผู้คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาวะหมดไฟนะครับหรือว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์บลูครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ได้ยินมาบ่อยเนาะเบิร์นเอาท
1: ์ครับ
0: ไม่คิดว่าตัวเองจะมีภาวะนี้หรือเปล่าอาจารย์ยอก
1: ครับผม
0: อยากจะรู้อะครับต้องมาถามอาจารย์บลูแล้วนะครับว่าภาวะหมดไฟในการทำงานหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมีความหมายจะเป็นอย่างไรครับ
2: ค่ะสำหรับภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในการทำงานนะคะที่เกิดจากความเครียดสะสมจากการที่เราทำงานหนักอะค่ะทำให้เราไม่สามารถจัดการพลังงานตรงนั้นได้จึงทำให้เราเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้านะคะแล้วก็พลังในการทำงานที่ถดถอยไปค่ะซึ่งอาการของเบิร์นเอาท์ตรงนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้บรรจุไปในเหมือนเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาค่ะแล้วก็มีการแบ่งลักษณะอาการออกมาเป็น3อาการด้วยกันหลักๆนะคะ
1: ครับแล้วอาจารย์พอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าลักษณะอาการแต่ละอย่างเนี่ยครับมี
0: อะไรบ้าง
1: อะไรบ้าง
2: ค่ะสำหรับเกณฑ์3ข้อนะคะที่เป็นอาการหลักๆนะคะข้อแรกก็คือมีความรู้สึกอ่อนเพลียค่ะความรู้สึกอ่อนเพลียหรือรู้สึกว่าพลังในการทำงานลดลงอาจารย์ต้องสองลองสังเกตนะตัวเองเคยเป็นหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าเราทำงานหนักทำงานเยอะแล้วพอจุดนึงเราจะรู้สึกไม่อยากทำงานข้อที่2จะเป็นลักษณะของความรู้สึกห่างเหินนะคะความรู้สึกห่างเหินในที่นี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่เรามีทัศนคติที่เรารู้สึกว่าเราห่างไกลจากตัวงานห่างไกลจากเพื่อนร่วมงานทำให้เราเกิดความไม่สนใจไม่สนใจที่จะทำงานนั้นหรือไม่สนใจที่จะปฏิสัมพันธ์หรืออยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเราอะค่ะเราก็จะห่างเหินจากคนต่างๆมากขึ้นนะคะส่วนอีกข้อนึงก็คือเป็นลักษณะของการที่เรามองความสำเร็จในการทำงานลดลงนะคะเหมือนกับว่าเรามีแนวโน้มที่จะประเมินงานในเชิงลบหรือมองคุณค่าในตัวของเราเองต่ำลงไปมองความสามารถที่เราเคยมีว่ามันลดลงอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าหรือตัวฉันเองเนี่ยไม่มีความสามารถที่เพียงพอที่จะทำงานนี้เลยพลอยทำให้เรารู้สึก

0: เห็นคุณค่าหรือรู้สึกว่าความสามารถของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอค่ะ
1: คราวนี้ครับในอย่างที่คุยไปก็คือมี3ด้านนะคือมีร่างกายจิตใจแล้วก็พฤติกรรมด้วยในแต่ละด้านอาจารย์ยกอยากให้อาจารย์บูเนี่ยอธิบายถึงเคสที่เคยเจอมา
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้ต้องขอขยายความก่อนนะคะในด้านร่างกายเนี่ย ก็คือเขาจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเนื่องจากเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดจากความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการทางด้านร่างกายที่เป็นอาการของความเครียดอะค่ะ
2: ครับ
0: เช่นปวดศีรษะปวดท้องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีพฤติกรรมการกินการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออย่างเคยคุยกับคนที่เป็นเบิร์นเอาท์อะค่ะเขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเขาจะคิดเรื่องงานวนไปวนมาเหมือนมีเรื่องงานหมุนเข้ามาในหัวอยู่ตลอดทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนหลับได
2: ้
0: ถ้าเป็นอาการทางด้านจิตใจก็จะเป็นลักษณะของการสูญเสียแรงจูงใจในการทำงานนะคะรู้สึกว่าล้มเหลวทำอะไรไปก็ไม่ประสบความสำเร็จความสำเร็จที่เรารู้สึกในใจมันลดลงอะค่ะบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกเกิดความโดดเดี่ยวแล้วก็มีมุมมองเชิงลบกับสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะ
2: อ
0: ย่างเช่นเหมือนกับเคยคุยกับคนนึงอะค่ะเขาเป็นเจ้าของกิจการทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากเป็นสิ่งที่เขาเหมือนเป็นสิ่งที่เขารักแต่พอถึงจุดนึงที่เขามาทำเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยเขาจะต้องทำหน้าที่ทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองตั้งแต่แบบซื้อผ้าออกแบบตัดเย็
2: บ
0: ขายดีลกับลูกค้าต่างๆนานาซึ่งพอมันทำเองทุกขั้นตอนนะคะเขาก็เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าพอเหนื่อยถึงจุดนึงเนี่ยเขากลายเป็นว่าเขาขยแยงแค่เขาเห็นเสื้อผ้าค่ะเขาก็รู้สึกแบบไม่อยากจะหยิบจับไม่อยากจะมองมันรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนเวลาเห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวกับมันแล้ว
1: คือตอนแรกเข้าใจว่าคนมีไฟนะอย่างที่เคยพูดกันเนาะก็คือเริ่มต้นจากความชอบของเราก่อนพอเราชอบปุ๊บเราจะกระตือรือร้นที่อยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอการหมดไฟนี่คืออย่างที่บอกว่ามีภาระหรือว่ามีอะไรอ่ะมีหลายด้านอุปกรณ์ที่ต้องคำนึงที่ต้องคิดซึ่งไม่ได้เกิดจากความชอบเพราะว่าความชอบเราอาจจะมีแค่จุดเดียว
2: จุดเดียวแต่นี้เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดทั้งกระบวนการนะครับก็เลยนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ในเรื่องของภาวะหมดไฟเนี่ยในเรื่องที่ส่งผลถึงภาวะของพฤติกรรมนะฮ
0: ะ
1: อย่างเงี้ยคือในเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์นี่เป็นทางแก้ไขอะไรยังไงนะเห็นมีเกี่ยวข้องด้วย
0: อ๋อก็มีส่วนค่ะเพราะว่าบางทีพอเราหมดไฟเนี่ยเราก็จะมีอาการทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเหมือนกับเราจะมีการแยกตัวออกจากสังคมแยกตัวออกจากคนต่างๆหรือเราจะมีการถอนตัวจากสิ่งที่รับผิดชอบเหมือนอย่างเคสเมื่อกี้ค่ะก็คือเขาไม่แตะงานที่เขาชอบเลยแล้วก็บางครั้งจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จนะคะมันก็เลยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าหาทางแก้ไม่ถูกเขาก็อาจจะมีการพึ่งพาแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดขึ้นมาได้นะคะแล้วที่น่ากลัวคือบางคนนะคะที่เคยเป็นเบิร์นเอาท์เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาเบิร์นเอาท์จัดๆอะค่ะเขาเหวี่ยงวีนฟาดงวงฟาดงาสมมติคนในครอบครัวบอกพาไปเที่ยวหน่อยเขาก็มีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวเพราะเขารู้สึกหงุดหงิดอะค่ะซึ่งไม่รู้ว่าหงุดหงิดได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งบางคนสัตว์เลี้ยงอะค่ะที่บ้านเข้ามาสัตว์เลี้ยงเข้ามาอ้อนอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ไหวอะเขาหงุดหงิดเขาก็เหวี่ยงสัตว์เลี้ยงกระเด็นไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาการเบิร์นเอาท์ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคทางกายเช่นพวกโรคหัวใจอะค่ะอาจารย
1: ์
0: ความดันโลหิตโรคเกี่ยวกับลำไส้แปรปรวนนะคะการกินการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปบางทีบางคนก็จะหงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสังเกตตัวเองให้ดีนะว่าตนเองมีแนวโน้มหรือเปล่าแล้วก็มันก็อาจจะทำให้อย่างที่บอกอะค่ะอาจจะทำให้เรามีการเสพยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วที่น่ากลัวคือถ้าเราปล่อยให้เราเป็นเบิร์นเอาท์นานเกินไปอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคซึมเศร้าที่จะตามมาได้เหมือนกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเราได้รู้ถึงความหมายแล้วก็อาการของเบิร์นเอาท์กันไปแล้วนะครับคราวนี้ครับเรามารู้ถึงสาเหตุกันบ้างเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะเกิดอาการเบิร์นเอาท์ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้เนาะมันต้องมีเหตุอาจารย์
2: ใช่ครับนี่อยากให้อาจารย์บลูนะครับอธิบายหน่อยนะครับว่าสาเหตุของอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยครับมันมาจากปัจจัยใดบ้างนะครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะสำหรับสาเหตุของอาจารย์อาการเบิร์นเอาท์นะคะก็มาด้วยกันสรุปแล้วประมาณ3สาเหตุหลักๆนะคะอันแรกก็คือมาจากคุณลักษณะของงานนะคะข้อต่อมาก็คือมาจากคุณลักษณะขององค์กรลักษณะขององค์กรแล้วก็อีกอันนึงก็มาจากคุณลักษณะส่วนบุคคลนะคะ โดยคุณลักษณะของงานเนี่ยมาจากการที่เรามีพลังงานที่มากเกินไปหรือเราจะต้องทำงานที่มีความซับซ้อนให้สำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือมีระยะเวลาที่จำกัดนะคะรวมถึงการที่เรารู้สึกว่างานมันมากองอะค่ะเหมือนทำงานนึงเสร็จไปแล้วก็จะมีงานอื่นคอยต่อแถวมาเรื่อยๆนะคะรวมถึงการที่เราทำงานอะไรออกไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานเราจึงไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอย่างไรเพื่อให้งานตัวเนี้ยมันดีหรือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการที่เราขาดอิสระในการทำงานด้วยค่ะ
2: คุณลักษณะเรื่องของงานเนี่ยครับมันมีตัวอย่างยังไงบ้างที่อาจารย์บูเคยรู้จักหรือว่ารู้มาจากคนใกล้ชิดนะครับอาจารย
0: ์ค่ะก็อย่างตัวอย่างนะคะก็คือเคยคุยกับคนที่เป็นเบิร์นเอาท์อะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับมีครั้งหนึ่งที่เขาทำงานนะคะแล้วงานของเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนคนกลางที่จะต้องมีการประสานงานกับลูกค้าแล้วก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานทีนี้เนี่ยเมื่อเขารับงานมาจากลูกค้าแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการส่งต่อไปให้เพื่อนร่วมงานทำซึ่งเวลาในการทำงานปกติแล้วเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาทำการแต่ปรากฏว่ามีอยู่สัปดาห์นึงที่เขาจะต้องส่งงานให้กับลูกค้าในวันจันทร์ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยส่งงานตัวนี้มาให้เขาตอน4 ทุ่มของคืนวันอาทิตย์อะค่ะอาจารย์คืนวันอาทิตย์ที่4 ทุ่มที่เราควรที่จะได้พักผ่อนชาร์จแบตเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมออกไปทำงานในเช้าวันจันทร์แต่กลายเป็นว่าเขาจะต้องมาใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยในการที่จะทำงานให้เสร็จคือ4 ทุ่มก็ทำไปเรื่อยๆจนเกือบเช้าอะค่ะแล้วก็ต้องมาสรุปงานแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าอันนั้นคือ1 รอบนะคะรอบต่อมาก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่าเขาจะต้องช่วยทำงานในหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับทำจนถึง3 ทุ่มอะค่ะแล้วเช้าอีกวันก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาทำงานเดิมของตัวเองต่อหรือแม้กระทั่งช่วงนึงที่เขาป่วยเขาป่วยจัดเป็นเหมือนไข้หวัดสายพันธุ์เออะค่ะเขาก็จะต้องอยู่บ้านแต่กลายเป็นว่าในระหว่างที่เขาพักผ่อนอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะทำให้เขาไม่ได้พักผ่อนเลยจนถึงจุดนึงอะค่ะที่เขาเจอชีวิตลักษณะเนี้ยจนเขาไม่ไหวมีวันนึงเขาเดินไปที่ออฟฟิศอะค่ะอาจารย์แล้วเขาก็เห็นโต๊ะทำงานตัวเองนะคะเสร็จแล้วพอเห็นโต๊ะทำงานปั๊บน้ำตาไหลเลยค่ะร้องไห้กลางที่ทำงานเพราะเขาไม่ไหวกับสภาพการทำงานหรือบรรยากาศเดิมๆสุดท้ายเขาก็เลยต้องลาออกเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่มาจากคุณลักษณะของงาน
1: อันนี้เคสที่เคยเจอเลยใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ว่าเพื่อนที่เล่าให้ฟังด้วย
2: คนใกล้ตัวเลยใช่ไหม
1: เป็นคุณลักษณะของงานแล้วในเรื่องของคุณลักษณะขององค์กรเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าจะขยายจากงานเข้าไปสู่องค์กรใช่ไหมครับอันนี้มันต่างกันยังไงครับอาจารย
0: ์ก็คือเป็นลักษณะของการที่องค์กรเนี่ยปฏิบัติต่อพนักงานไม่เป็นธรรมนะคะทำให้พนักงานไม่ได้รับความเท่าเทียม
1: ครับ
0: หรือเวลาที่เราทำงานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นหรือองค์กรเนี่ยเหมือนจะเห็นความสำคัญของงานที่เราทำแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอค่ะหรือการที่ต้องทำงานในบรรยากาศขององค์กรที่เหมือนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างหรือไม่มีสวัสดิภาพในการทำงานตรงนี้ก็มีผลที่ทำให้คนรู้สึกหมดไฟที่จะทำงานตรงนั้นได้ด้วยค่ะ
1: อย่างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่แบบโดยฉับพลันนี่ก็มีผลนะครับอย่างนี้
0: ใช่ค่ะมีผลอย่างยิ่งเลยค่ะหรือแบบอย่างในกรณีที่เคยคุยนะคะ
1: ค
0: ือมีคนนึงอะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเหมือนทำงานไปตอนที่เขาเสนอให้องค์กรฟังเนี่ยองค์กรตอบรับและทำเหมือนจะเห็นความสำคัญของงานของเขาแต่พอถึงเวลาออกมาจริงๆเนี่ยเหมือนกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาพูดไปองค์กรไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เห็นความสำคัญเหมือนที่รับปากไปในตอนแรก มันก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกผิดหวังอะค่ะ
1: กับ
0: ในตรงนี้ค่ะ
2: ครับเราก็รู้ในเรื่องของคุณลักษณะงานคุณลักษณะขององค์กรไปแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์บูบอกว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลด้วยใช่ไหมครับตรงน
0: ี้
2: เน
0: ี่
2: ยก็อยากขยายความนะครับยกตัวอย่างหรือว่าเคยเจอคนใกล้ตัวมีลักษณะอาการยังไงบ้างนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับตัวบุคคลนะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจากบุคลิกภาพของคนนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกันรวมถึงมุมมองในการมองตนเองอะค่ะบางคนก็จะเป็นประเภทที่ว่าชอบความสมบูรณ์แบบของงานเวลาทำงานอะไรก็จะต้องให้มันออกมาให้ดีที่สุดนะคะหรือบางคนเนี่ยฐานคือเป็นคนที่มองความสามารถของตนเองต่ำ ็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติฉันทำอะไรไปแล้วเราไม่ได้รับคำชมก็จะผิดหวังหรือทำอะไรไปเราไม่สำเร็จก็จะรู้สึกเฟลกับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องหรือบางคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่เขามีความหวั่นไหวทางอารมณ์เหมือนเซนซิทีฟง่ายอะค่ะหรือบางคนก็จะมีลักษณะของความเข้มแข็งอดทนต่ำในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่า

0: มันก็ส่งผลกระทบให้พอเขาทำอะไรออกไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังหรือมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดมันก็เลยทำให้เขาเกิดปัญหาขึ้นมาได้อ่ะค่ะซึ่งไม่รู้อาจารย์ลองสำรวจตัวเองนะคะว่าตัวเองเคยเป็นหรือเปล่าแต่อย่างเคยคุยกับน้องคนนึงอะค่ะที่เรื่องของการที่เขาทำแบรนด์เสื้อผ้าเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมาเสม
1: อ
0: นะคะแล้วเป็นคนที่เหมือนทำอะไรก็คือตั้งใจและต้องการทำให้มันออกมาดีทีนี้เนี่ยมีครั้งนึงเขาก็ไปเรียนเสริมทักษะในการทำเสื้อผ้านะคะโดยพาเพื่อนคนนึงเนี่ยไปเรียนด้วยแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนคนที่ไปเรียนด้วยเนี่ยเรียนมาทีหลังเขาแต่สามารถที่จะทำงานออกมาได้ดีกว่าทำงานออกมาสวยกว่าทำงานออกมาได้ในเวลาอันสั้นแต่ได้ผลงานออกมาได้ดีกว่าเขามันก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกแปลกๆในจิตใจอะค่ะว่าทำไมเขาทำออกมาแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดเขาก็เลยผิดหวังในตัวเขาเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่ง
2: ทีนี้เนี่ยผมอยากจะทราบในตัวของบุคคลก่อนนะครับพี่บูว่าเราจะแก้ไขหรือว่ารับมือกับสภาวะหมดไฟในการทำงานนี่ยังไงนะครับ
0: ค่ะสำหรับในระดับบุคคลนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยน้องต้องลองสังเกตตนเองอะค่ะสังเกตตนเองในที่นี้หมายความว่าสังเกตตัวเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะคะว่าตัวเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจิตใจเราเหมือนเดิมไหมความรู้สึกเราเหมือนเดิมหรือเปล่าความรู้สึกในที่นี้หมายถึงที่เรามีต่องานนะคะต่อคนรอบข้างนะคะแล้วก็ดูสัญญาณทางกายอะค่ะ
1: ครับ
0: อย่างน้องสองลองดูก็ได้ว่าปวดหัวขึ้นไห
1: ม
0: นอนหลับเหมือนเดิมหรือเปล่ากินข้าวได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะทำให้บางทีเราจะรู้ว่าเรามีสัญญาณความเครียดเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็หาวิธีการที่จัดการกับสัญญาณความเครียดเหล่านั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเรื้อรังอะค่ะอันนี้ก็เป็นอันแรกนะคะอันดับต่อมาก็คือเราจะต้องมีการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ
1: ครับ
0: เช่นการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อะค่ะก็กินครบ5หมู่เลยหรือก็ดื่มน้ำสะอาดให้ในแต่ละวันนะคะตามจำนวนลิตรให้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเคยคุยกับบางท่านเนี่ยที่เขาป่วยอันนี้นอกเรื่องนะเขาเคยป่วยเป็นโรคอื่นเพราะว่าเขาดื่มน้ำในแต่ละวันไม่เพียงพอ
3: น้ำก็เกี่ยวนะเนี่ย
2: ทำให้เลือดข้นหรือเปล่าครับ
0: อะไรอย่างนี้ค่ะหรือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ประมาณ3วันต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ปกติไม่ทราบว่าออกกำลังกายอยู่เป็นประจำไหมคะ
2: ครับของผมนี่น่าจะนานๆทีเลยครับช่วงนี
3: ้ดูจากคุณก็รู้ว่าเขา
2: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราหลั่งสารที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและอารมณ์ระเบิดบานมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะมันจะช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าของเราลงไปได
1: ้ครับ
0: ซึ่งก่อนนอนเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าไม่ควรนำโทรศัพท์มือถือเข้านอนไปด้วยเคยสังเกตไหมคะบางครั้งเนี่ยก่อนเรานอนเนี่ยเราเล่นโทรศัพท์เพลินสมมุติว่าเราตั้งใจจะนอนตอน4ทุ่มแต่เราเล่นโทรศัพท์เพลินจนกลายเป็นว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมันก็จะต่อเวลาเราไปเรื่อยๆอะค่ะ
3: อันนี้คือเป็นอยู่เลยนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยจะตั้งเวลาสำหรับนอนหลับไว
1: ้
3: แต่ว่าพอเล่นถึงปุ๊บเขาก็จะเตือนมาว่าได้เวลานอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยทำได้สักวันเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนึงก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็นอนให้เป็นเวลาก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือไม่ทราบว่าน้องมีงานอดิเรกอะไรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
2: จานเน่ละครับ
3: แต่งานอดิเรกของผมอาจจะเครียดนิดนึงนะครับเพราะเล่นเกมก็เครียดมาก
2: ครับของผมนี่ก็มีออกกำลังกายครับเป็นงานอดิเรกเหมือนกันใช
0: ่
2: คร
0: ับ ก็พวกงานอดิเรกพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเวลาที่เรารู้สึกเครียดจากการทำงานหรือเราเบื่องานเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องพาตัวเองออกมาจากงานแล้วก็มาใช้เวลาว่างกับสิ่งที่เราชื่นชอบเพราะฉะนั้นการเล่นเกมบางทีมันก็อาจจะเป็นการผ่อนคลายค่ะสมมติน้องเออาจจะทำงานจนเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วก็ไปลงกับเกมก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเราก็ต้องหาให้เจอค่ะว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรบางคนอาจจะชอบทำอาหา รยุคนี้เห็นไหมคะแม่ครัวพ่อครัวเกิดเต็มเลยนะคะจากโควิดอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะชอบเลี้ยงสัตว์บางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนอาจจะชอบท่องเที่ยวหาสิ่งเหล่านี้ให้เจอค่ะ
1: ค
0: แล้วเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือเราเบื่อมากๆเนี่ยก็พาตัวเองออกไปยังจุดนั้น
1: อ
0: ันนี้มองว่าเป็นลักษณะของการที่เราใช้ในการจัดการกับตัวของเราเองนะคะ
1: ครับ
3: ก็แสดงว่าในเรื่องของการหางานอดิเรกการมีความชอบหรือว่าความสนใจเนี่ยก็จะทำให้เราละความเครียดลงไปได
2: ้ก็อันนี้เราก็เป็นเรื่องของตัวเองเนาะเป็น
1: เร
2: ื่องของบุคคลนะครับ
1: เ
2: มื่อกี้เราทราบมาอีกว่ามันยังมี ปัจจัยที่เกี่ยวกับคนภายนอกคนรอบข้างหรือว่าองค์กรเองครับอันนี้อยากจะให้พี่บูแนะนำหน่อยครับว่าเราจะรับมือกับปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยยังไงนะครับ
0: ค่ะเนื่องจากภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากงานดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวงาน

0: ควรที่จะต้องมีการชัดเจนในกรอบภาระงานของเราว่างานของเราเนี่ยมีขอบเขตเท่าไหร่หากพบว่ามันเกินไปเนี่ยเราควรหาโอกาสที่จะเหมือนพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อขอต่อรองแล้วให้พลังงานของเรามันเหมาะสมนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องจัดสมดุลของชีวิตนอกการทำงานกับชีวิตในการทำงานพูดง่ายๆคือ work life balance นะคะเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้ตลอด24ชั่วโมงในชีวิตของเรามันจมปลักอยู่กับแต่เรื่องงานเราควรที่จะต้องรู้จักแยกตัวเราออกมาจากการทำงานเหล่านั้นมาใช้ชีวิตในด้านอื่นมุมอื่นบ้างอาจจะไปอยู่กับแฟนอาจจะไปอยู่กับครอบครัวอาจจะไปอยู่กับสิ่งที่เราชื่นชอบอย่าให้งานอยู่กับเราตลอดชีวิตแม้ว่างานจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราขับเคลื่อนแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องแยกจากมันออกมาด้วยอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการทำงานเพื่อที่ว่าจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากให้ลาพักผ่อนค่ะหาโอกาสลาพักผ่อนไปท่องเที่ยวแยกตัวออกจากสภาวะเดิมๆบรรยากาศเดิมๆงานเดิมๆหยุดตัวเองสักครู่เบรกตัวเองออกมาแล้วไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมอื่นไปนั่งสมาธิวิปัสสนาดูน้องก็เหมาะอยู่นะคะไปนั่งสมาธิวิปัสสนาอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เรามีจิตใจที่สุขสงบและเราได้เหมือนกับเอาชีวิตเราออกมาจากจุดที่เราเบื่อจุดชีวิตที่เราเหนื่อยได้แยกตัวออกมาค่ะ
2: ก็คือเป็นการให้รางวัลชีวิตของเราจากการทำงานหนักมาทั้งปีเนาะเราก็ได้พักผ่อนไปด้วยคลายเครียดไปด้วยแล้วก็ได้หยุดพักในเรื่องของการเบิร์นเอาท์ด้วย
0: ใช
2: ่ไหมครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคงคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าข่ายในเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานในหลากหลายข้อเลยทีเดียวครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับอาจารย์ยอก
3: ครับใช่ครับสิ่งสำคัญนะครับคือเราต้องกลับมามองตัวเองนะครับแก้ไขให้ถูกจุดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำงานของเราให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า work life balance นะครับในช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์บูยังจะมีทริคแอนด์ทริปดีๆนะครับมาแนะนำนะครับ
2: ครับไปรับชมกันเลยครับ
0: สำหรับทริปนะคะในการจัดการตนเองจากอาการภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะอันดับแรกก็คือต้องหมั่นสังเกตจิตใจของตนเองอย่างเป็นประจำนะคะว่าตอนนี้เรามีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับตัวเราเองและกับสิ่งรอบข้างนะคะข้อที่2ก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงกินให้อิ่มนอนให้หลับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะคะโดยอาจจะทำการฝึกจิตฝึกสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยมีสมาธิเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะต่อมาก็ต้องรู้จักหาวิธีผ่อนคลายให้กับตนเองนะคะด้วยกิจกรรมที่เราชื่นชอบและสุดท้ายนะคะหากพบว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะเราก็ควรที่จะหาทางระบายออกเช่นการพูดคุยกับคนที่เรารู้สึกไว้วางใจเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดการความรู้สึกเหล่านี้ได้ก็ขอแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์พบนักจิตวิทยาหรือบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งการพบจิตแพทย์นะคะไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายหรือเป็นเรื่องแปลกนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องพบจิตแพทย์เพราะว่าเราเป็นบ้าขอให้มีทัศนคติที่ถูกต้องอะค่ะเพราะว่าเวลาเราป่วยกายเราปวดหัวเราปวดท้องเราก็ยังต้องไปพบหมอเพราะฉะนั้นเมื่อใจเราป่วยใจเราไม่มีความสุขเราก็ควรที่จะต้องไปพบคุณหมอเพื่อที่จะรักษาอย่างถูกวิธีค่ะ
2: เมื่อกี้ผมรู้แล้วอาจารย์ยอกว่าอาจารย์บูเนี่ยทำแบบนี้ทำไม
3: ครับทำไมอะครับ
2: มันเป็นเคล็ดลับนึงของการคลายเครียดแล้วก็ห่างไกลจากเบิร์นเอาท์ใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็อาจจะนะคะทำให้น้องสองคนไม่เครียด
2: มันก็ช่วยได้นะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเนาะแล้วก็เรื่องของยังย้ำคิดเสมอว่าในเรื่องหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญการมีสติการปล่อยวางต่างๆเนี่ยสำคัญจริงๆครับ
3: ใช่ครับอาจารย์เดครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าสภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะครับ
2: ครับ
3: ครับยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บูได้ให้เคล็ดลับมาวันนี้นะครับเราก็จะทราบได้ว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีก่อนนะครับอาจารย์เด
2: ครับ
3: หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับคลายเครียดตัวเองนะครับอย่าให้ตัวเองเนี่ยมีสภาวะที่เครียดมากเกินไปนะครับพยายามออกกำลังกายหรือว่าออกไปเที่ยวพักผ่อนนะครับถ้าเรากำลังเผชิญอยู่กับความเครียดนะครับหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรับมือกับสภาวะหมดไฟเนี่ยไม่ไหวนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับไปพบกับนักจิตวิทยานะครับหรือว่าจิตแพทย์นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยวินิจฉัยนะครับแล้วก็รับมือกับปัญหาของเราได้ทันท่วงทีนะครับ
2: และในวันนี้นะครับหมดเวลาของ @healthy สถานีสุขภาพแล้วนะครับเรา3คนครับต้องลาไป

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1.ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
8: I returned here for just one reason I fell in love
9: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: สวัสดีนะคะและผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะอยู่กับอาจารย์โค้ชสวัสดีอาจารย์โค้ชค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หญิงใหม่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อของ AI ค่ะแต่เป็น AI ที่จะเข้ามาช่วยอย่างไรค่ะในการที่เราจะออกแบบสื่อค่ะในการตลาดนะคะและเราจะทำให้เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะว่า AI จะทำยังไงค่ะอาจารย์โค้ช
1: ค่ะ
0: อาจารย์หญิงใหม่ขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าในเรื่องนี้นะคะเราเริ่มต้นจากทฤษฎีกันเลยดีกว่า
1: ใช่เพราะว่าทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของทุกอย่างใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าทฤษฎีเราแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกแบบอะไรไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบไหนก็จะออกแบบได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและทฤษฎีที่เราจะพูดถึงกันนะคะเป็นทฤษฎีของการสื่อสารค่ะSMCR นั่นเองค่ะโดยที่ทฤษฎีนี้นะคะจะบ่งบอกถึงกระบวนการในการสื่อสารใช่ไหมคะจันโ
1: ค้
0: ดเริ่มต้นจากตัว S คือ Sender ค่ะ
1: ก็คือก็ต้องมีผู้ส่งสารก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: เลยนะคะ
0: ถ้าในเชิงการตลาดนะคะผู้ส่งสารก็จะเป็นตัวแบรนด์เองก็ตามหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ที่จะส่งสารออกไปนะคะเวลาส่งสารค่ะก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสารนั่นเองค่ะ
1: ใช่ก็คือเมสเซจใช่ไหมคะ
0: เมสเซจหรือเราเรียกกันว่าคอนเทนต์ค่ะในปัจจุบันนะคะซึ่งตัวสารหรือว่าตัวเมสเซจคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็จะต้องสื่อสารไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่จะตรงอย่างไร
1: ใช่แล้วก็ในเมสเซจเนี่ยก็เรียกได้ว่าสื่อก็จะเป็นเมสเซจเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมสเซจที่เราจะส่งไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและในเรื่องนี้ค่ะนักศึกษาติ๊กไว้ในใจนะคะว่าเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าสื่อหรือว่าสารหรือว่าเมสเซจของเราเนี่ยมันออกมาแตกประเภทอีกมากมายใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเพราะว่าเวลาเราสื่อสารออกไปมันอาจจะออกมาในรูปแบบของข้อความ
1: ใช่
0: หรือมีอะไรอีกคะ
1: ภาพก็ได้
0: ภาพก็ได้
1: เสียงวิดีโอ
0: แน่นอน
1: ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเมสเซจทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและนี่ค่ะเสียงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะทีนี้พอเรามีสารส่งออกไปแน่นอนค่ะเวลาส่งไปมันก็ต้องมีช่องทางที่จะส่ง
1: ใช
0: ่ไหมคะอาจารย์โค้ชเราจะเรียกตัวนี้ว่า channel ค่ะหรือเครื่องมือหรือมีเดียที่เราจะส่งออกไปว่าเราจะส่งผ่านสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะและสุดท้ายค่ะผู้รับสารนั่นเองค่ะหรือกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าให้ติ๊กในใจค่ะหัวข้อของเราจะออกแบบสื่อในการตลาดอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: จะง่ายก็เพราะว่าเราจะใช้อะไรนะคะอาจารย์โค้ชวันนี
1: ้ AI ค่ะ
0: เราจะใช้ AI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันก่อนค่ะว่าความหมายของการสื่อสารเป็นอย่างไรในการตลาดนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะในการสื่อสารการตลาดและเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์ค่ะสร้างภาพนะคะสร้างอินโฟกราฟิกและวิดีโอพร้อมไปด้วยเสียงนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะแบบครบเนาะ
0: ครบค่ะ
1: แต่ว่าก็คือแล้วแต่นะคะว่าท่านผู้ประกอบการหรือนักศึกษาเนี่ยจะไปเลือกใช้แบบไหนเนาะบางท่านอาจจะผลิตสื่อเสียงก็ได
0: ้
1: สื่อวิดีโอก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นข้อความที่แบบดึงดูดความสนใจหรือว่าจะใช้ AI ในการสร้างภาพก็ได้นะคะ
0: ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใช้ครบเลยก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารทางการตลาดนะคะในความเป็นจริงแล้วเป็นเหมือนเครื่องมือค่ะที่เราอยากจะนำสารตัวนี้ล่ะค่ะส่งไปให้กับผู้บริโภคนะคะถ้าสมัยก่อนอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือแบบดั้งเดิมค่ะอาจารย์โค้ดฟังแล้วอาจจะดูโบราณแต่ถามว่าแบบดั้งเดิมนี้ปัจจุบันก็ยังมีใช้ถึงแม้ว่าจะน้อยลง
1: ค่ะก็พวกแบบหนังสือเนาะ
0: ใช่ค่ะหนัง
1: สือหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก
0: ็
1: ถือว่าเป็นสื่อที่แบบดั้งเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ดั้งเดิมค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแบบออฟไลน์นั่นเองนะคะก็จะมีแบบบิลบอร์ดนะคะทีวีวิทยุนะคะหนังสือพิมพ์นะคะถามว่าเป็นแบบดั้งเดิมเพราะเป็นแบบออฟไลน์แต่ถามว่าปัจจุบันยังใช้ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะแต่สิ่งที่เข้ามาค่ะและสิ่งที่เปลี่ยนโลกเลยค่ะนะคะก็คือการมีสื่อแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอพูดว่าดิจิทัลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสื่อที่อยู่บนโลกออนไลน
1: ์
0: หรือเป็นสื่อที่เราใช้เทคโนโลยีมีเดียต่างๆนะคะอย่างบิลบอร์ดสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่ภาพป
1: ั
0: จจุบันเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: ค่ะคล้ายๆเหมือนมีทีวีจอใหญ่อยู่กลางถนนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อแบบดิจิทัลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะการออกแบบสื่ออาจารย์ขอพูดสั้นๆว่าองค์ประกอบที่เราจะออกแบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีข้อความซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์โค้ชจะลองพร้อมให้ดูค่ะว่า AI ตัวไหนเข้ามาใช้ในการคิดข้อความอย่างไรให้ตรงจุดนะคะมีข้อความแล้วก็มีเลขนะคะอาจารย์โค้ช
1: ข้อความแล้วก็มีภาพค่ะ
0: มีภาพค่ะเราจะมีภาพแล้วเราก็อาจจะมีเป็นในรูปของวิดีโอนะคะหรือสื่ออินโฟกราฟิกต่างๆนะคะและแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการ

0: ที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า call to action นะคะแน่นอนว่านักการตลาดเวลาเราสื่ออะไรออกไปเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยากให้จำได้อยากให้ซื้ออยากให้ช่วยคลิกไลค์อยากให้ subscribe หรืออยากให้แชร์นะคะซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สื่อนั้นเรียกว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ปัจจัยค่ะขอเกริ่นอีกนิดว่าปัจจัยเดี๋ยวอาจารย์โค้ชจะได้ลงรายละเอียดให้เราฟังกันค่ะว่าปัจจัยที่เราต้องพิจารณาในการที่เราจะผลิตสื่อหนึ่งออกมาใช่ไหมอาจารย์โค้ชเราไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บแล้วอยากจะคิดคำขึ้นมาหรือจะมีรูปภาพมาเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางใช่ไหมโค้ชเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะ
1: และเรียกได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ที่เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าในการผลิตสื่อนั้นๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร
0: ถูกต้อง
1: เรากำลังจะทำเพื่อสื่อสารกับใครอยู
0: ่ใช่
1: ที่จะจงใจเนาะแล้วกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มได้ไหมคะจันหญิงใหม
0: ่มีหลายกลุ่มได้และในความเป็นจริงเนี่ยควรที่จะเจาะกลุ่มให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างสมมติบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มGen Y
1: เรียกได้ว่าเหมือนต้องมีกลุ่มเป้าหมายหลักก่อนเนาะ
0: มีกลุ่มเป้าหมาย
1: แล้วก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายรองหลังจากนั้นแต่ว่าถ้าหลักเนี่ยเราก็ต้องแบบเจาะไปเลยว่าถ้าเราจะ Gen Y เน
0: า
1: ะเราก็ต้องไปศึกษาพฤติกรรมว่า Gen Y เนี่ยเขามี
0: กลุ่ม
1: ความชอบแบบไหนมีช่วงอายุเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า Gen Y อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเจาะไม่พอใช่ไหมคะโค้ช Gen Y เนี่ยเต็มไปหมดเราลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติเราเป็นคนในอย่างเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะบอกไว้ก่อนเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะพอเรามองเพื่อนของเราในแต่ละคนค่ะมีความชอบที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อในการเสพสื่อที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนในเจเนเรชันเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ช่วงอายุอาจจะพูดถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อหรือการใช้ด้วยนะคะอย่างที่สองที่สำคัญจากนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะผลิตสื่อทุกแบบเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องมีงบประมาณเพียงพอ
1: ใช่งบประมาณนี้สำคัญมาก
0: สำคัญมากค่ะ
1: งบประมาณก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันเนาะว่าเราจะผลิตสื่อได้ประมาณไหน
0: ถูกต้อง
1: ผ่านช่องทางไหน
0: ใช่
1: นะคะถ้างบต่ำนี่ต้องยังไงคะอาจารย์หญิงใหม
0: ่อาจจะเป็นแค่ข้อความหรือเปล่า
1: ข้อความหรือไม่ก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่แบบช่องทางที่เหมือนว่าสามารถเผยแพร่ไปโดยที่แบบค่าใช้จ่ายไม่สูงมากหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ประเภทของสื่อก็มีส่วนนะคะ
1: ถ้างบสูงล่ะคะ
0: งบสูงแล้วอาจจะเริ่มทำเป็นละครหรือเอาอาจจะมีเป็นวิดีโอนั่นเอง
1: ใช่ไหมคะโปรดักชันใหญ่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะแบบเผยแพร่ในวงกว้างผ่านพวกบิลบอร์ดอะไรเงี้ยก็ได้เนาะถ้าเขามีงบสูงหรือว่าโฆษณาตามช่องทางต่างๆนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องดูว่างบประมาณเรามีเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะอย่างที่3ค่ะเป้าหมายการตลาดค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อไปเนี่ยเพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: อาจารย์โค้ชบางคนบอกว่านักการตลาดเป็นนักขายเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะ
1: ใช่บางทีเราก็ไม่ได้แบบฮาร์ดเซลล์เนาะว่าต้องแบบขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะ
0: เราอาจจะอยากให้คุณแค่จดจำก่อนก็ได้ค่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าเป้าหมายในการสื่อสารของคุณในครั้งนี้เนี่ยเราอยากสร้างแค่การรับรู้ในตัวแบรนด์หรือเปล่านะคะหรือเราอยากเพิ่มยอดขาย
1: ใช่ค
0: ่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราต้องมาดูกันค่ะว่าลักษณะสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทไหนด้วยเช่นกันนะคะว่าสินค้าแต่ละประเภทช่องทางลูกค้าก็อาจจะไม่เหมือนกันภาพลักษณ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยคร่าวๆค่ะก่อนที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะลงมือปฏิบัติในการสร้างคอนเทนต
1: ์ใช่
0: เอาตรงนี้ไว้เป็นหัวใจก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าตอบโจทย์ออกมาได้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครงบประมาณมีเท่าไหร่เป้าหมายในการสื่อสารของคุณคืออะไรแล้วก็ลักษณะสินค้าของคุณเป็นประเภทไหนนะคะถักจากนั้นคุณก็จะลงมือทำในการที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์โค้ชเอา4เทคนิคค่ะมาแนะนำให้กับเรามีอะไรบ้างคะพี่โค้ช
1: ค่ะก็เหมือนว่าถ้าเราจะสร้างสื่ออะค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสื่ออะคลิปวิดีโอก่อนเนาะปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าช่องทางสื่อที่ผ่าน YouTube เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับ1พวกคลิปวิดีโอค่ะที
0: ่
1: จะทำให้คนเนี่ยรับรู้จดจำเน
0: า
1: ะแล้วก็เหมือนกระตุ้นยอดขายได
0: ้เนื้อหามันดึงดูดได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มี4เทคนิคอะค่ะที่เราจะใช้ปั้นเรื่องราวเนาะส่งข้อมูลเราให้ได้ใจลูกค้านะ
0: คะ
1: อันดับแรกค่ะอาจารย์หญิงใหม่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามคำถามเนี่ยเหมือนว่ากระตุ้นความสนใจทำให้คนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแล้วเขาก็อาจจะแบบอยากดูสื่อของเราต่อนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราร
0: ู้หรือไม่อย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เคยเป็นไหม
1: คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่
0: เคยมาตั้งแต่สมัยคุณจอร์จคุณซาร่าใช่ไหมคะ คุณเคยไหมประสบปัญหาแบบนี้นะคะ
1: ใช่อัน
0: นี้เริ่มต้นในคำถาม

0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกคำถามก็อาจจะแบบสั้นลงกระชับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกอันดับเทคนิคที่สองเนี่ยก็คือต้องเน้นคำกระตุ้นอารมณ์ค่ะก็คือในสื่อเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีพวกคำที่แบบทำให้เขาจดจำง่ายแล้วก็รู้สึกว่าแบบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจนะหรือว่าอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วแหละเราน่าจะต้องแบบเหมือนว่าคิดนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็เริ่มหันมาสนใจในตัวสินค้านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคที่3นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เล่าแบบแบ่งหัวข้อแล้วก็มีภาพประกอบ
1: ค่ะ
0: ภาพประกอบสำคัญมากค่ะ
1: จริง
0: สื่อมันจะมีแต่เทคหรือว่าเสียงก็ไม่ได้เนา
1: ะ
0: ภาพเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยจดจำง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เขาแบบเห็นเรื่องราวที่เราต้องการถ่ายทอดอะค่ะแล้วก็เทคนิคที่4ก็คือส่งท้ายเรื่องด้วยสิ่งที่จำง่ายสโลแกนคำคมหรือคำกลอน
1: คล้ายๆคำตบท้ายเป็นคำกลอน
0: ใช่แล้วก็ต้องดูว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์หรืองานบริการเราที่เราจะนำเสนออะค่ะแล้วก็ควรคิดแบบสโลแกนแต่ว่าอันเนี้ย Chat GPT เนาะหรือว่าพวก AI ต่างๆช่วยได้
1: ช่วยได้
0: ป
1: ั
0: จจุบันก็มี AI ที่ช่วยคิดคอนเทนต์คิดแคปชั่นคิดสโลแกนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็น4เทคนิคในการที่เราจะเล่าเรื่องราวยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การใช้ AI ในวันนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะว่า เราจะใช้ประเภทของสื่อต่างๆที่บอกกันว่าเรามีตั้งแต่ข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะวันนี้อาจารย์โค้ดเอาตัวอย่างอะไรมาที่จะนำเสนอให้กับนักศึกษาเราคะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดเราจะประยุกต์ใช้ AI นะคะในการออกแบบสื่อทางการตลาดอะค่ะก็คือเราสามารถประยุกต์อันแรกเลยเนี่ยก็คือสร้างข้อความเนาะสร้างข้อความเนี่ยมันก็เหมือนข้อความเนี่ยรวมไปถึงพวกสคริปต
1: ์ค่ะ
0: สตอรี่บอร์ดหรือว่าช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยวางแผนการนำเสนออะไรเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นการสร้างข้อความได้หมดเลยนะคะที่เราจะใช้ AI ในการช่วยนะคะแล้วก็อันดับถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิกนะคะแล้วก็การสร้างวิดีโอและ 3D นะคะแล้วก็การสร้างเสียงและดนตรีค่ะอันนี้ก็จะเราก็จะโอเวอร์วิวไป
1: ทีละ
0: ตัวเนาะแล้วก็อาจจะมีสาธิตให้นักศึกษาหรือผู้ประกอบการนะคะได้เห็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นสักอย่างละ1โปรแกรมนะคะ
1: ค่ะอาจารย์โค้ดอยากจะเริ่มที่อะไรก่อนเรามาที่ข้อความก่อนไหมคะ
0: ใช่
1: ได้เลยค่ะ
0: เริ่มที่ข้อความก่อนเนาะทีนี้ข้อความอะค่ะก็คือในการออกแบบสื่อค่ะมันก็จะต้องมีการวางแผนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนระบุกลุ่มเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบสื่อค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นแชทGPT หรือว่าคอร์ส AI นะคะหรือว่า AI อื่นๆเนาะที่เขาแบบช่วย
1: หลากหลายค่ายมากเลย
0: หลากหลายค่ายปัจจุบันนะคะแล้วก็เราสามารถให้เขาคิดพวกสโลแกนหรือว่าค้นหาเนื้อหาเช่นสมมติว่าเราอยากจะทำแบรนด์ชาเขียวมัทฉะดีไหมคะ
1: ได้เลย
0: ช่วงนี้เขาเหมือนฮิตเนาะ
1: ฮิ
0: ตกินมัทฉะกันนะคะแล้วก็เหมือนว่ามีชุดชงชามีอะไรต่างๆเนา
1: ะ
0: ที่แบบกินแล้วเหมือนว่าเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆนะ
1: คะ
0: แล้วก็พร้อมตัวอย่างนะคะอย่างตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นพร้อมตัวอย่างเนาะก็คือเราสามารถใช้ Chat GPT ก็ได้ค่ะChat GPT แล้วกันเนาะในการที่จะพร้อมนะคะเช่นตัวอย่างพร้อมนะคะก็คือสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอการตลาดเรื่องชาเขียวมัทฉะเนา
1: ะ
0: ความยาวเนี่ยอาจจะเป็นแบบตั้งแต่30วิก็ได
1: ้
0: จนไปถึง1นาทีนะคะในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยลำดับเวลาภาพและเสียงบรรยายนะคะโดยเริ่มต้นด้วยคำถามที่กระตุ้นความสนใจใน10วินาทีแรกอธิบายปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบใน20วินาทีถัดมานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสโลแกนแสดงจุดเด่นของชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็ต้อง call to action ที่ชัดเจนอันนี้เอาทฤษฎีของอาจารย์หญิงใหม่มาเป็นตัวอย่างในการพร้อมเลยก็คือถ้าเราเห็นตัวอย่างพร้อมเนี้ยค่ะนักศึกษาจะสังเกตเนาะก็คือเราจะต้องการข้อมูลแบบไหนอะค่ะเราก็ต้องป้อนพร้อมที่มีรายละเอียดที่มันชัดเจนอะอย่างเมื่อกี้อันนี้ก็คือผลที่ออกมาที่ได้เนาะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นตัวอย่างแคปหน้าจอออกมานะคะก็คือมีลำดับมีเวลามีภาพแล้วก็มีเสียงบรรยายค่ะซึ่งตรงเนี้ย Chat GPT นะคะเขาก็จะช่วยเราคิดเลยว่าฉากที่1เนี่ย10วินาทีแรกเราบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามใช่ไหม
1: ใช่
0: อันเนี้ยเขาก็เลย คิดขึ้นมาเลยค่ะว่าเสียงบรรยายจะเป็นพร้อมเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นไหมเน
1: า
0: ะ
1: เป็นคำถามแล้วพร้อมหรือไม่
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนว่ากระตุ้นความสนใจเข้ามาเนาะแล้วเขาก็อธิบายภาพประกอบเลยค่ะก็คือคนวัยทำงานนะคะในชุดลำลองกำลังชงชาเขียวมัทฉะในชามเซรามิกอันนี้ AI ช่วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์

0: หมายเวลาเราป้อนพรอมเข้าไปนะคะเราไม่ได้เอาของเขามาแบบ 100% เนาะคือยังไงอะค่ะ
1: เราก็เป็นไกด์ไลน
0: ์ใช่เป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็ต้องมานั่งปรับภาษาด้วย
1: ค
0: ือบางทีอะค่ะมันจะเหมือนว่าภาษามันจะออกมาบางทีมันก็ยังหลุดนิดนึงที่มันแบบมีคำแปลก
1: ๆ
0: เราก็จะต้องมาเกลาภาษาด้วยอะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยคำถามนั้นโอเคไหมจะปรับอะไรตรงไหนไหมนะคะอย่างอันนี้ค่ะวิดีโอ40วินาทีนะคะChat GPT เนาะเขาก็เจนให้เราว่าจะต้องมีทั้งหมด5ฉากด้วยกันแล้วก็จากพร้อมมันเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการสร้างภาพ
1: พอเราได้ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาในเป็นรูปภาพเนา
0: ะ
1: ซึ่ง AI ก็มาช่วยได้อีกเช่นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปกันต่อเลยค่ะอาจารย์โค้ชเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะว่าเอ๊ะแต่ทีนี้การสร้างภาพด้วย AI ก็ยังมีอีกหลากหลาย
0: ใช่
1: เครื่องมืออุปกรณ์หรือ AI หลายตัวมากเลยที่เข้ามาช่วยใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าอีกหลากหลายค่ายมากๆ
1: อีกหลากหลายค่ายมาก
0: ใช่เนาะทีนี้นะคะวันนี้จะยกตัวอย่าง3ตัวเนาะที่อาจารย์โคจะโอเวอร์วิวว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงแล้วก็เหมาะกับงานประเภทไหนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตในการเจนภาพเนาะ
1: ด้วย
0: สัก1 AI แล้วกันนะ
1: คะ
0: ตัวแรกเลยค่ะก็คืออริสานะคะอริสาเนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานในรูปแบบของแชทบอทค่ะก็เขาก็จะอยู่ในไลน์
1: ในไลน์ใช
0: ่แล้วก็จุดเด่นเขาคือสามารถตอบคำถามสร้างแล้วก็แก้ไขรูปภาพนะคะแปลภาษาสรุปเนื้อหาได้นะคะแล้วก็สามารถรับคำสั่งจากภาพและเสียงได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างภาพจากข้อความเนาะแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากอลิสาค่ะ
1: สำหรับเมื่อกี้อาจารย์โค้ชบอกว่าอลิสาอยู่ในไลน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองเปิดในไลน์ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ในช่องเลยค่ะว่าอลิสาจะมีให้แอดเหมือนแอดเพิ่มเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณ AI อลิสานี่ก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนของเราแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์พร้อมแบบในตัวอย่างนี้เข้าไปให้เห็นเลยค่ะ
0: แล้วก็อย่างพร้อมเนี้ยนะคะเราพิมพ์พร้อมไปว่าสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็คเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์เขียนว่ามัทฉะมัทฉะวางอยู่บนโต๊ะในร้านกาแฟ
1: ค่ะเขาก็จะเจนออกมาให้อย่างหรูหราจริง
0: ๆใช่หรูหราแล้วก็ทุกครั้งที่เจนนะคะอลิสาเขาจะเจนออกมาให้เรา4ภาพก็คือเหมือนว่าเราสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดได
1: ้ชอบได้
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพเอ้ยยังไม่โอเคเนี่ยเราสามารถไปแก้ไขแล้วก็เหมือนว่าให้เขาเจนใหม่ให้ได้อีดิท
1: แก้ไขในที่นี้ก็คือแก้ไขคำสั่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาเจนใหม่ได้อย่างอันเนี้ยแพ็กเกจดูหรูหราแล้วแหละแต่ว่าเหมือนที่แบรนด์เขาค่ะเหมือนที่เทคอ่ะมันก็เหมือนว่ายังแบบเราอยากได้คำว่ามัทฉะมัทฉะแต่มันอาจจะมองออกมาแค่มัทฉะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ไปดูตัวที่สองค่ะตัวที่สองเนี่ยก็เป็นโคไพลอตเนา
1: ะ
0: โคไพลอตเนี่ยก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสร้างภาพเช่นเดียวกันค่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นกันเนา
1: ะ
0: เขาสามารถแนะนำแนวคิดหรือแบบร่างสำหรับการออกแบบภาพเช่นสีรูปทรงหรือองค์ประกอบที่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็คบไพลอตเนี่ยจุดเด่นเขาเลยก็คือพอเขาเจนออกมาค่ะภาพมันจะค่อนข้างแบบสวยอ่ะมีแสงมีเงา เขาก็ค่อนข้างเด่นในการเจนภาพใช่แล้วก็สามารถนะคะใช้กับการออกแบบโลโก้โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจสินค้าได้นะคะหรือว่าจะใช้ในการเจนภาพประกอบโซเชียลมีเดียก็ได
1: ้ด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากโคไพลอตค่ะ
1: ภาพเหมือนจริงมาก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สังเกตเลยก็คือพร้อมที่ป้อนเข้าไปนะคะก็คือ create image of matcha green tea แล้วก็ภาพที่ออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าเขาเอามาทั้งชุดชงชาเลยอะแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงใจเนาะที่เราอยากได้เพราะว่าเอ้ยเราอยากได้แบบ
1: แบบนี้เลยให้เห็นความเรียวว่าก
0: ่
1: อนจะมาเป็นมัทฉะต้องมีการชงแบบนี้ถึงจะเป็นมัทฉะที่ถูกต้อง
0: เห็นถ้วยเห็นแบบที่ตีเนาะที่ตีมัทฉะผงมัทฉะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะซึ่งโคไพลอตเนี่ยถือได้ว่าเจนได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนตัวที่3นะคะก็คือ DALL-E
1: DALL-E ใช่ค่ะ
0: DALL-E เนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะคะที่อยู่ใน OpenAIก็คือเป็น
1: ChatGPT ที่เรารู้จ
0: ัก ใช่ ChatGPT ก็อยู่ใน
1: เพื่อน
0: ตระกูลเดียวกันเลย
1: ตระกูลเดียวกัน
0: OpenAI นะคะก็สามารถสร้างภาพจากข้อความนะคะจุดเด่นเนี่ยก็คือสามารถสร้างภาพที่สร้างสรรค์จากคำอธิบายที่ซับซ้อนสามารถสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นสมจริงก็ได้การ์ตูนก็ได
1: ้
0: ศิลปะแนว Impressionist ได้หมดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่เจนจาก DALL-E นะคะก็คือ ChatGPT นั่นเองเนา
1: ะ
0: อันเนี้ยตรงใจแล้วค่ะอาจารย์หญิงไม
1: ่
0: ใช่เพราะแบรนด์เราบอกว่าอยากให้ชื่อมัทฉะมัทฉะอันนี้ก็คือพิมพ์ไปว่าชุดคำสั่งนะคะพร้อม

0: เองนะคะก็คือสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็กเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์มัทฉะ
1: เมื่อกี้เป็นภาพแล้ว
0: สคริปต์ได้ไปแล้วเน
1: า
0: ะแล้วก็ได้ภาพไปแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องการสร้างอินโฟกราฟิกเนาะที่อาจารย์หญิงใหม่บอกว่าในการโฆษณาค่ะเราอาจจะไม่ต้องฮาร์ดเซลล์อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะแบบให้ข้อมูล
1: ให้
0: เขาทราบประโยชน
1: ์ในตัวแบรนด
0: ์สร้างการรับรู้ก่อนนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะต้องการทำอินโฟกราฟิกเนา
1: ะ
0: ที่เป็นประโยชน์ของชาเขียวเพื่อที่จะขายแบรนด์มัทฉะของเรานะคะเราใช้ Pick to Chart ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ก็คือ
1: ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเว็บไซต์เนาะในการช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิก
0: ใช่ไหมซึ่งอันนี้นะคะก็คือ AI เขาฉลาดมากๆเลยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเรามีข้อมูลเนาะเช่นเราใช้ Chat GPT อะค่ะในการบอกประโยชน์ของชาเขียวสัก4ข
1: ้อค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อันนี้ค่ะพร้อมนะคะที่อาจารย์โคดป้อนเข้าไปเนาะก็คือสร้างเนื้อหาสำหรับอินโฟกราฟิกเรื่องประโยชน์ของชาเขียวมัทฉะ4ข้อนะคะแล้วเขาก็จะออกมา1 2 3 4เลยเนาะอันนี้ก็คือจาก ChatGPT นะคะแล้วก็กว่ามือค่ะอาจารย์โคดก็เข้า Pick to Chart เลยแล้วมันก็จะมีการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิก
1: แต่ว่าอันนี้ใช้ควบคู่ใช่ไหมอาจารย์โคด
0: ใช่
1: ก็คือเราเจนก่อนในสร้างก่อนใน ChatGPT
0: ค่ะ
1: แล้วก็นำผลที่ได้จาก ChatGPT คือเราอยากได้ประโยชน์ของมัทฉะ
0: ใช่
1: นำประโยชน์ตัวนี้ขึ้นแล้วเสร็จแล้วเอามาใส่ใน Pick to Chart
0: ค่ะ
1: ตัว Pick to Chart เองจะสร้างภาพออกมาอย่างนี้เป็นเหมือนอินโฟกราฟิกให้เรา
0: ใช่ค่ะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอินโฟกราฟิกแบบ list list ก็เป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เราสามารถ copy อันเนี้ยค่ะฝั่งข้อมูลของ ChatGPT เนาะเสร็จแล้วก็เอาเข้า Pick to Chart แล้วเขาก็จะดีไซน์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยที่เหลือเราก็เหลือแบบ adjust ปรับแต่งนิดหน่อยค่ะจันหญิงใหม่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเทคมันตัดคำช่วยเขานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็เหมือนไปพิมพ์ชื่อหัวข้อเรานิดหนึ่งว่าประโยชน์ของชาเขียวใบมัทฉะทีนี้ถ้าเราไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะทราบแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากแบรนด์ของเรานะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ Pick to Chart ค่ะในการสร้างอินโฟกราฟิกต่อมาค่ะเป็นการสร้างวิดีโอแล้ว
0: ใช่
1: เริ่มมีการขยับนะคะก็คือเป็นตัววิดีโอนะคะเราใช้ AI ตัวไหนได้บ้างคะวันนี้อาจารย์โค้ดเลือกมาให้เรา
0: ก
1: ็3ตัว
0: มี3ตัวนะคะที่จะโอเวอร์วิวให้ฟังนะคะตัวแรกเลยก็คือ Runway ค่ะ Runway เนี่ยเป็น AI ที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเนาะก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยค่ะสามารถสร้างวิดีโอจากข้อความ
1: ก็คือเราพิมพ์ข้อความไป
0: ใช่ค่ะ
1: จะสร้างเรื่องราวแล้ววิดีโอมาให้เราเลย
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็เหมือนจากสคริปที่เราเห็นตอนแรกอะค่ะก็คือมันจะมีฝั่งภาพเนา
1: ะ
0: เราสามารถแต่ว่าก็ต้องใช้พร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ใช้ ChatGPT เหมือนเดิมอะค่ะในการ
1: แปลเป็นภาษาไทย
0: ช่วยแปลพร้อมภาพเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยเพื่อนำไปใช้ในการสร้าง Text to Video เงี้ยนะคะ
1: ใน Runway
0: ใช่ทีนี้นะคะก็คือพอออกมานะคะหน้าตาเขาก็หน้าตา Runway เขาเป็นประมาณนี้ค่ะจันยิ่งใหม
1: ่
0: แต่ว่า Runway เนี่ยก็คือข้อจำกัดเขาก็คือเสียเงินเนาะแล้วก็มีไทรอัลเนี่ยสามารถสร้างได้ประมาณ3วิดีโอค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่อาจารย์หญิงใหม่เห็นนะคะอันนั้นก็จะเป็นพร้อมที่อาจารย์โค้ดใช้ ChatGPT ให้เขาแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยก็คือเราอะอยากได้ภาพชาเขียวที่มีกวนรอยขึ้นมาแล้วก็เหมือนว่ามีการซูมอินเข้าไปนะคะทีนี้หลังจากที่ป้อนพร้อมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่ได้เน
1: า
0: ะอันนี้พร้อมก็คือ
1: close up ขึ้นมา
0: ออฟเซรามิกคัพฟิลก็คือเป็นภาพโคดอัพแก้วชงชาเขียวแล้วก็มีกวนขึ้นมานะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเมื่อเราป้อนพร้อมเข้าไปอะค่ะรันเวย์เขาก็จะเจนให้เราเลยรันเวย์เนี่ยเรียกได้ว่าผลค่อนข้างดีมากๆค่ะอาจารย์หญิงใหม่มันจะมีความเนียนเนาะเห็นไหมมีกวนมีแบบฟองมีอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ใช่อันเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่เราจะนำไปใช้นะคะ
1: โอเคต่อมาอีกอันนึงค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นไหรูเนาะไหรู AI ก็คือเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นเขาเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสั้นๆเช่นโฆษณาหรือเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเวลาเราสมัครสมาชิกค่ะอาจารย์หญิงใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเนาะอันนี้ก็หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะhairu.ai.video นะคะ
1: เมื่อเราดีคือฟรีเนี่ยแหละอาจารย์
0: ใช่แต่ว่าเขาจะให้เราประมาณ 1,000 point
1: 1,000
0: เครดิตในการใช้งานค่ะแล้วก็เวลาใช้งานแล้วอะค่ะก็คือทุกครั้งของการเจนจะใช้ไป30 point แต่ว่าถ้าเบ็ดเสร็จออกมาเราก็น่าจะได้สัก 20-30 วิดีโออยู่นะคะในการใช้ฟรีเน
1: า
0: ะก็คือเหมือนเขา try out ให้เราลองก่อนว่าเราชอบไหมอันนี้เป็นการเจนใช่ค่ะอาจารย์หญิงใหม่

0: อันนี้ก็คือเอามาจากสคริปต์เดิมของเราก็คือเป็นภาพของผู้หญิง
1: เอเชียด้วย
0: เอเชียที่กำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวเองเนาะแล้วก็บรรยากาศผ่อนคลายจิบชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็เหมือนมีต้นไม้ประดับอยู่รอบโต๊ะด้วยมีแล็ปท็อปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเขาเจนได้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติยกดื่มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่
1: ตัวสุดท้ายที่เราใช้กัน
0: ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นโซล่าโซล่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นของ Open AI
1: เพื่อนกับดออีกทีหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ใต้ Open AI เหมือนก
0: ัน ดออีก็เป็นภาพเนาะ
1: ชั้นนี้เป็นวิดีโอ
0: ชั้น GPT เป็นข้อความส่วนโซล่าก็คือเป็นวิดีโอค่ะที่อยู่ใน Open AI ก็เรียกได้ว่าถ้าใครสมัครแพ็คเกจที่เสียเงินรายเดือนนะ
1: คะ
0: สามารถเจนวิดีโอได้ก็คือเป็นแพ็คเกจที่มาควบคู่กันเลยนะคะอันนี้ก็คือลองเจนเนาะอันนี้ก็คือลองเจนจาก
1: โซล่า
0: ใช่ค่ะโซล่า
1: ภาพโซล่า
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นพร้อมก็คือเป็นพร้อมที่อยู่ในสคริปต์เหมือนกันค่ะก็คือภาพคนทำงานที่แบบหลังเลิกงานแล้วอะอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายที่บ้านแล้วก็ดื่มชาเขียวก็เป็นคู่รักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแสงแบบวอร์มอุ่นๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่พร้อมไปเนี่ยวิดีโอนี้ก็จะออกมาแล้วก็
1: อาจารย์โค้ดแปลว่า3ตัวเมื่อกี้ที่แนะนำมาต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการขอคำสั่ง
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นภาพเนี่ยถ้าพวกดอลอีอะไรเงี้ยค่ะยังใช้ภาษาไทยได้แต่ว่าพอเป็นวิดีโอเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษจะออกมาค่อนข้างจะเล็กได้ว่า 90% เลยค่ะใช่ก็คือยังไงเราก็ต้องแบบใช้ Google Translate ก็ได้หรือไม่ก็ใช้พวก ChatGPT ในการแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ
1: สุดท้ายค่ะเมื่อกี้มาวิดีโอแล้วต่อมามีแต่เสียงค่ะถ้าเราจะใช้เสียงนี้เราใช้เครื่องมือไหนได้บ้างคะ
0: ใช่ค่ะก็คือจากสคริปต์นะคะมันจะมีฝั่งเสียงเนา
1: ะ
0: ทีนี้ฝั่งเสียงที่อาจารย์คนแนะนำอะค่ะเราสามารถใช้บอทน้อยวอยซ์ก็ได้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเสียงสังเคราะห์นะคะแล้วก็เสียงพูดเขาเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเสียงคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กับงานโฆษณาหรือว่าพวก e-learning พวกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเสียงดนตรีค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดเราอยากมีดนตรีของตัวเองเนาะ
1: ก็ได้ด้วย
0: แล้วก็ไปสร้างที่ Suno AI ก็ได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างเสียงดนตรีเนา
1: ะ
0: สร้างเสียงเพลงนะคะจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้แล้วเขาก็สามารถช่วยเจนเนื้อเพลงให้เราได้ด้วยค่ะ
1: เราสามารถเดบิวต์ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนเราสร้างอัลบั้มตัวเองได้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Adobe Podcast ซึ่งอันเนี้ยค่ะเผื่อว่าเอ้ยอยากใช้เสียงตัวเองแล้วก็สามารถอัดเสียงใน Adobe Podcast ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็ในการใช้งานเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปลองใช้งานได้แล้วก็สมัครใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราเห็นแล้วค่ะว่าใช้ได้ครบจริงๆ AI นะคะแล้วก็ในความเป็นจริงที่อาจารย์โค้ดยกมานะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์โค้ด
0: ใช่
1: ยังมีอีกหลากหลายบริษัทหรือค่ายนะคะที่ผลิตออกมาแต่ก็สิ่งที่เราเลือกสรรมาเป็นสิ่งที่คนใช้อยู่ตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีการทดลองแล้วว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหม
0: แล้วก็มีเวอร์ชันฟรีไทเอาให้เราลอง
1: ค่ะ
0: ก็คือสามารถไปลองก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะคะ
1: ค่ะอาจารย์ก็หวังว่านะคะในคลิปนี้ของเรานะคะจะทำให้นักศึกษาทุกคนนะคะสามารถเลือกใช้ AI นะคะในการที่จะสร้างประเภทของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบข้อความนะคะรูปภาพนะคะอินโฟกราฟิกนะคะหรือว่าแบบวิดีโอนะคะได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็แน่นอนอย่างที่เราดูไม่ได้ยากเกินความ3คนเลยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากนักศึกษาทุกคนไว้ลองไปเล่นใช้กันดูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา SCOU Channel
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788